0: ก็ว่ากันไปตามกลไกระหว่างประเทศนะครับแต่ที่น่าแปลกใจอยู่ก็คือว่าบ้านไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นมองเห็นข้อมูลอย่างละเอียดนิดเดียว
1: ครับ
0: นะครับเห็นหมดเลยแม้กระทั่งเขาใช้ระเบิดลงหมู่บ้านไหนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันมาเป็นขบวนเลยนะครับเหมือนกับพิมพ์ใบแล้วแต่ทำไมไม่พูดแถวอิหร่านบ้างปาเลสไตน์เยเมนอะไรพวกนี้นะครับทำไมไม่พูดถึงว่าไปถล่มอิหร่านเนี่ยขนาดไหนนะครับปาเลสไตน์เนี่ยเด็กเนี่ยอพยพแล้วอพยพอีกตึกเนี่ยโดนถล่มราบจนหน้ากองอะไรพวกนี้นะก็ไม่พูดนะนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากลไกนะครับกลไกที่สร้างขึ้นมาที่เกี่ยวอยู่ในเรื่องของระหว่างประเทศนั้นแบบสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากเงินของใครตรงนี้น่าจับตามอง
1: ครับ
0: ภาคใต้ของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับภาคใต้ของไทยเราเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่อเมริกากำลังปราบการก่อการร้ายสากลไปทั่วโลกนะฮะก็ถือเป็นธงใหญ่ที่สุดที่จะทำต่อความร่วมมือกับคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งร่วมมือกับหุ่นมานัทโดยมีคุณเซนเป็นคนสั่งการให้ร่วมนะครับในสมัยนั้นหลังจากที่เกิดตึกแสบโดนถล่มด้วยอาเคด้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันเป็นธงนำหรือแม้กระทั่งในโลกของอเมริกันเองก็มีการตั้งข้อสงสัยมาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบินลาเดนเป็นคนสั่งการจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในวันสูญเส้นชีวิตของบินลาเดนก็ได้รับการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกัน
1: ครับมันเหมาะเจาะเกินไปใช่ไหมอาจารย
0: ์เนี่ยอ้าวก็คุณเป็นหัวโจกใหญ่ขนาดนั้นแล้วทำไมให้เขาถ่ายทอดสดการสังหารได้ล่ะจริงไหมครับ
1: ครับ
0: และเก่งถึงขนาดว่าวางแผนจี้เครื่องบินไปถล่มตึก8 World Trade ได้และยังไปถล่มตึก5แชร์ของเพนทากอนอีกนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่บินลาเดนอยู่ในถ้ำนะครับหลบอยู่ในท่วงในถ้ำเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่อมามันก็เลยเกิดเป็นหนังขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันแม้กระทั่งคนอเมริกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นหมากเกมทางการเมืองของอเมริกันเองเป็นการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอยากจะให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แมดด็อกลองไปค้นดูนะคุณสุเบศ
1: ครับ
0: เรื่องแมดด็อกเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดในทางการเมืองของมหาอำนาจนะครับเพื่อทำให้มันเป็นประเด็นอันดับแรกก็คือถ้าในอเมริกาเองก็คือเพื่อทำให้ตัวเองมีชัยชนะในการเลือกตั้งเห็นไหมครับอย่างทรัมป์พูดอะไรสองวันที่แล้วเดี๋ยวจะแจก5,000
2: แจก5,000ดอลลาร์ถ้าเผื่อริพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: ซื้อเสียงล่วงหน้า
0: แต่ในระหว่างนี้เอาไปก่อน500
2: อย่างนี้เป็นการซื้อเสียงได้ก็ดิฉันเคยถามอาจารย์จำได้ไหมคะว่าอเมริกามีการซื้อเสียงมาอาจารย์บอกไม่มีแล้วนี่โดนท่านพูดออกมาว่าจะให้5,000
0: ก็เพราะมันไม่มีไงครับคนเขาถึงถามกันว่ามันซื้อไหม
2: ค่ะ
0: นะครับคือเขาเลือกตามที่คนที่เป็นที่อเมริกาเนี่ยนะฮะที่ถ้าเป็นเดโมแครตก็จะเป็นไปตลอดชีวิตไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างยากมากที่จะเปลี่ยนรีพับลิกันก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะชั้นสีน้ำเงินชั้นสีแดงก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีไอ้พวกที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ย

0: ที่เป็นคนตัดสินเห็นไหมครับเวลาเขาเลือกตั้งจริงๆถ้าอเมริกานะเอามาวัดกันที่คะแนนโหวตจริงๆ Republican จะแพ้นะครับแต่ทุกวันนี้มันใช้ระบบ electoral vote นะก็คือว่าแม้แต่ชนะเพียงคะแนนเดียวในหนึ่งรัฐก็คือได้ทั้งหมดไม่ตอบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในนามของพรรคริพับลิกันนะครับชนะฝ่ายพรรคเดโมแครตอาจจะหลักหมื่นคะแนนแต่คุณก็ได้ทางรัฐนะครับแต่ถ้าที่นิวยอร์กนะฮะเดโมแครตชนะตั้ง3ล้านกว่าโหวตสมมตินะครับก็ได้ทางรัฐเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราลองเอาโหวตที่แท้จริงมารวมกันทั้งประเทศนะเหมือนเวลาเราเลือกตั้งแบบสัดส่วนได้ออกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือคุณเลือกที่กาฬสินธุ์กับที่กรุงเทพก็เอามารวมกันในนามของพรรคใช่ไหมฮะก็ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคะแนนไปดูในประวัติศาสตร์เลยฮะมันจะแพ้เดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเว้นคู่ต่อสู้ในห่างชั้นกันจริงๆอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตอนแข่งกับนางกัมมาลาอันนี้ห่างชั้นกันจริงเพราะว่านางกัมมาลาเนี่ยก็ไม่ใช่อเมริกันมากมายใช่ไหมครับเป็นคนมีเชื้อแบบอินเดียด้วยอะไรพวกน
2: ี้นะฮะจะไม่กล้าเลยนะถ้าจำไม่ผิด
0: นั่นแหละฮะก็คือไปในนามของผู้อพยพตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเกณฑ์แรกอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่เนื้อแท้นะฮะหรือแม้กระทั่งลองนึกอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งนางฮิลลารี คลินตันนะครับคะแนนโหวตเนี่ยชนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้ง 2-3 ล้านคะแนนเลยถ้าเอามารวมจากต่างประเทศแต่ก็แพ้เห็นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะฮะมันใช้
2: electoral vote ค่ะ
0: ก็คือแม้หนึ่งคะแนนในหนึ่งรัฐที่ชนะนั้นคุณก็ได้ไปทางรัฐนะครับมันก็เหมือนอังกฤษที่เขาเจ็บใจเรื่องเบรกซิตนั่นแหละนะครับ51กับ49ก็คือไอ้เบรกซิตเนี่ยคือ51ไอ้คนที่ไม่อยากเบรกซิตเนี่ยก็49
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เจ็บช้ำและกำชัยกันอยู่เพราะมันเหลื่อมกันแค่2คะแนนเป็นอะไรก็ในนั่นแหละฮะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันบางทีนะครับบางทีการใช้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้าเป็นการใช้อย่างมีสติมีการศึกษานะครับแล้วก็มองยาวมีเหตุมีผลอันนี้จะไม่พลาดแต่ถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้แหละอันนี้อันตรายเขาเรียกว่าโปรแกรมแบบนะฮะก็คือโฆษณาชวนเชื่อเลยแหละเนี่ยก็คือให้เจอทำยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะถึงยังไงคุณเลือกมาคุณก็ได้ของไม่จริงใช่ไหมครับแต่คุณหลงเชื่อแล้วว่ามันจริงนั่นแหละกระแสมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างกรณีของ Human Rights Watch เนี่ยนะครับถล่มทีเดียวได้ทั้งเขมรแล้วก็พม่าเลยนะฮะถล่มลงไปดีและไม่เอาระเบิดของโดนัลด์ทรัมป์ไปยืมไปใช้บ้างนะฮะไปทั้งคู่เลยนะครับมันจะใหญ่กว่าที่กัมพูชาถล่มเรานะครับตอนนี้กัมพูชาถล่มไทยด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: นะครับใช้เทคโนโลยีทั้งเมกหรือไม่เมกนะครับโอ้คือเทคโนโลยีของเขมรเนี่ยคือสุดยอดนะครับสุดยอดในที่นี้หมายความว่ามาฉลาดข้างหลังเหตุการณ์นะฮะก็คือฉันนึกอย่างนี้ได้ฉันก็มาแต่งมาทำนะครับคือเขาสามารถคำนวณได้ถึงขนาดว่าในศึกรอบที่สองเนี่ยนะครับกองทัพไทยได้ทำลายก้อนหินที่ปราสาทพระวิหารไป 70,000 ก้อน
2: เอาที่ไหนมานะ เอาที่ไหนมาพูดนะ 70,000 ก้อน
0: แล้วก็ได้ยิงกระสุนไปเนี่ย 16,000 กว่า นะครับแล้วก็ลงพื้นเป้าหมายหลักๆที่ถูกทำลายไปในเขตมรดกโลกนะครับ560กว่าเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ที่เสียหายไปแล้วเนี่ย501อะไรพวกนี้นะครับรวมเป็นก้อนหิน 70,000 กว่าชิ้น มันหวงแหน

0: ได้เกินนะครับแต่ไม่บอกนะว่าอยู่ใต้ปราสาทนั้นเนี่ยมันคือบังเกอร
1: ์
0: นะฮะมันคือที่เก็บระเบิดมันคือที่เก็บปืนใหญ่มันคือที่เก็บ RPG มันคือที่หลบแล้วก็ยิงคู่ฝ่ายอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับนี่แหละก็คือว่าการให้ข้อมูลไม่ครบเพื่อทำให้ตัวเองเป็นพระเอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็เช่นเดียวกันที่ผมเปรียบเทียบนั่นแหละบอกว่า อย่างพม่าเนี่ยไกลปืนเที่ยงขนาดไหนนะครับข้อมูลเนี่ยมาครบเลยนะฮะแต่ที่อิหร่านที่ปาเลสไตน์นะครับจอเรดงเรได้เห็นหมดเลยนะครับตึกไหนโดนยิงโดนถล่มนะครับปืนใหญ่หรือว่าขีปนาวุธที่ยิงใส่กันนี่ก็ส่องแสงในตอนกลางคืนเลยนะครับแต่กลับไม่รายงานเห็นไหมในภาคใต้บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ฟังว่าในห้วงที่ภาคใต้บ้านเราเดือดจัดๆในห้วงที่อเมริกาทำเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายสากลคนนั้นนะครับมันมีหน่วยงานหนึ่งครับที่เอามาซุกไว้นะครับเอามาซุกไว้แล้วก็ฝังตัวอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยเราเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกและละเอียดเลยว่าใครเป็นใครบ้างเคลื่อนไปตรงไหนรูปแบบของการวางระเบิดยังไงใครเสียหายยังไงไปยิงปอนะตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับรู้ละเอียดเลยครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่า crisis group
1: crisis group
0: ไปเด็กสักครู่แล้วครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะค่ะเรามาต่อกันเลยเนี่ยนะคะ
0: สมัยพ่อมดการเงินจำพ่อมดการเงินได้ไหม
5: จำได้ค่ะ
0: แล้ว
5: ในจอร์จโซรอสค่ะ
0: แล้วชื่อเขาหายไปไหนเพราะเขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป
5: ์อ๋อมีหน้าอะไรเนี่ย
0: เขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่จอร์จโซรอสเนี่ยเขาจะอยู่กับนักการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับในยุคที่ปราบการก่อการร้ายสากลนะมันก็จะเป็นยุคที่ต่อเนื่องกันข
5: ั
0: ดกันทั้งยุคของรีพับลิกันนะฮะจากตึกเบิร์นเทรดใช่ไหมฮะแล้วก็มาโอบามาโอบามาเนี่ยก็นะครับทั้งอัฟกานิสถานอะไรสารพัดได้โนเบลแล้ว จำได้ไหมฮะได้โนเบลแล้วก็ไปถล่มอัฟกานิสถาน และสาขาสันติภาพด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ แล้วก็ในเทอมที่สองนะครับเลือกตั้งเทอมก่อนเลือกตั้งเทอมที่สองก็ถ่ายทอดสดการล่าสังหารบินบาเดน
1: ครับ
0: ในยุคของจอร์จโซรอสเนี่ยนะครับจอร์จโซรอสเนี่ยเขามีองค์กรอันหนึ่งซึ่งเขาตั้งขึ้นมานะฮะก็คือเขาเรียกว่าOpen Society นะฮะเราเรียกเป็นมูลนิธิเลยนะครับแล้วก็ให้ทุนการวิจัยทุนองค์กรนั้นองค์กรนี้ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับส่งเสริมให้ไปเก็บข้อมูลอะไรสารพัดเรื่องฮิวแมนไรท์เรื่องอะไรนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่ได้ทุนจากจอร์จโซรอสนะครับก็คือ Crisis Group นะครับจริงๆไอ้ Open Society เนี่ย มันเกิดขึ้นในยุคนู้นฮะในยุคที่เกิดไอ้สงครามไอ้ที่เซอร์เบียนะฮะสงครามที่เซอร์เบียนะที่จากยูโกสลาเวียอะไรพวกนี้นะครับที่แยกประเทศกันนะครับก็เลยมองว่าเออมัน

0: เพื่อให้เงินทุนนะครับกับใครก็ได้ที่ทำตามวัตถุประสงค์ตามกรอบอะไรของที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วที่ภาคใต้บ้านเรานะครับเขามีกลุ่มนี่แหละฮะใครสืบกลุ่มขึ้นมาแล้วก็รายงานอย่างละเอียดเลยครับเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ปี2004นะที่เริ่มเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอเก็บมาเรื่อยๆก็จนนี่แหละฮะจนหมดยุคของการปราบการก่อการร้ายสากลมันก็หายไปมันหายไปก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า1ผลประโยชน์มันเปลี่ยน2นะครับพื้นที่แห่งการทำมาหากินของมหาอำนาจก็เปลี่ยนนะครับ3ก็คือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายแล้วเมื่อไปเทียบกับผลประโยชน์ในด้านอื่นแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปยึดโยงกับจีนฉันก็จะเล่นนะฮะนี่คือส่วนที่มันเป็นอยู่คือของโลกมหาอำนาจนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่ผมยกให้ฟังนั่นแหละก็คือว่าอย่างในกรณีของมินออนไลน์ที่ไปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยกรณีของพม่านะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของอาเซียนที่สุดจุดหนึ่งนั่นคือข้ออย่างแรกและอย่างที่สองนะครับที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นการไปเฉียดหน้าก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนก็มีอยู่สองเรื่องนะครับที่เกิดในห่วงเวลาเดียวกันถ้าจำได้และที่ไหนที่กรุงโซลใช่ไหมรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นั่งพูดอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับนั่นพูดอยู่แล้วก็มีช็อตโน้ตจากบุรุษหนึ่งเดินเอามาให้นะครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำท่าถึงขังบอกว่าช็อตโน้ตนั้นเนี่ยมาจากทางฝ่ายจีนเพื่อมาข่มขู่ตัวเองไม่ให้พูดเรื่องทะเลจีนใต้นะครับวันถัดมาครับรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเดียวกันบอกว่าทำไมเล่นละครได้ขนาดนั
2: ้นโอ้โหนะ
0: นะฮะทำไมเล่นละครได
2: ้ได้ถึงขนาดนี้จริงๆด้วยส่งโน้ตอ๋อมันมาเป็นข่าวนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าจะตามสืบสาวราวเรื่องพวกนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็คือว่าบุรุษคนที่เอาโน้ตนั้นไปส่งให้กับรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บนเวทีก็มีอยู่คนเดียวนะครับภาพชัดเจนเลยว่าก็แค่ไปสืบว่าคุณเป็นใครจริงไหมครับหนึ่งนะครับถ้าจะสืบสาวเราเรื่องกันจริงๆก็คือคุณเป็นใครทำไมเอาโน้ตของจีนนะที่บอกที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์บอกว่ามันเป็นโน้ตของ
2: เป็นโน้ตของจีนมาข่มขู
0: ่นั่นแหละครับทำไมเอามาส่งบนเวทีเพื่อที่จะบัฟกันก็อย่าลืมนะครับเกาหลีก็ใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเกาหลีใต้ก็จัดอยู่ในวงนั้นแล้วมันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะประจานว่าจีนเนี่ยใช้อำนาจข่มขู่ใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อปิดปากไม่ให้พูดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราฟังจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศที่เหมาหนิงใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่ะเหมาหนิงออกมาโต้เลยบอกว่าละครนะครับละครฉากใหญ่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมันก็คือประเด็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันไปฟ้องร้องกันถึงศาลระหว่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็คณะอนุญาโตตุลาการศาลก็ได้ตัดสินว่าจีนนั้นเนี่ยได้อ้างว่าเจ้าของเป็นพื้นที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลสากลแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในเรื่องของระหว่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจีนก็ตอบโต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะลืมนะครับว่าไอ้ที่จีนเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของก๊กมินตั๋งนะครับตั้งแต่ยุคเจียงไคเช็กนู่นที่เขาเรียกว่านายดัชไลน์ นะครับไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ในยุคปัจจุบันเป็นคนทำนะฮะในแดชไลน์เนี่ยมันเป็นแผนที่ซึ่งทำกันมาตั้งแ

0: ี1947
1: ก่อนการปฏิวัติซะด้วยซ้ำ
0: ก่อนปฏิวัติครับนายดัสไลน์แต่ถ้าจะบอกว่าคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนทำเนี่ยก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนนายดัสไลน์เนี่ยเป็นเพนดัสไลน
1: ์เพิ่มจากนายเป็นเพน
0: อันนี้จีนทำจริงนะครับเพราะว่าไอ้ขีดที่10เนี่ยคือไปขีดใส่ไต้หวันเลยคือไอ้นายดัสไลน์เนี่ยมันยังไม่มีขีดที่ไปแต้มใส่ไต้หวันนะครับแต่ว่าพอเป็นเพนดัสไลน์เนี่ยไปแต้มใส่ไต้หวันเลยนะครับก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมือก็ลองนึกอย่างนี้นะครับสมมติว่าก๊กมินตั๋งยังคงอยู่ในอำนาจเจียงไคเช็คยังคงอยู่ในอำนาจนะครับแล้วก็สมมติว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกเจียงไคเช็คบดขยี้นะครับแล้วก็หนีมาอยู่ตรงภาคเหนือของประเทศไทยสมมติว่าเป็นเหมือนกองกำลัง 9.3 กองพล 9.3 หมายถึงต้วนเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อผมไหมโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่าเจียงไคเช็คนั้นนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็จะแบ่งผลประโยชน์กันที่ทะเลจีนใต้นั้นนะครับมันมีแร่เอื้อด้วยหรือเอามาเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าจีนเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นโลกต่างขั้วกับมหาอำนาจประชาธิปไตยอย่างอเมริกามันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพอหลังจากนั้นก็มันก็คือสงครามเย็นเป็นต้นมาแล้วล่ะครับก็สู้วัดเปลี่ยนกันแต่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายเห็นไหมครับมันก็เกิด globalization ขึ้นเมื่อปี1992ก็ที่เราแปลว่าโลกาภิวัตน์นั่นแหละแล้วคนที่ทำโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คืออเมริกาอเมริกาเป็นคนทำเพราะสแกนไปแล้วทั้งโลกนี้ไม่มีคู่แข่งนะพอไม่มีคู่แข่งทั้งโลกนี้ก็คือผลประโยชน์ของฉันดูได้จากไหนฮะดูได้จาก World Trade Organization นะครับจริงๆก่อนที่มันจะเกิด WTO ขึ้นเนี่ยนะครับมันมีการประชุมรอบอุรุกวัยเนี่ยไม่รู้กี่รอบนะฮะคุยกันอยู่สองเรื่องนะครับผมก็ทำข่าวอยู่สมัยนั้นนะครับคุยกันอยู่สองเรื่องครับว่าเรื่องภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของสินค้าแล้วภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของบริการทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็คุยกันอยู่งั้นแหละรอบอุรุกวัยเนี่ยเป็นกุลุดเลยนะคุยกันแล้วคุยกันอีกแต่พออเมริกาเข้ามาเท่านั้นนะบอกว่ามันจะยากอะไรก็เป็นการลดภาษีการค้าแบบต่างตอบแทนฉันลดให้เธอเธอก็ลดให้ฉันแต่อเมริกาเอาข้อที่3ครับมาเติมก็คือว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละที่ทำให้เกิดคนอย่างสตีฟจ็อบส์นะฮะเกิดบิลเกตส์นะครับแล้วก็ปูรากฐานไว้ให้อย่างอีลอนมัสก์นะครับจากจอร์จเบโซสอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมากับพื้นฐานอันนี้แล้วคนที่ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาตามทรัพย์สินทางปัญญาในราคาถูกแต่เอาออกมาขายแพงให้อเมริกาก็คือจีนครับ
2: ครับ
0: นั่นแหละคือเครือเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะครับผลิตนั่นผลิตนี่นะครับแต่จีนอย่าลืมนะครับเขาเปิดพื้นที่มาตั้งแต่สมัยตั้งเสี่ยวผิง1978นะครับแล้วสีเจิ้นผิงเพิ่งมาประกาศอีไตอีลู่1แถบ1เส้นทางเมื่อปลายปีนะครับตุลาคมปี2013นั่นหมายความว่าไทม์ไลน์35ปีนะครับที่อเมริกาได้ผลประโยชน์จากโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวดูจากไหนครับดูจากตลาดทุนครับตลาดหุ้นตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าทุกวันนี้นะครับคือ50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่มูลค่าความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจของอเมริกามีอยู่31ล้านล้านเอามาเติมจากไหนอีกตั้งเกือบ20ล้านล้าน
1: ล้านค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือผลประโยชน์ของโลกครับแล้วก็มันจะไปอย่างไรและเรายังมีประเด็นอย่างเรื่องถล่มพม่าก็แล้วคิด

0: ว่าบินออนไลน์จะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกไหมในอาเซียนด้วยกัน
1: นั่นสิค่ะช่วงนี้เขาก็มาเยือนทั้งอินเดียทั้งไทยเราด้วยนะก่อนไปทั้งหลายประเทศนะเพื่อจะไปต้องการให้คนรักอะไรรับรองเขาด้วย
0: แล้วบินออนไลน์จะได้ไปไหนอีกไหม
1: สนุกแน่
2: ติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี
1: ้
2: เวลาหมด
1: ใช่
2: ครับผมลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณพิชริตนามเจริญดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Mcot News FM 100.5 ก็จะเห็นเราทั้ง2คนแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างอย่างวันนี้อสมทแดดดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ในหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะแอนขอเริ่มต้นนะคะในประเด็นนี้กันก่อนเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเฉลิมฉลอง50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่14ถึง16กันยายนตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามสำนักพระราชวังแจ้งประกาศเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศระบุนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพค่ะภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความและภาพขณะทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาให้พลเอกศิวะมรมรทัตค่ะกรมวังผู้ใหญ่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด5รอบอายุครบ60ปีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะนี่ก็เป็น2ประเด็นที่เริ่มต้นในเช้าวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นใหญ่ที่หลายท่านติดตามกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของสมีโชติกับสีกาเอซึ่งเมื่อวานค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการแถลงความคืบหน้าแถลงภาพรวมของคดีนี้โดยทางกองปราบปรามค่ะก็คุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอค่ะนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทมาจากกองปราบปรามไปฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยระหว่างเดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองคนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคลิปเสพเมถุนในกุฏิอย่างโจ่งครึ่มซึ่งถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะซึ่งทางตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนนั่งรถไปคนละคันค่ะล่าสุดนะคะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนตามที่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวไปส่วนการแถลงเมื่อวานนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมค่ะเนื่องจากว่ามีผู้มาร้องว่าทั้งฝั่งของสมีโชติกับสีกาเอมีการทุจริตเงินวัดย้อนไปตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีเบาะแสจากพลเมืองดีโดยระบุว่าสงสัยว่าเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบหลักฐานและก็มีการอนุมัติขอศาลออกหมายจับก็คือทั้ง2คนเลยนะคะทั้งฝั่งของสมีโชติและก็รวมไปถึงสีกาเอโดยในข้อหาของพระวจิรยานอติโชติหรือสมีโชติในข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินส่วนสีกาเอค่ะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินเวลามีคนมาทำบุญค่ะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดวัดยังคงอยู่แต่ว่าเงินนั้นไม่ได้เข้าไปในวัดแต่เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจก็มีการค้นไป6จุดด้วยกันใน 4จังหวัดเมื่อวานนี้ทั้งในกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาปุรีรัมย์พบทรัพย์สินค่ะกว่า215ล้านบาทเป็นเงินสดอยู่ในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ138ล้านมีทองคำแท่งมูลค่ากว่า70ล้านก็คือมีน้ำหนัก 1,000 บาทอะค่ะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารเส้นเงินมี2เส้นเงินใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรในการซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรบริจาคบำรุงวัดอีก89ล้าน2ส่วนรวมกันก็ปาไป92ล้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบบัญชีก็พบว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ได้เข้าไปในบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตเงินวัดจริงซึ่งก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยนะคะมีการโอนเงินออกจากมูลนิธิแล้วก็เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสซึ่งมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิเถื่อนไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกๆฉบับเลยนะคะอย่างในข่าวสดค่ะสมีโชติสีกานอนคุกยึด720ล้านเคยล้มละลายแต่จู่ๆก็รวยขึ้นมาแชเออยู่ในวัดมา20ปีทั้งเงินสดทองบ้านหลายหลังสอบข้ามคืนยังปฏิเสธยักยอกแจงย้ายโต๊ะกลมอัปมงคลคุมตัวสมีโชติสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวส่งตัวเข้าเรือนจำสระบุรีตำรวจสอบเครียดทั้งสองให้การปฏิเสธด้านสอบสวนกลางร่วมกับปปง.เปิดแถลงแผนประทุษกรรมในคดีพบเส้นเงิน2เส้นแชร์ตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินออกไปอนุโมทนาบัตรโอนเงินเข้ามูลนิธิแต่ไม่นำเข้าบัญชีวัดตำรวจเผยลุยค้น6จุด4จังหวัดทั้งอยุธยากทม.ปทุมธานีบุรีรัมย์ยึดเงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศโฉนดที่ดินพระเครื่องรวมกว่า720ล้านประสานปปง.ขยายเส้นทางการเงินพบประวัติสีกาเอกเคยล้มละลายเมื่อปี62อีก3ปีต่อมาก็พ้นจากบุคคลล้มละลายมีบ้านมีทรัพย์สินมากผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรค่ะ
0: ค่ะในส่วนของสีกาเอนะคะทราบว่าเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550ค่ะเป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562แล้วก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายในปี2565แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินโดยการปากคำผู้ต้องการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2รายนะคะสีกาคนสนิทหรือสีกาเอนะคะก็ปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินแต่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพและมีการใช้เงินผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินของสีกาเอนะคะก็เพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะทั้งที่ไม่มีรายได้ก็จะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทรถยนต์โตโยต้า Fortunerและก็เงินฝากธนาคารอีก

0: กว่า5ล้านบาทโดยอำพรางเป็นการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวค่ะซึ่งในข่าวนี้นะคะก็มีภาพข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะฝากขังนอนคุกสมีโชติเอยึดทรัพย์432ล้านคู่รักโต๊ะกลมปิดปากสนิทสอบข้ามคืนแจ้ง4ข้อหาตั้งสมภารท่าการร้องแทนศาลอาญาคดีทุจริตภาค1จังหวัดสระบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไทยสวรรค์และสีกาเอหลังนำตัวฝากขังผัดแรกในคดีทุจริตเงินวัดและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะก็มีเกี่ยวกับประเด็นบรรยากาศภายในวัดค่ะก็เห็นว่าบางตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนที่กุฏิเจ้าอาวาสก็ยังมีเชือกกั้นโดยรอบมีสติกเกอร์ติดห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องกั้นพื้นที่ไว้เป็นการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนากิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องและรองคณะรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนื่องจากพระวจิรยานเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ลาสิกขาไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเลยต้องมีการแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาค่ะอีกฉบับมัดนินเดลี่นิวส์นะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวค่ะเค้น6ชั่วโมงรวดฝากขังสมีโชติศรีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านสมีโชติศรีกาเอคอตกศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ไม่อนุญาตประกันตัวชั่วคราวส่งฝากขังเรือนจำสระบุรีสอบสวนกลางแฉพฤติกรรมชัดอมเงินบริจาคขายวัตถุมงคลเข้ากระเป๋ากว่า100ล้านเผยลุยค้นเป้าหมาย6จุดยึดทรัพย์720ล้านปปง.จ่อแกะรอยเส้นทางการเงินขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องยังไม่ชัดโยงทุนเทารอสอบเพิ่มเติมด้านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องรั้งตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามคดีกงสอบกันต่อเมื่อวานนี้นะคะไปขยายผลค่ะสามารถจับได้เป็น2เจ้าหน้าที่ DSI ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เข็มขอดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นเรื่องของ DSI ที่สามารถไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่2 DSI กันได้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยเมื่อวานนี้ค่ะปฏิบัติการนี้นำโดยบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่ปปป.ค่ะเข้าไปจับกลุ่ม DSI 2คนนะคะคือนายอิทธิพลเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการจับได้ที่ชลบุรีกับอีกคนคือนายอนุรักษ์ค่ะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพจากการไปตรวจค้นค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะก็พบว่าไปค้นแล้วน่าจะมีการซื้อบ้านใหม่ค่ะพอไปค้นต่อไปที่บ้านในแถวดอนเมืองนะคะก็พบว่าเป็นบ้านหรูย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้ออยู่ระหว่างการตกแต่งมูลค่า19ถึง20ล้านผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่าเพิ่งจะซื้อมาไม่นานทางด้านอธิบดี DSI สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรงทันทีแล้วก็ขยายผลสอบเพิ่มเติมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายอนุรักษ์นะคะมาที่อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเจ้าตัวมีการวิ่งหลบสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะทั้งนี้หลังจากนั้นค่ะทางเจ้าที่มีการแถลงการจับกุมนะคะเพราะว่าไปพบว่า2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันกับการเรียกรับเงินกับผู้สมัครสอบ701คนค่ะ701คนมูลค่ารวมกว่า55ล้านบาทโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างว่าได้โควต้ามาจากการที่มีบอสเป็นผู้มีอำนาจค่ะโดยช่วยเหลือสอบบรรจุได้ชักชวนให้นายกเฮงให้มีการจัดหาโดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงค่ะให้จัดหาผู้สมัครที่สนใจสอบแล้วก็ ็สนใจที่จะเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายเงินเข้าไปบรรจุนะคะจนสามารถรวบรวมผู้สมัครได้701คนจ่ายเงินมัดจำ2ครั้งมูลค่ารวมถึง55ล้านบาทแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ตามที่อ้างทำให้นายกเองนั้นถูกทวงเงินจนหลบหนีก่อนตัดสินใจเอาพยานหลักฐานแฉขบวนการนี้จนนำมาซึ่งการจับกุมทั้ง2คนได้แต่ว่าทั้ง2คนก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้เดลี่นิวส์ค่ะสังเวยโกงสอบเช้าตำรวจตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI รับเงินนายกเฮง55ล้านเลขาปปช.แย้มใกล้จบเอี่ยวคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำรวจปปป.ตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI นอกรีดตัวกลางในการรับเงินนายกเฮง55ล้านซื้อ701ตำแหน่งกระทรวงยุติธรรมเต้นจี้ต้นสังกัดไล่พ้นตำแหน่งป้องกันข้อครหาเลขาปปช.แย้มสำนวนใกล้สมบูรณ์เข้าช่วงปลายรวบรวมหลักฐานแยก 3-4 กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเตรียมฟันตัวการใหญ่ควบคู่เร่งอายัดทรัพย์ด้านนายกแถลงผลยึดอายัดทรัพย์คนเกี่ยวข้องแล้ว320ล้านแจ้งทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือไม่อยากตอบลอยๆยันไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่คนร่วมงานค่ะ
0: ค่ะในส่วนของที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ร่วมกับปปง.นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็แถลงผลการดำเนินคดีร่วมกับปปง.ปปช.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางค่ะยืนยันได้ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายทุจริตแล้วกว่า320ล้านบาทลั่นเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากนะคะและดำเนินคดีคนผิดถึงที่สุดไม่ละเว้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ค่ะซึ่งจากการสอบสวนและตรวจสอบเส้นทางการเงินสำนักงานปปง.ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดไปแล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครหากพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงใครก็ดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและถึงที่สุดนอกจากนี้ยังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายกก็ระบุว่าได้ทำหนังสือสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้นำมาตอบสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นหากกระทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะรวบ2 DSI แก๊งโกงสอบสอทอพัวพันนายกเฮงหนูแถลงอายัดกว่า320ล้านบาทนายกนำแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านลั่นต้องปราบปรามให้สิ้นซากเผยส่งข้อมูลทองเจือชาติกิจเจริญสอบถามตำรวจถูกโยงมีเอี่ยวขบวนการทุจริตอ้างเอาไว้ชี้แจงเผื่อมีใครสอบถามปัดไม่รู้เรื่องส่วนตัวไปทำอะไรบ้างนอกเหนือจากงานค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของยิวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดงานปีใหม่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ป่าตองภูเก็ตเท่านั้นนะคะก็ยังมีทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยแล้วก็เพราะว่ายังมีกลุ่มมวลชนนะคะที่ไปเดินขบวนต่อต้านการจัดงานค่ะซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของพิธีการที่เขาทำพิธีล้างบาปซึ่งเจ้าหน้าที่คนนึงก็ยืนยันว่าการจัดปีใหม่ของชาวบิวค่ะไม่มีพิธีล้างบาปให้ทหารหรือว่านักรบที่ปลดประจำการหรือผู้พักรบเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาใช้ถ้อยคำรุนแรงทำให้เสียหายทางที่ทุกวันศุกร์ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงปีใหม่ของชาวบิวก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรถบรรทุกค่ะก็นำอาหารไปส่งผู้ที่สนับสนุนส่งอาหารเรียกว่าโคเชอร์มาจากกรุงเทพและชาวบาดนี้ค่ะก็มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นศาสนสถานในอนาคตด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าจะมีการสูญเหรียญหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งของสงครามหรือเปล่านะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานยิวที่ อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่จะสั่งสอบเอาผิดค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะมท.2ลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบกราวรูดปมที่ดินหุ้นเกี่ยวกับนอมินีไล่พ้นไทยมท.2ลั่นทุกอย่างต้องชัดเจนและจบในไม่ช้านี้ลุย8ริ้วสั่งสอบที่มา3ร่างปริศนาให้ย้ายไปเจริญกรุงย้ำต้องรู้ว่าเป็นใครและมาจากไหนตายเมื่อไหร่สาเหตุอะไรและเร่งกรมที่ดินกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไล่เปี้ยธุรกิจหุ้นที่ดิน

0: ครเป็นนอมินีไล่พ้นไทยทันทีส่วนภูเก็ตชาวบัดป่าตองเหงาชาวบ้านยังข้องใจอยากรู้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่มีรายได้เข้าจังหวัดเท่าไหร่ส่งเงินไปต่างประเทศหรือไม่ส่วนเจ้าหน้าที่โต้จัดปีใหม่จริงไม่ใช่ล้างบาปเตรียมขออนุญาตเป็นศาสนสถานค่ะ
1: ค่ะในระหว่างที่มีการลงพื้นที่เมื่อวานนะคะนายพลพีก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดอีกว่าสำหรับร่าง4ร่างที่อยู่ในสุสานนะคะร่างผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยญาติได้มาแสดงเจตจำนงแล้วที่จะขอเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายค่ะรวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญค่ะขณะที่พาดหัวของไทยรัฐนะคะก็จะมีมท.2ลุยสุสานยิวถกหน่วยงาน8ริ้วขีดเส้น7วันได้ข้อสรุปมท.2ลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวและประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติกำชับให้ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทราและนายอำเภอตรวจสอบและเปรียบเทียบรายละเอียดการอนุญาตนัดประชุมออนไลน์ในวันที่13กันยายนเร่งรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวทางทุกประเด็นตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองกันนะคะก็มีเรื่องของการหัวสวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยอย่างเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตสนับสนุนร่างพรบ.งบประมาณขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมค่ะรวมไปถึงประเด็นที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการหัวสวออกมาเป็นพยานค่ะกลับคำให้การโดยบอกว่าเป็นเอกสารหลุดเนื่องจากว่าถูกข่มขู่นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะ Daily News นะคะบอกว่าพยานดอดกลับคำให้การคดีหัวสว.ป่วนเอกสารหลุดข่มขู่ขวัญผวานายกยานยังไม่พร้อมรับมติกกต.วันเกิด60ปีมูเงียบนิมนต์เกจิเจิมนายกมูเงียบวันเกิดนิมนต์เกจิเมืองตรังเจิมกระหม่อมลงยันบนโต๊ะทำงานปิดทองนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้าเสริมสิริมงคลวันเกิด13กันยายนยันไม่พร้อมรับมติกกต.ปมหัวสว.เหตุไม่เกี่ยวเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลอนุทินไม่ทำไม่ปิดประตูกล้าทำร่วมรัฐบาลบอกทุกอย่างเป็นไปได้หมดไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสย้ำสัมพันธ์เพื่อนสนิท10ปีธรรมนัสด้านเอกสารพยานคดีหัวสว.หยุดหลังยื่นหนังสือประธานกกต.ปลายปี68ขอกลับคำให้การอ้างถูกข่มขู่ล่อลวงยัดคดีให้สัตว์ทอดพรรคภูมิใจไทยพร้อมขอกลับคำให้การทั้งหมดส่วนอภิสิทธิ์จี้กกต.ยึดบรรทัดฐานศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.เตือนอย่าใช้2มาตรฐานวันซ้ำรอยผิดมาตรา157พร้อมหนุนผู้เสียหายฟ้องศาลอาญาทุจริตเอาผิดองค์กรอิสระขณะที่วีระเปิดเอกสารกรรมการชุดที่26เปิดเผยที่มาของการทำโพยหัวมีนักการเมืองหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งเป็นตัวต้นคิดด้านธรรมนัสยันกล้าทำเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบประมาณ70ไม่มีแตกแถวย้ำยึดประโยชน์ประชาชนสิ่งใดไม่ถูกต้องพร้อมตรวจสอบไม่มีอคติทางการเมืองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวานก็มีการแถลงที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพิจารณาคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้ว่าขอเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของกกต.ตามพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หน้าที่กกต.ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครผิดหรือถูกแต่มีหน้าที่ตามมาตรา62ที่ระบุชัดเจนเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกกต.ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคำว่าผู้ใดครอบคลุมถึงทุกคนที่ทำผิดไม่ใช่ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่ต้องยื่นค่ะซึ่งในพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชำนาญกู้ระเบิดหนูไม่หวั่นหัวสว.มาร์กยกคดีเก่าเทียบบี้กกต.ต้องฟ้องศาลอนุทินเมินฝ่าย

0: ้านมุ่งโจมตีคดีหัวสวลั่นไม่รอรับผลกกต.ชี้ขาด14กันยายนเพราะรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะคะก็ยังคงเกิดเหตุป่วนค่ะอย่างเมื่อช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้นคล้ายนุ่งสโรงสะพายกระเป๋าค่ะนำจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาไว้ที่ริมถนนสาย42ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ปาลัดในอำเภอมายอปัตตานีก่อนจะหลบหนีเข้าป่าละเมาะข้างทางไม่นานค่ะก็กดชนวนหลังจากที่มีรถยนต์หุ้มเกราะของตำรวจมายอขับผ่านไปทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายนะคะทางวันถัดมาค่ะ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบอย่างละเอียดก็คาดว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ของฝ่ายปฏิบัติงานที่เนื่องจากตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดแผนปฏิบัติการวิสามันผู้ก่อเหตุ2รายบนเทือกเขาตะเวที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพในข่าวสดค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บหลักฐานคนร้ายวางระเบิดจักรยานยนต์บอมอยู่ที่อำเภอมายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็น4นายนะคะคาดว่าเป็นการก่อเหตุตอบโต้จับตาย2ศพบนเทือกเขาตะเวจักรยานยนต์บอมใต้ตอบโต้จับตายศรีหศักดิ์เข้มงานข่าวกรองเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรุดตรวจสอบจุดคนร้ายลอบวางบึ้มรถจักรยานยนต์ริมถนนที่มายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจ4นายที่นั่งมาในรถหุ้มเกราะบาดเจ็บหูอื้อแน่นหน้าอกขณะขับผ่านพอดีพบว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ค่ะในมุมของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ค่ะก่อนขึ้นประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องทำควบคู่กันทั้งมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาซึ่งโครงการต่างๆของสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบมีเอกภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยยึดแนวทางพระราชเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ขณะที่ทางฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข และก็อยู่ระหว่างพิจารณาตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่รวมถึงเตรียมหารือเรื่องการสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียแต่ว่ารั้วนี้จะต้องมีการนำระบบกล้องและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเสริมการทำงานเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายสินค้าเถื่อนและยาเสพติดโดยที่ต้องไม่กระทบต่อการเดินทางและการค้าขายของประชาชนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชน ขอโทษค่ะมีค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวค่ะศรีหศักดิ์สั่งเข้มแผนชายแดนใต้เน้นเอกภาพยกระดับป้องกันศรีหศักดิ์สั่งกันกรองโครงการชายแดนใต้เน้นคุ้มค่ายกระดับเตือนภัยอันนี้ก็เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ลุ้นกันต่อค่ะอาจจะมีใน 1-2 เดือนนี้เพราะว่าประชาชนหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ต่อแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะหมดไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้แล้วนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ค่ะมีลุ้นไทยพลัสต่อ 1-2 เดือนเอกนิติบอกกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อยู่แย้มอาจได้ 1-2 เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนสุรศักดิ์เผยชงครม. 22 กันยายนนี้ไปเที่ยวไทยพลัสรอฟทยันแอร์พอร์ตลิงก์ไปต่อหลัง30กันยายนค่ะ
0: ค่ะในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็กระทรวงการคลังค่ะกับกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องแนวทางของโครงการค่ะให้มีการสนับสนุนใน2ส่วนก็คือการอุดหนุนทั้งค่าที่พักและไวเชอร์สำหรับใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำหรับวงเงินโครงการจะมาจากเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาทซึ่งลดลงจากกรอบเดิมที่ราว 4,000 ล้านบาทนะคะโดยจะมีการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนแจกไวเชอร์สูงสุด 2,000 บาทการอุดหนุนด้านที่พักนะคะรัฐจะสนับสนุนแบบจำนวนคงที่โดยจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนหากใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะคะส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็จะเป็นการออกเองค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวกรณี

0: นี้ไว้ว่าสุรศักดิ์เอาแน่ไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์ดีเดย์พฤศจิกายนงบ 4,000 ล้านช่วยค่าที่พักช็อปชงครม.กันยายนลงทะเบียนตุลาคมบอร์ด EV เคาะภาษี3เทียหอการค้าหอการค้าหนุนดึงลงทุนเพิ่มชงครม.เคาะไทยเที่ยวไทย22กันยายนวงเงิน 4,000 ล้านบาทลงทะเบียนตุลาเริ่มใช้พฤศจิกากระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส4คาดหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านประชาชนเชียร์ต่ออายุไทยช่วยไทยอีก2เดือนค่ะ
1: ส่วนเอเจนต์เกมนะคะเราก็ต้องเกาะติดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมนะคะว่าคาดหวังค่ะมั่นใจว่านักแบดมินตันของไทยจะคว้ามาอย่างน้อย 1-2 เหรียญส่วนตัวลึกๆในใจก็น่าจะมีเหรียญทองมาครองด้วยนะคะส่วนกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยชุดเอเจนต์เกมค่ะระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะกีฬากอล์ฟเองก็มีความพร้อมในการส่งนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวว่าโปรเปียโนนำทีมป้องกันแชมป์เอเชียนเกมเมย์ส่งท้ายเอเชียนเกมหวังคว้าเหรียญวิวเน้นทีละรอบในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มีข้อห้ามในการนำผักและผลไม้เข้าประเทศเขาด้วยนะคะญี่ปุ่นห้ามผักผลไม้เนื้อสัตว์ห้ามนำเข้ามาอาจติดคุก3ปีค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวลา 8:00 น.

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนรัฐบาลเร่งเข้า OECD ตั้งเป้าปี2571นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตั้งเป้าปี2571โดยไม่ได้มุ่งเพียงสถานะสมาชิกแต่ใช้มาตรฐาน OECD เป็นตัวเร่งปฏิรูปประเทศตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนภาษีระบบราชการแรงงานดิจิทัลไปจนถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขณะนี้ไทยเข้าสู่ขั้นตรวจสอบเชิงเทคนิคหลังส่งบันทึกเบื้องต้นให้ OECD เมื่อวันที่8ธันวาคม2568โดยคณะกรรมการเชิงเทคนิคของ OECD จำนวน25คณะจะตรวจสอบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยในแต่ละด้านเพื่อเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงรัฐบาลได้มอบหมาย34หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโดยมีกลไกระดับชาติที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับและเร่งรัดให้การปรับกฎหมายและนโยบายเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงว่าไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อใดแต่คือระหว่างทางประเทศไทยจะยกระดับได้มากเพียงใดทั้งการเพิ่มผลิตภาพสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ปี2571เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดโดยไทยยังต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการ OECD ในแต่ละด้านรวมถึงปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนที่คณะมนตรี OECD จะพิจารณารับไทยเป็นสมาชิกในขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจสน.วังทองหลางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการย่านลาดพร้าวทาวอินทาวและโซนมหาดไทยหลังได้รับเบาะแสอาจกระทำผิดกฎหมายตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีสุ่มตรวจร้านค้าใน3โซนประกอบด้วยบริเวณถนนลาดพร้าวทาวอินทาวและโซนซอยมหาดไทยการตรวจครั้งนี้มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารและร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าตำรวจได้รับเบาะแสว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งอาจมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแม้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จะมีการกวดขันและตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการเป็นจำนวนมากการเพิ่มมาตรการตรวจสอบมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนตำรวจจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคา

0: พิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา 11:00-16:00 บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะกับเสาร์ที่12กันยายน2569ดิฉันบรมดมจิตดอนนะคะเดี๋ยวรอเล็กวาสนานานรวมอีกแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะก็ระหว่างรอคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงวันนี้วันที่12พรุ่งนี้วันที่13วันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแซยิดอายุ60ปีนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่ร้อนฉาทางการเมืองแล้วก็ปักหมุดกันเอาไว้เลยละค่ะนะคะปักหมุดกันเอาไว้เลยกับวันสำคัญคือวันที่14กันยายนนะคะปี2569กับวันที่28กันยายนปี2569นี่แหละมันจะเป็นวันชี้ชะตาทางด้านการเมืองของไทยเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่วันที่14กันยายนละนะคะเพราะว่าวันที่14กันยายนนี้ก็เป็นที่รู้กันนะคุณผู้ฟังนะว่าจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยเขาจะนัดพิจารณาเนี่ยนะคะที่จะมีมติกันออกมาว่าจะส่งสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยหรือไม่อย่างไรจะส่งไปแล้วเนี่ยจะส่งออกมาในรูปแบบยังไงแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก่อนที่เป็นความเคลื่อนไหวของกกต.ที่จะมีมติกันออกมาในขณะที่ก็มีแรงกดดันนะคะที่ถาโถมไปยังกกต.แบบรอบด้านจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประเด็นนี้โหเป็นอะไรที่รอตามกันเลยนะคะว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีมติกันออกมายังไงแล้วก็ในรูปแบบยังไงก็อย่างที่เคยเอามาเล่าไม่รู้จะกี่สัปดาห์ต่อกี่สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางนะคะที่หลายคนคาดการเอาไว้เนี่ยนะว่ากกต.เนี่ยจะมีมติกันออกมายังไงก็ถูกประเมินเอาไว้3ทางด้วยกันก็คือส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยตามสำนวนเดิมคือ229ราย229รายนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะก็จะประกอบไปด้วยสว138รัฐมนตรีสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ย21รายเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20รายแล้วก็เป็นสวสำรองและผู้สมัครสวอีก50รายรวมเป็น229รายซึ่งเนี่ยนะไอลอเนี่ยคุณผู้ฟังเขาออกมาแจกแจงรายชื่อเลยรายชื่อทั้ง229รายเนี่ยเป็นใครเป็นใครกันบ้างโอ้โหเขาลงรายชื่อไว้เลย138รายมีใครบ้างรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีใครบ้างเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยมีใครบ้างสวสำรองผู้สมัครสวมีใครบ้างคือลงแบบละเอียดยิบว่าใครเป็นใครและหลายคนเนี่ยตอนแรกก็มองกันว่าเอ้ยไม่มีชื่อคุณเนวินชิดชอบหรอกอยู่ใน229รายนี้มีคุณผู้ฟังไปดูเลยเนี่ยในรายชื่อที่ไอลอเขาออกมาแจกแจงกันเอาไว้รายชื่อของคุณเนวินเนี่ยนะคะจะอยู่ในรายชื่อกลุ่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนแล้วก็รายชื่อคุณเนวินเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่228ค่ะรายชื่อคุณเนวินเนี่ยอยู่ในลำดับที่228เกือบจะคนสุดท้ายเนี่ยมีนะมีรายชื่อของคุณเนวินด้วยและสำหรับรายชื่อของรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่อยู่ใน229คนเนี่ยมีใครบ้างก็จะมีทั้งหมดนะคะ12คน12คนเนี่ยประกอบไปด้วยชื่อของท่านนายกชื่อของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลชื่อของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ ชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบชื่อของคุณเจเศรษฐไทยส

0: เศษชื่อของคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ชื่อของคุณสุภมาศอิสระภักดีชื่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ชื่อของคุณณพินทร ศรีสารพางชื่อของคุณสุขสมรวยวันธนิยกุลชื่อของคุณภรดรปิศนานันทกุลชื่อของคุณแนนบุญธิดาสมชัยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรายชื่อที่ทางไอลอว์เนี่ยเขาออกมาเปิดเอาไว้และนะ12รายชื่อเนี่ยยังบวกรวมกันไปกับชื่อของเลขาธิการนายกคือคุณไตรสุรีไตรสนกุลก็มีชื่ออยู่ใน229รายชื่อนี้ด้วยแล้วก็ยังมีกรรมการบริหารพรรคนะคะคนดังคนสำคัญอะไรต่างๆเหล่านี้คือถ้าเกิดว่ามันออกมาตามแนวทางที่ว่านี้ถ้ากกต.มีมติเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงสูงที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะเกรงไม่น้อยว่าเอ้ยมันจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่อันนี้เป็นแนวทางแรกนะคะซึ่งถ้าเกิดออกมาในแนวนี้โอ้โหก็ทำเอาภูมิใจไทยก็คงต้องต่อมๆกันล่ะนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงและทีนี้อ่ะแนวทางที่2อย่างที่เคยคุยกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะคะแนวทางที่2เนี่ยก็จะออกมาในแนวของคณะอนุชุดที่36คือยกคำร้องทั้งหมดยกหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามแนวทางนี้เนี่ยมูฟังครับกกต.เองเนี่ยก็มีความเสี่ยงเลยค่ะที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามความเสี่ยงในมาตรา157นั่นแหละฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่มันจะกลายเป็นประเด็นของการปลุกกระแสให้เกิดปัญหาทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยออกมาและกกต.เองก็ต้องเจอกับปัญหาความเชื่อมั่นศรัทธาตามมาอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้มันก็มีปัญหาความไม่เชื่อมั่นในกกต.อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยโอ้โหมันจะไปทําลายปัญหาความเชื่อมั่นศรัทธาตามมาให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะว่ากันไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะว่ากันไปแล้วนะในประเด็นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยคือการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยนะมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยคือพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2560เนี่ยนะในมาตรา21เนี่ยกฎหมายเขาจะบัญญัติเอาไว้นะคะมูฟังว่าการใช้อำนาจของกกต.เนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์เที่ยงธรรมกล้าหาญและก็ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจคือถ้าว่ากกต.เนี่ยเบี่ยงเบนไปจากข้อกฎหมายเหล่านี้จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา157ทันทีซึ่งอันเนี้ยนะคะก็เป็นไปตามที่แนวของศาลฎีกาเนี่ยได้เคยวางกำหนดเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกกต.เองก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายนะคะประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา21เนี่ยให้ดีซึ่งไงก็ตามอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในสำหรับแนวทางที่2เนี่ยนะคะที่แบบยกคำร้องทั้งหมดเลยทั้ง229เนี่ยนะคะรายชื่อตามบทสรุปของคณะอนุชุดที่36เนี่ยแต่ทีนี้จะมีอีกแนวทางนึงก็คือแนวทางที่3ซึ่งแนวทางที่3นี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับก็หลายคนก็มองว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงเลยล่ะก็คือการที่กกต.เนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีสั่งฟ้องเฉพาะรายคือเฉพาะรายที่มีหลักฐานแล้วก็เส้นเงินที่ชัดเจนพร้อมกับที่ทางกกต.เองเนี่ยนะคะจะได้ชี้แจงถึงเหตุผลในกรณีของการยกฟ้องในแต่ละกรณีให้มันมีความชัดเจนด้วยเพื่อป้องกันผลที่จะตามมาอันนี้เป็น3แนวทางนะคะผู้ฟังค่ะที่คาดการณ์กันไว้แล้วเขาก็คาดว่าแนวทางที่3เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้เนี่ยมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอติดตามกันดูเนี่ยผู้ฟังเพราะว่าไม่ว่าจะออกมาในแนวทางไหนก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะออกมาในแนวทางไหนก็ตามเนี่ยทุกแนวทางมุฟังมันส่งผลทั้งสิ้นคือส่งผลทั้งสิ้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะชี้ชะตาค่ะมันจะเป็นบทสรุปในการชี้ชะตาต่อการเมืองในบ้านเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะนั้นเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันพุ่งตรงไปที่กกต.กับการตัดสินใจของกกต.เลยล่ะว่าการเมืองมันจะออกมาในทิศทางไหนอย่างไรมีความเสี่ยงทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าแนวทางไหนนะคะในขณะที่ทุกกระแสตอนนี้เวลานี้กำลังถาโถมแล้วก็กดดันไปที่กกต.เนี่ยนะคะผู้ฟังครับให้ทางกกต.เนี่ยส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยตามสำนวนชุดเดิมคือให้ฟ้องทั้งหมดเลย229รายเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่งออกมาความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่งที่ออกมาเนี่ยนะคะก็คือเราจะเห็นว่าอ่ะในส่วนของกระบวนการการเลือกสว.เนี่ยคือนอกจากเนี่ยนะคะนอกจากตอนนี้คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังโดนแบบเต็มๆแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี ประเด็นออกมาในเรื่องของอีกพรรคการเมืองหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะเนี่ยหัวไม่ต่างกันมาแล้วท่านผู้ฟังมาแล้ว
1: ฟังมาในรถจะมีชื่อคุณเนวินคุณอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหครบเลยอ่ะ
0: ครบครบ
1: โอ้โห
0: ต้องไปดูในไอลอเขาจะออกมาเปิดทั้งหมด
1: โอ้ฟังแล้วตื่นเต้นเลยเนี่ย

0: อยู่อีกต่างห
1: ากใช่คุณสุทธิเขาก็ประกาศไว้แล้วเนี่ยเขารอเลยวันที่14คือตอนนี้คือมันปักหมุดเอาไว้เลยวันที่14กันยาเนี่ยเดี๋ยวรอดูของขวัญเบิร์ธเดย์ของท่านนายกเนี่ยวันที่14เนี่ย
0: แต่นายกก็ไม่อยู่นายกต่างเสด็จไปเวียดนาม
1: ต่อให้อยู่ไม่อยู่ยังไงเนี่ยคือมันส่งผลอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่คือเนี่ยอาทิตย์เนี่ยจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยคือคุณเอ้ยเนี่ยมันเข้าสู่อุณหภูมิทางการเมืองถึงแม้ว่าฝนจะตกยังไงก็ตามเลยนะกันหนำเนี่ยคุณมรสุมทางการเมือง
0: แล้วเขาบอกจริงไหมเขาบอกว่าถ้านายกเลยวันเกิดไปได้เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรนะเหมือนเบาลงอ่ะหนักกว่าเดิมอีกเหรอ
1: ไม
0: ่หนักกว่าเดิม
1: และช่วงนี้ที่บอกไว้ไงหมอดูเขาบอกเลยนะว่านายกห้ามพูดตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยให้ห้ามพูดยาวไปถึงพฤศจิกาคือพูดก็ให้พูดน้อยที่สุดเพราะมันจะส่งผลเนี่ยคือดวงไม่ดีคือดวงหนักไปเลยคือถ้าผ่านไปได้เนี่ยยังมีธันวารออยู่ไงต้นธันวาคือถ้าผ่านไปได้ในปีนี้มันก็จะแบบคลี่คลายคือคุณต้องพยายามพยุงตัวเองให้ได้ไปจนถึงสิ้นปี
0: นายกเขาก็เลยมูสู้ไงเห็นไหม
1: มูสู้ยังไงมันก็สู้ไม่ได้
0: ลงเรียกว่าอะไรนะลงจานยันตรงโต๊ะทำงาน
1: เนี่ยไม่ก็เพราะว่านายกเชื่ออะไรแบบนี้ไงคิดดูซิยังออกมาพูดเรื่องไอ้เหรียญเหนือดวงอีก
0: เออ
1: ยังออกมายืนยันอีกบอกว่าอ่ะเขาเวิร์กนะเขาเวิร์กรอดูไปเถอะเชื่อไอ้แบบนี้เวิร์กเนี่ยรอดูไปเถอะเดี๋ยวของจริงรออยู่เนี่ย
0: เมื่อวานให้สัมภาษณ์3รอบเลยนะพี่
1: คือตอนนี้เนี่ยคือทุกกระแสเนี่ยมันถาโถมแล้วล่ะคือถาโถมไปดีว่าเนี่ยต้องการที่จะให้ส่งฟ้องทั้งหมด229รายชื่อเนี่ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงอย่างที่พูดเกินๆเอาไว้เนี่ยคุณผู้ฟังคะไอ้ความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงเนี่ยก็คือขึ้นในไหนกกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยในจํานวน229รายชื่อที่ว่านี่แล้วเนี่ย
0: ค
1: ืออย่าลืมว่าไหนๆก็จะส่งแล้วเนี่ยเรื่องของการเลือกสว.คุณจะมีติดปลายนวมไปด้วยมั้ยเพราะว่ามันไม่เฉพาะภูมิใจไทยไงในอีกพักการเมืองนึงก็มีเหมือนกันมันก็จะมีลักษณะหัวไม่ต่างกัน
0: อ
1: ่ะมันจะมีติดไปนวมไปด้วยหรือเปล่าไงไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้หมายถึงว่าแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสกันออกมาไงคือไหนๆก็อ่ะคือคุณก็เล่นประเด็นเรื่องหัวสวไปแล้วอ่ะก็ชะล้างไปให้หมดเลยสำหรับบรรดาพวกที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: หรือว่าจะได้มีเพื่อน
1: ไม่ก็อ้าวก็ล้างแล้วอ่ะคุณจะล้างแล้วคุณล้างให้หมดเลย
0: เออ
1: ก็เนี่ยก็มีลักษณะหัวไม่ต่างกันน่ะเพราะก็มีก็อย่างที่เป็นข่าวกันอยู่นะว่าอดีตผู้สมัครสว.เนี่ยนะคะที่เขาออกมาแฉไอ้กระบวนการหัวกลุ่มเนี้ยคือระบุเอาไว้ว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนปี67นะคะเคยมีการกักตัวผู้สมัครเนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ย400คนที่ห้องประชุมจูปิเตอร์1ถึงจูปิเตอร์3ที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็มีการยึดมือถือบังคับใส่สายรัดข้อมือแล้วก็มีการแจกโพยและที่สำคัญเนี่ยในการจัดงานวันนั้นเนี่ยมีการใช้เงินไม่ต่ำกว่า 200,000 ซึ่งประเด็นเนี้ยก็รอดูว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการอะไรหรือเปล่าและก็ยังไม่เท่านั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เคลื่อนไหวออกมานั่นก็คือเอกสารหลุดไงในเมื่อเอกสารด้านหนึ่งหลุดแล้วมันก็มีเอกสารอีกด้านหนึ่งหลุดออกมาเหมือนกันเอกสารอีกด้านหนึ่งที่หลุดออกมาแล้วก็เผยแพร่ออกมาเนี่ยว่ามีพยานคดีหัวสว.ค่ะขอกลับคำให้การโดยให้เหตุผลเอาไว้บอกว่าเขาเนี่ยถูกข่มขู่ถูกล่อลวงถูกยัดคดีให้ซัดทอดพรรคภูมิใจไทยซึ่งวันนี้เป็นพาดหัวในเดลี่นิวส์ด้วยมั้ง
0: เนี่ยเหรออด
1: ี
0: ต
1: เนี่ยแหละ
0: คำให้การ
1: เนี่ยเป็นพาดหัวอยู่ในเดลี่นิวส์เลยคือเขาจะลงเอาไว้นะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะตามเอกสารเนี่ยนะที่พยานในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยเขาทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมเอาไว้ก็คือเขาเนี่ยขอกลับคำให้การหนังสือเนี่ยลงวันที่30 ตุลาปี68นะปีที่แล้วซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะคือบุคคลคนนี้เขาได้ให้ถ้อยคำเอาไว้ในวันศุกร์ที่17ตุลาคมปี68ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยระบุว่าเขาเนี่ยขอให้ถ้อยคำเป็นหนังสือคือเขาเนี่ยทราบดีนะว่าเขาอะให้การอันเป็นเท็จเนี่ยแต่เขาก็ขอสาบานและปฏิญาณตนว่าเขาจะให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริงทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เขาขอพลิกกับคำให้การนี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีความขัดแย้งกับพรรคเนี่ยอยู่ช่วงนึงและทีเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อเขาบอกไม่ทราบชื่อได้ติดต่อเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว

0: และผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาแจ้งกับเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะจะต้องถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยในอนาคตรวมไปถึงลูกชายของเขาด้วยแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็อ้างบอกว่าเขาอ่ะรู้จักคนในรัฐบาลแล้วก็ยังอ้างว่าเขาเนี่ยสามารถจะช่วยให้บุคคลคนนี
1: ้
0: ที่มาพลิกคำให้การเนี่ยหลุดพ้นจากข้อหาได
1: ้
0: โดยเปลี่ยนเนี่ยโดยเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเนี่ยมาเป็นพยานในคดีแต่มีเงื่อนไขนะว่าผู้ต้องหารายเนี้ยที่พลิกคำให้การเนี่ยจะต้องให้การตามบทที่ได้กำหนดเอาไว้เท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะต้องหมดอนาคตทางการเมืองรวมไปถึงเนี่ยจะมีคดีติดตามตัวของบุคคลคนนี้และลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยก็มีตำแหน่งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นน่ะนะแล้วเขาเองกับลูกชายเนี่ยก็ถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยอยู่ด้วยก็เลยทำให้บุคคลคนนี้กลัวเขาบอกเขากลัวมากแล้วก็คำให้การของเขาเนี่ยถือว่ามันในวันนั้นเนี่ยนะเขาเป็นผู้ต้องหาไงวันนั้นเขาก็ยืนยันว่าช่วงนั้นน่ะรัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยมีแผนในการใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยโดยนะมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าคนคนนี้ที่พลิกลิ้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการหัวเลือกสวแล้วเขาเองเนี่ยก็ต้องพ้นจากตำแหน่งสสแล้วก็รับโทษทางอาญาคือถ้าเกิดว่าบุคคลคนนี้ทางคณะกรรมการคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้กันตัวเอาไว้เนี่ยเป็นพยานนะตัวเขาเนี่ยคนนี้จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการให้การเท็จกับเจ้าพนักงานด้วยเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยควบคุมหน่วยงานของรัฐต่างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วคุณเล่ามาแบบนี้คือก็รู้เลยอะว่ากำลังบอกถึงใครแล้วเขาก็ยังอ้างต่อไปอีกว่ามีผู้ให้ความร่วมมือเนี่ยจำนวนมากแล้วเนื่องจากบางส่วนคือเกลี้ยกล่อมให้แบบให้การไปในทางเนี่ยบอกว่าก็เนื่องจากว่าบางส่วนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแล้วบางส่วนก็ถูกข่มขู่จนเกรงกลัวในอิทธิพลของรัฐบาลแล้วก็กำชับเนี่ยนะให้บุคคลคนนี้เก็บเป็นความลับนะจะมีการเล่นงานทางการเมืองนะอันนี้ก็เลยทำให้เขาก็บอกเขากลัวมากเขาก็เลยยอมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงยอมให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและรวมไปถึงลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาในการให้การที่ยอมรับว่าเป็นให้การให้การอันเป็นเท็จเขาก็ขอยืนยันเลยว่าตามคำให้การที่เขาเนี่ยได้ให้เอาไว้ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครทั้งสิ้นเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีการจัดทำโพยหัวการเลือกสว.ตามที่เขาเนี่ยเคยให้การเอาไว้เลยเขาเนี่ยได้ให้การไปตามบทที่อ้างว่ามีการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เอาไว้และเขาก็สันนิษฐานว่าผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยอาจจะนำคลิปการนับคะแนนเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์แล้วจัดสร้างโพยหัวขึ้นมาเพื่อเป็นพยานหลักฐานเท็จให้มันสอดคล้องกันกับผลการเลือกตั้งเพราะมันไม่มีประจักษ์พยานแล้วก็ไม่มีการยึดโพยได้จากผู้สมัครหลักเลือกตั้งรายไหนก็ตามที่มันจะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะหลังจากการเลือกตั้งซึ่งใครก็ตามที่จัดทำขึ้นมาได้ในส่วนของพยานเนี่ยคือตัวบุคคลคนนี้เขาบอกว่าเขาก็เชื่อเลยนะว่ามีหลายคนเนี่ยต้องถูกว่าจ้างแล้วก็ถูกบังคับขู่เข็นล่อลวงหรือว่ากระทำการโดยมิชอบด้วยประการใดๆเหมือนกับที่เขาโดนบังคับเพื่อที่จะจัดตั้งกลุ่มบุคคลเข้ามาให้การเป็นพยานเท็จตามที่มีการสมคบคิดวางแผนเอาไว้อย่างเป็นกระบวนการและผลของการแทรกแซงหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่กล่าวกันมาเนี่ยนะก็พยายามใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นเหตุให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้รวมชื่อกันร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีการกล่าวหาช่วงนั้นน่ะว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติสั่งให้คุณทวีสอดส่องซึ่งเป็นน้ำตรียุติธรรมตอนนั้นน่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่น้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเฉพาะในฐานะผู้กำกับดูแล DSI แล้วก็รองประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งไงก็ตามเนี่ยทีนี้ไปย้อนดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

0: วันนั้นเนี่ยอ่ะคือคุณบอกว่าพันเวททวีเนี่ยแทรกแซงใช่ไหมแทรกแซงเรื่องของกระบวนการแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยนะว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณภูมิธรรมกับพันตำรวจเอกทวีเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเนื่องจากไม่พบพฤติการก้าวก่ายแทรกแซงหรือใช้ DSI เป็นเครื่องมือครอบงำในคดีหัวเลือกสว.เพราะนั้นไอ้ที่ทั้งสองคนที่ถูกร้องเนี่ยทั้งคุณภูมิธรรมทั้งพันตำรวจเอกทวีเนี่ยคือก็พบว่าการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ได้มีการชี้นำในการทำงานของ DSI แล้วก็คณะกรรมการคดีพิเศษในคดีหัวเลือกสว.เพราะว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการข่มขู่สั่งการชี้นำหรือว่าปิดกั้นความเห็นของกรรมการคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าไอ้การพลิกกลับคำให้การเนี่ยแล้วมันมีศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าไม่มีหลักฐานมีเหตุอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าบุคคลคนนี้เพิ่งโผล่มาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาชี้ไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าผลของการพลิกลิ้นครั้งนี้มันจะส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งไหมไง
1: โอ้พี่แต่มันก็คือมันพลิกไปพลิกมามันก็ลดความน่าเชื่อถือก็ไม่รู้ว่านี่โดนอะไรให้พลิกอีกหรือเปล่า
0: คือถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าไปในชั้นศาลเนี่ย
1: ม
0: ันไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำหนักเพียงพอไหมในแง่ของหลักฐานเนี่ยหรือเมื่อมันมีการพลิกลิ้นออกมาแบบเนี้ยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขาพลิกลิ้นเนี่ยเพราะว่าพอมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไงเขารู้สึกในความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินเลยของเขาเนี่ยชื่อสูงชื่อเสียงเนื่องจากว่ากลุ่มคณะบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยที่บังคับขู่เข็นเขาว่าให้เขาเนี่ยให้ถ้อยคำใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีอำนาจในรัฐบาลแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องแก้ไขข้อความให้มันตรงกับความเป็นจริงเนี่ยแหละก็เลยมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะแก้ไขข้อความเดิมที่เขาเคยให้เอาไว้
1: อันนี้มันก็เหมือนเป็นรอยร้าวในใจเล็กๆนะของเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
0: ไม่แต่ก็น่าแปลกไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยขับเคี่ยวนะเล่นกันแบบ
1: ถึงที่ถึ
0: งมาแล้ววันนี้มาจับมือกันเป็นรัฐบาลแล้วก็อยู่กันได้ยังไงอ่ะแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรทางการเมืองที่มันแบบดิวกัน
1: อ
0: ่ะอะไรสักอย่างอ่ะที่ทำให้สองพรรคเนี้ยมาอยู่ร่วมกันเป็นรัฐบาลได้และพรรคเพื่อไทยเองก็เงียบแบบผิดปกติแล้วก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องสำนวนทั้งหลายแหล่ที่หลุดออกมาแบบละเอียดยิบเนี่ยก็มีการมองไปที่พรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้มันการเมืองนะมันโอ้โหมีอะไรที่มันน่าสงสัยเป็นปมให้ได้คิดต่อกันเยอะเลย
1: ใช่ก็ดูเนี่ยขนาดออกมาแฉว่ารัฐบาลในเวลานั้นเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะสักครู่หนึ่ง
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
1: มาแล้วช่วงที่2นะ8:34 นาทีนะโอ้คุณผู้ชมทาง Facebook Live ก็ท ทั้งทักทายและแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวดูคนแรกเนี่ย

0: คนแรกยังเป็นคุณสุภชัยชันนิดเหมือนเดิมนะเข้ามาทักทายเยอะมากวันนี้อ่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะคุณอิสระชนแสดงความคิดเห็นว่ายกหมดไม่ใช่ยกหมดแก้วนะหมายถึงคงคดีสวนี่แหละนะฮะ
1: แต่ยกหมดเนี่ยมันส่งผลอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันทางใดทางหนึ่งอยู่แล้ว
1: ส่งผลกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองเลยแหละทีนี้มันจะคุณเอ๋ยรุมเร้ากระหน่ำคือตอนนี้ก็รุมเร้ากระหน่ำไปที่กกต.แต่คราวนี้โอ้โหมันจะแบบไปหมดอะ
0: คุณวรเทพบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่กกต.จะโยนให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
1: ก็คือโยนทั้งหมดเลยดิ
0: ก็คือส่ง
1: แต่ว่าถ้าคือถ้าส่งต่อไงทีนี้ทุกอย่างมันก็จะกระหน่ำไปที่พรรคภูมิใจไทยไงเพราะว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงอ่ะเพราะรายชื่อแต่ละรายชื่อเนี่ยโอ้โหกรรมการบริหารพรรคทั้งนั้นค่ะ
0: แต่ยังว่านะพี่ก็มีคนพูดพวกสายอนุรักษ์นิยมเขาบอกว่าอ่ะถ้าพรรคน้ำเงินโดน
1: อ
0: นุทินโดนแล้วต่อไปใครจะมาม
1: าอีกแล้ว
0: อีกแล้วไอ้สูตรนี้ใช่ไหม
1: ไม่คือใครจะมาเนี่ยทำไมอ่ะนายกเนี่ยจะต้องมีชื่ออนุทินคนเดียวเหรอมันก็ไม่ใช่นะ
0: กลัวว่าเป็นพักส้มมาอะไรประมาณนี้ไง
1: มันก็ไม่ใช่หรอกใช่ไหมล่ะแต่ว่าคือในประเด็นนี้นะเรื่องความเคลื่อนไหวของกกต.เนี่ยที่ตอนนี้รอจับตากันอยู่เนี่ยนะวันที่14เนี่ยอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งอย่าลืมวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้จะมีม็อบนะ
0: อ๋อของไอรอใช่ไหม
1: ใช่พรุ่งนี้เขาจะมีความเคลื่อนไหวนะในการกดดันกกต.เนี่ยเกิดขึ้นนะก่อนที่กกต.เนี่ยเขาจะมีมติชี้ขาดในคดีหัวสว.นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทางไอรอค่ะกับพรรคประชาชนก็ถึงขนาดหัวหน้าพรรคอ่ะออกมาเชิญชวนเองอ่ะคิดดูเคยมีมาก คือปกติเนี่ยเวลาม็อบ3นิ้วใช่ไหมที่เขาเคลื่อนไหวชุมนุมกันคือยังไม่แบบออกตัวแบบชัดเจนแบบนี้คือก็สนับสนุนเหมือนกันแต่ว่าสนับสนุนแบบเหมือนอยู่เบื้องหลังอ่ะเป็นที่รู้กันแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ครั้งนี้เนี่ยออกมาโพสต์เลยออกมาโพสต์เชิญชวนพรุ่งนี้เขานัดหมายกันนะคะจัดกิจกรรมเดินขบวนชุมนุมใหญ่ค่ะภายใต้แคมเปญประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229 229เนี่ยถ้าเกิดหวยออกว่าไงเนี่ย อ่ะก็คงก็อย่างว่านะการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกดดันกกต.แหละให้สั่งฟ้องทั้งหมดให้ได้229ในคดีหวยสว.เนี่ยนะคะโดยกิจกรรมนี้นะจะเป็นการเดินเขาจะเดินเนี่ยรวบรวมพลจากสำนักงานไอลอค่ะคือลาดพร้าว25จะเริ่มตอนช่วงสายพรุ่งนี้ไปตามลาดพร้าวลองนึกดูนะเส้น
0: อ
1: ะแล้วไปบรรจบที่สุดท้ายเลยจุดสุดท้ายคือหอศิลป์แหล่งรวมของบรรดากลุ่มเนี่ยม็อบ3นิ้วเนี่ยเขาชอบรวมพลกันที่นี่นะนี่แหละเขาก็ไปที่เนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่มั้งเขาจะต้องไปรวมกันที่สยาม
0: แล้วลาดพร้าวเขาเริ่มจากจุดไหนนะพี
1: ่25ค่ะ
0: ลาดพร้าว
1: 25
0: แล้วทำไมต้องที่นั่น
1: อ่
0: ะ
1: ไอรออ
0: ๋อไอรออยู่ที่นั
1: ่
0: น
1: สำนักงานไอรอเนี่ยเขาก็เลยเดินเนี่ยจากลาดพร้าว25ไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกทมที่แยกปทุมวันก็ช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนไหวกันก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นก่อนก็เรียกวันศุกร์ดิบอะก่อนที่จะถึงวันชี้ชะตา
0: วันจันทร
1: ์ก็งานนี้เป้าหมายกดดันให้ได้ให้ส่งทั้ง229คือถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยสั่งฟ้องตามเนี้ย229เนี่ยมันถือว่าเป็นชัยชนะนะคือกดดันสำเร็จอะ
0: ใช
1: ่
0: อย่างน้อยก็ครึ่งทางแล้วผลจะตัดสินยังไงค่อยไปรออีกที
1: นั้นก็รอดูเนี่ยว่าการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะมันจะเกาะให้เกิดความสำเร็จสำหรับบรรดากลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นความสำเร็จมันก็คือเป็นความสำเร็จของพรรคประชาชนด้วยนะเพราะว่าพรรคประชาชนเองก็เคลื่อนไหวหนักมากคือพรรคประชาธิปัตย์ก็เคลื่อนไหวแต่ว่าก็ยังไม่โดดเด่นเท่ากับทางพรรคประชาชน
0: ใช่
1: คุณผลิตเงี้ยประสานกันกับทางเนี่ยไอลออ่ะ
0: คุณเด็กโซนาต้าบอกพรรคส้มโชคดีที่หัวไม่สำเร็จ
1: คือ
0: เหมือนกับว่าทุกสีอ่ะช่วงนั้นก็สู้กันพยายามหัวแต่แบบสู้ไปสู้มาเสร็จ

0: ฝ่ายชนะอย่างนี้หรือเปล่า
1: เพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็งงนะว่าเฮ้ยมาไงเนี่ย
0: ตอนแรกก็คิดว่าพรรคแดงกับพรรคส้มเนอะต้องแบบบี้กันหน้าดูเอ้าม
1: ายังไงเนี่ย
0: ก็ถือว่านี่ไงเขาก็ชกถ้าในแง่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าวางแผนแล้วหัวจริงเนี่ยก็ถือว่าทำได้สำเร็จอ่ะแล้วคิดได้ยังไงอ่ะนะแบบจับนั่นชนนี่คำนวณออกมาโอ
1: ้แล้วไอ้การเลือกสวที่ก็แบบไม่ได้แบบโหง่ายๆเนาะมันยากมากอ่ะ
0: ถือว่าต้องแบบระดับสมองเพชรอ่ะ
1: แล้วโหมีคนบอกด้วยระดับสมองเพชรเนี่ยใครไม่คนที่นำทีมไม่ใช่คุณเนวินนะหลายคนอาจจะมองว่าโอ๊ยต้องเป็นคุณเนวินน่ะไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากม็อบนี้แล้วนะต้องพูดถึงม็อบคุณสนธิด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณสนธิเขาออกมาประกาศไปด้วยนะวันที่14อ่ะคือเขารอดูวันที่14เลยคือถ้าเกิดว่าวันที่14เนี่ยผลออกมาอย่างที่เขาคาดการเอาไว้คือเหมือนกับว่าจบตัดอ่ะคืออาจจะคือไม่เอาตัวบุคคลที่ควรจะต้องสั่งฟ้องอ่ะเข้าสู่ศาลฎีกาอันนี้แหละก็เตรียมตัวคุณสนธิเขาประกาศเลยว่าเขาจะเคลื่อนไหวแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะเพราะว่าคุณสนธิบอกแค่เพียงว่าเขารอจับตาดูเนี่ยผลวันที่14แล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงคือเจอแน่อะไรแบบเนี้ย
0: ใช่โหคือถ้าแบบหลุดหมดยกหมดนี่มันก็ไอ้นี่เนาะคือมันก็เลยที่เขาก็เลยคาดการณ์กันว่ามันจะออกทางสายกลางหรือเปล่าแบบยอมเฉือนแค่บางส่วนอะไร
1: ก็นี่ไงก็ยอมเฉือนนี่ก็คือคุณสนธิเขาออกมาพูดในประเด็นนี้ไง
0: ดักคอไว้ก่อน
1: เออคือว่าเนี่ยถ้าคุณจะแบบคือส่งล่อไปบางส่วนน่ะแล้วของจริงอ่ะคุณไม่จัดการอะไรเงี้ยเออครูคุณเจอฉันแน่คุณสุทธิเขาออกมาประกาศไว้อย่างนั้นเลยแต่ยังไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเนี่ยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยสำหรับม็อบของคุณสุทธิเนี่ยก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเนี่ยคือนอกเหนือจะต้องเจอกับปัญหาสารพัดแล้วนะก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าจะเกิดม็อบของคุณสุทธิลิ้มทองกุลออกมาซึ่งถือว่าเป็นตัวพ่อของม็อบเลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือของจริงอ่ะตัวจริงเสียงจริงอ่ะเรื่องม็อบอ่ะ
0: คืออย่างเล็กอ่ะเล็กมองว่าเออแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนการนับหนึ่งอ่ะให้เห็นว่ามันก่อตัวขึ้นมาแล้วไงคือแต่ครั้งแรกมันอาจจะเป็นเรื่องของอิสราเอลใช่ไหมแต่ว่าครั้งต่อไปหรือในอนาคตมันอาจจะมีประเด็นอะไรที
1: ่
0: ทำให้แบบปลุกการเคลื่อนไหวขึ้นมาหรือเปล่า
1: ก็นี่ไงก็คือเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของคุณสนธิและเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ไปที่สถานทูตอิสราเอลเนี่ยคือหลายคนก็มองเลยนะเออเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของคุณสนธินะเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ยังไงกับการที่นำเอาประเด็นเรื่องของอิสราเอลเนี่ยมาใช้ชูเป็นประเด็นในการเคลื่อนไหวเป็นลำดับแรกเขาบอกอย่างนี้บอกว่ามันจะเป็นการจุดชนวนกระแสชาตินิยมที่มันเหมือนแตะต้องในความรู้สึกของผู้คนได้ง่ายอ่ะเรื่องของชาติอ่ะมาทวงคืนประเทศไทยอ่ะเออพอใช้คำว่าทวงคืนประเทศไทยปุ๊บเนี่ยคือมันโดนใจคนไงมันโอกาสที่จะโดนใจคนเนี่ยมันโดนใจได้เยอะมากบวกกันไปกับกระแสความเคลื่อนไหวที่ไม่พอใจต่อรัฐบาลกระแสความสงสัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องหัวสวทั้งเรื่องเขากระดงทั้งเรื่องทุจริตเรื่องทุจริตเนี่ยสอบข้าราชการเนี่ยคือไอ้ทุกความสงสัยต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเอ้ยพอมันมีม็อบอะไรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วแถมใช้ไอ้ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นเรื่องของประเทศอ่ะเรื่องของความรู้สึกของผู้คนน่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่โดนอิสราเอลเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลอะไรอยู่เงี้ยมันก็เลยจะสร้างไอ้ความกระแสและความรู้สึกร่วมได้ง่ายวันนั้นเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยจะใช้วิธีเนี้ยในการจุดชนวนกระแสชาตินิยมที่มันแตะต้องได้ง่ายคือประเด็นเรื่องที่ต่างชาติเนี่ยมาฮุบแผ่นดินแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายไทยมันก็เป็นเรื่องที่แบบปลุกกระแสชาตินิยมนั่นแหละแล้วก็สร้างแนวร่วมจากประชาชนได้ง่ายเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องมานั่งพึ่งพาสีเสื้อทางการเมืองคือเมื่อก่อนมันจะเป็นสีเสื้อทางการเมืองเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่แล้ว
0: คือบริบททางการเมืองตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะสีแต่ละกลุ่มแต่ละสีมันก็กระจาย
1: อันนี้แหละมันคือความมันก็จะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองและพวกบรรดากลุ่มม็อบเนี่ยคือเราเลิกคิดไปได้กับม็อบพันธมิตรม็อบเสื้อแดงเป็นวิวัฒนาการหนึ่งเหมือนกันได้ม็อบกปปส.แล้วมาสู่ม็อบ3นิ้วคือมาวันนี้มันเหมือนกับเป็นการที่คุณสนธิเนี่ยออกมาส่งสัญญาณเตือนแล้วก็กดดันรัฐบาลนั่นแหละว่าเห็นไหมคุณสนธิจะประกาศเลยว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่การล้มรัฐบาล
0: ไม่ใช่ไล่รัฐบาล
1: แต่จริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงอะในแง่ของการเคลื่อนไหวของม็อบแต่ละม็อบเนี่ยคือไม่สามารถล้มรัฐบาลได้อยู่แล้วไง ยังไม่มีม็อบไหนที่จะสามารถล้มรัฐบาลได้

0: ตราบใดที่รัฐบาลเนี่ยยังคงยืนแบบหลักแน่นอยู่อ่ะไม่ไปอ่ะ
1: ตราบใดที่ทหารไม่ยุ่ง
0: ยกเว้นในกรณีของตอนช่วงม็อบเสื้อแดงที่มันเกิดการสลายการชุมนุมอ
1: ่
0: ะคือมันมีแรงปะทะกันแล้วเกิดการสูญเสียในจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอภิสิทธิ์เองยอมที่จะยุบสภาอยู่ที่ผู้นำด้วยไงเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ช่วงนั้นพอยุบสภาปุ๊บคุณยิ่งลักษณ์ก็เข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นนายกมันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงนั้นอ่ะก็เรื่องนี้มันจะเหมือนเป็นการเปิดหัวก่อนที่จะขยายไปสู่ประเด็นอื่นๆน่ะของทางคุณสนธินั่นแหละเขาก็ใช้กระแสชาตินิยมนี่แหละแล้วก็กระแสเกี่ยวกับประเทศความมันจะจุดความรู้สึกร่วมได้ง่ายมันก็คงถ้าเกิดว่าดูไม่ออกก็ในกรณีเรื่องของการปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาเห็นไหมมันสร้างกระแสความรู้สึกร่วมได้ง่าย
1: คือเหมือนคุณสนธิเขาค่อยๆไปทีละสเต็ป
0: ม
1: าเนอะเอาเรื่องนี้ยังไม่มาแบบเราอาจจะเช็คกระแสเช็คอย่างเชิงอะไรด้วย
0: แล้วก็ใช้วิธีเดินสายค่อยๆสะสมอ๋อ
1: ใช่ไปต่างจังหวัดด้วย
0: เขาคือก็เหมือนแบบค่อยๆสะสมพลังอะ
1: ที่ไปจันทบุรีที่แรกใช่ไหม
0: ไม่ไปรู้สึกไปหาดใหญ่ปะ
1: เหรอเขาเห็นบอกว่าอาทิตย์เอ้ยวัน
0: เหรอ
1: วันอะไรวะนี่วันนี้
0: นี่วันที่26 กันยานี้จะไปที่หาดใหญ่สงขลา
1: หาดใหญ่
0: แล้วตามมาด้วยภูเก็ตชลบุรีจันทบุรีขอนแก่นไม่รู้เหมือนกันน่ะว่ายังไง
1: เห็นพี่บอกจะไปจันทบุรีที่แรกจะไปมันมีที่สถานที่นี่พอดีไม่ใช่เหรอที่จันทบุรีอ่ะมีเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ยินเหมือนกัน
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: เออแต่ได้ยินเหมือนกันว่ามีม็อบคือในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอะตอนเนี้ยมันเหมือนมีม็อบรอคุณสนธิอยู่แล้วอะคือมีการรวมพลของผู้คนในจังหวัด
1: นี้ต้องไปนู่นเลยเนอะอะไรนะสมุยอะไรนะที่มัน
0: ภูเก็ต
1: สมุยอะไรพวกนี้ที่มีปัญหา
0: คือเรื่องนี้ก็ฮะก็นายกเนี่ยเต็มตัวเลยไม่รู้ลงยันช่วยได้ไหม
1: เขาต้องเขาต้องมียันแบบอื่นพี
0: ่ลงยันจะช่วยได้ไหมอ่ะก็ว่าไฟอ่ะมันก็เป็นไปอย่างที่คุณสมทีว่านะบอกว่าเนี่ยไม่ได้ต้องการจะลงรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: จะอย
1: ู่
0: ไม่เป็นสุขจริง
1: ๆ
0: มันคือมันสร้างแรงกดดันอย่างมากกับทางรัฐบาลนะ
1: คือแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการกระตุ้นไงว่าอย่างเรื่องอิสราเอลอ่ะรัฐบาลก็ต้องแบบทำอะไรให้มันชัดเจนมากกว่าโอเคแม้ว่านายกจะบอกว่าเคยอาทิตย์มีคำสั่งเนรเทศอะไรไปแล้วก็ตามใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยจริงๆต้องคุย
0: ว่าไปอ่ะไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการรับเงินนั่นแหละของพวกข้าราชการ
1: อ
0: ่ะคือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของการรับเงินรับทองนะทุกอย่างมันจะจบเลยคือทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะก็อยู่ดีในมือเห็นได้เลยว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพวกจีนเทาไอ้การสร้างชุมชนเรื่องของอิสราเอลอยู่ที่การทุจริตทั้งสิ้นของพวกบรรดาข้าราชการเนี่ยนี่คุณจะหยุดปัญหานี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันลามไปทุกหย่อมหญ้าแล้วเรื่องของการรับเงินรับทองเนี่ย
1: ใช่
0: ที่ดูดิวงการพระปาไปตั้งหลายนะ เห็นตัวเงินแล้วแบบโอ้โห700ล้าน
1: แล้วเก็บเงินสดๆอีกเนาะนับกันเครื่องพังเลยที่บอกโอ้โห
0: พี่ดูขนาดพระยังเป็นแบบนี้แล้วข้าราชการนะขนาดไหนอ่ะไม่ต้องพูดถึงการเมืองอ่ะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเลยก็ข้าราชการเนี่ยก็ถึงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรารวบรวมเงินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมารวมเอาไว้นะโอ้โหบ้านเราคงรวยเนอะแล้วเอาเงินจะไปใช้นะ
1: แล้วยิ่งแบบนักการเมืองที่เก็บเงินสดไว้แถวบ้านไว้ในบ้านเนี่ยนะโอ้โหเรามีเยอะแน่
0: ก็บางคนบอกว่าเก็บเอาไว้ในสระว่ายน้ำก็มีเก็บไว้ในแบบห้องอะไรแบบมันไปขุดฝังโอ่งไว้บ้างไหม
1: ใต้ดินมีอะไรเงี้ย
0: อยากรู้นะว่านักการเมืองเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสไหมไงคิดดูดิขนาดวัดนี่ยังติดกล้องวงจรปิดไปตั้ง60ตัวนักการเมืองนี่ก็ติดกล้องวงจรปิดไว้กี่ตัวเนี่ย
1: หรือว่าแกเป็นแบบคือเอาไว้ดูไงว่าแบบอะไรอ่ะกับอันเนี้ยแล้วก็สีกาก็ต้องคอยแบบระแวดระวังตลอดเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นอะไรที่หลือลั่นมากอ่ะคิดดูขนาดพระเนี่ยจัดทำเหรียญเหนือดวงเองยังไม่รอดเลย
1: เพราะว่านายกบอกว่าอะไรนะโอ้เวลาปลุกเสกอ่ะเขาใช้พระเกจิเยอะไม่ได้ใช้องค์เดียว

0: เออเนี่ยตอนนี้นะมันก็จะมีประเด็นที่พูดอยู่ประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของการชุมนุ
1: ม
0: เรื่องของการชุมนุมเนี่ยมานั่งไล่ดูเนาะพันธมิตรตอนช่วงพันธมิตรเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นปฏิวัติรัฐประหาร
1: ก็สมัยก่อนยังเป็นรัฐประหารเนี่ย
0: ตอนช่วงพันธมิตรนั้นก็จะเป็นปฏิวัติเนาะ
1: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรัฐประหารเลย
0: นี่ยังบอกว่าอะช่วงพันธมิตรเนี่ยก็จะมีตอนปี49ปี4919กันยา
1: ใช่โอ้ตอนนั้นชุมนุมยาวนานเนาะเอ้ยพันธมิตรล้มคุณทักษิณแล้วก็
0: มา
1: ดีลุงกำนัน
0: แล้วก็มาอันนั้นกกปสแล้วแต่ว่าเนี่ยการชุมนุมจากนั้นเนี่ยจะมีปี51ปี51เนี่ยก็เป็นพันธมิตรอีกรอบนึงอะที่มาไล่คุณสมัครอะแต่พอมาไล่คุณสมัครปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนของทางพรรคเพื่อไทยเองอะที่เปลี่ยนจากคุณสมัครมาเป็นคุณสมชายจำได้ไหมที่
1: เข้าทำเนียบไม่ได้เลย
0: เข้าสภาไงที่ต้องปีนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่ได้เป็นนายกที่ไม่ได้เข้าทำเนียบเลยคุณสมชาย
0: คุณสมชายที่เราไปตั้งอยู่จำได้เลยบุรดมไปช้อปปิ้งอยู่ตรงแถวดอนเมืองเนี่ย ได้รู้ตอนนั้นได้รู้ตลาดแหล่งใหม่เลยไม่เคยรู้ก็ได้รู้คนเนี้ย ตลาดแหล่งใหม
1: ่
0: วันวันก็ไปฝังตัวอยู่ที่ดอนเมืองประชุมครม.ก็ที่ดอนเมืองใครจะคิดเนาะแล้วก็มาใช้อีกทีตอนช่วงน้ำท่วมอ่ะที่ดอนเมืองอ่ะ
1: เ
0: นี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองแล้วก็เป็นการพอจากคุณสมชายเสร็จปุ๊บ
1: จอมก็ไปม็อบไอ้นี่แหละม็อบแสดง
0: มาม็อบเสื้อแดงแล้วก็เสื้อแดงปุ๊บก็มาที่คุณอภิสิทธิ์ที่จัดตั้งสอช
1: สอชที่รับ11
0: ใช่จัดตั้งสอชปุ๊บอ่ะแล้วก็มาคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ยุบสภายุบสภาก็มาเป็นคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ก็มากปปสแล
1: ้
0: วและกปปสปุ๊บก็มาร
1: ัฐประหาร
0: พลเอกประยุทธ
1: ์
0: ก็จะมี
1: การเมืองก็วนๆอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วถามว่าดีขึ้นไหมอ่ะ
1: ไม่ดี แต่ตอนนี้มันจะเป็นห้วงที่มันแตกต่างก็คือว่าเป็นที่รู้กันว่าการปฏิวัติรัฐประหารน่ะทำไม่ได้และทำไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นปล่อยให้เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเพราะเดี๋ยวนี้มันมีขั้นตอนเรื่องของข้อกฎหมายอ่ะที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรอ่ะมีอะไรเงี้ยมันมีทางออกแบบนั้นไงมันไม่ต้องมีการรัฐประหาร
0: ไม่คือก็กำลังจะบอกไงว่าม็อบมันไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองได้มันจะมีปัจจัยเนี่ยที่มันแทรกซ้อนนั่นแหละก็คือยกเว้นผู้บริหารเนี
1: ่
0: ยยอมเปลี่ยนแปลงเองอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอายุสภาแล้วก็ให้เลือกตั้งหรือไม่ก็เนี่ยเกิดปัจจัยแทรกซ้อนเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อีกทีก็หลายคนก็มองเรื่องตุลาการพิวัตร
1: ใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะปฏิวัติเงียบแต่ว่าเช่นเงียบเนี่ยไม่ได้แปลว่าทหารมากดดันหรือมาคุยอาจจะปฏิวัติเงียบโดยบุคคลที่มี power ในประเทศเราหลายองค์กรหลายๆ layer อะไรอย่างนี้ด้วย
0: ก็คือยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดขึ้นได้ก็นี่กันหลายคนเขามองกันไปที่วันที่28นี่แหละ
1: บาร์โค้ดเหรอ
0: ใช่บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยคือตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา5ไม่น่าเชื่อเลยเนาะจำได้มาว่าก่อนหน้านี้สมัยพันธมิตรกับสมัยกปปสมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา7
1: นายกมาตรา7
0: มาวันนี้มันกลับมาอีกแล้วคือมาตรา5
1: มันแตกต่างกันยังไงพี่
0: ว่าเป็นคล้ายๆกันนะมาตรา5นี่มาตรา5จะเป็นอย่างเงี้ยไปนั่งดูอยู่ทำไมเหรอเขาถึงพูดกันไอ้มาตรา5เนี่ยมาตรา5คือนี่เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นๆไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือหมายความว่าถ้าว่าเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมาซึ่งมันเป็นวิกฤตอ่ะเพราะว่าอย่างที่เคยคุยเอาไว้ไงว่าวันที่28เนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าไอ้การมี QR code barcode เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะทำให้สภาก็สิ้นสภาพแล้วก็การเลือกตั้งก็เป็นโมฆะก็ต้องจัดการเลือกตั้งกันใหม่ทีเนี้ยเรื่องของกกต.ไงคือกกต.เนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะกกต.เขาจะยังคงมีสถานะอยู่ไหมในการที่จะ

0: ดูเรื่องของการเลือกตั้ง
1: เนี่ยรักษาการอะไรไหม
0: เออเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าหากวินิจฉัยการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะบอกว่าต้องจัดให้มีการเลือกส.ส.ใหม่ทั่วประเทศเนี่ยสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะสิ้นสภาพลงใช่ไหมรัฐบาลรักษาการก็จะทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ใช่ป่ะทีเนี้ยกกต.เนี่ยชุดปัจจุบันก็มองว่าเออในแง่กฎหมายเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการจัดการเลือกตั้งใหม่ต่อไปคือไม่ได้พ้นจากตำแหน่งในทันทีโดยไม่มีเหตุตามกฎหมายกำหนดเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดไอ้พวกสุญญากาศไอ้พวกภาวะไรองค์กรจัดการเลือกตั้งเรียกว่าสุญญากาศแต่ทีเนี้ยก็ต้องถามไงว่าคนก็จะยอมให้กกต.ชุดเนี้ยซึ่งก็มีปัญหาในแง่ของความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยทำหน้าที่อีกหร
1: อ
0: ในการดูการเลือกตั้งไง
1: มันจะ
0: ได้รับการยอมรับไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาอีกเนี่ยวันนั้นมันจะเป็นปัญหาแล้วมันก็จะป่วนจะวุ่นวายอ่ะสำหรับการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นไงถ้าเกิดว่าเออมีคำวินิจฉัยออกมาว่าเนี่ยเป็นโมฆะถามว่าคนจะยอมเหร
1: อ
0: ไม่มีอ่ะรับรองไม่มีทางมีปัญหาแน่แน่
1: แล้วงี้ทำไงอ่ะสมมติกดดันและให้ลาออกมีผลเลยใช่ไหมหรือว่า
0: เขาบอกไม่มีมันต้องเข้าสู่กระบวนการอีกทีนึงคือมันต้องเข้าสู่ว่าไปยื่นใครไปยื่น
1: อ๋อใช้เวลา
0: ไปยื่นว่าเนี่ยกกต.นะก็เหมือนกับเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเรื่องของพรรคก่อนนั้นพรรคประชาพรรคก้าวไกลพรรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปยื่นตามมาอีกทีนึงก็เข้าสู่กระบวนการเนี่ยกกต.ก็เหมือนกันแต่ก็ต้องมานั่งถามไงว่ากกต.คือคุณยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ถามว่าผู้คนในสังคมเขาจะยอมให้กกต.เนี่ยลงมาดูหรือเปล่าวะวันนั้นเนี่ยพอมันเกิดปัญหาไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าอ้าวในเมื่อเกิดปัญหานี้ปุ๊บก็เลยตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา5หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา4ไอ้มาตรา7อันนี้มาเป็นมาตรา5คือมาตรา5เนี่ยนะก็เหมือนกับอ่ะอย่างประเด็นที่เขาบอกว่าเป็นนายกพระราชทานหรือเปล่าเขาบอกมันจะออกมาในแนวไหนอ่ะในของมันก็คล้ายๆกันเนาะ
1: ใช้พระราชอำนาจเหรอ
0: เออใช่แบบนั้นอ่ะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็จะมีข้อถกเถียงอีกว่าเฮ้ยมันจะขัดกับหลักประชาธิปไตยไห
1: ม
0: เพราะว่ามันเป็นการข้ามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอะไรเงี้ยเพราะว่าตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญเนี่ยนายกเนี่ยต้องมีที่มาจากมติของสภาแล้วอีกอย่างนึงคนก็จะแบบเฮ้ยคือคุณไปดึงเอาสถาบันลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าคือการเรียกร้องแบบนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นการผลักภาระแล้วก็เป็นการดึงสถาบันซึ่งควรจะอยู่เหนือการเมืองให้ลงมาอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งอีกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่วนลูปมันอยู่แบบเนี้ย
1: จะว่าไปแล้วพอพูดมุมเนี้ยนึกถึงนะว่าในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนการรัฐประหารอ่ะมันกลายเป็นทางออกที่แบบก็เดี๋ยวคณะรัฐประหารก็ออกกฎมาคือแบบรัดขั้นตอน
0: ไม่แต่ตอนนี้คือมุมของคนมันก็มองเหมือนว่าไอ้การรัฐประหารมันเสียเปล่าเนอะ
1: ใช่
0: กับที่เรารัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
1: ก็ไม่มันก็วนลูปเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยไง
1: วนลูป
0: จากเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมพอมีม็อบทีก็จะออกมาเย้วเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติแต่เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่มันเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในบ้านเมืองของเราว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
1: ใช่
0: แล้วแถมว่าถามว่ามันดีขึ้นไหมบ้านเมืองไม
1: ่
0: แย่ลงทุกวันเนี่ยคอร์รัปชันก็เกาะกินบ้านเมืองจนรู้จะยังไงแล้วเนี่ยทุจริตกันเข้าปะแถมเนี่ยมากขึ้นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ชัดก็คือมันคือถ้าเรามองในมุมดีนะก็คือตรงที่ว่ามันถูกเปิดเผยออกมาทำให้เห็นไงจากที่เมื่อก่อนอ่ะเรารู้ว่ามันมีอยู่
0: คือไม่สามารถว่าทำได้ง่ายมันทำได้ยากขึ้นแต่ก็ยังทำแล้วก็ทำอย่างแบบเปิดเผยด้วยเนาะ
1: มันต้องแบบมีคนมีอำนาจไง
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อน
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานี

มีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทดสอบท่อน้ำมันพระราม3ไม่พบท่อรั่วเร่งตรวจสอบลักลอบขโมยหรือไม่กรุงเทพมหานครรายงานว่าจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยสรุปผลการสำรวจพบว่าผลการทดสอบแรงดันท่อไม่พบร่องรอยการรั่วหรือความผิดปกติซึ่งจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งช็อตเรนจ์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของท่อในบริเวณจุดเกิดเหตุและลองเรนจ์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของระบบท่อเพิ่มเติมครอบคลุมระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมถึงเรดาร์สแกนเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันรั่วในบริเวณดังกล่าวเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบท่อโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์และจะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้วย UT สแกนให้กรมธุรกิจพลังงานภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันโดยหากกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อได้จากรายงานผล UT สแกนจะต้องรอผลการตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปหากได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อกลุ่มบริษัทบางจากจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมจะส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามหากตรวจพบการลักลอบนำน้ำมันไปใช้โดยผิดกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มบริษัทบางจากโดยกระทรวงพลังงานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันโดยกลุ่มบริษัทบางจากจะดำเนินการดูดน้ำมันที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปิดหน้าดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะดำเนินการปิดโดยจะประเมินอีกครั้งว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรส่วนจุดที่ยังพบน้ำมันซึมและอาจจำเป็นต้องเปิดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันจะหารือกับผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีปิดชั่วคราวที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนในชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะประชุมต่อในวันนี้เพื่อเร่งหาสาเหตุว่าน้ำมันมาจากแหล่งใดทางนี้เจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบไปบำบัดได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรเป็นเนื้อน้ำมันราว 4,000 ลิตรวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

0: พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียวมียา

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเชียงรายรวบแล้วลุงกลั่นแกล้งยัดยาใต้ท้องรถหลานทำให้หลานถูกขังกว่า60วันตำรวจสภ.แม่จันนำหมายเรียกศาลจังหวัดเชียงรายเข้าควบคุมตัวนายกรนามสมมุติขณะกำลังขุดกระสอบทรายขนาดใหญ่อยู่บริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในข้อกล่าวหากระทำความผิดเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหลังจากนายเอกนามสมมุติหลานชายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายกซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงที่สภ.แม่จันสืบเนื่องมาจากช่วงปี2564นายกนามสมมุติได้ขัดแย้งด้านธุรกิจกับพ่อของนายเอกจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุนายเอกได้ไปทำธุระในพื้นที่อำเภอแม่สายก่อนจะขับรถกลับมาเพื่อมุ่งหน้ามาอย่างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระหว่างที่เดินทางกลับได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจค้นบริเวณด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเนื่องจากมีการโทรแจ้งว่ารถคันที่นายเอกใช้มีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นและค้นพบยาบ้าประมาณ400เม็ดผูกติดอยู่ใต้ท้องรถแต่นายเอกยืนยันปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและขอต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่ระหว่างพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจำนานกว่า60วันหลังจากต่อสู้คดีจนสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์และได้รับอิสรภาพจึงเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับลุงโดยพนักงานสอบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีการพยายามกลั่นแกล้งจริงจึงสั่งการให้ฟื้นคดีเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายก่อนควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายกนามสมมุติเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ท้องถิ่นมักมีพฤติกรรมแอบขุดและเจาะถุงกระสอบบิ๊กแบ็คเพื่อเปิดทางเข้าออกตึกเก่าริมแม่น้ำสายจนเป็นเหตุให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงหลายครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็
4: ด
2: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
6: มาชั่วโมงที่2 9นาฬิกา10นาทีนะอ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะฮะคุณจงรักภักดีบอกเชื่อว่าผล28กันยานี้การเลือกตั้งจะไม่โมฆะหรอกเพราะบาร์โค้ดสแกนให้ตายก็ไม่เห็นทันทีว่ากาเบอร์อะไรเดี๋ยวไว้รอดูนะ
7: ก็คือนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหละเขาบอกมัน50-50อ่ะมันเป็นไปได
6: ้คุณทั้งสิ้นคุณอิสระชนบอกวันที่28อย่าประมาท คุณมานิชบอกว่าต้องเหรียญเหนือเมฆครับไม่เอาเหรียญเหนือดวงระวังทหาร
7: ค
6: ุ
7: ณN9545เขาบอกว่าเริ่มเล่าความหลังกันอีกแล้วอ้าวก็มันก็ต้องมอง
6: มองอดีตเพื่อมองปัจจุบันและมองอนาคตแต่ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไงใช่ไหมบริบททางการเมืองทางสังคมสภาพประชาชนไม่เหมือนเดิมไง
7: คือแล้วม็อบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมด้วย
6: ใช่แล้วเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนจะลงถนนนะมันต้องแบบพีคจริงๆอ่ะแบบ
7: คือเราจะไม่ได้เห็นภาพแบบเดิมๆอีกแล้ว
6: ใช่คืออาจจะเป็นเพราะมันมีโซเชียลมีเดียให้แสดงออกด้วยการที่แบบจะลงถนนแบบเยอะๆแบบสมัยก่อนนะมันก็ไม่ขนาดนั้น
7: ภาพที่เราเคยเห็นแบบโอ้โหอึกกระทึกคึกโครมคึกคักของบรรดากลุ่มม็อบเนี่ยสมัยกปปส.เนี่ยตอนนั้น
6: โอ้โหยาวกี่ถนนนะ
7: ไม่มีแล้วหมด
6: ใช่
7: และโดยเฉพาะคดีเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะนิรโทษกันไปเนี่ยยังนะ
6: อ้าวยังทำไมยังไม่ครบวง
7: คือนอกเหนือจากคดีคือมันต้องมีขั้นตอนทำคำร้องและเมื่อคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลคือแต่ละคดีความอ่ะศาลยังไม่ก็คิดดูเนี่ยเพิ่งรู้นะใครอ่ะอย่างคดีเรื่องปิดสนามบิน
6: อ่
7: ะที่แต่ละคนเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายอ
6: ่
7: ะมีบางคนเนี่ยโดนหักเงินเดือนนะในแต่ละเดือน
6: อ
7: ่ะเดือนละเจ็ดหมื่นเลยนะ
6: อ๋อโดนหักแล้วอย่างนี้จะได้คืนไหม
7: เนี่ยเขาต้องทำคำร้องไปว
6: ่
7: าคุณไม่มีสิทธิ์มาหักเงินเดือนผมแล้วนะ
6: เพราะว่าเนี่ยโอ้มันมีผลย้อนหลังผมไม่รู้เนาะ
7: ฮะไม่มีผลย้อนหลังไม่มีผลแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้คำตอบมาว่าเนี่ยตกลงเนี่ยจะยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการแค่บางเคสเท่านั้นเองอันนี้คุณไพศาลบอกว่าคุณบุญรู้จักเพลงไอ้หว่างตายแน่ไหมครับเห็นทีว่าจะต้องต่อไปเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเพลงไอ้แหวงตายแน
6: ่กกต.เหรออย่ามาแหวงอย่ามาแหวงอย่ามาแหวงอย่ามาแหวงอย่ามาแหวงตลกดี
7: คุณนิตินายบอกว่าอะไรนะส่วนตัวก็คิดว่าถ้าพักน้ำเงินเป็นอะไรไปผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คงไม่ปล่อยอะไรนะให้หุ่นเซนได้เริงล่าอะไรขนาดนั้นเกี่ยวด้วยหรอฟังอนุรักษ์ก็อย่าไปกังวลเลย
6: ไม่แล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าพรรคน้ำเงินเขาก็พลังเยอะอยู่นะพี่เนาะแต่ถ้าเราเป็นคนเป็นฝ่ายหนุนรัฐบาลน่ะเหนื่อยนะไปถึงว่าต้องสู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบกเงี้ยมันจะเหนื่อย
7: เขาเรียกอะไรนะเขาแบกกำลังแอน
6: มันจะเหนื่อยไงมันไม่ใช่แบกสบายสบาย
7: แบกกำลังแอนหรือว่ามันสารพัดสารพัด
6: ค
7: ือ
6: สมมติต้องไปเคลียร์ให้ต้องไปช่วยโน่นช่วยนี่มันเหนื่อยแล้วอย่างนึงพี่อย่าง
7: น่าเห็นใจเลยนะเนี่ย
6: พี่แล้วอย่างกระบวนการตุลาพิวัตรเนี่ยมันจะไปตัดสินซีซัวไม่ได้อะมันต้องข้อกฎหมายมันต้องได้ต้องฟังขึ้นด้วยนะใช่ไหมมันถึงบอกว่าถ้าใครจะแบกกันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

0: อันนี้บุรุษดมไม่ได้พูดนะ
1: เอออันนี้วาสนาก็ไม่พูดไม่รู้ใครพูด
0: มาก็เมื่อกี้แก
1: อ๋อเหรอไม่หมายถึงว่าคนแบกมันเหนื่อยเออ
0: แล้วก็คุณนิตินายบอกว่าอะไรเนี่ยจะเคลื่อนไหวเรื่องอิสราเอลอะไรก็ทำไปแต่ละระวังอย่าไปเหมารวมและอย่าเกินเลยแรงงานไทยที่นั่นจะลำบากเรื่องแนวๆต่างๆนี่มีคนบอกไว้เรื่องของแรงงานไทยดร.เลอพงใช่ไหมก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบหรอกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ย
1: ต้องอาศัย
0: ใช่ต้องอาศัยแรงงานไทยก็เหมือนกันที่เราก็ต้องอาศัยแรงงานพม่าเนาะ
1: เ
0: ขาไม่มีไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องผลกระทบเรื่องนี
1: ้แต่ที่ห่วงนะแอบห่วงเรื่องแบบพวกนี้เขาความคิดรุนแรงอะหัวรุนแรงไงแต่เขาคงไม่กล้ามาทำอะไรในประเทศเราหรอก
0: เนาะคนอิสราเอลเนาะก็มีคนพูดเลยประเทศอิสราเอลเนี่ยมันแบบเล็กมากอะบอกเท่ากับเลยนะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัด
1: เออเขาถึงมาอยู่ประเทศเรากันไงคือถ้ามาอยู่แล้วแบบโอเคแบบคือถ้ามาอยู่แล้วแบบไม่ใช่มากลางหรือมาแบบอุ้ยพื้นที่นี้ห้ามเข้าอะไรเงี้ย
0: มันเป็นลักษณะนิสัยของเขาไงต้องให้คนที่รู้จักเนี่ยคนยิวเนี่ยแล้วคนยิวคิดดูดีขนาดอเมริกาเองอะคนยิวเขายังนะไซเบอร์นีสอะเป็นคนที่คุมบังเหียนสหรัฐอเมริกาอีกทีนึงแล้วทำไมกับไอ้แค่ประเทศไทยประเทศหนึ่งอะทำไมเขาจัดนั่นไม่ได้โอ้อะเนี่ยนอกนั้นมีอะไรมั้ย
1: คุณริสาบอกว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างตามที่ต้องการได้บ้างเสียบ้างอดทนยังต้องยึดมั่นกับระบอบที่มีอยู่อันนี้เหมือนนึกถึงเพลงอัศนีวสันต์เลยได้อย่า
0: อย่านะทั้งอาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์เนี้ยโอ้โหเป็นสัปดาห์ของอัศนีวสันต์เลยอ่ะ
1: เออดีนะจบไปก่อนนะป้อมกับโต๊ะนะไม่ใช่ป้อมเกาะโต๊ะนะพี่ป้อมพี่โต๊ะ
0: นี่คุณอนันชัยนายกรอดอยู่แล้วมีเหลือเหนือดวง
1: อ๋อนายกรอดคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: อรุณอรันนี่ละโทษแล้วคือเขิมกันใหญ่เลยคุณธนบูรณ์บอกว่าอะไรเนี่ยยกย้ายทหารคุณเล็กเป๊ะมากเลยครับโผว่าเหมือนคนจัดเองเลยอ่านี่อ่าเลยมาโผยกย้าย
1: ก่อนจะไปโผนี่คุณมานิชเขาเป็นทหารมั้งเคยเจอพี่เล็กที่กรมฐานราบที่12รักษาองค์สระแก้วมากับแม่ทัพพี่เล็กสูงกว่าผมอีกผมสูง170ครับเฮ้ยพี่สูง163เองบอกว่าทำไมพี่เล็กสูงกว่าผม
0: ใส่ส้นสูงไปเปล่า
1: ไม่ป้าหาไม่มีเออต้องใส่เห็นยืนไกลๆหรือเปล่าเออสูง163เองค่ะแล้ววันนี้รู้สึกว่ามันจะเตี้ยลงไปครึ่งเซนด้วยพอแก่แล้วเหมือนกระดูกผุหรือยังไงไม่รู้นะเรื่องโผยกย้ายทหารนะก็เออแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยถือว่านักข่าวสายทหารทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำการบ้านเรื่องของการเช็คโผได้เป็นอย่างดีนะก็คือก็เช็คได้ถูกต้องแล้วก็ผิดพลาดน้อยมากเรียกว่าอาจจะผิดพลาดแค่ประมาณ 5% เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็โผคราวนี้ก็เลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเพราะว่าเราไปรู้ก่อนไงมันก็เลยไม่เซอร์ไพรส์นะแต่ที่ยังคงถูกจับตามองเนี่ยแต่ว่าเราคุยกันเรื่องชายแดนใต้ก่อนพี่เด้งก็คือตำแหน่งแม่ทัพภาค4ใช่ไหมก็คือท่านรองคิ้วพลตรีชาคิดอุจรัตเขาต้องออกเสียงว่าอุจรัตนะเพราะว่าเป็นนามสกุลพระราชทานอุจรัตนะนั่นแหละคือท่านน่ะเป็นรบพิเศษซึ่งลงมาทำงานในชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เป็นร้อยเอกพันตรีอะไรเงี้ยก็ลงมาเป็นระยะจนที่สุดเนี่ยก็ได้มาเป็นตอนขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งไอ้ขออภัยผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่หนึ่งอะตำแหน่งมันต้องควบเป็นผบ.ชก.สันติสุขด้วยก็ต้องลงมาอยู่ชายแดนใต้นะแล้วขึ้นรองแม่ทัพ4คือที่พูดเนี่ยก็คือคนเนี้ยค่อนข้างจะได้รับความเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีแรงเชียร์อยากจะให้ขึ้นมาบอกมานานแล้วไงคือตอนแรกโผเนี้ยจะยังไม่ได้ขึ้นเพราะเดิมเนี่ยผบ.ทบ.เขาจะไม่เปลี่ยนไงจะให้พลโทยูเนี่ยแม่ทัพยูเนี่ยพลโทนรทิพย์เนี่ยเป็นต่อแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคุกรุ่นมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนยุทธศาสตร์ของชายแดนใต้นะเขาก็น่าจะระดับบนน่ะได้มีการคุยกันในที่สุดเนี่ยผบ.ทบ.ก็ยอมเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนแบบไปไม่ดีอ่ะก็คือให้ได้ดีแทนที่จะได้เป็นพลเอกเฉยๆก็เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.นั่ง5เสือทบ.เลย

เพราะว่าถ้าไปย้ายแบบไม่ดีเนี่ยมันก็จะกระเทือนมาถึงผบ.ทบ.เพราะว่าเป็นคนตัดสินใจเลือกจากรองแม่ทัพภาค2อ่ะอยู่อีสานแล้วส่งลงไปชายแดนใต้นะแต่ว่าแม้ว่าพลตรีชาคริตเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาค4

0: คาดการเลยก็ต้องมีรับน้องคือเรื่องปกติของของโจรใต้เลยเวลาเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีรับน้องจะมีการก่อเหตุเพื่อรับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเตรียมเรียกว่าอะไรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุให้ได้อะนะแล้วก็คือแต่ข้อเด่นของแม่ทัพภาค4คนใหม่เนี่ยก็คือเขาเป็นทั้งอะไรล่ะทั้งเหยี่ยวและพิราบอ่ะพี่เด้งคือเขาเป็นรบพิเศษเนี่ยเป็นผบ.หน่วยเป็นอะไรมาก็ถือว่าเป็นสายบู๊อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเล็กก็เคยคุยแล้วก็รู้จักเนี่ยก็คือก็มีความแยบยลอ่ะเป็นคนที่แบบสายบุญด้วยพี่คือตัวเล็กนิดเดียว
1: อยู่ในพื้นที่มานานยังอ่ะ
0: โอ้อยู่ตลอดแต่จริงๆอ่ะก็คือเป็นรบพิเศษก็อยู่ลพบุรีแต่ว่าต้องส่งมาปฏิบัติงาน
1: พิเศษเพราะส่วนใหญ่รบพิเศษเขาจะลงไป
0: อยู่เป็นหน่วยข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กนิดเดียวพี
1: ่
0: นิ่งๆไม่ค่อยนิ่งๆไม่ค่อยพูดยิ้มมีอะไรยิ้มอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนน้ำนิ่งไหลลึกประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็คาดหวังได้ว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่มันคงจะไม่ใช่แบบโอ้โหเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือชั่วข้ามคืนอะไรอย่างนี้หรอกนะประกอบกับการที่รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงแล้วก็กองทัพเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้นะเริ่ม1ตุลาคมอย่างที่เคยเล่านะว่าเขาก็จะใช้ระบบ4เสือในพื้นที่นะก็คือเราทำงานเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าย้อนสอนอ่ะย้อนสอนโจรใต้อ่ะเพราะว่าโจรใต้เขาก็ใช้การแบ่งเซลล์ใช่ไหมในพื้นที่เขาก็จะมีหัวหน้าชุมชนหมู่บ้านนี
1: ้
0: ใครคุมกำลังอะไรเราก็ใช้เนี่ยแหละปลัดอำเภอผบ.ฝ่ายทหารผบ.ฝ่ายตำรวจปลัดอาวุโสเนี่ยคือคุมยึดเป็นอำเภอเลยในอนาคตอ่ะก็คือพื้นที่ความรับผิดชอบอ่ะก็คือใครอยู่อำเภอไหนรับผิดชอบอำเภอนั้นไปเลยและก็คือรับผิดรับชอบรับโทษรับคุณอะไรก็อยู่ในอำเภอของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็มีความชัดเจนในระดับพื้นที่มากขึ้นนะแล้วคือเหมือนเรากำลังสู้กับโจรใต้ที่มันก็มีระดับหัวหน้ามันในเซลล์ในอำเภออ่ะนะในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสี่เสือที่ก็เป็นระบบสี่เสือเนี่ยก็คือมหาดไทยทหารตำรวจเนี่ยก็จะมีระดับเซลล์ของเราเนี่ยเป็นประกบก็คือทำงานสู้กับเซลล์ของโจรใต้เลยอ่ะถ้าเราคิดแบบนี้ดูเหมือนมีความหวังมากขึ้นนะแล้วก็โครงสร้างด้านบนเนี่ยก็จะเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะเดี๋ยววันที่น่าจะ24กันยายนนี้เนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมีการแถลงให้เห็นเลยว่าแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาภาคใต้อันใหม่เนี่ยของรัฐบาลที่ผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วเนี่ยจะมีรูปแบบไหนก็คือจะเนี่ยแหละเป็นโครงสร้างเชื่อมโยงให้เห็นมีหน่วยคือถ้าดูบนกระดานหรือว่าดูบนในนี้แล้วก็ดูมีความหวังแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะได้หรือไม่ได้นะก็รอดูไปแต่อันนึงคือยกย้ายเมื่อคืนเนี่ยมันจะมีตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่4ซึ่งก็มีการคาดการกันพลาดเหมือนกันนะคาดการว่าตอนแรกเขาคิดว่าพลตรียอดอาวุธพึ่งพักรองแม่ทัพภาคหนึ่งซึ่งลงไปทำหน้าที่เป็นผบ.ฉกรนราธิวาสเนี่ยจะย้ายลงไปอยู่ชายแดนใต้เลยแต่ปรากฏว่าตำแหน่งยังอยู่ที่เดิมคือรองแม่ทัพภาคหนึ่งแต่คนที่ขึ้นมาเป็นแม่ทัพน้อย4เนี่ยก็คือพลตรีเฉลิมพรคำเขียวเป็นรองแม่ทัพอยู่เป็นเตรียมทหารรุ่น27โอ้ต้องบอกว่าคนนี้นะพี่ถ้าใครเคยดูคลิปนะโคตรโหดอ่ะไม่ใช่คือโหดเนี่ยไม่ใช่แบบไปโหดแบบอะไรนะเวลาสั่งลูกน้องเวลาอะไรเฮ้ยคนเรามันต้องอย่างแบบคือไอ้พูดแบบปลุกลูกน้องแล้วก็แบบพูดภาษาทหารน่ะจะแบบคือเอาเป็นว่าพี่ว่าเข้มข้น
1: อ
0: ่ะคือทั้งแม่ทัพ4คนนี้รบพิเศษน่ะเตรียมทหารรุ่น28
1: กับ
0: ค
1: นแม่ทัพน้อย
0: ดูเข้มข้น
1: อ
0: ่ะโอ้คือ
1: เหมือนในพื้นที่จะเปลี่ยนไปอ่ะ
0: ใช่คาดก็คือคาดแบบนั้นนะแล้วคือโดยภาพลักษณ์ของทั้งสองคนน่ะจะว่าเป็นสายบู๊ก็ใช่อ่ะแต่เพียงแต่แม่ทัพภาค4คนใหม่เนี่ยลองคิ้วแม่ทัพคิ้วเนี่ยก็จะมีความเป็นบุญอยู่ในตัวด้วยแต่ก็เป็นเติบโตมาในสายบู๊แหละอันนี้ก็ภาคใต้
1: แล้วอย่างนี้มันจะจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าพอไปถาม AI ไงบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4อ่ะมันจะดีไม่ดีไงเพราะเขาบอกว่ามันก็จะแบบดีคือมีทั้งผลดีผลเสียแต่ก็บอกผลดีเขาแล้วนะลดความตึงเครียดเฉพาะหน้าช่วยคลายแรงกดดันทางการเมืองและลดความขัดแย้งทางความรู้สึกระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพคือถามว่าแม่ทัพคน

0: เดิมเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของการสื่อสารที่สร้างความไม่สบายใจกับกระทบความเชื่อมั่น
1: เออ
0: เพราะเนี่ยมันจะมีคลิปอยู่เลยเนี่ยของพวกบรรดาพวกเนี่ยในพื้นที่อ่ะคือชี้หน้าหรือว่าให้เปลี่ยนชี้หน้าไม่ทับหรือบอกให้เปลี่ยนเลยก็บอกว่าเนี่ยมันจะมุมดีคือเปิดโอกาสให้มุมมองใหม
1: ่
0: โดยผู้บัญชาการคนใหม่อาจจะนำเอาวิธีคิดยุทธวิธีหรือว่าแนวทางการทำงานที่เข้าอกเข้าใจประชาชนในพื้นที่มากกว่าเดิ
1: ม
0: มาปรับใช้กับอีกมุมนึงที่ดีก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นจะเป็นสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่นะและพร้อมปรับปรุงการทำงานเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งอันนี้คือผลดี
1: ผลเสีย
0: ผลเสียสะดุดความต่อเนื่องของงานซึ่งว่าไปถ้าพูดถึงอลองเขาก็
1: เขาลองเขาเป็นเขาอันนี้อยู่เขาในอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
0: แล้วบอกว่าการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยทำให้ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านความมั่นคงที่ทำค้างเอาไว้เนี่ยต้องเสียเวลามานั่งเริ่มต้นใหม
1: ่
0: แล้วก็บอกไม่ตอบโจทย์เชิงโครงสร้างบอกว่าน
1: ักวิชาการ
0: เนี่ยมองว่าปัญหาไฟใต้เนี่ยมันมีความซับซ้อนการเปลี่ยนตัวบุคคลเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเจอสถานการณ์ท้าทายกว่าเดิม
1: เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าถึงบอกไงมันต้องมีรับน้องแล้วยิ่งเป็นที่แบบคาดหวังอย่างเงี้ยมันก็แรงกดดันจะอยู่ที่ตัวแม่ทัพภาค4คนใหม่สูงมากแต่ว่าอะไรบ้างในสถานการณ์แบบเนี้ยโอ้โหต้องบอกคือกลุ่มจนก่อความไม่สงบเนี่ยซึ่งเราก็ทราบกันดีแล้วเล็กก็เคยพูดมาเสมอว่าม ันเปลี่ยนเจเนเรชันเหมือนกันพี่จนตาไอ้พวกแก่ๆมันก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คือเป็นเหมือนที่ปรึกษาประมาณนั้นแต่พวกเจเนอเรชันใหม่ที่มันไม่ใช่แค่เจนอายุ40นะมันเจนลงมาอายุ18 19พี่จะเห็นว่าเวลาแห่ศพอ่ะเห็นมั้ยแห่ศพเนี่ยโหเด็กแบบยังวัยรุ่นน่ะน่าจะอยู่สักม.4 ม.5ก็แบบโหมีอารมณ์ส่วนร่วมเต็มๆอ่ะ
0: ว่าไปมาถึงวันนี้ทางหลัดเองต้องมานั่งคุยและปรับแนวใหม่ทั้งหมดเลยเนาะว่าเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เพราะเราจับทางเขาได้แล้วอะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งมันจะเนี่ยเวียนมา
1: ใช่แต่เราไม่เคยทำอะไรเลย
0: ใช่อย่างเหมือนที่โดนชาวบ้านด่าเงี้ยที่เอาศพอะก็โดนด่าถามว่าแล้วเนี่ยคือปฏิบัติการต่างๆแต่ละปฏิบัติการเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อ
1: ใช่แล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือเป็นโจรใต้ชัดเจนนะไปอยู่แล้วมีอาวุธแล้วไปอยู่บนป่าไปอย่างงั้นแล้วก็มีหลักฐานมีหมายจับชัดเจนแล้วเขาก็มายกย่องว่าเป็นนักรบเป็นมาชาฮีทให้มาแห่ศพเชิดชูให้อย่างเงี้ยถามว่าฝ่ายรัฐก็ไม่สามารถทำอะไรได้มันเป็นคือจริงๆมันต้องสามารถเอาผิดได้ว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้กระทำความผิดใช่ไหมคือแต่เราก็ไม่อยากจะไป
0: ว่าไปคือเราเชื่อเลยนะว่าฝ่ายทหารฝ่ายกองทัพเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดแล้วใครเป็นใคร
1: ใช่
0: ทีนะอะไรอ่ะการเมืองอ่ะเขายังสามารถมีสำนวนคดีหลุดออกมาได้เป็นชุกๆเลยและถ้าเกิดว่าส่วนของกองทัพล่ะทำลายชื่อหรือทำไอ้พวกความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยหลุดออกมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยว่าไปมันจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นนะ
1: ใช่
0: คือดักหน้าคือต้องรู้จักดักทางล่วงหน้าก่อนบ้างอ่ะคือเหมือนเป็นการสู้ในเชิงรุกอ่ะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยบอกว่ารู้อยู่แล้วเวลามีเหตุรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าคุณทักเคยทำอะไรบ้างไง
1: ใช
0: ่ก็ได้แต่มองว่าอ่ะก็รู้อยู่แล้วก็ฟังอย่างเงี้ยทุกวันว่ามีอะไรมีอะไรแต่ทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอ่ะปล่อยข่าวเหล่านี้ออกมาก่อนล่วงหน้าว่าอันนี้มันจะมีข่าวเชื่อไหมว่าไอ้พวกกลุ่มก่อความไม่สงบไม่กล้าทำหรอก
1: แล้วคือเรียกว่าอันนึงอ่ะก็คือประชาชนทั้งประเทศอ่ะต้องช่วยกันแสดงออกทางโซเชียลมีเดียก็ได้เพื่อกดดันในพื้นที่ด้วย
0: คือเชื่อเลยนะว่าสังคมโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเขาก็พร้อมที่จะช่วยกันกดดันนะ
1: ใช่
0: พร้อมที่จะแบบเหมือนเป็นยามคอยป้องกันน่ะคืออย่างน้อยเนี่ยคือคุณมีโซเชียลเนี่ยคอยจับตาอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไง
1: ใช่ก็เนี่ยก็เลยคาดหวังว่าเนี่ยโครงสร้างใหม่อ่ะเขาจะมีศูนย์ JIC ไงก็คือดูด้านการสื่อสารด้านยุทธศาสตร์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรแตกต่างจากในอดีตก็เนี่ยเดี๋ยวจะตั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้มีชื่อพลโทอะไรสักอย่างก็ขึ้นเป็นพลเอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาเป็นผอ.ศูนย์ JIC ชายแดนใต้ซึ่งจะทำงานในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นไม่ใช่แค่แถลงข่าวชี้แจงอะไรอย่างเดียวแต่คือถ้าพูดกันตรงอ่ะเชื่อได้ว่ามันก็ต้องใช้เรื่องของปฏิบัติการด้านข่าวสารแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียก IO เขาเรียกว่าstrategic communication SC เพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าทหารที่แบบโอ้เรียนจบกันมาเก่งๆทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมคือสอบเตรียมทหารได้นี่ก็หัวกะทิเอาความหัวกะทิความเก่งอ่ะมาคิดซิว่า
0: เวลาเรียนเสกันอ่ะ
1: มันต้องเอามา

0: นอย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบคือเหมือนเราไปเดินตามแผนของโจรใต้
1: คือเหมือนพอโจรใช่พอโจรใต้ทำอะไรมาแล้วก็ต้องมานั่งรองรับ
0: เราว่า20กว่าปีเนี่ยเราน่าจะจับทางมันถูกแล้วนะ22 23
1: เนี่ยว่าไปอ่ะรู้แต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะบอกว่าไอ้การข่าวนะก็มีหน้าที่รายงานข้อมูลอย่างเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ผู้บัญชาการเน
0: ี
1: ่ยแม่ทัพอ่ะว่าคุณจะดำเนินการยังไงเพราะนั้นก็นี่ก็ขึ้นอยู่กับแม่ทัพแล้วล่ะ
0: ใช่ก็คาดหวังนะก็เราอยู่ได้ด้วยความหวังก็หวังไปก่อนแต่ว่าคือแม่ทัพภาค4เนี่ยช่วงฮันนีมูนจะมีน้อยมากนะอาจจะแค่อาทิตย์เดียว
1: ไม่มีเลยอ่ะคือคุณต้อง
0: ทำเหมือนกับว่าคนนะให้โอกาสไงแค่ว่าอาทิตย์เดียวสมมติอาทิตย์นึงเนี่ยเริ่ม1ตุลาคมแล้วใน7วันนี้แม่งโอ้โหเกิดเหตุแบบยังใหญ่เนี่ยคือมันจะสูญเสียความเชื่อมั่นเลยนะ
1: เนี่ยปล่อยข่าวออกมาเลยมีใครบ้าง
0: ใช่
1: ไม่จำเป็นต้องออกข่าวเอง
0: ใช่
1: มีเยอะแยะเลยเนี่ยนักข่าวพร้อม
0: ใช่
1: นักข่าวพร้อมหรือไม่ก็แบบทำโซเชียลทำอะไรก็ได
0: ้แต่อะไรว่าไอเนี่ยไอเขาเรียกว่าทำเนียบกำลังลบโจร
1: อ
0: ะนะที่ทางหน่วยข่าวเขาทำไว้อะแทนที่จะให้สื่อนะก็จะได้รู้ได้ดูและปรากฏอุ้ยเก็บมัน
1: จะเก็บไว้
0: ตาลับ
1: เออ
0: ประทับตาลับให้ดูได้แต่ห้ามเอาไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันก็ควรจะเอามาเป็นคู่มือของหน่วยความมั่นคงหรือนักข่าวเองเราจะต้องรู้ไว้ว่ามีใครเป็นยังไง
1: ก็แบบให้เป็นรายงานก็ได้แล้วที่สำคัญคืออย่าลงแค่ครั้งเดียว
0: เออต้องบ่อยๆ
1: ม
0: ัน
1: ต้องย้ำทุกวันให้คนจำได้
0: พี่เราต้องเอาหลักการเขมรมาใช้ด้วยเขมรชอบพูดมันชอบพูดเรื่องโกหกบ่อยๆจนกลายเป็นความจริงแต่ของเราอะเรื่องจริงแต่ต้องย้ำบ่อยๆ
1: ใช่
0: เ
1: ดี๋ยวเราว่าต
0: ่อช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องนี้ด้วยไงอะไรนะเขาทอดสะพานกันอะพี
1: ่ออกล้าทำเหรอ
0: พักไหนเขาทอดสะพานกัน
1: อ
0: ะ
1: ระวังอะ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ระวังเดี๋ยวเขาจะรวมกันเลย3พักเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเหอะ
0: พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาช่วงสุดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายแล้วเมื่อกี้พอคึกๆอยู่เนี่ยพอเบรกปุ๊บเนี่ยหายไปหมดเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยคุณทิตินัยเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องภาคใต้เนี่ยไม่ใช่จะแบบนั่งด่าฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวให้แต่ฝั่งโจรด้วยเราไม่ได้ด่าเจ้าหน้าที่รัฐเลยเหรอ
0: แค่เสนอแนะติติง
1: ใช่แค่
0: โจรเนี่ยด่าอยู่แล้วแค่เรียกโจรใต้ก็คือด่าอยู่เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเรียกไม่ได้นะพี่
1: ใช่
0: เล็กเคยโพสต์นะโอ้ยมาเลยแนวร่วมไปเรียกเขาโจรใต้ไงจะเรียกตอนนี้ใครจะด่าก็ใครจะด่าก็ด่ามาก็จะเรียก พฤติกรรมแบบนี้อย่างนี้ก็จะเรียกใครไม่ได้เป็นโจรก็อย่าเดือดร้อน
1: อะไรอ
0: ่ะพี่พักกราธรรมเป็นไง
1: พี่เด้งน้องเล็ก
0: ว่า
1: ได้ข่าวเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่จริงไหมคะอ๋อคือตอนเนี้ยคือต้องยอมรับนะเพื่อไทยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเรียกว่าน่าจะเป็นปีอ่ะกว่าจะฟื้นอ่ะ
1: อ้าวคือตอนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพักตัวแปรที่มีความสำคัญมากด้านการเมืองเราอย่าลืมว่าคือหนนี้อันไหนนะมีการวุ่นคุณทักษิณเขากลับมาแล้วนะเขาออกมาจากคุกแล้วนะ
0: ใช่แต่เพียงแต่เขาลดบทบาทอยู่เงียบ
1: ๆเออไอ้ที่เงียบๆเนี่ย
0: เคลื่อนไหวอยู่เงียบๆ
1: เงียบๆเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าออกมาเคลื่อนไหวเห็นแบบต้องๆนะคุณทิตินายบอกว่าไม่ได้ด่าผู้จัดนะอ่านดีๆไม่ได้ด่าผู้จัดแต่อ่านแล้วแปลงมาเหมือนด่าผู้จัดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรด่าได้เราหน้าด้านอยู่แล้ว
1: พูดถึง

0: ความ
1: ก็โยงกับพรรคเพื่อไทยด้วยแหละ
0: เรื่องของเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคุณจะจำกันได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเรื่องของเขียวบวกแดงแล้วส้มก็มาผสมลงด้วยซึ่งตอนนี้คือพรรคส้มเองเขาก็ต้องการที่จะออกมาในรูปนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนขั้วของรัฐบาลแต่ว่ามาถึงวันนี้มันคือมันเกิดความเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องอะไรนะเรื่องวันที่คุณอัฐกรใช่ไหม
1: อ๋อที่ไปทักกับใครนะ
0: ใครชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะใช่คุณนวด
1: ใช่ใช่อัฐกรน่ะกับ
0: คุณพลาดอน
1: กับพลาดอน
0: น่ะแบบเขาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันจนกลายเป็นประเด็นเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็แบบเนาะทุกอย่างอีกเป็นประเด็นหมดแล้วแถมมาเนี่ยนะร้อยเอกธรรมนัสอีกใช่ป่ะที่ออกมาส่งสัญญาณดีๆกับทาง
1: เพื่อนรักกันสนิท
0: กับค
1: ุ
0: ณอน
1: ุ
0: ท
1: ินแล้วคุณอนุทินเมื่อวานใช่ไหมก็มารับรู้ว่าก็เป็นเพื่อนรักกันเทียบรุ่นกันก็รุ่นเดียวกันอะไร
0: แล้วพอวันโหวตไงเห็นไหมโอ้โห
1: 338เสียง
0: คือแท็กทีมเลยสำหรับพรรคก้าวทำเห็นชอบกับงบประมาณไงเพราะนั้นตอนนี้เรื่องของการเมืองนะอะไรที่มันแบบเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ในอย่างที่ที่นายกอ่ะพูดเอาไว้เลยบอกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสก็คือผู้สื่อข่าวเขาถามไงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับครม.นะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนี่นายกพูดเองเลยนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะเรื่องของปรับครม.อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยทางนายกก็จะบอกว่าในความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยโอ้มันมีมาหลายสิบปีแล้วรุ่นราวคราวเดียวกันแต่พอถามเรื่องของไอ้ความเป็นไปได้เนี่ยก็เนี่ยนายกถึงบอกว่าการเมืองไม่มีคำว่าแบบไม่มีโอกาสทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอะในเรื่องของการ
1: ช่อง
0: รัฐบาล
1: เปิดช่องไว้
0: ใช่เหมือนเปิดช่องไว้
1: เปิดช่องให้ความ
0: หวังเพราะนั้นโอกาสมันเป็นไปได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของแดงบวกเขียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้คือพรรคกล้าทำเองเนี่ยคือสามารถไปได้หมดเลยนะ
1: ใช่ยกเว้นไปกับพรรคประชาชนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เนี่ยสามารถไปได้หมดอ่ะไปจะอยู่กับแดงก็ได้จะอยู่กับทางภูมิใจไทยก็
1: ได
0: ้แล้วแถมนะเห็นไหมก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวออกมาใครนะที่พูดถึงเรื่องของการบวกรวมเนี่ย
1: ขวบอ๋อยุบรวมพักใช่ไหม
0: ใช่พูดไปถึงขนาดนั้นเลยว่าเนี่ยพักเพื่อไทยอ่ะดีไม่ดีเนี่ยจะใช้วิธีแบบบวกรวมกันกับพักกล้าทำเลย
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องคือแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกก็คือเหมือนร้อยธรรมนัสเขาก็อยากมีพักเป็นหัวไว้ก่อน
0: ที่บางคนมองไปถึงขนาดที่ว่าเนี่ยให้รอดูว่าไอ้เรื่องการปรับเปลี่ยนเนี่ยที่คนบอกว่าจะให้เปลี่ยนขั้วการเมืองเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนขั้วแต่ว่าใช้วิธีเลยนะภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็กล้าทำแล้วถ้าเกิด3พรรคเนี่ยรวมกันปุ๊บเนี่ยไม่ต้องใช้พรรค
1: เหรอ
0: ใช่คือไม่ต้องใช้พรรคเล็กพรรคน้อยเลยอ่ะเท่าไหร่นะ190
1: อันนั้น70เพื่อไทย70เท่าไหร่นะ
0: 70เท่าไหร่เนี่ยบุญระดมลืมไปหมด
1: จำไม่ได้แล้วแล้วก็
0: 78ป่ะ
1: กล้าทำ36ป่ะ
0: 50
1: แล้วเหรอโหยังไป
0: กล้าทำ
1: เพรา
0: ะ50เท่าไหร่54ป่ะ
1: รอ50เหรอใช่มั้ยยังไปจำตัวเลขเดิม
0: เป็นเท่าไหร่10
1: อย่าคิดช้าบุญระดมเดี๋ยวครูตีเลย
0: 222เพิ่ง222ก็ไม่พออยู่ดีอ่ะไม่รู้ดมจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้จำไม่ค่อยได้เลยไม่ต้องเลยแค่ชื่อคนยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้
1: แต่ว่าคุณอนุทินกับคุณอะไรนะอภิสิทธิ์ช่วงหลังก็มีเน็บๆกันบ้างนะใช่ไหมเห็นมีเน็บๆกันนิดหน่อยบอกว่ากินข้าวกับผมอะอร่อยกินอร่อยกว่าใครอะไรนะไอเรื่องอะไรไอติมกับไอรออะไรนี่ป่ะ
0: คือเรื่องฝีปากเนี่ยนะคืออย่าไปสู้เขาเลย
1: อย่าไปสู้คุณอภิสิทธิ
0: ์ใ
1: ช่ยิ่งกว่าคือถ้าคุณชวนอ่ะเป็นใบมีดโกนอาดน้ำผึ้งใช่ไหม
0: อ
1: ันเนี้ยยิ่งกว่าเรแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนแบบใบมีดเลเซอร์ด้วยนะอาบน้ำผึ้ง
0: นะพรรคเพื่อไทยมี74ถ้างั้นก็อันนี้พรรคเพื่อไทย74ถ้างั้นกล้าทำก็มีเท่าไหร่58ใช่ไหมกล้าทำมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
1: ก็ต้องเอาพักเล็กพักน้อย
0: ได้สิ
1: เท่าไหร
0: ่0572นี่ปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะไม่ได้อ่ะแล้วตอนแรกเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดรวมกัน3พักนี่ก็ได้แล้วไม่ได้ล่ะมีรวมไม่ได้อ่ะค่ะ58เนี่ยใช่เลยเห็นไหม74เนี่ยพอจะ74 58 2อันนี้เป็น10อันนี้เท่าไหร่

0: วะ
1: ฮะพี่อะไรเนี่ยสมองด้านตัวเลขเรายังไม่ค่อยทำงานอยู่ด้วย
0: เป
1: ็
0: น3 3อันนี้เป็น2
1: อะไรเนี่ยคิดอะไรนานแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ก็ใช้เครื่องคิดเลข190กับอะไรนะ
0: 190บวกกับ
1: 74 74ก็เป็น264 264
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: 264
0: ท
1: ุ
0: กคนก็มีคนมีบางคน
1: 31โอ้ยเกินแล้วพี่
0: อืมเนี่ยมีคนเค้าห้ามอยู่บอกว่าอย่าได้บวกเลขกันได้มั้ย
1: 264กับอีก58
0: 190บวก74
1: เออ
0: บวก74เท่ากับ
1: 3
0: เกินแล้ว
1: เออเกินแล้ว
0: อืม
1: อ่ะต้องให้ระดับปรมาจารย์ลุกไปดูพวกแบบพวกเรียนเลขแล้วก็แบบเลขตกเลขอ่ะเออ
0: โอ้ยนี่322นะ300
1: เกินเออพอเห็นมั
0: ้ยเออนี่เห็นมั้ยต้องบวกใหม่เลยบุรุดมเออเนี่ยอย่างมีเดียวเขาบอกว่ามีบางคนเขารำคาญบอกว่ารายการเนี้ยขอความกรุณาได้ไหมอ่ะอย่าบวกเลขเบื่อลำคาญบวกผิดตลอด
1: เฮ้ยอันนี้ต้องยอมรับต้องขอยอมขอน้อมรับในความโง่เรื่องตัวเลขจริงๆนะคือชีวิตเนี่ยจริงๆนะพี่แล้วไม่เราเรียนสายศิลป์ใช่ไหมพี่มันมีผลจริงๆนะพวกสายศิลป์มันก็จะไม่ค่อยคิดเลขมันจะเป็นสมองด้านจินตนาการบรรเจิดความสวยงามความแบบโอ้โหมันจะอีกแบบนึงเออ
0: แต่ก็รอดูเนี่ยเพราะว่าบอกว่าอย่างเพื่อไทยคือตอนนี้เขายังเป็นเด็กดีอยู่นะยังอยู่ในระบบระเบียบคือหลายคนก็มองว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องของคุณทักษิณกับเรื่อง
1: คุณยิ่งลงยิ่งหลายเรื่อง
0: ของคุณยิ่งอย่างเงี้ยที่มันยังมีคดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีปฏิกิริยาแต่ว่ารอดูเลยเนี่ยเพราะก็รู้กันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมขนาดพยานที่พลิกลิ้นน่ะ
1: ก็ตอนนั้นก็เห็นไหม
0: ยังบอกเลยอ่ะว่าเนี่ยมันมาจากเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่เราก็คงจะย้อนกลับไป
1: ในเวลานั้น
0: เพราะเราก็จะเห็นในความเคลื่อนไหวที่แบบพยายาม
1: บี
0: ้บี้กันแบบรุนแรงมากเลย
1: แต่ว่าเพื่อไทยช่วงนี้เขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องถนอมตัวแล้วก็สร้างคะแนนนิยมแบบไปก่อนอ่ะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเลือกตั้งภายในปีนี้หรือไอปีหน้าเนี่ยโหก็ยังไม่กลับอ่ะใช่ไหมยังไม่คะแนน
0: นี่ตอนนี้เห็นไหมสื่อแต่ละสื่อเขาเริ่มมาดูกันแล
1: ้
0: ว
1: ว่า
0: ดวงใครจะได้เป็นนายกเห็นไหมเห็นไหมผมสั้นผมยาวผู้ชายยังไงเห็นไหมเขาเริ่มดูแล้วเนี่ยเริ่มแบบปล่อยกันออกมาในโลกออนไลน์แล้วอะ
1: ไม่แต่เสียดายอาจารย์เชนนะคือจังหวะแกเนี่ยเป็นโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือนะแต่แบบยังไม่ค่อยเต็มที่อะ
0: บุรดมดูอยู
1: ่แล้วดวงแกเป็นไง
0: บอกดวงไม่ถึง
1: หรอ
0: บอกดวงไม่มีดวงเป็นนายก
1: หรือแกไปดูดวงมาแล้ว
0: ที่สุดเขาบอกว่าเป็นสไตล์นักวิชาการค
1: ือ
0: เนี่ยได้คืนเนี้ยสูงสุดแหละ
1: หรออ
0: ันนี้หมอดูนะไม่นี่นั่นนะคือหมอดูเนี่ยเขาดูไว้บอกว่าดวงแกไม่ได้เป็นคืออันนี้คือถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของแกแล้ว
1: อ๋อหรือแกไปดูดวงมารู้ก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ต้องแบบไปดิ้นรนแบบอะไรสู้อะไรมาก
0: นี่คุณลิลลี่เขาขำเลยด้วยฝึกสมองกันแต่เช้าเลยนะคะ
1: ไม่แต่เด็กๆอ่ะ
0: คุณครูคณิตศาสตร์คงใส่หัว
1: พี่แต่เล็กอ่ะคืออาจวิธีการฝึกของเราก็สมองด้านนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมเด็กๆอ่ะใช่ไหมเวลาขึ้นรถเมย์พี่บวกเลขไหมบวกเลขตั๋วรถเมย์ไห
0: ม
1: อ๋อพี่ก็ไม่ค่อยขึ้นรถเมย์เด็กๆพ่อแม่ไปส่งเนี่ยขึ้นรถเมย์ปุ๊บเอาแล้วเป็นโรคจิตนะถ้าไม่บวกก็ไม่ได้พอได้ตั๋วรถเมย์ปุ๊บบวกหน้าบวกหลังบวกแบบย้อนหลังแบบเพื่อฝึกสมองด้านตัวเลขปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกอันนึงกับอีกอันนึงก็คืออะไรป่ะคือเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะไออะไรนะเล่นไพ่ป๊อกอ่ะพี่ใช่ไหมไพ่ป๊อกอ่ะต้องบวกกันยังไงให้ได้อ่ะ678เท่าไหร่ตอบเลย
0: อ่
1: ะชิดไม่ตอบอีก
0: อะไร
1: 678
0: ทำไมเหรอ
1: 21ไงไพ่ป๊อกไงถ้า678มาเนี่ย
0: อ๋อบวกเลขกันน่ะเหรอ
1: เออไม่ต้องคิดเลยพอเห็น678ปุ๊บมันคือคำตอบ21เลย
0: เออ
1: แล้วก็เนี่ยมันมีประโยชน์นะเราไม่ได้เอาไปเล่นการพนันนะสมมติว่าเวลาเล่นเนี้ยป๊อกบวกปุ๊บ
0: นี่ไปไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่มันฝึกเรื่องเลขจริงๆพี่
0: นี่คุณไพศาลก็บอกว่าเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าเป็นไปได้หมดน่ะคือพูดไม่ครบนะคือมันต้องสมประโยชน์ร่วมกันด้วยก็คงจะหมายถึงเรื่องของการถ้าเกิดว่ามันออกมาในแนวว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำ
1: หรือว่าบางทีเนี่ยคุณอนุทินเขาก็จะพูดเหมือนให้ความหวังคือเขาเรียกว่าเลี้ยงพันธมิตรไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อ
0: ไม่อันนั้นสไตล์คุณอนุทินอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวเผื่อ
0: แต่ทั้งนี้มันทุกอย่าง

0: ันที่ขึ้นกับคุณอนุทินไง
1: ใช่เออนั่นแหละหมายเลขเท่าไหร่นะ228ใช่ไหม
0: เออคุณลิลี่บอกว่าให้บวกเลขทะเบียนรถเลยค่ะ
1: อ๋อเวลาขับรถไปแล้วก็บวกคันหน้าบวกคันบวกเลขของคันทะเบียนรถคันหน้า
0: คุณนิตินัยเขาบอกว่านอกจากอ่านเม้นอีฉันผิดแล้วยังบวกเลขได้โอลหม่านมากขอโทษ
1: ไม่ขอโทษด้วย
0: ขอโทษ
1: แล้วคืออะไรวะและแบบไอ้พวกสายศิลป์ก็มาอยู่ด้วยกันนะถ้าอีกคนนึงเป็นสายคณิตวิทย์เนี่ยอาจจะช่วยกันได
0: ้ขอโทษค่ะขอโทษ
1: ไม่แต่เวลาแต่ถ้าเวลาอ่านเลขยังอ่านได้อยู่นะไม่ได้อ่านแบบเอออ่ะกลับมาเรื่องของโผทหารนะฮะเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องโผทหารในส่วนของภาคใต้แต่ว่าในส่วนของโผทหารเนี่ยก็แน่นอนว่าตอนเนี้ยก็อย่างที่เคยคุยกับพี่แดงเรื่องของเตรียมทหารรุ่น26ก็ยกแผงยกเว้นแค่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น24คนเดียวเลยคือที่เหลือเนี่ย26ล้วนๆและที่จ่ออยู่อีก
0: แต่มันก็ไม่มีผลนะกับการแบบ
1: ใช่มันไม่มีผลในแง่ในเพราะว่ามันไม่มีในแง่ของเพราะว่าเรื่องของปฏิวัติรัฐประหารกลางบนกลางการเมืองเนี่ยกองทัพค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่ามันก็จะมีผลในแง่ของอำนาจในกองทัพเช่นการวางตัวบุคคลการวางทายาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงคือมันจะเอามาใช้เป็นผลดีกันอย่างเงี้ยคือเวลาสู้กับเขมรหรือสู้กับโจรใต้หรืออะไรที่มันเป็นความมั่นคงอ่ะเพราะฉะนั้นรุ่นเดียวกันมีอะไรคุยกันสายตรงไม่ต้องแบบบางทีไม่ต้องผ่านขั้นตอนเอกสงเอกสารหรืออะไรเงี้ยมันคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วรุ่น26เนี่ยอย่างพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเสปูด้วงที่ข้ามจากเสทบไปเป็นเลขาสมช.1ตุลาคมเนี่ยก็บอกเลยว่าพี่รุ่นผมเนี่ยเรียกเราพี่เนี่ยตัวเองอะแก่กว่าคือเรียกแบบวปอก็จะเรียกแบบพี่รุ่นผมอะจะต้องทำให้ได้เพราะว่าเราจะเกษียณแล้วเราต้องฝากไว้ในแผ่นดินภาคใต้ผมจะต้องเอาให้ได
0: ้
1: เออคำเมนเนี่ยผมจัดการมาครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออนาคตต้องวางแผนรับภาคใต้ผมต้องเอาให้ได้และผมลงพื้นที่เนี่ยผมก็บอกเจอลูกน้องทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตในยุคที่เราทำงานยังรับผิดชอบอยู่เนี่ยเราต้องฝากไว้ในแผ่นดินว่าในยุคที่เราอยู่แล้วมีอำนาจหน้าที่ทำเนี่ยเราต้องทำให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วพอเราเกษียณเราจะมานั่งเสียใจย้อนหลังว่าเฮ้ยตอนเราทำไมเราไม่ทำแบบนี้ว่าแบบนี้วะเออคิดแกก็คิดแบบนี้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอมาเป็นเลขาสมช.มันคือถ้าปกติแล้วบทบาทเลขาสมช.กับกองทัพอ่ะมันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่พอเป็นเสปูด้วงเป็นทหารด้วยและเป็นร่วมเป็นรุ่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมปลัดกลาโหมผบ.เหล่าทัพด้วยมันก็น่าจะทำให้การทำงานของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเข้มแข็งขึ้น
0: ม
1: าเราก็มองในแง่บวกอันนี้เรามองปัจจัยในแง่บวก
0: แต่อย่าลืมว่าไอ้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มก่อความไม่สงบไงตอนนี้มันมีไอ้พวกที่แบบพวกมีอิทธิพลไอ้พวกค้าของเถื่อนค้าของผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเงินไงม
1: ัน
0: จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยข้าราชการน่ะจะทนกับแรงเหล่านี้ได้ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วก็นักการเมืองด้วยก็ต้องยอมรับว่าก็มีนักการเมืองที
0: ่
1: เป็นแนวร่วมหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ด้วยคือเอาเป็นว่าปัญหาหนักอ่ะพี่
0: ใช่เพราะตอนนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันประดังประเดไปมากกว่าเดิมที่เคยเป็น
1: อ่
0: ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักการเมืองที่เข้าไปเป็นแนวร่วมอ่ะมันเมื่อเป็นแนวร่วมปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะมีแท็กติกอ่ะในแง่ของทางด้านการเมืองอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วพอมีแท็กติกทางการเมืองปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็จะเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะ
1: ใช่นี่เห็นบอกว่าทางกรมนภ.4ส่วนหน้าหรือทำได้ในนามกรมนภ.4ส่วนหน้าเขาจะฟ้องอยู่เลยนะฟ้องเรื่องแบบในคือเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีคือใครกล่าวหา องค์กรรัฐหรืออะไรเงี้ยเขาฟ้องเลยเออเนี่ยเห็นบอกว่าเร
0: ื่อง อย่างนั้นเขาว่าปิดปาก
1: เห็นบอกว่าใช่เขาก็กลัวว่าจะเรื่องปิดปากเขาบอกว่าจากเรื่องยิงฮอเนี่ยตอนนี้เขาจะฟ้องไม่รู้ฟ้องใครบ้างนะแต่มันก็คือในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการติติงกันว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นหน่วยงานรัฐแล้วเราฟ้องเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นการปิดปากหรือเปล่าแต่คืออีกมุมนึงของคนที่เขาจะฟ้องเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการเป็นเหมือนคดีตัวอย่างให้เห็นว่าไม่งั้นเนี่ยแบบคุณ

0: จะพูดอะไร
1: ก็พูดอะไรก็ได้
0: พูดอะไรก็ได้เออรู้สึกน่าจะ
1: เออว่าไปก็เนาะ
0: เนี่ยเขาก็เลยแต่คือ
1: ว่าไปถ้าเกิดฟ้องเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: มันจะช่วยทำให้พวกข่าวที่แบบข่าวเท็จทั้งหลายแหละไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นข่าวได้
0: ใช่เพราะว่าพอฟ้องแล้วพอพูดอะไรก็เป็นคดีหมดเลยแล้วก็ในเกาะต่อไปเนี่ยในโซเชียลมีเดียเขาก็จะจัดการก็คือใช้พรบคอมพิวเตอร์เพราะไม่งั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องห่วงนะคือไม่ว่าคุณจะโพสเป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับภาษาลูมีภาษาอะไรอ่ะเขาก็แปลได้แล้วเขาก็จะดำเนินการ
1: แต่ทีเนี้ยคือคุณก็ต้องมีทีมกฎหมายที่เข้มแข็งด้วยเพราะว่าเจอย้อนกลับแบบโอ้โหข้อกฎหมายเนี่ย
0: นี่แหละเขาก็มีคือในแผนใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบคือเก็บทุกข้ออะไรอะข้อด้อยข้อจุดอ่อน
1: ในวันที่ผ่านมาถ้าเกิดในกรณีขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างนึงนะกับการที่ว่าไปก็ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องอะ
0: เนี่ยแต่ว่าในที่ประชุมอะเขาก็มีการติงเหมือนกันเขาก็แบบกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนมองว่าเอ๊ะแบบเป็นรัฐแล้วไปฟ้องประชาชน
1: เวลาแบบเนี่ยการทำงานของหน่วยราชการเนี่ยก็จะนะกวนนั่นกวนนี่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเลยโอ้แล้วเดี๋ยวเจ้านายจะว่าแล้วเปล่า
0: เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตกลงท้ายที่สุดอะไร
1: เงี้ย
0: ท้ายที
1: ่
0: สุดเชื่อได้ว่าก็คงต้อง
1: ไม่ฟ้อง
0: ขออนุมัติถึงระดับบนเนี่ย
1: นายกเลยเงี้ย
0: อาจจะถึงผบ.ทบ.แล้วก็อาจจะต้องปรึกษาถึงนายกด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันก
1: ็แล้วเดี๋ยวต้องมานั่งถามพวกหน่วยข่าวอะไรทั้งหลายแหละอีกจะส่งผลเลยไหมโอ้ยเนี่ยคือไอ้การทำงานของระบบราชการเนี่ยคิดดูแล้วคุณต้องไปต่อสู้กับพวกกลุ่มก่อความไม่สงบเราจะไปสู้เขาไปยังไงอ่ะ
0: ใช่นี่แหละอ่ะส่วนเรื่องของยกย้ายทหารนะก็คงจะโฟกัสไปที่ในส่วนของกองทัพเรือนะใจนึงนะก็เห็นใจท่านบิ๊กโอพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรถีนะผบ.กองเรือยุทธการซึ่งเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตซึ่งก็ถือว่าทำเต็มที
1: ่อ่
0: ะแล้วก็โดนเรียกว่าทัวลงถล่มเพราะว่าเรื่องของเรือฟริเกตมันก็โดนโจมตีว่าเขาเรียกนะเข้ารอบ6แต่ตก5คือเข้ารอบมา6ประเทศ6บริษัทแต่ถูกปรับตกไป5บริษัทเลยคือคุณสมบัติไม่ตรงนู่นนี่นั่นแล้วก็ผู้ชนะก็คือเหลือประเทศเดียวที่ไม่ตกเพราะนั้นมันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไงก็เลยทำให้มีผลที่ทำให้ตัวพลเอกกรวิทย์ซึ่งเป็นประธานโครงการเนี่ยก็เหมือนกับว่าอันนี้เขาก็มองกันว่าผบ.ทร.คนปัจจุบันพลเอกไพโรจน์ที่ไม่เลือกคนนี้เป็นผบ.ทร.เพราะว่ากลัวจะถูกไปเชื่อมโยงกับเรือฟริเกตเช่นถ้าสมมติเอาพลเอกกรวิทย์มาก็จะบอกนี่ไงเป็นโครงการเรือฟริเกตด้วยกันสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแผนแต่จริงๆอ่ะชื่อของพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลเนี่ยผู้ช่วยผบ.ทร.เนี่ยก็จริงๆก็มีชื่อเต็งมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเกิดการปรึกษาหารือว่าจะเอายังไงอะไรไงเพราะว่าพอพลเอกนเรศขึ้นเนี่ยอายุราชการ2ปีไอ้รุ่นใกล้ๆกันหรือรุ่นเดียวกันเนี่ยตายหมดเลยพร้อมเกษียณพร้อมกันคือทำให้พวกแคนดิเดตที่แบบเป็นคนเก่งๆของกองทัพเรือนะแล้วเกษียณพร้อมกันปี71เนี่ยก็อดหมดสิทธิ์ไปด้วยก็คือตอนนี้มันก็ต้องมองไปรุ่นเตรียมฐานรุ่น28เลยว่าอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาต่อแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าเดี๋ยววันที่18ที่เขาจะมีการแถลงแต่เชื่อได้ว่ามันก็กองทัพเรือเขาก็น่าจะเตรียมพร้อมมาดีแล้วล่ะว่าในการที่จะชี้แจงว่าคือแต่ห่วงที่ผ่านมาโฆษกกองทัพเรือเนี่ยก็โฆษกกองทัพเรือเขาได้เป็นเจ้ากรมนี่เลยนะเจ้ากรมอะไรเทคโนโลยีสารอะไรสื่อสารเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเขาก็ชี้แจงนะว่ามันไม่ล็อกสเปคยืนยันว่าไม่ล็อกสเปคเพราะถ้าล็อกสเปคอ่ะเราจะไปเชิญชวนให้เขามาเข้ามาถึง11บริษัทได้ยังไงตอนแรกมี11บริษัทมีจีนด้วยแต่ว่าเขาใช้ NATO สแตนดาร์ดปุ๊บรัสเซียตกจีนตกค่อยๆตกไปทีละอันจนมาเหลือ6บริษัทพอปุ๊บคุณสมบัติ5บริษัทไม่ได้โดนคือแต่เขาอุทธรณ์เพราะว่าเหมือนกับว่ากองทัพเรือไปชี้ว่าคุณสมบัติเขาไม่ตรงเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะแต่ว่าพลเอกกรวิทย์ก็คงต้องมาตามเคลียร์เรื่องนี้ต่อเพราะว่าเขาขึ้นเป็นรองผบ.ทร.แต่ก็ปีเดียวก็คงเกษียณในตำแหน่งนี้แต่ว่าพลเรือเอกนเรศผบ.ทร.คนใหม่เนี่ยคนนี้เขาทำโครงการเรือดำน้ำมาซึ่งเดี๋ยวเนี่ยไม่เนี่ยเร็วๆนี้เขาก็จะมีการลงนามกับทางจีนเพราะว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ครม.อนุมัติเนี่ยมันต้องทำสัญญากันใหม
1: ่
0: เพราะว่าใช้เวลาอีกพันกว่าวัน
1: อ
0: ่ะกว่าจะทำเสร็จ
1: พันกว่าวันกี่เดือน
0: 3ปีกว่าพี่3ปี เอาอีกแก พี่แม้แค่ถามเป็นหน่วยก็ผิดแล้วเนี่ย

0: ี่ปีสามปีกว่ากับสี่ปีมัน365วันคูณสามได้เท่าไหร่ยายป้าเด้งนี่อยู่หนักกว่าเขาอีกอะเนี่ยนั่นแหละอันนี้ก็แต่ว่าปัญหาที่พลเอกนเรศว่าที่ผบ.ทล.คนใหม่ต้องมาเคลียร์ก็คือเรื่องของเรือหลวงภูมิพลที่แบบอาจเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็รอเปลี่ยนเครื่องยนต์อยู่แต่ว่าระบบฟาลังเนี่ยซึ่งวันก่อนเนี่ยคือทางสหรัฐจัสแม็กเขาแจ้งมาแล้วว่าอะไรไม่มีแล้วนะเพราะว่าตกรุ่นก็เราซื้อมาต้อง 3-4 ปีแล้วอะนั่นแหละตกรุ่นนั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นก็ราคาเพิ่มใครจะจ่ายถ้าอยู่ในประกันน่ะบริษัทต้องจ่ายซึ่งทางฮันวาเนี่ยเขาก็เป็นคนต่อเรือนี้แต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยเขาก็จะเอาดึงของสหรัฐบริษัทสหรัฐมาทำนี่แหละก็เป็นปัญหาที่รออยู่นั่นแหละแต่ว่าในส่วนของอีกอันนึงอ่ะเขาโฟกัสกองทัพบกพี่เด้งกองทัพบกแม้ว่าพลเอกพนาจะยังไม่เกษียณแต่ว่าในโผนี้เนี่ยโอ้ปีหน้าเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าเขาวางเต็มฐานรุ่น26จะมาเป็นผบ.ทบ.ต่ออีกคนนะคือบิ๊กเต้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระโผนี้จากผู้ช่วยขึ้นรองผบ.ทบ.แล้วแต่ใน5เสือที่ทุกคนจ้องเลยก็คือกอล์ฟพลโทสราวุธชัยสิทธิ์จากรองเสทบ.ขึ้นผู้ช่วยผบ.ทบ.เต็มฐานรุ่น28คนนี้เกษียณ73คือขึ้นมาตรงนี้คือแคนดิเดตผบ.ทบ.เลยแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะชิงกับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรุ่น26กับรุ่น28พลเอกณรงค์ฤทธิ์เนี่ยอายุราชการเหลือปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาเอานโยบายอายุราชการ2ปีขึ้นเนี่ย มันก็จะไปที่พลโทสราวุธเลยนะแต่ถ้าเป็นสูตรรอมชอมที่เขาล่ำลือกันในกองทัพก็คือรุ่น26กับรุ่น28เนี่ยเขาดีกันเขาสนิทกันก็อาจจะออกมาในสูตร26กับ28ก็คือรุ่นพลโทสราวุธเนี่ยก็อาจจะออกมาว่าให้พี่เป็นก่อน1ปีก็คือพลโทพลเอกณรงค์ฤทธิ
1: ์เป็นใครทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่แล้วก็นี่เป็นต่ออีก2ปีเพื่อความรอมชอมในกองทัพแล้วก็ปีนั้นก็จะเป็นปีที่เตรียมฐานรุ่น26อ่ะปีหน้าก็จะเป็นที่เป็นเตรียมฐานรุ่น26เนี่ยคือยึดทั้งแผงเพราะว่าผบ.สูงสุดจะเกษียณรุ่น24จะเกษียณแล้วแล้วรุ่น26จะขึ้นมาเป็นผบ.สูงสุดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยครบครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นจะดูเลยปีหน้าเนี่ยเตรียมผ่านรุ่น26จะได้บันทึกประวัติศาสตร์ไหมว่ายึดครบเลยเนี่ยแหละก็อย่างที่เราพูดเสมอนะบอกว่าเมื่อมีอำนาจแล้วก็มีคอนเนคชั่นในการเพื่อนทำงานด้วยกันอ่ะก็ต้องฝากชื่อไว้ในแผ่นดินแก้ปัญหาความมั่นคงให้ประชาชนได้จดจำเตรียมผ่านรุ่น26ในภาพดีว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้บ้านเมืองทำให้การแก้ปัญหาคือแต่อย่างน้อยอ่ะเตรียมฐานรุ่น26อ่ะตอนรบกับเขมรก็ต้องยกให้เครดิตเขานะเพราะว่าทั้งผบ.ทั้งใครแม่ทงแม่ทัพแล้วก็ในพื้นที่ก็ถือว่าเนี่ยอยู่ในเตรียมฐานรุ่น26ด้วยพี่เด้งงานก็เหลือเนี่ยปัญหาภาคใต้กับเขมรในเวอร์ชั่นต่อไปโหแต่เมื่อวานไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เขมรแบบพา AOT ขึ้นไปปราสาทพระวิหารนะคืออะไรว่านานใช้เขาใช้เวลาเป็นปีนะเพราะว่าอะไรป่ะพี่เคลียเอาปงเอาปืนเอา
1: เดี๋ยวรอดูเนี่ยเขาเดินเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงประชุมไหมเนี่ย
0: อันคลอสอุ้ยมีถ่ายทอดสดด้วยนะวันที่15
1: อ้าวเหรอ
0: ถ่ายทอดสดเลยได้ฟังเลยแต่ไม่รู้ว่าของเรามันจะดูทางไหนก็ไม่รู
1: ้
0: นั่นแหละ
1: ปะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าเฮ้ยเสาร์หน้าเล็กไม่อยู่นะเดินทางไปจีนแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจ้ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่านำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนบล็อกพื้นที่เสี่ยงดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหมอเอกชี้ฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังไม่สามารถเกาะกระแสตรวจสอบทุนเทาได้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนอยู่แล้วคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กลับมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาดิสเครดิตทางนี้แคมเปญการเมืองของบางพรรคการเมืองเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถเดินต่อได้ตามเป้าหมายจึงเกิดการเปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองโดยหันมาสร้างศัตรูรายใหม่เพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลแทนเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งถัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมปลุกกระแสสังคมและทำให้ประชาชนถูกชี้นำความรู้สึกไม่ยอมรับฝ่ายรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเข้าสภาชิงชัยทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.หากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านตรวจสอบเหตุแผ่นดินถล่มโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาพบแผ่นดินถล่มขยายตัวจาก2เมตรเป็น100เมตรละรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1เร่งตรวจสอบกรณีแผ่นดินทรุดตัวและเกิดรอยแยกของดินในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังพบว่าสภาพพื้นที่บริเวณโรงเรียนที่เกิดแผ่นดินทรุดตัวอาคารอเนกประสงค์และผนังคอนกรีตกันดินสไลด์ได้เกิดความเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบพบร่องรอยแผ่นดินถล่มหลายแห่งภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วซึ่งมีระดับความสูง 1,116 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจากการสอบถามข้อมูลในพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเริ่มเกิดแผ่นดินถล่มมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี2568และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมขนาดประมาณ2เมตรได้ขยายตัวเป็น100เมตรทั้งนี้ยังพบการถล่มต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนรวมถึงพบรอยแตกและรอยแยกในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพบรอยแตกและรอยร้าวบริเวณอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งภายในโรงเรียนซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนตัวของมวลดินในบริเวณดังกล่าวนางเบญจรัตน์สุวรรณศรีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้เปิดเผยว่าสภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่เกิดเหตุรองรับด้วยหินทรายแป้งและหินดินดานสีน้ำตาลแดงโดยหินมีอัตราการผุพังที่ค่อนข้างสูงส่งผลให้เกิดชั้นตะกอนดินเหนียวหนาปกคลุมอยู่ด้านบนจากข้อมูลแผนที่พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินถล่มตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงมากขณะนี้เร่งจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะส่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันต่อไปรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
1: รำร่วมรำลึก25ปีนาย11ประกาศเดินหน้าต่อสู้ก่อการร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุการณ์นาย11ที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเดินหน้าต่อสู้กับภัยก่อการร้ายต่อไปและต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนทรัมป์ยังกล่าวถึงสงครามอิหร่านโดยยกย่องทหารสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหตุการณ์9/11เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและการบุกโจมตีอัฟกานิสถานและอิรักซึ่งสร้างกระแสต่อต้านจากสาธารณชนจนส่งผลให้ทรัมป์ก้าวขึ้นสู่อำนาจเมื่อ10ปีก่อนจากนโยบายไม่ก่อสงครามในต่างแดนซึ่งปัจจุบันกำลังถูกท้าทายด้วยสงครามอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง3 ทุ่มทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์ แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงคนในข่าวนะคะจะเจอกันค่ะ1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประภัสค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีครับพี่อ้ออ
1: ่ะ
2: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงพี่เดาผิดให้คิดว่าวันนี้บอยจะเอาก็มีมาหน่อยนึง
2: ใช่ไหม
1: เรื่องสิการ
2: เ
1: ร
2: ื่อง
1: พระเพราะว่าเมื่อวานน้องบอยก็ไปตามเกาะติดค่ะคุณฟัง
2: คุยกับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางเลยที่ดิว
1: เพราะตอนแรกพี่ยังว่า
2: ต้องมีสิ
1: แล้ว
2: ไม่มีไม่ได้
1: ไม่ได้เลยอ่ะเพราะบอยไปตาม
2: ติดต่อสิทธิ์เก่าปทุมวันก็ติดต่อไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อเรื่องปัญหาข้อพิพาทใช่ไหมคะ
2: โทรมา2วันนะไม่ปิดเคร
1: ื่อง
2: เพ
1: ราะอาจารย์เชนถึงกับประกาศเลยนะเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเลยนะ
2: ไม่ปิดเครื่องแต่ไม่รับต้องเซ็นเมมเบอร์บอยไว
1: ้ไม่ไว้ถ้าไม่เบมเขาอาจจะรับ
2: อีกเรื่องโทรไม่ได้เลย
1: อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เป็นวันปีใหม่ของ
2: ชาวยิว
1: แล้วเขาก็จัดกันเฉลิมฉลองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาคือว่าไอ้จัดจะไม่ว่าเวลามีจัดเลี้ยงปีใหม่เนาะตรุษจีนเราก็มีงานคริสต์มาสก็ม
2: ีเราเวลข้ามอยู่แล้วแหละ
1: แต่ว่า
2: ไม่ได้เป็นปัญหา
1: พอเป็นของยิวเนี่ยเขาไม่เอาคนอื่นนะไม่ให้คนอื่นเข้าอ่ะมันก็เลยหลายคนก็เลยเอ๊ะทำไมล่ะอะไรเงี้ยกลายเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีปัญหาโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างป่าตองก็มีเรื่องของความไม่พออกพอใจขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของพี่น้องชาวยิวคือเราไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยมันต้องทำให้ถูกกฎหมายอันนี้คำพูดของรัฐมนตรีนะเพราะว่ามันมีเคสเรื่องของสุสานที่บางคล้าที
2: ่
1: ฉะเชิงเทราแล้วก็คือบอยนึกถึงว่าถ้าเราซื้อที่ซื้อบ้านต่อสายได้เลยนะคะต่อสายรัฐมนตรีได้เลยนะคะยังไม่รับสายหรอ
2: ถ้าเราซื้อที่ซื้อบ้าน
1: แล้วมีคนมีคนมาซื้อที่ข้างๆเราแล้วเอาศพมาเป็นสุสานนี่เราก็
2: ป่าช้าภาษาไทยเรียกว่าป่าช้าง่ายๆ
1: โอ้
2: ไม่มันจะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเราก็ดูฮวงจุ้ยมาดีแล้วเราซื้อตรงนี้เพราะว่ามันเหมาะสมที่จะมาลงหลักปักฐานแต่วันดีคืนดีฮวงจุ้ยที่เราดูไว้ที่บ้านเราก็เหมือนเดิมนะแต่ข้างๆบ้านเราไม่เหมือนเดิม
1: ข้างบ้านเหมือนฮวงจุ้ยเปลี่ยน
2: แล้วเราจะต้องทำอย่างไรแล้วจู่ๆเราต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหรอ
1: นั่นแหละแล้วก็มันก็มีเคสนี้เกิดขึ้นไงว่ามีการนำร่างมาฝังนะคะก็เดี๋ยวนะรัฐมนตรียังไม่รับสาย
2: อยากติดต่อท่านพลตรีสุวรรณชวีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ช่วยว่าการ
2: รัฐมนตรีประจักษ
1: ์ไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนเดียวกันนายกค่ะพลเอกคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ก็ไปพลเอกแหมไปนู่นเลย
2: คงงานประจักษ์อันนี้ก็เป็นรัฐมนตรี
1: เมื่อวานคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆนัด
2: พี่อ้อเราโทรไหม
1: โทรอยู
2: ่รอระหว่างรอสาย
1: โทรไลน์ด้วย
2: แต่ท่านพลตรีนี่ข้อมูลเยอะด้วยสิอย่าช้าท่านเพราะว่าโอ้โหแต่หมัดของท่านนี่หนัก
1: เมื่อวานเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
2: ค
1: ือจริงๆจะไปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วก็ปรากฏว่าติดประชุมสภาลากยาวไงงบนี่งบผ่านเรียบร้อยแล้วนั่งก็70ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งก็ตอนนี้เรียบร้อยไม่รับสายเดี๋ยวพี่ลองโทรนะน้องบอยคุยไปเรื่อย
2: พี่อ้อดิวท่านรัฐมนตรีไปก่อนเดี๋ยวผมจะเกิดเรื่องของแถลงข่าวเมื่อวานไม่ฟัง

0: แล้วกันที่จะคุยกับท่านรัฐศักดิ์ชวนาสายผู้ช่วยจะเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรู้วางรายการสดส่งนี้ก็เมื่อวานนี้ที่สอบสวนกลางโดยกองปราบก็นำแถลงโดยท่านก็มีทางผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีผู้แทนจากปปง.มาร่วมกันในการแถลงข่าวคุณผู้ฟังครับเมื่อวานบอยรายงานสดโอ้บรรยากาศก็
1: โหเมื่อวานบอยรายงานละเอียดเลยอะเบรกเที่ยงอะยาวเลย
0: ยิบลงในรายละเอียดเพราะว่าก็ให้เห็นกันไปจะได้ไม่เกิดคำถามว่าอ่ะแล้วตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นไปตรงนี้นี่ยังไม่รวมประเด็นสังคมนะพี่อ้อประเด็นแวดล้อมต่างๆเรื่องวัตถุมงคลเรื่องประวัติเพราะเมื่อวานเนี่ยขออภัยเวทีแถลงข่าวถามเรื่องไทม์ไลน์ผมถามเรื่องไทม์ไลน์ระหว่างตัวคุณเอกับตัวอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยขอไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ที่เขารู้จักกันมาอดีตจนปัจจุบันจนถึงจุดจบวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรตำรวจไม่ตอบแต่หารู้ไหมไปตอบในเวทีอีกรายการทีวีก็งงเนาะนักข่าวแถลงเมื่อวานแต่ไม่มีใครตอบเรื่องนี้บอกว่าจะตอบเฉพาะคดีเรื่องความสัมพันธ์ไม่ตอบเอ้าแต่บางทีสังคมก็อยากรู้ไงเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งเนี่ยคือบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยอำพรางในชื่อของลูกสาวถ้าใครไม่เห็นโซเชียลไม่รู้หรอกลูกสาวเนี่ยลูกสาวใครลูกสาวฝ่ายหญิงรู้กันอยู่แต่ว่าเกิดกับใครในโซเชียลเนี่ยเขาอธิบายแล้วมีเพื่อนของตัวฝ่ายหญิงมาอธิบายแล้วว่าเป็นลูกใครอย่างไรแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นในตรงนั้นไงเราก็ถามในปกติเพราะว่ามันมีเนื้อหาแถลงก็ไม่มีใครอธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าเป็นลูกจากใครแต่สุดท้ายก็คืออ่ะผมตอบให้ที่รู้อยู่ในใจคือสามีเก่าเขาใช่เพราะทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยอำพรางในชื่อของลูกสาวกับสามีเก่าซึ่งถ้าเราไม่รู้หรือใครไม่รู้ข้อมูลปมนี้มาก่อนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะหรือทั้งสองเคยมีสัมพันธ์ใดๆกันในอดีตไหมจน อยู่กินกันแล้วมีลูกด้วยกันแต่สุดท้ายฝ่ายชายมาบวชแล้วก็เหมือนกับห่างกันไปแล้วค่อยกลับมาเจอกันในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามั้ยมันคิดได้ไงถ้าใครไม่รู้ว่าเขาเคยมีสามีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอธิบายเมื่อวานหลายประเด็นเรื่องคดีไม่เป็นปัญหาอธิบายชัดเจนลงรายละเอียดเยอะมากแต่เรื่องของประเด็นแวดล้อมประเด็นสังคมประเด็นข้างเคียงแม้จะเรื่องเหรียญเหนือดวงเมื่อวานก็ถามว่าสังคมจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วจะทำยังไงกับเหรียญที่มีอยู่เพราะบูชามาเขาแองนะก็ไม่มีใครตอบ
1: ไม่มีใครตอบพี่เห็นแล้วแล้วตอนจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้หรอมันมีข่าวรับซื้อคืนอยู่นะ
0: เขาก็จริงอยู่แต่อั้นไหมปกติหัวยังอั้นนะพี่อ้อสมมติมีงบให้สัก1ล้านรับซื้อในงบ1ล้านอย่างเงี้ยถ้าคนมาแห่ขายอ
1: ่
0: ะก็บอกไหมมันเกินงบก็ไม่เอาแล้วเหรอหรือจะเอาทั้งหมดตำรวจยังชิงขายก่อนเลยไหมเอาไปปล่อยก่อนเลยทำราคาได้ก่อนเลยใช่ไหมก่อนจะไปข่าวเดี๋ยวตอนนี้จะคุยเหมือนกันกับตำรวจนายนี้นะฮะ
1: แล้วลำตีพลพีกำลังจะขึ้นเวทีนี่พี่กำลังลุ้นอยู่เอาได้เลยใช่ไหมคะเอาขอสั้นๆเลยเพราะว่าท่านทำงานอยากให้ท่านพูดเองไงเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจตกลงล่าสุดเนี่ยยังไงคะเรื่องของสุสานยิวที่บางคล้าค่ะ
2: ก็สุสานยิวตอนนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยมีทั้งหมด4ร่างนะครับซึ่งร่างแรกเนี่ยมาในช่วงที่สุสานเองเนี่ยมีใบอนุญาตส่วนอีก3ท่านเนี่ยที่เข้ามาฝังที่นี่เนี่ยอยู่มาเข้ามาในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกเอกสารแล้วว่าต้องให้ย้ายออกภายใน7วันนะครับแล้วก็โดยในส่วนของสถานที่เองไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการผิดข้อบังคับหรือผิดระเบียบเราก็ไม่สามารถที่จะออกเอกสารเพื่อที่จะให้เขาดำเนินการในการที่เป็นสุสานได้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าสั่งขยายผลที่มาถึงเจริญกรุงด้วยตรงนี้มีข้อมูลยังไงคะ
2: ตรงเจริญกรุงเนี่ยเป็นสุสานที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าทางชาวอิสราเอลเนี่ยเข้าไปเช่าพื้นที่ประมาณ100กว่าตารางวาเพื่อที่จะเอาคนสัญชาติยิวเนี่ยไปฝังที่นั่นนะครับโดยตัวเลขที่เรามีตอนนี้เนี่ยเขาเช่าถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็มีชาวยิวที่ฝังอยู่ที่นั่นประมาณสัก49ร่างครับณตอนนี้ครับ
1: ค่ะแต่ปัญหาคือหลายคนก็สงสัยว่ามีที่มาที่ไปไหมเพราะอย่างที่ที่บางคล้าเนี่ยค่ะมันก็มีไม่มีที่มาที่ไปเขาเลยกลัวว่าตรงนั้นจะกลายเป็นที่แบบเกิดมีการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องมาไปฝัง
2: ก็เดี๋ยวคือตอนเนื่องจากพื้นที่ตรงเจริญกรุงนี้ถูกกฎหมายเราเลยยังไม่ได้เช็คของจำนวนทั้ง49ร่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเราเช็คแล้วนะครับก็พบว่าเป็นผู้ต่างชาติเป็นคนต่างชาติทั้งหมดนะครับเป็นชาวอิสราเอล2ท่านเป็นฝรั่งเศส1ท่านแล้วก็เป็นอังกฤษ1ท่านแต่เชื่อว่าอีก2ท่านที่ไม่ใช่คนอิสราเอลเนี่ยน่าจะมี

0: น่าจะเป็นคนยิวครับ
1: ค่ะล่ำดีสั่งให้ตรวจสอบทั่วประเทศด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมให้ตรวจสอบทั่วประเทศเลยว่าสุสานสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศเนี่ยมีเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ให้แยกเป็นรายศาสนานะครับแล้ว

0: พราะอะไรอะคะ
1: ผมคิดว่าโดยสภาวะทางความเคลื่อนไหวของพี่น้องคนไทยแล้วก็ข้อกังวลต่างๆด้วยนะครับก็คนเขาก็เลยไปน้อยครับ
0: ค่ะแต่ศาสนสถานของเขาทั้งหลายเนี่ยค่ะคือเป็นยังเป็นที่ปิดอยู่เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะยังไงคะ
1: ก็เดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้นะครับน่าจะอีกไม่อาทิตย์หน้าผมนี่ติดจากที่ถัดไปเนี่ยผมก็จะลงไปเยี่ยมหน่อยเขาก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าทำไมถ้าเป็นพื้นที่ปิดทางที่ศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นของศาสนาอะไรเนี่ยเขาก็เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปเที่ยวโบสถ์ไปเที่ยวมัสยิด
0: ถ่ายรูปสวย
1: ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็เข้าไปเอาความรู้ไปดูประสบการณ์ไปดูวิธีการก่อสร้างการตกแต่งและประวัติศาสตร์ต่างๆก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าทำไมที่นี่ถึงไม่ให้คนไทยเข้านะครับ
0: ก็ที่ก็เคยน้ำดีเคยโดนไล่มาแล้วนะก็ไม่กลัวแซว
1: ยิงอะไรยิงไปครับ
2: เริ่มต้นเลยนะดี
0: แล้วจะไปที่ไหนจะบอกเขาล่วงหน้าไหมคะบอกเขาก็เคลียร์ดีแล้วดี
1: ต้องเป็นเซอร์ไพรส
0: ์ต้องเป็นเซอร์ไพรส์นะถ้ายังไงเดี๋ยวพี่เข้าใจเดี๋ยวมีงานไงเกรงใจวันนี้ไปเปิดงานอะไรคะ
1: วันนี้มีหน่วยแพทย์อาสาครับของโรงเรียนเซนคาเบียนครับ
0: มา
1: ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: อ๋อไปพระนครศรีอยุธยาอ๋องั้นไม่กวนแต่ว่าเดี๋ยวไว้นัดกันใหม่เนาะได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ไม่ทีนะครับขอไป
2: ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามเรื่องนี้คืออันนี้ต้องให้เครดิตจริงๆนะคะว่าชัดเจนพอดีก็เมื่อวานอะถามแล้วบอยแล้วก็ทีมงานท่านคอนเฟิร์มแต่ตังหิดตรงทีมงานบอกว่าเหมือนจะมีงานนะพี่ก็เลยบอกว่าเอ๊แต่ท่านก็เลยคอนเฟิร์มอีกทีนึงท่านก็ครับอะแต่คิดว่าจังหวะเพราะว่าท่านคิดว่าได้แล้วก็เสร็จแล้วค่อยเปิ
2: ด
0: ปรากฏว่าไปไวเคไม่ทัน
2: ไม่งั้นก็บันทึกเสียงท่านได้จะได้คุยรายละเอียดมากกว่านี
0: ้ใช่ที่อยากคุยแต่ว่าพอสดมันก็ดีแต่ว่าจริงๆมันก็คุยอัดเทปไปแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางช่อง9เป็นคนเปิดประเด็นนะน้องจี๊ดเนี่ย
2: น้องจี๊ดเพลินพิษ
0: เน
2: ี่
0: ยเป็นคนไปเปิดประเด็นเพราะว่าไปเจอข้อมูล
2: แล้วเ
0: จอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ได้เริ่มจากสุสานเริ่มจากเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องทำน้องไปเจอข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมที่นี่เนี่ยแปลกๆไม่ยอมให้เข้าน้องก็เลยน้องจิตเพลินพิษเนี่ยซึ่งอยู่ศูนย์ที่ภูเก็ตของช่อง9เนี่ยก็ไปตามเรื่องนี้แล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยใช้สิทธิ์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนไทยคือเขาได้รับสัญชาติน้องก็เลยช่วยเช็คพี่ช่วยเช็คหน่อยว่าเขาได้ตอนไหนอะไรเงี้ยก็ได้ตั้งแต่ปี60แล้วไม่ใช่คนเดียวแล้วคนนี้เนี่ยก็ไปเป็นนักธุรกิจมีทำธุรกิจนู่นนี่นั่นแต่เราสงสัยว่าเอ๊ะเราได้สัญชาติมาได้ยังไงแล้วก็ใช้สิทธิ์เต็มที่อ่ะอย่างเมื่อกี้อย่างสาวลำตีเพราะว่าพอหลังจากนั้นลำตีไปเขาไล
2: ่
0: ลำตีไปตรวจพื้นที่จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปตรวจที่
2: น
0: ี
2: ่ก็เพิ่มหนักเลยจากที
0: ่ไม่ได้ตั้งใจจะไปตรวจเรื่องนี้
2: ไปเจอปัญหานี้มาก่อน
0: ใช่แล้วก็น้องจี๊ดก็เลยไปสืบปรากฏว่าลำตีก็รับลูกเพราะว่าสืบไปสืบมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เล่าให้เราฟังไงน้องบอยว่าสุดท้ายเนี่ยสืบไปสืบมาปรากฏว่าโยงคือชาวยิวเหล่านี้เนี่ยชาวอิสราเอลเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็สืบต่ออีกปรากฏว่ามีคนไทยร่วมเป็นนักร่วมลงทุนด้วยทำธุรกิจมีเจ้าบริษัทเป็นกรรมการบริษัทแต่คนไทยที่ไปดูห้องเช่าที่บอก
2: สภาพไม่ได้
0: สภาพไม่ได
2: ้
0: เป็นนอมินี
2: ค
0: ่ะก็เลยเนี่ยตามต่อเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไว้มีเวลาจะให้ท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าละเอียดยิบเพราะว่าทำงานด้วยตัวเองอันนี้ให้เครดิตจริงๆนะบอยยังไปตั้งมาลำตีไม่ได้นะนายกยังอยู่ท่านลำตีมหาไทยก็ทำงานอยู่เหมือนกันทำหลายอย่าง
2: เรียกผ
0: ิ
2: ด
0: เดี๋ยววันนี้มีประชุมพักก็น่าจะมีประชุมไปประชุมด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดท่านอนุทิน
2: เมื่อวานท่านนายกมอบหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดใช่ไหม
0: ค่ะท่านก็มูนิดหน่อยคือจริงๆแอบมูเปล่าไม่รู้ไหมเพราะว่าไปนอร์เวย์เพิ่งกลับมาเป็นผู้แทนพระองค์ไปงานพระศพของกษัตริย์นอร์เวย์แล้วก็กลับมาเดี๋ยววันนี้ก็พอกลับมาก็ทำงานเลยก็ไปแถลงที่ปปง.เรื่องไอ้ทุจริต
2: โกงสอบ
0: แล้วก็มีก็ทำบุญเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่วันพรุ่งนี้เนี่ยวันเกิดจริง13โอ้โหใส่ยิ้มแล้วนะ
2: 60
0: โอ้ยังน่าใส่กิ๊กเลยอิจฉาเลยอ่ะ
2: 60
0: อ่าวบอยงวดนี้เหรอเธอไม่ถูกอย่ามาว่ากันนะ
2: ไม่
0: ถูก

0: ยอะไ
1: ป
0: หร
1: อก
0: ็ครับ
1: นั่นแหละก็เที่ยวที่แล้วก็เลยท่านนายกก็เลยวันนี้เขามีประชุมพักกันแล้วเขาก็บรรดาสสคงจะเบิร์ดดงเบิร์ดเดย์กันค่ำนี้แหละก็เดี๋ยวจะติดตามดูได้ช่อง
0: เ
1: ราม
0: ีจังหวะไหม
1: โอ้ไม่ยังไม่ถึงวันจริง
0: เพราะว่าผมเห็นท่านแจกเขาเรียกว่าขนมอะ
1: ยัง
0: คอนคาราเมล
1: ใช่คอนคาราเมล
0: สอดไส้เม็ดมะม่วงหิมพานต
1: ์ใช่ๆ
0: น่ารักเลยครับเป็นสีดำแล้วก็เหมือนกับภรรยาท่านทำมาให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ๆโอ้น่ารักผมว่าน่าจะอร่อยนะดูแล้วก็มีรูปท่านอนุทินด้วยนะ
1: ค่ะเป็นแบบกล่องเป็นรูปหน้าหน้าท่านอะไรเงี้ย
0: ดูแบบว่า
1: เนี่ยคุณจ๋าแหละคุณจ๋าจะเป็นแบบว่าไม่ได้ถามเน
0: า
1: ะที่มาที่ไป
0: นั่นแหละผมว่าดูแล้ว
1: คุณจ๋าจะม
0: ุ้
1: งมิ้งง
0: ุ้
1: งน่ารักแล้วก็กาแฟก็อร่อยนะ
0: ใช่ไหม
1: กาแฟอร่อย
0: เมื่อวานไม่ได้เข้าถ้าใครไม่พอเนี่ยท่านมอบพระ
1: กาแฟก็อร่อยกาแฟที่ร้าน
0: มอบคอนนี่แหละ
1: แต่ราคาก็แอบแรงนิดนึงแต่อร่อยจ้ะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงเค้กเคิร์กอร่อยจริงจริ
0: งช็อกมิ้นช็อก
1: มิ้นตรงนี้ตั้งแต่ทานกาแฟมาในร้านบรรดาพักการเมืองทั้งหลายอ่ะร้านนี้ดีสุดอันนี้จริง
0: แต่ต้องอยู่ที่ร้าน
1: เค้กไม่อยู่นี่อยู่ที่ที่พักด้วยเขามีสาขาที่พักคุณจ๋ามาชงเองเวลาประชุมพักอะไรเงี้ยเราก็ไปอุดหนุนอยู่เพราะเค้กก็อร่อยเค้กก็อร่อย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ๆอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงแต่ว่าเราไม่พูด
0: เรื่องเค้กวันนี้จะเจอร่วงหมอหัวใจผมเบรกหน้านี่กินไม่ได้แล้วนะ
1: หรอไม่แต่ว่าออกกำลังกายแอลออกกำลังกายก็ไม่ได้หรอ
0: พอช่วยได้อย
1: ู่พอช่วยได้อยู่ใช่ไหม
0: แต่
1: ออกแล้วกินออกแล้วกินแล้วนอนเนี่ยถ้าจะลำบากนะคะนี่เราไปเรื่องเค้กได้ไงเดี๋ยวบอยจากเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยยังตามต่อแล้วช่องก้าวก็เกาะติดอยู่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ทำทุกด้านเพราะในส่วนของทีมงานเนี่ยก็ที่กรุงเทพก็ตามอยู่
0: ขยายผลทุกจุดที
1: ่ใช่เพราะยังคิดว่าที่สุสานเจริญกรุงเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันเนาะว่าเป็นสุสานที่ถูกต้องก็ทราบอยู่แต่ว่านี่เขาไปเช่าที่ไงแต่เคสของไอ้ที่บางคล้าเนี่ยมันน่าตกใจไงเพราะว่า
0: ศพไปฝังโดยที่
1: ไม่ได้ขออนุญาตอ่ะไม่ได้อนุญาตมันทำให้ทุกคนอ่ะกลัวไงบ่อยว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้หรอกคนของเขาเองด้วยกันหรือคนไหนก็ตามแล้วเอาไปฝังแบบนี้แล้วมันหาไม่เจออ่ะไม่มีที่มาที่ไปเพราะของพุทธเองเนี่ยไปเผาเนี่ยก็ต้องมีใบมรณบัตรแล้วต้องรู้ที่มาที่ไปต้องมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆจะมาเอา
0: แล้วแผ่นดินประเทศไทยตรงไหนจะขอไปสุสานก็ได้หรอพี่อ้อ
1: มันต้องมีขออนุญาตไงบอย
0: ใช่แต่ว่าตรงไหนก็ได
1: ้มันต้องมีหลักเกณฑ์ไหมเมื่อกี้ไม่ทันได้ถามไงพี่ก็ไม่รู้
0: มีผังเมืองว่าไม่เอาเนี่ยควรจะเป็นสุสาน
1: ใช่ไม่เอานะอยู่ๆจะมาขอไม่แต่การอนุญาตเขาต้องพิจารณาไหมในชุมชนคงไม่ได้แหละ
0: ก็นั่นไงเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้หลักเกณฑ์เลยนะการจะขอตั้งสุสานเนี่ยมันจะสัญชาติใดจะคนไทยคนมันมีหลักเกณฑ์ไหม
1: ถ้า
0: ว
1: ั
0: ดมีสุสานข้างวัดไม่แปลกนั่นคือวัดแหละหน้าที่ของวัด
1: คือคุณก็รับสภาพว่าคุณไปอยู่ข้างวัด
0: เออแต่ของเนี่ยต่างชาติอย่างเงี้ย
1: แต่บางที
0: การขออนุญาตตั้งสุสาน
1: เพราะวัดเนี่ยไม่ได้ตั้งง่ายๆเหมือนกันนะอย่างวัดเองอ่ะ
0: สำนักสงฆ์ทุกวันน
1: ี้สำนักสงฆ์ทุกวันนี
0: ้ใ
1: ช่จะมาเอาเผาร่างมาอะไรมันไม่ได้นะทุกอย่างมันก็ต้องทำให้ถูกต้องนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะอีกเรื่องนึงค่ะยังไม่จบนะบอยเรื่องของสถานการณ์ใต้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดนใต
0: ้
1: ท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์
0: ครับ
1: พวงเกตแก้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นท่านรองนายกด้วยนะคะเมื่อวานนี้คือแบ่งร่างกันเยอะแยะคือท่านนายกก็ไปปปง.ท่านเมื่อวานนักข่าวก็แบ่งร่างกันแบบว่าก็ประชุมเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเลขาสมช.แล้วด้วยเน
0: า
1: ะสิ้นเดือนนี้ก็เปลี่ยนเอาตอนนี้ก็เป็นทหารมาเป็นเลขาสมช.จะแก้กันยังไงจะคุยยังไงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปมาเลมาแล้วไปคุยเพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งอันนี้แค่ส่วนเดียวนะ
0: ค
1: ือทำผิดแล้วอะหนีข้ามไปฝั่งเขาแล้วเราก็ตามไม่ได้
0: พูดมานานแล้วเรื่องนี้
1: พูดกันมานานแล้วแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปคุยกับทางมาเลเซียมาแล้วแล้วก็ได้รับคำยืนยันเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ท่านอยู่อินเดียเดี๋ยวอาจจะต้องโทรไลน์เพราะว่าเมื่อกี้โทรไปหาท่านแล้วท่านบอกว่าพอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่านะคือเราก็อยากได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ประชุมแล้ว
0: จริง
1: จริงอ่ะ
0: อินเดียยังสามารถกับเขาใส่ให้ได
1: ้แล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยว15เนาะอันคอสเรื่องเขมรอีกแต่ว่าท่านบอกว่าเรื่องเขมรเนี่ยอาจจะเกินให้นิดหน่อยแต่ยังไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นเวทีแล้วต้องคุย
0: ต้องมีท่าทีต้องมีสงวนท่าทีเอาไว้
1: สงวนท่าทีไว้นิดนึงเดี๋ยวเขาจับได้อ่ะพักกันคู่นึงค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการ

0: ปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สิบนาฬิกากับอีก31นาทีค่ะเดี๋ยวจะได้คุยกันกับท่านเสียศักดิ์พงศ์กิจแก้วนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังต่อผ่านไลน์ค่ะสดกันตรงนี้ค่ะผู้ฟังเพราะว่าท่านตีอยู่ที่อินเดียนะคะไปประชุมบริกอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านตีมาแล้วค่ะท่านตีคะสวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ค่ะรัฐมนตรีคะอันนี้ขอสดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องคุยขออนุญาตคุยผ่านไลน์ค่ะรัฐมนตรีคะเมื่อวานนี้ท่านรองเนี่ยก็ประชุมเรื่องของสถานการณ์ใต้นะคะเรื่องประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เนี่ยค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะเพราะว่าพอออกมานักข่าววิ่งกรูกันไปที่ท่านนายกก่อนเลยไม่ได้ทราบเรื่องทราบราวอะค่ะให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปัญหาใต้ก็ยังคงอยู่อะค่ะ
4: ครับก็เมื่อวานเป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับเพื่อพัฒนาจังหวัดภาคใต้นะครับจริงๆก็คณะกรรมการนี้ไม่ได้ประชุมกันมา2ปีนะครับหน้าที่หลักของคณะกรรมการนี้ก็คือกำกับดูแลให้นโยบายกับสปท.นะครับสปท.หน้าที่หลักก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับวันเราก็คุยกันสำคัญที่สุดก็คือว่าการทำงานเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่การนำเสนอโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือมันต้องมีการบูรณาการโครงการต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็คุยกันและที่สำคัญคือเราคงต้องฟังเสียงของภาคประชาชนในพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยที่เรียนไปคือการทำงานแบบบูรณาการพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยมันต้องมองการพัฒนาแบบเชื่อมโยงกันนะครับก็เมื่อวานก็เราพูดถึงบทบาทของสภาพัฒน์ที่จะมาดูการพัฒนาโครงการต่างๆแผนต่างๆเนี่ยให้มันเป็นแผนที่บูรณาการจริงๆนะครับ
3: คร
4: ับแล้วก็คุยกันในประเด็นตรงนี้นะครับ
3: ค่ะได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์หรือก็แนวทางด้วยไหมคะท่านรองคะว่าเอ๊ะมันเราก็พยายามจะทำอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุมันก็ยังมีไม่หยุดอะค่ะ
4: ครับที่จริงหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยเราดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ตอนเริ่มต้นการประชุมผมก็ได้พูดถึงการที่ผมไป
3: ที่มาเลเซีย
4: ที่มาเลเซียด้วยครับแล้วก็ก่อนนั้นก็ไปที่ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วงการประชุมครม.สัญจรผมก็ได้เป็นประธานเวิร์กช็อปเรื่องประเด็นความเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงนะครับแล้วตอนนี้เราก็เป็นห่วงนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาใช่ไหมครับที่เกิดเหตุการณ
3: ์
4: คืนวันที่22ร้อยเหตุการณ์เนี้ยนะครับเราก็คงจะต้องมาดูกันว่าเราจะทำดีขึ้นกว่านี้ได้เราจะทำการทำงานให้มันเข้มข้นกว่านี้ได้ยังไงนะครับแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้ก็ที่ท่านนายกสั่งก็คือเราต้องเน้นความปลอดภัยก่อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจของคนในพื้นที่ภาคเอกชนนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เราคงต้องดูในเรื่องของการข่าวของเรา
3: อ๋อเห็นท่านพูดอยู่เมื่อวานนี้เนี่ย
4: ถามเรื่อง
3: ค่ะ

0: ราก็ต้องข่าวของเราคือมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ทำเรื่องข่าวกรองนะครับก็เราคงต้องบูรณาการด้วยนะครับเพราะมันต้องข่าวกรองต้องแม่นยำแล้วก็ต้องทันต่อเหตุการณ์นะครับเพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็อีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับอันนี้ก็สำคัญตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่หลักที่ผมไปคุยกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็คุยกับเลขาธิการสภาความมั่นคงของเขาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: คือในส่วนของมาเลเซียเนี่ยมันจะมีความร่วมมือทั้งหนึ่งความมั่นคงชายแดนนะครับสองการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสามก็คือกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะครับซึ่งตรงนี้บทบาทของมาเลเซียก็มีความสำคัญนะครับเรื่องความมั่นคงพื้นที่ชายแดนเราก็พูดถึงโครงการที่เราจะสร้างรั้วนะครับ
1: รั้ว
0: เองเขาก็มีรั้วเขาเองก็คือรั้วนี่ไม่ใช่เพื่อสกัดการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนการค้านะครับรั้วเนี่ยมุ่งในเรื่องของการที่เราจะป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหลายนะครับอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องยาเสพติดสินการค้าเถื่อนสินค้าเถื่อนนะครับก็เราจะประสานแทนที่เราจะเขาเองก็มีโครงการที่จะสร้างรั้วด้วยนะครับแทนที่จะสร้างทำอะไรซ้ำซ้อนกันแล้วก็จะประสานกันนะครับว่าจะสร้างที่ไหนบ้างเขาจะสร้างตรงนี้เราจะสร้างตรงนั้นนะครับจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับก็คุยกันตรงนี้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเมื่อกี้พูดเรื่องข่าวกรองเขาก็มีข่าวกรองของเขา
1: คร
0: ับก็อยากให้เขาแชร์กับเรานะครับมีสูงไหนเคลื่อนไหวยังไงอะไรต่างเนี้ยนะครับเขาได้ข่าวอะไรมาบ้างก็ควรจะมาแชร์กับทางฝ่ายไทยนะครับ
1: ค่ะเรื่องของข่าวกรองเนี่ยค่ะท่านที่บอกว่าจะแชร์กันเนี่ยเราจะผลักดันให้มันเป็นรูปธรรมยังไงครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เคยที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาก็บอกว่าคุยแต่ปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นคือเวลามีเหตุเนี่ยก็คือเราไม่ทราบหรอหรืออะไรหลายคนก็จะมาแบบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้หรอมันเกิดตั้งหลายจุดทำไมมันเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านรองคะ
0: ก็คิดว่าจริงๆก็ส่วนสำคัญก็คือฝ่ายไทยเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับปรุง
1: ของเราด้วย
0: การข่าวกรองของเราครับแต่แน่นอนเราก็ต้องร่วมมือกับมาเลเซียมันมีคือมีคณะทำงานระหว่างไทยมาเลเซียเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับระหว่างสมช.ของสภาความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเราก็คุยกันมาต่อไปเนี้ยเวทีเนี้ยมันต้องทำงานใกล้ชิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของมาเลเซียเขารับที่จะเหมือนกับถ้ามีข้อมูลเขาจะส่งให้เราด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขารับเพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์นะครับความมั่นคงชายแดนร่วมกันนะครับเขาอยากจะพัฒนาพื้นที่ชายแดนของเขานะครับยกระดับความเป็นอยู่ซึ่งมันก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับเรามีคณะทำงานคณะกรรมการเนี่ยที่ทำเน้นในเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะครับเพราะคือมันเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายมาเลเซียนะครับที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่นะครับ
1: ค่ะเรื่องของสองสัญชาตินะคะท่านน้ำตีเพราะว่ามันก็มีปัญหามานานว่าเวลามันมีเกิดเหตุอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะว่าพอทำผิดก็เขามีสองสัญชาติเขาก็กลับไปฝั่งโน้นเนี่ยค่ะตรงนี้เราจะร่วมมือยังไงให้ปัญหานี้มันหมดไปคะ
0: ก็ได้หยิบยกประเด็นนี้นะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ประสงค์นะครับไม่ต้องการให้มีการใช้พื้นที่ของเขานะครับในทางใดๆเนี่ยที่จะกระทบต่อความมั่นคงของไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเราก็มีการคุยกันเรื่องบุคคลสองชาติมานานแล้วครับแล้วก็เรื่องของบุคคลที่มีหมายจับของเรานะครับเราก็ขอให้เขาร่วมมือกันมากขึ้นนะครับแต่เขาก็บอกเขาร่วมมืออยู่แล้วแต่เขาอยากจะให้ก็คือเขาเห็นว่า

0: าเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับมากกว่านะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับยังไงเรื่องของบุคคลสองสัญชาติเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของบุคคลที่มีหมายจับนะครับซึ่งอาจจะข้ามไปอยู่ฝั่งเขาแล้วก็ต้องขอให้เขาให้ความร่วมมือนะครับ
1: ค่ะรั้วชายแดนที่ว่าค่ะท่านรองคะหมายถึงเขาก็สร้างของเขาเราก็สร้างของเราแต่ว่าไม่ให้มันซ้อนกันหรือว่ายังไงอะคะเพราะว่าเราบางที่มันเป็นแม่น้ำกั้นเนาะใช่ไหมเธอเที่ยวที่แล้วที่เคยลงไปกับทางท่าน
0: ก็คงต้องประสานกันนะครับเขาก็สร้างตรงในส่วนหนึ่งนะครับเราก็สร้างอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีการประสานกันนะครับไม่ใช่ว่าไปสร้างรั้วสองรั้วในที่จุดเดียวกัน
1: มันก็ไป
0: นะครับแล้วรั้วเนี่ยมันไม่ใช่รั้วอย่างเดียวนะครับมันต้องมีระบบอื่นเข้ามานะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอะไรนะครับที่จะป้องกันให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับไม่ให้มีพวกกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหลายนะคร
1: ับ ค่ะพวกของเถื่อนยาเสพติดเนี่ยตัวดีเลย
0: ข้ามมาการมีระบบไบโอเมตริกส์ต้องการไม่ให้มีการข้ามไปข้ามมาอย่างไม่ผิดกฎหมายนะครับ
1: ค่ะเรื่องของความร่วมมือโดยเฉพาะตรงด่านตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่ครม.สัญจรที่ไปที่สงขลาท่านก็ไปลงไปดูลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลย
0: ครับคือด่านตรงนี้เราก็อยากจะให้มีการยกระดับนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการค้าการสัญจรไปมาระหว่างประชาชนการทำธุรกิจประกอบธุรกิจระหว่างประชาชนของทั้งสองฝั่งนะครับอย่างที่ปารังเบซาเนี่ย ก็คุยกันว่าที่จริงมันต้องมีการเชื่อมต่อด่านให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าขณะนี้เรายังมีเรายังไม่ได้สร้างด่านแห่งที่สองซึ่งมันจำเป็นเพื่อเชื่อมโยงกับด่านของเขานะครับตอนนี้ก็ไปดูที่พื้นที่ปัญหาอันหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือหลายโครงการเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ขาดหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อให้มันมีการขับเคลื่อนจริงๆตอนไปประชุมครม.สัญจรเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าต้องมีเจ้าภาพทุกโครงการมิฉะนั้นหน่วยงานนี้ทำส่วนนี้หน่วยงานนี้ทำส่วนนั้นแล้วทำไม่พร้อมกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คิดว่าหน่วยงานที่ควรจะเป็นเจ้าภาพก็คงเป็นสปต.นะครับ
1: ค่ะทีนี้ก็คือต้องทำให้มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับแต่ผมคิดว่าสำคัญจริงๆในเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยคือเราก็มีทั้งกรมน.นะครับทำเรื่องความมั่นคงสปต.นะครับทำในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมีเรื่องของการศึกษาสังคมเข้ามาเนี่ยแล้วก็กระบวนการพูดคุย
1: ค่ะ
0: สำคัญที่สุดคือเรื่องของมวลชนคนนะครับ
1: เ
0: ราต้องเข้าถึงให้ได้นะครับเข
1: ้
0: าใจนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องทำมากขึ้นนะครับงานด้านมวลชนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าสปต.ก็ยังจำเป็นนะเพราะว่าสปต.จะมีบทบาทสำคัญตั้งแต่สมัยอดีตหรือว่ายังไงคะ
0: ก็จำเป็นเพราะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็เป็นมิติสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่วิธีการทำงานของสปต.เนี่ยไม่ใช่รวบรวมโครงการจากหน่วยงานต่างๆที่มีโครงการต้องการงบประมาณแต่สปต.ต้องเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับทำให้โครงการเหล่านี้มีการบูรณาการในการทำงานไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ต่างคนเสนอโครงการขึ้นมาแล้วก็อาศัยสปต.เป็นหน่วยงานเพื่อของบประมาณค
1: ือ
0: สปต.ต้องมียุทธศาสตร
1: ์
0: นะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์หลักนะครับ
1: ค่ะเพราะในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามวลชนให้ความร่วมมือมากกว่านี้ไหมคะเพราะอันนี้คือหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะไม่ใช่ฉันแต่ว่าโดยเฉพาะนักวิชาการเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงหลังๆนี้เวลามันเกิดเหตุมันเกิดแล้วมันพอมันเกิดถี่นี่คืนเดียวกัน

0: กี่เหตุการณ์ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมวลชนเขามีส่วนร่วมแล้วเขาก็จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐมันทำให้เหตุการณ์มันไม่ซ้ำอย่างนี้ค่ะตรงนี้เราต้องกลับมาคุยกันไหมคะ
1: ก็เขาต้องมาคุยกันตรงนี้เขาก็เวทีเขาคงเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติ
0: ค่ะที่ตั้มตีก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย
1: ค่ะใช่ตรงนี้ก็ผมก็มีหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลชื่อยาวหน่อยในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต
0: ้ค่ะใช่มีตรงนี้ด้วย
1: มีโครงการที่เราอยากจะสร้างตอนนี้เรื่องประเด็นเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องมีเจ้าภาพต้องมีผู้ที่ขับเคลื่อนยุทธภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรากำลังคุยกันในได้คุยไปแล้วนะครับแล้วก็อนุมัติไปแล้วก็คือเราจะมีการจัดตั้งอำเภอมั่นคงปลอดภัยนะครับบริเวณชายแดนนะครับก็จะมีการทดลองทำใน14อำเภอนะครับก็ตรงนี้ก็สำคือจะทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่จริงๆเราจะมี CEO นะครับที่จะเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน CEO นั่นก็คือนายอำเภอ
0: ในพื้นที่ใช่ไหมคะการพูดคุยสันติสุขมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงคะแบบคุยจริงจัง
1: ผมว่ามันต้องสถานการณ์มันต้องมีความสงบมากกว่านี้นะครับ
0: อ๋อตอนนี้ท่านมองว่ายังไม่เหมาะกับการคุยใช่ไหม
1: ก็คือถ้าเขาอยากจะให้มีการพูดคุยเราก็ต้องให้มีความสงบนะครับ
0: อ
1: ันนั้นอีกส่วนนึงก็คงฝ่ายมาเลเซียก็คงต้องมีการแต่งตั้ง
0: พ่วงในความสะดวกค่ะ
1: ครับ
0: แต่มาเลเซียก็ยังไงคะเห็นบอกว่าเตรียมจะส่งมาไม่ใช่เหรอ
1: เขาบอกอีกเขากำลังจะแต่งตั้งเรื่องนี้นะครับก็ข่าวอาจจะมีผู้บุคคลคนใหม่นะครับที่จะมาทำหน้าที่นี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายมาเลเซียประเด็นคือขอให้เขาทำหน้าที่อุ้มในความสะดวกอย่างจริงจังนะครับสนับสนุนแนวทางของฝ่ายไทยนะครับก็รอคอยอยู่ครับ
0: ค่ะลัมตีคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวจะเรียนฟังว่าลัมตีนี่ยังไม่ได้หยุดเลยนี่ดิฉันก็แอบเกรงใจเมื่อวานนี้ประชุมเสร็จก็บินไปอินเดียเดี๋ยวจะไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ทุกคนจับตาให้พูดเรื่องที่ประชุมบริกที่อินเดียนิดนึงแล้วแต่หลายคนอยากรู้ถึงความพร้อมที่จะประชุมคณะประนอมอันคอสเนี่ยค่ะแต่ว่าไปที่อินเดียที่ท่านไปนิดนึงได้ไหม
1: BRICS ก็เป็นกลุ่มประเทศที่คิดว่าที่ผ่านมากลุ่มเราเนี้ยไม่ค่อยมีสิทธิ์เสียงในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจที่มีความสำคัญต่อสถานการณ์โลกใช่ไหมครับมันก็บางครั้งมันเป็นที่ผ่านมาเวทีเราเนี้ยจะเป็นเวทีของประเทศตะวันตกนะครับเราเองก็ไม่ได้แต่คือไม่อยากที่จะไปสร้างระเบียบอะไรใหม่ๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคิดว่ากลุ่มประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เรียกว่า global south กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ก้าวขึ้นมานะครับมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยากจะมีบทบาทอันนี้ก็เป็นเวทีที่เราจะได้แสดงความเห็นของเราในประเด็นสำคัญของโลกนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนนั้นคือว่ากลุ่มประเทศพวกนี้ก็จริงแล้วก็คือประชากร 50% ของโลก GDP ก็1ใน3ของโลกเนี่ย
0: ก็ไม่น้อย
1: ในกลุ่ม BRICS กันเองเนี่ยซึ่งมีทั้งสมาชิกนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นหุ้นส่วนอย่างประเทศไทยเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกเราเป็นประเทศหุ้นส่วนเนี่ยเราน่าจะมาหาทางที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BRICS ทำยังไงที่เราจะค้าขายกันได้มากขึ้นนะครับเราจะส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของนวัตกรรมได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ในกลุ่มนี้เราก็มีศักยภาพมีจีนอยู่ด้วยนะครับมีบราซิลประเทศหลักๆมีรัสเซียนะครับแล้วก็มีซาวด์แอฟริกานะครับ
0: ค่ะก็เสร็จจากเวทีนี้เดี๋ยวต้องไปสิงคโปร์ต่อใช่ไหมคะเป็นประชุม

0: มันเป็นนัดแรกของคณะกรรมการประนอมเนาะในกระบวนการประนอมของเรากับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
1: คร
0: ับ ท่านเรา15นี้เลยเหรอคะหรือว่า14ก่อนมันเห็นบอกว่าเขากำหนด14ถึง16เนี้ยค่ะที่สิงคโปร
1: ์จริงๆก็10 15นะครับที่จะเป็นการประชุมเซสชั่นแรก
0: ค่ะ
1: ครับอย่างเป็นทางการนะครับก็แต่ละฝ่ายก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลง
0: ค่ะ
1: แสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายซึ่งการแถลงเนี้ยก็จะมีการถ่ายทอดนะครับด้วยนะครับถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
0: เนี่ยหลายคนสงสัยว่าถ่ายทอดไปที่ไหนอะ
1: สิบพันนาที
0: เขาถ่ายทอดไปที่ไหนคะท่านรอง
1: ผ่านไอ้เว็บแคสของเขา
0: อ๋อจะได้รอติดตามเลยแล้วหลายคนก็เลยเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีก็ทำงานหนักหน่วงมากอันนี้คุณผู้ฟังต้องให้เครดิตจริงแล้วจริงๆนี่แบบเสียงก็จะฟังว่าท่านแอบเหนื่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยแต่เราก็เกรงใจแต่เราก็ยังอยากได้ข้อมูลท่านรองคะท่านรองพร้อมในให้ยืนยันถึงความพร้อมนิดนึงในเรื่องของการที่เราจะต้องไปตรงนี้ค่ะ
1: คือเราก็คุยกันเองนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: นะครับว่าเราจะนำเสนอประเด็นอะไรบ้างครับเราก็มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายทะเลระหว่างประเทศแล้วก็มีการคุยกันเป็นหลายรอบแล้วนะครับขณะนี้ก็เนี่ยครับสิ่งที่ผมจะกล่าวเนี่ยก็กำลังดูอยู่รับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆนะครับก็จะเตรียมให้พร้อมที่สุดนะครับ
0: ค่ะมั่นใจแค่ไหนคะท่านเพราะหลายคนก็กังวลเรื่องจากว่าของเราเนี่ยตรงไปตรงมาแต่เอาตรงๆของกัมพูชาเขาก็จะหาช่องอันนี้พูดตรงๆหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าท่านตีเพราะตัวท่านเองก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยเราเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ว่าเรามักจะเจอมุกหรือว่าเจอต้องใช้คำว่าเจอใช้ขออนุญาตใช้คำว่าเล่ได้ไหม
1: คือมันมีทั้งประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับเรื่องการอ้างต่างๆเส้นที่เราเส้นเขตแดนทั้งทะเลซึ่งแต่ละคนมีการลากกันไปเนี่ยนะครับแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่าในภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเรามีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับอันนี้คือข้อกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องเนี้ยเรื่องของการประนอมภาคบังคับเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ามันเป็นเกมอันหนึ่งของฝ่ายกัมพูชา
0: ใช่หลายคนเลยเป็นห่วงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องมาถึงจุดนี้แต่โอเคถ้าเริ่มกระบวนการนี้เราก็พร้อมนะครับเต็มที่นะครับนำเสนอท่าทีของไทยนะครับเหตุผลหลักการต่างๆเนี่ยแต่เราก็ต้องถามกลับไปว่าเขาก็จะพูดเสมอว่าที่มาสู่กระบวนการนี้เขาไม่มีทางเลือกเพราะเราไปยกเลิก MOU 44ครับแต่ข้อที่จริงคือเรายกเลิกเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะให้สามารถเริ่มการเจรจาทวิภาคีใหม่เพราะภายใต้ MOU 44เนี่ยมัน20กว่าปีเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าด้วยหลายเหตุผลด้วยกันนะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นภาคีอันคลอสอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทั้งทะเลของสหประชาชาติเขาเพิ่งเป็นเดือนมีนาคมเมื่อเขาเป็นแล้วทำไมเราไม่ลองพูดคุยกันก่อนนะครับพูดคุยกันทวิภาคีนะครับเพราะนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำทั้งสองได้คุยกันตอนประชุมสุดยอดของอาเซียนที่เซบูนะครับต้นปีเนี่ยคุยกันแล้วถ้าคุยกันแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญากฎหมายว่าด้วยกฎหมายทะเลของสหประชาชาติเนี่ยเช่นจริงๆแล้วก่อนที่ไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับมันก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจ
0: ค่ะ
1: ครับทำไมเขาจะต้องไปตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
0: เหมือนบีบเรา
1: ครับเขาไม่เป็นไรเขาเป็นวิธีการของเขาที่เราเห็นในทุกเรื่องนะครับเขาคิดว่าเขาจะมีความชอบธรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประเด็นพวกนี้เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศก็สำคัญนะครับเป็นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวนะครับ

0: างครั้งมันมีประเด็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเราจะตกลงอะไรกันมันน่าจะเป็นการตกลงร่วมกันใช่ไหมครับอย่างที่เคยเสนอเขาว่าเราลองคุยกันก่อนทวิภาคีนะครับภายใต้บริบทใหม่เนี่ยเพราะตอนนี้ทั้งคู่เป็นภาคีอันคลอสถ้าไม่ได้สมมติ6คุยกันไป 6-7 เดือนถ้ามันตกลงกันไม่ได้เราก็ร่วมกันตัดสินใจว่าเราจะไปสู่กลไกอื่นๆแต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมครับจะเป็นกลไกประนอมภาคบังคับก็ได้ประนอมภาคสมัครโดยสมัครใจก็ได้นะครับก็แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือในท่าทีของเราเนี่ยคือเขาเนี่ยเสนอให้มีการคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พูดว่าถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับของทรัพยากรต่างๆ
1: ทร
0: ั
1: พยากร
0: แต่ของเราเนี่ยเรามันก็อาจจะเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะมุ่งหวังในเรื่องนี้ก่อนก็ได้ถ้าแบ่งปัน
1: จ
0: ะฝ่ายไทยเนี่ยเราท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับเนี่ยต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดนะครับเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเรานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคือพอทางถ้าพอกระบวนการเนี้ยถึงสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับซึ่งข้อเสนอแนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับแล้วในสุดมันก็ต้องไปสู่การพูดคุยระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ดีนะครับ
1: ค่ะคือเกาะกูดเรายังอยู่ใช่ไหมหลายคนก็เลยกังวลว่าพื้นที่ตรงนั้นเขาเล็งอยู
0: ่เกาะกูดนี่นะครับอย่าได้มีข้อสงสัยเกาะกูดคือของประเทศไทยนะครับ
1: จะมาขอแบ่งปันทางทะเลอะไรไม่ได้นะใช่ไหมคะท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะทำให้ถ้าเราต้องหวังว่าเส้นจะชัดเจนขึ้นนะครับประเด็นนี้จะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆนะครับ
1: หมายถึงเสร็จจากวันที่15นี้มันจะขั้นตอนเป็นไงต่อคะอีกยาวใช่ไหม
0: น
1: ั
0: ดแรกนะครับยังต้องไปประชุมเขาเริ่มกำหนดวันเดือนตุลานะครับก็จะประชุมอีกครั้งหนึ่งคือประชุมเกือบทุกเดือนนะครับก็สถานที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวหน้าก็อาจจะเป็นที่เฮกนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อาจจะกลับมาที่ภูมิภาคนี้แล้วแต่เราจะตกลงกันแล้วก็ต้องดูความพร้อมของคณะผู้ประนอมด้วยซึ่งก็มาจากหลายประเทศนะครับ
1: ค่ะโอ้ต้องให้กำลังใจท่านตีนะคะคนไทยทุกคนค่ะส่งกำลังใจให้นะคะสิ่งสำคัญท่านตีรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าท่านลุยเยอะเลยนะคะแต่ก็ขออภัยที่รบกวนเวลาแต่ว่ามันต้องการให้อธิบายจริงๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: คร
2: ับท่านเสียสักพวงเกตแก้วนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
1: โอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยนะบอยขออนุญาตพักกันฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะและช่วงหน้าอ่ะต้องไปเรื่องนี้ละ
2: ทั้งหมอหัวใจเรื่องพระเจอกันครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินในเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักคือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิติทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังส่วนเรื่องการป้องกันได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวในส่วนของการปราบปรามเน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามยึดสารตั้งต้นได้จำนวนมากซึ่งหากปล่อยให้หลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดส่วนการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และบัญชีม้านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติหลังกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนจากบัญชีม้าเป็นนิติบุคคลที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืนแล้ว130ล้านบาทส่วนเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามายึดครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้จะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิช่วยก่อนฟ้องและกรมบังคับคดีช่วยหลังศาลมีคำสั่งปีงบประมาณ2569จัดไกล่เกลี่ย23ครั้งทั่วประเทศซึ่งการไกล่เกลี่ยช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นความคืบหน้ากรณีตำรวจบุกจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้มีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่งเป็น35คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนคันนี้หลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือแต่เศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแนะรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยื่นตรวจสภาพที่ตร.อ.ได้ทุกแห่งล่วงหน้า1เดือนเพิ่มความสะดวกก่อนชำระภาษีประจำปี นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้อง

0: การตรวจสภาพรถและชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกลดความแออัดในการเข้าใช้บริการณสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17ป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วจึงนำหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมด้วยกรมธรรม์พ.ร.บ.สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะไปยื่นชำระภาษีประจำปีไฟไหม้คลังกระสุนในบัลแกเรียเกิดเหตุไฟไหม้ที่คลังเก็บกระสุนและอาวุธของบริษัท MCO บริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทางตอนเหนือของบัลแกเรียพร้อมทั้งมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาหลายละรอกเปลวไฟได้ไหม้ลามจากคลังเก็บวัสดุแห่งหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แถลงยังไม่พบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอขณะที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดตั้งอยู่ออกไปไม่มากกว่าตั้งอยู่ห่างออกไปมากกว่า1กิโลเมตรส่วนสาเหตุของไฟไหม้อย่างไม่แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
3: คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: เอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับอยู่กับบอยสมศักดิ์นะครับคุณในข่าวแล้วก็พี่อ้อบุษยาอุ้ยเจริญนะครับช่วงนี้ขออนุญาตอ่านข้อความคุณผู้ฟังนะครับโอ้ทางเฟซบุ๊กพี่ชัยบอกว่ารายการนี้คุณภาพดีที่สุดของคลื่นเลยข้อมูลการวิเคราะห์แหล่งข่าวคือที่สุดเพิ่มในรายการก็ยอดเยี่ยมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณต้องขอบคุณพี่อ้อด้วย
6: ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: พี่อ้อในแหล่งข่าวการเมืองปรึกมากพี่คนแม่กรองบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบอยและน้องเสียงน่ารักชอบฟังน้องทั้งสองดีค่ะข่าวรวดเร็วทันใจคุยกันไม่ตะกุกตะกักชวนหายใจไม่ออกยังไงนะพี่ออ
6: ลุ้นหรือเปล่าลุ้นๆเลย
5: อารมณ์นั้นสวัสดีพี่ปนวิทย์สวัสดีค่ะพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีนะครับอันนี้ทางไลน์นะขอทางเฟซบุ๊กขอแยกดูทางไลน์แป๊บนะพี่ออลนะไล่เรียงให้ครบพี่ลินบอกว่าอยากจะทราบว่าเงิน700ล้านที่ยึดได้น่าจะเป็นคดีพระเอาไปไหนเดี๋ยวบอยถามท่านตำรวจให้ช่วงหน้านะพี่บักคำน้อยสวัสดีครับพี่บักคำน้อยใบ

0: เรียกโต๊ะแดงมาคุณป้ามยุรีสวัสดีครับลุงเทียนท่าฉลอมสวัสดีครับพี่อ๋อท่าเก้าสวัสดีครับพี่ปนวิทย์เจอทางนี้ด้วยสวัสดีครับพี่พลากรสวัสดีครับพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีครับอ่ะพี่อ้อเดินทางดีๆนะแต่ว่าอยู่กับเรานะไม่ได้ไปไหนคุยอ้อขออนุญาตมาทางสายนะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากมีภารกิจต่างจังหวัดต้องรีบไปนิดนึงนะพี่อ้อเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายนะท่านว่าที่พันตำรวจโทสุขุมเตชะสกุลเจริญนะฮะนายแพทย์สบ .3 โรงพยาบาลตำรวจอายุรกรรมหัวใจเราตั้งคำถามง่ายๆว่า
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องสุขภาพกันนิดนึง
0: ก็
1: เพราะเหตุจากเรื่องการเมือง
0: ใช่สืบเนื่องจากคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนไทยยูเทิร์นกลับมาสนใจสุขภาพใจสุขภาพกายตัวเองมากขึ้นเพราะว่าโรคหัวใจติด1ใน3พี่อ้อแน่ทราบคุณฟังหลายท่านผมว่ารู้แล้วว่าสาเหตุที่ฆ่าชีวิตคนไทยแต่พี่อ้อรู้ไหมว่าศพที่ส่งมาชันสูตรที่นิติเวชปีละประมาณ 5,000 ศพเฉลี่ย 40-50% ที่ส่งมาแล้วไม่ทราบสาเหตุการตายแบบจู่ๆนอนหลับตายจู่ๆตายไปโดยที่ไม่ได้ฆ่ากันตายหรือว่าโดนยิงตายเนี่ยหัวใจตีบ 40-50% เท่ากับเกือบครึ่งนะพี่อ้อเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจทั้งสิ้นอ
1: ันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าคนใกล้ตัวเพื่อนเพิ่งเสียชีวิตไป
0: โอ้พี่อ้อครับคุณหมอมาแล้ว
1: ใจเลยเพราะว่าเพิ่งทำอยู่ๆก็เหมือนคือปกติเป็นคนแข็งแรงรีแล้วอยู่ๆก็เหมือนชุบล้มลงปรากฏว่าไปเช็คต้องทำบอลลูนหัวใจ
0: น
1: ี
0: ่แ
1: หละเพราะเส้นเลือดหัวใจตีแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่าเขาดื้อคือหมอบอกให้พักไม่ยอมพัก
0: อ่ะคุณหมอมาแล้วคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: เอายังไม่มาขออนุญาตต่อสายสักครู่เพื่อจะให้คุณหมอตอบในสิ่งที่พี่อ้อถามมาดีคุณหมอไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่อ้อเอาเรื่องเพื่อนมาถามได้ไม่เป็นปัญหาแล้วบอยก็
1: ไม่เพราะว่ามันเรื่องใกล้ตัวไง
0: ถูกต้องแล้วบอยก็ไปรวบรวม
1: ทำบอลลูนไปแล้วด้วยนะแต่ปรากฏว่าคุณหมอบอกให้พักไม่พักแล้วอยู่ก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะคือบางคนเนี่ยคิดว่าไอ้ทำบอลลูนแล้วคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแต่ถ้าหมอแนะนำอะไรเนี่ยบางทีเราต้องเชื่อนะไม่ใช่บางทีทุกครั้งต้องเชื่อ
0: ต้องเชื่อไหมนี่คุณหมอมาแล้วถามคุณหมอต้องเชื่อคุณหมอไหมครับ
2: ครับผมปกติส่วนใหญ่เชื่อได้ครับ
0: สวัสดีคุณหมอสุขุมนะครับพี่อ้อเราอยู่กับคุณหมอสุขุมนะ
2: ครับผม
0: ครับวันนี้อาจจะเสียงอาจจะแน่นนิดหน่อยพอดีพี่อ้ออยู่ระหว่างเดินทางนะคุณหมอนะอ่ะพี่อ้ออ่ะง่ายๆงั้นยกเคสกรณีเพื่อนพี่อ้อเล่าคุณหมอฟังแล้วตั้งกระทู้ถามจากตรงนี้ก่อนก็ได้เชิญครับ
1: เรื่องใกล้ตัวเลยก็คือเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรหรือมีแล้วไม่บอกใครก็ไม่ทราบแต่ว่าอยู่ๆวันนึงก็เหมือนกับแน่นหน้าอกแล้วก็ฟุบลงแล้วก็อาการสุดท้ายไปหาหมอแล้วก็ทำบอลลูนเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าหมอบอกว่าให้พักเขาก็ยังเขาแป๊บเดียวเขากลับไปทำงานแล้วก็ล้มคราวนี้เสียชีวิตไม่ทันมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอพอจะทราบไหมอันนี้อยาก
2: อันนี้เนื่องจากได้ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเพราะงั้นผมที่
1: ได้ละเอียดมากค่ะ
2: เป็นจากการคาดเดาอะนะครับก็คือจริงๆแล้วแปลว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับน่าจะมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็ได้รับการทำบอลลูนใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่กดลวดด้วยแล้วก็หลังจากทำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วกลับมาที่บ้านไม่กี่วันหลังจากนั้นมีเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรสักอย่าง
1: ล้มค่ะผ่านไปนิดเดียวแล้วเขากลับมาทำงานเขาล้มก็เลยเสียชีวิต
2: ผมจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับจริงๆเป็นปัญหาจากตัวกดลวดก็ได้นะครับเทคนิคการทำก็ได้หรือว่าเกิดจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยทานยาไม่รู้สม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะว่าหลังใส่กดลวดไปใหม่ๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ากดลวดก็เหมือนเป็นโลหะอลอยชนิดนึงซ
0: ึ่
2: งช่วงแรกเราต้องกินต้องทานยารับประทานยาต้านเกล็ดเลือดอย่างน้อย2ตัวคู่กันสักระยะนึงอะครับเพราะงั้นถ้าทานยาไม่สม่ำเสมอในช่วงแรกเนี่ยอาจจะทำให้เกิดกดลวดอุดตันได้แล้วก็ทำให้เกิดเสียชีวิตได้นะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งรวมถึงภาวะเครียดที่อาจจะกระตุ้นทำให้หลอดเลือดตรงอื่นเนี่ยมีการลักษณะเกิดเหตุการณ์เดียวกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันเฉียบพลันเหมือนกันแล้วพอเป็น2ตำแหน่งปุ๊บโอกาสที่จะเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะคุณหมอก็ถามนิดนึงว่า อะไรที่มันจะเป็นทรายบอกเราคะว่าเรา

0: ามีอาการโรคหัวใจเพราะว่าเป็นโรคที่คือคนบางคนหลับไปเลยไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นหัวใจเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นที่ได้ให้คำตอบไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าคนครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกึ่งวิกฤตเนี่ยนะฮะจะไม่มีอาการนำมาก่อนเลยเพราะว่าใช่ครับเส้นหลอดเลือดหัวใจต้องตีบเกิน 70% บางคนถึง 90% ถึงจะเริ่มแสดงอาการว่าเฮ้ยเรามีอาการเจ็บนอกอกหรือเหนื่อยเวลาออกแรงกลุ่มพวกนี้ถึงจะไปตรวจแล้วจะเจอแล้วก็รักษาทันแต่บางกลุ่มเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตที่ไม่ได้ใช้แรงเยอะมากนักจนทำให้เราไม่รู้ว่าเรามีภาวะหลอดเลือดตีบนั้นก็ต้องกลับไปตั้งต้นว่าเรามีความเสี่ยงที่จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ถ้าเรามีความเสี่ยงจะรู้ได้อย่างไรก็ง่ายๆก็คือไปพบคุณหมอตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็จะพอรู้คร่าวๆว่าเรามีอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงสูงเราก็ต้องตรวจดูว่าเรามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเบื้องต้นด้วยการเทสต่างๆเริ่มตั้งแต่วิ่งสายพานเป็นต้นครับ
0: ค่ะสาเหตุหลักๆอย่างเช่นตีบมีอะไรที่มันเป็นทรายถ้าสมมติว่าเราตรวจร่างกายประจำปีทุกปี
1: อ
0: ะไรที่มันจะเป็นตัวชี้ว่าเราจะต้องระวังนะความด
1: ัน
0: ไขมันอะไรยังไงคะเพราะว่าเป็นคนที่มีทุกอย่างอย่างที่พูด
2: ตัว
1: ครับผมจริงๆปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับมีหลายอย่างนะฮะอาจจะมีบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นปัจจัยที่เกิดจากพันธุกรรมใช่ไหมครับแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ไขมันในเลือดสูงเราต้องตอบว่าไขมันเนี่ยเป็นสาเหตุที่ส่งผลมากที่สุดนะครับที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบรองลงมาก็จะเป็นโรคประจำตัวอื่นๆก็คือเบาหวานความดันความเครียดนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับสูบบุหรี่อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีหลากหลายปัจจัยอันไหนที่ควบคุมได้เราก็ต้องควบคุมครับผม
2: คุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่แล้วสงสัยในตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยจะอาการอะไรก็ตามส่งเข้ามาถามได้นะเดี๋ยวจะขออนุญาตถามคุณหมอเป็นข้อๆไปนะครับมันมีประเด็นหนึ่งของถ้าคุณหมอที่ยกตัวอย่างกรณีคุณเลแมคโดนัลด์ที่เส้นเลือดตีบถึง3เส้นแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของกรดไหลย้อนเพราะว่าคุณลีโอพุทธเนี่ยเขายกคำพูดมาบอกว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนมีอาการแน่นลิ้นปี่ให้เป็นหายแต่ไม่ได้เจ็บหน้าอกก็เลยไม่ตรวจหัวใจกรดไหลย้อนกับหัวใจนี่มันแยกยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วอาการทางกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะมีอาการจุกใต้ลิ้นปี่ได้คล้ายกันอาการของโรคหัวใจมีหลากหลายนะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็นอาการที่คล้ายๆกับอาการกรดไหลย้อนนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีแยกไม่ได้ 100% แต่ลักษณะของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยอาการก็ถ้าจะเอาแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะคือคนไข้ 80-90% ที่มาหาหมอเลยเนี่ยก็จะอธิบายว่าจุกแน่นบริเวณอกด้านบนนะฮะจะไม่ได้ใกล้ลิ้นปี่มากลักษณะจะบอกตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนบางคนจะบอกว่าเหมือนมีใครมานั่งทับหน้าอกเราหรือว่ามาเหยียบตรงบนหน้าอกเราทำให้เราหายใจไม่ออกรู้สึกอึดอัดนะฮะอันนี้มันก็จะเกินจากอาการกดไหลย้อนหน่อยละฮะถ
2: ้
1: ากดไหลย้อนเนี่ยมันจะใต้ลิ้นปี่แล้วบางทีจะมีเรอเปี้ยวมีอาการทางโรคกระเพาะร่วมด้วย
2: ใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้ามันบียอนไปก็คือขึ้นไปถึงหน้าอกเล้าไปไหล่ซ้ายไปกรามรวมถึงมีอาการเหนื่อยด้วยเวลาออกแรงอันนี้ก็จะยิ่งส่งเสริมว่าเหมือนกับอาการเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าผมขออนุญาตแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจว่าการกดไหลย้อนนั้นเนี่ยมันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็อาจจะต้องตรวจนะฮะเพราะว่าบางทีมันอาการแยกกันยากมากนะฮะก็ควรจะไปพบคุณหมอทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจค่ากล้ามเนื้อเอนไซม์หัวใจว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่ครับผม
2: แค่ทำ ECG หรือว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนี่มันคัดกรองโรคหัวใจได้ไหมฮะ
1: การทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถแยกภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้เกือบ 100% นะฮะแล้วก็แต่ว่าชนิดที่บางชนิดอาจจะต้องใช้ค่ากล้ามเนื้อหัวใจเริ่มด้วยก็คือเจาะเลือด1ตัวเท่านั้นเองนะฮะ
2: ถ้าเราย้อน
1: นี้สามารถวินิจฉัยได้เลยครับ
2: ถ้าเราย้อนกลับไปคุณหมอคุณผู้ฟังอยู่ว่าโอ้ฉันยังปกติยังหายใจยังใช้ชีวิตไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรมันจะมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกได้ว่าได้บ้างนอกจากในสิ่งที่คุณหมออธิบายมาบางส่วนแล้วเรื่องของการจุกแน่นเหมือน

0: หน้าอกมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างครับ
1: ก็ใน 50% ที่ผมบอกว่าอาจจะไม่มีอาการนำมาก่อนนะ อีกครึ่งนึงมักจะมีอาการนำมาก่อนที่มีอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยจนกระทั่งต้องทำบอลลูนเนี่ยนะฮะอาการที่ว่านะ

0: ถึง1ชั้นแล้วเริ่มบอกว่าเฮ้ยเราเดินไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยกว่าปกติละอันนี้ไม่อันนี้เป็นอาการที่บ่งชี้ชัดเจนว่าต้องมาเช็คการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
1: มีเวลารอได้แค่ไหนฮะถ้าอาการสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยมีเวลาอีกกี่ชั่วโมงกี่วันถ้าไม่มาตายแน่
0: คาดเดาไม่ได้เลยครับผมว่าควรจะรีบไปตรวจให้เร็วที่สุดถ้าเรามีเวลานะฮะ
2: ค่ะอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยค่ะคุณหมอถามนิดนึงว่าบางคนก็คือไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเวลาไปออกมันก็เหนื่อยง่ายอันนี้ค่ะมันแยกไงคะหรือว่าพอเราทำทุกอย่างตามปกติแล้ววันนี้รู้สึกเหนื่อยหรือยังไงคะ
0: ใช่ครับใช่ก็จะเป็นลักษณะที่สองนะฮะคือถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วเราไปออกวันแรกแน่นอนเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ฟิตเพราะเราไม่ค่อยได้ออกใช่ไหมฮะแต่อันนี้ผมเอาไว้เปรียบเทียบกับการที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วถ้าคนออกกำลังกายประจำเขาจะรู้ตัวเลยว่าเขาออกได้น้อยลงอันนี้เขาจะมาหาหมอด้วยอาการนี้เลยว่าออกกำลังกายได้น้อยลงเพราะเหนื่อยง่ายขึ้นนะฮะแต่ในคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายให้พิจารณาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีการออกแรงบ้างอย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดการเดินขึ้นสะพานลอยหรือเดินเร็วๆอะไรแบบนี้ฮะแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีเราทำไม่ได้หรือมันทำได้น้อยลงมากว่าเพราะเราเหนื่อยอันนี้ก็เป็นอาการเตือนฮะว่าเส้นเลือดหัวใจอาจจะมีปัญหาได้ครับ
1: คุณผู้ฟังถามว่าตรวจค่าเฮโมซิสเตอีนในเลือดบอกได้ไหมคะ
2: ว่ามีพันธุกรรมไหมเหรอ
0: ครับก็ค่านี้ไม่ได้เป็นค่าที่บ่งชี้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับแต่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมเฉยๆครับไม่ได้เอามาใช้วินิจฉัยครับ
1: แต่ก็บอกไม่ได้ถูกไหมฮะ
0: ครับผมบอกไม่ได้ครับอ
2: ายุเท่าไหร่ควรจะต้องตรวจจริงจังหรือว่าต้องรอให้มันมีทรายหรือว่ายังไงคะคุณหมอคะ
0: คน
2: อายุร้อยก็เสียชีวิตด้วยหัวใจกันเยอะด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยว่าเมื่อไหร่ควรตรวจคือตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงว่าเราเสี่ยงไหมอย่างเช่นถ้าเรามีประวัติคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยอันนี้เนี่ยบางทีอายุ18ปีก็เริ่มขึ้นมาก็ตรวจได้แล้วนะครับโดยเฉพาะค่าไขมันในเลือดหรือค่า LDL ที่เป็นค่าไขมันที่ไม่ดีนะฮะ
1: อาการปวดหลังปวดไหล่เหนื่อยง่ายแน่นคอสามารถเกี่ยวกับโรคหัวใจได้อย่างเดียวเลยไหมคุณหมอมีอาการอื่นไหมมาจากทำงานหนักหรือว่าอะไรได้ไหมฮะคุณผู้ฟังถาม
0: ได้ครับเนื่องจากว่าปวดคอปวดไหล่ตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ออฟฟิศซินโดมที่เรารู้จักกันนะครับว่าเจอได้บ่อยๆนะฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเป็นอาการจากทางด้านหัวใจเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการออกแรงหรือใช้แรงก่อนนะฮะถ้าเป็นขณะพักเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องไปหาหมอทันทีนะครับอาการจะหนักแล้วก็จะหนักมากพอที่จะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลครับผมเพราะฉะนั้นคำตอบของผมก็คือมันก็บางอย่างก็ไม่สามารถแยกได้แต่ส่วนใหญ่ก็พอแยกได้จากอาการครับ
1: คุณผู้ฟังบอกว่า LDL สูงนี่คือไขมันเลวถูกไหมฮะมีโอกาสเป็นไหมคะ LDL สูง
0: ครับผมคำถามคืออีกทีหนึ่งนะฮะ
1: คุณผู้ฟังถามว่า LDL ในเลือดสู
2: ง
1: มีโอกาสเป็นโรคหัวใจไหม
0: อัน LDL เนี่ยเป็นตัวที่ผมบอกแล้วว่าที่เป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีนะฮะตัวนี้เป็นส่งผลกับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบสูงสุดถ้าถามว่าอันไหนเสี่ยงที่สุดในปัจจัยเสี่ยงหลายๆอันก็ต้องตอบว่าระดับ LDL ที่สูงเนี่ยส่งผลกับหลอดเลือดตีบสูงสุดครับ
1: คุณผู้ฟังถามบอกว่าอายุ63ปีตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทมีผลหัวใจเต้นผิดปกตินะตรวจกับบริษัทเนี่ยหัวใจเต้นผิดปกติแต่พอไปตรวจแพทย์ที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าปกติแต่พี่มักมีอาการเหนื่อยง่ายแบบหมดแรงเป็นช่วงค่ะคุณหมอเป็นยังไงแบบนี
0: ้ก็ต้องแนะนำว่าอันนี้ควรจะไปหาคุณหมอซ้ำค่ะก็คือเราก็ต้องเอาผลที่บอกว่าผิดปกติเนี่ยไปให้คุณหมอหัวใจดูด้วยนะครับเพราะหัวใจเราเนี่ยการเต้นผิดจังหวะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้เป็นตลอดเวลาเนี่ยหมายความว่าถ้าการทำคลื่นหัวใจหนึ่งครั้งเนี่ยคุณหมอเห็นว่ามันปกติก็จะบอกว่าปกติแค่ช่วงนั้นถูกไหมฮะอาจจะมีช่วงเวลาที่มันเต้นผิดจังหวะได้

0: ราะฉะนั้นก็ควรเอาข้อหลักฐานเลยว่าเราเจอว่าผิดปกติตอนไหนยื่นให้คุณหมอดูและถ้ายังมีอาการแบบที่ว่าอยู่ก็คือมีอ่อนแรงเป็นพักๆด้วยเนี่ยหรือเหมือนหมดแรงไปเดินพักๆร่วมกับมีอาการใจสั่นเนี่ยก็แปลว่าน่าจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นช็อตพักจริงสิ่งที่คุณหมอเขาจะส่งตรวจเพิ่มเติมก็คือการติดบันทึกการเต้นหัวใจแบบตลอดทั้งวัน 2-3 วันติดก็ได้เพื่อที่จะจับว่ามีการเต้นผิดจังหวะเมื่อไหร่ครับผม
1: ถ้าคนไข้ถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะไปรักษาคุณหมอสุขุมเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีก็คือสามารถมาติดต่อที่หน่วยโรคอายุรกรรมแล้วก็สามารถแจ้งชื่อได้ครับ
1: แจ้งชื่อว่าจะพบคุณหมอสุขุมเตชะสกุลเจริญถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่า
2: คุณหมอเข้าทุกวันหรือเปล่า
1: ต้องเช็คต้องให้เช็คก่อนต้องให้คือไปทำนัดให้เรียบร้อยอ่ะว่าไปแล้วก็เขาจะตารางมันจะออกมาเองว่าคุณหมอจะมาวันไหนก็ตามต้องไปอีกครั้งนึงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับส่วนมากแต่ถ้าถ้าคือตารางตอนนี้ต้องเป็นตารางนัดแหละเพราะว่านัดเต็มทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อที่หน่วยประชาสัมพันธ์ก่อนได้ครับ
1: เพราะว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าห้องอะไรนะคุณหมอที่บอกว่ามีหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่เป็นห้องผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันทันสมัยมาก
0: ใช่ครับเขาเรียกห้อง CT Hybrid ครับก็คือเป็นห้องส่วนหัวใจผนวกกับห้องผ่าตัดและสามารถทำ CT สแกนได้ในห้องเดียวกันครับ
1: มันต่างจากห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอื่นๆยังไงฮะเพราะที่อื่นเขาก็มีเหมือนเราอันนี้เราต่างจากเขายังไงเพราะเราเคว่าเราเป็นหนึ่งในเอเชียเลยนะ
0: ไม่นะครับที่เราเป็นที่แรกที่มีสามารถทำ3อย่างพร้อมกันได้ครับ
1: ที่อื่นเขาแยกกันอยู่คนละห้องอย่างนี้เหรอคุณหมอหมายความว่าจะ TC จะอะไรก็แยกกันไป
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับว่าเวลา
0: แยกกัน
1: เวลาสมมุติผ่าหัวใจสมมุติจะเนี่ยสมมุติสวนหัวใจเปลี่ยนหรือว่าทำบายพาสจากห้องนี้เดิมต้องเข็นไปทำทีซีอีกห้องนึงถูกไหมคุณหมอ
0: ใช่
1: ต้องย้ายเตียงขยับเตียงแต่สุดท้ายของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในนั้นเตียงเดียวเลยคนไข้ไม่ต้องย้ายเตียงถูกไหมไม่ต้องกระทบกระเทือน
0: ไม่ต้องย้ายเตียงเราขยับเตียงปุ๊บเข้าสแกนได้เลยแล้วก็ดึงเตียงคนไข้ออกมาผ่าตัดต่อได้
1: อ๋อนี่คือการรวมเทคโนโลยีเอาไว้ในห้องนี้คือที่อื่นไม่เป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ล่ะคุณหมอทำมันดี
0: ตอนนี้มันเพิ่งเป็นของใหม่นะฮะก็เดี๋ยวที่อื่นไม่รู้อาจจะมีตามมาหรือเปล่าครับผมครับ
2: ก็หมอคะถามนิดนึงสำหรับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจอะค่ะโรคหัวใจที่มันเกิดจากพันธุกรรมเนี้ยค่ะมันรักษาได้ใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพันธุกรรมไขมันสูงนี่แหละครับซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการที่ทำให้ระดับไขมัน LDL เนี่ยต่ำลงครับผมป้องกันได้ครับชะลอเวลาการเกิดโรคหัวใจได
2: ้อ๋อชะลอต้องใช้คำนี้เพราะว่าอย่างถ้าใครจำได้คุณหมอทันพี่ยอโยงเนี่ยค่ะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล้วน้องชายต่อมาพี่หนูก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจคือมันเหมือนตามกันไปเลยอะค่ะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้ามันมีประวัติที่เป็นน้องก็ต้องเช็คต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆย่าใส่ตรงเนี่ยถ้ามีใครสักคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ควรจะเช็คหมดค่ะ
2: อ๋อรวมถึงลูกหลานด้วยถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเพราะถ้าคุณพ่อเป็นเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับผมยิ่งถ้าเป็นในอายุน้อยๆ นะฮะถ้าคุณพ่อเป็นโรคหัวใจตอนอายุ 80-90 อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมมากเพราะว่าปัจจัยทางอายุเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องเยอะแต่ถ้ามีโรคหัวใจตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปครับหรือ40ปีในผู้ชาย45ในผู้หญิงแบบนี้ฮะก็คือถือว่าน้อยมากใช่ไหมฮะเพราะงั้นญาติสายตรงทั้งหมดหรือลูกอะฮะก็ควรจะเช็คด้วยฮะเพราะว่ามีโอกาสที่จะส่งต่อพันธุกรรมไขมันสูงไปสู่ลูกได้ครับ
1: คุณหมอครับมันมีคำถามนึงบอกว่ารอยพับบริเวณติ่งหูที่มีการแชร์กันในโซเชียลเป็นสัญญาณของโรคหัวใจจริงหรือไม่พับยังไงฮะคุณหมอแล้วจริงไม่จริงนะ
0: ก็จะเป็นรอยเฉียงจากบริเวณหูนะครับออกมาจนถึงติ่งหูถ้าเราเสิร์ชรูปเนี่ยใน Google ก็สามารถเสิร์ชได้เลยว่าติ่งหูที่สงสัยโรคหัวใจนะฮะอันนี้เรียกว่าแฟรงค์ไซด์ในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีเคสคุเลเนี่ยก็มีคนมาพูดถึงไซด์นี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งไซด์นี้ก็ต้องบอกว่าสัมพันธ์ถ้าเจอแล้วเนี่ยมีโอกาสว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบร่วมด้วยครับผมแต่ไม่มีไม่บอก

0: ว่าไม่คือเขาจะเรียกว่าความspecificity ภาษาไทยว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่สามารถที่แต่ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยไม่ได้เจอแบบนี้ทุกคน
1: อ๋อคุณผู้ฟังง่ายๆนะสังเกตตัวเองอย่างนี้ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงคือไปเซิร์ชดูภาพประกอบแล้วก็ลองสังเกตตรงติ่งหูตัวเอง
0: ติ่งหู
1: ตรงรอยพับว่าอาจมีความสัมพันธ์กับเส้นเลือดหัวใจ
2: ดีไม่เคยทราบเรื่องน
1: ี้
2: คุณหมอคะมีน้องผู้ประกาศช่อง9เลยค่ะน้องกุลธิดาเนี่ยเขาจำหนักแค่42นะน้องผู้หญิงทานอาหารคลีนเน้นโปรตีนเลี่ยงของหวานมันทอดเป็นประจำมานับ10ปีไม่ดื่มน้ำหวานเลยชานมไข่มุกไม่รู้จักออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลสุขภาพและรูปร่างเป็นอย่างดีผลลัพธ์ที่ได้คือไขมันเลว177ซึ่งมันไม่ควรเกิน100คอเลสเตอรอลสูง233แล้วสุดท้ายต้องทานยาลดไขมันมันอันนี้มันยังไงคะ
0: ก็ตัวระดับ LDL อย่างที่ผมบอกแล้วเนาะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบเร็วนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยว่าใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้นะครับแต่ยังมีระดับ LDL สูงให้สงสัยว่ามีบางส่วนที่มาจากพันธุกรรมไขมันสูงนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับประทานยา
2: พฤติกรรมการกินปรับแล้วโอ
0: ้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดจากอาหารหรือออกกำลังกายเนี่ยจะส่งผลต่อระดับ LDL หรือไขมันเลวเนี่ยเพียงมากที่สุดประมาณ 20% เท่านั้นเองเพราะงั้นอีก 80% เนี่ยมันยังสูงได้จากร่างกายเราสร้างเองคือต้องเข้าใจว่าตับเราสร้าง LDL เองด้วยซึ่งอันนี้จะถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมว่าสร้างมากหรือสร้างน้อยนะครับ
1: ระหว่างที่คุณหมออธิบายในคำถามพี่อ้อผมเอาภาพของติ่งหูที่มีลักษณะรอยพับเนี่ยทาง Facebook โชว์คุณผู้ชมอยู่นะมันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เจาะหูเลยล่ะ
0: ใช่เลยใช่ฮะ
1: แล้วก็
0: เป็นติ่งหูเป็นเส้นขีดถ้าเกิดยิ่งลึกก็จะยิ่งชัดเจนนะฮะว่าเรียกว่าแฟลงซายนะฮะคนบรรยายคนแรกคือคุณหมอแฟลงก็เลยได้ชื่อนี้นะครับ
1: นี่เป็นโรคหัวใจ 100% มั้ยคุณหมอถ้ามันสัมพันธ์ขนาดไหนฮะโอกาสถ้าเป็นอย่างนี
0: ้ถ้าตัวเลขเรื่องของความแม่นยำในการนี่ก็จะประมาณ 80-90%
1: โอ้สูงนะ
0: ไม่ถึง100นะครับ
2: สูงเนาะโอ
0: ้แต่ว่าคนที่ไม่มีก็ยังเป็นโรคหัวใจ
1: ยังไว้วางใจ
0: อันเรียกว่าความสัมพันธ์ต่อตรงของการใช้ทรายนี้ก็คือถ้าไม่มีก็ยังเป็นโรคหัวใจได้นะครับถ้าสนใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสกินทรายหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอกแล้วเราสามารถพิจิตรได้ว่าเดาได้ว่าคนไข้เนี่ยจะมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่มากกว่า1อย่างนะฮะในร่างกายนอกจาก
2: อะไรบ้างคะคุณหมอเผื่อจะช่วยกันสังเกตตัวเอง
0: ครับอันที่สองที่เจอได้บ่อยเนี่ยก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามีไขมันในเลือดสูงก็คือจะมีวงสีขาวรอบตาดำ
1: วงขาวรอบตาดำ
2: วงสีขาวรอบตาดำ
0: รอบตาดำใช่ครับมันเป็น
2: ภาพไขมันไปก่อนก็ส่องกระจกไป
1: เดี๋ยวผมก็เลยหาภาพประกอบวงขาวรอบตาดำครับเชิญต่อฮะ
0: แล้วก็อาจจะมีก้อนไขมันตรงบริเวณหัวตานะฮะจะมีตรงหัวตาตรงเปลือกตาด้านบนที่ใกล้กับคิ้วเนี่ยบางทีเราจะมีก้อนไขมันเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับบางทีอันนี้ก็จะส่งเปรียบเทียบได้กับว่าน่าจะมีระดับ LDL หรือระดับไขมันในเลือดสูง
1: ผมกำลังเอาภาพวงขาวรอบตาดำโอพี่อ้อมันสังเกตได้ชัดเลยว่าถ้าใครเป็นนะพี่
0: ครับผมจริงๆแล้วในคนสูงอายุเนี่ยจะเจอได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจอในคนที่อายุน้อยโดยเฉพาะน้อยกว่า50ปีเนี่ยนะครับแปลว่าต้องรีบไปเช็คระดับไขมันในเลือด
1: นะครับโอ้โหนี่ฮะวงขาวรอบตาดำ
2: ได้ประโยชน์มากเลยนะคะเนี่ย
0: ครับผม
2: โอ้แล้วมีอะไรเพิ่มไหมคะคุณหมอที่ให้สังเกตอีก
0: จริงๆมีแต่ว่าน่าจะค่อนข้างดูยากอาจจะให้คุณหมอช่วยตรวจให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นก้อนไขมันตามจุดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะเส้นเอ็นนะฮะอย่างเช่นก้อนไขมันตรงบริเวณอะคิลิสเทนดอนก็คือตรงเอ็นร้อยหวายนะบางคนจับดูได้เป็นก้อนไขมันเลยเนี่ยนะก็จะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกได้
1: คุณผู้ฟังถามว่าถ้าทุกวันนี้ยังรับรู้ว่าตัวเองมีเรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูงมีความเสี่ยงทุกวันนี้รับยาลดไขมันทานเป็นประจำอย่างมีวินัยยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ในวัน

0: ก็จะกรณีไหนก็ตามจะกลุ่มหลอดเลือดหรือว่าโรคอื่นๆกับหัวใจเนี่ยได้สูงอีกไหมครับ
1: ถ้าเราคุมระดับไขมันด้วยยาแล้วนะฮะโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจเนี่ยและหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยมีแต่น้อยลงคือเรายืดเวลาออกไปนะฮะ
0: อ๋อมีใช่ไหมฮะจะมีจากอะไรได้บ้างเมื่อเรากินอยู่แล้วแต่ว่า
1: ครับผมก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราลดระดับ LDL เนี่ยขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะฮะว่าเราความเสี่ยงเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าความเสี่ยงต่ำเราก็เอาระดับ LDL เนี่ยน้อยกว่า100นะฮะแต่ถ้ามีความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนเนี่ยเราอาจจะเอาระดับ LDL น้อยกว่า70หรือน้อยกว่า55
0: นะครับ
1: แปลว่าแม้แต่เราทานยาอยู่เราก็ยังมีระดับตัวไขมันเลวอยู่ในเลือดตลอดเวลาพร้อมที่จะสะสมอยู่ในหลอดเลือดแต่ว่ามันอาจจะสะสมช้าลง
0: ชะลอตัวการสะสม
1: ชะลอลงแล้วตัวสแตตินหรือยาลดไขมันที่กินเนี่ยมันทำให้ไขมันคลาดไขมันที่มีอยู่แล้วเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับลดการปริแตกเฉียบพลันทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้อีกนะครับก็คือทั้งลดปริมาณการสะสมได้นะแล้วก็ทำให้ตัวคาดไขมันเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขไหนที่เป็นตัวเลขที่บอกว่าจะไม่โอกาสที่จะไม่เพิ่มการสะสมก็ไม่มีแต่ที่ดีที่สุดก็คือน้อยกว่า70นะครับ
0: เพราะคุณหมออธิบายว่าสาเหตุที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันเกิดมาจากกรณีคราบไขมันที่มันเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเราเนี่ยมันมีปัญหาถูกไหมมันเป็นแผลแล้วมีเลือดออกมาถูกไหมคุณหมอ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทำให้สะเก็ดริ่มเลือดทำให้
1: เลือดไปอุด
0: เกิดการซ่อมแซมแผลตรงหลอดเลือดตรงนั้นพอมีการซ่อมแซมเยอะๆเนี่ยคุณผู้ฟังลองดูสิมันก็กลายเป็นอุดเส้นเลือดเหมือนเรามีแผลที่หลังมือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจู่ๆเดี๋ยวเลือดมันก็หยุดเองเพราะว่าเกล็ดเลือดมาปิดบาดแผลในเส้นเลือดหัวใจก็เป็นแบบนั้นเช่นกันถูกไหมครับ
1: ถูกครับผม
0: ไม่ใช่ว่าไขมันมันจุกหลอดเลือดแล้วเราตายนะคุณฟังแต่ไขมันเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเราบาดเจ็บแล้วพอมีเลือดซึมปุ๊บมันก็จะซ่อมแซมรักษาตัวเองแต่ไอการซ่อมแซมเนี่ยมันขนเกล็ดเลือดมาเยอะไปจนจุกเส้นเลือดเราเข้าใจถึงที่ถูกต้องไหมคุณหมอ
1: ครับครับสาเหตุ180เป็นจากแบบที่นี้ครับเป็นจากแบบนี
2: ้
1: การ
2: ทานยาลดไขมันนะคะคุณหมอถ้าเกิดว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกไขมันเราเกินเราก็รับยาทานยาลดไขมันแล้วถ้าเราออกกำลังกายไขมันเราลงถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราเลิกทานได้ไหมคะ
1: โดยมีคนไข้บางกลุ่มที่อายุไม่เยอะมากแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าไขมันสูงจากการที่พฤติกรรมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง คนกลุ่มนี้ตั้งต้นผมก็อาจจะเริ่มยาไขมันเหมือนกันแต่สักพักนึงเขาสามารถคุมระดับไขมันได้อย่างดีนะฮะก็ปรับลดยาได้ในบางคนสามารถเกือบหยุดยาได้นะครับ แต่เป็นส่วนน้อยจริงๆฮะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าไลฟ์สไตล์กับการควบคุมอาหารจากการออกกำลังเนี่ยมันควบคุมระดับ LDL ได้ประมาณแค่ 20%
0: ครับ
1: ก็งั้นตั้งถ้าเขาตั้งต้นที่160อ่ะนะครับพอลงไปสัก 20% ก็คือน่าจะยังอยู่120 130ซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไขมันพอกในอนาคตอยู่ดีเพราะงั้นโดยส่วนใหญ่ก็มักจะได้ทานยาต่อเนื่องครับผม
0: คุณหมอฮะสุดท้ายจริงๆ
2: ได้ยินมาไงคะว่าใครกินแล้วนะต้องกินตลอดชีวิตเราก็เลยแบบพยายามจะไม่ทานอยู่แต่ว่าก็ไขมันก็แอบเกินอยู่นิดหน่อย
0: เสี่ยงใช่ไหมคะอย่างนี
2: ้200กว่าแต่ว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอนะทำพฤติกรรมการกินแย่ไปเลย
0: คุณหมอร้องคุณหมอฮะสุดท้ายฮะมันจะมีพอมีกรณีข่าวคุณเลเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนยูเทิร์นตัวเองเลี้ยวกลับมาสนใจสุขภาพสนใจหัวใจตัวเองมากขึ้นมันก็แทรกไปด้วยของการหลอกลวงมันจะมีโฆษณาที่บอกว่ายาหรืออาหารเสริมสามารถล้างหลอดเลือดหัวใจให้สะอาดได้อันนี้จริงได้อย่างไรให้ข้อมูลคุณผู้ฟังหน่อยว่าโฆษณามันเยอะเดี๋ยวไปหาซื้อมากินกันเอง
1: ตอนนี้ผมขออนุญาตพูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นคุณหมอที่ทำบอลลูนแล้วก็สอดทำบอลลูนหัวใจรวมถึงใส่กดลวดในหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอากล้องเข้าไปส่องดูในหลอดเลือดเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับไม่มีสารอาหารหรือว่ายาตัวไหนนะครับที่สามารถที่จะล้างหลอดเลือดในให้มันสะอาดได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นคราบไขมันคราบ

0: ูลนานๆไปแล้วเนี่ยเหมือนที่ยกตัวอย่างให้ฟังรอบก่อนเหมือนสายยางที่ตอนแรกใสสะอาดดีเราใช้สายยางไปนานๆนะมันมีคราบออกอยู่ข้างในแบบเนี้ยฮะเราจะเอาอะไรที่ไปล้างมันโดยที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อเราปกติเนี่ยถ้ามันใสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะนี่ต้องบอกเลย
1: ช่วยได้นิดหน่อยไหมคะถามหน่อยว่ามันช่วยได้บ้างไหมหรือว่าอาหารบางคนบอกว่าให้ทานอันนี้มันจะช่วยล้างไขมัน
2: พี่อ๋อไม่ยอม
1: ว
2: ิ
1: ตามินบางอย่างอะไรเงี้ย
0: ครับจะมีอย่างที่บอกว่าน้ำมันตับปลาหรือว่าน้ำมันดีบางอย่างเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตามคำแนะนำของทั้งฝั่งอเมริกันแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับให้คำแนะนำเพียงแค่บอกว่าสามารถทานได้โดยไม่เป็นอันตรายแต่ว่าไม่สามารถที่จะป้องกันโรคได้ครับผมนะครับก็ยาที่ดีที่สุดที่สามารถจะทำให้ชะลอการสะสมของคราบไขมันก็คือยาในกลุ่มสแตตินหรือยาลดไขมันที่เราทานอยู่นะครับแล้วถ้ามีข้อมูลว่าเราสามารถควบคุมระดับ LDL ไขมันเลวได้น้อยกว่า70มีโอกาสที่ครับไขมันจะฝ่อลงได้เล็กน้อยครับแต่ไม่หายไปทั้งหมดครับผม
2: ครับเอาละคุณหมอสุดท้ายอยากจะฝากอะไร
1: ขออีกคำได้ไหมขออ
2: ี
1: กคำถามได้ไหมว่าพอดีไอการออกกำลังกายมันช่วยได้แค่ไหนคะ
0: ครับถ้าเราจะพูดถึง
1: การกิน
0: ครับพฤติกรรมการกินกับอันออกกำลังกายเนี่ยผมพูดอีกทีนึงย้ำว่าสามารถลดระดับ LDLได้เพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นนะครับจากพื้นฐานนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายหรือการควบคุมไลฟ์สไตล์เนี่ยมันได้ประโยชน์ด้านอื่นด้วยนะครับมันทำให้เทรนหัวใจให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับสองเราควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนอาจจะลดการเป็นความดันแล้วก็อาจจะลดป้องกันการเป็นเบาหวานได้เพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำว่าถึงสองอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถลดระดับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คำแนะนำของคุณหมอทั่วโลกก็ยังแนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่ดีครับผมเพราะว่ามีประโยชน์หลายด้านครับ
2: มีตัวอย่างนึงของคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกินยาลดไขมันตอนอายุ42ตอนนี้อายุ81ก็ยังกินอยู่รับยาที่โรงพยาบาลจุฬาโอ้ยินดีด้วยครับก็ถือว่ามีวินัยในการรับประทานยาคุณหมอสุดท้ายสั้นๆอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังในกรณีที่จะเฝ้าฟังสังเกตหัวใจตัวเองว่าถึงเวลาหรือยังที่ต้องพบหมอหรือถึงเวลาหรือยังที่เฮ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วนะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองครับ
0: ครับผมก็จริงๆมีฝากหลายเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าความเสี่ยงหลักที่สุดของภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะฮะก็คือการที่มีระดับไขมันไม่ดีหรือ LDL สูงนะฮะแล้วก็ไม่ว่าเราจะได้รับข้อมูลมาทางไหนก็ตามเนี่ยนะฮะในทางตัวหมอเองทางสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าทางสมาคมโรคหัวใจในยุโรปใดๆก็ตามมีการศึกษามาอย่างเยอะมากแล้วว่าการลดระดับ LDL เนี่ยสามารถที่จะลดการเกิดหัวใจและลดภาวะเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ายาที่จะไปล้างหลอดเลือดหรือว่าอาหารบำรุงชนิดอื่นใดโดยที่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เชื่อมั่นในตรงนี้นะฮะว่าทีมแพทย์เนี่ยได้ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครับผม
2: เอาละส่วนคุณผู้ฟังถ้าฟังคุณหมอแล้วอยากจะไปรักษาหรือว่าขอคำปรึกษาท่านว่าทีพันธุ์ประโทสุขุมเตชะสกุลเจริญนะครับแบบยุทธกรรมโรคหัวใจก็ไปโรงพยาบาลตำรวจติดต่อทำนัดแจ้งชื่อเลยบอกว่าขอพบคุณหมอก
0: ็
2: หมอบอกว่าให้ทำนัดมาได้เพราะบางทีบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองอีกทีว่าจะเป็นคุณหมอท่านนั้นที่เพราะว่าบางทีคุณหมอแต่ละท่านจะมีคนไข้ประจำเยอะอยู่แล้วอันนี้ขออนุญาตแจ้งชื่อคุณหมอสุขุมเลยนะครับ
0: ครับผมได้ครับ
2: ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับผมครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับพี่อ้อเราพักสักครู่นะครับ
1: ค่ะ
2: พักสักครู่ครับ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: ช่วงสุดท้ายของสนอของคนในข่าวนะครับแหมจะไปสนออยู่นะ
3: ไม่ม
2: ี
3: ขายของเหรอ
2: นี่ล่ะกำลังจะขายพี่อ้อปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตรึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนี่พี่อ้อกำลังขับรถนะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินามาพร้อมกลิ่นกาสรองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแผนไทยแพทย์แผนไทยนะครับสุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยคุณผู้ฟังครับ02114-3990 02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเน
3: ี่ยค่ะ
2: ตอนนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแล้วเราคุยคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยากันนะคุณผู้ฟังครับ
3: อยากรู้
2: สวัสดีครับท่านผู้บัญชาการครับ
4: ครับ
3: สวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับคุณบอยคุณอ้อครับ
2: ครับเราอยู่กับท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโอ้เมื่อวานแถลงข่าวนักข่าวสนใจสอบถามไล่เลียงกันเยอะท่านณัฐศักดิ์นี่ไม่มีเหรียญเหมือนดวงบูชาอยู่ใช่ไหมฮะ
4: อ
2: ๋
4: อไม่มีครับไม่มี
2: เพราะว่าเห็นลูกน้องท่านบอกว่ารีบปล่อยก่อนเลยพอเห็นภาพวงจรปิดขึ้นมา
4: ครับ
2: ไหวตัวก่อนท่านครับเอากระชับเลยแล้วกันว่าจากแถลงเมื่อวานเราเห็นแล้วเราว่าทรัพย์อยู่กับใครบ้างทั้งตัวอดีตพระทั้งตัวฝ่ายหญิงมีการเอาไปอำพรางไว้กับลูกสาวตอนนี้จากจุดตรงนี้เราจะขยายผลต่อไปอย่างไรฮะ
4: คือแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนคดีเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานอยู่แล้วในฐานฟอกเงินนะครับตอนนี้ผมประสานทางสอบสวนกลางเองเนี่ยทางกองปราบเนี่ยก็ประสานกับทางปปง.สังเกตดูวันที่เราเข้าวันนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ปปง.ร่วมเข้าตรวจยึดทรัพย์สินด้วยกับเรานะครับวันที่เข้าที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทางปปง.ก็จะดำเนินการเส้นเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่วนกองปราบเองเนี่ยก็จะดำเนินการในส่วนสืบหาพยานหลักฐานบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้ามีพยานหลักฐานแน่ชัดเนี่ยก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไปครับ
2: ตอนนี้มีตัวละครที่เราคิดว่าน่าสงสัยต้องขยายผลไปหาหรือว่าพยายามต่อจิ๊กซอว์เพื่อถึงตัวละครที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวละครหลัก2ตัวนี้ยังครับ
4: เบื้องต้นก็เรามีข้อมูลนะครับบุคคลอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครับ
2: หลายคนไหมท่าน
4: ก็จะรอให้ทางกองปราบทำการนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
2: ตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์และอาจจะยึดโยงด้วยเนี่ยเขาสัมพันธ์ลักษณะไหนอย่างไรฮะเป็นคนในวัดคนนอกวัดเป็นเครือญาติหรือยังไงฮะ
4: ครับแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนแรกคือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมก็คือเช่นมาสนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำความผิดของอดีตเจ้าอาวาสหรือเปล่านะครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์นะครับเช่นรับโอนทรัพย์รับเงินไปแล้วก็ไปซื้อเป็นชื่อคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครับ
2: อ๋อเท่ากับสองกลุ่มนี้เลยเป็นหลักๆเลยถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
2: ถ้าผมมองแบบนี้ถ้ากลุ่มรับโอนรับเงินผ่องถ่ายแสดงว่ากลุ่มนี้คือเครือญาติถูกไหมฮะ
4: มันต้องดูเป็นเคสไปนะครับถ้าเขาชี้แจงได้อะไรได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับ
2: เรียกมาสอบบ้างหรือยังฮะทั้งสองกลุ่มเลยทั้งกลุ่มที่มีพฤติกรรมสนับสนุนทั้งกลุ่มที่รับโอนทรัพย์รับโอนเงินเนี่ยฮะ
4: ตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้ครับแต่เราสืบสวนรวบรวมพยานฐานอยู่คือเรียกมาสอบเนี่ยก็เดี๋ยวก็ดูว่าเป็นในฐานะอะไรนะครับแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลบางส่วนซึ่งเราขอสืบสวนรวบรวมพยานฐานว่าถ้าแน่ชัดเนี่ยก็คงขออนุมัติศาลออกหมายจับเลยนะครับแทนที่จะเรียกมาสอบครับ

0: โอ้แต่มันจำเป็นต้องสอบเลยก็ขอหมายจับได้เลยถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: อาชีพ
2: พ
0: ิ
2: การค่ะพฤติกรรมของอดีตเจ้าว่าท่านนี้ค่ะมีมานานแค่ไหนคะเคสของสีกาเอนี่เคสแรกหรือเปล่าคะใช่ตามที่เราสอบสวนนะคะ
1: คือท่านบวชเนี่ยท่านบวชประมาณ30ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะปีประมาณ40ครับ2540นะครับแต่ท่านเพิ่งได้เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยปี2565นะครับไทม์ไลน์คือประมาณนี
0: ้
1: นะครับพอเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ข่าวว่าพอดีผมก็ไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่องอะไรครับก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลอะไรเงี้ยปี46 47 48 49อะไรเงี้ยครับนะครับมาโดยตลอดนะครับแต่คดีก็สร้างในฐานะพระลูกวัดนะครับอาจจะเป็นเจ้าพิธีหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ท่านเริ่มเป็นเจ้าอาวาสในปี65เพราะงั้นก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายของปปช.ครับ
0: ก็ต้องย้อนไปแล้ว
1: ส่วนสีกาเ
0: อ
1: สีกาเอเนี่ยก็เหมือนเป็นโยมอุปัชฌาย์ที่เข้ามาในวัดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าดูจากพยานหลักฐานก็ประมาณ 2-3 ปีไม่เกิน3ปีครับที่เข้ามาเริ่มดำเนินการอะไรต่างๆครับ
0: ครับพี่อ้อเชิญต่อฮะมีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: สงสัยเรื่องนี้แต่ว่า มันเป็นเคสแรกใช่ไหมกรณีของสีกาเอเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเพราะเง
1: ิน
2: ม
1: ัน
2: เยอะมากอะค่ะ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ในส่วนนี้อย่างที่บอกครับทั้งสองส่วนคือส่วนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำความผิดของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดำเนินการต่อแต่เดี๋ยวเราก็มีปปง.เป็นช่วยกันดำเนินการร่วมกันดำเนินการกับปปง.นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าผิดถึงใครพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยทางสอบสวนกลางเราไม่เอาไว้อยู่เลยครับ
0: ถ้าฟังดูแสดงว่าสีกาตัวคุณเอเนี่ยเข้ามาวัดเนี่ยตอนนั้นที่ตัวอดีตพระก็เป็นเจ้าวาดแล้วถูกไหมฮะ
1: เริ่มกับกระทำความผิดเนี่ยหลังจากเป็นเจ้าวาดแล้วครับ
0: เอามาแต่ว่าตัวสีกาที่เข้ามาเป็นโยอุปถัมภ์
1: วัดเหมือนท่านเหมือนทางสีกาเอเนี่ยเข้ามานานแล้วเหมือนกันเข้ามาหลายปีอยู่ครับเข้ามากราบไหว้อะไรกันครับ
0: พอจะย้อนทำลายฟังหน่อยนะว่าสองคนนี้รู้จักกันในวัดหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนที่ตัวพระจะมาบวชตัวสีกายังไม่ได้เข้าวัดมันมีย้อนให้ฟังหน่อยสิว่าที่มาที่ไปเส้นทางของสองคนนี้ยังไงฮะ
1: น่าจะรู้จักกันที่วัดนี่แหละครับเพราะตัวสีกาเอ๋อย่างที่ทราบนะครับก็คือก็อาจจะมีปัญหาอะไรพอสมควรเหมือนกัน
0: ปัญหาชีวิตถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หันหน้าเข้าวัด
1: หันมาอาชีพพึ่งทางใจครับ
0: แล้วก็มาประสบพบเจอกันที่นี
1: ่ครับครับ
0: มันมีช็อตไหนที่ทำให้สองคนที่จูนติดไฟลุกพรึบมาท่าน
1: โอ้ยอันนี้ผมรายละเอียดตรงนี้คงไม่เมื่อวานผมพยายามจะเน้นว่าคือเราก็ดูคือเราได้รับเรื่องโรงเรียนเนี่ยสองส่วนนะครับแต่เราดูในส่วนของการกระทำผิดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานนะครับเรื่องการยักยอกทรัพย์สินมากกว่ามากในส่วนเรื่องการทำผิดวินัยอะไรเงี้ยพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยไปครับ
2: ก็คือแค่เราพูดง่ายๆว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยเราเอาผิดเขาได้แค่ไหนอะคะท่าน
1: ก็ดีไหนนะครับ
2: เราจะเอาผิดกับทางอดีตเจ้าอาวาสนะคะที่จะลงโทษดำเนินคดีแค่ยักยอกทรัพย์แค่คือโทษที่เราจะเอาผิดอะค่ะเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันกระทบความรู้สึกชาวพุทธเนาะแล้วก็มันมหาศาลอย่างนี้ค่ะเราเอาผิดเขาได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: อ๋อคือพอเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับการกระทำใดๆที่การเบียดบังเอาทรัพย์ไปยักยอกทรัพย์ไปเนี่ยนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอยู่แล้วแต่ท้ายสุดพอเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยมันจะผิด157ซึ่งโทษหนักพอสมควรครับ
0: คุณผู้ฟังถามว่าเงินที่ยึดทรัพย์ที่ยึดมาเนี่ยสุดท้ายจะไปอยู่ที่ไหนฮะ
1: คือเราตรวจยึดมานะครับ ตรงนี้มีกระบวนการตามกฎหมายนะครับเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ทางเจ้าของทรัพย์เนี่ยชี้แจงว่าได้มายังไงอะไรไงถ้าชี้แจงไม่ได้เราก็ริบเป็นของแผ่นดินนะครับแต่ถ้าอันไหนที่พิสูจน์ทรัพย์พิสูจน์แน่ชัดว่าเป็นเงินของวัดก็เดี๋ยวมีกระบวนการที่จะคืนกับให้กับทางวัดต่อไปครับ
0: ถ้าถามเรื่องของมูลนิธิหน่อยสิครับเห็นมีประเด็นว่าเอ๊ะตั้งมีการตั้ง

0: มูลนิธิที่ไม่ถูกกฎหมายหรือว่าเรียกกันว่ามูลนิธิเถื่อนขึ้นมาเพื่อโอนเงินของวัดเข้าไปอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะครับ
1: คือในสมัยก่อนทราบว่านะครับทราบว่าการสืบสวนทราบว่าเหมือนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวในการในการซื้อขายวัตถุมงคลนะครับแล้วต่อมาก็มีการแบบสระเปลี่ยนแปลงว่าให้โอนเข้ามูลนิธิบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีการอะไรพยายามพฤติกรรมก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วแต่เงินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เข้าวัดนะครับ
0: จริงๆแล้วเงินจะเข้ามูลนิธิไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกันระหว่างมูลนิธิกับวัดถูกไหมฮะ
1: ใช่ข้อเท็จจริงคือมันไม่ควรจะต้องเข้ามูลนิธิหรือเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับ
0: ตอนที่เงินในมูลนิธิยังอยู่ไหมฮะ
1: เราเงินในมูลนิธิส่วนที่เข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็มีการไปเบิกมีการไปดำเนินการต่อนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเราอยู่ครับ
0: แสดงว่ามูลนิธิเป็นทางผ่านเท่านั้นถูกไหมฮะ
1: เพื่อจะ
0: ฟอกเงินอีกทีว่าเงินเนี้ยมาจากการทำบุญแต่เอาเข้ามูลนิธิซะแล้วก็ไปเบิกกันออกมาซะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: กรรมการมีที่หลายท่านไหมครับ
1: ทำให้ดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะครับแทนที่จะโอนเข้าสมมติปุ๊บจะทำบุญโอนเข้าบัญชีตัวก็เข้ามูลนิธิแทน
0: กรรมการมีหลายท่านไหมครับมูลนิธิ
1: เดี๋ยวอยู่ระหว่างอย่างที่บอกครับพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือตอนนี้เราก็ดำเนินการอยู
0: ่แสดงว่ากลุ่มนี้คือ
1: การฟอกเงินในส่วนฟอกเงินเราก็ดำเนินการอยู่นะครับคุณทองตัวครับ
0: มูลนิธิคือกลุ่มของพฤติกรรมที่สนับสนุนให้การช่วยเหลือถูกไหมฮะคือกลุ่มนี้
1: ขออนุญาตให้ตำรวจทำงานนิดนึงคือต้องให้ความเป็นธรรมครับต้องให้ความเป็นธรรมบางท่านก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการใช่ครับผม
0: พี่อ้อสุดท้ายไม่เกิน1นาทีเชิญฮะพี่อ้อ
2: ค่ะก็อยากทราบง่ายๆเลยว่าคดีนี้มันจะกระจ่างแบบได
0: ้ใส่ปิ้ง
2: จบเมื่อไหร่ยังไงฮะดูจากข้อมูลหรือว่าการทำงานแล้วอะค่ะ
1: เรียนคุณบอยกับคุณอ้อนะครับแล้วฟังทางบ้านนะครับในข้อมูลส่วนมากเนี่ยประมาณ 90% เนี่ยเราได้ข้อมูลหมดแล้วนะครับในการพิสูจน์ทราบเป็นที่บอกในพฤติกรรมและก็การดำเนินการของแต่ละบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าก็ไม่เกิน1เดือนนะครับไม่เกิน1เดือนหรือประมาณ2อาทิตย์เนี่ยน่าจะมีความกระจ่างชัดเจนว่ามีผู้ร่วมกระบวนการเกี่ยวข้องอื่นๆอีกหรือไม่นะครับนะครับไม่เกิน1เดือนแน่ๆ
0: เต็มที่1เดือนแต่สออาทิตย์ก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเรามีอยู่แล้วครับข้อมูลเรามีอยู่แล้วครับ
0: ขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทนัสศักดิ์ชวนาส
2: ัยผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้กำลังใจคนทำงานนะคะส่งกำลังใจให้ทีมงานด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: จะบอกนิดนึงให้ท่านฟังไปด้วยว่าท่านเป็นนายตำรวจที่น่ารักมากนะเมื่อวานมีทีมงานมาถามขอวันเกิดผมก็สงสัยเอาไปทำอะไรบอกว่าท่านว่าใครเกิดเนี่ยท่านให้ทีมงานโทรมาเหมือนกับแสดงความยินดีแสดงทุกครั้งทุกคนขอบคุณนะที่ใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้ผมขอบคุณจริงๆที่ต้องเชิญชม
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านพลตนัทศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางคุณหมอพายไปแล้วพี่อ๋อ
2: เดี๋ยวจะไปเป็นคุณหมอเลย
0: เอาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สน.105บิ๊กเต่าจะมาสน.105เจอกันที่สน.105กับบิ๊กเต่าครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ

0: ษเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิดลัก
1: นี้เวลา 12:00 น.
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.รอดนอนคุก2เจ้าหน้าที่ดี

0: ไปได้ประกันตัวปัดเอี่ยวคดีผู้ใหญ่เฮงโกงสอบท้องถิ่นตามต่อคดีสมีโชติและสีกาคนสนิทหลังศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำสระบุรีเปิดเส้นเงินพบรวยระดับร้อยล้านกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ระหว่างจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่ม15กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 ที่เพนทากอนและกราวด์ซีโร่จุดตั้งอาคาร World Trade Center ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในตอนนี้กันก่อนนะคะก็คือข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายอติโชติหรือว่าสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นางสาวปุญญวีนหรือสีกาเอออกจากกองบังคับการกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังผัดแรกค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตสีหน้าสีตานะคะก็พบว่าอิดโรยค่ะระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเสพเมถุนนะคะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะคดีนี้นะคะทั้งสองถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินมีรายงานว่าสมีโชติให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์นะคะส่วนกรณีคลิปเฉาเจ้าตัวรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์มาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า700ล้านบาทค่ะผู้ต้องหาทั้งสองนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวหากให้ปล่อยตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ค่ะจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปง.ก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกลุ่มค่ะโดยเฉพาะเรื่องการไปตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชติและสีกาเอพร้อมกับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบหลักฐานก่อนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะพฤติการเนี่ยพบว่าเวลามีคนมาทำบุญนะคะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าไปที่วัดค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นนำไปสู่การตรวจค้นขยายผลที่วัดและก็ที่บ้านของสีกาเอพบเงินสดสกุลไทยต่างประเทศกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักกว่า 1,000 บาทเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการค่ะเส้นทางเงินก็มี2เส้นใหญ่ๆนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านบาทและออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัด89ล้านค่ะทั้ง2ส่วนนี้พอมารวมกันอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดก็ไปพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตวัดจริงนะคะ ในช่วง3เดือนเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นและโอนเงินออกจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสโดยที่มูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังไปพบว่าสมีโชติเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับสีกาเอสีกาเอเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมีทาวน์เฮ้าส์2หลังมูลค่า

0: กว่า4ล้านบาท Toyota Fortuner นะคะแลกเงินบัญชีกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการสมคบการฟอกเงินกับสมีโชติค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าสีกาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550เป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าสีกาเอเนี่ยมีสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ก่อนปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อปี2565จากนั้นก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรค่ะ
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการออกกำหนดไว้เรื่องของวัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับบริจาคผ่านระบบอีโดเนตตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์ซึ่งล่าสุดก็มีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศเป็นวัดค่ะเกือบทั้งหมดนะคะประมาณ 43,000 แห่งมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการยักยอกทรัพย์เพราะว่าอำนาจตามกฎหมายของสรรพากรเข้าไม่ถึงอย่างไรก็ตามก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามการตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปทั้งนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนเรื่องของปัญหาการยักยอกเงินบริจาควัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ผ่านมูลนิธิวรรณโชตนะคะก็พบว่ามีการออกใบอนุญาตเป็นอนุโมทนาบัตรและแบบกระดาษในนามของวัดซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินค่ะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ใช่องค์กรหรือว่าเป็นสถานที่สาธารณกุศลแต่จะตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งทางบัญชีและทางกฎหมายในการกำกับดูแลค่ะโดยเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนเพื่อพิจารณาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะก็ระบุว่ามหาเถรสมาคมกับสำนักพุทธได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการแยกทรัพย์สินวัดออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของพระอย่างเด็ดขาดเพื่อความโปร่งใสก็ได้กำหนดแนวทางวัดทั่วประเทศปฏิบัติ3ส่วนหลักก็คือบัญชีเงินฝากวัดต้องเปิดในบัญชีนามวัดแยกต่างหากแล้วก็กำหนดผู้ที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย3คนด้วยกันคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะต้องทำบัญชีรายงานต่อสำนักพุทธจังหวัดสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อเป็นรายเดือนนะคะโดยจะทำเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันมีวัดดำเนินการแล้ว 85% จาก 40,000 กว่าวัดส่วนระบบ e-donation ค่ะส่งเสริมการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสลดหย่อนภาษีได้แบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมมีมติอย่างชัดเจนค่ะว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและเป็นเงินแน่นอนมีเงินจำนวนแน่นอนหรือว่าเป็นเงินบริจาคจะต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาพบว่าบางวัดยังมีการเก็บเงินเอาไว้ที่เจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดและผู้ใหญ่ภายในวัดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมาตรการเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเรื่องตัวบุคคลค่ะซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อสแกนคัดคนเข้าบวช ด้วยระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปาราชิกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อนำเลข13หลักไปตรวจสอบในระบบก็จะทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชที่อื่นได้ที่ผ่านมาในอดีตยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ตอนนี้ทำได้เกือบ 100% แล้วค่ะส่วนเมื่อถามว่าจะมีบัญชีส่วนตัวได้หรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าพระสังฆาธิการต้องรับเงินนิตยภัตรหรือว่าเงินเดือนพระตามตำแหน่งก็สามารถมีบัญชีส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินของวัดต้องเอาเข้าบัญชีวัดเท่านั้นหากมีการยกย้ายเงินวัดเข้าไปในบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลใกล้ชิดอันนี้ทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะในด้านการปกครองคณะสงฆ์และการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดทางพศจะเข้าไปดำเนินการช่วยโดยจะดูแลส่วนนี้ด้วยความห่วงใยเพราะไม่อยากให้พระเนนที่อยู่ในวัดต้องมารับผลกระทบจากแค่คนเดียวพร้อมกับนำประเด็นการจัดการทรัพย์สินภายในวัดเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปเพื่อหาแนวทางการยกระดับ

0: ับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ
1: ไปดูตลาดวงการพระเครื่องกันหน่อยนะคะหลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังสมีโชติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเนื้อดวงค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตาไปถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายในตลาดพระเครื่องด้วยผู้สื่อข่าวไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังก็ไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาซื้อขายพระเครื่องดังรุ่นนี้ค่ะซึ่งก็พบกับนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในตลาดพระเครื่องนะคะว่าราคาซื้อขายเหรียญเนื้อดวงได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ในเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำและเนื้อเงินเคยมีราคาซื้อขายสูงถึงระดับหลักล้านบาทนะคะแต่พอเกิดกระแสข่าวกับอดีตพระอติโชตกับสีกาเอจนเป็นข่าวดังกระชอนราคาเหรียญเนื้อดวงกลับปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นบาทค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อนะคะโดยทางร้านยังเปิดรับซื้อในราคาหลักหมื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นดังกล่าวมาปล่อยขายแต่อย่างใดค่ะพอสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายเบเบ้ก็บอกว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะพระเกจิรูปดังกล่าวเคยเดินทางมาที่อุดรธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมากอย่างไรก็ตามพอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนและผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็บอกว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะปรากฏว่ามี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพระพยอมนะคะทำให้บานปลายถึงขั้นตีกันค่ะพ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มนายไพรวันหรือว่าแจ็คอายุ30ปีค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านในตำบลหูทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ใช้คราดถางถางหญ้านะคะตีนายลำดวนอายุ52ปีก็คือพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องกับลำตัวส่วนพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการใช้มีดฟันที่แขนซ้ายของลูกค่ะจนลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยนายแจ็คบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนข้างบ้านค่ะตนก็นอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านห่างกันประมาณ5เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอยักยอกเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์กับสีกาด้วยในทำนองตำหนิพระทั่วไปเหมารวมว่าพระทั่วประเทศเหมือนกันหมดเวลามีเงินชอบเอาไปเปสาวทำให้ตนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งมีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าบางทีท่านก็สอนรู้เรื่องบางทีท่านก็สอนไม่รู้เรื่องทำให้พ่อซึ่งเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพระพยอมไม่พอใจลูกชายค่ะจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทางลูกชายก็เลยคว้าเอาคราดถางหญ้ามาตีพ่อ2ครั้งส่วนพ่อก็วิ่งไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกชายจนได้รับบาดเจ็บก็เจ็บไปทั้งคู่ค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งความซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นการทะเลาะวิวาทก็เริ่มมาจากเรื่องของข่าวสมีโชติแล้วก็ลามไปถึงพระพยอมนายลำดวนค่ะซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อนะคะอาการเมาสุราอยู่ก่อนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกับลูกพ่อก็เป็นแฟนคลับ FC พระพยอมด้วยก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของ DSI 2รายนะคะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกุมเพราะว่าไปเอี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความ

0: กลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่าผู้ใหญ่เฮงในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ค่ะทางนี้รายงานข่าวจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
2: ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็สั่งการทันทีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทางกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะพิจารณาดำเนินการออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยรวมถึงประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการสอบสวนค่ะพบว่ามีความกระทำความผิดทั้งก็จะมีการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยึดมั่นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยจริยธรรมของข้าราชการใครกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นไม่เลือกปฏิบัตินะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดต้องรับผิดและได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะพักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเริ่ม15กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาโดยการปรับเพิ่มปรับลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34บาทต่อลิตร

ิตค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกรางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด

0: ค่าโดยสารอื่นๆก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักก็คือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิตินะคะทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของการป้องกันก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวส่วนการปราบปรามก็เน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งที่ผ่านมา1ปีก็สามารถจะปราบปรามยึดสารตั้งต้นซึ่งถ้าปล่อยให้หลุดลอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของ DSI เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แบ่งออกเป็น7ชุดย่อยทั้งในเรื่องออนไลน์ไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วแต่ว่าใช้บัญชีนิติบุคคลซึ่งการติดตามเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะส่วนเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นกรณีชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรค่ะพบว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกลวงเงินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออนไลน์ต้องการที่สุดก็คือเงินที่ถูกหลอกต้องตามคืนให้ได้ค่ะตำรวจก็เลยตั้งศูนย์ ACSC เป็นวอร์รูมมีตำรวจปปง.และก็ธนาคารร่วมกันนะคะเมื่อแจ้งเหตุก็จะสกัดเส้นทางเงินจากบัญชีม้าแถวแรกไปจนถึงแถวต่อไปรวมถึงจุดเกิดเงินสดโดยคดีที่ยึดทรัพย์ได้แล้วตำรวจและ DSI ประสานปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นรถหรูเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทำแล้วเกือบ700รายค่ะผู้เสียหายเกือบ600คนวงเงิน130ล้านบาทค่ะ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจบรรดาร้านอาหารสถานบริการลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.วังทองหลางค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทั้งใน3โซนด้วยกันลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์ซอยมหาดไทยซึ่งการตรวจก็มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจเอกสดาอย่างนอกก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสสถานบริการสถานประกอบการบางแห่งอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาจะกวดขันตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากค่ะซึ่งการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเป้าหมายก็เพื่อป้องกันการกระทำความผิดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนค่ะตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ25ปีหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 นะคะอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็ร่วมรำลึกในพิธีค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีรำลึกที่จัดขึ้นที่เพนทากอนเทศมณฑลอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียโดยทรัมป์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเคียงข้างบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีและนางคอนโดลิซาไรซ์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเกิดเหตุ9/11ค่ะนายทรัมป์กล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำปฏิญาณที่เคยเปล่งไว้ครั้งแรกในนามของพวกเขาเมื่อ25ปีก่อนจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนั่นคือเหตุผลที่เราต่อสู้ในวันนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นชัยชนะเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่เป็นไปได้นายทรัมป์ยังพยายามเชื่อมโยงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์9/11ซึ่งจุดชนวนให้สหรัฐเข้าไปพัวพันในสงครามตะ วันออกกลางนานหลายปีเข้ากับความขัดแย้งในปัจจุบันของเขากับอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด

0: ขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ค่ะเข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณกราวซีโร่หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบด้วยจอร์จ W. บุชซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะเกิดเหตุร่วมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันและบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟ2ลำส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดแล้วก็ที่แลนด์มาร์คอื่นๆในนครนิวยอร์กก็เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันค่ะทันทีทุกๆวันที่11กันยายนนะคะเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้คนนับพันคนที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารเทอร์ลีสตราด้านักเคลื่อนไหวและประธานกลุ่มเหตุการณ์9/11ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียและสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการเอาผิดกับราชอาณาจักรแห่งนี้และว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผ่านมา25ปีแล้วแต่เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับบทบาทที่ซาอุดิอาระเบียมีต่อการฆาตกรรมสามีของเธอและผู้เสียชีวิตคนอื่นภูมิกลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์9/11ส่วนใหญ่มาจากซาอุดิอาระเบียค่ะและมีการวางแผนโดยโอซามะ บินลาเดนผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและในปี2547รายงานของคณะกรรมการ9/11ระบุไม่พบหลักฐานว่าซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอัลกออิดะไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแซงสวิลรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินลุกฮือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศและยังมีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรมนี้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ในสัปดาห์นี้ว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 160,000 กว่าบาทให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนถ้าพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้ค่ะและเขาก็ยังกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมได้ท่ามกลางคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำอยู่ในระดับต่ำสุดในเส้นทางการเมืองของเขาได้เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่าง400ถึง500ดอลลาร์ในประมาณ 1.3 ถึง 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อ

0: สารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติวันนี้เสาร์ที่12กันยายน2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และอยู่กับพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์ครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
4: สวัสดีครับพี่เองครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังครับ
3: ครับผมโอ้โหช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ข่าวสารบ้านเมืองทั้งในส่วนของโลกใบนี้ที่ยังไม่หยุดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของความเข้าใจเรื่องของปัญหาความผมก็ไม่ได้จะใช้คำว่าไงดีครับพี่ต้อมคือณตอนนี้ต่างคนต่างก็มีชุดความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแต่ก็เลยมีการถกเถียงกันทั้งบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วก็ในเวทีอื่นเยอะแยะเลยนะครับพี่ต้อมครับ
4: จำได้ไหมครับที่เคยคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยความน่ากลัวของสังคมไทยก็คือคนไม่รู้นั่งคุยกับคนไม่รู้แล้วคิดว่าตัวเองรู
3: ้ใช่
4: นะครับอันเนี้ยมันก็คือพาประเทศออกทะเลอ่ะแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่านะครับในระยะหลังๆอย่างที่บอกตั้งแต่มีกีฬาสีทางการเมืองเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ให้ความเห็นหมดแล้วก็ความเห็นของทุกคนเนี่ยนะครับมันถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเครือข่ายออนไลน์คือใครก็เป็นนักข่าวได้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับก็เป็นนักข่าวได้เป็นนักวิเคราะห์ได้ทีนี้นะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่นายกอนุทินเนี่ยนะท่านก็ออกมานะออกมาพูดนะครับมาพูดไปตั้งแต่กรกฎาคมนั่นนะจริงๆแล้วนะก็คล้ายๆกับว่าอย่างที่บอกไงว่าใครก็ตั้งตัวเป็นนักวิเคราะห์การเมืองได้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคำถามสำคัญเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะพูดอะไรแต่จริงแล้วก็คือว่าประเด็นก็คือว่าเราควรเชื่อถือคนที่ไม่มีแม้แต่ข้อเท็จจริงไม่มีที่มาที่ไปของประเด็นนะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับนายณรงค์นายวิชัยเป็นใครเนี่ยมาจากไหนนะครับจู่ๆก็โผล่พูดพาดขึ้นมานะครับใช้เขาเรียกอะไรใช้วาจาที่ใช้วาจาที่หยาบคายหยาบโลนนะครับแล้วจับจ้วงอะไรประมาณนี้นะครับก็ด่ากราดไปทั่วหมดอะไรประมาณนี้อันนี้คนไทยดูนะคนไทยชอบนะครับแล้วก็ติดตามประมาณนั้นซึ่งถามว่ามันใช่เหรอนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยก็เลยหยิบประเด็นนะครับประเด็นว่าเชื่อใครดีในยุคสื่อเกลื่อนเมืองนะแล้วก็ชัดเจนมากเลยว่านะครับยกกรณีที่นายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับมาติติงนะต้องขออนุญาตใช้คำว่าติติงก็แล้วกันนะครับว่าบรรดานักวิเคราะห์ที่ไร้สำนักอ่ะนะก็ที่พูดไว้จริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายกรกฎาคมนะแต่คิดว่าในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือรายการรู้ทันสื่อเนี่ยไม่ควรนะไม่ควรจะถาโถมเข้าไปสู่กระแสแต่ว่าปล่อยให้นิ่งๆไปก่อนนะนิ่งๆไปก่อนจนกระทั่งแบบเอานะนะครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับว่าจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือนายกพูดถึงนะครับกรณีที่มีนักวิเคราะห์ออกมานะมาพูดถึงข่าวเรื่องรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยนะ2นหนูบวก1พอพานจำได้ใช่ไหมครับ
3: จำได้ครับ
4: โอ้แล้วนายกก็มาปฏิเสธว่าไม่มีความแตกแยกเป็นเรื่องภายในบ้านจากนั้นนะครับนายกอนุทินก็มีการพูดถึงกลุ่มนักวิเคราะห์การเมืองอิสระบนโซเชียลมีเดียบอกพูดแบบไม่มีข้อมูลนะหิวแสงหรือเปล่านะครับเอาความเท็จมาออกสื่ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องแจ็คกี้นะครับมีเสียงท่านนายก ปิดได้ไหมครับคิดว่าเปิดได้ไหมครับ

0: สามารถเปิดไหมครับ
1: ครับผมประสานให้ครับแต่ว่าตอนนี้พิธีกรท่านแรกมาแล้วครับ
0: โอ้เหรอครับ
1: ครับคุณประกรณ์พึ่งเนตรฮะบรรณาธิการบริหาร Nation TV ครับเดี๋ยวเรื่องเทปเดี๋ยวมาฟังกันทีแล้วกันนะคร
0: ับ เดี๋ยวมาฟังกันทีนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้น
0: ค
1: ุ
0: ณประกร
1: ณ์คร
0: ับครับคุณประกรณ์สวัสดีครับ
2: คุณณรงค์คุณวิชัยครับสวัสดีครับ
0: ครับก็ต้องขออนุญาตนะครับว่าจะต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหน่อยนะครับเรื่องตอนนั้นที่โอ้โหมีประเด็นเยอะมากนะครับ2นอบวกนะครับ2นอหนูบวก1พอพานข่าวลือเรื่องรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยอันนั้นเป็นประเด็นกันมันก็ว่ากันไปวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่านะครับเป็นผลนะครับจากเรื่องนี้นะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นทางการเมืองเนี่ยก็ทำให้ท่านนายกอนุทินนะครับออกมาพูดถึงนะครับกลุ่มนักวิเคราะห์การเมืองอิสระบนโซเชียลมีเดียนะครับพูดแบบโอ้โหแบบคล้ายๆตั้งข้อสังเกตเอาเอ๊ะจริงๆแล้วออกมาพูดเนี่ยมีข้อมูลจริงไหมนะครับหรือว่ายังไงนะครับเอาความเท็จมาออกสื่อหรือเปล่าหรือว่าขอประทานโทษใช้คำว่าหิวแสงอะไรประมาณนี้นะครับ ในฐานะที่นะครับน้องบอกว่าคุณประกรณ์เนี่ยนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรไงเกิดขึ้นแบบไหนครับในวันนั้นแล้วก็ทำไมจู่ๆนะครับนายกถึงได้เพ่งเล็งถึงได้พุ่งมาที่นะครับบรรดานักวิเคราะห์บนโซเชียลมีเดียครับเชิญครับ
2: ครับคือผมฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่รายการเกริ่นมาเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้าจะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอบทวิเคราะห์ต่างๆผ่านสื่อเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องแยกเป็นสองเรื่องนะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องที่นายกเขาพูดเนี่ยนะครับซึ่งผมก็หยิบมาใช้ในรายการที่ผมจัดอยู่ด้วยนะครับก็หยิบเสียงมาปล่อยด้วยนะครับแล้วก
0: ็
2: สิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยก็นำมาวิเคราะห์ด้วยนะครับคืออันนี้ต้องแยกกันผมคิดว่าวันที่ท่านนายกพูดเรื่องนี้เขาก็น่าจะตำหนิทั้งสื่อมวลชนจริงๆที่เป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยนะครับแล้วก็สื่อโซเชียลที่อาจจะไม่ได้มีสังกัดสื่อเราเรียกว่าสื่อวิชาชีพกับคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพสื่อแล้วกันนะครับสื่อสื่อวิชาชีพนี่ก็คือมีสังกัดนะครับอย่างเช่นไทยรัฐมติชนเนชั่นไทยโพสต์อะไรแบบนี้นะครับกับกลุ่มที่ไม่ได้มีสังกัดแต่มาวิเคราะห์เปิดช่องใน YouTube ใน Facebook อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ากรณีที่ไปวิเคราะห์เรื่องความแตกแยกภายในรัฐบาลหรือแกนนำรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยผมว่าต้องแยกออกมาจากกรณีอื่นนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมคิดว่าแกด่าหมดแหละแกตำหนิหมดเพราะว่าแกน่าจะไม่ค่อยพอใจซึ่งรัฐบาลเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ3เดือนนั่นเองใช่ไหมฮะ3ที่เดือนแล้วก็ไปวิเคราะห์ทำนองว่าเขาแตกแยกแล้วเขารัฐบาลจะล้มเลยแกก็คงจะไม่พอใจหมายถึงตัวท่านนายกนะครับแล้วตัวท่านนายกก็คงจะกุมข้อมูลหรือความมั่นใจของท่านอยู่นะครับว่ารัฐบาลท่านเนี่ยไม่ล้มแน่นอนท่านก็เลยประเมินว่าสิ่งที่ออกมาวิเคราะห์กันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งสื่อกระแสหลักและนักวิเคราะห์ที่ไม่ใช่สื่อวิชาชีพนะครับก็พูดตรงกันหมดว่าโอ้โหน่าจะหนักแล้วเพราะว่าหลายๆปัญหามันถาโถมเข้ามานะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็ในรายการที่ผมจัดหรือในเนชั่นเนี่ยก็มีการรวบรวมปัญหาตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดเนี้ยรักษาการมาเลยนะครับหรือตั้งแต่อนุทินหนึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับที่พรรคประชาชนก็ยกมือให้นะครับในช่วงแรกที่เป็นมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วก็รักษาการมาแล้วก็มาเลือกตั้งแล้วก็มาต่อในรัฐบาลอันที่สองเนี่ยเขาเจอวิกฤตเยอะมากนะครับตั้งแต่น้ำท่วมหัดใหญ่มาเรื่องแล้วก็ยังมาเจอคานถล่มเครนถล่มอะไรแบบนี้นะครับคือมีแต่เรื่องร้ายๆแล้วเขาก็มาเจอสงครามในตะวันออกกลางนะน้ำมันแพงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาเจอเรื่องโกงสอบในช่วงแค่เดือนกรกฎาคมที่แกพูดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่เดือนปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็มีปัญหาครั้งเก่าของเขาเองนะครับที่เป็นปัญหาแกะไม่ออกนะครับอย่างคือเขากระโดงแล้วก็เรื่องของวสวซึ่งทุกเรื่องเนี่ยมันดูแล้วมันน่าจะรุมเร้าท่านนะครับแล้วก็มีการประเมินกันว่าโอ้ยอย่างนี้จะรอดเหรออันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็เห็นตรงกันว่าถ้าประเมินจากกระแสสังคมจากที่คนวิจารณ์กันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอยู่ได้นะฮะอย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยนะฮะถ้าเผื่อกกต.ตัดสินไปในทางที่คนก็คาดการณ์กันเนี่ยว่าน้ำเงินเข้มรอดน้ำเงินอ่อนโดนเนี่ย
0: จะ 3-4 ทาง 3-4 แนวทางที่มีการพูดกันก็คือจริงๆแล้วมีการคาดเดากันว่ากกต.เนี่ยนะครับจะมี3แนวทางแต่ปรากฏว่าก็จะมีคุณสุภชัยใจสมุทร

0: ออกมาหินในสภาเขาเลยบอกเอ๊ะการพูดของคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่4หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคล้ายๆอย่างนั้น
1: อะไรแบบนี้คืออันเนี้ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือมันเป็นการวิเคราะห์การเมืองนะฮะซึ่งมันก็มีทั้งถูกและผิดแล้วมันไม่มีใครรู้จริงยกเว้นตัวคนที่เขาเล่นอยู่เองถูกไหมครับผมเนี่ยเพิ่งจะเขียนบทความแล้วก็นำเสนอในสื่อของเนชั่นไปเนี่ยว่าสิ่งที่ทำให้นายกเขามั่นใจแล้วเขากล้าโต้กลับว่าคนที่วิเคราะห์เขาเนี่ยผิดหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลมันล้มเนี่ยมันไม่ได้ล้มเพราะศรัทธาประชาชนเท่าไหร่นะครับมันล้มเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีหนึ่งคือองค์กรอิสระตัดสินท่านสองคือรัฐลึกหรืออะไรที่เขาพูดกันอยู่ตอนเนี้ย
0: รัฐลึก
1: ยังมีสนับสนุนหรือเปล่าถูกไหมฮะซึ่งถ้าความแข็งตรงนี้
0: ลึกอาจจะแบบเอ๊ะรู้สึกว่าจะออกนอกทางแล้วนะอะไรประมาณนี
1: ้อะไรอย่างนี้ซึ่งผมดูแล้วความแข็งของท่านตอนเนี้ยท่านก็มั่นใจว่าท่านไม่ล้มแน่ถูกไหมครับรวมถึงพอโหวตมา2ครั้งเรื่องพระราชกำหนดกู้เงินกับเรื่องของพรบ.งบประมาณเนี่ยเสียงท่านท่วมท้นเลยมีฝ่ายคอย
0: ก็สีเขียวพรรคสีเขียวก็โหวตสนับสนุนให้อีกพรรคสีเขียวโหวตสนับสนุนให้อีกอะไรประมาณนี
1: ้
0: ถูกไหมครับคล้ายๆอ
1: ย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าเป็นท่านนายกเนี่ยท่านก็คงจะมองทุกคนที่วิจารณ์ท่านว่ารัฐบาลจะล้มเนี่ยผิดหมดแล้วก็มองว่าไปพูดแบบนี้หิวแสงหรือเปล่าซึ่งมันก็จะรวมทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อที่ไม่ใช่สื่อวิชาชีพด้วย
0: แต่ผมก็เลยมองแยก
1: คือ
0: โทษครับนิดหนึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ฟังเทปของท่านนายกเนี่ยก็คือว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้เจาะจงมาที่สื่อกระแสหลักนะท่านจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่ออกมาพูดเนี่ยที่เป็นนักวิเคราะห์อิสระเนี่ยนะครับมีคล้ายๆมีหมวกไหมเป็นพวกที่ไม่มีหมวกออกมาพูดอะไรประมาณนี้ส่วนระดับคุณประกรณ์อย่างเงี้ยอย่างเนชั่นหรืออย่างใครก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อกระแสหลักอย่างเงี้ยนะครับก
1: ็
0: รู้สึกว่าจะไม่ได้แตะไปแต่เอาละนะครับในความเข้าใจของหลายๆคนก็บอกว่าท่านนายกก็อาจจะแบบแตะไปทั่วอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เชิญต่อครับ
1: คืออย่างนี้ครับที่ผมมองว่าท่านพูดเหมาหมดเนี่ยเพราะว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยทุกวันเนี่ยวิเคราะห์เองน้อยนะครับอันนี้เราต้องไปดูเพราะว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยถ้ารายการการเมืองจะเชิญคนที่มีเรตติ้งมาออกอากาศมาสัมภาษณ์มากกว่า
0: พวกอินฟลูใช่ไหม
1: พวกกูรูการเมืองต่างๆ
2: การวิจารณ์
1: ซึ่งหน้าก็จะซ้ำๆก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ว่
0: า
1: ฉะนั้นสมมติว่ารายการของผมก็ไปเชิญกูรูแบบเนี้ยมาออกเวลาท่านตำหนิท่านก็พูดตำหนิหมดถูกไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้วิเคราะห์เองคือผมก็ไปเอานักวิเคราะห์ที่มีเรตติ้งมาอย่างเช่นเราก็นึกหน้ากันออกกันนะครับซึ่งคนเหล
0: ่าน
1: ี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็วิเคราะห์ไปในทางนี้หมดเลยว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้จะอยู่แค่6เดือนบางคนบอกว่า3เดือน4เดือนไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีไทม์ไลน์ที่มันมารออยู่คือ1ตอนนี้คือว่าสว2คือตอนปลายเดือนนี้ก็คือเรื่องของเรื่องโมฆะซึ่งก็มีหลายคนที่เชื่อว่าศาลอาจจะล้มกระดานเลยก็ได้ถูกไหมครับก็จะมีคนพูดแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้สื่อกระแสหลักเนี่ยบางทีก็ไปเอานักวิเคราะห์เหล่านี้มาออกรายการแกก็คงจะถ้ามองในมุมท่านนายกนะก็คงบอกว่าก็คงตำหนิหมดนะฮะเพราะว่าสื่อกระแสหลักเองก็เอากูรูเหล่านี้มาออกรายการก็อาจจะมองว่ามุมหนึ่งก็ได้เดดดิ้งด้วยมุมหนึ่งก็เป็นการวิเคราะห์แล้วสนุกดีด้วยนะครับแล้วก็ผสมกับสถานการณ์การเมืองจริงๆมันก็มีทิศทางชี้ไปในทางนั้นอะไรแบบนี้ครับ
0: ครับอืมนะครับอ่ะทีนี้นะครับกลับมาว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองละวันที่14นะครับก็คือวันจันทร์เนี้ยอย่างที่บอกว่านะครับทิศทางหรือว่าแนวทางนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะจะเป็น1ใน3หรือว่าจะเป็น1ใน4นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่านะครับวันที่18นะครับก็จะมีม็อบอีกนะครับก็คิดว่านะถ้าผลของวันที่14ไม่ได้เลยประมาณนี้อันนี้ก็เข้าใจว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเข้าใจว่าบรรดานักวิเคราะห์การเมืองนะครับบรรดานักวิเคราะห์การเมืองอิสระเนี่ยก็คงจะต้องไปเค้าเรียกอะไรได้รับเชิญได้รับเชิญจากสื่อต่างๆเนี่ยครับไปนั่งคุยกันอะไรต่อมีอะไรกันนะครับอันนี้ก็แน่นอนแหละนะเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนของแต่ละท่านทีนี้ถ้ากลับมาถ้ามามองในมุมของพวกเรากันเองของคนที่เป็นอาชีพสื่อเนี่ยนะผมก็ไม่เชื่อนะว่าจริงๆแล้วในฐานะที่เคยทำงานสื่อมาอุ้ยนะครับก็พอสมควรไม่เชื่อว่าสื่อเองเนี่ยนะครับไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมในเมื่อจริงๆแล้วเราก็วิเคราะห์ได้ระดับคุณประกรณ์เองเนี่ยผมก็ตามงานคุณประกรณ์มาพอสมควรอะไรประมาณนี้นะครับ คุณประกรณ์ก็ไม่ธรรมดาคนในเนชั่นเองก็ไม่ธรรมดานะครับอะไรประมาณทำไมเราต้องไปเชิญอินฟลูนะครับหรือว่านักวิเคราะห์อิสระที่ไม่มีหมวกอะไรต่ออะไรพวกนี้มานั่งวิเคราะห์กันครับมันเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากความสนุกแล้วเนี่ยนะครับมันยังไงแบบไหน

0: ครับคุณประกรณ์ครับ
1: นี่คืออันนี้แหละครับที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่าเราต้องแยกเป็นสองเรื่องคือถ้าเรื่องที่ท่านนายกพูดตำหนิเนี่ยซึ่งผมมองแบบนั้นผมมองว่าท่านตำหนิหมดนะครับแต่ว่าถ้าเปิดมาแยกว่าอินฟลูที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ไม่ใช่สื่อวิชาชีพนะครับอาจจะมีความเชี่ยวชาญในบางเรื่องเช่นเป็นผู้นำมวลชนมาก่อนทำงานความมั่นคงมาก่อนเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะคลุกคลีกับฝ่ายการเมืองแล้วก็วิเคราะห์ได้กับพวกสื่อวิชาชีพเองเนี่ยอันนี้ความต่างมีชัดเจนครับความต่างที่หนึ่งคือถ้าเป็นสื่อวิชาชีพผมเชื่อว่าไม่กล้าฟันธงแบบที่อินฟลูทำนะครับเพราะว่าสื่อวิชาชีพเนี่ยรับข้อมูลจากหลายสายนะครับแล้วก็เข้าถึงแหล่งข่าวหลากหลายด้านมากกว่านะฮะเพราะว่าคือไม่ใช่เฉพาะตัวสื่อเองอะสมมติว่าเทียบกับตัวผมเนี่ยคือผ
0: ม
1: วันหนึ่งก็เจอคนเยอะมีคนโทรมาเยอะแต่ผมเนี่ยเวลาทำงานผมไม่ได้ทำคนเดียวมันจะมีการประชุมกองบรรณาธิการซึ่งมีนักข่าวทุกสายหรือตัวแทนบรรณาธิการทุกสายเข้ามาประชุมด้วยเขาก็จะมีข้อมูลจากสายข่าวของเขาอะมาเล่าให้เราฟ
0: ัง
1: แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นเนี่ยพอมันมีข่าวจากหลากหลายสายเนี่ยมันจะฟันธงไม่ได้ว่าอย่างเช่นวันจันทร์ที่14เนี่ยจะออกมาแบบไหนผมคิดว่าทุกวันเนี่ยเวลาเราเสนอข่าวถ้าดูจากสื่อกระแสหลักจริงๆถ้ามันเป็นช่วงข่าวนะครับไม่ใช่ช่วงสัมภาษณ์ที่ถูกนะก็จะบอกจะไม่มีใครฟันธงว่าวันที่14เนี่ยเอาเป็นว่าจะลงมติหรือเปล่าก่อนใช่ไหมอาจจะเลื่อนอีกก็ได้นะ
0: มันก็จะ
1: มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่อาจจะไม่มากนะแต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับสองคือลงมติแล้วผลจบมาเป็นอย่างไรบางคนตอนนี้มีกระแสถึงขั้นว่าลงมติแต่ลงมติบางส่วนเพื่อที่จะดึงอีกส่วนหนึ่งไว้ไม่ได้ไปบอกว่าเขายกคำร้องสมมติว่าเป็นพวกน้ำเงินเข้มเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ลงเพราะว่าเขารอหลักฐานอื่นอยู่วันนี้เนี่ยวันที่14เนี่ยอาจจะลงมติบางส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนไปก่อนแล้วก็ดึงเวลาซื้อเวลาไปอีกสำหรับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นได้อย่างนี้นะฮะนี่ก็ในทางที่สองในทางที่สามคืออ่ะลงมติไปเลยหมดเลยแต่ไม่แถลงอันนี้เป็นข่าวล่าสุดที่เราได้มาเมื่อวานแล้วก็เช็คตรงกันหลายสายในกรมบรรณาธิการว่าน่าจะไม่มีหน้าแถลงแล้วและอาจจะไม่บอกมติที่เป็นตัวเลขด้วยอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยคือถ้าการเสนอข่าวของสื่อเนี่ยสื่อที่เป็นสื่อแท้หลักจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะฟันธงเลยว่าสีนี้228 187รอดแน่อะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็จะมีความสนุกมีการฟันธงคนเขาอยากรู้คือโลกของข้อมูลข่าวสารทุกวันเนี่ยเขาไม่มีใครมานั่งสื่อหรือเสียเวลาฟังคือคนที่เป็นประชาชนนะครับอยากฟันธงเลยแล้วก็อยากรู้อะไรตรงๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: กรณีของการเมืองเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ยากเอาเป็นว่ากรณีของพระดังที่เพิ่งถูกจับศึกแล้วครับถูกไหมครับคือทุกวันเนี่ยสื่อกระแสหลักเนี่ยมีปัญหาในการที่จะเสนอข่าวเหล่านี้ถามว่าเรารู้ข้อมูลมีภาพมีคลิปไหมเรามีหมดแต่มันมีจริยธรรมครอบอยู่เราไม่สามารถที่จะเสนอได้ถ้าเสนอเราก็จะโดนเตือนถูกไหมครับสภาการหนังสือพิมพ์เตือนกสทช.เรียกไปจัดการนะเราก็เลยเสนอแบบที่เมื่อวานนี้กองบรรณาธิการของเนชั่นทีวียังคุยทะเลาะกันอยู่เลยว่าจะเรียกสมีหรือเรียกทิศสำหรับพระอภิโชตเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าสมีหรือใช้คำว่าทิศก็ยังเถียงกันเป็นชั่วโมงนะครับว่าถ้าสมีเนี่ยมันเหมือนกับไปต่อว่าเขาไม่จะกระทบกับลูกศิษย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นสื่อโซเชียลหรือกูรูหรืออินฟลูเอนเซอร์เขาฝันตรงเลย
0: อันนี้เป็นประเด็นนะคุณก่อน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นประเด็นนะโอ้ฟังแล้วเป็นประเด็นจริงๆนะเพราะว่า
2: เรื่องใหญ่จริง
0: ถูกครอบด้วยโทษนะครับบอกว่าเราเนี่ยถูกครอบด้วยกรอบของการทำงานกรอบของจริยธรรมของคนที่ทำงานสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะก้าวล่วงออกไปเนี่ยนอกกรอบเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราถูกบังคับไว้นะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านะครับเมื่อนักวิเคราะห์มืออาชีพแบบคนสื่ออย่างคุณประกรณ์หรือครับสื่อต่างๆเนี่ยอะไรประมาณนี้มาเจอกับนักวิเคราะห์สร้างคอนเทนต์อิสระในยุคดิจิทัลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็ต้องชัดเจนว่าคนฟังเองเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันต้องรู้ว่าโอเคนะครับกรอบของนักวิเคราะห์มืออาชีพกรอบของสื่อกระแสหลักเนี่ยเขาไปได้แค่ไหนอย่างตะกี้เนี่ยนะครับอย่างแหมจะใช้สมีชอช้างหรือว่าทิศชอช้างดีอะไรประมาณนี้นะครับ
1: แบบ
0: น
1: ี
0: ้ภาพเหรียญออกมาแบบหูเต็มไปหมดเลยเห็นใช่ไหมครับเหรียญที่ออกมาแล้วก็คลิปที่ออกมาเยอะมากนะครับนะเพื่อนๆส่งกันบอกไม่ต้องส่งหรอกนะครับผมก็มีตรูก็มีไม่ต้องส่งมาอะไรประมาณนี้เต็มไปหมดเต็มฟีดอ่ะอันนี้ถามว่าบน

0: สื่อกระแสหลักมีไหมไม่มีเลยอันนี้คือข้อจำกัดเช่นกันกลับไปเรื่องของการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยนะครับสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่สามารถที่ออกนอกกรอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับมาว่าสิ่งที่คุณวรกรพูดเนี่ยนี่ชัดเจนมากแล้วเป็นประเด็นจริงๆว่าถ้าออกนอกกรอบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะโดนเรียกจากกสทช.ทันทีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โอ้ดังนั้นเนี่ย
2: ครับพี่ตั้ม
0: ครับเชิญ
2: คร
0: ับ
2: จุดนี้ครับพี่ตั้มคุณวรกรสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วมันก็จะสะท้อนสองมุมอย่างที่พี่ตั้มบอกปัญหาหลักที่ผมถ้าเกิดว่าในฐานะของผู้ชมนะครับหรือว่าผู้
0: ฟ
2: ัง เนี่ยผมจะเน้นเรื่องของความรับผิดชอบของการทำหน้าที่ของสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักใช่ไหมครับ
0: น
2: ี่
0: คือพี่เอง
2: ฮะแล้วก็ในส่วนคนพี่ต้อมมีมุมมองไง
0: แต่ผู้คนในสังคมเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกไงนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าคือเขาจะเชื่อใครดีคือเชื่อคุณประกรณ์เชื่อคุณประกรณ์เชื่อเนชั่นเชื่อทุกสื่ออะไรต่ออะไรพวกนี้มันไม่สนุกอ่ะมันไม่ฟันธงไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับแล้วสื่อเต็มไปหมดนักวิเคราะห์เต็มไปหมดนะครับเขาก็จะไปฟังสิ่งที่เขาอยากจะฟังไปฟังคนที่เขาอยากจะไปฟังคนที่เขาอยากจะฟังอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ มันก็เลยกลับมาเป็นประเด็นแล้วก็นักการเมืองเองขออนุญาตก้าวล่วงไปถึงท่านนายกเองก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสื่อพวกเนี้ยพวกสื่อพวกนักวิเคราะห์อิสระพวกนี้นะครับหรือจะหิวแสงกันอะไรต่ออะไรกันอันนี้คิดไปได้เลยถูกไหมครับ
1: ถูกครับคืออันเนี้ยครับมันเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาแล้วมันเห็นภาพชัดมันไม่ได้แปลว่าเราอยากจะเสนอในสิ่งที่อินฟูเสนอเพียงแต่ว่าพอคนเนี่ยที่เป็นคนรับสื่อเนี่ยเขาสามารถที่เปิดรับอะไรก็ได้ถูกไหมครับเขาก็เห็นภาพเห็นการพาดหัวเห็นการด่าทอเนี่ยจากคนอื่นๆอยู่แล้วอย่างคลิปอะไรต่างๆที่ยกมาก็กรณีของพระเนี่ยนะครับนะฉะนั้นเขาจะมาดูสื่อกระแสหลักสมัยที่ไปปิดภาพปิดอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะภาพจริงเขาก็เห็นอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาสะใจโอ้พระนี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นพระดังปลุกเสกเครื่องรางของขลังแล้วแบบนี้มันก็ต้องแย่สิไอของขลังนั้นมันก็ไม่ขลังแล้วสิเขาก็ไปฟังสิ่งที่มันตรงกับที่เขาคิดคือความสะใจก็ไปฟังอินฟลูอันนี้มันก็เลยย้อนกลับมาว่ามันก็เกิดอินฟลูที่ต้องการเรตติ้งใช่ไหมฮะต้องการยอดวิวเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเกินกว่าคือสร้างสีสันสร้างสตอรี่ให้มันเกินกว่าข้อเท็จจริงไปหรือใช้การด่าทอใช้ความคำหยาบอะไรแบบเนี้ยถูกไหมฮะมันก็เป็นการควบคุมในขณะที่สื่อกระแสหลักเนี่ยไม่มีเรตติ้งเพราะเขาไม่ดูใช่ไหมก็พยายามที่จะขยายไปดานตัวเองทำเบอร์ภาพไปทำภาพ AI มาให้มันเห็นเป็นทางอ้อมอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับมันก็ทำให้เหมือนกับเพดานของจรรยาบรรณมันขยับเหมือนกันนะครับอันนี้มันกลายเป็นวิกฤตสื่อมุมหนึ่งกลายเป็นสื่อเนี่ยก็อยากจะทำแบบอินทรูแต่ทำแบบหลบเลี่ยงเพื่อจะไม่ให้กสทช.มาเล่นงานอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวจรรยาบรรณเนี่ยมันพลาดเลยไปอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่กสทช.เนี่ยต้องทำงานได้แล้วรัฐบาลต้องทำงานได้แล้วนะครับอย่ามามัวทะเลาะกันอยู่ไม่ยอมประชุมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนคือสื่อแสหลักทุกวันเนี่ยเสียเปรียบทุกอย่างนะเสนอภาพอะไรก็ไม่ได้ถูกควบคุมแต่คุณไม่สามารถไปควบคุมอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยมันต้องมีกฎไปควบคุมเขาเพื่อให้ดึงสังคมกลับมาอยู่ในกรอบจริยธรรมและอยู่ในกรอบของการรับรู้ที่มันมีจริยธรรมครับแต่ทุกวันนี้มันไม่มีไงครับถูกไหมครับมันเอาเข้ามาขยี้เลยนะซึ่งบางทีคนกระทำผิดเนี่ยในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ผิดหรือเลวร้ายอย่างที่เราคิดในภาพที่เห็นก็ได้ถูกไหมครับแต่มันพังไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับจากการที่ขยี้กันแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่การที่จะมาบอกว่าสื่อสารหลักควรจะขยายเพดานไหมผมว่าสื่อสารหลักทำดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องไปควบคุมนะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วหาแสงจากเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วมันเกินเลยมันเลยเถิดกับความพอดีเลยเถิดกับจริยธรรมเนี่ยต้องคุมเขาให้ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นบทบาทของกสทช.และรัฐบาลเองซึ่งทุกวันนี้กสทช.ยังประชุมไม่ได้เลยมันก็ไปสิ้นหวังไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมันก็กลายเป็นกระทบกระสือแสล่ะเรตติ้งก็เสียนะฮะพอจะไปขยับเพดานที่จะอยากให้คนมาดูเรามากขึ้นอ้าวก็โดนเขาตักเตือน
0: โดน
1: เป็นตลอดถูกไหมโดนปรับอย่างทำผิดเนี่ยโดนปรับทีละ 2-3 แสนนะครับมันก็ลำบากใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหานะฮะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะปิดไปทำไมอย่างทุกวันเนี่ยจะได้ทำสื่อเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเปิดหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมี PDPA ด้วยถูกไหมครับ
0: ครับใช่
1: สื่อทุกสื่อเนี่ยผมเนี่ยด้วยหน้าที่เนี่ยต้องไปขึ้นศาลขึ้นกันกับตัวทิศนะครับ บางทีเนี่ยตำรวจนำไปจับเลยนะครับ

0: ง่ายยังไม่ได้เลยทุกวันนี้เขาถือว่ายังไม่ตัดสินว่าเขาผิดเขาไม่ได้ฟ้องอาญาเรานะครับเขาฟ้องแพ่งเราเพราะว่าเขาบอกว่านี่ละเมิดเขาแล้วเขาทำให้เขาตกงานวันนี้เขาคือเขาไปประกอบอาชีพไม่ได้นะฮะทั้งที่ศาลยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดอันนี้เนี่ยศาลบอกเราเลยว่าคือเราผิดแล้วนะครับผิดละเมิดไม่ได้ผิดเรื่องของจริยธรรมสื่อนะครับไม่ได้ผิดจริยธรรมไม่ได้ผิดประมาทมีประมาทยกฟ้องแต่มันผิดละเมิดเพราะว่าเขาถือว่าเขาสูญเสียอาชีพอย่างบางคนเนี่ยไปเหมือนกับว่าสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างโซเชียลขึ้นมาหลอกคนนะชวนไปเล่นพนันออนไลน์แต่เขาเนี่ยมีอาชีพสมมติว่ามีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสนะครับอันเนี้ยผมก็โดนฟ้องอยู่คดีหนึ่งนะอันเนี้ยพอเขาโดนจับเขาโดนปลดจากการเป็นแอร์เขาบอกเนี่ยเขาเสียหายแล้วเพราะเราเปิดหน้าเขาเนี่ยครับทั้งที่จริงๆตำรวจไปจับมีหมายจับคดีอาญาเนี่ยศาลยกนะครับคดีละเมิดเนี่ยโดนอย่างเงี้ย
1: ก็คือคดีอาญายกแต่ว่าคดีแพ่งโดน
0: ใช่ครับคือสื่อ
1: แต่ละ
0: เดือดร้อนมากทุกวันนี้แต่ถ้าเราเป็นเพจอะไรก็ไม่รู้เขาตามตัวเราไม่เจอเขาก็ฟ้องหมดนะครับพวกเพจที่เป็นเพจดังๆเนี่ยแต่เขาหาตัวไม่ได้ออกหมายจับไปอ่ะออกหมายเรียกไปเขาไม่มาเหมือนกูไม่รู้ใครครับถูกไหมครับถ้าเป็นจะไปแจ้งความไม่เฉยสื่อเหล่านั้นเนี่ยได้ทั้งยอดวิวนะฮะได้เรตติ้งนะครับแล้วก็ถูกฟ้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยอันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่
1: กสช.
0: ต้องทำงานด้วยดี
1: ครับไม่แฟร์นะครับอ่ะได้นะครับถ้าฉะนั้นก็แม่เสียดายกำลังสนุกทีเดียวนะครับก็ประเด็นจะเชื่อใครดีในยุคสื่อเกลื่อนเมืองนะครับกับคุณประกรณ์นะครับก็เอาเป็นว่ายังไงนะครับก็มีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกนะครับคุณประกรณ์เรื่องนี้เราต้องคุยอีกเยอะนะครับคุณประกรณ์พึ่งเนตรครับวันนี้ขอบคุณครับคุณประกรณ
2: ์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณประกรณ์พึ่งเนตรนะครับบรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีอันนี้ชัดเจนมากนะพี่เอง
2: จริงใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับพี่ต้อม
1: เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกับนักกฎหมายนะครับเป็นกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับว่าเรื่องนี้นะครับเราจะยังไงแบบไหนกันดีสักครู่ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI รับหิ้วเงินสดพบเรียกเงินผู้ซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการเพิ่มเท่าตัวเตรียมขยายผลเชื่อยังมีข้าราชการเอี่ยวอีกหลายรายความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2รายประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่ DSI จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 250,000 บาทโดยอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้จากรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่าน

0: ลายรวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานตำรวจจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายด้วยกองปราบส่งเอกสารประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอเชื่อมีตัวละครเพิ่มอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและศรีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ส่วนในส่วนแรกคือการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะ 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นศีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงอีกครั้งต่อไปสื่อเวียดนามมาเลเซียชูถ่ายท็อปโลกอันดับ3ดิจิทัลโนแมดอันดับ4วัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า VN Express International ของเวียดนามและ The Star ของมาเลเซียรายงานผลรูมาวิGlobal Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomad ด้วยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณด้วยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านการท่องเที่ยวแต่มีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลมองอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะดิจิทัลโนแมดและผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักและใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆหากสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นย่อมเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยแต่ต้องให้คนที่มีศักยภาพอยากอยู่ไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชวนชี้องค์กรอิสระกำลังถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซงหนักในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนในชวนกล่าวว่ารัฐธรรมนูญปี2540ที่มีรูปแบบการปกครองผ่านอำนาจ3ฝ่ายซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่การเมืองเปลี่ยนแปลงที่เงื่อนไขนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรมีองค์กรอิสระเกิดขึ้นอาทิปปช.กกต.ซึ่งให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มีการตรวจสอบนักการเมืองข้าราชการและองค์กรอื่นๆบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรเหล่านั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หากย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าองค์กรเหล่านั้นได้บุคคลที่น่านับถือเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต้นก็เป็นไปโดยปกติโดยไม่มีข้อสงสัยในความเชื่อถือแต่อย่าคิดว่าทุกองค์กรความเป็น ขออภัยค่ะแต่อย่าคิด

0: ว่าทุกองค์กรจะเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะเมื่อเปลี่ยนตัวกรรมการมาเป็นบุคคลอื่นก็มีปัญหาตามมาด้วยเงื่อนไขขององค์กรอิสระทำให้การตรวจสอบฝ่ายการเมืองมากขึ้นแต่เลวร้ายด้วยการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองส่งคนของตัวเองเข้าไปอยู่หมดพร้อมกับยกตัวอย่างการแต่งตั้งปลัดกระทรวงและข้าราชการประจำที่อยู่นานจนคนที่อาวุโสไม่ได้เป็นและไม่มีโอกาสจะขึ้นมาในชวนยังยกคำปรารภของในหลวงรัชกาลที่9ที่คล้ายกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ประสบกับปัญหาและข้อขัดแย้งบางอย่างเหตุว่ามีบุคคลบางส่วนไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎหมายการปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อฉนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นผลซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันใกล้เคียงกับคำปรารภในรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่ทั้งกักตุนน้ำมันทุจริตในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการท้องถิ่นการสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่อยู่ในหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องทบทวนโดยเฉพาะผู้มีอำนาจเพราะฝ่ายอื่นทำได้ยากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: กลับเข้ามาสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวในช่วงรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่12กันยายน2569อยู่กับผมวิชาวรัฒนีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์ครับประเด็นที่เราคุยกันแล้วก็เข้มข้นตั้งแต่เบรกแรกคือเรื่องของคําว่าเราต้องเชื่อใครดีในยุคสื่อที่เกลื่อนเมืองนะครับยกกรณีท่านนายกอนุทินติงนักวิเคราะห์ที่ไร้สำนักไร้สำนักใช่ไหมครับพี่ต้องใช้คำว่าไร้สำนัก
5: ใช่ใช่ใช่
4: แล้วสะกดผิดหรืออ่านผิดไปนี่เดี๋ยวยุ่งเลยนะ
5: ใช่บอกว่าเป็นนักวิเคราะห์อิสระนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็นะครับที่คุยกับบกบหของเดอะเนชั่นนะครับทีวีเนชั่นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าทำไมนะครับสื่อกระแสหลักเนี่ยถึงต้องเชิญบรรดานักวิเคราะห์อิสระนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะเข้าไปให้ความเห็นกันก็เพราะข้อจำกัดที่มีอยู่นะครับข้อจำกัดที่มีอยู่อย่างไรก็ตามนะครับก็คุณผู้ชมคุณฟังนะครับคงจะนะอาจจะลืมไปละจำไม่ได้แล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงทำไมท่านนายกนะครับพูดไว้ตั้งแต่มุ่งที่27กรกฎาคม2569นะครับน่าจะพูดที่ทำเนียบอะแล้วทำไมวันนี้นะครับเราถึงได้นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็อย่างที่บอกตั้งแต่เบรกแรกนะครับว่านะในช่วงที่เป็นกระแสอยู่แรงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะลงไปผสมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ปล่อยให้มันจางๆลงไปหน่อยนึงก่อนนะครับแล้วก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยเรื่องการรู้ทันสื่อรู้เท่าทันสื่อนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าโลกพัฒนาไปนะครับเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีพัฒนาไกลมากนะแต่ว่านะครับการรับสื่อนะการรับข้อมูลข่าวสารของคนไทยเนี่ยครับก็ต้องมีคำถามว่าพัฒนาตามไปหรือเปล่านะครับอ่ะอย่างไรก็ตามก็ก่อนที่จะไปคุยกับวิทยากรนะครับท่านที่สองเนี่ยตอนนี้เราไปฟังกันนิดหนึ่งไหมว่าท่านนายกพูดอะไรในวันที่27กรกฎาคม2569แล้วก็ที่เรานำ

0: มาเป็นประเด็นในวันนี้ไปฟังเสียงกันครับ
1: ดีครับคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงนะครับไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วก็มาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองอะไรทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้ยังไงหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับกิจการแต่ละคนก็ดูสิปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าสามเจ้าแล้วคุณไปเชื่อถือคนพวกนี้ผมว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาเนี่ยมันช่วยอย่างคือมันทำให้เราวิเคราะห์ได้นะครับ
0: นะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นะครับมันก็ย้อนกลับไปนะสมัยที่การเมืองบ้านเรานะครับมีกีฬาสีมีกีฬาสีที่บอกว่าโอ้โหแบบทุกคนก็นะออกมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายทุกคนเป็นนักกฎหมายหมดช่วงนั้นนะครับแล้วก็จำได้เลยนะครับว่าผมเองนี่แหละนะที่บอกว่าถ้าทุกคนนะครับมีความรู้เรื่องกฎหมายประเทศไทยไม่ต้องมีคณะนิติศาสตร์แล้วนะครับประเทศไทยไม่ต้องมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีคณะนิติศาสตร์แล้วเอาคนพวกนี้นะครับมาวิเคราะห์กฎหมายกันมาให้ความรู้ด้านกฎหมายกันซึ่งมันไม่ใช่ไงนะครับมันไม่ใช่เลยนะดังนั้นในช่วงที่2วันนี้เราคุยใครครับพี่วิชัยครับคุยนักกฎหมายตัวจริงใช่ไหม
2: ได้เลยนะฮะกับอาจารย์วีรศักดิ์ชวดวานิชครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความและท่านเป็นกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติตอนนี้อาจารย์วีรศักดิ์พร้อมแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับผมวีระศักด
0: ิ์
3: สุติวานิชครับ
0: ครับเจอกันอีกแล้วนะครับ
3: ครับผม
0: นะครับก็เข้าใจว่าเมื่อสักครู่นี้ครูวิศักดิ์คงจะได้ฟังนะครับเสียงท่านนายกไปแล้วนะครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสียงที่ท่านครับเป็นเสียงที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่กรกฎาคมนะครับ2569พูดไว้ตั้งแต่ปลายกรกฎาคมแต่ว่านะครับอย่างที่บอกแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปนะครับผสมผสานสถานการณ์ในช่วงนั้นจึงหยิบยกนะครับประเด็นเนี้ยมาพูดคุยในวันนี้ทีนี้นะครับประเด็นคำถามก็คือว่าคือจะเชื่อใครดีครับในยุคที่สื่อเกลื่อนเมืองแล้วก็การที่นักวิเคราะห์อิสระนะครับออกมาวิเคราะห์การเมืองนะไปนั่งวิเคราะห์ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆในต่ออะไรพวกนี้นะครับในมุมของนักกฎหมายนะครับมองเรื่องนี้ยังไงแบบไหนครับคุณวีศักดิ์ครับเชิญครับ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับในเรื่องของการวิเคราะห์การนำเสนอข่าวเรื่องต่างนั่นนี่แหละครับคือเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยครับเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็เรามีรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะหมวดเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของพลเมืองไทยนั้นนี่นะครับก็ให้อิสระหรือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการที่จะเคารพในสิทธิของประชาชนในเรื่องของการนับถือศาสนาแม้แต่เรื่องของการเมืองนะครับก็ให้มีสิทธินะฮะภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่การที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่ไปละเมิดเพราะงั้นการวิเคราะห์ข่าวการด้านการเมืองการนําเสนอข่าวการด้านการเมืองเหล่านี้ก็เป็นอิสระเสรีภาพพื้นฐานแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายด้วยเช่นกันครับการที่จะวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ดีนั่นนี่นะครับอย่าพึงแต่เรื่องของการวิเคราะห์เพื่อจะเอาเรตติ้งหรือเอาอะไรแล้วแต่ในเรื่องของอคติส่วนตัวเนี่ยเข้ามาปนเปกันนะครับแล้วทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยเข้าใจไม่เข๋หรือเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปนั้นเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นสุภาษิตว่าก่อนจะพูดนั้นเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราเราต้องรับผิดชอบครับอันนี
0: ้ครับครับคือสำคัญที่สุดก็คือว่านักเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับหรือแม้แต่คุณวีศักดิ์เองที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับก
3: ็
0: ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับอย่าคิดเองเองนะครับหลักกฎหมายมีอยู่นะครับตัวบทมีอยู่ต้องเปิดตัวบทนะครับเอาตัวบทมาคุยกันนะครับอย่าคิดเองเองอะไรประมาณนี้แต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่านะครับในมุมการเมืองเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่านะว่าบรรดานักวิเคราะห์อิสระเนี่ยคือคิดอะไรได้ก็พูดอ่ะนะครับ ตัวเองคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแต่จริงๆมัน

0: อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เขาพูดออกมานะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบกบหทีวีเนชั่นเนี่ยนะครับท่านก็พูดชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในการที่เชิญบุคคลเหล่านี้ไปเนี่ยก็เพื่อความสนุกก็คือคนดูแล้วมันสนุกมันไม่เครียดอะไรประมาณนี้ครับทีนี้นะครับบนความสนุกที่ว่านะครับที่เชิญบุคคลเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับเอาล่ะนะครับก็อาจจะไม่ได้ระบุลงไปนะครับเจาะจงไม่ได้ระบุชื่อคนโน้นคนนี้คนนั้นแต่อ้อมมาอ้อมไปอ้อมไปอ้อมมาแต่ทุกคนก็รู้ว่าใครอะไรประมาณนี้
1: คร
0: ับ ในมุมทางกฎหมายนี่ยังไงดีครับคุณวีศักดิ์ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าในเรื่องของรายการต่างๆนะที่มีการเชิญผู้รู้ทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทนายความนะฮะหรือคนที่เคยเป็นทนายความแต่ว่าถูกพักใบอนุญาตแต่ความเป็นนักกฎหมายเขายังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นโดยตลอดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสไตล์ของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็หลากหลายนะครับในการนำเสนอเนี่ยเพื่อจะให้มีความเร้าใจในสิ่งที่เองนำเสนอค่ะทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยยึดมั่นในจริยธรรมในจรรยาบรรณของวิชาชีพก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพูดเอามันหรือในแง่ของการหิวแสงนะฮะซึ่งในสังคมไทยเนี่ยคำว่าหิวแสงเนี่ยฮะผมว่าพอเอ่ยคำนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีความหมายอยู่ในตัวมันไม่ต้องนิยามกันแล้วนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาละนะครับว่าในสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเนี่ยนะต้องการที่จะสร้างกระแสสร้างเรตติ้งอะไรต่างหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายทุกคนเนี่ยที่เรียนกฎหมายก็ใช่ว่าจะตีความตัวบทกฎหมายนั้นเนี่ยทะลุโปร่งนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคดีความขึ้นไปสู่ศาลแล้วการตีความของศาลเองจะเห็นได้ว่าเรามีมาตรฐานการพิจารณาคดีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเห็นได้มาโดยตลอดว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นเนี่ยถูกศาลอุทธรณ์ซึ่งมีประสบการณ์ที่สูงกว่าเนี่ยกลับแต่พอไปถึงศาลฎีกาปรากฏว่าศาลฎีกาไม่เห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์จะกลับเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าการวิจัยข้อเท็จจริงในเรื่องเดียวกันนะครับแต่การเอาข้อกฎหมายเข้าไปจับข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยใช่ว่าคุณเป็นอาวุโสแล้วเนี่ยคุณจะตีความถูกต้องไม่งั้นแล้วเนี่ยทำไมศาลฎีกาถึงไม่เห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์แต่เห็นด้วยกับศาลชั้นต้น
0: โอ้นี่ชัดเจนนี่ชัดเจน
1: อันนี้ครับมันแสดงให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันแต่มุมมองของนักกฎหมายเนี่ยนะมีมุมมองที่ต่างกันนะครับ แล้วก็ศาลฎีกาเองเนี่ยก็จะเป็นคนเคาะตัดสินเพราะระบบของกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยนะครับในคดีหลักทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยเราถือว่าคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเนี่ยเป็นศาลสุดท้ายครับ
0: นะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเรานะครับว่าจริงๆแล้วไอ้กลไกการควบคุมกันเองของสื่อดิจิทัลนะครับคือในเมื่อกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็คือนักวิเคราะห์อิสระเนี่ยไม่ได้สังกัดสำนักข่าวไหนเลยนะครับไม่มีองค์กรสื่อรับรองด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ไอ้กลไกนะครับกลไกจริยธรรมสื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเข้าไปกำกับดูแลได้ยังไงนะครับหรือว่านะครับอันนี้นี่จะต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายนะครับเข้าไปดำเนินการเท่านั้นครับคุณวีศักดิ์ครับ
1: คือในก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอทำความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมของการนำเสนอข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งต่างๆนั้นเนี่ยสภาการหลังสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในยุคปัจจุบันนี้นะครับนะฮะเราได้มีการออกแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเรื่องการนำเสนอข่าวภาพข่าวการเมืองและการเลือกตั้งซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้เราออกมาใช้ตั้งแต่วันที่11เมษายนปี2566นะครับในแนวปฏิบัตินี้นะครับเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย11ข้อนะแต่ข้อที่อยากจะนำเสนอนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ในข้อ2นะฮะระบุไว้ว่าการนำเสนอข่าวภาพข่าวเนื้อหาทั่วไปหรือรายงานเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะเพื่อความขัดแย้งทางการเมืองต้องทำอย่างครบถ้วนรอบด้านและตรวจ

สอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนำเสนอและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะเกี่ยวกับให้พึงระมัดระวังอยู่ในข้อ5ก็คือว่าสื่อมวลชนต้องระมัดระวังในถ้อยคำที่อ่านแล้ว

0: การเผยแพร่ถ้อยคำหาเสียงที่รุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือปลุกระดมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญเพราะงั
1: ้
0: นในแนวปฏิบัตินี้นะครับเราออกมาใช้กับองค์กรสมาชิกในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าสื่อที่ไม่ได้เป็นองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อนะครับแล้วก็ไม่สังกัดองค์กรสมาชิกใดเลยนะฮะแต่ปฏิบัติตามแนวอันนี้นะครับการทำงานของท่านหรือการทำหน้าที่ของท่านก็ย่อมได้รับความคุ้มครองเพราะในกฎหมาย PDPA นะกฎหมาย PDPA นั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เขายกเว้นนะให้ความคุ้มครองกับสื่อนะครับในการนำเสนอข่าวภายในกรอบแห่งจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพนั้นๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ยึดในหลักจริยธรรมในการนำเสนอข่าวตามแนวปฏิบัตินะที่องค์กรวิชาชีพนำเสนอท่านก็ต้องรับผิดชอบเพราะงั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรสมาชิกหรือไม่ใช่องค์กรสมาชิกนะถ้าไปละเมิดไม่ยึดหลักจริยธรรมเนี่ยมันก็จะหนึ่งผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทนะฮะถ้าเป็นการหมิ่นประมาทในลักษณะคำพูดไม่มีการเผยแพร่นะทางหนังสือพิมพ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์มันก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ถ้ามันไปเข้าเรื่องของการโฆษณานะมันก็จะไปละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถ้าการโฆษณานั้นเนี่ยคุณนำเข้าสู่ระบบนะออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์แล้วมันไปละเมิดถึงขนาดรุนแรงนะมันก็ไปผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะที่ไม่อาจจะยอมความได้คือไม่ใช่เรื่องของหมิ่นประมาทธรรมดานะแต่
1: อันนี้กำลังจะเรียนถาม
0: ความมั่นคง
1: อันนี้กำลังจะเรียนถามคุณวิรศักดิ์พอดีเลยว่าไอ้ความเสี่ยงเรื่องที่จะถูกฟ้องร้องนะครับไม่ว่าสังคมหรือใครนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงเรื่องการที่ถูกฟ้องร้องอย่างที่คุณวิรศักดิ์พูดเนี่ยจริงๆแล้วสังคมหรือใครครับควรทำหน้าที่ทำหน้าที่เตือนสตินะครับบรรดาแบบนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหละนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในลักษณะที่วิเคราะห์การเมืองแบบนี้ครับแบบคิดไปเองมโนไปเองให้ข้อมูลแบบไม่มีแหล่งอ้างอิงเสี่ยงนะครับทั้งกฎหมายหมิ่นประมาทก็คือกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ละเมิดนะกฎหมายแพ่งเข้าไปอีกแล้วยังมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เข้าไปอีกนะครับคุณวีศักดิ์ครับ
0: คือในนโยบายในการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินั้นเนี่ยครับบอร์ดของคณะสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินั้นเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็แนวทางในการดำเนินการนะรวมทั้งการทำงานของกรรมการจริยธรรมนั้นครับเรามีแนวทางที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดนั้นเนี่ยเป็นองค์กรสมาชิกของเรานะครับเราก็จะใช้กลไกนะในการดำเนินการตักเตือนหรืออะไรต่างๆนะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นองค์กรสมาชิกของเราแล้วก็เป็นองค์กรสมาชิกอื่นเราก็จะทำหนังสือแจ้งให้เขาทราบนะครับว่
1: าม
0: ีคนร้องเรียนมาที่เรานะแต่ว่าสื่อนั้นเนี่ยสังกัดในหน่วยงานของท่านนะนะฮะเพราะงั้นให้ท่านเนี่ยช่วยไปตรวจสอบนะครับเพราะเราเห็นว่ามันหมิ่นเมหรือว่ามันเข้าข่ายแต่ถ้าไม่ใช่องค์กรสมาชิกใดเลยนะครับเราก็จะทำหนังสือเนี่ยแจ้งไปยังหน่วยงานหรือสื่อนั้นเนี่ยให้ทราบว่าการกระทำของท่านเนี่ยมันเข้าลักษณะอย่างนี้นะซึ่งเป็นการละเมิดจริยธรรมของการทำหนังสือและยังเป็นละเมิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการตักเตือนนั้นเนี่ยทางสภาการสื่อมวลชนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยไปทีเดียวว่าในเมื่อไม่ใช่สมาชิกของเราเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยประการที่หนึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ประการที่สองเขาอาจจะรู้แล้วแต่เขาอาจจะทั้งเผลอไปนะครับ เราก็จะเตือนนะครับเพราะการนำเสนอของสื่อนั้นเนี่ยนอกจากละเมิดจริยธรรมมันอาจจะไปเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วกฎหมายที่ว่านี้นะครับมันมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับถ้าการนำเสนอข่าวนั้นเนี่ยนะครับมันไปก่อให้เกิดความ ื่อตระหนก

0: ตกใจจากสาธารณชนหรือไปก่อให้เกิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโทษมันกระไรแหลกแล้วมันอาจจะไปส่งผลในเรื่องของ CGPA นะครับซึ่งมีโทษทางอาญาแล้วอาจจะถูกผู้ที่ได้รับความเสียหายเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในฐานละเมิดอีกนะครับอันนี้นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับทีนี้เท่าที่ฟังท่านบกบหเนชั่นทีวีเล่ามาคือสื่อกระแสหลักอ่ะยินดีทำตามแนวปฏิบัติกฎหมายจริยธรรมหลายๆอย่างแต่ไปล่าพวกนั้นเข้ามาได้ไหมครับอาจารย์ฮะให้มาปฏิบัติตามบ้างครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนี้บุคคลที่อ้างตนเองว่าเป็นสื่อและทำหน้าที่สื่อนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับเพราะโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารเนี่ยได้หลายทางหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันต้องอาศัยความร่วมมือในหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำรวจไซเบอร์เองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกสทช.นะครับอันนี้นะครับก็จะต้องมาดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนเองนั้นเนี่ยก็ต้องพึงตระหนักด้วยนะครับการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบันนั้นเนี่ยจะต้องมีการกรองว่าอันไหนเนี่ยเป็นข่าวที่เราเชื่อถือได้อันไหนที่ข่าวเชื่อถือไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปด่วนนะครับกดปุ๊บแชร์ปั๊บไปต่างๆอันเนี้ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าคนที่แชร์ต่อไปนั้นเนี่ยจะมาปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ว่าผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์อันนี้นะครับแต่ผมเห็นว่าคอนเทนต์เนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์แต่ตัวเองแบบไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ตัวเองแชร์ไปนั้นเนี่ยมันไปละเมิดกฎหมายนะครับคนที่แชร์เนี่ยก็รับผิดเท่ากันเลยนะครับกับคนที่คิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าก่อนจะแชร์อะไรไปนั้นเนี่ยคิดสักนิดนึงก่อนนะครับ
2: ต้องมีปุ่มเอ๊ะมีปุ่มเอ๊ะหน่อยนึงก่อนประมาณน
0: ี้
2: นะ
0: ครับ
2: อ่ะ
0: อย่าไปคิด
2: ว่ามีปุ่มเอ๊ะแล้วเนี่ยครับเราก
0: ็ครับเชิญครับ
2: เราก็คงจะต้องมีการตรวจสอบตรรกะความน่าเชื่อถือนะครับของข้อมูลหรือของบุคคลนะครับที่เรากำลังติดตามอยู่อะไรประมาณนี้ครับเราจะมีมาตรฐานหรือจะมีเช็คลิสต์ยังไงในการวัดว่านักวิเคราะห์คนไหนเนี่ยครับพูดจากฐานข้อมูลเชิงวิชาการคนไหนพูดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือพูดเพื่อเรียกยอดวิวหรือที่เรียกว่าหิวแสงอะไรประมาณนี้ครับคุณวีศักดิ์ครับ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับถ้าคนที่ออกมาพูดนั้นเนี่ยนะครับมีต้นทุนทางสังคมสูง
2: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องยากนะอันนี้เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเขามีต้นทุนมีภาษีทางสังคมเนี่ยสูงนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยการที่จะไปตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแรงต่างอันนี้มันก็คงจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเสียก่อนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับสื่อเองเนี่ยนะครับก็จะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เองนั้นเนี่ยก็ต้องใจกว้างด้วยเช่นกันนะครับ
2: ใจหนักแน่น
0: ที่จะต้องใช่ครับนะฮะที่จะต้องยอมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนเลยนะครับนะฮะในเรื่องนี้นะฮะในทุกส่วนเลยในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อนะครับก็ต้องยอมรับในการถูกวิพากษ์วิจารณ์และในสถานการณ์การทำหน้าที่สื่อเนี่ยก็ต้องไม่มีอคตินะครับแล้วก็อย่าไปนำเสนอนะครับเพื่อจะหายอดเรตติ้งอะไรต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยนักการเมืองนะทุกท่านนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำของประเทศนักการเมืองทุกท่านนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยก็ต้องมีความหนักแน่นพอนะครับม
2: ี
0: ความหนักแน่นพอเพราะผมคิดว่าประชาชนในปัจจุบันนี้นะครับย่อมจะมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขานำเสนอถึงท่านนั้นเนี่ยนะมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับอย
2: ่
0: างเช่นผมยกตัวอย่างข่าวในปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยพูดถามผมว่าเขาได้ข่าวมาว่า อีกไม่กี่เดือนแล้วจะยุบสภาจริงหรือรัฐบาลไปไม่ไหวแล้วเพราะคนนั้นนี่ภาคนี่ตามอย่างนั้นอย่างนี้จะยุบสภาผมก็ต่อเขาบอกว่าผมไม่ทราบนะฮะแต่การยุบสภานั้นเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์มันมีกติกาของมันอยู่นะครับไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะยุบสภานะครับเพราะการยุบสภาแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ถ้าเราจะได้เห็นในเรื่องของการยุบสภาโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรตติ้งของผู้นำของรัฐบาลสูงเนี่ยเขาไม่รอให้ครบเทอมเขาเรียบยุบเลยนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาต้องชนะเข้ามาแน่อันนั้นเนี่ยซึ่งประเทศไทยอ่ะนะฮะผมว่าการที่มีข่าวมาอย่างนี้นะครับคนก็ต้องตระหนักให้ดีว่ามันถึงเหตุถึงผลหรือยังนะและในขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองเองเนี่ยนะก็ต้องใจกว้างด้วยนะฮะใจกว้างด้วยนะเพราะการที่จะตอบโต้อะไรของฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยคนที่ออกมาพูดตอบโต้นั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสขึ้นมาในทันทีด้วยเช่นกัน
2: ครับนะครับอ่ะได้ครับถ้าเช่นนั้นก็แม่นะครับก็เช่นกันนะครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาได้เพียงเท่านี้นะครับยังไงมีโอกาสคนได้พูดคุยอีกวันนี้ขอบคุณคุณเนียศักดิ์ขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับครับคุณเนียศักดิ์ชวนิตนะครับอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็แน่นอนนะเราคุยคุณเนียศักดิ์ประเด็นก็เสรีภาพการแสดงออกกับการปั่นข่าวเท็จประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับนักวิชาการนะครับทางด้านวารสารศาสตร์นะครับทางด้านนิเทศศาสตร์ว่าตกลงแล้วนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเราจะยังไงแบบไหนกันดีครับพี่เฮงครับ
1: ได้ครับครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: กลับมาสู่100.5คืบหน้าข่าวนะครับในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์12กันยายน2569อยู่กับผมวิชาวรัตนีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักครับประเด็นก็คือเชื่อใครดีในยุคสื่อเกลื่อนเมืองกรณีนายกอนุทินติงนักวิเคราะห์ไร้สำนักนะฮะงั้น2มุมไปแล้วครับพี่ต้อมฮะโอ้โหเข้มข้นจริงอันนี
2: ้นะก็มุมนะครับมุมที่3เบรกที่3ทางออกของผู้เสพข่าวแล้วก็ภูมิคุ้มกันทางความคิดนะครับจะยังไงกันดีนะครับก็จะไปพูดคุยกับนักวิชาการนะครับทางด้านนิเทศทางด้านวารสารศาสตร์นะครับก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์สิงห์ขจรคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่แน่ใจอ
1: าจารย์พร้อมแล้วครับมาแล้ว
2: อ๋ออาจารย์สิงห์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์สิงห์ครับ
6: ครับผมสวัสดีครับคุณอลงคุณวิชัยครับ
2: ครับวันนี้ประเด็นค่อนข้างซีเรียสหน่อยนะครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจอาจารย์ได้ฟังสองช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
6: ไม่ได้ฟังแต่พอทราบประเด็นอยู่ครับ
2: นะครับทีนี้นะครับประเด็นก็คือว่านะครับณเวลานี้จริงๆไม่ใช่เวลานี้หรอกนะครับเกิดมานะครับประเด็นนี้เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมานานพอสมควรละ นะก็คือเรื่องของนักวิเคราะห์อิสระนะครับ

0: บรรดาอินฟลูทั้งหลายแหละนะครับอินฟลูในสายวิเคราะห์ข่าวการเมืองนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นประเด็นอยู่พอสมควรนะครับว่าก็คือคิดยังไงคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะครับบางทีก็คิดเองเองบ้างนะครับบางทีก็ไปได้ข้อมูลจริงมาบ้างจริงๆเท็จจริงๆอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับการรู้เท่าทันนักวิเคราะห์นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยคนฟังนะผู้ติดตามเนี่ยควรมีวิธีคิดควรมีปุ่มเอ๊ะควรมีตะแกรงร่อนยังไงนะครับเมื่อฟังนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองบนโซเชียลมีเดียนะครับในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการที่ขออนุญาตใช้คำว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการปั่นอารมณ์นะครับอาจารย์ครับ
1: ครับต้องบอกครับว่าณปัจจุบันนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยมีการเลือกรับฟังในส่วนของสื่อค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะในส่วนของการที่ณปัจจุบันเนี่ยเขาชอบใครติดตามใครเขาก็จะได้ข้อมูลของคนคนนั้นรับฟังของคนคนนั้นรับชมของคนคนนั้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เป็นการเลือกว่าจะฟังใครอยู่แล้วอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองครับการที่เขาเลือกฟังเนื่องจากอะไรครับณปัจจุบันต้องบอกครับว่าตัวอินฟูทั้งหลายแหล่เนี่ยจะถูกจับโดยอัลกอริทึมอัลกอริทึมของตัวแพลตฟอร์มต่างๆครับเขาจะเลือกจากสิ่งที่เราเข้าไปดูสิ่งที่เราชอบเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะเลือกคัดสรรแต่สิ่งที่คนที่เข้าไปดูเนี่ยชอบอะไรเขารู้ปุ๊บเขาส่งมาให้ดู
2: ครับ
1: ซึ่งการเลือกปุ๊บเนี่ยเขารับฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ว่าเขาเชื่อคนคนนั้นละถ้ามองในเรื่องของอินฟูนะครับไม่มองเรื่องของตัวทีวีที่เป็นช่องที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนช่องดูได้แต่มีช่องจำนวนไม่มากแต่ถ้าเป็นอินฟูเนี่ยเขาสามารถเลือกที่จะเข้าไปดูได
0: ้
1: ตรงส่วนนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าเขาเลือกข้างเขาเลือกที่จะรับฟังแนวนี้อยู่แล้วเพราะเนื่องจากเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เขาอยากจะรับฟังชอบที่จะรับฟังตรงส่วนนี้ครับถามว่าตรงตะแกรงตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมองเลยครับว่าถ้าเขาชอบที่จะรับฟังแต่เขามีวิจารณญาณในการที่จะคัดกรองสิ่งที่เป็นการนำเสนอความคิดเห็นกับแฟกต์ที่เป็นเนื้อหาของข่าวจริงๆอ่ะออกจากกันได้หรือเปล่า
0: อันนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของ confirmation bias หรือเปล่าครับอาจารย์ครับว่าคนเรามักจะเลือกเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่ออยากจะฟังนะครับในสิ่งที่เราอยากจะฟังเพราะฉะนั้นใครที่พูดตรงใจเราแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีพยานหลักฐานนะครับเราก็จะเชื่อเราก็จะฟังนะครับแล้วเราจะก้าวข้ามอคตินี้ไปได้ยังไงเอาล่ะนะครับอาจจะไม่ใช่อคติก็ได้นะครับก็คือฟังแล้วก็จริงน่าจะใช่นะโน่นนะนี่นั่นนั่นนะไม่มีอคติเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับฟังทุกวันเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันไปเองอาจารย์พอมีอะไรขึ้นมาปั๊บใช่คนนั้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับมันจะอัตโนมัติไปเลยไอ้เรื่องของ confirmation bias นี่จะยังไงดีอาจารย
1: ์อย่างแรกเลยครับต้องบอกว่าในส่วนของการที่เราเห็นอัลกอริทึมในวันนี้การจัดคัดสรรสิ่งที่เราชอบถูกส่งมาให้เราดูอันนี้คืออย่างแรกครับอย่างที่สองครับผู้ที่ดูหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่าอัลกอริทึมจัดให้เขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่การที่เขาไปเลือกรับชมอินโฟที่เขาชอบเพราะเขาอาจจะชอบในลักษณะของเทคนิคการนำเสนอวิธีการเล่าเรื่อง
0: หน้าตา
1: หน้าตารูปแบบการนำเสน
0: อ
1: ประเด็นที่นำเสนอหรือว่าการเลือกข้างในการนำเสน
0: อครับอาจารย์
1: ซึ่งตรงส่วนนี้ครับต้องบอกว่าประชาชนณปัจจุบันนะตอนนี้ผมเชื่อว่าเขามีการเลือกข้างในใจลึกๆอยู่แล้วเขาเลยเลือกไปรับชมอินฟูท่านนั้น
2: คร
1: ับ แต่ถ้ามองอีกแบบนึงครับถ้าเป็นลักษณะของการที่อินฟูท่านนั้นเนี่ยมีการบูสต์เพื่อให้คนมองเห็นเพิ่มขึ้นมีการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประเด็นปัจจุบันที่คนสนใจ
2: คร
1: ับ แต่แฟกต์กับความคิดเห็นได้แยกออกจากกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้แยกออกจากกันถ้าเขาเล่าเป็นเนื้อเดียวสิ่งที่เป็นปัญหาต่อมาก็คือคนคิดว่าสิ่งที่เขาเล่านั้นคือแฟกต
2: ์ครับอาจารย์สิงห์ครับในมิติที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่ครับอาจารย์สิงห์ครับถ้าหากว่าระบบอัลกอริทึมมันพยายามที่จะคัดคนที่เป็นอินฟูให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมาเสร็จไอ้เรื่องของการที่นำเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่

0: ฟกต์แล้วก็กลายเป็นคดีความลักษณะแบบนี้จะเป็นตัวที่คอยดึงคอยกำกับไม่ให้อินฟูคนนั้นนำเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้หรือไม่ฮะอาจารย
1: ์
2: อย่างแรกครับต้องบอกว่าณปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยครับในส่วนของการควบคุมเนื้อหาในการนำเสนอนั้นยังไม่มีหน่วยงานที่จะคอยกำกับดูแลอย่างชัดเจนจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้แล้วก็ด้วยความสามารถณปัจจุบันครับอินฟูมีจำนวน 1,000 คนเจ้าที่ของรัฐที่อาจจะต้องมากำกับดูแลเรื่องนี้อาจจะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้เลยเพราะเนื่องจากมีจำนวนอินฟูมากกว่าจำนวนคนที่เป็นผู้กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีอาจจะช่วยได้การใช้ AI มาช่วยตรวจจับอาจจะช่วยได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขานำเสนอนั้นถ้าเป็นสิ่งที่มีความผิดตามกฎหมายและมีผู้ที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องนั้นๆทำการฟ้องร้องตามกฎหมายถึงจะดำเนินการได
1: ้
2: สิ่งสำคัญก็คือถ้าผู้ที่เสียหายไม่ได้เป็นผู้ร้องเองหรือเป็นผู้ดำเนินคดีเองก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องกับอินฟูท่านนั้นได้ครับ
0: คร
2: ับ ซึ่งนี้เป็นช่องว่างส่วนหนึ่งที่ทำให้การนำเสนอนั้นสามารถนำเสนอได้ค่อนข้างที่จะขัดต่อกฎหมายในหลายๆเรื่อง
1: นะครับ
2: แต่ถามว่าถ้าจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแยกระหว่างแฟกต์กับความคิดเห็นหรือโอพิเนียนของตัวผู้ที่เป็นอินฟูเองตรงส่วนนี้ค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากแล้วก็การให้ความรู้เรื่องนี้ยังมีไม่เยอะครับ
1: ไม่แต่เอาข้างจริงนะอาจารย์นะว่าคือนะครับถ้ามองในมุมหนึ่งคือถ้ามองมุมบวกเนี่ยอินฟูพวกนี้เนี่ยก็ถือว่ามีคุณูปการต่อสังคมนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับที่สื่อกระแสหลักต้องใช้คำว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่สามารถนำเสนอได้คือรู้อะนะครับอยากนำเสนอเหลือเกินแต่นำเสนอไม่ได้เพราะติดกรอบอยู่นะครับติดกรอบของกสทช.ติดกรอบจริยธรรมเลยต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่อินฟูพวกนี้ก็นำข้อมูลที่สื่อกระแสหลักไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยเอามาเปิดเผยคือสิ่งที่ดีก็พอมีอยู่บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
2: ต้องบอกว่าถ้ามองว่าอินฟูสามารถนำเสนอในสิ่งที่สื่อหลักนำเสนอไม่ได้ก็ติดเรื่องของข้อกฎหมายติดเรื่องของจริยธรร
1: ม
2: ทั้งกฎหมายและจริยธรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยถูกไหมครับ
1: ครับจบการ
2: การที่อินฟูนำเสนออะไรที่สื่อหลักนำเสนอไม่ได้แล้วนำเสนอไปแล้วถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมแล้วสามารถสร้างผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมได้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นว่าอาจจะเป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วเราต้องมาดูต่อครับว่าอินฟูท่านนั้นอ่ะเขาทำไปเพื่ออะไรหนึ่งทำไปเพื่อที่จะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์
1: ม
2: หรือทำไปเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะสร้างรายได้ในแง่มุมอื่นๆต่อไป
1: ครับอาจารย์แล้วอย่างสมมุติว่าอินฟูนะครับออกมาให้ข้อมูลไปแน่ๆพี่น้องรัฐบาลเนี่ยนะครับ3 เดือน 6 เดือนไปแน่นอนยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรประมาณนี้แหละครับอาจารย์ไอ้ตรงนี้เป็นมุมบวกหรือมุมลบเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟ
2: ถ้าผมมองเป็นมุมลบเพราะเนื่องจากการที่มีการชี้นำว่ารัฐบาลจะไปต่อไม่ได้ผลลบอย่างแรกเลยครับความมั่นใจของนักลงทุนเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัว
1: ครับ
2: รวมไปถึงเรื่องของการที่มีการปลุกปั่นให้เกิดการชุมนุ
1: ม
2: ซึ่งเราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ผ่านทางสื่อทีวีดาวเทียมสื่อออนไลน์มาโดยตลอดการที่มีการเรียกร้องเรื่องอะไรก็ตามทุกอย่างมีระบบและมีขั้นมีตอนการที่จะชี้นำว่าเนี่ยเราเห็นว่าอนาคตจะมีคดีนี้คดีนี้คดีนี้รัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่นอนเขาไม่สามารถไปจัดได้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการคาดการณ์ซึ่งตรงนี้เป็นโอพิเนียนไม่ใช่แฟกต์ถ้าเป็นโอพิเนียนไม่ใช่แฟกต์เป็นความคิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริง สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องแยกแยะให้ได้

0: ให้ก่อนว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่อันอาจจะเกิดขึ้นจากการคาดการไม่ใช่ความจริงที่จะเกิดขึ้น
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าตรงนี้ประชาชนสามารถแยกแยะได้สิ่งที่จะเป็นปัญหาก็จะน้อยลงครับ
2: อาจารย์ถ้าหากว่าประชาชนไม่มีปุ่มเอ๊ะแล้วไม่ทำงานแล้วก็กลายเป็นการช่วยแชร์ก็จะติดร่างแหกรณีที่มีการดำเนินคดีไปด้วยทั้งที่ตัวเองอยู่เฉยๆก็ดีแล้วแบบนั้นหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องครับณปัจจุบันต้องบอกว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายอาญาที่มีผลบังคับใช้มานานแล้วแล้วก็มีการกระทำความผิดค่อนข้างเยอะมากผมใช้คำนี้นะครับแต่ด้วยจุดสำคัญของกฎหมายไทยคือผู้ที่เสียหายเท่านั้นคือผู้ที่จะสามารถแจ้งความดำเนินคดีได
1: ้
0: ทำให้ผู้ที่เสียหายอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ก็ไม่อยากไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะตัวเองไม่อยากวุ่นวาย
1: ใช
0: ่ก็เลยทำให้อินฟูหรือการนำเสนอข่าวสารลักษณะเนี้ยทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แบบซ้ำๆไปเรื่อยๆซึ่งในอนาคตถ้ามีการปรับแก้กฎหมายควรที่จะต้องมีกระบวนการในการที่จะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นอิสระต่อจากภาครัฐอาจจะเป็นองค์การมหาชนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะรองรับในการที่จะฟ้องร้องในสิ่งที่กระทำความผิดซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐส่งผลต่อประชาชนในสังคมเป็นผู้ฟ้องร้องแทนได้ให้สิทธิ์ถึงแม้เขาจะไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เขามีสิทธิ์แทนผู้เสียหายในการฟ้องร้องหรือแม้แต
1: ่
0: คดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างนี้ครับเด็กก็ไม่มีความรู้เรื่องของกฎหมายแต่ถามว่าเด็กไม่มีความรู้ปุ๊บเด็กก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถดำเนินการได้แต่ถ้ามีองค์กรเนี้ยที่จะคอยเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาได้ในอนาคตผมมองว่าอาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงนี้นิดนึงอะครับเพื่อที่ทำให้เกิดเครื่องมือในการที่จะกำกับดูแลเนื้อหาผ่านทางออนไลน์ในอนาคตครับ
1: ครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่นักวิชาการคาดหวังเอาไว้นะครับนักวิชาการอย่างอาจารย์สิงห์เนี่ยครับก็คาดหวังไว้ที่นี้นะครับอาจารย์กลับมาบทบาทของสื่อหลักในการที่คานอำนาจข้อมูลนะครับก็คือจริงๆแล้วเอาจริงๆเนี่ยครับองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยควรที่ปรับตัวยังไงอาจารย์เพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่ความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยเห็นว่างานวิเคราะห์ข่าวที่มันมีคุณภาพตามหลักวิชาการเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีอยู่จริงแล้วก็แตกต่างจากความเห็นของอินฟลูเอนเซอร์อย่างชัดเจนอันนี้จะทำไงดีครับอาจารย์ครับ
0: ต้องบอกครับว่าณปัจจุบันครับประชาชนได้รับข่าวสารอะไรมาถ้าเขามีความรู้สึกว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าณปัจจุบันประชาชนมีความสามารถในการที่จะตรวจเช็คข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยแหละเขาอาจจะเซิร์ชไปดูว่าข่าวนี้มีสำนักข่าวใหญ่ๆสำนักข่าวหลักได้ลงหรือเปล่าถ้าได้ลงอ่ะแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งสำคัญของสื่อมวลชนณวันนี้ครับคือการเป็นฐานหลักของประเทศในการที่จะให้ประชาชนรับรู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับว่าสื่อมวลชนนั้นจะต้องนำเสนอข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริงหรือการวิเคราะห์ที่มีฐานความคิดที่ไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าตรงเนี้ยสื่อมวลชนทำหน้าที่ตรงนี้สื่อมวลชนก็จะเป็นสถาบันหลักในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารที่เขาได้รับมาว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ที่เขารู้สึกว่าเขาได้ยินมาจากโซเชียลอื่นๆแล้วเรื่องนี้เขาจะตรวจเช็คได้ที่ไหนเนี่ยครับคือหน้าที่สื่อมวลชนในปัจจุบัน
2: ครับแต่ทีนี้อย่างที่พี่ต้องวิเคราะห์มาว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยก็จะติดกรอบหลายๆกรอบแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้มันเป็นความท้าทายของคนที่ทำอาชีพสื่อใช่ไหมครับอาจารย์ว่าจะไปปรับกระบวนการในการนำเสนออย่างไรเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายหันกลับมาแล้วก็ฟังเพราะว่าสื่อกระแสหลักมีเครดิตมีความน่าเชื่อถืออยู่ผมว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับแล้วปัจจุบันต้องบอกว่าสื่อกระแสหลักมีเครดิตเป็นความน่าเชื่อถือสูง

0: ูงกว่าสื่อโซเชียลสูงมากอยู่แล้วครับแต่ถามว่าคนชอบดูสื่อโซเชียลผ่านอินฟลูเอนเซอร์เพราะอะไรครับเพราะเขาชอบสไตล์การนำเสนอชอบสิ่งที่พูดโดยที่อาจจะเอ็นเอียงไปในสิ่งที่เขาชอบ
1: ครับ
0: ตรงส่วนนี้ครับเราอาจจะมองแยกเป็นสองด้านนะครับด้านหนึ่งคือเราชอบทานอาหารของทอดแต่หมอบอกว่าให้กินอาหารที่ไม่ใช่ของทอดลักษณะคล้ายๆกันครับเราชอบอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราชอบอันเนี้ยแต่เราอาจจะไม่สามารถทานได
1: ้
0: ก็เหมือนกันครับชอบอินฟูแต่เขาอาจจะไม่เชื่ออินฟูอาจจะมาเชื่ออีกทางหนึ่งครับได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อ่ะทีนี้นะครับก็เมื่อช่วงเบรก2เนี่ยนะครับเปิดเสียงท่านนายกอนุทินไปนะครับพูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องนักวิเคราะห์อิสระอะไรต่อไม่ไรแต่ว่ามีประโยคหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยคทองนะเป็นวรรคทองสำหรับคนไทยท่านนายกบอกว่าการศึกษาเนี่ยช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้หมายความว่าหน้าที่และความรับผิดชอบนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับคือการให้การศึกษาเนี่ยครับควรจะเป็นนะการให้ความรู้นะความเข้าใจก็คือให้การศึกษาเนี่ยครับควรเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือของใครในการให้ทักษะที่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรเป็น critical thinking อะไรประมาณการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยครับอาจารย์ครับเพื่อที่จะส่งไปยังคนเสพข่าวหรือส่งไปยังผู้รับสารเนี่ยครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับผู้รับสารในยุคนี้เนี่ยนะครับจะยังไงดีครับอาจารย์สิงห์ครับ
0: ครับเบื้องต้นครับต้องบอกว่าณปัจจุบันอย่างการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็มีการบรรจุเรื่องราวของเรื่อง literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเข้าไปอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หรือแม้แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็จะมีอยู่แล้วซึ่งจะเป็นวิชาที่เขาต้องเรียนแต่เพียงแค่ว่าณปัจจุบันวิชาแนวนี้เนี่ยการเพิ่มเติมเรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์ที่จะสามารถแยกแยะได้เนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกโดยเฉพาะในการเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของการรู้เท่าทันเรื่องของอัลกอริทึมด้วยซึ่งตรงส่วนที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องของอัลกอริทึมซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้าใจทุกคนจะเห็นว่าทุกคนบนโลกออนไลน์พูดถึงแต่เรื่องนี
1: ้
0: ทุกคนก็จะเชื่อว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ทุกคนสนใจตีความว่าเรื่องนี้คนทั้งประเทศสนใจเรื่องนี
1: ้คิดเอาเอง
0: คิดเอาเองเพราะว่าเนื่องจากอัลกอริทึมเขาจัดมาให้ไงครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่เข้าไปดูอะไรที่มันแตกต่างเลยเขาก็จะจัดแต่สิ่งที่เราชอบให้เราอยู่กับแพลตฟอร์มเขาน
1: ั่นแหละนั่นแหละ
0: นี่คือสิ่งสำคัญครับว่าเรื่องนี้คืออาจจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความรู้ประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องให้ภาครัฐเองอาจจะต้องมีกระบวนการในการสร้างชุดความรู้เพื่อที่จะไปบอกประชาชนว่าอัลกอริทึมคืออะไรการคิดเชิงวิเคราะห์คืออะไร
1: คืออาจจะต้องเปลี่ยนจากการ
0: ไปพร้อมกันเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากเลยครับ
1: ครับคืออาจจะต้องคิดนะครับว่าไม่ต้องไปแจกหรอกแท็บหรอกแท็บเล็ตนะครับเอาเนี่ยนะครับเอาเรื่องพวกนี้นะครับใส่เข้าไปเอาซอฟต์แวร์เนี่ยใส่ให้เด็กเข้าไปนะครับแท็บเล็ตเนี่ยนะครับมือถือทุกวันนี้เด็กเขามีใช้กันแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล
0: ่
1: า
0: ผมมองว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่ชุดความรู้พวกนี้อาจจะถูกวางบนโลกออนไลน์และก็ต้องถูกนำเสนออย่างชัดเจนอย่างเช่น
1: ครับอาจารย
0: ์อย่างเช่นนะครับถ้ามีการพูดเรื่องนี้ทางภาครัฐเองอาจจะต้องจัดบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือของภาครัฐหรือแม้ตัวนายกเองมาพูดเรื่องนี้ว่าทุกคนเข้าใจเอาเรื่องชื่อหรือเปล่าเอาเรื่องที่มันคืออะไรในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอาเรื่องนี้ไปขยายผลต่อทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ้าแปลว่าอัลกอริทึมที่เขาเห็นบนโลกโซเชียลที่เขาใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามมีการจัดแบบนี้ให้เขานะเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความจริงบนโลกนี้ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งสำคัญครับว่าเขาจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ถามว่าถ้าทำแพลตฟอร์มในการเรียนการสอนทำชุดความรู้แล้วไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังประชาชน
1: ครับ
0: ก็จะไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะเนื่องจากข้อมูลชุดความรู้บนโลกออนไลน์มีเยอะมากแต่ถามว่าทำไงให้ชุดความรู้ที่เขาต้องการจะให้ประชาชนรับรู้เนี่ย ข้าถึงประชาชนได้

0: ก็จะต้องใช้อินฟูของรัฐบาลเนี่ยแหละครับเป็นผู้นำเสนอ
1: นะครับอ่ะได้ครับอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นก็เตือนสตินะครับผู้รับสารเนี่ยครับอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกบริโภคสื่อการเมืองในยุคที่ใครๆก็มีไมค์และมีหน้าจอของตัวเองจะต้องเลือกยังไงแบบไหนดี1นาทีครับอาจารย์ครับเชิญครับ
0: ครับผมก็เบื้องต้นนะครับรับรู้ข่าวสารอะไรมาผ่านช่องทางใดก็ตามครับอยากให้มีการตรวจสอบผ่านโลกออนไลน์เซิร์ชเข้าใน Google ก็ได้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องนี้มีสำนักข่าวใหญ่ๆสำนักข่าวหลักๆได้ลงหรือเปล่าเพื่อเป็นการรีเช็คก่อนครับว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม
1: ่
0: หรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวอยากให้หาข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับของอีกฝั่งหนึ่งมาคานดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามาฟังอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งเราควรจะเชื่อด้านไหนมากกว่ากันโดยให้ตัวเองเป็นผู้ตัดสินใจ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงส่วนนี้อยากให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการส่งต
2: ่อ
0: ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการบอกว่าตัวเราเองนั้นสามารถที่จะคิดวิเคราะห์และสามารถแยกแยะได้ว่าข่าวสารไหนเป็นของจริงของปลอมครับ
1: ชัดเจนครับอาจารย์ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สิงห์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์สิงห์ขจรนะครับคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแต่เชื่อใครดีในยุคสื่อเกลื่อนเมืองครับพี่เองครับ
2: เพราะฉะนั้นเราไม่สรุปนะฮะคุณปังลองพิจารณาดูนะว่าฟังทั้งสามท่านแล้วเราจะตัดสินใจกันยังไงต่อไป
1: นะครับได้นะครับก็ถ้าเช่นนั้นก็วันนี้นะครับรู้ทันสื่อก็คงจะพูดคุยได้เพียงเท่านี้นะครับสาวหน้าที่ครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ เทนากุลพกคินเสนอ4แนวทางรื้อโครงสร้างการเมืองไทยผ่านมา94ปีบนลูปอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ทำองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายโพคินพลกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าปัญหาที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบาลความสุจริตซึ่งความจริงคือวาทกรรมเพราะ94ปีที่ผ่านมาวนเวียนกับการยึดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งระบอบที่ดำเนินมา94ปีอยู่บนระบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์และรัฐราชการซึ่งเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่าการตอบสนองประชาชนซึ่งต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องทำให้เกิดการทวงดุลให้ได้การแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแต่ไม่ต้องทำใหม่ทั้งฉบับสิ่งที่ควรทำคือกลับไปใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญปี40ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ผลักดันให้มีปปช.ภาคประชาชนเพื่อการล็อบบี้ยากขึ้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและลดขนาดรัฐราชการลงสกัดจับกระบะซุก14เมียนมาเข้าพื้นที่อุทัยธานีตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับรถกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมา14คนโดยตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่

0: ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วงกลางดึกเห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับรถกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ stop stick หยุดรถทางนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือ 12,000 บาทเพื่อลำเลียงชาวมินมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านชาวมินมาให้การว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนจะมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่าย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนรัสเซียเผยเวทีเจรจา3ฝ่ายอาจมีขึ้นเร็วๆนี้ทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุ ด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังสตีฟวิทคอฟและจาริคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสน.วังทองหลางลุยตรวจสถานบริการย่านถนนลาดพร้าวซอยมหาดไทยทาวน์อินทาวน์พบ2ร้านกระทำผิดพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานบริการสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการถนนลาดพร้าวถนนมหาดไทยซอยมหาดไทยและทาวน์อินทาวน์ตรวจสถานบริการ17แห่งโดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้ใช้บริการพนักงานลูกจ้างตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนและอาวุธประเภทอื่นการกระทำเข้าข่ายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การกระทำที่เข้าข่ายการค้าประเวณีสุ่มตรวจยาเสพติดในสถานบริการตรวจสอบการปิดสถานบริการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการห้ามปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดหรือนำอาวุธเข้าไปยังสถานประกอบการห้ามปล่อยปละละเลยให้มีการค้าประเวณีทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิด2รายคือร้านเซมาคาราโอเกะจำหน่ายสุราเกินเวลาและร้านต้นคูณคาราโอเกะจำหน่ายสุราเกินเวลาฮูตีย้ำทะเลแดงปลอดภัยต่อเรือทุกลำยกเว้นของซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนแถลงว่าการเดินเรือพาณิชย์ในทะเลแดงปลอดภัยต่อเรือทุกประเทศยกเว้นเรือของซาอุดิอาระเบียพร้อมประกาศความสำเร็จในปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่วันที่3กันยายนเพื่อขับไล่กองกำลังซาอุดิอาระเบียในเขตชายฝั่งตะวันตกโดยอ้างว่าสามารถยึดพื้นที่ได้ 5,400 ตารางกิโลเมตรโจมตีหน่วยทหารและสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศและจะเดินหน้าโจมตีต่อไปจนกว่าซาอุดิอาระเบียจะยุติปฏิบัติการทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมเยเมนด้านสื่อสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ส่งที่ปรึกษาทางทหารกว่า100นายไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อสนับสนุนด้านการข่าวกรองและอื่นๆเพื่อการโจมตีทางอากาศแต่จะไม่เข้าร่วมสู้รบหรือสนับสนุนปฏิบัติการโดยตรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
7: ุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริง

0: นี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเชลล์คอร์เดตวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันเสาร์12กันยายน2569ค่ะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองนะคะแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติ้งหน่วยมารายงานตัวแล้วครับพร้อมกับข่าวสารในช่วงบ่ายติดตามข่าวไปด้วยกันครับท่ามกลางบรรยากาศวันนี้คุณเก๋เห็นว่าอากาศวันนี้ไม่ร้อนมากเหมือนกับหลายวันใช่ไหมครับ
3: ค่ะรู้สึกว่าอากาศแบบว่ามันมีลมเอื้อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอากาศมันดีมันไม่ร้อนมาก
4: มีลมนะ
3: มีลมแล้วก็บรรยากาศรู้สึกว่าแบบมันสบายๆแบบว่าหน้าเดินทางหน้าท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะ
4: ครับ ก็ถ้าดูจากการพยากรณ์อากาศของทางอุตุนิยมวิทยารวมถึงสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าในช่วงบ่าย2โมงก็มีฝนตกเล็กน้อยแล้วนะครับในเขตทวีวัฒนาก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับเห็นว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ32องศาเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ร้อนนะเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมานะครับ
3: แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่านะ
4: ใช่
3: เพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศเตือนอยู่นะคะ
4: ก็เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครวันนี้เองมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ยอย่างที่ทราบต่ำสุดเนี่ย24องศาสูงสุดแค่33องศาเท่านั้นเองก็ช่วงเย็นๆค่ำๆตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปก็ต้องระวังฟ้าฝนกันให้ดีวันนี้ร้อยละ70ก็จะมีฝนไปจนถึงวันที่13กันยายนเลยนะครับอันนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็มาที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็คาดว่าจะเข้าสู่เวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็อันนี้เองอาจจะมีผลกระทบสำหรับประเทศไทยของเราสักเล็กน้อยครับคุณกีครับ
3: ค่ะก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศกันไปนะคะสำหรับต้นชั่วโมงในรายการข่าวนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการขยายผลคดีเรื่องของทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเขาจะมีการตรวจสอบใน2ส่วนด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังส่วนแรกเนี่ยก็คืออดีตพระโชติหรือสมีโชติเนี่ยละค่ะก็ได้มีการทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ว่าได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดนะคะขณะที่ในส่วนที่2ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะตรวจสอบก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหาเส้นเงินนะสำหรับคนที่กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคและมีใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงนะคะใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดด้วย อันนี้ตัวเลขรวมกว่า215ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าก็คาดว่าคดีนี้เนี่ยจะไม่ได้หยุดแค่คน2คนไม่ว่าจะเป็นแค่สมีโชติหรือว่าสีกาเอเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบุคคลที่3ที่อาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็คาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนเบื้องต้นประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกทั้งในส่วนที่

0: ว่าเป็นสีกาหรือพระภิกษุสงฆ์นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนในตอนนี้เนี่ยกองบังคับการปราบปรามจะมีการส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินบปง.แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวข้องที่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยส่วนกรอบระยะเวลาก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้ทั้งสองผู้ต้องหายังคงปิดปากเงียบนะครับแต่ที่แน่ๆอู้ฟู่เป็นอย่างมากและที่สำคัญตอนนี
0: ้
1: ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาวันนี้เนี่ยกลายเป็นวันที่มีประชาชนแวะเวียนกันมาแล้วพากันมาเช็คอินจุดเกิดเหตุกันแล้วครับคุณเก๋ก็เรียกว่าอันนี้เองน่าจะตามกระแสครับแต่ที่วัดเองก็ยังคงมีการเอาเชือกมากั้นโดยรอบแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ปิดประตูไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่นะครับแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนแวะเวียนมายืนถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของวัดอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าสึกแล้วจบไหมแล้วปัญหาเชิงระบบในแง่ของเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยว่าในแง่มุมของคนที่อาจจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับวัดเองจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะคะคุยกันให้ครอบคลุมเลยนะคะสำหรับเรื่องของทางออกนี้นะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยนะคะกับทางดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีนะคะท่านเป็นรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดี
1: ครับ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณจิ้งหนุ่ยครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับขอบคุณมากครับที่ให้ที่โทรมาครับ
0: ค่ะขอบคุณเช่น
2: เรื่องปัญหาศาสนาครับ
0: ใช่ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าในส่วนของสมีโชตศึกแล้วมันจะจบไหมหรือมันจะมีในแง่ของพระวินัยหรือในแง่ของทางกฎหมายอะไรที่จะต้องดำเนินการต่อคะ
2: ครับในเรื่องของอดีตท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยนะครับเรื่องพระธรรมวินัยนะจบไปแล้วครับเพราะว่าศึกไปแล้วถ้าไม่ศึกนะยังไม่จบแต่พอศึกแล้วจบแต่ทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านเป็นเจ้าวาดคือเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพรบ.สงฆ์มาตรา45ใช่ไหมครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่เราทราบกันทีนี้พอเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยการกระทำใดๆของท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของวัดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความผิดถ้าผิดก็จะเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตที่เราเรียกว่า157นั่นนะครับทีนี้เนี่ยมูลฐานความผิดย่อยก็อย่างเช่น147เช่นการเบียดบังทรัพย์ยอกเงินอะไรต่างๆนั่นนะครับก็จะเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานก็คือมีความผิด 2-3 เท่าจากที่บุคคลธรรมดายักยอกส่วนศีกาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการวัดหรือวิทยาวิจกรหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในทางเอกสารนะฮะหรือว่าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนก็จะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานแต่ตัววิทยาวิจกรเองเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยครับก็จะเป็นตัวการร่วมแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนแต่ศีกาหรือคณะกรรมการวัดอื่นที่ไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนครับในข้อหาซึ่งมันจะลามไปถึงเรื่องการสมคบการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินปี42ใช่ไหมครับมาตรา3อนุ5ก็คือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตครับมันก็จะลามไปเรื่องการยึดทรัพย์เรื่องอะไรต่อมีอะไรครับเรื่องนี้ไม่จบครับครับผ
0: มแสดงว่าการเอาผิดก็ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องของการติดตามเงินมาคืนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยค่ะจะต้องถูกดำเนินการอย่างไรต่อคะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ
2: คือเรื่องการติดตามเงินคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยฮะจะแยกอยู่เป็น2ส่วนก็คือ1สินทรัพย์ที่เป็นส่วนตัวของท่านกับทรัพย์สินที่เป็นของวัดทีนี้เนี่ยเรื่องคือเจ้าวาดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนตัวท่านได้นะครับมีได้ครับเพราะว่าแม้ในทางพระธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยนะครับที่บวชเข้ามาเนี่ยสะสมพวกรูปียะเงินทองอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับพระเนนก็ต้องใช้ตังค
1: ์
2: กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้พระมีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของท่านก่อนบวชหรือเข้ามาแล้วเนี่ยได้เอกลาภเฉพาะที่ญาติโยมศรัทธาก็ถวายให้ตรงนี้นะครับไม่มีปัญหาที่ท่านจะเข้าบัญชีส่วนตัวของท่านแต่บัญชีวัดเนี่ยจะต้องแยกให้ชัดว่าเป็นส่วนของวัดทีนี้เนี่ยถ้าเป็นพระธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าพระธรรมดาเนี่ยมีทรัพย์สินส่วนตัวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับบัญชีวัดอยู่แล้วแต่คนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยปัญหาจะเยอะเพราะว่าเส้นแบ่งมันนิดเดียวครับ ระหว่างตรงไหนที่

0: ทรัพย์สินส่วนตัวหรือตรงไหนที่เป็นทรัพย์สินของวัดทีเนี้ยในการใช้กฎหมายเข้ามาจับตรงเนี้ยครับมันง่ายนิดเดียวครับก็คือในพรบ.สงฆ์นะครับมาตรา37อนุ1วงเล็บ1นะฮะที่เขาเขียนไว้ชัดว่าคือหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยเป็นผู้จัดกิจการทั่วไปของวัดก็คือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นวัดนั่นแหละครับในการอะไรครับในการ1จัดกิจการจัดกิจการและดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดนะครับให้เป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าทำในนามวัดนะฮะขีดเส้นใต้นะฮ
1: ะ
0: ถ้าทำในนามวัดเป็นชื่อวัดนะฮะกิจการดังกล่าวเป็นกิจการของวัดทั้งสิ้นรายได้ผลประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะต้องเข้าบัญชีวัดครับอันนี้คือหลักการเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยที่ท่านได้ไปในลักษณะที่ได้มาจากกิจการของวัดเนี่ยจะต้องเข้าบัญชีวัดถ้าปรากฏว่าเงินเหล่านี้นะครับมีการยักย้ายถ่ายเทโดยการโอนโดยท่านเองร่วมกับไวยาวัจกรหรือใครก็แล้วแต่นะครับในการเปลี่ยนเงินพวกเนี้ยให้ไปอยู่ในบัญชีของบุคคลภายนอกก็ดีเช่นสีกาคนสนิทหรือใครก็แล้วแต่นะฮะหรือไปอยู่ในบัญชีท่านเองหรือของไวยาวัจกรหรือเอาไปแปลงเป็นสินทรัพย์อื่นเช่นที่ดินรถบ้านอะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่ปปง.ก็ดีตำรวจสอบสวนกลางโดยเฉพาะกองปราบซึ่งเขาเป็นต้นเรื่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: และปปช.เพราะว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจปปช.เพราะว่าท่านเป็นเจ้าพนักงานจะต้องติดตามเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับคืนมาครับเบื้องต้นก็ทราบว่ามีการตรวจเช็คทั้งหมดแล้วก็ส่งบัญชีรายการทรัพย์สินทั้งหมดไปที่ปปง.เบื้องต้นปปง.ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการพิจารณาร่วมกับกองปราบปรามถ้าทรัพย์สินตรงไหนชัดเจนหรือมีความเคลือบแคลงว่าอาจจะเป็นของวัดเขาก็อายัดไว้ก่อนครับแล้วถ้าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีคนมาร้องขัดทรัพย์ก็คือว่ามาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของนะไม่ใช่ของวัดไม่ใช่ของสมิชดหรือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะยึดเข้าเป็นของหลวงครับทั้งหมดครับ
2: รวมถึงเงินที่เจอเป็นฟ่อนๆเป็นปึกๆเป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยนะฮะเป็นเงินสดเลยครับท่านมหาหมีอันนี้ก็สามารถพิสูจน์แล้วก็เอาคืนได้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวท่านอดีตเจ้าคุณโชติจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินนั้นนะครับไม่ใช่เงินวัดเป็นเงินที่ท่านเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีส่วนตัวของท่านและในบัญชีส่วนตัวของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นของท่านโดยอัตโนมัตินะครับท่านจะต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่าไอ้เงินจำนวน290ล้านนั่นนะฮะอยู่ในบัญชีนั่นนะครับรวมทั้งทองคำแท่งหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆที่อยู่กับสีกานั่นนะครับเป็นของที่ได้มาอย่างไรครับประกอบสัมมาอาชีพใดแล้วได้มาโดยสุจริตโดยชอบหรือไม
1: ่
0: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ปรากฏในบัญชีท่านก็ดีที่เป็นของที่จับต้องได้เช่นเงินทองตัวที่เป็นทองคำนะครับที่เป็นพระทองคำต่างๆเนี่ยจะเป็นของวัดทั้งหมดครับแล้วมีพฤติกรรมในการที่จะเบียดบังออกไปครับเป็นแผนประทุษกรรมก็จะตกเป็นของวัดทั้งหมดครับก็จะเอาคืนไม่ได้นะฮะพวกนี้เอาคืนไม่ได
2: ้
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างเรื่องของการสร้างแล้วก็การให้เช่าวัตถุมงคลแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเปิดมูลนิธิด้วยอะค่ะไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมหาหมีคะในแง่มุมของวัดบางคนก็บอกว่าอย่างเรื่องของการสร้างการเช่าวัตถุมงคลเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นการเปิดช่องทางให้มีเรื่องของการยักยอกเงินได้มากขึ้นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วในมุมของวัดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วก็เรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรอะไรแบบนี้ค่ะมันจะต้องแยกกันยังไงคะจริงๆแล้วในกระบวนการเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะ
0: เอาเรื่องการบริหารจัดการวัดก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่ามันเกี่ยวพันกันระหว่างพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองกับระบบบริหารทรัพย์สินของวัด3เรื่องมันคือเรื่องเดียวกันเขามอบหมายให้เจ้าวาดเป็นคนดูแลทั้งหมดทีนี้อำนาจในการบริหารมันกระจุกตัวอยู่ที่ท่านเจ้าวาดก็เลยเป็นช่องในการที่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาหาท่านแล้วก็ใช้ความสิเนหาแล้วก็ความรักใคร่ชอบพอส่วนตัวในการที่จะมาร้วงทรัพย์สินสมบัติของวัดยักย้ายถ่ายเทเอาไปเป็นของตนเองร่วมกับเจ้าวาดหรือร่วมกับใครก็แล้วแต่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพอมีบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์หรือคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่ผมต้องใช้คำว่าแยบยลมากขึ้นก็คือว่าทำเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทำก็คือตั้งมูลนิธิสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะผันหรือมีการถ่ายโอนเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่มูลนิธิแล้วเอามาใช้ในนามของเอกชนซึ่งตรงเนี้ยเขามองว่าทำง่ายกว่าแต่เขาลืมไปว่าในบริบทของกฎหมายสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายเฉพาะที่เขาเจตจำนงของการร่างพรบ.ส

ส่งขึ้นมาเนี่ยครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่8และในสมัยปี2504ที่เรียกว่าพรบส่งปี05ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์น่ะเขามีเจตจำนงในการปกป้องทรัพย์สินแล้วก็เงินวัดเพราะฉะนั้นเขามองว่าทรัพย์สินทุกอย่างของวัดของอะไร

0: เนี่ยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะครับเดิมเนี่ยครับเขาออกแบบให้เป็นนิติบุคคลตามวงกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา72ก็จริงแต่หลังปี35นี่มีการแก้ไขพรบสงฆ์ใหม่เขาก็เลยบอกไม่เอาแล้ววัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะก็คือเสมือนว่าเป็นองค์กรหนึ่งของชาติเลยครับทีนี้เนี่ยพอมาเปิดมูลนิธิขึ้นมาในวัดเนี่ยมูลนิธิเนี่ยจะไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดเลยนะครับจะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์หมายความว่าเขาจะมีประธานกรรมการมูลนิธิมีคณะกรรมการมูลนิธิและมีวัตถุประสงค์มูลนิธิในฐานะเป็นเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับการเอาเงินวัดไปเข้ามูลนิธิการเอาเงินมูลนิธิมาเข้าเงินวัดเนี่ยครับยักย้ายถ่ายเทกันมาเหมือนสองกระเป๋าเนี่ยครับมินเมต่อการที่จะถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเพราะวัดเนี่ยนะครับออกใบอนุโมทนาบัตรก็ในนามของวัดจะไปออกในนามมูลนิธิไม่ได้และมูลนิธิเนี่ยจะไปออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบขอบคุณผู้ที่บริจาคในนามของวัดก็ไม่ได้ครับแต่ทีเนี้ยพอทุกวันเนี้ยเราทำผสมปนเปกันไปมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ออกใบเสร็จนู่นนั่นนี่ต่างๆเสมือนเป็นใบเสร็จของวัดวัดก็ออกใบเสร็จเสมือนเป็นของมูลนิธิไอ้ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมินเมต่อการที่เข้าขายกันสมคบกันฟอกเงินเพราะเป็นการยักย้ายถ่ายเทเงินที่เป็นรายได้วัดเนี่ยไปเข้ามูลนิธิแล้วก็ถ่ายโอนไปที่บุคคลภายนอกครับซึ่งมันไม่ถูกต้องตรงเนี้ยกองปราบเขามีข้อมูลเยอะครับส่วนทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการทำพุทธพาณิชย์ต่างๆนะครับที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปร่วมกับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยครับมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งง่ายต่อการที่จะเอาเงินผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปมาในระบบของวัดและทำให้ทั้งพระทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมกันทำพระนะครับผิดกฎหมายคือยังไงครับก็คือว่าในการที่ชาวบ้านเข้ามาทำวัตถุมงคลให้วัดใช่ไหมครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะตกเป็นของวัดนะครับไม่ใช่ของเจ้าอาวาสนะครับทีนี้เนี่ยในการที่จะจัดสรรปันส่วนรายได้ระหว่างวัดนะครับของวัดกับคนที่มาลงทุนทำนะครับท่านจะต้องแยกให้ชัดว่าส่วนไหนที่คุณลงทุนส่วนไหนที่คุณควรจะได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นกำไรสมมติลงทุนไปล้านหนึ่งแต่ให้เช่าวัตถุมงคลแล้วมีเงินร้อยล้านเข้ามาจะแบ่งกันยังไงครับผมก็ยังมองภาพไม่ออกว่าจะแบ่งยังไงระหว่างเงินพระศาสนากับเงินส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะพูดง่ายว่าเขาลงทุนแล้วเขาต้องมีกำไรอันนั้นน่ะถูกแต่ตำรวจก็ดีศาลก็ดีอัยการก็ดีเขามองในลักษณะที่ว่าวัดนะครับเงินตรงนี้เป็นเงินพระศาสนาแล้วเป็นเงินที่ไม่สามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนไปยังเอกชนได้เพราะฉะนั้นถ้าเอกชนจะบอกว่าเงินที่มาลงทุนในวัดน่ะเป็นเงินของตัวเองคุณจะต้องอะไรจะมีสัญญา1 2 3 4มีข้อตกลงอะไรให้ชัดที่ไม่เป็นการเข้าไปเอาเงินของวัดมาแม้แต่สลึงเดียวถ้าไปหยิบเงินตรงนั้นมาสลึงเดียวบาทเดียวเนี่ยก็จะมีความผิดฐานไปเบียดบังทรัพย์ของวัดอะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยพอมีกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยครับทั้งตำรวจอัยการและศาลเนี่ยส่วนมากท่านจะลงโทษนะครับว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์แล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะอธิบายยากครับผมเพราะตรงเรื่องนี้ต้องระมัดระวังให้ดีครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือนะคะอันนี้พูดถึงภาพรวมนะคะอย่างเรื่องของระบบบริหารการจัดการเงินวัดเนี่ยค่ะเงินจำนวนค่อนข้างที่จะมากพอเวลาออกจากระบบแบบต่อเนื่องแบบนี้แล้วมันไม่มีการตรวจจับจนนำไปสู่คำถามที่ว่าระบบการตรวจสอบเงินของวัดในปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงไหนเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเรื่องของความผิดปกติได้เร็วขึ้นหรือถ้าเราจะอุดช่องโหว่เราควรจะต้องทำอย่างไรคะในมุมของมหาเมียค่ะ
0: โอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นคำถามที่จะต้องได้รับการต่อยอด
2: ค
0: ือหาคำตอบให้ได้แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นวนลูปอยู่อย่างเงี้ยพอหมดวัดเนี้ยก็จะมีวัดนู้นมีวัดนั้นต่างๆไปแล้วความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในระยะยาวกับภาพลักษณ์ของชาวพุทธเราใช่ไหมครับที่เนี้ยปัญหาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่กฎหมายสงฆ์เนี่ยออกแบบให้วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยนะครับมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและอำนาจในการจัดการทุกอย่างอยู่ที่ท่านเจ้าวาด
1: ค่ะ
0: ทีนี้ด้วยความที่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้พระเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นนักบริหารท่านออกแบบมาเพื่อให้เป็นพระธรรมกถึกอะครับก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระบวชเข้ามาเนี่ยเพื่อปฏิบัติตนบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ไปเทศสอนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุคปัจจุบันกลายเป็นพระท่านจะต้องมาบริหารจัดการเรื่องเงินในตรงเนี้ยกลายเป็นมันผิดฝาผิดตัวประกอบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เองเนี่ยในมาตรา37ในมาตรา36ระบุว่าวัดหนึ่งต้องมีเจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาส มาช่วย

0: วยแล้วมาตรา37บอกว่าเจ้าวาดเป็นผู้จัดการแทนวัดในกิจการจัดการดูแลทรัพย์สมบัติของวัดทุกอย่างมีอำนาจ1 2 3 4อำนาจจึงมากระจุกที่ท่านเจ้าวาดรูปเดียวแล้วกฎกระทรวง2ฉบับคือกฎกระทรวงปี211กับกฎกระทรวงการจัดการดูแลทรัพย์สมบัติปี64ก็มาออกแบบว่าเจ้าวาดแต่เพียงผู้เดียวนะที่จะสามารถดำเนินการดูแลผลประโยชน์ผ่านไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยครับเจ้าวาดจะทำหรือไม่ก็ได้นะครับแม้มีสภาพบังคับตามกฎหมายแต่ถ้าท่านไม่ทำถ้าไม่เกิดเรื่องผมถามว่าใครจะไปรู้กับท่านถูกไหมครับอย่างเช่นวัดเนี้ยครับท่านดังมาตั้งแต่ปี249ตั้งแต่ช่วงที่จตุคามรามเทพดังเงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ทราบเมื่อวานเนี่ยครับในรายการโหนกระแสก็คือว่าตำรวจของกองปราบปรามเนี่ยท่านบอกว่าตรวจสอบแค่จากวันที่1มกราคม69มาเองนะครับไอ้ที่แต่290ล้านบวก130ล้านบวกทรัพย์สินเงินทองต่างๆเกือบ500ล้านเนี่ยนะฮะแล้วตั้งแต่ปี68ถอยหลัง31ธันวาคมเป็นต้นไปถึงปี45ถึง49นะครับผมถามว่าเงินจะมหาศาลเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่มีการตรวจสอบเลยทีเนี้ยปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ระยะยาวครับสิ่งที่คณะสงฆ์ต้องทำเนี่ยนะครับผมเห็นว่าอย่างที่หนึ่งเลยอย่างที่เรารู้กันเงินวัดทุกบาทต้องเข้าระบบครับต้องเข้าระบบครับเงินบริจาคเงินกฐินผ้าป่าเช่าทรัพย์สินวัตถุมงคลอะไรกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องเข้าบัญชีในนามวัดโดยตรงโดยเคร่งครัดซึ่งที่จริงเนี่ยเขาก็บังคับแล้วแต่ไม่มีคนไปเข้มงวดกวดขันเนื่องจากว่าไม่มีองค์กรกลางก็ไปตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลเนี่ยสิ้นปีมาเนี่ยนะครับรอบบัญชีเราต้องส่งงบถูกไหมครับบางบริษัทต้องมีออดิตมีนู่นมีนี่เข้ามาตรวจสอบวัดไม่มีตรงนี้คือช่องว่างที่หนึ่งที่ต้องแก้เงินทุกบาทต้องเข้าระบบอย่างที่สองก็คือว่าในการทำใบอนุโมทนาบัตรนะครับจะต้องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดครับเนื่องจากว่าในปี268กรณีหลังกรณีสีกากรอบนะครับที่โด่งดังนะครับมีมติมหาเถรสมาคม495/68ก็คือท่านให้เงินโอนทำบุญทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปหยอดปู้แล้วครับผ่านระบบอีรูเนชั่นของกรมสรรพากรถูกไหมครับแต่ยังมีกระบวนการในการออกใบอนุโมทนาบัตรแลกเงินอยู่เพราะว่าในมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวไม่ได้บอกให้ยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรนะครับยังใช้อยู่เท่าทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรที่เขียนกันเนี่ยควรจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังมีการโอนจ่ายแล้วทั้งหมดต้องเข้าระบบตรงนั้นครับแล้วอย่างที่3เนี่ยผมก็มองว่าต้องมาบังคับใช้กฎหมายที่มส.เนี่ยคือมหาเถรสมาคมบังคับว่าต้องแยกเรื่องรับคนรับเงินคนทำบัญชีคนอนุมัติคนเบิกจ่ายออกจากกันถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับ
1: คน
0: ที่รับเงินทำบัญชีอนุมัติเบิกจ่ายถูกไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับถ้าวัดใดก็แล้วแต่มีรายได้สูงผมใช้คำนี้นะ 44,800 กว่าวัดทั่วประเทศเนี่ยน
1: ะ
0: วัดมีเงินจริงๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน500วัดไม่เกินหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับวัดเล็กๆน้อยๆเขาไม่ได้มีเกจิอาจารย์เขาไม่ได้ทำวัตถุมงคลมากมายไก่กองและคนไม่ได้นิยมชมชอบเพราะฉะนั้นวัดที่มีเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยรัฐจะต้องออกกฎหมายเลยว่าวัดมีรายได้สูงจำนวนตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปจะต้องมีผู้สอบบัญชีภายนอกครับตรงนี้สำคัญจะต้องมีออดิตผมเห็นด้วยกับระบบนี้นะครับ
1: อืมค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าปัญหาบัญชีวัดเนี่ยคือเมื่อว่าส่งบัญชีไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกครับมันไม่มีองค์กรกลางเลยครับแม้มีความพยายามจะเข้าไปแต่พระท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จริงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่วัดกับคณะสงฆ์กับหน่วยงานรัฐเราเนี่ยต่างคนต่างเกรงใจกันเนี่ยแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้เกรงใจนะพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเสื่อมศรัทธานะครับแล้วสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยคือพุทธศาสนาโดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเกรงใจกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนเนี่ยที่จะตรวจสอบกันได้โดยชอบเนี่ยครับเพื่อนำวัดไปสู่ธรรมาภิบาลบานเหมือนกับนิติบุคคลเหมือนรูปแบบบริษัทเหมือนที่เอกชนก็ทำกันวัดควรจะทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยเป็นสาระสำคัญอย่างมากครับ
2: ทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยภายนอกบ้างครับในฐานะที่ท่านมหาหมีปริยธรรม7ประโยคมีแนวทางควบคุมสีกาอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเรื่องนี้สีกาก็มีส่วนอีกแล้วครับ
0: คือเรื่องนี้นะครับผมพูดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่จริงพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วครับว่าจริงๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของบุคคล2คนถ้ามีคน2คนเนี่ยนะครับมามีพฤติการใดก็แล้วแต่นำไปสู่ความเสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวมของสถาบันต้องใช้คำว่าสถาบันพุทธศาสนาของเรานะครับเป็นหนึ่งในสามของสถาบันหลักผมถามว่าควรจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมไหม

0: ในมุมของผมซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์นักกฎหมายแล้วผมบวชเรียนมาผมเห็นว่าควรมีนะในอดีตเราทราบไหมในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับมันมีกฎหมายลักษณะอัยการผัวเมียนะครับกฎหมายลักษณะอัยการผัวเมียเนี่ยใช้มาถึงสมัยรัชกาลที่6มันเป็นยังไงครับในมาตรา40มาตรา41มันเป็นกฎหมายโบราณครับรัชกาลที่1ท่านรื้อมาตอนท่านตั้งกรุงปราบดาพิเศษขึ้นมาท่านไปเอากฎหมายของกรุงศรีอยุธยาที่เกี่ยวกับพระมาใช้ในสมัยรัชกาลที่1
1: ค่ะ
0: สาระสำคัญคือมาตรา40กับมาตรา41 40บอกว่ากรณีพระครูพระสามเณรเขียนไว้อย่างนี้นะครับไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะครับท่านให้ลงราชพระราชอาชญาแล้วก็ปรับสินไหมด้วยนะครับตามพระราชกฤษฎีกาในมาตรา41เขียนไว้ว่ากรณีพระภิกษุที่เป็นพระครูเป็นพระมีสมณศักดิ์พระภิกษุธรรมดาหรือสามเณรไปทำอัชฌาจารย์ก็คือทำธุราจารย์ทางเพศจนเป็นปฐมปราชิกคือมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหรือหญิงที่ไม่มีสามีให้นำไปโบย25ที 50ทีแล้วไปให้เป็นตะพุ่นย่าช้างจองจำไว้ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วปรับโดยพระราชาจยารวมทั้งผู้หญิงด้วยทีนี้กฎหมายตรงนี้มันเป็นกฎหมายโบราณไงฮ
1: ะ
0: มันเป็นลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันทีนี้เนี่ยพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ท่านก็ยังใช้นะฮะแต่ความที่ร4เนี่ยท่านบวชมานานใช่ไหมครับท่านเป็นต้นวงคณะธรรมยุติกนิกายท่านบวชมา27พรรษาท่านก็เลยออกประกาศตอนนั้นผมก็ขำนะคือผมอ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยผมเป็นเนนมันมีประกาศชนิดนึงขำมากครับประกาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวห้ามผู้หญิงที่เป็นแม่พี่สาวน้องสาวของพระรวมทั้งสตรีอื่นเข้าไปในกุฏิของพระโดยเด็ดขาดมีพระราชอาชญาครับหมายถึงว่ามีโทษไงม
1: ี
0: โทษเยี่ยนแล้วก็จองจำผมก็งงว่าทำไมต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ไหม
0: แต่พอมาปัจจุบันนะครับผมเข้าใจเลยครับว่าถูกไหมฮะคือเรามองเห็นภาพเลยว่าอ๋อผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันก็เหมือนน้ำมันใช่ไหมครับแล้วนับภาษาอะไรกับพระซึ่งท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ห้ามว่าคือบวชเข้ามาบุพกิจสี่กรณียกิจสี่ที่ควรทำก็คือว่าคืออย่าไปรักผู้หญิงถูกไหมครับแต่แล้วเนี่ยในมหาปริณพานสูตรพระนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติเยี่ยงไรกับสตรีพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพบแล้วถ้าจะเป็นต้องพบถ้าพบก็ไม่ต้องมองคืออย่าไปมองหน้าแล้วถ้าจำเป็นต้องอยู่ด้วยใกล้ก็อย่าพูดอย่าคุยแล้วถ้าจำเป็นต้องพูดคุยอย่าเกิน6คำนะครับแล้วถ้าจำเป็นต้องเกิน6คำพระองค์ก็บอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้มากนะครับนั่นหมายความว่าคำที่ว่าสตรีเป็นอันตรายกับเพศพรหมจรรย์เนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยครับไม่ใช่บอกว่าผู้หญิงไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่พระท่านเป็นอนาคาริกก็คือเป็นพรหมจรรย์ถูกไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งเล้าต่างๆเหล่านี้ไม่ควรมีก็เลยไปสอดรับกับประกาศของรัชกาลที่1ประกาศของรัชกาลที่4และพอมาสมัยรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็มองว่าเอ๊ะทำไมคดีพวกนี้เยอะเหลือเกินแล้วฝ่ายตุลาการบ้านเมืองเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของเรื่องพระปฐมบาราชิกพอมีเหตุสงสัยก็ปล่อยท่านกลับเข้าไปเป็นพระแล้วท่านก็ไปทำซ้ำอีก
1: ค
0: ือกฎหมายบ้านเมืองมันต่างกับพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้ามีเหตุสงสัยยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลยถูกไหมครับท่านก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นไปให้พระจัดการกันเองดีกว่าก็เลยออกพระราชบัญญัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติอธิกรณปฐมบาราชิกปี2463ในมีประกาศในราชกิจวันที่23เมษายน2463ก็คือประกาศในมาตรา3บอกว่านับต่อนี้ไปเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวกับอัยการลักษณะสูผัวเมียมาตรา40 41แล้วก็ประกาศของรัชกาลที่4 3ฉบับเนี่ยนะครับที่เกี่ยวเรื่องพระเนี่ยไม่ต้องไปจัดการละผู้พิพากษาฝ่ายบ้านเมืองห้ามไปยุ่งให้ส่งให้คณะสงฆ์จัดการครับนับแต่บัดนั้นมาจนปัจจุบันก็เลยเกิดปัญหาเท่าที่เป็นอยู่ครับเนื่องจากว่าคณะสงฆ์บางอย่างท่านก็ดูแลกันไม่ทั่วถึงครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเกิดปัญหาครับ
2: ตอนนี้ก็เลยมีกระแสว่าผู้หญิงจะต้องมาร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ควรจะมีกฎหมายใหม่ออกมาเอาผิดศีกาด้วยใช่ไหมครับ
1: คือถ้านับปัจจุบันค่ะคือถ้านับปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องแบบว่าคุมในจุดไหนต้องใช้คำว่าครอบคลุมไปถึงคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากวัดบุคคลใกล้ชิดพระสีกาผู้ดูแลผลประโยชน์ในหน้าบุคคลภายนอกที่เข้ามาเพื่อจะใช้วัดเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์จะต้องครอบคลุมไปถึงขนาดนั้นเลยไหมคะ
0: โอ้คำถามนี้ดีมากครับเป็นเรื่องที่กฎระเบียบข้อกฎหมายมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้กันเลยครับไม่ใช้กันเลยคำว่าควบคุมต้องควบคุมฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายคณะสงฆ์ในฝ่ายคณะสงฆ์เนี่ยเขาแบ่งการปกครองออกไปตั้ง

0: แต่ระดับพระธรรมวินัยกับระดับกฎหมายสงฆ์ระดับพระธรรมวินัยก็คือว่าใครที่เป็นพระบูชาเนี่ยบวชมาแล้วต้องสอดส่องดูแลสัตว์ที่วิหาริกคือคนที่ตนเองบวชให้เนี่ย5ปี10ปีอย่าปล่อย
1: ครับ
0: อย่าปล่อยศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งว่ารักษาคุ้มตัวเองรักษาคุ้มตัวเองในทางพระธรรมวินัยก็คือว่าเขาเข้าป่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่มายุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองถึงจะปล่อยนะครับนั่นเป็นพระธรรมวินัย2คนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับจะต้องปกครองสอดส่องพระภิกษุสามเณรในวัดเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นอันเตวาสิกอันเตวาสิกคือคนที่อยู่ในปกครองตัวเองนั่นแหละให้ดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อันนี้คือได้มาทำวินัยก็จะควบคุมมันได้แต่กฎหมายสงฆ์เขาเขียนไว้ชัดกว่านั้นอีกเขาบอกเลยว่าเจ้าวาดมีหน้าที่ในการปกครองสอดส่องบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดไม่ให้ทำผิดกฎมหาเถรสมาคมพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองเขาเขียนไว้ชัดครับแต่ท่านสอดส่องกันหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องมารัดเข็มขัดนะครับว่าท่านต้องทำแล้วนะแล้วที่สำคัญในทางปกครองสงฆ์เองเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเจ้าวาดอาจจะไม่ทำเขาก็ตั้งเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะขนมาเป็นลำดับชั้นในกฎม.ส.ฉบับที่23เขียนไว้ชัดครับว่าเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเจ้าคณะภาคต้องปกครองสอดส่องไม่ภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาณัติของตัวเองเนี่ยนะครับในเขตปกครองเนี่ยดำเนินการ1 2 3 4และถ้าทำเนี่ยต้องทำสองเรื่องหนึ่งคือลงโทษตามพระธรรมวินัยก็คือที่กัลยาณสมัชชา7เช่นเรียกตักเตือนมีการบอกให้ออกไปหรือไล่สึกอะไรต่างๆเขามีครับแต่ท่านทำหรือยังท่านต้องรับเข้มขัดตรงนี้ด้วยในฝ่ายของบ้านของคณะสงฆ์แต่ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยครับก็มีกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เข้ามาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมีคณะกรรมการอยู่2ชุดใช่ไหมครับชุดหนึ่งก็คือชุดที่ท่านรองจรูญเกียรติปานแก้วท่านเป็นคณะทำงานนะครับโดยคำสั่งของนายรองนายกรัฐมนตรีนะครับยุคคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็คือมีคณะกรรมการป้องกันในพุทธศาสนาเขาก็เข้ามาใช้กฎหมายตัวนี้ในการควบคุมดูแลพระในปัจจุบันเนี่ยมีชุดของท่านอาจารย์ธงทองจันทลางสู่ครับโดยคำสั่งของนายกคนปัจจุบันนะครับในการให้เข้ามาช่วยดูแลคณะสงฆ์ในการที่จะสอดส่องพฤติการการประพฤติปฏิบัติของพระการใช้เงินของพระดูแลท่านเจ้าว่าเจ้าตำบลอำเภอจังหวัดที่มีข้อร้องเรียนต่างๆว่าประพฤติผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองเขาเข้าไปดำเนินการได้เลยครับก็ต้องฝากฝ่ายบ้านเมืองด้วยครับว่ามีคณะกรรมการแล้วพวกท่านก็ต้องทำงานนะครับต้องให้รัดกุมมากขึ้นนะต้องควบคุม
1: ครับก็เรียกว่ากฎหมายมีแล้วแต่รอการรื้อฟื้นให้เอามาใช้ให้เกิดการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ให้สำฤทธิ์ผลรวมถึงยังมีเรื่องของการทำบุญที่อาจจะต้องทำบุญตามความเหมาะสมหรือทำบุญอย่างไรดีครับสำหรับผู้สาธารณชนหลังจากนี้ไปครับท่านมหาหมีครับ
0: คือจริงๆเนี่ยในการทำบุญเนี่ยครับก็คือในเราในฐานะที่เรานับถือพุทธเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยใช่ไหมครับเราเชื่อว่าพระภิกษุสามเณรแล้ววัดเนี่ยนะครับเป็นบุญยักษ์เขตตังก็คือว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ที่เราจะไปหว่านหาพืชผลก็คือบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกับวัดเนี่ยชาวพุทธบางคนเนี่ยเขาก็ทำเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการบุญบุญกุศลในการอนุเคราะห์พระแล้วเขาก็ได้บุญกลับมาด้วยเพื่อโลกนี้โลกหน้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ในการทำบุญทำกุศลในพุทธศาสนานั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้โดยใช้สติปัญญานะครับท่านให้อย่าไปทำตามความเชื่อให้ทำตามสติปัญญาที่ตัวเองมีก็คือว่าเราทำบุญพอเหมาะพอควรเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำบุญก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนะครับการกินข้าวอ่ะใครกินใครอิ่มเรากินมากกินน้อยเนี่ยเราก็อิ่มเหมือนกันแต่การที่เราทำบุญโดยใช้ความเชื่อในทางที่ผิดเช่นเชื่อว่าทำบุญแล้วจะได้ดีจะนู่นนั่นนี่อะไร1 2 3 4เราก็จะทำโดยที่ไม่แยกแยะเขาเรียกว่าทำโดยขาดปัญญาที่จริงหลักความเชื่อจริงๆเนี่ยก็คือเราเชื่อเรื่องธรรมในสิ่งที่เราทำเชื่อเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู
2: ้
0: เราเชื่อแค่ว่าหลักธรรมที่พุทธเจ้าท่านเทศท่านสอนไว้นั่นนะครับเรามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับเรามากมากมายไก่ก่อนแล้วการที่จะสละอุทิศเงินเนี่ยก็ควรจะพอเหมาะพอควรครับเรามีมากเราก็ต้องเก็บไว้เรามีพอสมควรเราก็ต้องเก็บไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงดูลูกเมียดูแลนู่นนั่นนี่ต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราได้บุญแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปัญญาของเราต่างหากแหละครับที่จะทำให้เราไปได้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับต้องระมัดระวังครับต้องใช้สติปัญญาครับครับผม
2: ท้ายที่สุดนะคะอยากให้มหาหมีสื่อสารกับประชาชนหรือคุณผู้ฟังหน่อยค่ะว่า

0: จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของบุคคลเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือบางส่วนของชาวพุทธเองอาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะศรัทธาจะหายไปยังไงหรือเปล่าอยากจะฝากอะไรตรงนี้ค่ะทิ้งท้ายค่ะ
1: อติเตกาเลภาษาไทยเรียกว่าพุทธปุพพังภิกขเวก็คือเรื่องมันเคยมีมาแล้วครับเรื่องพระประพฤติปฏิบัติที่เลวแหลกเรื่องพระภิกษุสามเณรบางรูปประพฤติผิดนอกพระธรรมวินัยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าถึงตั้งสิกขาบทเป็นพันสิกขาบท227ข้อไงครับก็คือเรื่องที่พระประพฤติปฏิบัติผิดทั้งนั้นแหละครับเป็นต้นมูลบัญญัตินั่นขนาดพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมั่นคงแล้วก็ไม่เคยคลอนแคลนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าครับคำว่าพุทธศาสนามาจาก2คำมาจากคำว่าพุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำหนึ่งกับคำว่าศาสนามาจากคำว่าศาสนะแปลว่าคำสอนหลักพุทธศาสนาจริงๆคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเรายกไว้เราเลือกท่านอยู่แล้วพระธรรมต่างหากล่ะครับคือสิ่งที่จะเราต้องน้อมนำมาแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวส่วนพระสงฆ์นั้นก็เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยถ้าพระสงฆ์รูปไหนเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็เคารพนับถือแต่ถ้าพระสงฆ์รูปใดเป็นปุถุชนแล้วสร้างความเสียหายให้เกิดกับพุทธศาสนาเราก็ยกไว้ในฐานะที่ท่านเป็นปุถุชนแต่หลักธรรมของพุทธศาสนายังคงอยู่ชั่วกับชั่วกันครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจชาวพุทธนะครับว่าแม้จะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับแต่เราก็ต้องละวางในสิ่งที่ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหากนะครับที่เป็นสัจจะและเป็นจริงแล้วไม่คลอนแคลนแล้วไม่หายไปครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับผม
2: สวัสดีครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาครับหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมเรียกว่าเป็นมหาหมีปริยธรรม7ประโยคครับท่านผู้ฟังของเราถามมาว่าท่านมหาหมีของเรานี
0: ่
2: จบกี่ประโยคก็ได้เห็นหลักธรรมแล้วก็แนวความรู้ที่ตัวเองนั้นร่ำเรียนมาก็ฉายภาพให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมานะคะแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ 14:46 นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะไปสนทนาธรรมกันต่อเลยนะคะกับพระพยอมนะคะกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่ะค่ะคุยต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านมหาหมีก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะคือไม่อยากให้มีการเหมารวมเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมในส่วนของบุคคลแต่ว่าในแง่ของหลักธรรมคำสอนเนี่ยอันนี้ก็ต้องยึดเอาไว้นะคะสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
6: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในมุมมองของพระธรรมวินัยแล้วก็ในมุมมองของสังคมหลวงพ่อมองยังไงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรยังไงได้บ้างคะเห็นหลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของกิเลสความโลภแล้วก็ตัณหาด้วยใช่ไหมคะ
6: ก็อันดับแรกอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักใช้คำตามที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพระพวกนี้ว่าภิกษุมหาโจรอย่าเรียกว่าเป็นพระถ้าเป็นเหมือนโจรเพราะว่าโจรมาสองวันนี้มันปล้นธนาคารทหารนะ ได้แค่ล้านห้า
2: คร
6: ับ แต่นี่ปล้นได้3-400 ล้านแล้วต้องใ ใช้กองปราบ

0: ไปจับ
1: ครับ
0: โจรธรรมดาไม่ต้องกองปราบแต่นี่ต้องเรียกว่าเป็นมหาโจรเพราะนั้นอย่าไปเรียกว่าเป็นพระอีกต้องเรียกว่ามหาโจร
2: ค่ะ
1: โอ้ครับคือถ้าดูจากพฤติกรรมของอดีตพระอติโชตินี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้เป็นอะไรจ้าอะไรในสายมูมาตลอด
1: เออ
0: เป็นร่างทรงบ้างเป็นหมอดูลายเท้าบ้างทำเรื่องแบบนี
2: ้
0: เดินทางสายนี้มาตั้งแต่ต้น
1: โอ้ก็จึงทำองค์จตุคามรามเทพได้อย่างโอ้โหหลายคนถึงศรัทธากันมากมายนะฮะหลวงพ่อครับ
0: มีทั้งนายทหารนายตำรวจนายกก็ยังเอาแฟนเขา
2: อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อคะอย่างประเด็นเรื่องของจริงๆแล้วหน้าที่สำคัญของพระสงฆ์เนี่ยก็คือเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะอันนี้ต้องไม่ควรหลงลืมหน้าที
0: ่ต้องเอาแต่พระธรรมอย่าไปยุ่งกับพระเครื่อง
2: ค่ะ
0: พระธรรมเหนือกว่าพระเครื่องเยอะแยะ
2: ค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อคะหลวงพ่ออยากจะฝากถึงพระสงฆ์ว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่อยากให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกอะค่ะ
0: อันดับแรกชอบใจคำพูดตำรวจนะตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งบอกว่าฮะหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่ผมขอเตือนนะถ้ามีพฤติกรรมทำแบบนี้ขอให้หยุดการเลิกซะถ้าไม่เลิกจะจับเอาเข้าคุกแน่ไม่เว้นว่าจะเป็นใหญ่ขนาดไหนแหมเป็นการเตือนที่ดีมาก
1: คร
0: ับฉันก็ขอญาติโยมฟังไว้เลยว่าพระที่เดินทางสายมูอวดพิเศษพิโสว่าเสกแล้วจะมีเหนือดวงเหนือชะตาชีวิตอะไรตรงที่สุดอยู่เหนือกรรมไม่ได้ถ้าสร้างกรรมไม่ดีก็อยู่ใต้อำนาจกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมต้องนอนในคุก
1: ครับ
0: เคยกินอยู่ฉันสบายเยอะแยะอาหารเต็มโต๊ะแต่นี่อยู่ในคุกเนี่ยเขาจะให้ไม่เกิน2อย่าง3อย่าง
1: ครับก็เห็นว่าเช้านี้กินแกงจืดมั้งฮะหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนก็กินรู้สึกว่าจะเป็นผัดพริกแกงมั้งครับหลังจากที่เราเห็นภาพว่าบนโต๊ะสีส้มทรงกลมนั้นมีอาหารระดับภัตตาคารเป็น10อย่างเลยนะฮะหลวงพ่อหลายคนก็ถามว่าอันนี้ระดับพระชั้นราชาคณะแบบไหนถึงมีสิทธิ์รับประทานมากมายอย่างหลวงพ่อเองเป็นระดับพระเทพพระราชฉันไม่มากขนาดนั้นใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้มีขนาดนั้น
1: ครับ
0: 1ใน3เขายังไม่ได้เลย
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ทีนี้หลวงพ่อคะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นนะคะประชาชนเองเนี่ยก็เหมือนกับมีต้องบอกว่าบางส่วนก็มีความรู้สึกแหละแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะในทางกลับกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือวัดเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยดีคะ
0: ยังไงก็ขออย่าให้เกิดเรื่องพ่อลูกคู่นั้นพ่อบอกว่าไม่วิพากษ์เหลือดีที่ไหวได้ส่วนลูกบอกยังมี
2: ค่ะใช่วันนี้เห็นข่าวอยู่ที่ทะเลาะกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องฟาดกันด้วยคราบด้วยโ
2: อ
0: มีเลือดตกยังออกพ่อบอกไม่มีเหลือพระปีลูกบอกยังมีพระพยอมแค่นั้น
2: แหละใช่แล้วบอกว่าอย่าเหมารวมยังมีพระพยอม
0: ไม่นี่ก็จะมีเรื่องมาถึงเรา
2: ค่ะ
0: แต่ว่ายังไงก็ขอให้แยกแยะอย่าเหมาแข่งกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
0: กว่ายังไงก็มีดีมีชั่วไม่ว่าองค์กรไหนตำรวจทหารนักการเมืองมีดีทั้งหมดเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องมีดีมีชั่วปนเปกันไป
1: ใช่ครับแล้วก็ดูทรงแล้วต่อไปฐานตำรวจทั้งหลายคงจะต้องไปวัดสวนแก้วกันมากขึ้นแล้วครับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อพยอมเหลือท่านองค์เดียวที่เป็นที่ศรัทธาที่สุดแล้วตอนนี้ฮะในวงการถ้าไม่นับสายมูนะครับหลวงพ่อ
0: ใช่แต่ว่าตำรวจทหารส่วนใหญ่มักจะเป็นสายมู
1: เ
0: พราะว่าทำงานเสี่ยงตายเสี่ยงกระสุนก็อยากจะหาอะไรมาคุ้มครองตัวเองไม่เอาธรรมะไม่เอาสติปัญญาเอาเหตุผลมาคุ้มครองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุคนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์ครองเมืองไสยเวทครองเมืองใครๆก็หันพึ่งไปหันไปหาสิ่งเหล่านี้กันแล้วก็ทำให้เงินไหลเข้าวัดเข้าหาพระพระที่ปลุกเสกเนี่ยจะได้เงินทองหลั่งไหลเข้าไปเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะมีเจ้งบ้างเป็นลายๆสมัยที่ตอน

0: อตุคามรามเทพมาแรงบางวัดไม่ชวนโยมลงทุนหาเงินกันเอามาลงทุนลงขันกันแล้วสร้างแล้วตอนนั้นเผอิญมันเป็นขาลงเป็นขาลงก็เลยขาดทุนเจ๊งกันหลายวัดต้องเอาไปเททิ้งข้างทางเป็นแสนองค์
1: ครับ
2: หลวงพ่อครับค่ะ
0: ขอให้มีพระธรรมนำพระเครื่อง
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในแง่ของประชาชนเนี่ยความรู้สึกถูกสั่นคลอนเหมือนกันนะคะในส่วนของญาติโยมอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยย้ำเรื่องของการกลับมาเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของพระธรรมมากกว่าศรัทธาในตัวบุคคลไหมคะอย่างเรื่องของการยึดหลักศีลสมาธิปัญญาแบบนี้ค่ะจะได้เป็นในเรื่องของความภูมิคุ้มกันทางความคิดอย่างนี้ค่ะ
0: อันนี้ถ้าใครปักหมุดที่ศีลสมาธิปัญญาไปเสไปไหนนะคนนั้นจะไปทางที่เรียกว่าหลุดพ้นอยู่เหนือทุกข์เหนือเดือดร้อน อยากจะฝากคำที่พุทธเจ้าสอนนะญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปก็ดีอนาคตข้างหน้านู้นก็ดีเราจะสอนแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข
1: ์
0: เพราะฉะนั้นขอให้ปักหมุดอยู่ที่นี่อย่าไปเอาเรื่องอะไรอื่นๆนอกจากทุกข์และเรื่องดับทุกข
1: ์
0: ถ้าเราไม่วนเวียนอยู่กับเรื่องดับทุกข์เราก็จะต้องทุกข์ต่อไปเรื่อย
2: ๆ
0: มีเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกมาไปเช่าไปหามาเอ็มพี่บอกบางคนร้องไห้เพราะว่าไม่ได้เสียดายองค์อาจารย์หรอกเสียดายว่าเช่ามาเยอะ ลงทุนไปเยอะ ตอนนี้ขายไม่ออกเช่าไม่ได
1: ้
0: หมื่นนึงก็ไม่มีใครเอาแล้ว จาก2ล้าน3ล้าน
1: นี่ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับ
2: อันนี้ฝากเรื่องของสายมูแล้วก็คนที่เรื่องวัตถุมงคลอย่างนี้นะคะหลวงพ
0: ่อขอถอนตัวออกมาบ้างนะ
1: ครับหลวงพ่อครับสุดท้ายครับที่วัดหลวงพ่อบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับศรัทธาญาติโยมทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมอย่างไรบ้างครับ
0: ตอนนี้นะเขาก็มาทำบุญกันเยอะขึ้นอาตมานึกว่าจะมีเรื่องอย่างนี้น่าจะแย
1: ่
0: กับมันก็บอกไม่ไปวัดไหนมาทุกวันนี
2: ้
0: ก็เลยคนก็เลยประเดประดังกันมา
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อยากจะฝากว่าช่วงนี้นะผลไม้เต็มวัดเลยลองกองมังคุดเงาะแล้วตอนนี้ที่กบินบุรีเราเริ่มปลูกองุ่นองุ่นไร้เม็ด
1: ครับ
0: วันนี้เขามาส่งตะกร้ามึงจะเริ่มออกก็มากันนะช่วงนี้จะได้หิ้วผลไม้กลับไม้กลับไปกินไปทานกันบุญก็ได้ไส้ก็เต็มธรรมวัดสวนแก้ว
2: ค่ะหลวงพ่อคะสุดท้ายแล้วการทำบุญที่ดีที่สุดในมุมพระพุทธศาสนาหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรไหมคะสำหรับประเด็นนี
0: ้ก็อย่างเดียวเรารู้จักว่าอะไรที่ทำแล้วมันเป็นประโยชน์เช่นสร้างอะไรอ่ะสร้างโรงพยาบาลบ้างเครื่องมือแพทย์บ้างเพราะไงเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยกันนะถ้าหากว่ามีแต่โบสถ์วิหารเจดีย์เวลาป่วยแล้วไปนอนคนคลางข้างเจดีย์ก็ไม่หายยังไงขอให้หันเงินไปสร้างเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจะได้เวลาป่วยเจ็บจะได้มีที่รักษาพยาบาลกันอย่ามาทุ่มเทกับวัดมากเกินไปและอย่าทุ่มเทไปในทางไสยศาสตร์เลยมาต้องนำธรรมะเธอเจริญพรจ้ะ
1: ครับสาธุสาธุสาธุครับ
2: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
1: นี่ก็คือพระราชธรรมมณีเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับก็ยังชื่นอกชื่นใจพุทธศาสนิกชนอย่างผมก็ค่อยโล่งอกอยู่ครับคุณเก๋ที่วันนี้เองเห็นทางด้านของชาวพุทธส่วนใหญ่ที่แสดงออกทางโซเชียลก็ยังมองว่าพระดีๆก็ยังมีและต้องนับถือที่พระธรรมมากกว่าตัวบุคคล
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้โลกโซเชียลนี่แทบจะติดแฮชแท็กเลย
2: อันนี้จริงค่ะเพราะว่าเข้าไปดูนะคะอย่างช่องทาง TikTok นะเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าอ่ะก็อยากให้มีการแยกส่วนนะคะพฤติกรรมของบุคคลก็ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของวัดในแง่ของหลักธรรมนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่าไปเหมารวมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบุคคลก็ให้เป็นรายกรณีไปเป็นเคส by เคสไปอย่าไปเหมา รวมว่าพระทั้งหมดเนี่ยไม่ดีทั้งหมดนะคะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ช่วยๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นมุมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะที่ออกมาจริงๆนะคะ
1: ใช่ครับ
2: ก่อนที่จะ
1: ครับเชิญครับ
2: เชิญค่ะ
1: ก็จะบอกว่าตอนนี้เองก็มีหลายคนที่รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะวันนี้ก็มีหนึ่งในเซียนพระชื่อดังที่ออกมา

0: ยอมรับว่าเสียใจเป็นอย่างมากก็คือคุณป๋องสุพรรณป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวครับบอกว่าสมีโชตคนที่ทำให้เราเสียใจผมก็เสียใจมากนะครับรับไม่ได้กับพระภิกษุที่ประพฤติผิดศีลธรรมเพราะนั่นคือการทำลายศาสนาและพระพุทธศาสนาคุณป๋องบอกว่าเราตั้งใจทำความดีทำนุบำรุงศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พอเจอข่าวแบบนี้ก็รู้สึกใจหายและผิดหวังไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้เขาก็เสียใจก็วอนบอกทางด้าน FC ทุกคนก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้มาด้วยก็น่าจะมีคนให้กำลังใจมากกว่าซ้ำเติมนะสำหรับเซียนป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังที่ก็เป็นคนพูดจริงทำจริงคนหนึ่งใช่ไหม
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อกับแชร์ล็อกคดีค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-Court News FM 100.5

านาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสีหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมอันคลอสรอบแรกที่สิงคโปร์นายสีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์ว่าในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะกล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยฝ่ายไทยได้คุยกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในประเด็นการกล่าวอ้างตนเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องการประนอมภาคบังคับไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีพริตเรียกร้อง7กกต.ลงมติ14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสอบอให้ศาลพิสูจน์พยานกลับคำคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปนายพริตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสว.ในวันพรุ่งนี้ว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างโดยยกเหตุผลคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยส่งฟ้องจากหลักฐานข้อความสนทนาเรื่องการจับคู่ลงคะแนน

0: ขณะที่คดีนี้มีหลักฐานที่แสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการทางเส้นทางการเงินการนัดหมายและโพยที่นำไปใช้ในวันเลือกมองว่ากกต.4ใน7คนมีปัญหาขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่มีผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาส่วนกรณีเอกสารหลุดที่เกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การนายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานคดีสว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนเส้นทางการเงินประวัติการติดต่อโพยและปัดลงคะแนนพยานกลับคำให้การคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปรัฐบาลแจ้งข่าวปิดเปือนสุภจีไม่เคยลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันจนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.ร่วมปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตยล่าสุดทดสอบแรงดันในท่อไม่พบจุดรั่วซึมเพิ่มเติมความคืบหน้าการตรวจสอบรอยรั่วซึมจากการแก้ไขปัญหากรณีท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและปิดกั้นพื้นที่อย่างเข้มงวดนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เปิดเผยหลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานว่าหลังจากได้ทดสอบระบบ pressure test ส่งแรงดันเข้าไปในระบบท่อส่งน้ำมันระดับ10บาร์ไม่ปรากฏรอยรั่วซึมเพิ่มเติมและแรงดันในระบบทั้งต้นทางและปลายทางคงที่จากนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแรงดันในระบบให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในการส่งน้ำมันหรือที่ประมาณ30บาร์ก็ไม่พบการรั่วซึมเช่นกันผู้เชี่ยวชาญจึงได้ข้อสรุปแจ้งว่าระบบท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึมโดยวันนี้กรมธุรกิจพลังงานบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกำลังจะทดสอบดูสภาพความหนาภายในท่อคาดว่าในช่วงกลางคืนจะแจ้งผลให้ทราบส่วนการดำเนินการหน้างานยังคงเปิดหน้าดินที่จุดเดิมที่เปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพื่อดูสภาพภายในโพรงใต้ดินว่ามีการรั่วซึมในทิศทางใดอย่างไรก็ตามล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างเศรษฐกิจประเทศด้วยการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตยาระดับโลกเพื่อเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนายาใหม่ๆและเปิดรับการลงทุนการผลิตยานายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีและโอกาสของคนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จในการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่ของโลกแล้ว2บริษัทคือ MSD และ Roche ต่อจากนี้จะเจรจากับ Sandoz และบริษัทอื่นๆอีกนับ10บริษัทการดำเนินการนี้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนผ่านประเทศผู้รับจ้างผลิตสินค้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาและร่วมผลิตสินค้าใช้เทคโนโลยีและมูลค่าสูงการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นการเปลี่ยนให้ประเทศไทยจากผู้ซื้อยาเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนายาเป็นผู้ร่วมผลิตยาโดยจะมีทั้งการนำเงินที่ต้องใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนายาเข้ามาลง

ทุนวิจัยในประเทศไทยนายแพทย์เอกภพกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดคุยเบื้องต้นกับบริษัทโรดว่าจะมีการลงทุนวิจัยยาในประเทศไทยถึง 15,000 ล้านบาทหากมีการร่วมกันกับหลายบริษัทที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาอาจมีเงินทุนวิจัยเข้ามาในประเทศถึงแสนล้านบาทเมื่อประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้ร่วมพัฒนายาก็ได้มีการพูดคุยเรื่องการที่มีระบบหลักประกันสุขภาพของไทยจะได้ยาเพื่อนำมารักษาโรคโดยเฉพาะโรคยากๆที่ต้องการยาใหม่ๆในราคาที่ถูกลงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับต้อนรับสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้นะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังของเราครับที่ส่งข้อความมาที่หน้าเพจมีพี่เสือนอนไม่หลับพี่วีโต้ด้วยนะครับบอกว่าเหลือรูปเดียวแล้วตอนนี้คือพระพุทธรูป1องค์อ๋อที่บ้านพี่วีโต้ใช่มั้ยก็มีอยู่รูป1เหมือนกันนะครับองค์1เหมือนกันทักทายพี่เสือใบแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีพี่ออสสมชัยด้วยนะครับพี่ออสก็ส่งข้อความมาพูดถึงสีกาที่อาจจะมีปัญหาทางครอบครัวต้องไปเด่นไปดังที่วัดใช่มั้ยอ๋อขอบคุณมากนะครับพี่สุบัชัยนะครับก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นการถึงการลงโทษพระในอดีตมีทั้งโบยมีทั้งเคี่ยนผู้ชายต้องไปเลี้ยงหญ้าเออสมัยนี้เนี่ยไม่น่าจะมีช้างพอให้เลี้ยงแล้วอ๋อก็เป็นความเห็นของพี่สุภชัยของเรานั่นเองนะครับขอบคุณมากๆพี่บัวเรียมครับก็ส่งข้อความเข้ามาเช่นกันพูดถึงเรื่องของความเชื่อวัตถุมงคลตอนนี้ใช่ไหมก็กลายเป็นเรื่องของการทำธุรกิจไปด้วยแล้วถูกหรือเปล่าก็ขอบพระคุณไปอย่างมากครับพี่กาแฟโบราณครับก็ส่งข้อความมาสวัสดีรวมถึงพี่อิสระชนบอกว่าว้าวชอบมากชื่อนี้มหาหมีครับก็ติดตามท่านได้นะฮะท่านก็เป็นทนายความอยู่กองทัพธรรมดูแลศาสนาพุทธอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณพี่จิรศักดิ์บุญสนิทด้วยครับบอกว่าติดตามน้องเก๋ตลอดช่วงนี้วันธรรมดาหายไปไหนครับคุณเก๋นี่เห็นไหม FC ตัวจริงถามหาคุณเก๋วันธรรมดาหายไปไหนคุณเก
5: ๋ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่เสาร์อาทิตย์
4: ใช่ไหมเออแสดงว่าพี่จิรศักดิ์อาจจะฟังวันพิเศษที่เราสองคนมาจัดด้วยกันนะครับ
5: ค่ะ
4: ขอบคุณมากมายนะครับรวมถึงพี่เล็กและพี่สุภชัยจันนิดด้วยครับ
5: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะสำหรับใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็เส้นยึดตึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลแบบนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะมียานวดคลายเส้นสุกายะค่ะกลิ่นนี่เขาบอกว่าหอมมากนะเพราะว่าเป็นกลิ่นกาสลองแล้วก็เป็นตำรับจากวัดโพด้วยนะคะนำเสนอเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองนะคะจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยใช้แล้วมั่นใจได้เพราะว่ามีมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยด้วยค่ะ

0: ายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะคะตำตรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะก็แนะนำเลยค่ะไปหาซื้อหาใช้กันได้เลยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำตรับวัดโพค่ะ
1: ก็ลองอุดหนุนนะครับแล้วก็มาลองทาคลายนวดกันได้ช่วงนี้ติดตามข่าวสารนี่บางทีก็ตึงๆเหมือนกันนะคุณเก๋น
0: ะ
1: ต้องนวดต้องคลายดูจอจ้องจอไปด้วยเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องก็ตอนนี้เองก็ยังคงมีการติดตามสำหรับโครงการของรัฐบาลครับที่หลายคนก็อยากจะให้ทำอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วครับสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์เห็นว่าจะดีเดย์พฤศจิกายนนี้ครับคุณเก๋ก็เรียกว่าอันนี้เป็นความคืบหน้าในการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลก็พูดถึงความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนในช่วงไตรมาส4ของปีนี้รวมถึงไตรมาส1ของปีหน้านะครับภาครัฐจะสนับสนุนให้มีการเดินทางในประเทศโดยจะสนับสนุนค่าที่พักโดย1สิทธิ์เนี่ยจะได้รับค่าสนับสนุนที่พักจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นเรทคงที่นะครับถ้าพักราคาเกินรัฐก็ช่วยแค่ 2,000 ที่เหลือประชาชนช่วยตัวเองหรือถ้าค่าที่พักไม่ถึงก็เบิกตามจริงครับอ
0: ัน
1: นี้คือเกณฑ์ส่วนคูปองอันนี้ก็หลายคนก็เคยใช้กันใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: คูปองมูลค่า1สิทธิ์ 1,500 บาทครับเอาไว้ใช้ในเมืองท่องเที่ยวหลักส่วน 2,000 บาทเป็นคูปองสำหรับไปเที่ยวในเมืองรองก็หลักการจะคล้ายกับคนละครึ่งเลยครับคุณเก๋เป็นการร่วมกันจ่ายรัฐจ่าย50นักท่องเที่ยวจ่าย50นะครับก็เห็นว่าจะมีการขยายผู้ประกอบการมากขึ้นซึ่งจะสามารถเอามาใช้ได้มากกว่าร้านอาหารอย่างเอาไปใช้ในร้านสปาร้านขายของที่ระลึกของฝากบริการนวดรวมถึงเอาไปดำน้ำล่องเรือก็ได้อันนี้จะพิเศษกว่าไทยเที่ยวไทยที่ผ่านมานะครับสำหรับคูปองมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองอันนี้เองก็เป็นโครงการที่ประชาชนรอดูอยู่ว่ารัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่เห็นว่าน่าจะเปิดในช่วงตุลาคมนี้แล้วล่ะครับเพื่อที่จะได้เที่ยวให้ทันกันในช่วงพฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมนี้ก่อนจะงดการใช้ในช่วงปีใหม่1เดือนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ใช้อีกครั้ง16มกราคมปีหน้าจนถึง28กุมภาพันธ์ยาวๆไปเลยครับ3เดือนเดี๋ยวเห็นว่าสัปดาห์หน้านู้นนะครับก็จะเอาโครงการนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 4,000 ล้านบาทก็อาจจะต้องมาจากงบเงินกู
0: ้
1: 400,000ล้านนั่นแหละคุณเก
0: ๋
1: ก็อันนี้เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ถึง 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
0: แต่ว่าโครงการนี้ก่อนที่จะออกมาแล้วก็ก่อนที่เดี๋ยวจะมีการเสนอที่ประชุมครม.นะคะก็มีความห่วงใยเหมือนกันนะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเองเขามีประเด็นแล้วก็ให้ความสำคัญตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักในช่วงไฮซีซั่นนะคะเพราะว่าพอมีเหมือนที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการปรับราคาที่พักเมื่อมีมาตรการสนับสนุนแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเห็นกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เตรียมระบบเอาไว้จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราค่าบริการควบคุมราคาฉะนั้นเองผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือจะต้องนำหลักฐานราคาที่พักในช่วงเวลาที่กำหนดนะ มาแสดงตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อให้รัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบราคาก่อนเข้าร่วมโครงการและนำมาเปรียบเทียบกับราคาในช่วงเดียวกันของปีก่อนได้ด้วยนะคะคือถ้าหากพบขึ้นราคาอย่างผิดปกติเนี่ยอันนี้สามารถที่จะร้องเรียนได้เลยเพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกขึ้นบัญชีดำด้วยนะคุณผู้ฟังถึง 1,000 รายแล้วก็บางกรณีถูกดำเนินคดีแล้วด้วยนี่คือข้อห่วงใหญ่แต่ว่าเขาก็มีเรื่องของมาตรการในการเตรียมเอาไว้ละว่าจะป้องกันสำหรับมาตรการนี้อย่างไร
1: เดี๋ยวรอดูครับตุลาคมนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับไทยเที่ยวไทย plus แต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นครับ

0: ช่วงของปลายเดือนนี้ครับคุณเก
1: ๋
0: 25กันยายนจนถึง7ตุลาคมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านแจ้งมาว่านักท่องเที่ยวจีนเตรียมมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงโกลเด้นวีคกันแล้วนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีไหนๆนักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวไทยได้ถึง13วันและก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็น2ช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยก็คาดว่าจะมีคนจีนมาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 250,000 คนเฉพาะ13วันนี้นะคุณเก๋ก็เรียกว่าททคาดการณ์ว่าจะเติบโตจากปีที่แล้ว 24% และจะมีมูลค่ารายได้ที่เอาเงินมาให้คนไทยได้ถึง 11,500 ล้านบาทจะจริงแท้ประการใดแล้วทางจังหวัดท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกันนะครับที่ถ้าได้มาหยุดยาวแล้วก็ได้มาเที่ยวไทยก็ต้องไปเชียงใหม่โกลเด้นวีคปี69ครั้งนี้จีนเที่ยวไทยจะทะลักถึง 200,000 กว่าคนรายได้จะเป็นหมื่นล้านหรือไม่อย่างไรไปวิเคราะห์สอบถามกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณไพศาลสุขเจริญครับสวัสดีครับท่านไพศาลครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับได้เห็นข่าวว่า Golden Week ปีนี้จะมาถึง 200,000 กว่าคนแล้วเนี่ยครับเราคาดการณ์แล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ที่เราเช็คจากห้องพักของโรงแรมที่จองมานะครับ
0: ครับ
2: ปลายเดือนอย่างที่ทางทรท.แจ้งก็จริงนะครับว่า เริ่มมีคนจองเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนจนถึงวันที่7ครับผมแล้วก็ตัวเลขการจองก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับนักท่องเที่ยวยังเยอะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่ายังไงหรอคะ
2: ตอนนี้ของเราที่เช็คมาน่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีตัวเลขที่สูงขึ้นก็น่าจะเป็นของประเทศไต้หวันนะครับกับทางสิงคโปร
0: ์ครับ
2: เพราะว่าไต้หวันเขาจะหยุดเรื่องลอยกระทงไม่ใช่ไหว้พระจันทร์มากกว่าการจัดงานไหว้พระจันทร์ยังถือว่าเป็นประเพณีที่เข้มข้นอยู
0: ่ครับ
2: แต่ช่วงปลายเดือนหน้าต้นเดือนที่ว่าเป็นของนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาจากประเทศจีนจริงๆเยอะกว่าที่ชัดเจนนะที่เห็นชัดเจน
0: ครับโอ้ก็ตอนนี้เรียกว่ามีสัญญาณเริ่มจองกันแล้วแต่ว่าถ้าจะมาเป็นคณะเหมาลำกันมาเป็นหมู่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีเลยครับตอนนี้เราต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอย่างนั้นไม่มีแล้วนะครับ
0: ครับ
2: ที่จะเข้ามาว่าเหมาลำเป็นชัตเตอร์ไฟท์ที่บินเข้ามาช่วงไฮซีซันหรือช่วงโกลเด้นวีคอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทางประเทศจีนเขายังไม่เปิดกว้างเรื่องการจัดให้กรุ๊ปทัวร์มาเป็นกรุ๊ปอย่างนี
0: ้ครับ
2: หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่อย่างที่ททคาดการไว้ที่เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราก็หวังเหมือนกันนะครับว่าให้อยู่ยาวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ยาวเนี่ยการใช้จ่ายเงินจะเยอะขึ้นเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อายุไม่เยอะครับก็คือประมาณ25-45ก็เลยการท่องเที่ยวเขาจะกระจายออกไปรอบนอกด้วยก็คือเขาจะอยู่ในเมืองบ้างออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างที่อยู่รอบๆอำเภอจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
2: ครับเขาชอบนิยมก็คือไปถ่ายรูปจะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะขึ้นรถไฟที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมก็คือขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่มาที่ลำพูนประมาณ5 บาทแล้วก็จะมีรถจากเขาจะจองรถไว้ว่ารับที่ลำพูนแล้วก็กลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ครับ
1: มันเป็นขบวนท่องเที่ยวหรอคะหรือว่ายังไงอะคะถึงได้รับความสนใจ
2: ไม่ใช่เป็นขบวนท่องเที่ยวเป็นรถไฟปกติของเชียงใหม่อะครับที่ว่าวิ่งระยะยาวที่จากเชียงใหม่ไปลงมากรุงเทพ
1: ค่ะ
2: แต่เขาจะมีตั๋วที่ว่าลงแค่ลำพูน
1: อ๋อเหมือนแบบได้ไปสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เขาก็จะเป็นตั๋วเขาเรียกว่าลมฮะจะไม่มีแอร์ตัวที่ถูกที่สุดช่องขบวนที่ถูกที่สุดนะฮะการนั่งของเขาก็จะเป็นการถ่ายรูปเนาะเน้นถ่ายรูปแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปในรถไฟแล้วก็เดินเล่นในรถไฟแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเป็นเทรนด์

0: ว่างั้นเถอะ
1: เป็นเทรนใช่ใช
0: ่
1: เพราะว่าอย่างประเทศจีนตอนนี้เขาไม่มีรถไฟประเภทนี้แล้วถูกไหมครับที่เป็นเปิดหน้าต่างแล้วก็เป็นนั่งไม้เก้าอี้ยังเป็นเก้าอี้ธรรมดาอยู
0: ่ก็เป็นเสน่ห์ไป

0: ที่พักต่างๆเราคิดว่าเราไม่ห่วงนะครับว่าโรงแรมปกติในภาพของการต้อนรับนักท่องเที่ยวเรารับมือได้อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเรามีวันหนึ่งเข้ามาสูงสุดประมาณ 32,000 คนในช่วงของไฮซีซั่นที่ผ่านๆมาเราก็รับได้ในช่วงโกลเด้นวีก็จะแตะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะ 30,000 คนนี่ก็คือสบายๆ สำหรับประเทศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ที่รองรับเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องการเดินทางการใช้รถในจังหวัดเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ครับผ
1: ม
0: โดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆที่เรามีดังๆทุกร้านเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ
1: โอ้ครับแต่ถ้าเทียบกับ Golden Week ปีที่ผ่านมากับความคาดหวังในปีนี้ท่านไพศาลมองอย่างไรครับ
0: ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับกับปีนี้เราคิดว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาเนี่ยอย่างที่ทางทท.คาดการเนี่ยเราก็หวังว่าให้เขาอยู่ยาวขึ้นแต่ส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือคนที่มาอยู่3คืนถึง5คืนเขาก็จะเที่ยวเกือบครบนะครับแล้วอาจจะมีการมูฟจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตต
1: ่
0: อเชียงใหม่มากรุงเทพต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห
0: รือจากภูเก็ตที่เขาบินตรงเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพอยู่3วัน5วันแล้วก็ค่อยบินต่อไปเชียงใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติของการท่องเที่ยวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเขาจะย้ายการท่องเที่ยวที่ว่ามาครั้งหนึ่งเขาจะคุ้มเลยเที่ยวให้คุ้มแล้วการใช้เงินของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้การกินการอะไรต่างๆก็ยังถือว่าไม่สูงเท่ากลุ่มยุโรปกลุ่มอะไรที่เข้ามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับก็เรียกว่าอันนี้เองก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับที่ต้องติดตามดูว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนกับโกลเด้นวีคในปีนี
2: ้
1: ซึ่งปีนี้เองเชียงใหม่รายได้เรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างครับจนถึงวันนี้เนี่ย
0: รายได้ของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าปริมาณของจำนวนนักท่องเที่ยวยังถือว่ายังไม่แซงปีที่แล้วเติบโตเล็กนิดเดียวประมาณ
2: 3-5%
0: แต่รายได้อะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ก็คือแสดงว่าคนที่เข้ามามีศักยภาพในการใช้จ่ายดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวที่ช่วงที่ผ่านมาเราใช้ไว้คำว่า Green Season ของจังหวัดเชียงใหม่คำว่า Green Season จังหวัดเชียงใหม่เราจะได้นักท่องเที่ยวมาจากไกลๆมาทางยุโรปมาทางอเมริกาใต้กลุ่มนี้เข้ามาเสร็จเนี่ยเขาใช้เงินเต็มที่ก็คือเขาอยู่พักโรงแรมดีแล้วก็ที่สำคัญทานอาหารที่เป็นอาหารที่แพงๆได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็อยากลองอาหารที่เป็นข้าวซอยเป็นข้าวอาหารท้องถิ่นนะมีวันสองวันเขาจะมีการลงไปหาอาหารหรือว่าให้ไกด์พาไปคนที่นำเที่ยวเนี่ยพาไปในร้านอาหารประเภทนี้แล้วกลุ่มที่เป็นยุโรปมาไกลๆเขาจะใช้ไกด์เป็นแค่ว่า3คน4คนเขามีไกด์1คนละที่ในการพาเที่ยวต่อรถตู้1คันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระจายรายได้ไปค่อนข้างดีนะครับ
2: ค่ะอย่างที่เชียงค่ะเชิญค่ะ
0: ต้องโกลเด้นวีคเราก็หวังว่านักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปกับกลุ่มจีนมาผสมกันก็ทำให้ตัวเลขขยับที่ขึ้นมาสูงมากๆก็คือหวังว่าอย่างนี้ครับ
2: ค่ะอย่างช่วง Golden Week แล้วก็ช่วงไตรมาสสุดท้ายเองเนี่ยที่เชียงใหม่มีการจัดบิ๊กอีเวนต์อะไรบ้างไหมคะเนี่ยแบบโอ้โหเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะ
0: ช่วงไตรมาสที่4เราเชียงใหม่เราจะไม่ค่อยจะกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเช่นเชียงใหม่เราเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนักท่องเที่ยวจองห้องพักค่อนข้างจะแน่นแล้วโดยเฉพาะปลายเดือนจนถึงธันวาคมมกรานะครับเรามีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ
2: ่
0: นะครับตอนนี้ลอยกระทงกลายเป็นงานของสู่ระดับโลกเป็นที่เขาเรียกกันก็คือนักท่องเที่ยวระดับต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องมาที่วันลอยกระทงสักครั้งหนึ่งเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหนุ่มสาวที่มาจากทางยุโรปทางอะไรเขาจะมาขอแต่งงานในวันลอยกระทงที่มีการปล่อยโคมนะครับเป็นภาพถ่ายที่ออกมา
2: เป็นสวยจริง
0: การระลึกของเขาแล้วก็ตั๋วของงานทำซื้อตั๋วในวันลอยกระทงที่ไปร่วมงานก็ราคาก็มีตั้งแต่ 2-3,000 จนถึง 15,000 บาทนะครับก็มีเกณฑ์ของแต่ละ

0: แต่ละบริษัทหรือแต่ละเจ้าที่จัดหรือว่าแต่ละหน่วยงานที่ไปจัดอยู่ในอำเภอรอบๆจังหวัดเชียงใหม่เราเพราะว่าเชียงใหม่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมอยู่ในตัวเมืองครับผมเลยทำให้การจัดงานปีนี้มีอยู่11จุดแล้วนะฮะที่ลงทะเบียนกับทางอำเภอหรือลงทะเบียนกับทางจังหวัดไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเขามีกำลังซื้อแล้วก็จ่ายเงินค่อนข้างดีแล้วก็หน่วยงานของอบจ.กับเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานลอยกระทงปีนี้ค่อนข้างจะยิ่งใหญ
1: ่
0: แล้วก็ใช้คำว่าเตรียมการมา2เดือนล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะเดินอย่างไรแล้วไม่ให้การติดขัดของการจราจรเหมือนปีที่แล้วเริ่มมีการปรับพื้นที่ที่จะให้คนไปลอยกระทงที่แม่น้ำปิงให้ได้สะดวกขึ้นนะครับรอบแม่น้ำปิงที่อยู่ตรงเจดีขาวหรือเขาเรียกกันก็คือตรงสะพานนวรัตน์ที่เดินไปทางนู้นปูหญ้าอย่างดีมีแพให้คนลอยกระทงอย่างดีปีนี้จะจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของการที่จะสามารถลงไปลอยกระทงง่ายขึ้น
2: แสดงว่าไฮไลท์นี่โอ้โหจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เตรียมขบวนกระทงกับนางนพมาศที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือมีหลายๆหน่วยงานตอนนี้เริ่มสมัครมาจะมาโชว์การแข่งขันการแต่งขบวนตอนนี้คือเหมือนกับว่าขบวนอาจจะเยอะเกินแล้วก็อาจจะมีการลดจำนวนด้วยนะฮะที่ผ่านมาคือต้องไปขอร้องถูกไหมครับว
2: ่
0: าขอหน่วยนี้ส่งขอนั้นส่งในปีนี้
2: ล้นแสดงว่าก็คนให้แบบว่าให้ความสนใจเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะนักท่องเที่ยวมาเยอะอ่ะการแสดงออกแล้วก็เราอยากแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ชัดเจนนะจังหวัดเชียงใหม่จะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของที่เราขอไปเช่น7วัด1กำแพง1 4กำแพง4ด้านของจังหวัดเชียงใหม่กำแพงเมืองเก่านะครับเราก็เลยพยายามสื่อสารถึงทั่วโลกว่าวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นขอทะเบียนมรดกโลกเรามีวัฒนธรรมมา730ปีแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางเทศบาลก็คือโดยการนำของท่านนายกหน่อยนะครับอยากจากสื่อให้เห็นถึงว่าเชียงใหม่เราวัฒนธรรมเข้มแข็งมาตลอดตั้ง730ปีแล้วครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลกำลังจะออกมาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอันนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยค่ะจะกระตุ้นท่องเที่ยวในส่วนของเชียงใหม่จะได้รับอันนี้ส่งจากโครงการนี้ไหมคะ
0: เชียงใหม่อ่ะปกติเราได้เป็นเมืองหลักเนาะที่เขารัฐบาลชอบตอนนี้มีการใช้คำว่าเมืองหลักเมืองรองไม่ทราบว่าไทยเที่ยวไทยพลัสทั้งนี้แหละเมืองหลักเมืองรองสถิติของปริมาณที่ให้ต่อการจองหรือการใช้อย่างไรนะครับแล้วเชียงใหม่เราที่ผ่านมาเราก็มีการจองที่พักจากไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไทยเที่ยวไทยเนี่ยดีมากนักท่องเที่ยวจากที่ไม่อยากมาเที่ยวหรือไม่มีการแผนจะเที่ยวพอได้รับโครงการตัวนี้ยิ่งครั้งนี้เห็นบอกว่าห้องได้ถึง 1,500 บาทโอ้เป็นอะไรที่คนตกใจมากเลยอ่ะเชียงใหม่ถ้าว่าราคาห้องพัก 3,000 บาทนะจะได้ห้องพักสูตรอย่างดีอย่างหรูนะครับมีอาหารเช้าอย่างดีให้บริการทุกคนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ทุกปีเชียงใหม่เราก็จะมีคนจองสิทธิ์เยอะนะครับ
2: แสดงว่าก็น่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยเหมือนกันเนาะ
0: ช่วยได้มากครับช่วยได้มากไม่ใช่ว่าน้อยนะช่วยได้มากมากนะครับว่าการทำไทยเที่ยวไทยเพียงแต่การจ่ายเงินขอให้ทางรัฐบาลช่วยดูเรื่องการที่หน่วยงานผู้ที่เป็นสมาชิกหรือสมัครแล้วแล้วก็มีคนมาพักแล้วขอให้การจ่ายเงินให้ตรงเวลานิดนึงให้เวลาสั้นลงเหมือนครั้งแรกของสมัยของบิ๊กตู่ที่ใช้15วันแต่ที่ผ่านมา40วัน 3-4-15 วันถึงจะได้เงินก็เลยทำให้การหมุนเงินของแต่ละที่พักอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แค่นั้นเองครับ
1: ครับแล้วก็รอบนี้เห็นว่าคูปองก็มีการขยายสิทธิ์ให้ใช้ได้มากกว่าร้านอาหารเห็นว่าเมืองหลักก็ให้1,500เมืองรอง2,000

0: เอาไปดำน้ำล่องเรือนวดซื้อของที่ระลึกก็ได้ด้วยอันนี้เองก็ถือว่าเป็นการขยายสิทธิ์เพิ่มใช่ไหมครับจะได้กระตุ้นเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้คือมีการประชุมน่าจะมีการประชุมกับหน่วยงานในท้องถิ่นหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับว่าถ้าหากว่ากูปองตัวนี้ใช้เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เขาบอกว่าให้จองล่วงหน้า3วันถ้าไม่ใช้ก็หมดสิทธิ์อะไรต่างๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนจองแล้วไม่ได้ใช้ถูกไหมครับแต่การขยายเวลาการคัดเนี่ยดีมากครับทำให้สามารถตกลงไปเงินถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กก็คือขายของฝากเช่นเชียงใหม่เราทุกคนก็อยากซื้อก็คือแคบหมูนะพี่หนุ่มไส้กัวถูกไหมครับทุกคนเป็นสิ่งที่ซื้อฝากขอให้กับที่บ้านซื้อฝากให้เพื่อนๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
2: ก็อาจจะครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่ประเด็นเรื่องของห้องพักอย่างเดียวถ้าฟังแบบนี้นะคะเพราะว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอาจจะครอบคลุมไปถึงอย่างที่คุณติ้งหน่วยบอกสปาร้านขายของที่ระลึกมีร้านนวดแล้วก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็รอติดตามนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยให้เชียงใหม่มีรายได้มากน้อยขนาดไหน Golden Week ครั้งนี้จะเป็นร้อยล้านหรือเปล่าก็อยากให้อยู่ยาวๆกันจะได้รู้ใช่ไหมครับท่านไพศาลครับ
1: ครับผมมีหลายร้อยล้านครับเชียงใหม่เป็น Golden Week เท่าไหร่ร้อยล้านครับ
0: ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งนะครับท่านไพศาลครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: คุณไพศาลสุขเจริญครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกว่าเป็นความหวังของคนเหนือที่ตอนนี้เองเขาก็ตื่นเต้นกันนะครับเพราะว่าโกลเด้นวีคปีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบ2เด้งค่าเงินบาทอ่อนและอยู่ยาวถึง13วันก็หวังว่า13วันนี้เที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวต่อที่ไหนก็หวังให้แม่ค้าแม่ขายทุกคนนะครับได้เรียกว่าขายสินค้ามีคนมาอุดหนุนมากขึ้นนะครับจะได้ช่วยให้เศรษฐกิจให้แต่ละคนนั้นมีความสุขมากเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็บ่นเหลือเกินว่าไม่มีเงินเที่ยวท่านผู้ฟังของเราคุณมยุรีบอกว่าส่วนใหญ่กลับบ้านตจวนะคะแม่ค้าบอกอ๋อช่วงนี้ไปที่ไหนก็มีแต่แม่ค้าไม่ค่อยมีลูกค้ามาอุดหนุนเพราะว่าลูกค้าไม่มีเงินเที่ยวส่วนใหญ่วันหยุดกลับบ้านต่อจวกันนะคุณเก
2: ๋ค่ะแต่ว่าในมุมของททกันบ้างนะคะเขาก็มีการคาดการณ์เรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะโกลเด้นวีคแบบนี้ค่ะที่จะเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายกันยานะ25กันยาแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง7ตุลาคมนะคะรวมๆประมาณสัก13วันนะคะทางผู้ว่าการททนะคะผู้ว่าการททเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนในช่วงของเทศกาลวันหยุดวันชาติจีนเนี่ยก็เข้าใจว่านะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเรื่องของการเดินทางเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะโดยคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดเติบโตขึ้นร้อยละ24โดยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาจะเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะประมาณ 250,000 คนเข้าใจว่าจะสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวเนี่ยมีการประเมินเอาไว้คร่าวๆนะคะประมาณที่ 11,500 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 37% เลยทั้งนี้เนี่ยถ้าหากพิจารณาเฉพาะวันหยุดชาติจีนนะคะ 1-7 ตุลาคมเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ21หรือประมาณ 137,000 คนแล้วก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยได้ประมาณ 4,200 ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะทางผู้ว่าททยังบอกว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1ตลาดจีนเนี่ยมียอดจองล่วงหน้านะคะเข้ามานะคะแล้วก็เข้าใจว่าจะเดินทางเข้ามาสูงสุดมีการประเมินนะ25กันยายนอันนี้คือจะเป็นวันที่เดินทางเข้ามาสูงสุดขณะที่การค้นหาเที่ยวบินจากจีนมาที่ประเทศไทยอันนี้ก็มีการค้นพบนะคะเขาบอกว่าเมืองต้นทางที่มีการค้นมากที่สุดนะก็คือเซี่ยงไฮ้กวางโจวเฉิงตูนะคะแล้วก็มีฉงชิ่งด้วยขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการรักษาเรื่องของสถานะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของตลาดจีนระยะใกล้ด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพก็จะอยู่ในกลุ่มของจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้วย อันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรารอดูนะคะเรื่องของตัวเลขของการเข้ามาท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเห็นบอกว่าช่วง Golden Week เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินตรงจากจีนสู่ไทยด้วยนะทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอุดรเพื่อที่

0: จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็เปิดโอกาสในการที่จะกระจายนักท่องเที่ยวเนี่ยจากเมืองหลักส่งไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศให้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของทั้งเมืองท่องเที่ยวระยะใกล้รวมถึงนอกจากจีนแล้วเห็นว่ายังมีโซฮ่องกงไทเปสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์แต่ว่าเรายืนหนึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเวลา13วันนี้ที่เขาจะแวะมาเที่ยวไทยก็จะมาได้ถึง 250,000 คนเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาตามประเด็นเรื่องของการเมืองบ้าง
1: ครับ
0: เรียกได้ว่านับถอยหลังแล้วนะ
1: ใช่ใกล้แล้วล่ะครับที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงอีก2วันก็จะถึงวันที่กกต.จะยื่นหรือไม่ยื่นหรืออย่างไรรอดูช่วงหน้ามาติดตามกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีทุกวันพาผูกพันจันทร์อาทิตย์ได้ชิดใกล้วันเสาร์ไม่เหงาแน่แลเห็นได้สบายใจใช่ติ๊งหนุ่ยคุยกับเก๋ขอบคุณคุณเทียนท่าฉลอมนะครับแต่งกลอนเพราะๆให้เราทุกสัปดาห์เลยทีเดียวรวมถึงมีพี่มณีรัตน์ส่งสติ๊กเกอร์มาให้เราสองคนล่าสุดในไลน์เมื่อสักครู่นี้เองขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีพี่ชาวเดวิสนะครับบอกว่ามหาหมีสุดยอดเลยครับเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายพ.ร.บ.ปกครองคณะสงฆ์ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับ
0: ค่ะไปดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็วันนี้ทางคุณไอติมค่ะออกมาบอกแล้วนะสำหรับเรื่องของไทม์ไลน์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเห็นบอกว่าจะพยายามทำยัตติให้เสร็จนะแล้วก็จะยื่นภายในเดือนกันยายนนี้เลยนะโอ้โหร้อนแรงมากๆสำหรับเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวเรานับถอยหลังกันตั้งแต่วันจันทร์เลยนะ14แล้วก็28ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยถ้าเป็นไปตามที่ทางคุณไอติมยืนยันว่าจะทำให้เสร็จเรื่องของการยื่นภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่โอ้โหเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีแต่ประเด็นร้อนๆทั้งนั้นเลยนะคะคือทางคุณไอติมเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาค่ะวันนี้ถึงเรื่องของความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบอกว่าขนาดนี้เนี่ยการตั้งคณะทำงานในการจัดทำรายละเอียดยัตติแล้วก็รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่ต่างฝ่ายต่างประสงค์เนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คาดว่าจะดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมคือจะพยายามทำยัตติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะยื่นภายในเดือนนี้เลยด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะต้องรอดูมติของกกต.หรือเปล่าเรื่องของคดีหัวสว.ที่เราก็จับตามองกันอยู่นะคะวันจันทร์เนี้ยเราจะรู้ผลแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยจะไปในทิศทางไหน14กันยายนเนี้ยนะคะคุณไอติมบอกว่าไม่ได้รอตรงนั้นนะเพราะอย่างไรเนี่ยก็ต้องรู้ผลในวันที่14กันยายนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าจะมีการล็อกเป้าเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณไอติมบอกว่ามีประมาณสัก 2-3 ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ประ

0: กฎต่อสาธารณะเช่นการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะคดีโกงเลือกสวแล้วก็โครงการ GHAI Passport ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเด็นที่เราตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะส่วนที่3อันนี้ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้จนถึงวันอภิปรายเนี่ยจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะก็จะเป็น3ส่วนด้วยกันทีนี้คุณไอติมบอกว่าในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยหลังจากที่ได้มีการนัดทานข้าวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้มอบหมายให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาทีนี้เนี่ยจะมี2รายชื่อที่ยืนยันเรียบร้อยละว่าน่าจะมีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเห็นตรงกันก็มีชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกชื่อนึงก็จะเป็นชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคม DE นะคะแต่ว่า2ชื่อนี้เนี่ยยืนยันแน่นอนแต่ว่าจะมีใครอีกหรือเปล่าอันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายนะอ่ะก็นี่เป็นความคืบหน้าสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็ภายในเดือนนี้แหละ
1: ก็เดี๋ยวรอดูครับ14กันยายนนี้อย่างที่คุณไอติมบอกนะครับว่าถ้าเกิดกกต.ไม่ส่งฟ้องศาล229คนว่าเอี่ยวหัวสว.เนี่ยเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่แล้วก็เตรียมยื่นฟ้องกกต.อีกด้วยก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดุดันจากคุณภริษฐ์ที่ย้ำว่ากกต.ควรจะต้องส่งฟ้อง229คนที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.อันนี้คือให้ยึดตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26นะครับเพราะว่าหลักฐานที่คุณไอติมเชื่อทั้งเส้นเงินการนัดหมายศูนย์ทำโพยใบสั่งโพยต่างๆนี่นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดกกต.ไม่ส่งฟ้องทั้งที่หลักฐานชัดเจนขนาดนี
0: ้
1: อาจถูกดำเนินคดีด้วยพร้อมตั้งคำถามถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของกกต.4ใน7คนและก็ยืนยันว่าพรรคประชาชนพร้อมใช้ช่องทางกฎหมายตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ก็ช่วงนี้ความกดดันไปอยู่ที่กกต.นะครับคุณเก๋ครับแม้แต่ประธาน TDRI อย่างดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ก็ออกมาห่วงกกต.ไม่แพ้กับหน่วยงานอื่นๆในห่วงเวลานี้โดยเฉพาะแนวทางที่กกต.ควรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเวลานี้ครับดร.สมเกียรติบอกว่ากกต.ควรนำคดีที่มีข้อสงสัยในสว.เข้าสู่การพิจารณาของศาลเพื่อรักษาความเชื่อถือของสถาบันการสรรหาวุฒิสภามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะสว.มีอำนาจในการกลั่นกรองกฎหมายและก็ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระถ้าเกิดที่มาของสว.เต็มไปด้วยเรื่องการทุจริตอย่างที่คุณอภิสิทธิ์กล่าวหาสว.เมื่อวานนี้ว่าเป็นกิ่งไม้พิษใช่ไหม มีต้นพิษมีกิ่งพิษมีดอกพิษแล้วก็ยังมีผลไม้พิษ อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ดร.สมเกียรติเป็นห่วงนะครับก็เพราะนั้นอยากจะให้ที่มาของสว.เนี่ยมีความกระจ่างและก็สุจริตเพราะตอนนี้ความไม่ชอบธรรมเหล่านี้เนี่ยมันส่งถูกส่งต่อไปยังองค์กรอิสระหลายๆหน่วยงานเพราะฉะนั้นแล้วระบบการสรรหาของประเทศไทยสว.ซับซ้อนและไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นกกต.ไม่ควรแบกรับภาระในการตัดสินชี้ขาดด้วยตัวเองครับการส่งสำนวนให้ศาลฎีกาจะเป็นการเอาพยานหลักฐานเข้าสู่การไต่สวนที่โปร่งใสและก็เปิดโอกาสให้มีการซักค้านให้ศาลเป็นผู้วางบรรทัดฐานทางกฎหมายว่าพฤติกรรมแบบไหนคือล้ำเส้นกติกาที่มีการกำหนดในการเลือกสว.นั่นเองแต่ถ้าเกิดกกต.เลือกที่จะยุติเรื่องโดยที่ไม่ส่งให้ศาลตัดสินอาจารย์ดร.สมเกียรติบอกว่าก็น่าจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องความชอบธรรมของสว.อาจจะสะท้อนได้ว่ากกต.นั้นไม่ได้ทำหน้าที่องค์กรผู้พิทักษ์แล้วอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่วันนี้เองที่อาคารรัฐสภาครับคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎรก็จัดสัมมนาในหัวข้อจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยก็ช่วงนี้มีเรื่องสว.หัวถูกพูดในสภากันเยอะมาก เสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีสัมมนาให้ถกเถียงกันอีกนะ
0: ก็คือเดี๋ยวเราต้องดูนะคะ

0: ว่าวันจันทร์นะวันจันทร์14กันยายนนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยเนาะเรื่องของการเมืองนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาออกมาในแนวทางไหนจะส่งหรือไม่ส่งรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.เนี่ยให้ศาลฎีกาพิจารณาหรือเปล่านะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกกต.นะคะท่านก็ออกมาเขียนบทวิเคราะห์ถึงแนวทางต่างๆแจกแจงหากถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้สิ่งที่จะตามมามันคืออะไรนะคะหัวข้อเนี่ยก็คือตอนที่9.5 หากส่งหรือไม่ส่งศาลฎีกาอะไรจะตามมาแล้วก็มีการแจกแจงผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณีนะคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นแนวทางอะว่าจะออกมาในหน้าไหนได้บ้างซึ่งเราก็ไม่รู้นะอันเนี้ยแต่ว่าในส่วนของอาจารย์สมชายเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้นะคะบอกว่าจากความแตกต่างของความเห็นในกระบวนการในการพิจารณาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างคณะไต่สวนชุดที่26เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา229รายมีความผิดแต่ว่าในส่วนของเลขาธิการกกต.เห็นว่ามีความผิดบางส่วนแต่ในส่วนของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็มีความเห็นว่าไม่มีผู้ใดผิดเลยก็จะเป็น3ส่วนละที่มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของกระบวนการในการพิจารณานะคะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์สมชายบอกว่าทุกอย่างก็ต้องรอคำตอบที่การประชุมของกกต.ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกเดินหน้าอย่างไรสมมตินะคะสมมติในกรณีแรกถ้าหากกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาไปศาลและในกลุ่มนั้นเนี่ยมีสว.ปัจจุบันอยู่ด้วยนะคะหากศาลฎีการับคำร้องสว.ที่ถูกส่งไปศาลเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะอาจารย์ก็หยิบยกกฎหมายเรื่องของตามมาตรา62วรรค2ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะคะก็อาจจะหมายถึงว่าจำนวนสว.ที่เหลือก็จะต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าหากเหลือไม่ถึง100คนก็จะไม่ครบองค์ประชุมแล้วก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปได้จากนั้นเนี่ยคือถ้าหากศาลมีคำวินิจฉัยว่าผิดผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งสว.นับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทีนี้สิ่งที่จะตามมาก็จะต้องมีการเลื่อนสว.สำรองขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าวินิจฉัยว่าไม่ผิดบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับมาดำรงตำแหน่งสว.ต่อแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่ขาดหายไปในช่วงของการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คืนตามกฎหมายกำหนดเลยทีนี้อันนั้นเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่2ถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นส.ส.หรือเป็นรัฐมนตรีการที่ศาลฎีการับคำร้องก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกรณีส.ว.นะคะอาจารย์บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือถ้าศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดเนี่ยก็จะมีผลถึงขั้นเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.หรือรัฐมนตรีส่วนกรณีที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะคะก็ถ้าหากเป็นประชาชนทั่วไปและศาลวินิจฉัยว่ากระทำผิดผลสำคัญที่จะตามมาอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้งด้วยส่วนกรณีที่4นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคดีอาญาซึ่งอาจารย์สมชายมองว่าการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ตามมาหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลโดยกกต.ก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญานะคะส่วนกรณีที่5ถ้าหากกกต.มีมติไม่ส่งบุคคลใดไปศาลบุคคลนั้นก็จะพ้นจากข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในส่วนที่กกต.พิจารณาไม่ส่งนะคะอ่ะเนี่ยก็เป็นกรณีแต่ละกรณีที่เราก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวเรารอดูนะคะวันจันทร์นี้จะเป็นในกรณีไหนยังไง
1: มองแบบอดีตกกต.นะครับสำหรับอาจารย์สมชัยแต่ว่าถ้าเกิดมองผ่านวิเคราะห์คอการเมืองเนี่ยเขาก็มองเป็น3ทางเหมือนกันครับคุณเก๋คือ1เนี่ยผิดทั้ง229คนกับ2ผิดบางคนบางส่วนกับแนวทางที่3คือไม่ผิดทั้งหมดทั้ง229คนอันนี้คือมองข้ามช็อตไปว่าหากกกต.ส่งเรื่องต่อศาลแล้วแนวทางคำวินิจฉัยของศาลฎีกาอาจจะออกมาใน3แนวทางนี้แต่ว่าแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือแนวทางที่2ครับนั่นก็คือผิดพูดที่ถูกกล่าวหาแค่บางส่วนเท่านั้นเองคือเอาผิดบางคนบางกลุ่มในกลุ่มสีนั้นสีนี้ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าการลงมติของกกต.ออกมาในแนวที่เอาผิดแค่

0: ลุ่มบางคนบางส่วนแล้วส่งให้ศาลฎีกาตัดสินอาจจะไปปลุกเร้าให้การเมืองนอกสภาเกิดความคึกคักก็เป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับเครือข่ายก็กำลังคึกปลุกพลังมวลชนใหญ่เลยเห็นว่าวันนี้เองก็เดินทางออกไปเหมือนกันนะคุณเก๋
1: ค
0: ่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้เองเห็นว่ามุ่งหน้าไปที่จังหวัดจันทบุรีครับเตรียมนำทัพเปิดศึกชนมติครม.พรุ่งนี้เอ๊ะครม.วันพรุ่งนี้มีประชุมเรื่องอะไรนะอ้อนี่คือการเดินทางไปชุมนุมที่จันทบุรีของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับเครือข่ายเพื่อคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดครับอันนี้ก็เป็นข่าวดังสำหรับคนจันทบุรีเพราะครม.มีมติเห็นชอบมาแล้วว่าให้สร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดงบประมาณ 7,200 ล้านบาทก็เห็นว่าคุณสุทธิเองไปพบกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็คัดค้านโครงการดังกล่าวนะครับเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีการรวมตัวกันชุมนุมหน้าศาลากลางตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปเลยครับเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการแหมคุณสุทธินี่แกก็ขยันนะก็เรียกว่าหามวลชนหาแนวร่วมนะครับที่เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผืนป่าเขา15ชั้นที่ชาวจันทบุรีมองว่านี่คือแหล่งป่าต้นน้ำสำคัญถ้าเกิดมีการไปสร้างอ่างเก็บน้ำอาจจะกระทบป่าถึง 12,000 ไร่รวมถึงระบบนิเวศและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ในพื้นที่ของจันทบุรีก็จึงทำให้วันนี้คุณสนธิมุ่งหน้าไปจันทบุรีแล้วครับไปเตรียมร่วมชุมนุมกับชาวจันทกลุ่มอนุรักษ์และก็คนที่รักทรัพยากรธรรมชาติในวันพรุ่งนี้เห็นไหมการเมืองนอกสภาก็ยังมีการเตรียมความพร้อมเคลื่อนไหวรอกระแส รออะไรต่อมีอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณเก๋นะ
1: เห็นว่าไปรวมตัวกันนี่เป็นครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะ
0: วัน
1: พรุ่งนี้ตอน 9:30 นาทีที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนะก็จะไปแสดงจุดยืนคัดค้านเกี่ยวกับโครงการนี้ละค่ะที่ค
0: ุ
1: ณติ ๊งหนุ่ยบอกนะคะ
0: ก็เรียกว่าพรุ่งนี
1: ้
0: มะรืนนี้น่าจะมีอะไรให้รัฐบาลตื่นเต้นเพราะพรุ่งนี้รอดูวิธีการชุมนุมเรื่องของการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐส่วน14กันยายนอีก1วันถัดจากพรุ่งนี้ไปก็คือวันที่สังคมจับตามองว่ามาตรฐานองค์กรอิสระจะยืนอยู่ตรงไหนมติย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่แน่นอนว่าประชาชนอาจจะได้รับเหตุผลที่รับฟังได้ตรวจสอบได้หรืออาจจะรู้เห็นได้ว่าองค์กรอิสระวันนี้มีอิสระไม่ถูกแทรกแซงจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เด็ดพี่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวเอาไว้แล้วก็ชวนให้ท่านผู้ฟังของเราร่วมกันจับตา14กันยาพิสูจน์ศรัทธากกต.ด้วยครับก็เรียกว่าจากนี้ไปวันสองวันนี
1: ้
0: ต้องติดตามคอการเมืองห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
1: ค่ะอย่างช่วงวันสองวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเมืองเนี่ยห้ามกระพริบตาเลยนะคะเพราะว่ากกต.เองจะลงมติในวันจันทร์เนี่ยอย่างวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวออกมานะข่าวเนี่ยที่บอกว่าเหมือนพยานนะคะพยานกับคำให้การใช่ไหม
0: ใช่ก็เป็นข่าวที่
1: ต้องรอดูด้วยนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยเพราะเหมือนกับว่ามันมีเอกสารเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยที่หลุดออกมาแล้วมีพยานกับคำให้การแล้วก็อ้างว่าคำให้การเดิมเนี่ย มันเกิดจากการข่มขู่เกิดจากการบังคับเกิดจากการล่อลวงแล้วก็เหมือนกับมีการถูกกำหนดบทให้มีการซัดทอดพักบางพักทีนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาถามว่าเอ๊ะทำไมประเด็นเรื่องของเอกสารหัวสวเนี่ยเรื่องของการพยานกลับคำให้การเนี่ยมันถึงหลุดออกมาในช่วงนี
0: ้บางคนก็บอกว่านี่เป็นการปล่อยข่าวหรือไม่อย่างไรเพราะว่าล่าสุดคุณเป๋ายิ่งชีพอาชานนท์ไอลอก็โพสต์บอกว่าช่วงนี้เห็นมีการปล่อยข่าวว่ามีพยานในคดีการโกงเลือกสว.ไปกลับคำให้การหลังการเมืองเปลี่ยนพร้อมปล่อยเอกสารในสำนวนของจริงด้วย แต่คุณยิ่งชีพบอกว่าเอกสารเหล่านี้ไม่เคยได้รับมาก่อนและไม่เคยเห็นมาก่อนเท่าที่เห็นคือคำให้การอันหนักแน่นและสำคัญ

0: ของพยานปากคนหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองว่าน่าจะมีการปล่อยเพื่ออะไรหรือเปล่าน
1: ะคะนะคะเดี๋ยวรอดูนะสำหรับเรื่องของการเมืองนะคะตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเลย14กันยายนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนกันยายนที่ร้อนระอุสำหรับเรื่องของการเมืองแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ้งหน่วยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภชัยโต้อภิสิทธิ์เรียกร้องกกต.เร่งส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาชี้กกต.มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อย้ำหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผิดต้องสงสารนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในคดีหัวสว.โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตนมีความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่นายอภิสิทธิ์เสนอให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ซึ่งตนมองว่าเป็นความเห็นในเชิงอัตตาเพราะนายอภิสิทธิ์เห็นว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดคือการนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาอย่างไรก็ตามนายสุภชัยขอให้ทบทวนอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา226ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยเช่นกันว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดหากกกต.วินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ดังนั้นจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์พูดถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะแม้กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการไต่สวนสอบสวนแล้วทุกเรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมดปริกลาง3ทางคดีหัวสว.เปรียบโกงสว.เป็นไวรัสสีน้ำเงินจับตา14กันยายนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหรือไม่นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงขอไปค่ะและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการพิจารณาคดีโกงเลือกตั้งวุฒิสภาว่าเดิมวันที่14กันยายนจะมีการแถลงข่าวแต่ข่าวล่าสุดจะไม่มีการแถลงแล้วจึงต้องจับตาดูวันที่14กันยายนวิวัฒนาการขององค์กรอิสระตลอด20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเห็น2ปัญหาใหญ่คือองค์กรอิสระไม่สามารถเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้จริงและองค์กรอิสระยังเป็นอิสระจากประชาชนประชาชนทำอะไรไม่ได้หากไม่พึงพอใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นๆนายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงคดีโกงสว.หากมีอยู่จริงก็ไม่ต่างอะไรกับความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อยึดกลุ่มองค์กรอิสระเปรียบสถาบันทางการเมืองของประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์

0: อันกงสวก็คือไวรัสสีน้ำเงินหากไวรัสสีน้ำเงินมีอยู่จริงร่างกายเราจะติดเชื้อตั้งแต่การเลือกสวตั้งแต่ปี2567แล้วเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าไวรัสก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายมากขึ้นดังนั้นความเสียหายเดินหน้าไปแล้วแต่วันที่14กันยายนถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสีน้ำเงินตนวิเคราะห์ผลออกมาในวันที่14กันยายนนี้มี3ทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องบางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพอ JSC ไทยเปิดหลักฐานโต้ไขเมนใช้พระวิหารเป็นฐานทหารพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JSC ระบุถึงกรณีที่ฝ่ายไทยมีหลักฐานว่าทหารกัมพูชาใช้บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่มั่นทางทหารโดยไทยยืนยันบนหลักว่าการนำพื้นที่มรดกโลกไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองเป็นประเด็นสำคัญตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อมูลที่ไทยนำเสนอประกอบไปด้วยภาพทางอากาศพิกัดและภาพอาวุธที่ระบุว่าอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งอาวุธต่อต้านรถถัง RPG อาวุธประจำกายและตำแหน่งอาวุธต่อสู้อากาศยานสิ่งที่ไทยต้องการคือให้มีการตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้อย่างเป็นกลางไม่ใช่ตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนกรณีที่ไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาใช้พื้นที่มรดกโลกเป็นฐานยิงใส่ทหารไทยใช่หรือไม่พ.อ.เจJIC ระบุว่าฝ่ายไทยมีข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวถูกใช้ในกิจกรรมทางทหารและมีข้อกล่าวหาที่ต้องตรวจสอบว่ามีการใช้อาวุธจากพื้นที่นั้นต่อกำลังไทยโดยฝ่ายไทยพร้อมนำเสนอพิกัดเวลาภาพและข้อมูลประกอบเพื่อให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงเปเชสเตียนแถลงอิหร่านไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐและอิสราเอลมาซูดเปเชสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวบนเวทีประชุมด้านธุรกิจนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีของอินเดียว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลท่ามกลางการสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียหารือกับนายเปเชสเคียนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและการค้าตลอดจนความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกเรือหลังอินเดียได้รับผลกระทบจากการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอิหร่านได้ปิดกั้นเพื่อตอบโต้กรณีถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
6: 16:08 น.

0: นะครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดแล้วก็ดีเจเมเปิลนะฮะคุณพอสินีสิริเพิ่มพูนวันนี้น้องเปิ้ลมาทำหน้าที่นะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกับน้องออมก็จะสลับหมุนเวียนกันลักษณะนี้แหละฮะ3คนช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เสิร์ฟข่าวคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์บ่าย 4:00 นถึง 6:00 นโอ้พิสุภชัยที่ดินมาก่อนเลยสวัสดีนะครับเมื่อเช้าโอ้ต้องได้ความรู้จากคุณหมอเรื่องโรคหัวใจมากเลยเมื่อเช้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบที่เป็นสาเหตุในการฆ่าชีวิตคนไทย1ใน3ณปัจจุบันรองจากมะเร็งนะครับก็คุณหมอให้ความรู้ที่ง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้อิงภาษาหมออธิบายจนได้เห็นภาพชัดเจนและที่สำคัญได้รู้ว่ารอยขีดที่ติ่งหูตรงตำแหน่งที่เจาะตุ้มเจาะรูใส่ตุ้มหูเนี่ยคุณผู้ฟังฮะถ้าใครมีรอยขีดตรงนี้คุณหมอบอกว่าไปตรวจหัวใจด่วนเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจคุณผู้ฟังไปหานะลองเสิร์ชคำว่ารอยขีดที่ติ่งหูแล้วก็หัวใจคีย์เวิร์ดคำนี้เขาจะขึ้นภาพตัวอย่างมาให้ดูเลยก็นี่แหละฮะก็คุณหมอให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าต้องตรวจนะครับถ้ามีรอยขีดตะกี้ผมขึ้นลิฟต์มาลิฟต์มีกระจกก็พยายามส่องว่ามีรอยขีดไหมเบื้องต้นยังไม่เห็นแต่ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ดูง่ายๆเราส่องกระจกทุกวันอยู่แล้วคุณผู้ฟังครับตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเราก็ต้องส่องกระจกแต่งตัวถูกไหมก็สังเกตรอยขีดที่ติ่งหูถ้าอีกจุดหนึ่งคือตาดำถ้าตาดำเรามีขอบวงรัศมีกลมๆเป็นสีขาวยกเว้นในผู้สูงอายุนะเรายกเว้นในผู้สูงอายุนะก็ต้องไปพบหมอหัวใจเหมือนกันถ้าตาดำมีขอบนอกตาดำเป็นสีขาวเหมือนน้ำข้าวที่ไม่ใช่ตาดำแล้วก็ตาขาวเลยแต่มีความรู้สึกว่ามันมีมัวๆขาวๆเป็นวงกลมรัศมีวงกลมเหมือนวงแหวนดาวเสาร์เนี่ยคุณผู้ฟังพบหมอหัวใจด่วนเช่นกันอ่ะดูง่ายๆจากการสังเกตภายนอกนอกจากอาการอื่นๆในตัวเราเช่นแน่นจุกเหมือนใครกดทับร้าวลงแขนแล้วก็ปวดกรามเนี่ยปวดกรามเหมือนปวดฟันอย่างเงี้ยนี่คือภาวะโรคหัวใจเช่นกันต้องพบหมอนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องของ Data Center ในมุมของนักกฎหมายอย่างทนายชัชวาลบำรุงวงศ์กลุ่มทนายใจดีจะคุยเรื่องของขยายผลคดีนายกเฮงที่ไปจับสองเจ้าที่ของ DSI เมื่อวานนี้แล้วก็จะคุยเรื่องของ Deepfake ของตม.คุณผู้ฟังฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การปลอมใบหน้าและเรียนเสียงมันเหมือนมากเพราะ AI มันดีมันหลอกโอนเงินออกหลอกโอนคริปโตได้อย่างว่องไวก็จะคุยกันด้วยอ่ะคุณเมเปิ้ลมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอยค่ะ
0: หลับเหรอ
1: กับผู้ฟังค่ะ
0: ดูแบบว่าตื่นเต้นมาพูดจาไม่ถูกเหมือนยังไงมันหลับหรือว่ายังไง
1: คะ
0: หรือว่าประโมทแต่ช้อปปิ้งเพลินหรือว่ากินข้าวกลางวันหรือยังไงฮะ
1: ไหลไปกับอากาศ
0: ไม่น่าละมั้งน้ำหนักริมร้อยอย่างนี้ไหลไปกับอากาศอ่ะคุณฟังครับต่อสายทนายชัชวาลบำรุงวงศ์กลุ่มทนายใจดีนะฮะมองในมุมของนักกฎหมาย
1: ในเรื่องไหนคะ
0: Data Center จ้ะเปิ้ลไปทำข่าวมาบ่อยนี่แถวพระรามเก้าก็มี
1: ใช่ไปถึงก็แบบผู้ค้าแถวนั้นก็เปิดให้เดินไปตามท่อเนี่ยได้กลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาเลย
0: เดี๋ยวคุยกันเธอมาช้าเปิ้ลมาช้าคุยกับหมอหัวใจหมอหัวใจให้ฝึกสังเกตจากภายนอกวิธีการสังเกตว่าเราเป็นโรคหัวใจไหมให้ดูรอยพับที่ติ่งหูในตำแหน่งเนี้ย
1: ตกลงว่าใช่ใช่ไหมจริงใช่ไหม
0: คุณหมอการันตีและดูวงขาวรอบตาดำ
1: วงขาวรอบตาดำ
0: มันจะเป็นขาวๆเหมือนน้ำข้าวยกเว้นในผู้สูงอายุก็คือเรื่องจริง
1: ในตาไม่ใช่ข้างนอกแผ่นดาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ในตาเวลาส่องกระจกเราเห็นขาวๆเนี่ยเห็นได้เลยเห็นด้วยตาเรามอง
1: อันนั้นคือสัญญาณบอกเหตุ
0: ถูกต้องแต่ตอนนี้คุณชัชวาลบำรุงวงศ์มาแล้วนะฮะกลุ่มทนายใจดีทางภาคใต้อันนี้สวัสดีครับพี่ชัชวาล
1: สวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: คุณบอยครับสวัสดีท่านนะครับชื่อคุณอะไรนะ
1: ค่ะเปิ้ลค่ะ
2: คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลครับสวัสดีครับ
0: ไม่ได้คุยกันนานคิดถึงนะไม่ได้คุยกันนานคิดถึงนะพี่นะ
2: ถึงเช่นกันครับ
0: สบายดีไหมพี่
2: ก็สบายดีครับตอนนี้ทางภาคใต้ก็เริ่มฝนตกแล้วครับจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกแล้วครับตุลาพฤศจิกายนนี้ครับ
0: ก็คือเป็นแต่ว่าเป็นฤดูฝนปกติของภาคใต้ถูกไหม
2: ใช่ครับก็จะเป็นช่วงของตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนี้จะเริ่มหนัก
0: เดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อคุณป้าวันดีมาหาผมที่ช่อง9เลยบอกว่าจะมาขอเบอร์ทนายใจดีฟังรายการ
2: ครับ
0: แล้วก็เผอิญวันนั้นเป็นวันหยุดผมอยู่บ้านก็เลยมีคนที่อสมทรวมถึงหัวหน้า

0: ผมและพี่สนธยาเนี่ยติดต่อไปบอกว่ามีคุณป้ามาหาบอยท่านมาขอความช่วยเหลือแล้วผมก็ติดต่อพี่ชัชวาลไปต้องขอบคุณพี่ชัชวาลนะที่ให้การช่วยเหลือด้วยการติดต่อเครือข่ายที่อยู่นนทบุรีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับก็ได้ให้เบอร์แล้วก็ติดต่อว่าจะให้ทนายความที่เป็นกลุ่มทนายเจดีเนี่ยนะครับผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยครับที่ทำคดีมาด้วยการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยครับก็อยู่ที่นนทบุรีเฟอร์เรามีศูนย์อยู่ที่กรุงเทพหลายชั้นนะครับ
0: โอ้ขอบคุณพี่ชัดที่ไม่ปฏิเสธเลย
1: ให้ติดต่อไปแล้วครับ
0: โอ้ที่สำคัญหนึ่งพี่ชัดไม่อิดออดและไม่ปฏิเสธเลยในสิ่งที่เขาขอความช่วยเหลือมาแล้วบอยบอกผ่านไปคือไม่ได้มองว่าเป็นหางานให้อ่ะไม่ได้มองอย่างนั้น
1: และสิ่ง
0: ที ่รีบประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณป้าเป็นอย่างไรบ้างยังไม่ทบทวนหรือว่าตรวจสอบกันเลยพี่ชัดได้คุยกับทางทนายใจดีที่นนทบุรีบ้างไหม
1: คุยแล้วครับคุยแล้วครับ
0: ก็ว่าไงอ่ะ
1: ก็เห็นว่ามีการติดต่อกันไปบ้างแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับคุณบอยก็ทราบไหมแล้วก็อาจจะให้เขาโทรมาหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะถ้าเป็นเรื่องด่วนเนี่ยทางรายการแล้วโดยตรงมาหาผมได้เลยนะครับบางทีเนี่ยบางทีผมรู้สึกผมจะรับสายจากคนกลางอีกคนนึงซึ่งไม่ได้คุยกับคุณป้าโดยตรง
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่ได้คุยกับคุณป้าโดยตรงเลยผมก็เลยให้เบอร์ไป
0: อ๋อแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณป้าได้เขาเรียกว่าได้ชนมือกับทนายใจดีที่นนทบุรีแล้ว
1: ก็รับก็ถือว่าเราพูดง่ายเรารับจ็อบเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแน่นอนแล้ว 100% แต่เพียงแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าคุณป้าแกจะสะดวกเข้ามาพบเมื่อไหร่จริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคุณป้าแกก็เลยอยากจะเข้าไปคุยด้วยตัวเองไม่อยากคุยผ่านโทรศัพท
0: ์ใช่คุณป้าดูร้อนใจเพราะว่าคิดดูสิผมก็ไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนที่คุณป้าฟังรายการนะเพราะว่าช่วงหลังๆก็ง่ายๆกับพี่ชัชวาลเนี่ยก็สักเดือน2เดือนยังไม่ได้คุยกันเลยนะก็คุณแต่คุณป้าวอลอินมาหาบอยอ่ะแสดงว่าไม่รู้ฟังตั้งแต่ตอนไหนแล้วคงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วมันคงเข้าตาจนหรือว่าหลังพิงข้างขวาจริงๆจึงสุดท้ายต้องมาหาบอยอ่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณพี่ชัดมากอ่ะพี่ชัดเรื่องของ Data Center ไหนแสดงจุดยืนก่อนพี่ชัดนี่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรหรือมองอย่างไรในเรื่องนี
1: ้โอ้จริงๆ Data Center นี่ผมคือเราผมก็มีอีกมุมนึงในมุมของเพื่อนวิศวกรนะครับหรือทราบว่าผมเป็นอยู่สภาวิศวกรด้วยนะครับแล้วจริงๆเราคุยกันมาหลายปีแล้วนะData Center เข้ามาในประเทศไทยน่าจะอยู่ราวๆสักปี67
0: คร
1: ับแล้วเพิ่งมาบูมเนี่ยมาบูมปี69นี่แหละนะครับมาบูมปี69แล้วเป็นข่าวอะไรในปี69แล้วก็มาบูมอีกทีนึงตอนที่มีเหตุการณ์ที่มีสารเคมีรั่วไหลที่พระราม9หรืออะไรเงี้ยนะครับนะตรงนั้นก็มีการแก้ปัญหาไปนะครับ
0: ต้องถามพี่ชัดว่าในสิ่งที่ในสิ่งที่คุยกันในผ่านๆมาก่อนจะมาบูมมาดังเนี่ยพี่ชัดคุยอะไรกับทางกลุ่มสภาวิศวกรหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นวิศวกรมองในมุมไหน
1: เอาฟันธงเลยนะผมก็ยืนยันพอถามผมเรื่อง Data Center ผมก็ส่งหัวข้อไปแล้วผมก็บอกว่า Data Center เนี่ยของมันต้องมีครับ
0: มันต้องมียังไงต้องอยู
1: ่ฟันธงเลยครับ
2: มันต้องมีมันต้องมีไปในอนาคต
1: ของมันต้องมีแน่นอนนะครับมันข้อดีเนี่ยเอางี้ดีกว่า data center ถ้าเอาแบบชาวบ้านเรา data center ก็คือคอมพิวเตอร
0: ์
1: ของเขานี่แหละนะจะเครื่องเล็กเครื่องใหญ่หรือเครื่องมโหฬารแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าคนใช้แค่ไหนวันนี้บ้านเมืองของเราเอาง่ายๆถ้าไม่มี data center นะวันหนึ่งน้ำไหลไฟดับหรือว่าระบบมันขัดข้องนะเอาง่ายๆเรื่องธุรกรรมทางการเงินของคุณบอยจะทำไม่ได้เลย
0: ถูกไหมอ
1: ันดับแรกอันนี้สำคัญที่สุดเลย
2: ค
1: ่ะโอนเงินไม่ได้ถอนเงินไม่ได้ ATM ล่มนะคะสัญญาณมือถือไม่มีหรือข้อมูลหายเรายังเก็บรูปเก็บภาพในคลาวด์อยู่เลยนะครับใช่ไหมพวกนั้นหายหมดเราจะเก็บรูปที่ไหนอ่ะมือถือเนี่ยมือถือง่ายๆมือถือนี่มีกี่เทราไบต์สมมติ1เทราที่ถือเยอะที่สุดละแต่ชาวบ้านทั่วไปถือมือถือแค่เท่าไหร่250กิก500 2กิกแค่นั้นถ่ายรูปสัก 20,000 รูปหมดแล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: นะครับแล้ววันนี้โอเคถ้าบอกว่าไม่มี data center ในประเทศไทยนะสมมุติจะไม่เอา
0: สมมุติต้องแบนมันไป
1: คุณก็ต้องไปที่ไหนครับคุณก็ต้องไปต่างประเทศใช่ไหม
0: ต้องใช้
2: เอาต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: หรือว่าต่างประเทศแล้ว
2: คือ
1: ว่าต
2: ่
1: างประเทศแพงกว่าเซิร์ฟเวอร์ในประเทศน่าจะมากกว่า
0: 30%
1: มากกว่า 30% อย่างเช่นเดือนละเท่าไหร่เดือนละ150เดือนละ200บาทหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ว่างไปแต่ว่าในประเทศนี้ถูกกว่าแน่นอนแล้ว
0: นี่คือเท่ากับว่ามองว่า data center มันคือหลังบ้านมันคือการ
1: ระบบหลังบ้าน
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งมันต้องมีแต่มันจะมีอย่างไรให้มัน มันจะมีอย่างไรให้มันเรียบร้อยมันอยู่ในโซนนิ่งของมันอยู่ในพื้นที่

0: ันที่ไม่กระทบล่ะพี่
1: ใช่ๆวันนี้เราคุยกันแล้วนะครับเอาผมเอาดูว่าแบ็คกราวด์ของเรานะครับจริงๆมันบทสรุปมาตั้งแต่ปี67แล้วนะครับที่เราคุยกันมาแล้วมันเพิ่งมามีเรื่องตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าผมจะบอกให้อ่ะมันมีเรื่องอย่างเงี้ยเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมีเรื่องหลักอะไรเกิดขึ้นซึ่งในฐานะวิศวกรนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่มีการต่อต้านโดยไร้เหตุผลนะครับนะเรื่องของบทสรุปของเราเนี่ยคือของมันต้องมี
0: หนึ่ง
1: แต่ต้องอยู่ภายใต้เราคุยกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องอยู่ภายใต้หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและนี่คือคีย์เวิร์ดของเราเราทำมาแค่บรรทัดเดียว
0: ครับ
1: Data Center ต้องมีภายใต้หลักวิศวกรรมความปลอดภัยที่ควบคุมด้วยกฎหมายที่เคร่งครัดจำไว้แค่นี้เราสรุปไม่ว่าเราจะคุยกันมากี่ปีเนี่ยเราก็สรุปกันแค่นี
0: ้แค่บรรทัดเดียวจบเลย
1: แค่บรรทัดเดียวแต่เพื่อนผมอ่ะนะผมเป็นวิศวกรอ่ะเพื่อนวิศวกรไม่ว่าจะเป็นโยธาอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิศวกรเครื่องกลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในตัวตึกนั้นอ่ะเราทำงานในตึกนั้นทั้งหมดซึ่งมันมีส่วนร่วมไม่ใช่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวหรือไฟฟ้าอย่างเดียวหรือเครื่องกลอย่างเดียวแต่มันเป็นสภาวิศวกรของเราทุกแขนงที่เข้าไปอยู่ในนั้นแม้กระทั่งวิศวกรโยธาใช่ไหมสร้างตึกมาสร้างตึกมันก็มีไฟฟ้าแม้ตัวคีย์เวิร์ดของตัว data center ที่เราประท้วงกันอยู่ในนั้นคือเรื่องของการแย่งทรัพยากรของประชาชนข้อหนึ่งอันที่สองคือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันนี้คือตัวหลักที่มาอ้างๆกันนะซึ่งมันยังจับต้องไม่ได้ 100% นะครับแต่เอามายกมาเป็นข้ออ้างที่แบบเป็นซิมโบลเลยอ่ะเป็นอย่างไรอะไร
0: ก็เพราะมันกระทบวงกว้างไงมันจะเห็นภาพรวมของการกระทบวงกว้างแล้วมีคนดึงคนส่วนรวมมาเข้าร่วมได้ว่ากันเถอะ
1: ใช่ใช่นะครับแต่หลักความจริงเนี่ยนับตั้งแต่ปี67ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเลยนะก็มีนิดๆหน่อยๆตรงพระราม9ที่รั่วไหลหรือชาวบ้านบ่นว่าร้อนหรือไฟอะไรเงี้ยนิดหน่อยแค่นั้นมันยังไม่ถือว่ารุนแรงที่รุนแรงอ่ะน่าจะเป็นที่ต่างประเทศถ้าจะไม่ได้จะไม่ได้มีที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับนั่นคือไฟไหม
0: ้นั่นคือไฟไหม
1: ้เพราะนั้นปัญหาของ data center คุณเรารู้อยู่แล้วไงว่าเฮ้ยมันที่มันเกิดเหตุการณ์อ่ะก่อนหน้านั้นคือเรื่องของไฟไหม้เพราะนั้นเฮ้ยประเทศไทยผมยอมรับเลยเนาะวิศวกรของประเทศไทยไม่ได้น้อยหน้าใครในโลก
0: แต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได
1: ้เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วที่ผมจำได้ละที่เนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับเกาหลีใต้อันนี้ตั้งปี2521จริงๆผมทำเป็นรีพอร์ตไปตั้งหลายปีแล้วนะ
0: ครับ
1: ปี2021นะครับที่เกาหลีใต้ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเพลิงไหม้นะครับเป็นเพลิงไหม
0: ้
1: เพราะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยว่าสิ่งที่เรา
0: ต้องระวัง
1: ผมก็แปลกใจนะเอ๊ะประเทศที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราคือใครไหม
0: คร
1: ับ เดซี
0: อ
1: ่ะสิงคโปร์เขาทำแบบมหาศาลแล้วทำไมเขาไม่เห็นมีปัญหาเลย
0: ใช่
1: ส่งคนต่อท่านหรือส่งทีมวิศวกรของคนไทยไปดูงานที่นี่ก็ได้ใกล้ๆไม่ต้องไปไหนเอาไปผมให้ไปดูมาเลเซียกับสิงคโปร์เลยก็เขามีบริการบริหารจัดการ
0: เขาทำอย่างไร
1: ใช่นะครับเพราะนั้นการต่อต้านผมคนนี้เนี่ยเย้ยเย้ครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นนี่มีเข้าไปแต่เผอิญผมสังเกตมีนักการเมืองนะครับนะมีนักการเมืองเข้าไปผสมโรงกับชาวบ้านแล้วให้ความรู้กับชาวบ้านที่ไม่ถูกต้อง
0: นี่คือเบื้องหลังใช่ไหมที่พี่บอก
1: ใช่อันนี้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยผมมองนะผมพูดตรงๆนะคุณบอยนะว่า
0: ครับ
1: มันเกิดจากมีกลุ่มคนบางคนเสียผลประโยชน์หรือเปล่าหรือคุณต้องการอะไรหรือเปล่าหรือไม่ต้องการให้ประเทศมันพัฒนาหรือคุณคิดว่ามันจะเอามาถ้าเราต่อต้านนะแบบปัญญาชนนะครับคุณต้องต่อต้านแล้วเอาอะไรมาทดแทน
0: ครับ
1: ถ้าคุณฟันธงบอกไว้ว่าไม่ควรมี data center ในประเทศไทยให้ออกกฎหมายมาเลยว่า data center คุณต้องใช้บริการจากต่างประเทศเท่านั้นถูกไหมครับ
0: แต่นี่เรา welcome เข้ามาพี่เพื่อการลงทุน
1: ใช่แล้ว data center นะคุณบอย
0: ครับ
1: ลงทุนระดับหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านถึงแสนล้านนะครับคุณคิดดูดิผมมองไม่อยากจะคิดนะได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาต้านเพื่ออะไรนะครับเอาเหตุผลมาคุยกัน
0: แต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่1บรรทัดที่เราคุยกันว่า data center ต้องมีและมีการควบคุมภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัดถูกไหมพี่เราขีดเส้นใต้ว่า1บรรทัด
1: เราสรุปกันนะคุยกันจริงๆผมก็ตอบอย่างนี้แหละ
0: ต้องทำอย่างไรพี่ณตอนนี้มันกระจัดกระจายและมันก็อาศัยช่องว่างของกฎหมายเรื่องของเช่นเรื่องของการเก็บน้ำมันเอาไว้สำรองก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยต้องทำอย่างไรล่ะพี่อ่ะอธิบายให้เห็นหน่อย

ปัจจัยที่สำคัญมาแล้วจริงๆทางบางมดจริงๆพระจอมเกล้าเจ้าขุนตาล่างกระบังเนี่ยก็เคยออกมาทางทีมวิศวกรทางอาจารย์ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องให้เครดิตที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก่อนเป็นมหาลัยแรกๆว่า

0: ใช้อยู่กันทั่วไปแต่แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงและเหตุเกิดที่เกาหลีใต้ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เกิดจากแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เพราะนั้นมันเกิดจากการควบคุมนะครับผมถามว่ามันมีน้ำมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่คุณขออนุญาตหรือเปล่าหรือวิศวกรที่อยู่ในเขตนั้นน่ะเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าจริงๆมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยคุณพอมีเรื่อง data center เนี่ยก็เลยมีการขุดว่าที่โน่นที่นี่มันมีอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของการสำรองน้ำมันอยู่แล้วครับ
1: แต่ว่าคือเขาอาจจะมองว่า1มันมีอยู่ในชุมชน2สำรองน้ำมันโดยการสำรองไม่เกินเท่าไหร่500,000ลิตรถูกมั้ยเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะควรจะต้องสร้างนิคมสำหรับ data center มั้ยหรือว่าให้มันอยู่โซนนิ่งเหมือนสถานบันเทิงอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆพี่มองอย่างนั้นมั้ยล่ะ
0: ก็ถูกไงฮะก็คือหลักวิศวกรรมไงสิ่งที่เขาทำสมมติเขาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ต้องจับเปรียบเทียบปรับหรือลากไปถึงคนที่ขออนุญาตนี่แหละหรือเจ้าหน้าที่นี่แหละนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าสุดท้ายก็คือตามกฎหมายที่เคร่งครัดไงเพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณปล่อยอ่ะเจ้าหน้าที่ละเลยอ่ะมาตรา157อ่ะละเลยให้เขาตั้งแท้งน้ำมันเกิน5ใช่ไหมคุณปล่อยให้เขาตั้งได้ไงทีนี้คุณปล่อยให้เขาตั้งปุ๊บมันไม่มีคนมาต่อต้านมันก็เลยไม่มีปัญหา
1: ณตอนนั้นไง
0: ใช่แต่พอมันมีปัญหาเริ่มมีคนต่อต้านเขาก็จะมาเป็นเรื่องของเฮ้ยการเมืองหรือเปล่าเรื่องของไปชิงความได้เปรียบหรือเปล่า
1: คือบ้านเราชอบหยิบยกอะไรแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมมีประเด็นอะไรที่มันใช้ได้เนี่ยก็อยู่ถูกเอามาใช้เพื่อเป็นโอกาสในการว่ากันไปห้ามหันกันไป
0: ครับแต่ผมไม่ชอบวิธีการที่เอาประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องมาเป็นเครื่อง
1: ต้องให้ความรู้นะ
0: ต้องให้ความรู้อย่างเนี้ยผ่านทางรายการเลยเดี๋ยวผมจะส่งประฝากไอ้ส่งให้ตัวบทความของผมให้คุณบอก
1: ไป
0: หน้าตาดูเลยว่าเฮ้ยผมมีเหตุมีผลยังไง
1: อ
0: ันนี้เราคุยกันอย่างนี้อ่ะคุณบอกจะใช้น้ำปีละ5ล้านลิตรต่อปีนะครับวันนี้มันมีปัญหาจริงๆในประเทศไทยนะวันนั้นผมก็ฟังอยู่ที่ระยองนะอย่างเช่นที่ระยองจริงๆอ่ะที่สงขลาก็
1: ม
0: ีนะครับทุกที่มีนะครับมีทั้งหมดประเทศไทยตอนนี้มีน่าจะมากกว่า60แห่ง
1: ใช่ไหมก็จะจ่ายกันอยู
0: ่นี่เอาสภาวิศวกรไปคุณพาไปตรวจแล้วการกฎหมายเลยพรบอาคารสถานที่พรบจริงๆพวกนี้ data center เท่าที่ทราบยังไม่มีกฎหมาย
1: เฉพาะใช่ถูกต้องพี่
0: โครงการเป็นหมื่นล้านไม่มีกฎหมายเฉพาะออกพรบออกพรกก็ได้ออกพรบก็ได้นั่งประชุมกันแค่ประชุมไอ้คณะรัฐมนตรีแล้วออกเป็นพรกออกมาใช่ไหมครับพระราชกำหนดเกี่ยวกับ data center คุณจะสร้างเหมือนกับคุณจะสร้างอะไรที่เย้ยๆกันจะสร้างอะไรคาสิโนอ่ะ
1: ตอนนี้ก็เหมือนทำอยู่นะพี่ชัดเขามีกรอบเวลาอยู่นะ
0: ใช่ไงก็ทำให้มันถูกต้องไงผมนึกบอกว่าสุดท้ายข้อที่3มันยังไม่มีไงก็วิศวกรรมมันมีอยู่แล้ววิศวกรรมมันเป็นตัวเล่มของมันว่าความปลอดภัยจปจปสำหรับวิศวกรรมเรามีอยู่แล้วเรามีสภาวิศวกรเราพร้อมที่จะออกแบบให้มันปลอดภัยที่สุดส่วนสุดท้ายคุณจะทำให้มันปลอดภัยตามที่เราออกแบบไม่อันนี้จริงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคุณก็เอาตัวกฎหมายเนี่ยที่คุณยังไม่มีเลยเนี่ยนะครับคุณก็เอามาคุมมันสิสุดท้ายอะไรครับผู้ใช้กฎหมายใช่ไหมคุณบอย
1: อย่าละหลวมละเลย
0: กฎหมายแค่คุณปล่อยให้เขาเอาแท้งน้ำมันเกิน5ถังให้มาตั้งได้ไง
1: ถูกต้องต้องควบคุมให้ดี
0: นะ
1: เพราะว่าไม่งั้น data center จะเป็นเชลยตลอดไปถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่เป็นจำเลยของสังคมขอใช้คำผิดเป็นจำเลยของสังคมอยู่เรื่อยๆพอแต่ว่าถ้ามองในมุมดีอ่ะในสิ่งที่พี่ชัดพูดผมก็เห็นแล้วก็คอยตามเชื่อในสิ่งที่พี่ชัดพูดแต่ในมุมดีพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน้อยสังคมได้รู้จัก data center ซึ่งบอยเองตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจว่า data center คืออะไรพอเป็นข่าวก็ไปศึกษาอ๋อมันเป็นนี่แหละเหมือนระบบหลังบ้านไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะแชทจะสั่งซื้อของมันก็ต้องวิ่งมาตรงนี้ทั้งหมดถูกไหมเป็นศูนย์รวมเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรในเมื่อรู้ว่ามันกระจายไม่ได้อยู่เป็นหมวดหมู่จะทำอย่างไรเพื่อให้มันรวมตัวกันเป็นจุดๆใน 4-5 ภูมิภาคบ้านเราเหนือตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทุกออกไหมพี่ชัดเนาะให้มันอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็ดูแลมันให้ปลอดภัยอยู่กับคนไทยเพราะของยังไงก็มันก็ต้องมีอย่างที่พี่ชัดบอกนี่แหละไม่มีก็โอ้มันก็จะไม่ได้นะเราเวลคัมการลงทุนเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ซัพพอร์ตเขา
0: วันนี้ที่มันมีการต่อต้านอ่ะผมก็บอกว่าในคนที่ไม่ว่าจะเป็นใหญ่ๆดังนั้นอย่างเช่นบิ๊กใหญ่ๆได้ผมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะว่าบริษัทไหนบ้างนะครับเวลาพวกเขาไปทำนะจริงๆมันทำตั้งแต่ปี66-67เริ่มมาแล้วเยอะๆมันก็มีกลุ่มทุนไม่กี่รายนะครับที่ได้สัมปทานหรือว่าได้สิทธิ์ในการส ร้างพวกเนี้ยซึ่งชาวบ้านไม่รู้เลยตอนนั้นไม่มีใครรู้

0: ครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงการนั่นแหละที่จะรู้ว่าใครนะครับเพราะที่เราใช้มือถือมือถือไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆนั้นผมยังไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วผมเอาหลักการเลยว่ามันมีการขออนุญาตแต่เจ้าหน้าที่รัฐอ่ะนะครับมีการให้อนุญาตไม่ว่าจะให้อนุญาตก่อสร้างให้อนุญาตนำเทคโนโลยีออกมาแต่ผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เรารู้ว่ามันมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในการให้มีการก่อสร้างนะครับจนมันโอเวอร์กับโอเวอร์กับสิ่งที่มันจะไปกระทบต่อชาวบ้านแน่นอนครับวันนี้โอเคผมยอมรับเลยว่าทุกที่ไม่มีมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอนะครับคุณบอยเมื่อก่อนจำได้ว่าที่โรงไฟฟ้ายันทีมีการต่อต้านเรื่องของการใช้น้ำคูลิ่งทาวเวอร์จากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปทำคูลิ่งทาวเวอร์แบบขยับขยาย
1: จำได้นานแล้วเนาะนานแล้วนะเรื่องนี
0: ้ละอองน้ำนี่ฟุ้งกระจายไปยังชาวบ้านใช่ไหมครับจริงๆชาวบ้านเขาไม่รู้เนี่ยพอมีนักการเมืองหรือมีโต๊ะโผเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันกูน้ำมันเป็นคำว่าทีนี้เขาก็เลยเอาถามว่ามลภาวะคืออะไรมันมีฟุ้งวันนี้ทุกวันขับเรือนั่งเรือไปผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ฟุ้ง
0: แต่ถามว่าคุณก็เอาน้ำนั้นไปตรวจสิเฮ้ยเพราะมันมีเศษผงมีอะไรกระจายหรือเปล่าสุดท้ายมันก็กลับว่าเฮ้ยระบบวิศวกรรมของเราสามารถทำให้น้ำที่มันออกมาจากการคูลิ่งเหมือนกับของการตั้งเครื่องมันสะอาดได
1: ้
0: ถูกไหมเมื่อมันสะอาดมันเข้าสู่ระบบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าต้องมีค่า ppm เกิน 10,000 หรือ 20,000ถูกไหมครับแล้วก็สามารถปล่อยน้ำลงกับแม่น้ำแล้วก็กลับวนกลับมาได้แต่ data center นะมีระบบหล่อเย็นที่มาตรฐานกว่าคูลิ่งเฮ้าส์อีกนะ
1: เพราะมันร้อน
0: เพราะมันเป็นระบบสามารถทำเป็นระบบปิดได
1: ้ประเด็นคือผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นอะไรเลยพี่ขอให้มันอยู่ในที่ที่มันถูกต้องอ่ะอย่าที่ผิดทางอ่ะจริงๆเรื่องน
0: ี้วันนี้นะผมบอกให้คุณบอยมันควรจะอยู่ในกลางเมืองไห
1: ม
0: มันไม่ควรอยู่ในกลางเมืองอันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมตัดตั้งแล้วแต่ที่มันอยู่กลางเมืองได้เพราะคุณขออนุญาตและอะไรรู้ป่ะที่ทำให้มันอยู่ในกลางใจกลางเมืองประเทศกรุงเทพนี่แหละได้เพราะอะไรรู้ป่ะต้นทุนมันถูกไงครับเพราะคุณจะต้องหลักๆของการ data center ต้องส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออปติกใหญ่แก้
1: ลำแสงระบบลากทรงลากสายมันก็ประหยัดไง
0: ถ้าอยู่กรุงเทพส่งไปที่อาคารศูนย์ราชการสัก
1: กระสั้น
0: 5เมตร
1: ระยะมันก็สั้นไง
0: แต่ถ้าเกิดไปอยู่อยุธยาไปอยู่ที่อะระยองหรืออยู่ที่ไปทางสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้ที่โล่งๆตอนนี้หรืออยู่นครปฐมอย่างเงี้ยโอ้กี่กิโลเมตรอ่ะ
1: ก็ว่ากันไปใช่พี
0: ่ก็เลยกลายเป็นความมักง่ายของผู้ลงทุนประกอบกับความเสียว่างของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ของคนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นวันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเนี่ยค้านออกมาค้านลักษณะแบบนี้เฮ้ยผมไม่ควรให้คุณต้องย้ายเพราะฉะนั้นวันนี้โอเคไอ้ที่อนุญาตไปแล้วเนี่ยคุณก็ขยับขยายออกไปได้ไหมให้เวลาเขาสัก3ปี5ปีถูกไหมครับเป็นความสูงเลยโอเคอย่างตั้งหุ่น data center อ่ะอย่างตั้งที่เรายงระยองมันโอเคมันก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันห่างไกลทุกๆละเพียงแต่ว่ามันมีการปลุกกระแสชาวบ้านแต่ก็จอมรับนะว่า data center มันไม่ได้สร้างงานให้ชาวบ้านเหมือนกับนิคมอุตสาหกรรมนะ
1: ใช่มันเป็นของส่วนในทุน
0: นะผมบอกให้เต็มที่เลยน่าจะใช้5คนไม่เกิน50คนโครงการเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่ใช้คนแค่ 4-50 คนเพราะเขาใช้อะไรครับเทคโนโลยี
1: ใช่
0: คุณบอยสามารถที่บ้านแล้วก็คอนโทรลตรงนั้นได้แล้วก็มนุษย์ไม่ควรที่จะไปอยู่ใน data center คุณก็จะเสี่ยงเรื่องของอะไรครับเป็นมะเร็ง
1: ถูกต้องนะเป็นอะไรสีมีไอร้อนใช่ๆรังสีคงไม่ใช่มีไอร้อนอยู่ตลอดมีกลิ่นน้ำมัน
0: ไอ้ระบบหล่อเย็นกับการใช้ไฟฟ้าที่ปัญหาที่บอกว่าdata center จะไปแย่งทรัพยากรไฟฟ้ากับน้ำของชุมชนเนี่ยผมว่าปัญหาเนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ
1: ่พี่ชาติขออนุญาตถามหน่อยคุณลูกฟังบอกเราคุยแต่ข้อดีขอข้อเสียบ้างมีอะไรบ้างผลประโยชน์ส่วนใหญ่ใครได้
0: เสียงนะความร้
1: อ
0: นความร้อนเสียงแล้วก็ปริมาณการใช้น้ำนะการปริมาณการใช้น้ำการใช้ไฟเนี่ยต้องมหาศาลเอาอย่างนี้ก็ไอ้ data center ที่เดียวก็กินไปทั้งอำเภอแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติคุณบอกเนี่ยเขาจะมาแย่งถ้าผมบอกว่าเขาไม่แย่งล่ะไฟของป้าเขาจะพอแล้วพูดแบบชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาแย่งเดี๋ยวไฟตกมั่งไฟดับมั่งบ่อยๆผมบอกแล้วถ้าเกิดเขามีไฟพอจบไหม
1: ไม่ก็ไม่จบหรอกเพราะมันจะมีอย่างอื่นเช่นความร้อนเรื่องของกลิ่นเรื่องของ
0: อาก

0: ทีละปอไง
1: เออ
0: ทีนี้เรื่องน้ำเนี่ยมันจะมาแย่งน้ำบาดงบาดาลของป้าน้ำบาดาลเดี๋ยวจะให้อนาคตจะไม่มีน้ำใช้น้ำประปาจะไม่เหลือจะไปให้แต่ค่าฟิลเตอร์ของของอะไรเจ้าสัวหมดเลยนะ อะไรเงี้ยเขาบอกแล้วถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมสามารถรับประกันให้ถ้าขาดปุ๊บเทศบาลเอ่ยอำเภอเอ่ยจะขนน้ำมาให้ป้าใช้เลยเอาเป็นน้ำประปาสะอาดๆอะไรมาให้ป้าเลยจบไหม
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่ามันก็จบ
1: นี่แหละมันก็ไปตามสู่ไปคำตอบที่ว่ามันให้ข้อมูลไม่เต็มที่กับผู้ประชาชน
0: น้อยวันนี้ข้ออ้างที่เอานักอนุรักษ์เอ่ย NGO มลภาวะทางเสียงมลภาวะทางฝุ่นละอองนี่แหละนี่ในตอนนี้กำลังเป็นเอาข้ออ้างอย่างอื่นนะผมในฐานะวิศวกรผมว่าผมได้นะผมใช้หลักวิศวกรในการแก้ไขปัญหาได้นะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเหลือแต่เสียงกับมีกลิ่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็อะไรเสียงกับความร้อนอะไรเงี้ยมันร้อนจริงหรือเปล่าคุณถ้าเสียงคุณต้องเอาอะไรเอาเดซิเบลไปไอ้ตัวว
1: ัด
0: ผมว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองน่าจะเสียงดังกว่า
1: อันนี้คุณผู้ฟังแสดงความเห็นพี่สุชนบอกว่าdata center เนี่ยในไทยมีมาตั้งแต่ปี2530แล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆก็มี data center เป็นของตัวเองทั้งนั้นแต่ก็มีการป้องกันอะไรในระดับหนึ่ง
0: จริงๆอ่ะนะครับประเทศไทยนะครับมันมี data center มันมีอยู่4ระดับขนาดเล็กก็นี่แหละขนาดเล็กก็อยู่ในบ้านเรานี่แหละอยู่ในบริษัทระดับเล็กก็คือบริษัทมันจริง data center มันมีมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันที่เรามาเจาะจงคือขนาดรายไฮเปอร์สเกลอ่ะนะครับที่ไปโจมตีเขา1บริษัทอย่างพวกบริษัทใหญ่ๆก็ต้องมี data center นะครับเอางี้เมื่อก่อนสมัยก่อนผมเป็นวิศวกรอยู่ไทเบอร์เบลต
1: ์ครับ
0: คุณต้องมี data center ของบริษัทเพื่อจะเก็บอะไรประวัตินั่งการค้าการตลาดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2องค์กร
1: ครับ
0: ขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือขององค์กรองค์กรคือองค์กรภาครัฐเนี่ยผมถามไอ้คนที่ศูนย์ราชการใช้ data center มั้ย
1: ใช่
0: ก็ต้องดูว่าเขาจะตั้งตึกเองหรือเปล่าถ้าเป็นบริษัทก็ใช้ห้อง4เมตรคูณ5เมตรห้องนึงแต่ถ้าเป็นองค์กรจะต้องเป็นห้องแถวสักห้องนึง
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเป็นขนาดกลางนะก็จะเป็นพวกธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นบริษัทเขารับจ้างไงเริ่มละขนาดกลางเนี่ยเริ่มขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยเริ่มละเริ่มเป็นบริษัทอย่างเช่นอะไรครับAmazon Google เขาก็จะมาขอตั้งสักตึกหนึ่งนะครับตึกหนึ่งหรือตึก4ชั้น5ชั้นสักตึกหนึ่งนะครับแล้วก็มาตั้งแต่นี่ใหญ่เลยก็เป็นระดับประเทศเลยระดับภูมิภาคมาตั้งเข้าลงทุนระดับหมื่นล้านค่าไฟก็ประมาณ100-200เมกะวัตต์ขึ้นไปเนื้อที่ก็เป็นหลายสิบไร่ครับก็ต้องสต็อกน้ำอ่ะนี้ถ้าผมจะสร้างนะผมจะทำสระน้ำผมจะทำสต็อกน้ำของผมแล้วผมจะเป็นคูลิ่งทาวเวอร์แบบปิดวันนี้จริงเราอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วผมจะเร
1: ื่องร
0: อ
1: น
0: เย็นไม่ต้องมาอ้างกับผมเลยนะเรื่องไฟฟ้าไม่พอคุณไม่ต้องอ้างกับระบบวิศวกรรมแต่ที่เราวิศวกรรมของเราอาจจะเถียงหรือไม่ชนะก็คือเรื่องว่าเนี่ยเดี๋ยวกลิ่นมาเดี๋ยวเสียงมาเดี๋ยวฝุ่นมาผมก็บอกผมก็มีระบบกรองฝุ่นนะผมก็มีระบบการแสงใช่ไหมครับ
1: มัน
0: ถ้าจะคุยอย่างเงี้ยมันยากเพราะนั้นเอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันแล้วก็เห็นแล้วผลผมจริงๆผมก็
1: กฎหมายเอาหลักการที่ถูกต้อง คืออะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดด้อย data center ปิดจุดอ่อนจุดด้อยตัวเองให้หมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครมาว่าเราได้เอาพูดตามตรงง่าย
0: ๆใช่
1: ตรงไหนไม่ปลอดภัยอย่าไปตั้งตรงไหนที่เลี่ยงได้อย่าไปเลี่ยงอย่างเรื่องของน้ำมันอย่างนี้คือบางทีเนี่ยเรื่องนี้ง่ายๆประเด็นมันคือคนเห็นว่ามีการสำรองน้ำมันเยอะๆแล้วไม่มีการควบคุมถ้ามันเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเพราะอยู่ใกล้ชุมชนง่ายๆตรงนี้เลยพี่
0: ถูกต้อง
2: เป็นนิคมไอทีเลยก็ดีเนาะเหมือนพวกนิคมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ย
1: ยืนยันว่าไม่มีใครยืนยันว่าไม่มีใครต่อต้านเพียงแต่ว่าขอให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่ไม่ใช่โลกสวยนะแต่ว่าคือข้อเท็จจริงนั่นแหละพี่ชัดอ่ะพี่ชัดสรุป1นาทีก่อนจากการเชิญฮะ
0: โอเคก็อยากจะฝากเรียนถึงประชาชนคนไทยนะครับว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับว่าจะปฏิเสธการพัฒนาของประเทศก็คือเรื่องของระบบ data center
1: ครับ
0: นะครับผมเนี่ยเราในฐานะนักกฎหมายด้วยเป็นวิศวกรด้วยวันนี้ ขอให้คนอยู่ได้เหตุได้ผล

0: ว่า data center เป็นสิ่งที่ต้องมีแล้วเรายืนยันว่าจะต้องมีภายใต้หลักวิศวกรรมที่ปลอดภัยที
1: ่
0: ควบคุมด้วยกฎหมายที่เคร่งครัดสั้นๆแค่นี้ที่เราสรุปกันมาตั้งนานแล้ว
1: อย่าหลบอย่าเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายแล้วก็หาประโยชน์ใส่กลุ่มตัวเองเท่านั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้และเป็นปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน
0: ทีนี้เราไม่ได้ยืนยันว่าจะต้องไปคัดค้านกับคุณด้วยหรือยืนยันว่ามันจะต้องมียังไงแต่ว่าคุณต้องมาคุยกันแล้วก็สุดท้ายอย่างที่ผมบอกคุณบอยเมื่อกี้ว่ามันจะต้องมีกฎหมายควบคุม
1: ต้องล้อมคอกให้ดีนะ
0: ต้องครับ
1: เอาล่ะพี่ชัดขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะทนายชัชวาลบำรุงวงกลุ่มทนายใจดีนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกับพี่เต่าจรูญเกียรติครับ
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 6:41 นะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านบิ๊กเต่านะฮะเดี๋ยวคุยกับพี่เต่าเรื่องของคืบหน้าการจับกุมเจ้าที่ DSI 2คนประกอบด้วยคุณอิทธิพลอายุ49ปีท่านนี้เป็นเจ้าที่คดีพิเศษชำนาญการกิจการต่างประเทศและคดีอาญากรรมระหว่างประเทศกับคุณอนุรักษ์หรือว่าดร.ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษเดี๋ยวคุยกันกับพี่เต่าหน่อยว่ามันขยายผลจากตัวไหนอย่างไรเบื้องต้นเนี่ย2คนนี้จากข้อมูลนะมีลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตจ่าพิชิตที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์อ๋อ
2: ก็คือเป็นคนรับออเดอร์มาว่างั้นเถอะ
1: จะฟังจากพี่เต่าอีกสักครั้งนึงพี่เต่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เต่าคะ
4: ครับสวัสดีครับพี่บอยพี่เปิ้ลครับ
1: โอ้คุณฟังครับไม่รู้ว่านี่เดือนกันยายนวันที่12แล้วอีกแค่สัก15 16 17วันพี่เต่าก็จะไปดำรงตำแหน่งอื่นแล้ว
2: ยินด
1: ีด้วยนะครับ
4: ครับ
1: ห้ามทิ้งบอยกับรายการและคุณผู้ฟัง 105นะพี่เต่า
4: ครับ
1: ครับอย่างเดียวเลยพี่ตาบอกใช่ฉันพูดอะไร
2: ย
1: ิ่
2: งเป็นเจเรนี่คือต้อง
1: ตรวจสอบหนักตรวจสอบหนัก
2: ทั่วประเทศเลยทีนี้
1: ใช่ไหมพี่ตาบ
2: มีแบ็คลิสต์อะไรขึ้นไว้หรือยังคะเนี่ย
4: แต่ละ
1: เอาสายหลุดเลยเฮี้ยนอ่ะพี่ตาเฮี้ยนเลยต่อใหม่เหมือนกับพี่ตาแกล้งกดทิ้งหรือเปล่าไม่รู้ถามเยอะมาแต่พี่ตาอะไรจะตอบนะฮะเดี๋ยวต่อสายให้น้องแจ็คกี้ทีมงานต่อสายพี่บิ๊กเต่าคุยกันหน่อยว่าจะไปเป็นจเรตำรวจ
2: เนาะมันก็เหมือนผู้ตรวจทั่วประเทศนะเป็นผู้ตรวจจันเจ้าอะไรอย่างนี้ไหม
1: สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่จะเรียกนะมาแล้วมาแล้วเอามาไหมมาไหมมาแล้วอีเต่าปลดสายบอยทิ้งเลยเหรอตะกี้
4: โอ้โหมันหลุดเป็นไงไม่รู้ตกใจ
1: พี่เต่าเดี๋ยวก่อนนะขอนิดนึงไปเป็นจเรตำรวจเนี่ยมันยังไงอธิบายขอบเขตงานตัวเองนิดนึงฮะ
4: ก็เป็นงานตรวจสอบตำรวจนั่นแหละตรวจสอบตำรวจไม่มีอะไรมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาตำแหน่งเนี้ยมันก็เป็นตำแหน่งที่สามารถทำงานได้แหละแต่ก็คงมีภารกิจก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจจากผบ.ท่านใหม
1: ่
4: น่าจะต้องลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สปก.ตล.ส่วนหน้าครับคงไปรับหน้าที่ตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมนะคร
1: ับ วันนั้นผมแซวพี่เต่าไงว่าพี่เต่าตามท่านผบ.ตร.ไปใต้ผมไปว่าเอ้าพี่เต่าไปดูงานหรือเปล่าใช่ไหม
4: ครับก็ท่านผบ.ตร.ท่านเป็นห่วงสถานการณ์ทางภาคใต้มากครับแล้วก็คงจะต้องหาคนเข้าไปช่วยดูแลเรื่องงานตรงนั้นนะให้มันสามารถที่จะ

0: ไม่เป็นที่หนักใจของ
1: ผู้บังคับบัญชา
0: ผู้บัญชาแล้วก็รัฐบาลแล้วพวกเนี้ย
1: ประชาชนได้ประโยชน์
0: ต้องลงไปช่วยกันนะครับตรงนั้นครับ
1: อุ๊ยพี่เต่าเป็นงานใหญ่ให้รอเลยเนาะ
0: ครับ
1: มันเป็นงานใหญ่ทีเลยนะพี่เต่าเนาะ
0: ก็ถือว่าไปทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถ้ามันบางทีถ้าการทำงานอะไรมันทำให้สูญเสียอำนาจรัฐไปหรือเป็นอำนาจรัฐมันไม่สามารถที่จะไปบริหารปกครองตรงนั้นได้มันก็ดูไม่ดีเพราะเราก็ต้องไปทำงานเรื่องที่มันเกี่ยวกับหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ประคับประคองกับกวรบนส่วนหน้าอะไรพวกนี้ให้ทำงานได้มีผลงานบัตรให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับว่ารัฐจะได้เข้ามาบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับให้เชื่อมั่นในอำนาจของรัฐประมาณนั้น
1: เมื่อวานในเวทีแถลงเรื่องคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ท่านผู้บัญชาการณัฐศักดิ์ท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยก็แซวพี่เต่าบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาคนมาดูแลศูนย์พระแทนพี่เต่าเพราะพี่เต่าต้องไปรับตำแหน่งใหม่ขึ้นตำแหน่งเป็นพลตำรวจโทไม่รู้วางตัวใครไว้ไม่รู้นะพี่เต่าท่านผู้จัดการก็ไม่ได้บอกว่าใครเมื่อวาน
0: ก็คงต้องท่านอาจจะดูเองนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าถ้าใครไม่ดูได้นะท่านอาจจะต้องลงมาควบคุมดูแลเองให้งานมันเดินไปให้ได้อะไรพวกเนี้ย
1: เพราะท่านเป็นคนน่ารัก
0: ผมว่าดูเปย์มาเหมือนกันแต่ก็อาจจะหาคนอื่นที่มาดูเงี้ยนะครับ
1: คำว่าเปย์มาหมายความว่ายังไงเปย์ใจพี่เต่าอยู่ต่อในตำแหน่งดูตรงนี้ด้วยเหรอหรือว่าไงฮะ
0: ไม่ใช่ท่านอาจจะดูเอง
1: อ๋อเปย์ว่าอาจจะดูเอง
0: ใช่เพราะว่าม
1: ัน
0: เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องการคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้จริงๆอะไรพวกนี
1: ้
0: เพราะมันเป็นคดีแต่ละคดีก็ดูมันเป็นคดีที
2: ่ระดับสูงทั้งนั้น
0: เดี๋ยวมันทำเทอมไม่ดีขึ้นมาก็เดี๋ยวมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของพุทธศาสนาเลยนะสถาบันพุทธศาสนาเลย
1: แต่บอยดูจากหลายคดีที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ผ่านมาผมว่าตำรวจมีประสบการณ์เยอะนั้นในการทำคดีเหล่านี้อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีคลิปเท่านั้นจบทุกอย่างที่ผ่านมาแรกๆทำตำรวจไม่หลักฐานเหล่านี้ไม่ได้ออกมาสู่สังคมผมไม่ได้บอกตำรวจปล่อยคลิปนะเพียงแต่ว่าหลักฐานเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในสังคมก็กลุ่มลูกศิษย์ลูกหามันก็ยังมีแรงกระเพื่อมต่อต้านไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้ตำรวจเก่งขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นทุกอย่างจบในวันเดียวไม่มีใดๆเกิดขึ้นเลยทุกคนเห็นคลิปก็ประจักษ์แก่สายตาตัวเองตัดสินใจได้เลย
0: ครับก็จริงๆหลายคดีถ้ามันมีพยานหลักฐานที่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
1: ตาสว่าง
0: คลายสงสัยเลย
1: เรียกว่าตาสว่าง
0: ก็คือการที่มีคลิปวิดีโออะไรต่าง
1: ๆ
0: เคสหนึ่งที่มันก็มีคลิปวิดีโอเยอะนะก็คือเคสของสีกาก๊อป
2: วัดไร่ขิง
1: แต่นั่นไม่ค่อยได้ปล่อยหรือไงหรือว่ามัน
0: มุมนั่นสีกาเกนนะสีกาเกนนะนั่นสีกาเกนแต่สีกาก๊อปอ่ะมีค่อนข้างเยอะแต่เราพยายามที่จะไม่ปล่อยออกมาเพราะว่าพอปล่อยแล้วมันมากระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนถ้าประชาชนเนี่ยพบเห็นคลิปอย่างเงี้ยมากๆอ่ะมันจะเสื่อมพี่บอยเพื่อนเข้าใจไหม
1: นึกออกพี
0: ่มันจะเสื่อมเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทำงานให้มันดูไปได้โดยที่ไม่กระทบมากนะครับไม่กระทบมากแต่เคสเนี้ยมันก็เป็นตรงเนี้ยมันเป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งที่ต้องเอามาเปิดเผยหรือมันหลุดออกมาหรือยังไงเนี่ยตรงเนี้ยก็
1: ว่าจะต้อง
0: เกิดจิตใจของคนไทยพอสมควรนะครับ
1: ก็บางครั้งการกระทบกระเทือนจิตใจผมมองว่าก็ต้องแลกกันบ้างกับทุกอย่างมันจะได้ยุติโดยไวดีกว่าไปคิดและวิเคราะห์แยกแยะเองแต่ว่าผิดถูกจนสุดท้ายก็ต้องเอาคลิปมาปล่อยอยู่ดีก็ตอบคำถามเดียวกันแต่ว่าตอบช้ากว่าความเสียหายก็มากกว่าแต่นี่ในวันเดียวตอบจบเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้ใช้เรื่องนี้น้อยที่สุดน้อยที่สุดขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายหรืออาจจะเห็นแวบๆหรืออะไรพวกนี้ให้เห็นพอที่

0: มควร
1: ให้เข้าใจให้เห็นได้เข้าใจได้
0: ให้เข้าใจแล้วก็คนเข้าใจพอแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องเห็นแบบขนาด 100%
0: ครับ
1: ซึ่งแต่ว่าบางทีเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมไทยเราส่วนหนึ่งพี่เต๋าว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมที่แบบ
2: คู่ศาสนาพุทธ
1: ไม่ใช่แบบว่าเก่งโซเชียลแล้วก็เป็นสังคมที่สนุกสนานบางทีคนไทยเนี่ยก็คิดแต่ว่าอาจจะคิดไม่ละเอียดหรือว่าคิดดีแล้วแต่มองว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่บางทีมันหมิ่นเหม่ศีลธรรมหมิ่นเหม่กฎหมายอย่างเช่นกรณีโต๊ะอย่างเนี้ยก็เอามาล้อกันสนุกสนานแต่บางครั้งเนี่ยผมก็ได้คำตอบจากตำรวจนะว่าทำไมต้องเอาออกจากวัดเพราะว่ามันสัญลักษณ์ถ้าผมใช้คำว่ามันเลวร้ายเห็นโต๊ะนี้มันก็คือถ้าไปวัดนี้ยังเห็นโต๊ะนี้อยู่มันสะเทือนใจมันควรต้องทิ้งไป
0: เห็นด้วยนะพี่บอยผมเห็นด้วยนะเรื่องของการเอาโต๊ะออกมา
1: ต้องพี่เต่า
0: ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ของ
1: ความ
0: อะไรไปแล้วอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: มันควรที่จะต้องออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วที่ตรงนั้นมันเป็นที่เคารพกราบไหว้
1: ถูกต้อง
0: เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งจะด้วยเจ้าอาวาสที่ยังละกิเลสไม่ได
1: ้
0: ย
1: ัง
0: เห็นแก่กามราคะยังเห็นแก่ผลประโยชน์อะไรพวกเนี้ยก็คงจะต้องอะไรเขาเรียกว่าทำลายภาพที่มันเกิดขึ้นออกไปให้หมดผมก็เห็นด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใครจะไม่เห็นด้วยว่าทำยึดทำไมอะไรที่ตำรวจสามารถทำให้มันเกิดความเรียบร้อยสงบสุขแล้วก็ความพึงพอใจเนี่ยผมว่าสมควรที่จะทำแต่การที่ทำตรงนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการวัดหรือคนในวัดด้วยที่ก็ไม่อยาก
1: เห็นภาพใช่ถูกต้อง
0: ตรงนั้นมันเป็นวัดหลวงเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะ
1: คือใครไปก็ร้องยีอ่ะที่ยังเห็นโต๊ะแดงตัวนี้อยู่โต๊ะส้มตัวนี้อยู่ใครๆก็ร้องยีอ่ะ
0: จะเอาไปที่ไหนจะไปเก็บจะไปบริจาคหรือจะเอามาให้ใครตัวใคร
1: ทำปากการังพี่เต่าเอาไปทิ้งทำปากการังแต่ไม่รู้จะหล่อยังไงเดี๋ยวมันจะผุเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนยางรถยนต์ไงหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆเขาก็ไปทิ้งทะเลเพื่อทำแนวปากการังไงพี่
0: คร
1: ับแต่ว่านี่ลงน้ำไปไม่รู้ว่าน้ำเค็มจะรักษาเนื้อไม้ได้หรือเปล่าเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นไปถูกไหมพี่หรือก็เอาไว้เลี้ยงโต๊ะจีนลิงถึงเวลาก็ปูผ้าปูวางอาหารกินลิงกินไปใช่ไหม
2: ก็เดี๋ยวก็คือหาทุกปีภาพจำมันขึ้นมาแล้วอ่ะ
1: นั่นแหละเมื่อวานมีประเด็นปลีกย่อยเยอะแยะที่พูดคุยสอบถามกันพี่เต่าไม่มีใช่ไหมเหรียญเหนือดวงไม่ได้บูชาไว้บ้างใช่ไหม
2: หรือว่าปล่อยไปแล้วคะ
0: ผมก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่ง
2: ติดย่อยเหรอคะพี่เต่า
1: พี่เต่าวิกิเหรียญ
0: ผมก็ชอบสะสมนะพี่พลอยเพื่อนผมว่าชอบสะสมผมก็เคารพนับถือท่านนะเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมา
1: ใช่
2: พี่เต่าเคยไปสักการะไหมคะ
0: ใช่ผมไปกราบท่านเรื่อย
1: พี่มีกี่เหรียญพี่ตอบบอยก่อน
0: เหลือดวงอ่ะน่าจะมีแล้วก็จำหน่ายไปแล้วแต่มีอะไรมีเหนือดวงพิกดวงอีกที่เป็น
2: มีพิกดวงด้วย
0: เป็นท้าวเวสสุวรรณ
2: อ
0: ันนั้นน่ะมีเก็บไว้หลายอัน
1: ติดมือเลยสิคราวนี
0: ้ไม่ผมก็คิดว่าอย่างนี้ว่าเราต้องคิดว่าอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราเคารพก็คือตัวของพระหรือเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคารพสงที่มาประพฤติปฏิบัติที่ผิดแต่มันก็เป็นสมมติสงนะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นสมมติสงแต่สิ่งที่เราเคารพก็คือเรื่องของเทพเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้แยกกันในส่วนของพิธีกรรมเนี่ยมันก็ต้องไม่ได้พูดเข้าตัวนะ
1: ไม่ได้ยุให้ดูดี
0: มันก็เวลาปลุกเสกเนี่ยมันก็มีคนเข้าพระเถระหลายรูปเข้ามาปลุกเสก
1: ตอบท่านนายก
0: บางรูปก็ยังอยู่บางรูปก็เสียชีวิตไปแล้วบางรูปก็มาทำไม่ดีงั้นเราก็แยกแยะไปนะครับถ้าไม่ดีรูปหนึ่งเราจะทิ้งไปเลยไหมหรืออะไรหรือเรายังไม่ใส่คอแล้วก็แล้วแต่ตอนนี้นานาจิตตังแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่เคารพท่านเนี่ยถ้ารูปเหรียญไหนที่ไม่มีหน้าตาท่านเลยอ่ะแล้วท่านผิดปลุกเสกคนเดียวอ่ะอันนั้นต้องเอาไปทำพิพิธภัณฑ์เอาไปฝังกบหรือให้หมดประมาณนั้นต้องโยนทิ้งแล้วฝังกบใช่ไหม
2: ค่ะ

0: หรือเอาไปหล่อใหม่
1: ก็คงไม่มีใครเอาแล้วล่ะ
0: แล้วแต
1: ่ใช่ใช่สุดแล้วแต่นี่เป็นนานาจิตตังนะพี่ต่าง
0: นานาจิตตังนานาจิตตัง
1: ใช่ใครจะคิด
0: เป็นไรได้บางคนอาจจะยังมาใส่อยู่ก็ได้ใช่ไหม
1: อาจจะ
2: ในวงการกระแสเขาว่ายังไงกันบ้างอะคะ
1: เออ
0: มันก็เป็นผู้ประสบภัยกันนั้นแหละครับเชื่อสิเรื่องนี้ใครประสบภัยน้อยประสบภัยมากที่เก็บไว้ผมก็คนหนึ่งอย่างผมไปเนี่ยก็ไปไหว้เนี่ยก็ต้องมีใส่ซองให้แก 5,000 เงี้ยใช่ไหมเราก็แบบว่าแกถามว่าถ้าไม่พบในเรื่องที่ไม่ดีตรงเนี้ยแกก็เป็นคนที่สั่งสอนดีพูดดีนะเป็นคนฉลาดนะ
1: เขารู้ว่าพี่เต่าเป็นในตำรวจระดับสูงไหมพี่เต่าตอนไปอ่ะไปบ่อยๆเนี่ยไปเจอสีกาเอบ้างไหม
0: แวบ
1: ๆอ๋อก็ไม่ผิดหูผิดตาใช่ไหมไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
2: ไม่สนิทจังอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
0: แต่ผมอ่ะพี่บอยพี่เปิ้ลผมอ่ะพวกมีเซนต์อยู่แล้วเราทำเรื่องนี้พวกโยมอุตส่าห์หรือพวกผู้หญิงหรืออะไรต่างๆที่เข้ามายุ่งอยู่ในในวัดทำอาหารนู่นอาหารอะไรพวกเนี้ยแต่งตัวสวยๆหรืออะไรพวกเน
1: ี้
0: ย
1: แปลกๆอ่ะ
0: มันดูไม่ดีมันดูไม่ดีที่เมื่อวานผมพูดอะยังมีอีกเยอะมากมายที่เวลาเราเข้าไปไหว้ไปกราบไหว้เราเห็นเหมือนชะนีอะ
1: ยังไงฮะ
0: อยู่ข้างหลังพระ
1: อ๋อ
0: ข้างๆถึงจะห่างสัก 4-5 เมตร
1: ไปทำอะไรคือไม่ใช่ที่ที่อยู่ถูกไหม
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันอยู่นั้นอยู่รอบๆไปแหละรอบๆไปแหละ
1: คือมันไม่ใช่ที่ที่อยู่ของผู้หญิงถูกไหม
0: ไม
1: ่
0: ใช่ที่อยู่ของผู้หญิง
2: ไม่ใช่ที่ให้ยุ่มย่ามอะไรอย่าง
0: น
2: ี้เนาะ
0: มันทำไงจะให้ผู้หญิงจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพระในวัดได
1: ้
0: ทำไมจะผมว่าจะตั้งกฎเกณฑ์กติกาให้อยู่ห่างอ่ะยกเว้นในศาลาที่ทำพิธีอะไรต่างๆก็นั่นไปแต่เรื่องของการประกอบเรื่องการดูแลการอะไรกันดูแลพระแล้วผมแต่ก็เป็นเรื่องของผู้ชายได้ไหม
1: นะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะพี่เต่าโดยข้อเท็จจริงอ่ะ
0: ไม่งั้นเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นอีก
1: ผมเชื่อเลยเมื่อวานอยากจะถามจริงๆว่าจะตรวจสอบไหมเพราะว่ามันน่าจะมีเนี่ยไอ้ความดำมืดในหลายๆอีกหลายวัดที่เราไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าถ้าลองเทียบไทม์ไลน์ดูวัดไร่ขิงกับอีกหลายวัดกับวัดเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันก็ก้ำกึ่งเวลาซึ่งเห็นข่าวทั้งนั้นแล้วว่าเขาจับวัดนั้นได้อุ้ยแล้วเราทำยังไงถูกไหมก็ไม่ได้เลิกอ่ะรู้ออกป่ะก็ยังไปต่อกัน
0: ใช่คือต้องเรียนพี่บอยพี่เพิ่นอ่ะผมเนี่ยยังมีคดีอยู่ในมือที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยอยู่
2: อีกหลายวัด
0: ก็ส่งปปช.ไปอะไรเนี่ยยังไม่กลับมาอะไรพวกเนี้ยก็มีอยู
1: ่
0: นะหรือแม้กระทั่งรูปอะไรต่างๆก็มีอยู
1: ่โอ้มีรูปด้วย
2: ยังมีรูปเดี๋ยวต้องขอดู
1: วัดใหญ่นะพี่ต่าวัดดังไหม
0: มีลักษณะของการที่พระบางคืนก็เป็นพระใช่ไหม
1: ค่ะกลางวันเป็นแพะ
2: กลางวันเป็นพระ
0: กลางคืนไปนั่ง
2: ร้านชื่ออะไรอย่างงี้ป่ะคะ
0: ไปนั่งฟังดนตรีกินเหล้าอ่ากลางวันเป็นพระหรือกลางวันกลางคืนเป็นพระแต่ถ้ากลับไปเยี่ยมโยมที่วัดที่บ้านแต่งตัวเป็นประชาชนธรรมดา
1: เป็นสามี
2: เป็นหลัว อะไรอย่างเงี้ย
0: มีเดี๋ยวว่าคงจะต้องฝากตรงนี้หรือให้กับ
1: พี่ไต่มีเวลาจัดการเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นยังไปต่อได
0: ้ครับ
1: อย่าช้าพี่เต่า
2: สางเลยครับพี่
1: อย่ามันต้องทิ้งไปอยู่ตำแหน่งใหม่ให้คนได้คิดถึง
0: เรื่องมันก็อยู่ในปปช.ไงบางเรื่องที่เราส่งไปมันก็ยังไม่นั่นนะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องรอบางเรื่องอยู่ในมือเพราะมีคนส่งมาหลายเคสเดี๋ยวคงจะต้องรวบรวมส่งแล้วก็ให้ศึกไปประมาณนั้น
1: อ้าวพี่เต่าสุดท้ายเรื่องของทุจริตข้าราชการไม่ได้คุยกันเลยหมดเวลาพี่เต่าต้องมาใหม่เนาะเสาร์หน้ามาใหม่นะพี่เต่า
0: ได้ครับ
1: จะคุยกับพี่เต่านู่นแหละผมก็พี่เต่าไปอยู่ใต้ผมก็ดีใจส่วนแล้วว่าอย่างน้อยมีแหล่งข่าวทางใต้แล้วทีนี้ตำรวจเพราะหาคนพูดยากมาก
0: ก็
1: พี่เต่าหมดเวลาแล้ว
0: ไม่เคยปฏิบัติ
1: อ่ะเดี๋ยวรอพี่เต่ายินดีด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่เต่าเหนือดวงเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีอนุทินเข้าพรรคภูมิใจไทยร่วมประชุมพรรคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมพรรคโดยนายอนุทินสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนายกรัฐมนตรีต้องการอะไรเป็นของขวัญวันเกิดนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ก่อนที่จะตอบคำถามสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมในขณะที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคณะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดเริ่มในเวลา 16:30 นที่ผ่านมาเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทั้งนี้การประชุมพรรคในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคือวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีแกนนำพรรคถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวธงทองชี้หากมติกกต.ไม่เอกฉันท์ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนายธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำคลอดกกต.เพราะเคยร่วมอยู่ในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งอาจจะใช้สำนวนไทยได้ว่าหนีเสือปะจระเข้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี2540มีแนวคิดให้มีคณะบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นกลางมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยไม่ได้คิดไปไกลถึงองค์กรดังกล่าวจะมีองคาพยพกว้างขวางในระดับใกล้เคียงกับกระทรวงพร้อมเปิดเผยว่าในขณะนั้นใช้กกต.ของอินเดียเป็นโมเดลทำให้มีคำตอบเบื้องต้นคือถ้ามีวุฒิสภาที่เป็นอิสระก็จะมีกกต.ที่เป็นอิสระที่วุฒิสภาเป็นผู้กลั่นกรองมาให้นายธงทองกล่าวว่าวุฒิสภาที่เป็นอิสระนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหัวคะแนนในพื้นที่เลือกตั้งเดิมเป็นเหตุให้กกต.ไม่เป็นกลางไปด้วยนำไปสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นกกต.ที่ไม่เป็นกลางทำให้ได้สว.ที่ไม่เป็นกลางศาลตั้งต้นจึงเริ่มมาด้วยลักษณะนี้นายธงทองยังได้กล่าวถึงข้อความตามกฎหมายว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโดยมองว่าสามารถตีความได้ว่าใครเชื่อซึ่งตามกฎหมายบอกว่าเป็นกรรมการและกรรมการนั้นต้องวางตัวเป็นวินยูชนนอกจากนี้หากมติของกกต.ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเห็นที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังว่ากกต.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่พวกมากลากไปเท่านั้นเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการกลางคืนในตะวันออกกลางเครื่องบินรบทะยานขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือ George Washington ถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นาย

0: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนับถอยหลังแก๊สเทค2026รัฐมนตรี CEO พลังงานโลกสู่กรุงเทพร่วมถกแนวทางรองรับดีมานด์พลังงานกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมเปิดฉากงานแก๊สเทค2026ระหว่าง14ถึง17กันยายน2569ณไบเทคกรุงเทพรวมตัวรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกร่วมหารือการลงทุนความร่วมมือและการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกผ่านการประชุมกว่า200หัวข้อและเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักลงทุนเดินหน้าการเจรจาธุรกิจและโครงสร้างพลังงานระดับนานาชาติแก๊สเทค2026จะผลักดันการสร้างแนวทางรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมถึงต่อยอดทรัพยากรและโซลูชันพลังงานทุกประเภทเพื่อให้ทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วมีพลังงานที่เพียงพอมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับไฮไลท์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งจะรวบรวมผู้นำรัฐบาลจากแอฟริกาเอเชียและตะวันออกกลางเพื่อแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพลังงานให้มีความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงด้านแหล่งจัดหาพลังงานและจะเจาะลึกมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในเอเชียเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าผ่านการปฏิรูปภาคพลังงานการเชื่อมโยงระบบในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติและ LNG ให้รองรับความต้องการในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
10: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
9: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM
11: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:09 นครับผมจะไป1ทุ่มแล้ว คุยเรื่องพระเยอะกิเลสเกิดกิเลสบาปจะแล้วเรียกว่านรกเหรออ่ะคุณผู้ฟังฮะสุกายะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกินกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดสดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสรองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียคุณผู้ฟังฮะสนใจโทรเลยเชิญน้องเปิ้ลช่วงนี้เรามีอะไรดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นตอนนี้เหมือนกับว่า AI เนาะมันก็มีเยอะแล้วก็ AI deepfake พี่บอยรู้ไหมมันเป็นไง
1: ก็การดีเฟคเคยคุยกับทางพี่อ้อศิริวัฒน์ก็คือการเรียนหน้าตาแล้วก็อ้าปากขยับหน้าตาที่มันเหมือนกับตัวจริงแล้วมันสัมพันธ์กับเสียงเป๊ะเลยถูกไหมมันแนบเนียนมากขึ้นถูกป่ะ
2: เหมือนที่บอกผมเป็นตำรวจ
1: แต่เดิมมันแต่ก่อนดีเฟคมันไม่เนียนเพราะว่าบางทีปากมันเบี้ยวหน้าขยับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังมันดีขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่เนียนมากก็เหมือนกับว่าปลอมตัวเป็นตำรวจมาจริงๆอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยก็คือทางตม.เขาก็ไปจับหนุ่มจีนที่สร้างซอฟต์แวร์ดีเฟคขึ้นมาเนี่ยค่ะโดยสวมใบหน้าเหยื่อแล้วก็ดูดคริปโตคริปโตดิจิทัลไปนะคะ163 ล้านบาท
1: ครับ
2: เดี๋ยวตอนนี้นะคะพันตำรวจโทธงชัยไพเราะค่ะสารวัตรสอบสวน
1: สืบสวน
2: สืบสวนตม.นะคะตม.3อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บอยชุ่มเติมครับ
1: ครับ
2: ค่ะเคสนี้เป็นยังไงบ้าง
1: เล่า AI deepfake ของมันคืออะไรฮะ อธิบายคำว่า AI deepfake สักครั้งฮะ
3: คือการ deepfake เนี่ยก็คือการปลอมแปลงนะครับแต่ว่าการที่คำว่ามีคำว่า AI เนี่ยก็หมายความว่าข้อมูลหรือ material ที่โปรแกรมปลอมแปลงนำมาใช้ในการแปลงคลิปหรือแปลงรูปภาพเนี่ย material นั้นเนี่ยถูกนำมาประติดประต่อกันโดยใช้ AI ครับ
1: ปฏิบัติต่อกันโดยใช้ AI ซึ่งมันจะแนบเนียนมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
3: ความแนบของการ deepfake เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัว material ที่นำมาใช้ในการปลอมแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยเหยื่อเนี่ยยิ่งมีคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งหรือมีวิดีโอที่อาจจะหันซ้ายหันขวามีให้เห็นหลายมุมมีคลิปมีฟุตเทจมากเนี่ยจะยิ่งแนบเนียนขึ้นครับ
1: อ๋อมันก็อยู่ที่ว่าจะมีฟุตเทจมาให้ AI มันเจนภาพเจนเป็นวิดีโอได้ขนาดไหนถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับดังนั้นเคสนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตั้งตัวของเหยื่อเองเนี่ยซึ่งเป็นคนจีนนะครับน่าจะเป็นบุคคลที่มีการใช้โซเชียลหรือมีการไลฟ์สดถ่ายวิดีโอตัวเองบ่อยๆนะครับทำให้ตัว AI ซึ่งผู้ต้องหานำมาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ครับ
2: อย่างนั้นที่มาที่ไปของคดีจนนำไปสู่การจับกุมเป็นยังไงบ้างคะอันนี้
3: คดีนี้จุดเริ่มต้นนะครับมาจากทางการจีนนะครับได้ส่งข้อมูลผู้ต้องหาสัญชาติจีนที่มีหมายจับแล้วก็หลบหนีเข้ามาในไทยนะครับโดยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับส่งต่อมาให้ทางตร.โดยทางตำรวจสากลนะครับแล้วก็สตม.เนี่ยรับชุดข้อมูลนี้มานะครับเป็นหนังสือนะครับแต่ว่านำเรียนว่าชุดข้อมูลยังไม่ได้มีรายเดียวนะครับยังมีอีกหลายรายนะครับเราก็จะพยายามตามจับกุมให้ครบนะครับ
2: นายจางเนี่ยค่ะเขาใช้ AI deepfake นี่คือเขาสร้างโปรแกรมขึ้นมาเองเหรอคะหรือว่ายังไงอะคะ
3: คือตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ deepfake เนี่ยวิดีโอเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีการนำมาปรับปรุงซอฟต์แวร์กล้องเพื่อให้ใช้กับแอปใดแอปหนึ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเคสนี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยชื่อแพลตฟอร์ม OKX นะครับ ดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนายจางเนี่ยก็มีหน้าที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์กล้อง ซึ่งเอามา

0: ้สำหรับแอปนี้โดยเฉพาะนะครับ
1: อย่างนั้นคือลักษณะก็คือว่าเอาตามที่บอกว่าก็คือให้จับหน้าเราหันซ้ายหันขวาแล้วก็ประกอบกับฟุตเทจอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับยิ่งเรามีภาพฟุตเทจมากมีหลายมุมมากเท่าไหร่นะครับเช่นมีทั้งการกระพริบตามีจังหวะยิ้มมีจังหวะหันซ้ายขวามากเท่าไหร่นะครับความละเอียดในการที่คนร้ายจะนำมาปลอมแปลงก็ยิ่งเหมือนจริงมากเท่านั้นครับ
1: แล้วมันนำไปสู่การที่ไปหลอกผู้เสียหายยังไงอะคะพฤติการเขา
0: เคสนี้เบื้องต้นต้องเรียนก่อนนะครับว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้แฮ็กกระเป๋าเงินดิจิทัลในแพลตฟอร์ม OKX นะครับ
2: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าแฮ็กตัวตนของเจ้าของกระเป๋านะครับก็คือในแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามันก็เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแบบเดียวกับ Binance บ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยไม่อาจจะไม่มีมาตรการที่เข้มงวดเท่านะครับเช่นมาตรการที่นอกเหนือจากการใช้SMS OTP เนี่ยอาจจะไม่มีช่องทางในการเป็น pass key หรือว่าเป็นแอป authenticator ซึ่งมีการต้องมีการใช้เครื่องนั้นในมือนะครับถึงจะสามารถเอาเงินออกได้ไม่สามารถใช้ผ่านเครื่องอื่นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคนร้ายก็ใช้ช่องว่างตรงนี้ในการปลอมแปลงใบหน้านะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับคือ AI deepfake เนี่ยปลอมแปลงไปแล้วแจ้งว่าซิมตัวเองหายแล้วก็เพื่อเปิดซิมใหม่ดังนั้นข้อมูลที่คนร้ายต้องรู้แน่ๆเลยเกี่ยวกับผู้เสียหายเนี่ยคืออย่างน้อยๆใน3อย่างอย่างแรกก็คือเขามีเงินอยู่จำนวนมากในกระเป๋าเงินดิจิตอลนี้นะครับ1ต้องรู้ว่ามีเงินมาก2ต้องรู้ username ในการเข้าแอปพลิเคชันนี้และ3ต้องรู้เบอร์โทรที่ใช้ผูกกับแอปพลิเคชันนี้ดังนั้นเชื่อว่าคนร้ายไม่ได้เป็นการแฮกดูดเงินแบบสุ่มนะครับเป็นการเจาะจงเป้าหมายดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเคยเจอกันหรือว่าเคยมีการใช้นกต่อหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ข้อมูลนี้เขามาจากไหนอะคะ
0: หมายถึงข้อมูลอะไรนะครับพี่เติ้ล
1: ข้อมูลผู้เสียหายอย่างเงี้ยค่ะ
0: ข้อมูลผู้เสียหายตรงนี้ทางการจีนไม่ได้แจ้งมานะครับคนเป็นคนเป็นผู้หญิงชาวจีนจริงๆนะครับแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ย162ล้านหรือประมาณ33ล้านหยวนเนี่ยเป็นการดูดเป็นการถอนออกไปอีกบัญชีนึงทีเดียวเลยนะครับไม่มีการแบ่งถอนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผิดปกติมากละหลวมมากนะครับเรื่องของผู้เสียหายตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้คนร้ายเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ผมเชื่อว่าในฐานะผู้สืบสวนนะครับผมเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้ข้อมูลของผู้เสียหายไม่ใช่เป็นการดูดเงินจากสุ่มนะครับ
1: ก็คือน่าจะรู้จักหรือว่าคือล็อกเป้าไว้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าคนนี้มีเงินในกระเป๋าดิจิตอลจำนวนมากถูกไหมครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างน้อยที่สุดครับผมแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าใช้เบอร์โทรอะไรเพื่อที่จะปลอมแปลงหน้าของตนของผู้เสียหายเนี่ยไปปิดเบอร์แล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่ได
1: ้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีแบบพวก wallet กระเป๋าดิจิตอลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากให้มันปลอดภัยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: วิธีการป้องกันตัวนะครับก็คือผมขออนุญาตแบ่งเป็น4เกราะป้องกันด้วยกันนะครับ
2: ค่ะ
0: เกราะแรกก็คือที่ตัวเราเองก่อนเลยนะครับเราอย่าพยายามโชว์หรือบอกกับใครว่าเรามีทรัพย์สินอะไรเท่าไหร่อยู่ในแอปอะไรนะครับอย่าไปโชว์คนอื่นอันนี้ป้องกันได้ที่ตัวเราเกราะที่2นะครับก็คือแก้ป้องกันที่อุปกรณ์คืออุปกรณ์เนี่ยจะต้องไม่ผูกกับถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ผูกกับ SMS หรือเบอร์โทรซึ่งสามารถมีการทำการซิมสวอปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายนี้ได้นะครับแต่ให้ใช้พาสคีย์ที่เป็นเหมือนกุญแจฝังอยู่ในเครื่องเรานะครับจะไม่มีการส่งรหัสทาง SMSเพื่อให้โดนดักต่อได้นะครับพาสคีย์ที่เราคุ้นๆกันก็จะถ้าเป็นระบบ iOS ก็จะเป็นพวกแอป authenticator ต่างๆนะครับซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับเครื่องนั้นเครื่องเดียวไม่สามารถใช้เครื่องอื่นได้ครับต่อมาเกราะที่3นะครับก็คือใช้เวลาเป็นเกราะหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเงินเรามีจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราอย่าให้เงินมันสามารถออกจากบัญชีเราไปได้คราวเดียวหมดบัญชีเลยเราควรจะมีการตั้งลิมิตเป็นแม็กซิมัมไว้ไหมว่าวันหนึ่งควรจะถอนได้เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะรู้ตัวก่อนแล้วก็จำกัดความเสียหายโดยการใช้เงื่อนเวลาเนื่องจากว่าการจะเอาเงินอีกก้อนออกไปเนี่ยอาจจะต้องรอ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เจ้าของบัญชีเนี่ยสามารถป้องกันได้แล้วก็เกราะอีกเกราะหนึ่งก็อยากให้ดูเรื่องของตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักนะครับเช่นทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหากมีจำนวนมากอย่างเช่นกรณีของผู้เสียหายเนี่ยร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยอยากจะแนะนำให้ใครที่มีทรัพย์สินในลักษณะนี้นะครับแนะนำให้ใช้ในส่วนของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจะดีกว่านะครับดีกว่าการปลูกเก็บ

0: เป็นไว้กับตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้นะครับจะมีความปลอดภัยสูงกว่าครับ
1: ฮาร์ดแวร์อะไรนะคะขออีกที
0: เราฮาร์ดแวร์วอลเล็ตครับผม
1: ลักษณะมันจะเป็นยังไงคะต้องดำเนินการยังไงมากคะ
0: ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจะเป็นลักษณะคล้ายๆแฟลชไดรฟ์นะครับซึ่งมันก็เหมือนกระเป๋าเงินของเราเนี่ยครับเพียงแต่ว่าในกระเป๋าเงินที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยจะไม่มีเงินที่เป็นธนบัตรแต่จะเป็นเงินสกุลดิจิตอลต่างๆซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นะครับซึ่งการเข้าถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยจะต้องมีรหัสผ่านส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำในภาษาอังกฤษ12คำหรือ24คำซึ่งจะต้องเราจะต้องจำทั้งหมดนะครับเราจะไม่สามารถไปจดไปเขียนไว้ตรงไหนได้นะครับเราต้องหาวิธีจำให้ได้ซึ่งจะมีแต่เราคนเดียวที่รู้รหัสถึงเข้าถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตได้ครับ
2: ถ้าย้อนมากรณีนี้เนี่ยซึ่งท่านสารวัตรบอกว่ามันต้องใช้เขาเรียกว่าหลายๆภาพหลายๆมุมเพื่อเอามาเจนให้มันเป็นดีเฟกต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดกรณีเนี้ยเขาใช้คลิปวิดีโอขนาดไหนในการสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อเอาไปหลอกอะฮะมีข้อมูลไหมครับ
0: ตรงนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะผมไม่มีในมือนะครับเพียงแต่ว่าหลักการเนี่ยเหมือนกันหมดก็คือว่าทุกแอปพลิเคชันรวมถึงโมบายแบงกิ้งของประเทศไทยด้วยนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบภาพเขาเรียกว่าไลฟ์เนสdetection ก็คือตรวจสอบว่าคนที่ใช้กล้องยันตัวผ่านใบหน้าเนี่ยอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ภาพเสมือนทุกแอปเนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการ detect เบื้องต้น1ชั้นอยู่แล้วแต่การที่คนร้ายเนี่ยสามารถเจาะผ่านระบบขั้นตอนในการตรวจสอบใบหน้าได้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของแพลตฟอร์ม OKX นะครับแต่มันเป็นการเจาะผ่านระบบของเรื่องซิมโทรศัพท์ผู้ให้บริการซิมดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆคนร้ายจะต้องมีฟุตเทจของหน้าตรงหน้าซ้ายหน้าขวาแล้วก็ก้มหน้าเงยหน้ากระพริบตายิ้มประมาณนี้ครับผม
1: เหมือนตอนเวลาเราเปิดบัญชีธนาคารใหม่อย่างนี้ไหมคะที่ต้องให้สแกน
0: ใช่ครับ
1: ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าตอนที่เราสแกนเพื่อเปิดบัญชีใหม่อย่างนี้ค่ะเขาจะมีเป็นวิดีโอเก็บไว้ไหมคะหรือว่ายังไงคะแล้วคนร้ายก็เลยมาแฮกในส่วนนี้หรอคะหรือว่ายังไงคะ
0: ไม่ใช่ครับเคสนี้เป็นเคสที่คนร้ายเนี่ยมีฟุตเทจจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทั่วไปหรือว่าจะเป็นการที่คนร้ายมีการแอบถ่ายไว้เองแต่ผมเชื่อว่าเป็นกรณีแรกนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้ก็ใช้โซเชียลกันเยอะนะครับ
1: ก็เหมือน
2: ไปไล่เก็บปลาก๊อปปี้
1: ตามที่เราโพสต์อะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ครับลักษณะคงจะเป็นการที่เราไลฟ์สดเห็นหน้าตรงของตนเองนะครับจะมีโอกาสสูงที่สุดครับ
2: ตรงนี้มันมีจุดสังเกตได้ไหมฮะสมมุติถ้ามันหลุดมาถึงเราผ่านกระบุแบบมันมาถึงมือเราแล้วเรากดดูอย่างเงี้ยหรือว่าคุยกับเขามันมีจุดอะไรที่พอสังเกตไหมฮะความไม่สมดุลปากเบี้ยวหรือว่าแต่ก่อนมันดูพอดูแบบนั้นได้แต่ดูหลังๆเนี่ยมันความแนบเนียนมันสูงมากครับ
0: แต่ก่อนใช่ครับแต่ก่อนเนี้ยมันจะพอที่จะสังเกตแบบนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามันต้องดูด้วยความละเอียดจริงๆนะครับเช่นแสงของตัวใบหน้ากับแสงของสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่มีความสอดคล้องกันหรือความละเอียดเพราะว่าภาพฟุตเทจที่เป็นตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาถ่ายขึ้นจริงมันจะมีความละเอียดสูงกว่าภาพที่เขาไปดูดมาอยู่แล้วถ้าเราสามารถแยกแยะความละเอียดได้ว่าบนใบหน้ามีความละเอียดของเท็กเจอร์น้อยกว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการดูนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยายามทำอะไรกับใบหน้าเช่นสมัยก่อนเขาบอกว่าให้แลบลิ้นให้กระพริบตาแต่เดี๋ยวนี้คงจะดูไม่ได้แล้วครับอาจจะต้องใช้การขยี้ตาหรือว่าการลองใส่แว่นถอดแว่นอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการตรวจสอบ
2: ต้องหนักข้อขึ้นเพื่อจะพิสูจน์ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ผมถามนิดนึงไอ้กรณีนี้เนี่ยเขาใช้การสนทนาเลยไหมแล้วปล่อยออกมาหรือว่าเป็นการโพสต์คลิปที่เขาไปเรียนแบบไปเจนหน้ามาให้เหมือนเฉยๆแล้วทำให้เกิดหลงเชื่อเกิดการหลอกลวงมันเอาไปใช้แบบไหนหรือว่ามีการโต้ตอบกันเลยได้ฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับเคสนี้เป็นการนำฟุตเทจของผู้เสียหายเนี่ยไปเอาไปดีฟเฟกใหม
2: ่
0: เพื่อเป็นตัวตนเสมือนใหม่นะครับแล้วก็เอามาใช้ในการเปิดซิมใหม่พอมีซิมใหม่ที่เป็นผูกกับตัวแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแล้วเนี่ยพอมีการล็อกอินเข้าไปเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือมีการส่ง OTP ที่เบอร์ซึ่งก็จะส่งไปที่เบอร์ใหม่แทนซึ่งเป็นเบอร์ของคนร้ายแทน
2: อ๋อเพราะว่า
0: คนร้ายก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้ครับผม
2: เพราะว่าเอาเหมือนกับปลอมตัวเขาไปเปิดใหม่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับอย่างที่บอกไปว่าเคสนี้เนี่ยตัวแพลตฟอร์มไม่ได้ถูกแฮกนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกคนร้ายเจาะระบบไปดูดเงินแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่คนร้ายเจาะระบบเข้าไปได้เนี่ยคือการเปลี่ยนซิมของผู้เสียหายแล้วก็ถือมือถือเครื่องนั้นไว้ที่ตัวเองแต่ใช้เครื่องนั้นเป็นเครื่องรับ OTP ครับผม

0: เป็นอย่างนั้น
1: สารวัตรคะอย่างนั้นอยากให้สารวัตรช่วยเหมือนกับว่าแนะนำประชาชนหน่อยอะค่ะถ้าสมมติว่าในลักษณะที่เขาดีเฟกมาแบบมาหลอกลวงคอหลอกลวงในรูปแบบต่างๆคอลเซ็นเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องสังเกตยังไงบ้าง

0: ยูเซอร์เนมเองแม้จะไม่ได้แชร์พาสเวิร์ดนะครับแต่อย่างที่บอกการเข้าถึงบัญชีเนี่ยบางครั้งถ้าไม่มีพาสเวิร์ดเนี่ยมันเข้าได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นทาง OTP อย่างที่โดนผู้เสียหายนี้โดนนะครับดังนั้นถ้าเราไม่แชร์ข้อมูลว่าเรามีบัญชีนี้อยู่ในมือเนี่ยก็จะเป็นการปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างที่สองนะครับก็ทางประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการทางกสทช.เองเนี่ยครับเขาเปิดให้เราสามารถตรวจสอบได้นะครับทางสายด่วน1200เนี่ยว่ามีชื่อเราเนี่ยเปิดเบอร์อะไรไว้บ้างนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราไปเช็คแล้วเนี่ยมีเบอร์ที่เราไม่ได้เป็นคนเปิดเนี่ยเราสามารถแจ้งติดได้แล้วอย่างที่สามนะครับก็สามารถในตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นโมบายแบงกิ้งเองเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการต่างๆซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแน่นหนาขึ้นทุกวันนะครับจะสังเกตได้จากว่าถ้ามีการโอนเกิน 20,000 หรือ 50,000 เนี่ยจะต้องมีการใส่ใบหน้ามีการหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยนั่นก็คือหนึ่งในมาตรการที่ทางธนาคารในประเทศไทยมีใช้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยวิตกกังวลมากเกินไปนะครับแต่เพียงแต่ให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยที่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันทำให้อาชญากรเนี่ยพัฒนาก้าวไปอีกขั้นเราก็เพียงแต่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับผ
1: มแล้วลักษณะที่เหมือนว่าปลอมแปลงเสียงด้วยอย่างเงี้ยคะเดี๋ยวนี้แบบเสียงแบบคล้ายมากหรือว่าคือเนื้อเสียงเดิมแล้วก็มาแบบขยายความจนแบบหลงเชื่ออย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นญาติเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้จะขออนุญาตใช้คำแนะนำแบบทางที่มีทางพี่ๆตำรวจจากไซเบอร์ได้แนะนำไปทางสื่อมวลชนแล้วก็ต่างๆนะครับว่าเราพยายามตั้งรหัสในครอบครัวเราว่าเอ๊ะเวลาจะเช็คว่าคนๆนี้เป็นญาติเราจริงไหมเนี่ยเราถามคำถามอะไรดีอาจจะเป็นชื่อสุนัขตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราเคยมีการถามกันในสมัยก่อนเวลาเราสมัครอีเมลอันรหัสครอบครัวเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านว่าถ้าเกิดรู้เรื่องนี้ก็แสดงว่าเป็นคนในครอบครัวเราจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้อย่างดีครับ
2: ตอนนี้เขาพูดกันเยอะนะเรื่องนี้เรื่องโลมาสีฟ้าถ้าจะยืมเงินถูกไหมต้องมีรหัสยืมเงินแต่อย่าให้ใครรู้ล่ะอย่ามาโลมาสีฟ้าใส่เราโอนให้เขาเฉยเลย
1: ของร้านพี่บอยน่าจะตอกแตกอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: เขารู้กันหมดแล้วสิว่าเรามีสุดท้ายคือตอกแตกไม่ได้นะต้องทำอะไรที่แม้จะเป็นรหัสแต่ว่าจะต้องเป็นก็ต้องเป็นข้อมูลความลับอีกอ่ะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้วมาตั้งเป็นรหัสก็มีเมดี
0: จริงๆคำรหัสในครอบครัวเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคำถามว่าเช่นสุนัขตัวแรกชื่ออะไรไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงนะครับจันอาจตั้งกันว่าเฮ้ย
2: ต้องรู้กัน
0: ฉันถามมะขามนายตอบมะม่วงอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับที่มันไม่ได้เมคเซนส์เลยก็ได
1: ้คนละเรื่องกันเลยก็ได้แล้วแต่เป็นรหัสลับกัน
2: บอกไปวัดที่แท้ไปตลาดก็ได้หมดขอให้รู้กันเท่านั้นเองอย่าให้มิจฉาชีพมารู้มันก็จะหลอกเราไม่ได้สำคัญเนี่ยแหละผมว่าเรื่องของการตั้งรหัสทีเนี้ยเดี๋ยวนี้น่าจะจำเป็นเพราะว่าเรื่องของการแอบอ้างอ่ะยกย้อนออกมาจากดีเฟกเนี่ยการเรียนเสียงพอเราแค่ทักผิดอ้าวอ้อยโทรมาเหรอไม่ได้คุยกันตั้งนานมันก็อ้อยตามเราถูกไหมฮะสารวัตร
0: ครับครับผมบางทีโทรมาเช้าๆเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะมากพอนะครับ
2: เรายังพลิกตัวไปพลิกตัวมาก็ตั้งหลักไม่ถูกมันก็มาคุยกับเราแล้วเราก็เหมือนกับว่าก็คุ้นๆอยู่ก็ออไปเสร็จเลย
1: ใช่ชอบบอกเคยโดนเหมือนกันโทรมาโหแค่นี้ก็จำเพื่อนกันไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
0: ครับผมต่อไปนอกจากมีรหัสครอบครัวอาจจะต้องมีรหัสเพื่อนอีกรหัสหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: ก็เป็นไปได้นะ
1: เพราะกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยยืมเงินอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: คือถ้าไม่ใช่เรื่องของการยืมเงินหรือว่าการต้องอะไรที่มินเมดเนี่ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีรหัสแต่ว่าเนี่ยเงินเนี่ยสำคัญเรื่องของการโอนเงินหรืออะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยต้องใช้รหัสนะนอกถ้าใช้รหัสทุกๆกิจกรรมของชีวิตน่าจะยากนะสารวัตร
0: ส่วนใหญ่วิธีการของคนร้ายที่ใช้วิธีนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้การยืมเงินแต่เขาจะใช้เรื่องของเหตุฉุกเฉินต่างๆซึ่งจะยิ่งเร่งให้เราต้องรีบโอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถชนหรือว่าอะไรที่ต้องใช้เงินตอนนั้นนะครับเขาจะไม่ค่อยใช้วิธีในการขอยืมเงินเพราะยืมเงินเนี่ยเรามีเวลาในการพิจารณาว่าเราจะให้ยืมหรือไม่นะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของความฉุกเฉินเรื่องราวอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆมากกว่าซึ่งมันจะเร่งให้เราต้องตัดสินใจโอน
1: สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่ากันเถอะได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดี
0: ครับผมครับผม
2: ขอบคุณครับท่าน
0: ขอบคุณที่เชิญครับ
2: ครับธงชัยไพโรจน์นะครับสวัสดีกองกับการ3สืบสวนบกกองบังคับการตม3นะครับเอ๊ะตม3นี่อยู่กับพี่อะไรนั่นที่เป็นพี่ชายของดาราสาวอ่ะเอ๊ะพี่ทรงโปรดใช่ไหมสวัสดีไปยังครับ เอาไปซะแล้วแหมไม่ทันได้ทำ

0: ามเพราะพี่ทรงโปรดน่าเป็นพี่ชายของนางเอกเลยนะ
1: เออ
0: เดี๋ยวหลังไมค์จะบอกให้ว่าใครนี่ๆคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าฝากเงินมีแต่บุ๊กแบงค์ไม่มีแฟร์ธนาคารจะรอดไหมคะไม่มีแอปธนาคารใช่ไหมฮะบุ๊กแบงค์ไม่มีแอปธนาคารก็น่าจะรอดนะถ้าใช้บุ๊กแบงค์อ่ะไม่มีแอปมันก็ทำเราก็โอนไม่ได้ไง
1: เหมือนจะแฮกไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: หรือว่าโดนหลอกก็กดโอนไปออนไลน์เลยไม่ได้อะไรเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึง
0: ส่วนผู้พิมพ์แท็บบอกว่าจะไปไปได้ไหมครับถ้าว่ารั่วจากธนาคารไม่ยอมรับอ๋อถ้าจะอันนี้ไม่แน่ใจแต่อันนี้มันรั่วจากภาพที่ลงโซเชียลแล้วเขาก็ไปหามุมหมาอะไรมา
1: แล้วก็มา
0: ด
1: ีฟ
0: เ
1: ฟ
0: กแล้วก็เอาไปเจนหน้าแล้วก็ไปเปิดซิมไปอย่างนั้น มันเป็นเช่นนั้นครับอ่ะพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
0: 17นาฬิกา32นาทีนะครับเวลาเดินไวจริงๆช่วงสุดท้ายของสน 100.5 แล้วไล่เลียงข้อความคุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะพี่ธงชัยบอกว่าฝากน้องเปิ้ลดูทาง Facebook นะโต๊ะกรมแดนน่าจะเอาไปประมูลขายเซียนพระน่าจะสนใจอยู่งานนี้เซียนพระน่าจะติดร่างแห่ด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเมื่อเช้าถ้าคุยกับท่านณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็บอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มที่เรากำลังขยายผลกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นตัวการสนับสนุนก็จะน่าจะคล้ายๆกับตัวผู้หญิงนี่ก็สนับสนุนแล้วกลุ่มที่2คือคนที่รับโอนเงินโอนทรัพย์รับผ่องถ่ายคนหนึ่งแน่ๆคือลูกแน่ๆคือลูกๆของฝ่ายหญิงเพราะเมื่อวันในใบแถลงชัดเจนว่าเอาไปอำพรางไว้ในชื่อลูกนี่แหละเป็นมันคือถ้าฟังจากคำตอบและเราย้อนไปกับการแถลงเมื่อวานก็พอจะนึกได้พี่แต่ว่าตำรวจคงต้องเรียกสอบหมดพี่แต่ว่ามันจะผิดไม่ผิดอย่างไรเดี๋ยวว่ากันลูกรู้ไหมล่ะว่าเงินหรือว่าทรัพย์นี่มาจากไหนมันก็ต้องขยายผลไปถูกไหม
1: เ
0: ฟซบุ๊กว่าไงฮะ
1: ทาง Facebook ก็มีคุณผู้ฟังทักทายแล้วก็ร่วมความคิดเห็นมาหลายท่านคุณเทพบุตรคุณศิรินนานะคะแล้วก็คุณไมค์ก๊อดค่ะทั้งเรื่อง Data ทั้งเรื่องพระหลายคนค่ะแล้วก็คุณธิรวัฒน์นะคะคุณ ETS ค่ะอันนี้แซวบิ๊กเต่านะคะอุ้ยท่านก็มีเหรียญเหนือดวงด้วยเหรอคะ
0: เราก็ไม่คิดว่าท่านจะมีเมื่อวานไม่ได้ถามแล้วก็แต่บอกว่าเขาถามนะหรือว่าหลายคนบอกว่าไม่ได้เล่น
1: หลายรุ่นด้วย
0: มีเหนือดวงพริกดวงด้วยนะ
1: ไม่ได้เหนืออย่างเดียวมีพริกด้วย
0: แล้วสองท่านแล้วเมื่อวานทำบ้านเงียบมาบิ๊กเต่า
1: สวัสดีครับคุณกันดาสวัสดีค่ะ
0: ได้ๆคือลูกน้องไม่ไปบอกนายบ้างเหรอว่ารีบปล่อยแล้วนาย
1: เอาก็เมื่อกี้พี่เต่าบอกว่าก็มีปล่อยไปบ้าง
0: เดี๋ยวถามดิถามท่านกฤษดาไม่ถ้าปล่อยแล้วปล่อยหมดมันจะเก็บไว้อีกเหรอติดมือหมด
1: ก็พี่เต่าบอกว่าแล้วแต่พิธีกรรมไง
0: พูดตอนนี้ไงถ้าลองปล่อยได้ปล่อยไปแล้ว
1: เดี๋ยวต่อสายคุยกับพันตำรวจโทกิ

0: ิสดาภายรหารรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนะคะว่าอันนี้ก็เป็นตำรวจลูกศิษย์เหมือนกัน
1: เออคนนี้นี่สำคัญนักเพราะว่าได้ทั้งผลงานได้ทั้งปล่อยไม่ติดมือเออนี่ถือว่า
0: ปล่อยก่อน
1: สุดสุด
0: ไม่เป็นผู้ประสบภัย
1: ถือว่าสุดสุด
0: ใช่ไหมคะ
1: เหรียญเหนือดวงนี่คืออยู่เหนือเหรียญจริงๆครับท่านนี้ก็พอเห็นคลิปปั๊บแหมก่อนจะเป็นข่าวเป็นคราวไปจับกุมปล่อยของก่อนเลยแผ่พระกำมัด
0: อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านกฤษดาพรายละหานะฮะรองผู้กับการหนึ่งกองบังคับการกองปราบปรามเอ๊ะเหมือนเคยสัมภาษณ์กันนั้นจำนามสกุลได้พรายละหาน
2: ครับ
1: น่าจะประเด็นอื่นๆในอดีตที่เราเคยคุยนะท่านรองนะ
2: ครับ
1: ท่านรองก่อนหน้าจะคุยท่านรองผมคุยกับท่านบิ๊กเต่าท่านบิ๊กเต่าบอกว่ายังมีเหรียญเหนือดวงเขาบอกว่าเป็นรุ่นพลิกดวงอะไรอ่ะมันยังมีอีกใช่ไหมนอกจากเหรียญเหนือดวงยังมีรุ่นที่พลิกดวงด้วยเหรออ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจครับไม่มีข้อมูลครับ
1: โอ้แล้วท่านรองได้ไปบอกพี่เต่าว่าไหมให้ปล่อยไปก่อนหน้าเหมือนท่านรองเนี้ย
2: ไม่ได้แจ้งใครเลยครับเพราะว่าทำกันอยู่ในชุดเล็กๆครับประมาณ 4-5 คนเองคร
1: ับ โอ้นั้นเราก็เอาตัวเราก่อนเนาะผู้ว่าข้าบัญชาเขาเอาไว้ทีหลังแต่เราเอาตัวเราก่อน
0: หัวข่าวรั่ว
1: ท่านกฤษดานี่กี่เหรียญฮะที่มีไว
2: ้ผมมีเหรียญเดียวเองครับ
1: อ๋อเหรอบูชามาเท่าไหร่ตอนนั้น
2: ไม่บอกราคาแล้วกันแต่ว่าก็ขายไปขาดทุนครับ
1: เขา
2: ปล่อยไปขาดท
1: ุ
2: น
1: โอ้โหอย่าเรียกว่าขาดทุนเลยผมว่าถ้าถือไว้ตอนนี้นี่เป็นศูนย์น่ะก็ถือว่าได้แล้วแต่ว่าอาจจะในช่วงที่แบบว่านะมันรีบเขาเรียกว่าของมันร้อนอ่ะมันปล่อยไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวอีก2วันจะโอเปอเรชั่นแล้วอ่ะ
0: ในวงการราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะตอนที่ยังไม่เกิดเหตุอ่ะคะ
2: ในวงการที่ผมทราบนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินเนี่ยก็จะราคาสูงครับ 50,000 กว่าขึ้นไปเลยครับถ้าเป็นเหรียญสำริดถ้าเป็นเหรียญเงินนี่เป็นแสนเลยใช่ครับแต่เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงก็ประมาณ 30,000 ครับ
1: นี่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าสามีพี่ก็มี1เหรียญเหนือดวงเนี่ยบูชามาอย่างแพง
0: ก็นี่ไงลองบอกว่า 50,000 ถึง 30,000
1: ถ้ารองแล้วเอาจริงๆนอกจากตัวถ้ารองกฤษดาแล้วมีท่านเอาคนสนิทเนี่ยได้กระซิบกันมั้ยแล้วไปปล่อยด้วยกันน่ะมีมั้ย
2: ไม่น่ามีครับไม่แน่ใจครับ
1: นี่ตัดช่องแล้วแต่พอตัวเลยนะหยอกหยอกถ้าลองเล่าหน่อยเอาเรื่องของคดีก่อนเอาเชิงคดีก่อนจะมาคุยในมุมอื่นๆที่มันให้มันล้อๆกันไปให้เป็นสีสันนะในเชิงคดีนี่ยังไงฮะเรื่องนี
0: ้เห็นบอกว่าสืบจนรู้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงไหนลองเล่าหน่อยสิคะ
2: ครับก็เรื่องนี้นะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับรับเรื่องบัตรสนเทมาเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาครับพลังจะได้รับบัตรสนเทมาทางผู้กับหนึ่งนะก็มอบหมายให้ผมนะครับซึ่งเป็นรองผู้กับสอบสืบสวนเนี่ยดำเนินการสืบสวนซึ่งผมก็ได้ใช้ชุดสืบสวนชุดเดิมนะครับโดยชุดสืบสวนที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ไม่เยอะใช้แค่คนเดียวนะครับคือน้องที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ดำเนินการสืบสวนนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยพอเห็นหนังสือร้องเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเราเห็นเราก็เห็นชื่อวัดนะครับเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครเป็นหลวงพ่อเป็นพระอาจารย
1: ์ครับ
2: ครับครับเราก็ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราไม่เชื่อเพราะว่าเราก็เคยเข้าไป
1: กราบไหว้เมื่อ
2: 5ปีก่อนใช่ครับครับ
1: เรื่องไงต่อพอไม่เชื่อแต่ว่ามันก็ต้องหาความจริงถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนมายังไงเราก็ต้องแยกระหว่างหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวครับครับเราก็ลงมาดำเนินการสืบสวนครับก็ไปสืบสวนด้วยตนเองนะครับ
1: ก็ทำทีไปวัดเป็นปกติที่เราเคยไปถูกไหม
2: ใช่ครับเป็นปกติแล้วเพราะว่าเอาจริงคือหลายๆคนที่อยู่ข้างในวัดเนี่ยก็มีคนที่เขาจำผมได้แต่เขาอาจจะไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักชื่อ
1: ครับ
2: ครับเขาก็เหมือนเคยเจอผมอยู่บ่อยๆคุ้นๆไปเขาก็รู้เลยว่าคนนี้ก็เคยเข้ามากราบไหว้อยู
1: ่ก็เป็นคุณนะก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่มันแปลกแยกไปหรือว่ามาทำไมทีๆเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์อยู่แล้ว
2: ใช่ครับเราไม่ผิดปกติอยู่แล้วว
1: างแผนยังไงเพราะว่าแค่ไปแล้วยังไงแล้วเอางี้พอเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าต้องไปทำหน้าที่นี้เราก็ไปวัดไปอยู่หลายครั้งไหมจนกว่าจะเจอเบาะแสหรือมันเจออะไรที่มันนี่แหละเบาะแสแล้วล่ะ
2: ไปอยู่

0: 2-3 ครั้งครับไปอยู่ 2-3 ครั้งครับไป 2-3 ครั้งก่อนที่จะได้รูปพยานหลักฐานมาชัดเจนครับ
1: ไปอยู่ 2-3 ครั้งไปเจออะไรบ้างก่อนที่ได้หลักฐานหลักฐานคืออะไร
0: ก็หลักครั้งแรกก็ไปเก็บหลักฐานเรื่องพวกบัญชีธนาคารนะครับก็ไปเก็บหลักฐานต่างๆตามจุดบริจาคต่างๆนะครับแต่จากนั้นก็พอเราไปครั้งแรกแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาเราก็เข้าไปก็ไปนั่งอยู่ในหลังตรงข้างหลังมันจะมีที่นั่งนะครับตรงข้างๆนะครับก็ไปนั่ง
1: ข้างตรงนั้นก็ค
0: ือข้างกุฏิครับด้านหลังข้างองค์พระถ้าเคยเข้าไปครับจะเห็นว่ามันจะมีไม้อ่อนนั่งได้อยู่ครับก็ไปนั่งอยู่ก็เราก็สังเกตครับสังเกตพฤติกรรมเราก็จะเห็นพฤติกรรมที่มันเป็นปกติ
1: เห็นอะไรฮะ
0: สูงยาจริงๆก็เรื่องสายตาครับแล้วก็เรื่องกิริยาดีกว่าเราบอกกิริยาคือเซนส์มันจะบอกได้เลยว่าคือมันไม่ใช่แค่ลูกศิษย์เพราะกับลูกศิษย์หญิงคนอื่นมันไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: ครับ
1: ผมถามนิดนึงก่อนจะได้เบาะแสนี้มาหรือบัตรสนเทศมาเมื่อกรกฎาคมเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นผู้หญิงคนนี้ไหม
0: ผมเข้าไป 5-6 ปีก่อนแล้วเข้าไปอยู่ 2-3 ปีหลังจากนั้นผมก็ย้ายตำแหน่งแล้วงานก็ค่อนข้างยุ่งก็ไม่ค่อยได้เข้าไปก็ไม่ค่อยเห็นครับ
1: แล้วแต่ว่าพอมีบอดแสพอไปเข้าไปรอบนี้เนี่ยไปกี่ครั้งถึงเห็นหรือครั้งแรกที่บอก 2-3 ครั้งก็เห็นครั้งแรกที่ไปเลย
0: ก็จะเห็นก็คือเราก็ทำข้อมูลมาเพราะว่าเราก็ทำข้อมูลมาแล้วว่าจากการสืบสวนนะครับทำข้อมูลมาจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วว่าดูแล้วว่าเขาน่าจะเข้าไปช่วงประมาณวันพฤหัสเราก็จะไปช่วงพฤหัสใช่ครับ
1: เขาก็จะเข้าไปช่วงพฤหัสเท่านั้นถูกไหมประมาณ
0: ใช่อย่างวันโอเปอเรชั่นเราก็เลือกวันพฤหัสก็เรารู้ว่าเขาจะต้องเข้ามา
1: ช็อตที่บอกว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขามองกันด้วยทำอะไรกันอยู่แล้วมองกันแล้วเราเห็นพอดี
0: มีการส่งของให้กันครับส่งของให้กันแล้วมันแบบทำไมต้องยิ้มกลุ่มกลิ่มเราก็ไม่เข้าใจ
1: ของคืออะไรฮะ
0: เหมือนให้ไปหยิบเหมือนเป็นพานมาครับเป็นของเราก็นั่งอยู่ดูเราก็เห็นครับแล้วก็มันทำไมต้องอมยิ้มด้วยทำไมต้องอมยิ้มกับสีกา
1: หน้าตา
0: แล้วก็มองตากันคือ
1: ม
0: ันแตกครับมันแตกครับพฤติกรรมของเราน
1: ี่คือช็อตแรกเลยที่ว่ามันน่าจะจริงมีมูลแหละถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วยังไงต่อไปต่อยังไง
0: หลังจากนั้นเราก็สืบสวนด้านอื่นซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้แล้วก็พบความสัมพันธ์ในตรงนั้นด้วย
1: พบความสัมพันธ์ในตรงนั้นคือ
0: ตรงนี้ขออนุญาตไม่พูดนะครับมันอยู่ในเนื้อสำนวนแล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ
1: อ๋อผมถามหน่อยที่วัดเนี่ยเห็นบอกว่ามีวงจรปิดเยอะนี่เขาติดมาก่อนแล้วถูกไหม30
0: ติดมานานแล้วครับตั้งแต่5-6ปีก่อนผมเข้าไปก็เห็นแล้วครับ
1: อ๋อมีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแต่ก่อนอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับเท่าแต่ก่อนเนี่ยจะมีทีวีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะแค่เครื่องหรือ2เครื่องนี่แหละครับแต่ปัจจุบันที่ผมเข้าไปที่ตอนสืบสวนก็คือเจอทีวีน่าจะ4เครื่องครับ4-5เครื่องละ
1: ส่วนหลักฐานที่เป็นคลิปที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่กล้องที่เขาติดอยู่แล้วถูกไหมมันมาจากการเอาไปติดตั้งทีหลังถูกไหม
0: ตัวกล้องที่เป็นตามมาตามบัตรสนเทศนะครับก็จะเป็นตัวจะมีหลายๆคลิปก็จริงแต่มันจะแบ่งเป็นแค่2วันซึ่งคือ2จากกล้อง2ตัว
1: อ๋อเป็นกล้องที่เก็บก่อนขอเยอะก่อนนะเป็นกล้องที่มีอยู่แล้วใช่ไหม
0: เป็นกล้องที่มีอยู่แล้ว1ตัวอีกกล้องเนี่ยไม
1: ่เป็นกล้องของวัดที่1ใน30ถูกไหม1ตัว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วอีกตัวนึงล่ะ
0: อีกตัวนึงน่ะเป็นกล้องที่ไม่ได้อยู่ในตัวกล้องของระบบวัดตรงนั้นครับ
1: ก็คือทีมที่ร้องมาเนี่ยแหละช่วยเอาไปติดหรือไงอ
0: ันนี้ไม่แน่ใจครับแต่มันมาพร้อมบัตรสนเทศครับ
2: พร้อมกันเลย
1: แสดงว่าหลักฐานเนี่ยมันมาประจักษ์มาแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมนึกว่าพอสารวัตรถ้าลองไปแล้วก็มีการไปวางแผนเพื่อแอบไม่ใช่ทุกอย่างมันครบองค์ประกอบมาแล้ว
0: ครับผมครับครับ
1: แล้วทำไมต่อพอแสดงว่าหลักฐานมันคุณตำรวจก็ไม่ทำตำรวจไม่ทำใน157เลยนะ แล้วยังไงพอเห็นสายตาแค่นั้นหรือว่ารอช็อตไหนที่คิดว่ามันต้องลงมือแล้วอ่ะมันมีอะไรที่สุดท้ายเป็นฟังที่สุดท้ายว่าไม่ต้องรอแล้วนี่มันชัดเจนที่สุดแล้ว
0: ก็เรื่องคลิปเนี่ยแหละครับเรื่องคลิปก็คือพอเรื่องคลิปมาเนี่ยคือต้องแยกก่อนว่าพอมันมีคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยสงฆ์ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยววินัยสงฆ์คือมันเป็นการปาราชิกไปแล้วครับปาราชิกไปแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันมาถ้าเกิดว่าเอาตรงนั้นมา
1: ทางคดีอาญาใช่ไหมเรามองกันอย่างนั้นต่อ
0: เรามองไปถึงเรื่องคดีอาญาก็ถ้าจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันคือมูลเหตุให้ไปก่อคดีอาญาครับเวลาเราบรรยายก็คือถ้ามันไม่มีมูลเหตุมาเนี่ย

0: เขาก็คงไม่ได้กระทำผิดตรงนี้พอมันมีมูลเหตุมาเรื่องสีกาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้เงินใช้ทองครับผมซึ่งมันก็อาจจะต้องมาเข้าข้อกฎหมายตามที่เราตรวจสอบเจอครับผม
1: แล้วไปต่อยังไงให้มันเป็นอาญาโอเคถ้าทำวินัยไม่มีปัญหาคลิปมันฟ้อง
0: ครับก็ดำเนินการสืบสวนต่อครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการดำเนินการสืบสวนทางเส้นเงินนะครับข้อมูลบุคคลต่างๆก็เจาะลึกลงไปถึงครอบครัวถึงประวัติทุกอย่างแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติ
1: ม
0: ของแต่ละคนที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับครับเราก็ได้ข้อมูลเป้าหมายมาเรามาดูเส้นทางการเงินแล้วปรากฏว่าแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆที่เราขอไปตามหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นในทางลับเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเราก็จะเบี่ยงเบนไปในเรื่องอื่นให้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะครับพอได้ข้อมูลมาประกอบแมทชิ่งกันปรากฏว่ามันไม่แมทกันก็คือเรื่องเงินกับเรื่องที่เขารายได้ของเขามันไม่แมทกันครับมันไม่แมทกันคือครับมันต้องมีเงินที่เขาได้มาจากช่องทางอื่นซึ่งก็เป็นไปได้ว่าได้มาจากหลวงพ่อครับ
1: แสดงว่าเราไปเลยคือฝ่ายหญิงถูกไหมแล้วที่บอกว่าร่ำรวยมาผิดปกติในช่วง2ปีที่ผ่านมามันก็เจอจริง
2: ๆอยู่ดีๆฟูฟ่าร่ำรวยผิดปกติจริงๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: เขาอำพรางเมื่อวานการแถลงบอกว่าอำพรางในชื่อของลูกสาวลูก3คนเลยเหรอ
0: ครับลูกก็มี3คนครับ
1: แล้วอำพรางทรัพย์ไปในลูกทั้ง3คนเลยไหม
0: คนเดียวครับคนเดียวครับผมไม่ค่อยอยากพูดถึงน้องใช่ไหมแต่สงสารน้องครับ
1: แล้วน้องถือว่าผิดไหมล่ะอันนี้เอาโอเคเราไม่ได้แต่เราถามในเนื้อหาแล้วกันว่าเราอย่างนี้ถือว่าหรือว่าน้องไม่รู้ต้องเอาข้อที่จริง
0: ต้องมาดูที่เจตนาครับต้องมาดูเจตนาของน้องดูพฤติกรรมของน้องครับพฤติกรรมมันจะบอกชี้เจตนาได้ว่าน้องเนี่ยรู้ไหมแต่น้องไม่รู้เลยเนี่ยน้องคิดว่าแม่หาเงินมาโดยความบริสุทธิ์แล้วก็มาซื้อบ้านให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรนะครับในส่วนนี้ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ตอนที่เราไปสืบในวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกศิษย์หรือว่าคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะในวัดเนี่ยเขารู้ด้วยไหมคะ
0: ไม่มีใครทราบครับครับไม่มีใครทราบ
2: ทุกคนก็คือยังคิดว่าเป็นปกติเจ้าอาวาส
0: ยังมีบางคนไล่ดูผมอยู่เลย
1: ยังไงเล่าซิดูยังไง
0: ครับก็ตอนไปกราบก็ยังมีบางคนแบบดูแบบรีบกราบรีบไปอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่แบบคนที่ถวายเงินเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับ
2: หมายถึงว่าคนที่ไปทำบุญนี่คือทุกคนนี่คือต้องใส่ซองให้เจ้าว่าหรอคะหรือว่าไงคะ
0: ไม่ครับไม่อย่างผมไปเนี่ยก็แค่ถวายพานดอกไม้ทุกเทียนครับ
2: แล้วก็คือ
0: ทุกครั้งที่ไปเนี่ยสิทธิ์ที่เข้ามาทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมาถวายพานครับดอกไม้ทุกเทียนครับ
2: ก็เลยงงว่าทำไมแบบถึงต้องขนาดต้องไล่ให้ไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับประมาณนั้นครับ
1: โอ้เนาะ
0: แต่ก็มีการสืบสวนในทางลับอื่นๆด้วยซึ่งตรงนี้ไม่สามารถบอกได้ครับผม
1: เอาที่ไม่ลับอะฮะบอกหน่อย
2: พอเล่าหน่อย
0: ที่ไม่ลับบอกหมดแล้วครับที่เหลือก็น่าจะเป็นในทางลับแล้วครับ
2: เราไปฝังตัวนานไหมคะ
0: ก็2 เดือน
2: เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่หรือว่าอันนี้มันโป๊ะนำไปสู่อีกเรื่อง
0: ครับก็เราได้รับโรงเรียนวันที่13ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ13หรือ15กรกฎาเนี่ยครับ15น่าจะ15กรกฎาครับประมาณนั้นครับลองครับประมาณนั้นมันก็มีส่วนทางตรงทางลับครับทางลับเราก็พูดไม่ได้ครับ
1: ผมถามหน่อยสิกลุ่มที
0: ่
1: ส่งบัตรสนเท่มาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนที่ไม่ต้องไปเจาะจงตัวคณะเขาคงเป็นพยานเขาคงเป็นอะไรที่อยู่ในสำนวนแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มไหนเป็นลูกศิษย์เหรอเป็นคนข้างวัดเหรอหรือว่าเป็นใครที่เขาสามารถมีหลักฐานได้ขนาดนี้มันต้องคนในนะ
0: ตรงนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องไปหาดีกว่าพี่อย่างที่ลองสมเด็จพูดไปแล้วว่าเราไม่ต้องไปหาว่าเขาเป็นใครดีกว่าเราแค่มาดูว่ามันคือเรื่องจริงแล้วก็มันผิดจริงแล้วเราก็มาดำเนินคดี
1: เราจะไม่หาใช่ไหมว่าเขาขัดผลประโยชน์กันหรือเปล่าเขาถึงมาหักกันขนาดนี้เราไม่หาเนาะ
0: ครับเราไม่ต้องไปหาคือต่อให้เขาจะขัดผลประโยชน์กันหรือ
1: แต่มันเป็นประโยชน์ในทางศาสนาก็โอเค
0: แต่มันคือเรื่องจริงใช่ไหม
1: แล้วเอาความจริงเราจับที่ความจริงไม่บอกก็ถามง่ายเพราะอย่างน้อยก็ต้องกันเขาไว้ต้องดูแลเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็ต้องยกความดีเขาเรื่องนี้อ่ะ
2: ใช่ไหม

0: เนาะ
1: ปกป้องพุทธศาสนา
2: แต่ก็ต้องขอบคุณเขาครับที่ส่งเบาะแสมาให้ทางกองปราบ
0: เพราะทุกคนก็สงสัยไงว่าเป็นใครแอบไปติดกล้อง
1: มันเป็น
0: มุมบนเนาะ
1: มุมแล้วแม
0: ่มุมชัด
1: แต่เราจะสังเกตช็อตนึงว่าเวลาไม่ว่าจะใดๆก็ตามตัวอดีตเจ้าอาวาสเขาจะมือถือตลอดเวลาเขามีกิจกรรมอ่ะนั่นหมายความว่าเขาดูวงจรปิดหน้ากุฏิหรือฮะ
0: สอบปากค
2: ำเบื้องต้นที่ว่าวงจรปิดเขาดูตั้งแต่รถเข้าแล้วครับ
1: ว่าใครมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ครับรถเขาก็จำรถลูกศิษย์ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างถ้าเขาทำระหว่างที่เขาทำกิจกรรมอยู่เขาก็จะดูตั้งแต่กล้องลานจอดรถเลยใช่ไหมครับว่ารถเขามาจอดปุ๊บเขาก็สามารถที่จะยกเลิกกิจกรรมได้แล้วก็ทำตัวให้เป็นปกติมันก็จะได้ไม่น่าสงสัย
1: ใช่ไหมเพราะว่าไม่แต่ว่าคืออยู่ไกลๆก็หยุดยุติกิจกรรมทันทีถูกไหมจะไม่ให้แบบว่ามันมาเส้นยาแดงผ่าแปดเปิดประตูแล้วเพิ่งจะยุติกิจกรรมไม่ใช่อย่างนั้นเลย
2: ก็ตามพฤติการตามที่เห็นในคลิปเลยครับก็เขาว่ามีแก๊ปช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ 2-3 นาทีนะครับที่เขาหยุดกิจกรรมแล้วก็มีคนเดินเข้ามา
1: ก็ชวนตัวเหมือนกันนะก็แทบจะชวนตัว
2: คือถ้าแค่หน้าวิหารนะมันเดินเข้ามาไม่ถึง1นาทีก็ถึงแล้วครับคือใช่ครับคือถ้าเขาจะดูเขาต้องดูกล้องตั้งแต่ที่จอดรถเลยครับตอนถ้าเขาเห็นตรงหน้าวิหารเนี่ยคนเดินผ่านหน้าวิหารตามที่มีบางรายการเอาไปออกว่าเขาน่าจะดูกล้องตัวหน้าวิหารใช่ไหมครับใกล้หน้าสติใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือถ้าตรงนั้นน่ะคือถ้าเดินน่ะมันเดินแค่ไม่ถึง1นาทีครับ30วิก็ถึงข้างหลังแล้วครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรกั้นนะครับมันมีรั้วสเตนเลสก็จริงแต่มันแบบมันเปิดปิดซึ่งลูกศิษย์ก็มีกุญแจอยู่แล้วครับมันไม่ได้แบบต้องพังต้องเปิดต้องหลายชั้นนะครับคือมันเดินเข้าไปได้เลย
0: แสดงว่าเขาต้องปฏิบัติกิจกรรมที่นั่นหลายครั้งเขาถึงไปติดตั้งกล้องตรงนั้น
2: น่าเชื่อว่าหลายครั้งครับเพราะว่าจากคลิปที่เราดู2วันที่เราได้มาเนี่ยมันก็มีกิจกรรมทั้ง2วันเลยครับ
1: สุดยอด
0: ทำไมไม
1: ่
0: ไป
1: 2วันเลย
0: ทำไมไม่ไปที่กุฏิก็มีคนสงสัยอีกเหมือนกัน
2: ทำไมไม่ไปที่กุฏิเหรออาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะถ้าเป็นในตัวในกุฏิเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาอะไรเงี้ยมันอาจจะออกมายากหรือเปล่าครับ
1: ดูไม่เหมาะสม
0: เลยอ๋อเหมือนผู้หญิงเดินเข้าให้เดินเข้า
2: ในกุฏิมันพื้นที่มันพื้นในกุฏิเนี่ยถ้าแกเปิดประตูมาจากกุฏิเนี่ยมันจะมองเห็นจากที่ว่าเดินผ่านประตูรั้วที่ตำรวจปิดตอนวันฝนนะครับคือเดินผ่านตรงนั้นก็จะเห็นเลยว่าใครเดินออกมาจากกุฏิแต่ถ้าด้านหลังมันจะมองไม่เห็นเพราะมันเข้าไปลึกกว่า
0: อ๋อเรียกว่าเป็นมุมลับตาอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ใช่แล้วพื้นที่ในกุฏิก็เป็นพื้นที่แบบเล็กมากเลยครับเพราะว่าในกุฏิเนี่ยใหญ่ก็จริงแต่ว่าตัวสมิโชเนี่ยวางของไว้เต็มแบบไม่สามารถที่จะขยับได้เลยคือเข้าไปคือกดตัวนอนได้อย่างเดียวเลยครับผมก็ถามแกอยู่ว่านอนตรงไหนแกก็บอกว่าก็ปูผ้านอนตรงนี้ปูผ้านอนที่เราเดินเหยียบกันนั่นแหละครับ
1: ท่านฮะแล้วในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์แล้วก็ไปจับนี่เจอหน้ากันล่าสุดหรือยังฮะ
2: อะไรนะครับ
1: ได้เจอกันล่าสุดหรือยังฮะช็อตหลังสถานะที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยได้เจอกันล่าสุด
0: อันนี้จะเป็นสายตาเรากับสายตาสมี
2: ก็มองหน้ากันอยู่ครับ
1: ให้ผม
2: มองตาอยู่เพราะว่าตอนที่จับตอนที่ฝึกก็ผมก็นั่งอยู่ด้วยครับผมก็นั่งอยู่ด้วย
1: ท่านคงคิดในใจใหม่ไอ้นี่นี่เองทำแสบ
2: ต้องแยกครับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน
1: ถูกต้อง
2: เราต้องมีความผิดจริงครับ
1: ถูกต้องเพราะว่ามันประจักษ์ขนาดนั้นบอกแล้วถ้าไม่ทำก็คนที่ร้องเนี่ยเขาก็เสียกำลังใจแล้วว่าโอ้โหเอาเราให้ขนาดนี้ยังไม่แก้ปัญหาอีก
2: ใช่ครับ
1: ในเรื่องเนื้อหาก็คงประมาณนี้ผมว่ามันคงจะไปไกลกว่านี้มันก็คงจะลำบากที่จะบอกเพราะว่าเรื่องการหาหลักฐานขอในมุมสีสันนิดนึงนะฮะพอเมื่อวานโอ้โหดังเลยเนาะไปปล่อยก่อนเขาเนี่ยชิงลงมือก่อนเลยหลังจากเมื่อออกจากรายการเมื่อวานจนถึงนาทีนี้เป็นยังไงมีใครโทรมาหาอย่างไรบ้างฮะ
2: ก็ไม่มีแต่เพื่อนครับโทรเพื่อนในนักเรียนร้อยรุ่นเดียวกันมาแซว
1: เขาว่ายังไงเขาว่ายังไง
2: เขาก็บอกว่าไม่บอกเลยใช่อย่างอาจารย์ฉิมที่เป็นเพื่อนนักเรียนร้อยรุ่นที่เขาลาออกไปเป็นครับอาจารย์เบนซ์นะครับอาจารย์เบนซ์เขาก็เป็นอินฟูเหมือนกันเขาลาออกไปเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ปัจจุบันเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับเขาก็มาแซวว่าทำไมแบบไม่ลงในไลน์กลุ่มอะไรเงี
1: ้ยเอาจริงๆสารวัตรกี่วันที่ไปปล่อยแล้วก็ลงมือเนี่ยก่อนหน้าสักกี่วัน

0: นานนะครับนาน
1: อ๋อเหรอ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เพราะว่าสืบอยู่2เดือนนะมกรกฎาคมถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ขอแก้ข่าวนิดนึงผมไม่ได้มีเหรียญทองนะผมมีแค่เหรียญทองแดงของราคามันแค่สองสามหมื่นนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้น
1: ครับแล้ว
0: ผมเห็นบางเพจเราไปลงว่าผมมีเหรียญทอง
1: แล้วจริงๆมันต้องปล่อยได้ราคาเท่าไหร่แล้วสารวัตรก็ยอมตัดใจปล่อยเลยคือไปครั้งแรกไม่มีต่อรองอิดออดเลยใช่ไหมเขาให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยหรือเปล่า
0: คือของผมมันมีรอยจามครับคือได้มาจากสมิโชตเขาก็ให้กับมือเลยให้มาให้ก็คือเอาไปให้กระจามให้ครับก็คือเราเช่ามาแล้วเอาไปให้กระจามให้เพราะเราลูกศิษย์จามให้แล้วแกก็ให้มากับมือเลยมีรอยจามพอมีรอยจามก็เหมือนโดนเซียนเขาก็มองว่ามันราคามันตก
1: เพราะว่ามันเฉพาะจุจอจงแล้ว
0: เขาไม่เล่นที่มันมีรอยจามบางคนนะครับแล้วของเราไม่ได้จามสีมันเป็นจามธรรมดา
1: เพราะ
0: เหรียญเราครับไม่ใช่เหรียญราคาแพงด้วยมันเป็นเหรียญที่แบบรุ่นต่ำนะครับ
1: เพราะตอนนั้นเราก็เคารพสุดใจไงก็จามเลยครับท่าน
0: ใช่
1: ทุ่มไปทั้งใจเลย
0: คร
1: ับ โอ้นี่แผงพักก็ไม่ติดต่อกลับมาเนาะ
0: ครับ
1: แผงพักก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาใช่ไหม
0: อ๋อก็เป็นมันรู้จักกันอยู่แล้วครับก็เขาก็แซวเฉยๆเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาก็ปล่อยต่อไปแล้วครับเขาไม่ได้มาเก็บไว
1: ้อ๋อเขาก็หรือว่าพี่ไปกระซิบเขาหลังจากปล่อยให้เขาแล้ววันรุ่งขึ้นส่งไลน์ไปพี่รีบปล่อยนะ
0: ไม่ได้ส่งเขาก็ปล่อยต่อไปแล้วครับเขาไม่ได้เก็บไว้เหมือนกันครับ
1: อ่ะพี่ผมถามหน่อยในฐานะที่อ่ะถ้าเป็นพี่กับตำรวจสายมูแล้วก็มาทางนี้ประมาณนึงแนะนำอย่างไรโดยหลักของคนที่ชอบวัตถุมงคลแล้วก็บูชามาแต่ว่าวันนึงมาประสบเหตุการณ์อย่างนี้แล้วบางคนอาจยังติดมืออยู่อย่างท่านนายกท่านก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเวลาปลุกเสกก็มีเกจิหลายท่านพี่เต่าเองก็พูดทำนองนั้นตัวพี่มองยังไงเรื่องนี้สำหรับคนที่ยังมีอยู่ควรจะเก็บไว้ไหมหรือว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยเอาไว้ทั้งที่มันก็จะมียังไงอ่ะพี่มองยังไง
0: จริงๆพักเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายกำหนดควบคุมราคาเหมือนหุ้นเหมือนกลต.ถ้ามีถ้าหุ้นเนี่ยมันจะมีกลต.คอยควบคุมอยู่ครับแต่ยังพักเครื่องมันไม่มีหน่วยงานอะไรมาควบคุมเรื่องราคามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ
1: คร
0: ับเป็นการซื้อขายกันด้วยความเชื่อผมก็มองว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าจีจีอาจารย์แต่หลายองค์ก็เป็นคนมาปลุกเสกไม่ได้องค์เดียวแล้วก็ตัวที่เหรียญเองก็เป็นรูปองค์จตุคามรามเทพซึ่งก็เปรียบเหมือนเทพองค์หนึ่งที่เฝ้าประตูใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ใช่ครับก็มองว่าก็เราก็ต้องมองดูว่าเรานับถือเรามูอะไรอย่างถ้าคนที่มูองค์จตุคามรามเทพก็เก็บไว้บูชาได้ครับผมว่าไม่เสียหายอะไรนะครับครับ
1: นะ
0: ครับส่วนพวกเปลี่ยนพระที่มีพระเยอะๆอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับว่าจะต้องแนะนำยังไงครับคร
1: ับ ก็จริงแหละท่านเรามันก็คือหนึ่งตอนนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เก็บไว้ใครก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีอาจจะหวงกลับมาก็ได้แล้วก็คนก็ลืมในสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว
0: ครับเพราะที่ตัวเหรียญมันไม่ได้สแตมป์เป็นรูปหน้าของสมิโชตมันเป็นรูปองค์จตุคามด้านหลังก็เป็นพระปางของวัดครับผมก็มองว่าถ้าเราเคารพองค์จตุคามรามเทพเนี่ยเราก็เก็บบูชาได้นะครับหรือเช่าบูชาได้อยู่
1: ใช่
0: ครับอย่างผมตัวผมเองก็จตุคามรามเทพก็ไม่ได้มีแค่ของวัดพุทธสวรรค์ผมก็มีของวัดอื่นที่นครก็มี
2: ใช่ไหม
0: ครับผมก็มีของที่พ่อให้มาเหรียญสแตมป์อะไรนี้ก็มีเหมือนกันครับผมก็ยังบูชาองค์จตุคามเหมือนเดิม
1: ใช่ครับแค่เราไม่บูชาของวัดนี้แล้วแหละ
0: ก็ต้องบอกว่าก็เราก็ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรเงี้ยครับก็ใช่ครับเราก็ต้องปล่อยก่อนอะไรเงี้ยครับ
1: ชอบท่านเหรอได้เอาแล้ววันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านรองครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านพันตำรวจโทกฤษดาพรายละหานะรองผู้กับการ1กองบังคับการกองปราบปรามโอ้ลูกศิษย์ถือว่าใกล้ชิดเนาะเอาไปจามได้แล้วให้กับมือเลย
2: อยากเห็นเลยเห็นหน้าตอนที่นั่งตอนศึกอยู่ด้วยกันน่ะ
1: นะครับไม่รู้แอบร้องไห้บ้างหรือเปล่าเนาะลืมถามวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังกันตลอด2ชั่วโมงก็หลากหลายประเด็นนะทั้งพี่นิดแอนด์เคทีพี่ปาริชาติพี่สุภัสสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันใหม่วันนี้บอกกับเปิ้ลต้องลาแล้ว
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

0: คุกมีไว้ขังคนโจ
1: มผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากก่อนเดือน10,000 กว่าบาท 15,000 เหลือ 1,500 อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ผมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดคำว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
1: ับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับ จากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ ตอนนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพ
1: ื
0: ่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วน

0: ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
1: ับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่นอกประเทศ
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานที่ปรึกษาเขาไปดูขอความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
1: ครับ
0: ผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทําผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้ง2ประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้ง2ประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดไอ้ทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งสารตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งสารชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณพันกว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าถูกสูงมากนะครับก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วเราจะมีหน่วยงานนึงซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบยศหน่วยสกัดกั้นนะครับ จะมีนบจส.

0: ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยศที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ทางภาค1ภาค7ใช
0: ่มั้ยฮะเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: อ่าครับ
0: 7คือเขตของปปส.
1: อ๋อ
0: มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นบยศ35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยศที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: ครับ
0: แม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกปชปส.ก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี้ครับ
1: นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะคร
1: ับ
0: อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทิน1แล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็จะมี DSI เป็นกำลังหลักนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะคร
1: ับ
0: มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของ DSI เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ DSI เข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะครับแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์

0: เพราะมาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของอาชีพก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้าง
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถวหนึ่งก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตัวนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์ครับ
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายท่อตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆครับท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้องก่อนมีการบังคับคดีครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: คือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที
0: ่
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
1: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสําเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมเพราะผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
1: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก ็ต่อรองได้เยอะมากนะครับ

0: จากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำกัน
1: ค้ำกัน
0: ค้ำกันค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: คร
0: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนนึงนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลมไปเลยเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อๆไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าก็ดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปเสร็จก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีนี้ก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่กินพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะครับ
1: ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีครับใกล้กรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเข้ามาหมดเลยนนทบุรีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะว่าบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานทั้งเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ท่านครับขอบคุณครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 M-Cod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท

แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้าง

0: เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์12 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาและอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะจากการที่ออกทีวีเมื่อช่วงเช้าคุยกับครม.อนุทินค่ะเปิดแนวทางรัฐมนตรียุติธรรมยุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็จะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะคุยกับครม.อนุทินนะคะรายการเราก็จะมาประมาณไม่เกิน 6:30 นี่แหละค่ะค่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะค่ะก็เดี๋ยวอีกหลายๆท่านก็จะมาพูดถึงนโยบายต่างๆด้วยนะคะ
4: ดีครับ
3: ค่ะ
4: ทำอะไรก็จะได้แจ้งประชาชน
3: ค่ะ
4: อะไรไม่ได้ทำก็ต้องแจ้งด้วยนะครับ
3: ค่ะค่ะเอาข่าวอาเซียนนะคะอาจารย์ก็คงจะไปเริ่มที่กัมพูชานะคะเขาเจอกับผู้นำพม่ามินอองไลน์ค่ะอาจารย์เจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้จับกุมภายใต้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ใครละเมิดใครและจับกุมใครคะอาจารย์เริ่มงงละเรื่องนี
4: ้มินอองไลน์ถูกฟ้องถูกฟ้องก็เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรสงครามก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งมันก็เป็นคดีที่ฟ้องกันตั้งแต่ปี2020แล้วคุณอ้อมก็เป็นนางองซานซูจีก็เคยไปให้ปากคำแล้วก็ไปแก้ต่างให้มินอองไลน์บอกว่าไม่มีกรณีที่ถูกฟ้องเกิดขึ้นในพม่าแต่ทีนี้พอนางองซานซูจีถูกยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาปี2021ก็เลยเกิดกระแสว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่านั่นแหละครับก็คืออำนาจมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนบริบทของมันได้แต่พออยู่มาวันหนึ่งมีข้อขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะฮะก็อยากจะพูดอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้กลุ่มที่เรียกว่า Human Rights Watch ซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรของภาคเอกชนแต่ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากว่าประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหภาพยุโรปอะไรพวกนี้คุณอ้อมเราได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรนี้แล้วก็ทำงานโดยอิสระไม่ขึ้นกับภาครัฐแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเจ้าของเงินนั่นแหละเจ้าของเงินที่เอามาให้อยากให้พูดเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องอันนั้นเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้ในห่วงเวลาที่มินอองไลน์ไปที่กัมพูชามันเสมือนหนึ่งว่าแถลงการวิพากษ์วิจารณ์คนเดียวแต่มันกระทบได้สองสามารถกระทบได้สองคนก็เพราะว่าจุดแรกก็คือว่าเรียกร้องให้ฮุนเซนในฐานะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับก็คือจับตัวมินอองไลน์ส่งให้ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่โฆษกของฮุนเซนโฆษกของฮุนเซนเนี่ยก็เป็นลูก

0: ลูกของอดีตผู้นำคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกของเจียซิมเจียซิมนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเจียชีวิตเนี่ยก็ออกมาแก้ต่างบอกว่าก็หลักการของอาเซียนคือไม่แทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นการถูกฟ้องถูกอะไรมันก็เป็นเรื่องกิจการภายในที่พม่าสามารถที่จะตอบโต้เองได้กัมพูชาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าออกแถลงการครั้งเดียวกระทบได้สองคนก็คือถ้าจะพูดแล้วสถานะของมินอองไลกับฮุนเซนก็ไม่ต่างกันหรอกคุณอ้อมเพียงแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยจะอยู่ในวังวนของเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันก็โยงกันไปถึงหมดนั่นแหละนะครับส่วนของมินอองไลมันจะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็มันก็ได้แค่แถลงการนั่นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีผู้นำคนไหนหรอกคุณอ้อมที่จะเดินทางไปเยือนประเทศที่เตรียมจะจับตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะครับก็เขาก็มั่นใจแล้วมินอองไลไปกี่ประเทศแล้วล่ะ
1: ค่ะโอ้เดินสายช่วงนี้
0: นั่นแหละก็เริ่มจากไหนล่ะอินเดียใช่ไหมล่ะอินเดียต่อมาก็จีนนะครับพอจีนแล้วก็มาลาวนะฮะลาวแล้วก็ไทยไทยแล้วก็เวียดนามจากเวียดนามก็ไปรัสเซียเบลารุสนะครับแล้วก็มาท้ายสุดก็คือกัมพูชารวมแล้วก็7-8ประเทศอยู่นะก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกหรือไม่ในวาระต่อไปนะแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะไม่มีโปรแกรมหรอกก็เพราะว่าในหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเขาก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับระบอบที่อยู่ภายใต้ทหารในนะครับมันก็เลยทำให้ก็ต้องดูท่าทีกันเพียงแต่ว่าอันนี้การไม่ให้การต้อนรับไม่ได้หมายความว่าไม่ครบนะคุณอ้อมต้องเข้าใจนะฮะก็คือว่าฉันแค่ไม่เปิดบ้านต้อนรับเธอแต่ว่าฉันก็ยังทำมาค้าขายลงทุนอยู่เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะในพม่าเนี่ยประเทศที่ลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในพม่าคือสิงคโปร์ครับ
1: เดี๋ยวพักก่อนอาจารย์แป๊บหนึ่งกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ฮัลโหล
1: ค่ะมาแล้วค่ะขออภัยอ้อมลืมเปิดไมค์ค่ะมาแล้วนะคะก็เบรกกันบ่อยสักนิดนึงนะคะหลายคนทักมาทำไมคุณอ้อมเบรกอาจารย์บ่อยจังเลยอ๋อพอดีเรามี41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศอยู่ด้วยนะคะเราก็จะมีการตัดสัญญาณให้สัญญาณกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวมี6:45อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกันยาวนะคะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็ตอนนี้ในพม่านะครับมีการลงทุนต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าสะสมเกินกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคพลังงานไฟฟ้าแก๊สแล้วก็น้ำมันนอกนั้นก็จะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่มันก็เลยทำให้เงินทุนเนี่ยมหาศาลมากแล้วก็มีต่างประเทศไม่น้อยนะคุณน้อมที่เข้าไป53ประเทศนะครับไม่ใช่น้อยขนาดว่าฉันไม่รู้จักเธอแต่ว่าฉันก็แอบไปกินหลังบ้านนะเยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งก็

0: ในหนึ่งกว่า100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นยอดทุนสะสมเนี่ยนะครับก็ตีซะว่า30%คือสิงคโปร์คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ตีซะว่า30,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับ30,000 ล้านเนี่ยเป็นสิงคโปร์แต่ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆเพราะมันมีประเทศที่เกลียดตัวกินไข่นะฮะเกลียดปลาไหลซดน้ำแกงเนี่ยเอาตัวเองไปแอบอิงไว้กับสิงคโปร์นะครับปากก็บอกว่าฉันไม่ครบเธอแต่ว่าอ้าวสิงคโปร์ลงทุนแทนฉันอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ในเวทีการทูตเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แอบกินหลังบ้านนะครับแล้วก็ใช้ชื่อคนอื่นทำมาหากินด้วยก็มีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละคุณอ้อมก็เพราะว่าถ้าชั้นมาตรฐานสูงอ่ะชั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนชั้นเรื่องประชาธิปไตยฉันก็ต้องคว่ำบาตรเธออยู่ตลอดชาตินะครับแต่ทีนี้คว่ำบาตรตลอดชาติเนี่ยเอามังกรจีนเนี่ยเอาไปกินอยู่คนเดียวคุณมันก็เลยทนไม่ไหวนะฮะก็เลยเอาไปซุกไว้กับคนอื่นลงให้ชั้นหน่อยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็นั่นแหละฮะกลุ่มทุนของอเมริกาที่มาทำเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาแหมะไว้กับสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าไอ้พวกอุตสาหกรรมพลังงานพวกนี้นะครับในสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดแล้วก็มหาอำนาจด้านพลังงานผู้จำหน่ายผู้สูบผู้สัมปทานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปทั้งสิ้นคุณอ้อมก็เอามาแหมะไว้กับสิงคโปร์นี่คือประเทศอันดับ1ที่ลงทุนในพม่าอันดับ2เนี่ยไม่ต้องสงสัยครับก็คือจีนนั่นแหละก็หายใจลดต้นคอกันเลยแหละจีนเนี่ยถือว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับขึ้นมาเร็วแล้วก็กินถ้าหมายถึงการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับก็คือชามใหญ่ของฉันคนเดียวไม่ต้องไปแบ่งคนอื่นเพราะว่าสิงคโปร์ชามใหญ่เนี่ยแต่แบ่งเป็นหลายหลุมนึกออกไหมคุณอ้อมเขาเรียกอะไรนะถาดหลุม
1: ถาดหลุม
0: ถาดอาหารถาดหลุมนั่นแหละแต่มันถาดใหญ่นะครับแต่ก็เป็นหลุมใครหลุมมันนะครับประมาณนั้นก็เข้าใจกันเองก็คือหุ้นส่วนของจีนนี่ก็คือชามกะละมังของคนเดียวเลยนะครับฉันลงฉันก็ได้แล้วก็สัมปทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากและจีนได้เยอะมากที่สุดนะครับก็คือในด้านของแก๊สและน้ำมันรวมไปถึงการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องพวกพลังงานไฟฟ้านะครับทั้งเขื่อนทั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะว่าในพม่าเนี่ยมีถ่านหินเยอะนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าพวกปิโตรเคมีนะฮะในนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและยังพ่วงอันใหม่เข้ามาด้วยก็คือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้จับมือกับรัสเซียแล้วเรียบร้อยนะฮะที่เขาเรียกว่ารัสตอมก็ผูกเลยฮะกับพลังงานของจีนก็เลยเป็นพันธมิตรกันที่ผูกกันไว้ในพม่าส่วนอันดับ3นะครับคือประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีทุนสะสมอยู่ในระดับเฉียด17,000 ล้านอยู่นะคุณอ้อมแล้วก็โปรเจกต์ที่เราต้องจ่ายให้พม่าเยอะที่สุดก็คือเรื่องแก๊สนะครับก็คือท่อแก๊สจากนั่นแหละฮะจากอ่าวมัตตมะนั่นแหละที่เราส่งมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่โรงงานไฟฟ้าที่ราชบุรีเป็นท่อเลยฮะท่ออยู่ใต้ทะเลนะอันดามันนะครับก็มันก็เลยผูกกันอย่างนี้ฮะส่วนผูกเยอะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆก็หมายความว่ายิ่งภูมิภาคนี้มันมีการลงทุนมากเท่าไหร่การสำรวจและขุดค้นแก๊สและน้ำมันเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่ใช้พลังงานด้านนี้มากที่สุดในโลกรองจากอเมริกานะครับมันก็เลยไม่มีอันลิมิเต็ดเลยนะครับก็คือไม่มีข้อกำหนดที่จำกัดก็แล้วแต่ว่าถ้าทุนมันขยายตัวการลงทุนยิ่งเข้ามาในเบลต์แอนด์โรดเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับทั้งอาเซียนนั่นแหละครับมันก็คือการเติบโตของจีนมันก็เลยทำให้พวกประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้ถ้าจะพูดแล้วก็ถือว่ามีบทบาท2อย่างที่ขัดแย้งกันก็คือถ้าพูดเรื่องประชาธิปไตย

0: โลกเสรีเนี่ยก็จะคว่ำบาตรพม่าแล้วพยายามหาทางที่จะจำกัดนั่นจำกัดนี่นะครับหรือพยายามที่จะเล่นงานประเทศที่ไปเป็นมิตรกับพม่าแต่ต้องบอกนะครับว่าประเทศที่จะถูกมหาอำนาจเล่นงานเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มหาอำนาจมีผลประโยชน์อยู่ด้วยมันก็คือจะกลายเป็นตำหนิที่จะทำให้เขาสามารถกดดันเข้าไปได้นี่แหละครับมันก็เลยทำให้อย่างสิงคโปร์เนี่ยลอยตัวนะครับไม่ต้องมาเยือนฉันก็ได้นะครับส่วนฟิลิปปินส์นะไม่ต้องพูดถึงเลยฮะฟิลิปปินส์ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตย 100% ฉันไม่ยอมรับเผด็จการนะเลือกตั้งของพม่าอะไรเงี้ยนะมันก็ไปตำหนิติเตียงกันอยู่เพราะนั้นพม่าก็ต้องทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่กำหนดกันตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาแล้วอะไรพวกนี้ฮะซึ่งถ้าท่องจำในประโยคนี้ตอนนี้ต้องพูดได้เลยนะครับว่าในมุมมองของอาเซียนทุกวันนี้ไม่มีเอกภาพดูจากไหนดูจากกี่ประเทศในอาเซียนที่มินออนไลน์ไปเยือนแล้วน
1: ั่
0: นหมายความว่าประเทศที่มินออนไลน์ไปก็คือยอมรับมินออนไลน์และระบบที่มีอำนาจของกองทัพพม่าอยู่ณปัจจุบันส่วนประเทศที่ยังไม่ให้มินออนไลน์ไปเยือนไม่ได้หมายความว่ารังเกียจเดียดฉันเพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวแบบตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมรอไปก่อนเนาะอะไรประมาณนั้นนะคุณออมนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็ดูกันไปยาวๆมีนองหลายไม่ลงง่ายๆนะครับเว้นแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นในที่นี้มีอยู่สองกรณีหนึ่งมีนองหลายไม่อยู่แล้วนะครับสองนะครับก็คือกองทัพพม่าปีนเกี่ยวกันเองแต่ก็คงยากในประเด็นหลังนะฮะดูไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตั้งโจทย์ให้ท่านผู้ฟังด้วยนะว่าระหว่างมินออนไลน์กับฮุนเซนใครจะยืนระยะได้ยาวกว่ากัน
1: ดูแล้วจะเป็นมินออนไลน์หรือเปล่าอาจารย์ฮุนเซนก็เซไปเซมาแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละดูไปยาวๆครับแต่สำหรับฮุนเซนไม่น่าจะยาวเนาะไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันมีแนวโน้ม
1: ก็เป็นยังไงอาจารย์ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไ
0: งก็หมออ
1: ยู่ไหนคะตอนนี
0: ้หมอก็ดูแลตลอดนั่นแหละนะครับ
1: ไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือไม่ไปคะอาจารย
0: ์ไม่กล้าหรอกครับแม่ไม่ไปหรอกเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็เจออินเทอร์โพลรวบตัวได้นะครับไปในพื้นที่ที่คุณไม่มั่นใจจริงๆ
1: ค่ะก็ยังอันตรายอยู่เนาะสำหรับเขาในการเดินทางนะก็มีคนถามถึงเหมือนกันว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไงก็วันนี้เห็นในคลิปนะอาจารย์ร้านค้าในกัมพูชาเงียบมากเลยนะในเมืองเลยอ่ะ
0: มันก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: ค
0: ่ะก็เพราะว่า1เศรษฐกิจตกต่ํา2การท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราเห็นข่าวออกมาเนี่ยก็คือเค้าเคาะกระมังให้มันมีเสียงดังเฉยๆแล้วก็จัดกิจกรรมที่ไปเดินนั่นเดินนี่นะฮะให้ฮุนมาแนทไปพบปะคนที่ถนนคนเดินกลางกรุงพนมเปญตลาดไนพาซ่าอะไรก็สารพัดมันก็คือการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดูให้เหมือนคึกคักแต่ความเป็นจริงนะครับปอยเป็ดเงียบกว่าป่าช้า
1: เงียบมาก
0: สีฮานุบิลก็ยิ่งกว่าป่าช้า
1: ค่ะ
0: ครับพนมเปญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เพราะว่าคือต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วมันโตขึ้นเพราะธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งยึดโยงกับจีนเทาแต่ทีนี้จีนเทาเนี่ยท่านหลิวจงอี้เอาไปกลับบ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะมันก็เลยต้องเงียบนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องเมื่อมันไม่มีกิจการไม่มีใครเช่าไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรมันก็ไม่มีการจ้างงานใช่ไหมครับเพราะไม่มีจ้างงานแล้วใครมันจะไปอยู่ได้คุณอ้อมก็มีแต่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะฮะดูได้เลยฮะเมืองใหญ่ๆทุกวันนี้นะฮะแม้กระทั่งเสียมเรียบเสียมเรียบเนี่ยก็พอจะอยู่ได้บ้างตราบใดที่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับ ต้องใช้อย่างนี้นะครับคนไปเที่ยวนครวัดนครธมถ้าในสภาวะปกตินะครับมันจะเฉลี่ย

0: ยู่ที่ประมาณปีละ3ล้าน5แสนคนคุณอ้อ
1: ค
0: ่ะและ3ล้าน5แสนนั้นหมายถึงคนไทยไม่ต่ำกว่า1ล้าน5แสนคนส่วนอีก2ล้านที่เหลือส่วนใหญ่นะครับก
1: ็
0: เดินทางต่อไปจากประเทศไทยนั่นแหละมันถึงเงียบ
1: เงียบมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูเขาไปขุดหาทองที่เขื่อนในพม่าค่ะอาจารย์ริมน้ำเมคะกับมะลิคะนะคะขุดกันจนพุนเลยค่ะเพราะปกติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้พุนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์เพจข่าวของกชินนิวส์กรุ๊ปนะคะได้มีการเอาภาพประมาณ20กว่าภาพเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้โดยชาวบ้านในพื้นที่เอามาเผยแพร่ค่ะรายละเอียดในภาพก็เขียนบรรยายว่าเป็นสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำสองสายในเขตมิซงนะคะทางตอนเหนือของเมืองมิจิน่ารัฐคาชินซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแม่คะกับแม่น้ำมะลิคะที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอิระวดีโดยคำว่ามิซงในภาษาพม่าเนี่ยแต่ตรงตัวว่าแม่น้ำที่พบกันค่ะสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำเมคะกับมะลิคะในภาพเนี่ยกำลังถูกรถแบ็คโฮแล้วก็เครื่องจักรหนักหลายอย่างค่ะอาจารย์ขุดจนพุนไปหมดเลยพื้นที่ป่าซึ่งปกติจะมีต้นไม้นะถูกโค่นล้มเปิดหน้าดินหมดเลยนะคะเขาบอกไปขุดหาทองกันนะคะอาจารย์ที่เนี่ยค่ะแต่พม่าก็ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะแสดงว่ามีแต่มันมีสัมปทานหรือเปล่าอาจารย์และใครมาขุดคะ
3: คือพื้นที่ตรงนั้นมันเตรียมที่จะสร้างเขื่อนคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: ก็คือเขื่อนมิซงนั่นแหละมิซงเนี่ยมันจะทำขวางนะครับก็คือไล่ระดับลงมาตั้งแต่ตรงแม่น้ำบรรจบกันที่คุณอ้อมพูดถึงนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: จริงๆแม่น้ำสองสายนี้ถือว่าเป็นพ่อแม่ของแม่น้ำอิระวดีนะครับเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเนี่ยชื่อเมคาแม่เนี่ยชื่อมาลี
2: มาลีค่ะมาลีค่ะ
3: มาลีนะฮะจริงๆไม่มีคำว่าค่ะนะฮะมาลีกับเมคานะครับมาพบรักกันก็ได้ลูกเป็นอิราวดีนั่นแหละท่านที่ไปพม่ากับเราเนี่ยจะเคยได้ฟังเรื่องราวนี้อยู่นะฮะเขาก็มาบรรจบกันนะฮะตรงเมืองมิจูนานั่นแหละนะครับต้นน้ำเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนก็ไหลมาบรรจบกันในทางข้างล่างนะตอนล่างของรัฐกชินกชินเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แร่ธาตุที่รัฐกชินเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกหยกนี่คือหยกที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ที่รัฐกชินคุณอ้อมจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่ามันเจอก้อนใหญ่ที่สุดของโลกก็เจอที่นั่นนะครับหยกก้อนใหญ่ที่สุดนะ 3,000 ตันนะก็ลองนึกดูนะฮะก้อนเดียวนะครับ 3,000 ตันอยู่ในกินเนสบุ๊กลองไปค้นดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกินเนสบุ๊กถ่ายได้2ชั่วโมงเท่านั้นนะจีนก็ไปเรื่อยแบ่งกันนะฮะ 3,000 ตันนะครับ 3,000 ตันนี้คือ3ล้านกิโลกรัมนะครับไม่ใช่ธรรมดาก็จีนก็ประมูลไปนั่นแหละเพราะนั้นพอเขาเตรียมพื้นที่ที่จะต้องสร้างเขื่อนนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการขุดค้นเอาแร่ธาตุขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปเพราะไม่งั้นมันก็จะจมอยู่ใต้น้ำคุณอ้อมคือตรงนั้น

0: ก็จะเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มิสงเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนที่เล่นระดับลงมากับสายน้ำอิระวดีนะครับอันแรกก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะไอ้ที่มันบรรจบกันจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนเล่นระดับลงมาตลอดเลยฮะก่อนที่จะถึงยางกุ้งมันจะมีทั้งหมด7เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างพอน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนั่นแหละแต่ทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินที่ยังไม่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมันก็เลยต้องรีบขุดไม่มีใครอื่นหรอกครับที่ขุดตอนนี้มีแต่จีนล้วนๆคุณน้องจีนล้วนๆครับมีแต่จีนล้วนๆเพราะว่านั่นแหละครับประเทศที่พัฒนาแล้วเสรีทั้งหลายเนี่ยเขาก็คว่ำบาตรเขาหลังเกียจอยู่นะครับมันก็เอาไปฝากไว้กับสิงคโปร์ก็ฝากได้ในอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์ถนัดเท่านั้นนะครับส่วนในพวกแร่ทงแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยสิงคโปร์ไม่ถนัดสิงคโปร์จะถนัดในเรื่องของ พลังงานซึ่งเป็นน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นเขื่อนเป็นเหมืองแร่เนี่ยต้องอยู่กับจีนนะฮะไม่มีใครเกินหน้าเกินตาเขาแน่นอนก็นั่นแหละครับที่เราเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้จริงๆมันศึกษาออกแบบกันเรียบร้อยมาเป็นเวลาโอ้เกือบจะทศวรรษแล้วมั้งคุณอ้อมเพียงแต่ว่ามันถูกต่อต้านนะฮะถูกต่อต้านก็เพราะว่าคนที่อยู่ในรัฐกชินไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในรัฐที่อยู่ข้างล่างลงมานะครับรวมไปถึงคือแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันไหลผ่านนะครับมันไหลผ่านที่มันดาเลด้วยซึ่งมันดาเลเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนในสมัยนั้นก็คืออย่างฝ่ายของนางองซานซูจีที่มีอำนาจทางการเมืองอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้แต่ทีนี้พอองซานซูจีไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยกองทัพเขาก็บอกว่าก็เสร็จชั้นเหมือนเดิมซึ่งคนที่จะสร้างก็คือไชน่าไฮโดรพาวเวอร์นั่นแหละก็รู้อยู่แล้วนะครับก็กินรวบนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละชามใหญ่ที่สุดไม่แบ่งใครในขณะที่ถึงจะอยู่ในอันดับ2แต่ก็ชามใหญ่ที่สุดนะครับสิงคโปร์อันดับ1แต่ก็เป็นถาดหลุมแบ่งกันหลายเจ้านะฮะก็ว่ากันไปประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับนอกนั้นก็ไม่ธรรมดานะคุณน้องที่ลงทุนในพม่าเนี่ยก็มีทั้งฮ่องกงนะฮะญี่ปุ่นก็อยู่นะครับเกาหลีใต้อังกฤษก็อยู่ฮะเวียดนามด้วยนั่นแหละทำไมเวียดนามเขาถึงยินดีต้อนรับพม่าก็เพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นแล้วก็ระบบโทรคมนาคมสัมปทานรายใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ก็คือเวียดเทลเวียดเทลก็คือของเวียดนามนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นถอนออกไปนะครับสิงคโปร์ถอนออกไปนะฮะก็เสร็จเวียดนามแล้วก็มันมีก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มอะไรนะที่เคยอยู่กับดีแทคประเทศไทยเขาเรียกอะไรเทเลนอร์ใช่ไหม น่าจะเป็นเทเลนอร์ที่มาจากนอร์เวย์เคยร่วมทุนกับดีแทคนี่แหละนะฮะก็พอขายหุ้นที่ดีแท็กแล้วเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ในพม่าก็เทเลนอร์แล้วพอมันมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะกฎของยุโรปเขาจะมีมาตรการบังคับกันเทเลนอร์ก็เลยต้องถอนหุ้นออกไปก็เสร็จเวียดเทลนั่นแหละครับเหตุที่มาที่ไป หน้าบางก็ไม่ได้กินนะหน้าบางกินเรียบ ประมาณนั้นคุณอ้อม
1: ค่ะเอาไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขามีการตัดสินคดีช่อลาดบางหลวงแล้วก็ฟอกเงิน2คดีมูลค่าความเสียหายมากกว่า2ล้านล้านกีบหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะมีจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะ10คนทั้งหมดเป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็อดีตพนักงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวคดีแรกก็จะมีจำเลย2คนก็คืออดีตหัวหน้ากรมนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวอายุ59นะคะแล้วก็จำเลยที่2อีกคนนึงนะคะคือตอนนี้จำเลยทั้งจำเลยเนี่ยได้มีจำเลยที่2เสียชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยถูกยกโทษทางอาญาส่วนคดีที่2มีจำเลยทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะ

0: ทั้งหมด10 คนค่ะอาจารย์แต่ว่า
1: อืม
0: ตอนแรกนี่เห็นบอกว่าตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ลดลงมาเหลือคนละ7-20 ปีค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้
1: ก็ถือว่าข่าวใหญ่ที่สุดนะฮ
0: ค่
1: ะ
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือในห่วงที่เราเจอวิกฤตขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรง
0: ค่ะ
1: ถึงขนาดว่าไม่มีน้ำมันให้เติมนะครับ
0: อืม
1: ก็มันก็เกิดจากปัญหาอันนี้ด้วยแ
0: อ
1: ล้
0: ื
1: ว
0: ม
1: ก็คือความไม่สุจริตของคนที่อยู่ในธนาคารแห่งชาติรวมไปถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในห่วงเวลาต้องนึกอย่างนี้นะครับก็คือปี2020ไล่เรียงมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปี2023เนี่ยนะครับในราวนี้เปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติไป3 คน
0: อืม
1: นะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ในราวเขาจะเรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินนะครับก็เปลี่ยนไป3 คนเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่านั่นแหละครับก็คือมันไม่โปร่งใสสาเหตุที่ถูกดำเนินคดีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าพอเงินกีบมันตกต่ำมากใช่ไหมล่ะพอเงินกีบมันตกต่ำมากต่ำถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ก่อนโควิดเนี่ย1 บาทแลกได้350 กีบคุณอ้อมหนึ่งบาท350 กีบแต่พอเจอวิกฤตโควิดนะฮะต้องชัตดาวน์ประเทศเนี่ยนะฮะการค้าก็ไม่ปกติท่องเที่ยวก็เป็นศูนย์นะครับSME ของเราเนี่ยเขาเรียกโอดอปนะครับโอดอปบ้านเราโอท็อปใช่ไหมก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์1ตำบลแต่ของเราเนี่ยโอดอปคือหนึ่งอำเภอ1ผลิตภัณฑ์ในลาวนะครับแต่ลาวเขาเรียกว่าเมืองอันนี้ก็เจ๊งหมดเลยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กขนาดน้อยเนี่ยก็เจ๊งหมดเลยการจ้างงานในภาคบริการและท่องเที่ยวนี่เป็นศูนย์นะครับท่องเที่ยวไม่เข้าอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เงินตราต่างประเทศนี่หายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บนั่นแหละในขณะที่พวกสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศมันต้องจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วแต่ว่าจะดิวกันแบบไหนอย่างถ้าเป็นน้ํามันถ้าซื้อจากไทยเนี่ยก็จะจ่ายกันเป็น2 อันก็คือไม่บาทก็ US ดอลลาร์ก็จะจ่ายกันอย่างนั้นแต่ทีนี้พอมันไม่มีเงินตราต่างประเทศสาเหตุที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่ามันขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าความไม่โปร่งใสของคนที่ดูแลธนาคารเบื้องลึกก็คือว่าคนที่ถูกตัดสินเนี่ยจริงๆมันต้องสูงกว่านี้ด้วยนะก็กลายเอาเป็นว่าไอ้หัวหน้ากรมเนี่ยรับเป็นแพะนะครับรับบาปแถมนายก็แล้วกันประมาณนั้นก็คือเขาเรียกว่าซิกแซกเอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยไปหลังบ้านคุณอ้อมไปหลังบ้านก็คือว่าเอาไปให้กลุ่มทุนนั้นกลุ่มทุนนี้แล้วก็ไปแลกกันนอกระบบนะมันก็เลยการปั่นราคากันพอมันปั่นนั่นแหละครับสาเหตุลึกๆที่ทำให้เงินกีบมันตกต่ำส่วนหนึ่งก็คือมาจากอันนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันมีจำกัดทุกคนก็อยากจะได้คุณอ้อมพอทุกคนอยากจะได้เนี่ยมันก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ฉันอยากได้เงินบาทก็1บาทก็เอาไปเลย700 กีบเห็นไหมจาก350มันกลายเป็น700 กีบต่อ1บาทนะคุณอ้อมแล้วคนที่เขามีบาทเนี่ยกำไรนะครับมีบาทแล้วจะเปลี่ยนเป็นกีบนี่คือกำไร 100% ก็นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตแล้วก็วิกฤตนี้มันรุนแรงนักนะครับพอมันรุนแรงมากนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มาเจอว่าสาเหตุหลักๆที่มันมีผลด้วยก็คือความไม่สุจริตของคนที่รับผิดชอบสถาบันการเงินและธนาคารแห่งชาติลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าธนาคารแห่งรัฐนะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวเกี่ยวกับเวียดนามนะคะเรื่องทุเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า เพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่น

0: ลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุยข่าวอีกสัก2ข่าวของเวียดนามนะคะอาจารย์แล้วค่อยไปเข้าซีรีส์กันนะคะก็ตอนนี้เวียดนามค่ะกระทรวงก่อสร้างเขาออกมาระบุแล้วนะคะว่าเขามีเป้าหมายที่จะเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์งานภาคสนามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือใต้ในเดือนธันวาคมปี2570นี้นะคะสถานีนี้เนี่ยก็เป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามนะคะประมาณ 1,541 กิโลเมตรเริ่มต้นจากฮานอยไปโฮจิมินห์ค่ะชื่อเมืองเนี่ยอ่านไม่ออกนะจ๊ะไม่รู้ก็ออกเสียงยังไงน็อกฮอยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย์
1: แอะน็
0: เ
1: ออ
0: ะเอะน็อกใช่ไหมอาจารย์
1: น็อกแอะน็อกน็อก
0: งอกฮอยงอกฮอยกับตูเตียมแล้วอาจารย์
1: แอะ
0: คืออะไร
1: ตูเตียน
0: ตูเตียมใกล้เคียงใกล้เคียงพอจะอ่านได้ละตูเตียมในโฮจิมินห์แล้วก็จะตัดผ่านพื้นที่15จังหวัดแล้วก็นครที่อยู่ภายใต้การบริหารของส่วนกลางด้วยโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยใช้ขนาดความกว้างรางมาตรฐานอยู่ที่1,435มิลลิเมตรออกแบบให้รองรับความเร็วที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอาจารย์โอ้ยลงทุนเบื้องต้นประมาณ67,340ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับนี่ก็
0: ค่ะ
1: ถือว่าลดลงนะคุณอ้อมเพราะ
0: ค่ะ
1: ประเมินครั้งแรกนี่คือ70,000ล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่จะเป็นโครงการเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างเวียดนามกับจีนถือว่าเป็นการต่อเนื่องกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามกับจีนที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐได้ลงนามเชื่อมต่อรถไฟสเปคเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือความเร็วสูงขนาดรางความกว้างก็คือ 1.435 เมตรหรือถ้าจะเป็นมิลลิเมตรก็คือ1,435มิลลิเมตรนั่นแหละคุณอ้อมแต่ถ้าเอาเป็นหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็น 1.435 เมตร

0: ก็คือขนาดเดียวกันกับที่เราสร้างอยู่ตอนนี้กรุงเทพโคราชหนองคายแล้วเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันก็คือจีน 100% นะฮะไม่มีเทคโนโลยีของประเทศอื่นเข้ามาแซมเลยแม้แต่น้อยแต่ที่เวียดนามนี่มีเยอะกว่าไทยเรานะครับก็เพราะว่าเวียดนามเขาทำตกลงกันแล้วที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐโดยที่เวียดนามกู้เงินนะครับกู้เงินในที่นี้ก็คือเอามาสร้างนั่นแหละแล้วก็เงินกู้นั้นมันก็จะแปลงร่างมาเป็นขบวนรถไฟแล้วก็รางรถไฟ
1: ค
0: ่ะก็คือเส้นหนึ่งก็คือจากคุนหมิงคุณเอานะคุนหมิงมาที่เมืองชายแดนของจีนในมณฑลหยุนหนานเนี่ยเขาเรียกว่าเหอโคนะฮะเหอโคเนี่ยก็จะข้ามแม่น้ำนะฮะพอข้ามแม่น้ำมาเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งของเวียดนามเขาเรียกว่าลาวไกนะฮะเมืองลาวไกก็คือจากลาวไกเนี่ยก็จะต่อมาเรื่อยๆก็ที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปฮะก็คือที่โด่งดังคุณอ้อไปโด่งดังโด่งดังที่หลังเซินนะครับจากหลังเซินก็จะต่อมาที่ฮานอยฮานอยก็ไปที่ไห่ฟองแล้วก็เส้นนี้นะครับเขายังจะต่อไปถึงบิงนิงนะครับบิงนิงเนี่ยก็คือเมืองที่มีโรงงานถ่านหินแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเชื่อมโยงกับกวางสีจ้วงของเวียดนามของจีนด้วยนะฮะก็เขาก็จะโยงไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีท่าเรือที่เพิ่มขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะก็อันนี้กู้จากจีนครับโดยคิดเป็นมูลค่าการกู้ยืมกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือ$4,000 ล้านนี่คือเส้นหนึ่งอันนี้คิดเฉพาะในเวียดนามนะครับไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยก็คือจากนั่นแหละจากไอ้ลาวไกมาโด่งดังที่หลังเซินมาที่ฮานอยไห่ฟองที่บิงหนิงนะครับอีกเส้นหนึ่งฮะมาจากหนานหนิงหนานหนิงเนี่ยจะอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับหนานหนิงถือว่าเป็นเมืองเอกนะฮะเมืองใหญ่แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงมาถึงแล้วก็หนานหนิงนี่เป็นเมืองที่จัดงานเอ็กซ์โปทางด้านการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนจัดมา10 กว่าครั้งแล้วฮะ10 กว่าปีนะฮะนะถ้าผมจำไม่ผิดอีก2 ปีข้างหน้าก็น่าจะครบ20 ปีแหละนะครับก็คือปี2029เนี่ยก็น่าจะครบ20 ปีเพราะถ้าผมจำไม่ผิดก็เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี2009นะฮะก็นั่นแหละครับก็จะเชื่อมมาที่เขาเรียกว่าผิงเสียงผิงเสียงเนี่ยก็เป็นเมืองชายแดนหน้าด่านของจีนนะครับที่อยู่ในเขตกวางสีจ้วงจากผิงเสียงมาเนี่ยก็จะมาตรงนั้นแหละฮะตรงโด่งดังที่หลังเซินนั่นแหละแล้วมันก็จะประหยัดลงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมาทับลายกันกับเส้นที่ว่านี้นะครับก็คือจากหลังเซินไปไฮฟองนะฮะแล้วก็จากไฮฟองไปดิ่งดิ่งเนี่ยมันก็จะใช้เส้นทางเดียวกันไอ้เส้นนี้จะประหยัดลงนะฮะแทนที่มันจะเป็น 4,000 นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเวียดนามกู้จากจีนเนี่ยนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับที่เชื่อมโยงทั้ง2เส้นทางที่ว่านี้นะฮะรถไฟความเร็วสูงสเปคเดียวกันเนี่ยก็คือ6,500 ล้านถึง 7,000 ล้านอันนี้บวกนะครับที่บวกเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคอสบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องเพิ่มนะฮะในระยะต่อไปเช่นการซ่อมบำรุงนะการเทรนนิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็จะบวกกันเข้าไปอันนี้เป็นแบบรัฐต่อรัฐนะครับส่วนที่คุณอ้อมอ่านเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการลงทุนให้โดยเอกชนนะครับซึ่งรัฐจะเป็นผู้อนุมัติและคัดเลือกเอกชนแล้วเรียบร้อยกลุ่มที่ได้ลงทุนในโครงการนี้ก็คือวินกรุ๊ป
1: วินกรุ๊ปอีกแล้วเหรอคะ
0: ใช่แล้วนะครับก็คือเนี่ยนะฟาร์มยึกเหลืองนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ฟาร์มยึกเหลืองเป็นคนที่รวยที่สุดในอาเซียนนะ
1: เดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์ให้มาคุยถึงวินกรุ๊ปในโครงการนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้เลยนะคะอาจารย์ไปคุยเรื่องของรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้แล้วก็ตอนนี้วินกรุ๊ปก็ได้สัมปทานนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ค่ะก็คือมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาใช้คำว่า BOT นะฮะ
1: BOT
2: รูปแบบก็คือ BOT ลงทุนโดยเอกชนนะคะ 100%แล้วก็ความยึกเหวี่ยงนี่ก็อาสาเข้ามาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็มีชื่อและมีเครดิตในการเงินการลงทุนระหว่างประเทศมากที่สุดของเวียดนามในยุค ปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดณปัจจุบันและความยึกเหวี่ยงก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในอาเซียนนะฮะอันดับหนึ่งความยึกเหวี่ยงก็โดยเฉลี่ยก็นะฮะจะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน $70,000,000,000ซึ่งฟาร์มยึกเบืองก็จะเป็นคนระดมทุนและเอามาสร้างแบบ BOT นะครับ B ก็คือ Build ก็คือลงทุนสร้าง 100% แล้วก็บริหารจัดการในช่วงระยะเวลาซึ่งอาจจะอยู่ที่ระดับ 30-40 ปีอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ตรงกลางก็คือประมาณ35ปีคือฝั่งยึกเหวี่ยงเขาอยากได้40
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รัฐบาลเวียดนามบอกว่า30ก็พอมั้งนะก็เลยเอา2อันนี้มาบวกกันมันก็จะเป็น70หารด้วย2ก็คือ35นะก็วิธีแบบต่อรองที่คุณอ้อมถนัดนั่นแหละนะครับนะฮะไปต่อรองที่เวียดนามใครอยากจะไปซื้อของนะต้องปรึกษาคุณยุดาก่อนนะคร
1: ับ เอาเดี๋ยวเราจะมีทริปไปเวียดนามนะอาจารย
2: ์
1: บอกคุณผู้ฟังก่อน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ตอนนี้เริ่มกระบวนการต่างๆโปรแกรมจะออกประมาณวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะสำหรับพี่ๆที่เคยไปกับเราแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยไปกับเรานะคะเดี๋ยวกันยายนนี้เราจะเปิดแล้วนะคะ
2: อันนี้ก็กันยาแล้วนี่ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวหลัง15เนี่ยอาจารย
2: ์
1: รอโปรแกรมสมบูรณ์อีกนิดนึงเราต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะจริงๆมันสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นี่ต้องทำให้เพอร์เฟกต์ค่ะ
2: ตกลงอันไหนสมบูรณ์กับเพอร์เฟกต์นี่มันต่างกันไหม
1: มันต่างกันยังไงเนาะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เฉยๆกับสมบูรณ์แบบค่ะอาจารย์
2: โอเค
1: ค่ะสมบูรณ์แบบ
2: ไปไหนนะไปเวียดนาม
1: ไปเวียดนามใต้ค่ะก็จะไปเส้นทางที่เวลาไปกับบริษัททัวร์ต่างๆเราจะไม่ได้ไปเส้นทางนี้ไม่มีใครจัดมีแต่เรานี่แหละค่ะแต่ไม่ได้พาไประหกระเหินนะคะพาไปกินหรูอยู่สบายนี่แหละแต่ว่าเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่ออกไปถึงจะเป็นโฮจิมินห์ใต้ซึ่งหลายคนก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วแต่นี่เป็นเส้นทางที่รับรองว่ายังไม่มีใครจัดไปค่ะอาจารย
2: ์แม่น้ำโขงเดลต้าใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: น้ำเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพาไปตุลักตุเล
1: ไม่เอาอาจารย์ไม่ตุลักตุเลเราต้องไปแบบกินรู้อยู่สบายไม่ให้ลำบากค่ะแต่เป็นเส้นทางที่ว้าวแน่นอนนะคะ
2: เรามารถไฟต่อนะครับ
1: ค
2: ือรางทุกวันนี้มันก็มีรถไฟอยู่นะครับก็คือฮานอยจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยมันแทบคือมันโค้งไปโค้งมานะครับตามชายฝั่งทะเลพอมันโค้งเนี่ยมันก็จะมีระยะทางยาวตั้งเกือบ 1,800 กิโลเมตรนะครับคือในอดีตการย้อนไปก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะรางรถไฟรางนี้ถ้านั่งนะครับก็คือจากฮานอยกว่าจะมาถึงโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยคือ48ชั่วโมงคุณอ้อมคือ2วัน2คืนนะครับเหมาะสำหรับคนอยากจะซัมสกู๊ปพิเศษนะครับนั่งรถไฟขบวนนี้นะครับแนะนำขากลับให้นั่งเครื่องบินนะครับจะนั่งรถไฟเหนื่อยมากนะครับ48ชั่วโมงแต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคำว่าหน่อยนึงหมายความว่าก็ถ้านั่งเนี่ยก็ไม่ถึง48ชั่วโมงครับแล้วก็แถมอาหารฟรีทุกมื้อนะครับแค่36ชั่วโมงก็คือ1วันครึ่งใช่ไหม36ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้ส่วนใหญ่นะครับรถไฟเนี่ยไม่เป็นที่นิย

0: คนเวียดนามยกเว้นคนที่ทำมาค้าขายนะครับพวกขบวนขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะใช้พวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นการขนเยอะๆจริงๆเนี่ยเวียดนามก็จะใช้เรือนะครับเหมือนสีไทยใช่ไหมนะสีไทยก็ใช้เรือใช่ไหมคุณอ๋อ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เวลาสีไทยเขาขนนั่นขนนี่นะปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายก็จะใช้เรือนะเพราะว่ามันได้รถใหญ่กว่านะครับมันก็เลยทำให้มีความจำเป็นนะทุกวันนี้สายการบินในเวียดนามเนี่ยก็เลยเติบโตเยอะมากเห็นไหมเวียดเจ็ตเนี่ยสั่งเครื่องบินที100ลำ200ลำคุณอ้อมก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนเวียดนามนิยมใช้เครื่องบินน
1: ะ
0: ครับเพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็ธุรกิจมันก็ต้องประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็พอมันเป็นโลคอสแห่งชาติทุกวันนี้เวียดเจ็ตเนี่ยถือว่าเป็นโลคอสแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่จำกัดอยู่แค่เวียดนามนะอยู่ที่เมืองไทยก็มีใช่ไหมล่ะเวียดเจ็ตเนี่ยบินน่าจะบินทั่วประเทศไทยนะมั้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยได้ใช้แต่ถูกจริงไหมล่ะถูกจริงไหม
1: ก็ถูกจริงค่ะแต่จะมีบินเป็นบางจังหวัดนะแต่ก็เกือบทั่วล่ะ
0: ฮะก็นั่นแหละครับพอมันแต่ขยายอะไรพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลุดสายการบินเนี่ยมันพอมันสมมุติว่ามาจากฮานอยแล้วเนี่ยนะครับจากฮานอยมาถึงโฮจิมินห์แล้วก็ไหนๆก็โฮจิมินห์แล้วก็ต่อมากรุงเทพหน่อยนึงนะก็แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมล่
1: ะ
0: ก็ได้เงินเพิ่มแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นเนี่ยวิธีคิดการคำนวณของเขามันก็เลยกลายเป็นโฮจิเป็นฮานอยโฮจิมินห์แล้วก็สุวรรณภูมินะแต่ถ้าเป็นสุวรรณภูมิโฮจิมินห์มันก็ชั่วโมงเดียวแต่ถ้าเราไปสุวรรณภูมิไปฮานอยนี่2ชั่วโมงนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้รถไฟสายนี้นะครับก็จริงๆกำหนดเดิมเขาอยากจะลงมือด้วยปลายปีนี้ได้ซ้ำนะครับแต่เข้าใจว่านั่นแหละฮะก็คือเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องต่อรองกันว่าจะให้เวลาสัมปทานก็คือการเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์นะก็คือตัว O เนี่ยนะ operate เนี่ยนะครับกี่ปีนะครับก็ยังไม่ลงกันแล้วก็พอครบกำหนดนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะ35ปีนี่แหละพอ35ปีเสร็จปุ๊บมันก็จะ transfer ให้กับรัฐบาลนะส่วนจะต่อหรือไม่ต่อแล้วมันก็เป็นเทคนิคนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าอันนี้มันเกิดก็ลองนึกดู350กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ค่ะสมมุติแม่งจากโฮจิมินห์ไปฮานอยเท่าไหร่อาจารย์กี่ชั่วโมง
0: มันอยู่ที่ว่ามีกี่สถานี
1: อ๋อมันต้องจอดด้วย
0: ใช่ครับก็คือถ้าไม่จอดเลยคุณน้องก็ลองนึกดูฮะ 1,500 กิโลเมตรนะฮะวิ่งด้วย350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่หยุดเลยนะครับมันหมายความว่า2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะมีไม่น้อยกว่า7สถานีนะครับก็คือเมืองหลักๆนะครับเมืองหลักๆก็คือจังหวัดที่สำคัญนะครับอย่างเวเนี่ยก็ต้องจอดนะครับดานังก็ต้องจอดนะครับญาจังก็ต้องจอดอะไรพวกนี้คุณอ้อมเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็น่าจะมีสัก7สถานีพอ7สถานีเนี่ยก็เฉลี่ยไปเลยว่าการจอดที่แต่ละสถานีก็เฉลี่ยให้เลยนะฮะสถานีละ8นาทีโดยเฉลี่ยเหมือนเราไปขึ้นรถไฟจีนนะถึง8มั้ย
1: อาจารย์อย่าพูดถึงมันเหนื่อย
0: นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ตีซะว่ารวมๆแล้วก็น่าจะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็ยังดีกว่า36ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นเครื่องต่อไง
0: หนึ่งแล้วไม่ต้องเสียเวลารอมากมายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็นั่งรวดเดียวนะครับภายใน5ชั่วโมงก็ถึงแล้ว5ชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็มันไปได้ทั่วกว่านะครับถึงลึกใจกลางเมืองมากกว่านะฮะก็เหมือนเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินเราต้องไปก่อน1ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ลองนึกดูนะเราต้องไปถึงก่อน1ชั่วโมงนะแล้วเราต้องเผื่อเวลาตอนเดินทางไปอีกตีซะว่ากว่าจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องเผื่อเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมก็2ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะแล้วถ้าดีเลย์อีกนะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เครื่องบินกว่าจะจอดกว่าจะเดินกว่าจะอะไรอีกนะฮะแต่รถไฟเนี่ยมันลากกระเป๋าปื๊ดๆได้เลยนะครับมันก็จะมีความสะดวกรวดเร็วกว่ากันแล้วก็ไปได้ทั่วถึงกว่ากันเยอะก็

0: ถ้าไปปีหน้าก็ธันวา2570ก็บวกเข้าไป7 ปีไม่เกินนี้หรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้หมายความว่าวิธีจะสร้างได้เร็วที่สุดเนี่ยเขาจะต้องแยกสัญญาเป็นหลายๆเจ้านะครับเป็นหลายๆเจ้าก็คือลงมือทีเดียวสมมติว่ามี14 สัญญาก็ลงมือพร้อมกันนั้นก็จะเร่งเวลาได้ครับก็นั่นแหละครับเพื่อประมาณน่าจะ5 ถึง 6 ปีก็ตีซะว่า2576เป็นอย่างช้าเวียดนามก็จะมีรถไฟความเร็วสูงใช้สายจากเหนือสู่ใต้ที่จะสะดวกมากขึ้นส่วน2 สายที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับมันจะเสร็จก่อนเพราะว่าปลายปีนี้เขาก็จะเริ่มลงมือแล้วก็บวกไปอีก5 ปีข้างหน้าครับมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ประมาณ2 ปี
1: ไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะอยู่ที่เวียดนามเรื่องของการส่งออกทุเรียนตอนนี้สื่อของเวียดนามเขายืนยันว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมอยู่ที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเขากำลังเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือให้มูลค่าการส่งออกตลอดทั้งปีแตะถึงระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะพันธุ์ของทุเรียนเวียดนามนี้ดูในภาพนี้ก็ไม่ลูกใหญ่นะจ๊ะลูกเล็กๆอะค่ะไม่ใหญ่มาก
0: เหมือนทุเรียนภาคใต้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับคือสภาพอากาศนะครับยกเว้นในช่วงหลังเนี่ยทางเหนือของเวียดนามก็เริ่มปลูกนะครับก็เริ่มมีการวิจัยแล้วก็ปลูกแต่ผลไม้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในภาคใต้ก็คือเขตแม่โขงเดลต้านะครับเขาเรียกว่าทั้งเสบียงอาหารทั้งผลไม้ทั้งอะไรจะอยู่ในเขตภาคใต้ส่วนภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นพืชเมืองหนาวนะครับเช่นพวกลิ้นจี่ลำไยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมเราก็จะปลูกกันเยอะในทางเหนือลิ้นจี่เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดทางเหนือเลยแหละแล้วก็เกษตรกรพอเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะขนไปขายในตลาดโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเหนือจริงๆตรงหลังเซินเนี่ยเขาจะมีไอ้ปลูกไอ้พวกสมุนไพรนะครับมาปลูกพวกที่จีนเขาต้องการนะครับพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศพวกอะไรพวกนี้ส่วนทางใต้นะครับมีหมดเลยนะครับทั้งข้าวทั้งปลาทั้งอาหารทั้งผลไม้ครบสูตรเลยก็อยู่ที่นี่นะครับก็มันก็เลยสภาพอากาศมันก็เลยเหมือนภาคใต้ของไม้ก็จะคล้ายๆกันนะอะไรตกใจ
1: ต่อได้เลยค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: สัญญาณหายหรือเปล่าม
0: ันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เขามีมันก็มีเยอะแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะฮะคือแม่ของเดลต้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความผันผวนในด้านสภาวะอากาศเยอะมากในช่วงตั้งแต่ปี2016ก็คือลากยาวมาทุกวันนี้ก็คือประมาณ10 ปี10 ปีมานี้เนี่ยมีสภาวะอากาศที่ผันผวนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามลภาวะรวมไปถึงภาวะโลกร้อนแผ่นดินสุดน้ำไม่พอนะครับแล้วก็ยังเกิดปัญหาเรื่องไอ้น้ำบางทีพายุซัดเข้าไปอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ทำให้ผลผลิตทางด้านพวกนี้มันไม่เสถียรมากมายนักยกเว้นนะครับยกเว้นเขามีการโซนิ่งแล้วก็มีการเตรียมการไว้รองรับอย่างดีแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้ผลไม้ของเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นไปตามปีนะฮะมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันจะเท่าไหร่ที่ชัดๆนะฮะเป๊ะๆเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีก็เลยทำให้ตามฤดูกาลถ้าอากาศดีนะครับไม่มีมรสุมเยอะนะเนี่ยช่วงนี้มรสุมก็เริ่มเข้าแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเรานี่แหละนะฮะก็ต้องดูอันนั้นสำคัญแต่เวียดนามความอุดมสมบูรณ์ของเขาที่แม่โขงเดลต้าเนี่ยมันทำให้ถึงจะไม่อุดมสมบูรณ์มากนักมันก็มีปริมาณเยอะนะครับทุเรียนเนี่ยโอ้ส่งออกผมเห็นตัวเลขอยู่นะปีหนึ่งโดยเฉลี่ยที่ส่งจีนนะครับประมาณ

0: 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นว่าปีนี้เขาจะตั้งเป้าไว้ที่4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณนั้นครับ
1: มาเข้าสู่ซีรีส์ของเรานะคะอาจารย์ซีรีส์ EP ที่

0: นะครับของรัชกาลที่4นะครับในห้วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศผู้ล่าอาณานิคมเข้ามาเต็มตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมาด้วยนี่แหละครับสนธิสัญญาอย่างในจากเบอร์นี่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ก็มาได้บาวริงนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่4แล้วทีนี้พอฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่ปี1858นะฮะก็ขยับมานะครับ1858หลังจากนั้นเนี่ยกัมพูชาซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าเป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์ก็คือสยามเป็นประเทศราชนะครับเป็นเขตประเทศราชก็คืออยู่ภายใต้พระราชอำนาจนะครับของสยามนะฮะในยุคของรัตนโกสินทร์นี่แหละก็เลยทำให้กษัตริย์ของกัมพูชาในห้วงปลายของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับดิ้นรนเพื่อที่จะหนีจากพระราชอำนาจของพระองค์ก็คือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆก็คือไปขออยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1863 1863นะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็เท่าไหร่นะปี2406คุณออม2406พอถึงตอนนั้นนะครับก็คือ2406มันก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยอ่ะไหนๆก็มาซุกฉันอยู่แล้วฝรั่งเศสก็เลยใช้อิทธิพลของตัวเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโปรเทคก็คือว่าอารักขากัมพูชาอยู่ภายใต้ตัวเองก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเรื่องของพระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์ที่มีต่อราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรานะฮะหมายถึงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์จำยอมต่อการกดดันของฝรั่งเศสที่มีกัมพูชาอยู่ภายใต้การอารักขาจริงๆก็คือไปขออยู่ภายใต้เขาก็เลยเป็นที่มาของการยินยอมยกดินแดนกัมพูชานะครับคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยนะคุณอ้อม 123,050 ตารางกิโลเมตรบวกกับ6เกาะนะครับนั่นแหละไอ้ที่มีปัญหาก็ทั้งหลงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังกัมพูชาก็อ้างเกาะนั้นก็ของฉันเกาะนี้ก็ของฉันเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตกค้างกันมาอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็บางแม้กระทั่งจริงๆเกาะกงเนี่ยเกาะกงถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝรั่งเศสงุบงิบเอาจริงๆมันคือของสยามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ฝรั่งเศสก็คือในยุคนั้นมันเกิดสงครามมันเกิดอิทธิพลอะไรขึ้นมาก็เลยงุบงิบเอานะเกาะกงจริงๆชื่อเดิมของเกาะกงเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจันตคีรีเขตเป็นเมืองคู่แฝดของประจวบคีรีขันธ์ตรงกันเลยนะคุณน้องขีดไอ้ลองขีดลากนะตัดอ่าวไทยเลยเราจะเห็นปัจจันตคีรีเขตกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์เป็นผู้พระราชทานนะพระองค์ทรงพระราชทานชื่อของทั้ง2จังหวัดนี้เพื่อให้เป็นเมืองคู่แฝดกันแต่ว่าฝรั่งเศสก็งุบงิบเอานะครับในขณะที่กษัตริย์ของกัมพูชานะครับสมัยนั้นก็คือพระราชโอรสของณองค์ด้วงนะครับก็คือสมเด็จเจ้านโรดมพรหมบริลักษณ์ไปขออยู่กับเขาแล้วก็เป็นที่มาของการยกแผ่นดินให้นะครับแต่ว่าเราก็ยังคงรักษาสิทธิ์นะครับไว้ที่พัตตบองเสียมราชและศรีโสภณนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดปัญหากันย้ายไปย้ายมานะครับพัตตบองเสียมราชศรีโสภณเนี่ยคนสมัยนั้นพูดภาษาไทยนะครับวัดเก่าๆวัดช้างเผือกวัดอะไรเนี่ยนะครับก็ภาษาเขมรจะเรียกวัดช้างเผือกว่าดอมไรซอดอมไรแปลว่าช้างซอแปลว่าขาวนะครับก็คือวัดช้างเผือกวัดดอมไรซออยู่ที่พัตตบองก็สร้างโดยสยามนี่แหละคุณ

นะครับก็เลยปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็คือต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เริ่มสูญเสียนะครับอาณาเขตภายใต้พระราชอำนาจให้กับเจ้าอาณานิคมแต่ไม่ใช่เจ้าอาณานิคมของสยามแต่ต่อมาก็คือเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาลาวและเวียดนามนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งพระองค์ได้ริเริ่มไว้นะครับก็คือพระองค์ได้ยกเลิกที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วพระองค์ได้ทรงยกเลิกสิทธิการขายทาสคือในโบราณกาลเนี่ยนะฮะเขาถือว่าผู้เป็นบิดาผู้เป็นมารดาและผู้เป็นสามีเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของลูกและเมียก็คือขายได้เพราะนั้นรัชกาลที่4พระองค์ก็เลยยกเลิกสิทธิการขายทาสนะครับโดยได้ทรงกำหนดนะครับว่าถ้าจะขายต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ถูกจะขายด้วยถ้าไม่ยินยอมก็คือไม่สามารถที่จะขายได้นะครับก็พระองค์ก็ครองราชย์มาจนถึงวาระสุดท้ายของพระองค์นะครับก็คือเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2411พระองค์ก็เสด็จสวรรคตและพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้ขึ้นครองราชย์แทนต่อจากพระราชบิดาส่วนจะอะไรไปฟังเพลงที่2ฮะแล้วค่อยกลับมาครับเชิญครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วง

0: ช่วงนี้นะคะ13:36ช่วงสุดท้ายของทั่วไทยอาเซียนคืนนี้ค่ะ
1: ฮะก็ในรัชสมัยของรัชกาลที่5นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับถือเป็นห่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยของรัตนโกสินทร์ก็คือถ้าจะพูดนะครับก็คือเป็นห่วงรอยต่อระหว่างรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบันนะครับและถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากเพราะว่าลัทธิล่าอาณานิคมนะครับที่เขาเรียกว่าจักรวรรดินิยมทั้งหลายเนี่ยนะครับพอมาล่าอาณานิคมเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็คือยึดเอาเลยแล้วก็ทุกอาณาจักรครับตกอยู่ภายใต้เจ้าอาณานิคมล้วนๆทุกประเทศยกเว้นอยู่ประเทศเดียวก็คือสยามแต่การที่สยามรอดนะครับไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยต้องมีการบรรเทาภัยให้กับตัวเองต่อรองการทูตพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระบอบโลกสากลนิยมยุคนั้นนะครับลองนึกอย่างนี้คุณอ้อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ขึ้นครองราชในพระชนมายุ15นะก็ยังถือว่าทรงพระเยาว์มากนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แม้ว่าจะมีพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับก็คือวันที่11เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2411นะครับก็เนื่องจากว่าพระองค์ยังทรงพระเยาว์ก็เลยต้องมีผู้สำเร็จราชการแล้วก็ผู้สำเร็จราชการก็คือ1ใน3ท่านนะครับที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าในวันสุดท้ายนะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตที่พระองค์ได้ทรงมีสั่งเสียอยู่ได้หลายเรื่องที่ได้ไล่เรียงให้ฟังไปนั่นแหละนะครับก็ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมัยต่อมาก็ได้มีการยกฐานันดรศักดิ์ขึ้นนะครับจากเจ้าพระยานะครับขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือท่านช่วงบุญนาคนี่แหละที่เวลาเราพูดถึงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอะไรเนี่ย ก็คือท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ราชทานให้ที่ประทานให้นะครับเช่นวิทยาลัยบ้านสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในแถบในอำนาจของท่านนี่แหละนะครับท่านช่วงบุญนาคเนี่ยนะครับสมเด็จราชการแทนพระองค์นับเป็นเวลาถึง5ปีเต็ม5ปีเต็มจนกระทั่งรัชกาลที่5พระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะนะครับก็คือ20ชั้น20พรรษาบริบูรณ์พระชนสาย20นะครับพระองค์ก็เลยได้มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นครั้งที่2ก็คือครั้งแรกในพระชนมายุ15นะครับครั้งที่2เนี่ยก็คือ20บริบูรณ์ก็จัดขึ้นในวันที่16นะครับ16เดือนพฤศจิกาปีพุทธศักราช2416แล้วก็ในระหว่างที่ทรงพระเยาว์พระองค์ก็ได้เรียนรู้นะครับโลกเรียนภาษาก็นั่นแหละจากแหม่มแอนนาที่สอนภาษาให้พระองค์พระองค์ก็ทรงศึกษาแล้วเรียนแล้วก็ตามทันความคิดของตะวันตกมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าการล่าอาณานิคมเป็นอย่างไรรู้ว่าอำนาจพระราชอำนาจที่ถูกบั่นทอนไปนะครับหรือว่าอาณาจักรที่ถูกบีบบังคับนะฮะให้ต้องเฉือนให้ต้องยกให้เขาเนี่ยนะครับตามสนธิสัญญาต่างๆเนี่ยมันเป็นเยี่ยงไรพระองค์ก็ได้ทรงเรียนรู้มาโดยตลอดนะครับ พอ

0: พอพระองค์เรียนรู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับพระองค์ก็ได้บอกว่าเราจะต้องทำสยามให้เป็นที่ยอมรับของสากลภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า modernization นะครับการทำให้เป็นทันสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่ออะไรฮะเพื่อที่สยามจะไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าพระองค์ได้สืบทอดนะครับสืบทอดพระราชบิดาจากที่พระองค์ทรงได้ยกเลิกสิทธิ์การขายทาสไว้แล้วเนี่ยนะครับประการที่ห้าพระองค์ก็ได้ทรงเลิกทาสและไพร่นั่นคืออย่างแรกเลยเราทำก่อนอเมริกานะฮะก็คือโลกตะวันตกยุโรปเนี่ยยังค้าทาสกันอยู่เลยคุณอ้อมนะคือถ้าอยากรู้ว่าการค้าทาสมันเป็นยังไงอ่ะดูที่ผิวพวกเขานะครับคือถ้าผิวไม่ขาวนั่นแหละครับบรรพบุรุษก็มาจากการเป็นทาสมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาสที่มาจากแอฟริกานะที่เป็นคนผิวดำนะครับก็บรรพบุรุษของคนเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทาสมาก่อนนะครับแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่ห้าเนี่ยพระองค์ทรงเลิกทาสและไพร่นี่คืออย่างแรกและอย่างที่สองที่พระองค์ได้พัฒนาขึ้นนะครับก็คือการป้องกันไม่ให้เป็นอาณานิคมของใครเนี่ยก็โดยการลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดลดปัญหาความกระทบกระทั่งกันในเรื่องของวิถีความคิดความเชื่อและการนับถือในทางศาสนาพระองค์เลยมีพระราชกำหนดเลยนะครับก็คือว่าให้อิสระในการนับถือศาสนาในสยามได้นั่นแหละครับก็ชันดาลีทั้งหลายก็มาเผยแผ่ศาสนานะฮะการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรก็เกิดขึ้นในยุคนี้เยอะมากนะครับต่อมานะครับก็คือให้เป็นที่ยอมรับกันก็คือว่าทรงให้มีการใช้ธนบัตรและเหรียญกษัตริย์ที่เป็นเหรียญบาทครั้งแรกก็ในรัชสมัยของพระองค์นอกนั้นก็มีการปฏิรูปนะครับระบบโครงสร้างการปกครองใหม่เช่นมีการริเริ่มนะฮะมีการริเริ่มมณฑลเทศาภิบาลนะครับให้มีจังหวัดให้มีอำเภออะไรพวกนี้คุณอ้อมเพื่อให้มันทันสมัยเหมือนกับตะวันตกตะวันตกในยุคนั้นก็คือยุโรปนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อเมริกาก็เป็นประเทศที่เกิดใหม่นะครับก็ถือว่าอเมริกานี่ถือว่าเป็นระบอบใหม่นะครับก็คือเป็นระบอบที่เขาเรียกว่ารีพับลิกแต่อเมริกาไม่ใช้คำว่ารีพับลิกอเมริกาใช้คำว่ายูไนเต็ดสเตทนะหรือว่าเฟดเดอรัลนะครับก็คือเป็นสหพันธรัฐมีหลายรัฐแต่ว่ามีความเป็นประเทศที่มีอธิปไตยหนึ่งเดียวนะฮะก็ถัดมานะครับพระองค์ได้พัฒนาการคมนาคมทางรถไฟมีการสร้างรถไฟสายแรกนะฮะสายแรกก็คือกรุงเทพอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2433ถัดมาก็คือได้มีการตั้งระบบมีการสร้างพัฒนาระบบน้ำประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรศัพท์การสื่อสารและโทรเลขซึ่งส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะเอามาไว้ใช้ไอ้ตรงท่าเรือนะครับท่าเรือนะครับแล้วก็อ่าวไทยเวลาเรือจะเข้ามาที่ปากน้ำอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการส่งโทรเลขโทรศัพท์ไปบอกสื่อสารกันนะฮะแล้วก็ไปรษณีย์ไปรษณีย์สมัยก่อนเนี่ยพายเรือนะคุณน้องคลาสสิกมาก
1: พายเรือ
0: พายเรือไปส่งเพราะว่าคนเนี่ยบ้านอยู่ริมคลองเพราะว่าถนนยังมีไม่เยอะเพราะคลองคือสายเลือดของทั้งเรื่องการคมนาคมทั้งเรื่องของการเกษตรทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายก็อยู่ที่คลองนะครับแล้วก็แม่น้ำก็นั่นแหละครับไปรษณีย์ก็แต่ถ้าเป็นอยู่ห่างไกลเนี่ยก็จะเดินหรือไม่งั้นก็ขี่ม้านะครับก็จะมีม้าเร็วม้าอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นคือระบบไปรษณีย์ก็มีมาในพร้อมๆกันเนี่ยนะครับต่อเนื่องกัน

นอกนั้นนะครับก็ยังมีการขุดคลองมากขึ้นก็โดยเจตนาก็คือคลองนั้นก็คือเอาไว้เพื่อทั้งการคมนาคมนะครับทั้งการผันน้ำเอาไปใช้ในการผลิตในทางการเกษตรนะฮะก็เช่นคลองที่ขุดในรัชสมัยของพระองค์ก็เช่นคลองประเวศคลองสำโรงคลองแสนแสบนะครับนครเนืองเขตรังสิตประยูรศักดิ์คลองเปรมประชาคลองทวีวัฒนาแล้วคลองประปาทุกวันนี้ก็ขุดในรัชสมัยของพระองค์ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือคลองส่งน้ำประปาเชียงรากมาที่สามเสนนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นี่แหละก็คือนอกจากพระองค์จะได้มีการเลิกทาสและไพร่แล้วเนี่ยนะครับยังได้มีการออกตรากฎหมายออกมาอย่างเป็นกิจลักษณะเป็นประเทศแรกในโลกที่มีพระราชบัญญัติเลิกทาสอย่างเด็ดขาดนะครับในปลายรัชสมัยของพระองค์ก็คือในปี2448นะครับหมายความว่าลูกทาสทุกคนนะครับเมื่อมีอายุครบ20ปีให้เป็นอิสระและห้ามซื้อขายทาสโดยเด็ดขาดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นานาชาตินี่มองมาทรงรุดหน้ามากนะครับแต่อย่าลืมนะคุณอ้อมในสิ่งที่แรงกดดันคือสยามเนี่ยถูกกดดันจากมหาอำนาจสองฝากฝากหนึ่งคืออังกฤษฝากหนึ่งคือฝรั่งเศสนะครับสยามเนี่ยก็เลยเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเขาใช้คำว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญนะครับภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญในที่นี้หมายความว่าทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษอยากจะได้ นะครับอยากจะได้แต่ก็ไม่กล้าที่จะใช้กำลังเข้ามายึดนะครับก็คือว่าเมื่อฉันไม่ได้ทั้งหมดฝรั่งเศสก็อย่าหวังนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อตกลงลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็คือตกลงกันเลยก็คือว่าให้สยามเป็นรัฐกันชนของอาณานิคมเจ้าอาณานิคมทั้งสองเห็นไหมครับก็คือทั้งพม่าก็อยู่พม่าก็อยู่ใต้อังกฤษมาเลเซียก็อยู่ใต้อังกฤษใช่ไหมครับส่วนลาวเวียดนามกัมพูชาอยู่ใต้ฝรั่งเศสส่วนประเทศที่เป็นเกาะนะฮะประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยก็อย่างสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับของอังกฤษนะครับหรือเกาะบอร์เนียวนะฮะบอร์เนียวนี่แยกเลยนะครับเป็นทั้งของอังกฤษเป็นทั้งของเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนด์ก็คือที่มายึดเอาอินโดนีเซียส่วนฟิลิปปินส์นะครับไอ้ 7,000 กว่าเกาะที่มีการสำรวจแต่มันก็คงไม่ได้ยึดทุกเกาะหรอกสมัยก่อนก็จะยึดเอาเกาะที่มันเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่ามะนิลาอยู่ทุกวันนี้มะนิลาเนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งคุณอ้อมเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวตากล็อกมะนิลาเหมือนที่บ้านเราเรียกว่าย้อมครามนึกออกไหมมันเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งเอามาเป็นย้อมครามนะครับมะนิลาก็เป็นป่าในลักษณะเดียวกันก็คือเอามาย้อมครามนะครับคนตากล็อกเขาเรียกมะนิลาพอไอ้สเปนมายึดเอานะก็เลยเรียกตามนั้นเลยก็เลยคือมะนิลานะครับแต่ว่าชื่อของฟิลิปปินส์คำว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคือเป็นอาณาจักรของพระเจ้าฟิลิปแห่งสเปนคุณอ้อมเขาก็เลยเรียกว่าฟิลิปปินส์แล้วก็ภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยก็เพิ่งเกิดมาเนี่ย100ปีนิดๆนี่เองนะฮะยังไม่ได้เป็นภาษาโบราณโบราณนะครับเพราะสมัยก่อนฟิลิปปินเนี่ยมีตั้ง 7,000 กว่าเกาะเนี่ยก็คือภาษาใครภาษามันนะครับมันก็เลยเป็นไม่มีเอกภาพกันแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับพออยู่ใต้สเปนมานานเข้านานเข้าก็เลยมีการพัฒนาภาษาเป็นภาษากลางนะครับไม่ใช่ตากล็อกนะครับเขาก็เลยเรียกภาษากลางที่เขาพัฒนาขึ้นมาในห้วง100ปีนิดๆเนี่ยนะครับเรียกว่าฟิลิปปิโนซึ่งคนที่พัฒนาภาษาฟิลิปปิโนเนี่ยนะครับก็คือลูกหลานของสเปนนั่นแหละลูกหลานของสเปนก็คือว่าพอมันมาอยู่นานเข้าคุณอ้อมก็มีการแต่งงานกับคนท้องถิ่นพอมีลูกท้องถิ่นลูกครึ่งที่

0: พ่อแม่พ่อเป็นสเปนแม่เป็นชาติพันธุ์นะฮะที่อยู่เกาะนั้นเกาะนี้ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็เลยเป็นพลเมืองชั้นสองของสเปนพอนานเข้านานเข้าระยะเวลาเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูว่ามัน300 กว่าปี300 กว่าปีที่ฟิลิปปินส์นะครับอยู่ภายใต้สเปนเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งแยกต่างหากจากสเปนและยิ่งมาอยู่ภายใต้อเมริกาในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ40 ปีนิดๆ47 ปีเนี่ยนะครับมันก็เลยมีสองวัฒนธรรมเห็นไหมครับเราก็ถึงเห็นคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษก็ได้ชื่อเป็นสเปนก็มีอะไรพวกนี้นะครับอาชื่ออลิสก็มีหรือบางคนก็ดูแตเต้อะไรพวกนี้นะฮะโฮเซ่อะไรพวกนี้นะครับก็สุดแล้วแต่หรือฮวนอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งปากเกี่ยวนะครับพวกนี้จะเป็นรากศัพท์ก็คือมีทั้งอเมริกันแล้วก็สเปนนะฮะมันก็อย่างนั้นนะฮะก็เพราะว่าอยู่ใต้อิทธิพลของคนอื่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เลยเป็นอารยธรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่เขาก็เลยเรียกว่าฟิลิปปินโนในปัจจุบันซึ่งต่างกับเรานะครับต่างกับเราก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าด้วยพระปรีชาของพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณอ้อมรัชกาลที่5พระองค์เสด็จประพาสยุโรป2 ครั้งเพื่อสร้างดุลอำนาจนะครับเพื่อสร้างอิทธิพลทางการต่างประเทศแล้วก็สร้างการยอมรับในระดับสากลนะครับพระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2440นะครับก็คือหลังจากที่ฝรั่งเศสมาปิดอ่าวนะครับฝรั่งเศสนี่มาปิดอ่าวก็คือปี2436ที่เราเรียกว่ารศ.รัตนโกสินทร์ศกที่112หลังจากนั้น4ปีนะครับคือถ้าพระองค์ไม่เสด็จเนี่ยฝรั่งเศสก็จะฮึกเหิมนะครับก็จะฮึกเหิมในขณะที่อังกฤษเนี่ยทำไมไม่เข้ามาแทรกแซงเพราะในห้วงเวลานั้นอังกฤษก็สู้กับพม่าอยู่นะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยกว่าจะได้ครองพม่าเนี่ยสู้กัน3 ระลอกในระยะเวลาถึง62 ปีนะครับนั่นแหละคือพม่าหายไปเลยจากประวัติศาสตร์ไทยนะไม่ได้ทำสงครามกันอีกเลยเพราะว่าพอสิ้นสุดสงครามกับอังกฤษสถาบันพระมหากษัตริย์ของพม่าก็ไม่อยู่แล้วแต่สยามยังอยู่ครบนะครับแม้ว่าราชอาณาจักรจะอยู่ไม่ครบแต่อธิปไตยยังครบถ้วนนะครับศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วก็การทูตนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการทูตที่มีความชาญฉลาดนะครับส่วนฉลาดขนาดไหนนะเสาหน้าหมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: อีก1 นาทีค่ะอาจารย์1-2 นาที
0: ก็ครั้งแรกนะฮะก็คือปี2440นะครับที่พระองค์เสด็จไปครั้งที่สองเนี่ยคือห่างกัน10 ปีครับครั้งที่สองพระองค์ก็เสด็จไปอีกครั้งหนึ่งก็คือปี2450นะครับแล้วก็ในห่วงระยะเวลาที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการต่อรองในหลายๆเรื่องหลังจากที่มีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งไอ้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยก็คือถ้าเป็นปีคศก็คือ1893แล้วสนธิสัญญานี้แหละก็คือสนธิสัญญาที่เปลี่ยนสถานะของกัมพูชาจากที่ไปขออยู่ใต้การอารักขาของเขากัมพูชาก็ได้สมใจอยากนะครับคือเป็นอาณานิคมเป็นริ้วล้อของเขาบริบูรณ์เลยนะครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะไม่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์แต่สถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาก็มีไว้เพื่อเชิดเล่นๆเท่านั้นนะครับอ่ะน่าจะได้แค่นี้สำหรับสายนี้นะครับแล้ว
1: เราไปต่อกันวันเสาร์หน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการทั่วไทยอาเซียนเสาร์หน้าเจอกันเหมือนเดิม6 โมงครึ่งนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5

0: ลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้าน Royal Project Tea House and Coffee พลเอกกัปปนาถ รุจติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรม

ธรรมชาติดังกล่าวรวมถึงรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยไปมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอร์ของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอร์กูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอร์เฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์ประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวง

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุกราวันอนุทินสวมเสื้อทีมไทยแลนด์ฉลองวันเกิด60ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสวมเสื้อแบรนด์สิริวัณณวรีคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินลงมาที่ร้านกาแฟจาริสต้าซึ่งอยู่ด้านล่างของที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อมาตามหานางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาแต่ไม่เจอแต่ได้เจอกับสื่อมวลชนแทนนายอนุทินได้สัมภาษณ์ถึงวันคล้ายวันเกิดวันที่13กันยายนนี้ซึ่งจะอายุครบ60ปีว่าบรรดาส.ส.ได้มีการมอบดอกไม้แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรต้องรอประชุมก่อนส่วนการทำบุญวันเกิดนั้นได้ทำแล้วที่วัดไทยในประเทศนอร์เวย์ส่วนในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดจะทำบุญบ้านเฉยๆไม่มีพิธีไม่มีงานเลี้ยงขออยู่กับครอบครัวเนื่องจากช่วงนี้เดินทางมากจึงขออยู่เงียบๆกับครอบครัวบ้างผู้สื่อข่าวถามว่าอายุครบ60ปีอยากได้อะไรเป็นพิเศษนายอนุทินกล่าวว่าอยากให้ประเทศไทยเข้มแข็งแข็งแกร่งและอยากให้คนไทยมีความสุขมากๆถ้าได้2สิ่งนี้ถือว่ามีค่ายิ่งกว่าของขวัญใดๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายการสัมภาษณ์นายอนุทินได้โชว์พระกริ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่ห้อยติดตัวโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าหลวงพ่อให้มาก่อนจะบอกว่าสินเหนียนไข้เล่อแปลว่าขอให้มีความสุขและหลิวซือซุยแปลว่าครบรอบอายุ60ปีนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลได้นำกลุ่มมวลชนทวง

0: บางคืนประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ได้ไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่อย่างไม่เป็นสุขนายอนุทินกล่าวว่าทำไมถึงอยากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขรัฐบาลไม่มีวันมีความสุขเพราะรัฐบาลต้องดูแลพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ที่เขาพูดอาจจะหมายความว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได้หากรัฐบาลทำงานไม่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนดังนั้นนายสนธิจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรืออย่างไรไม่มีความสุขทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วสะใจกับนายอนุทินเท่านั้นหรือรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานแก่ประชาชนทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วเชื่อว่าประชาชนยังให้โอกาสกับตนและยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศนี้ของรัฐบาลชุดนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการว่ายังมีวงเงินงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการออกไปอีก1หรือ2เดือนโดยระยะเวลาที่จะขยายต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ส่วนจะสามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ทันทีหรือไม่ยืนยันว่าต้องดำเนินการให้ต่อเนื่องเนื่องจากกำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2569ซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมโดยจะขยายได้ 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาวงเงินที่มีอยู่นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับการลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะหลังจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
7: ยี่สิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่12 กันยายน 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นเภสัชกรนักบริหารผู้คร่ำวอดในวงการยาและเวชภัณฑ์ของไทยครับกับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเรา

0: ็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะทอล์กกันเรื่องเข้าใจและรู้ปัญหาเรื่อง Data Center ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านรู้จักเรื่อง Data Center แล้วจะไปครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับให้ได้เข้าใจเรื่อง Data Center และรู้ปัญหาด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับท่านเข้ามาได้เลยส่งข้อความทักทายต่างๆเข้ามาได้สำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับต้องพิมพ์ตัวแอสไซนะตัว A หางยาวเนี่ยแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News นอกจากนั้นจะมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับถ้าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ Mcot แล้วก็ Connect ก็ Connect พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
0: เซเลบริตี้หรือว่าผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกิดแล้ววันนี้เราคุยกับเภสัชกรนะครับเป็นนักบริหารด้วยและที่สำคัญคือเป็นผู้คร่ำวอดในวงการยาและเวชภัณฑ์ของไทยนอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมวันนี้ได้พูดได้คุยและทำความรู้จักกับเภสัชกรปัญญากิจเจริญการคุณสวัสดีครับแฟนปัญญาครับ
2: สวัสดีครับพี่เนสวัสดีครับพี่ติ๋ม
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีอาจารย์เสน่ห์ด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับพี่ติ๋มครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงนิดนึงพอดีผมจัดรายการมาจากหัวหินนะวันนี
3: ้
0: พอดีมามีภารกิจที่นี่นิดนึงเดี๋ยวต้องเรียนกับท่านผู้ฟังนิดนะฮะว่าเภสัชกรปัญญานี่กับผมนี่เข้าจุฬารุ่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ความธรรมเนียมเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็จะเรียกกันเป็นพี่นะฮะดังนั้นท่านผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงนะฮะที่เห็นเภสัชกรปัญญาเรียกผมว่า
3: พี่เน
0: ่นะฮะ
3: แล้วอาจารย์เสน่ห์เรียกเภสัช
0: ผมก็บางทีก็เรียกเขายาบางทีก็เรียกกับปัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ดีเพราะรุ่นผมถือว่าเป็นรุ่นที่มีปัญญาเนี่ย
2: ผมเรียกพี่เน่เพราะว่าดูแล้วพี่น่าจะอายุมากกว่าผม
0: ผมไม่เป็นไรไอ้นี่ชื่อเล่นจริงๆคือยาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ยานี่ตั้งแต่เด็กเลยไหมครับตั้งแต่เกิดมาถึงพ่อแม่เรียกอย่างนั้นหรือไม
2: ่
0: ฮะ
2: อ๋อไม่ครับยานี่เพื่อนๆเรียกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชื่อเล่นว่าอ๋อง
0: แล้วก็
3: ท่านอ๋อง
0: เนี่ย
3: ท่านอ๋องเหรอคะ
2: ท่านอ๋องนั่นแหละ
0: โอ้นี่ต้องรู้นะเนี่ย
2: เวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่มใหญ่เลยตอนช่วงที่เรียนอยู่เตรียมเนี่ยเรียกว่าน้อย
0: เอ้าทำไมอ่ะมันมาจากไหนน้อยเน
2: ี่
0: ย
2: ก็อาจจะดูว่าเราสมองน้อยหน่อยมั้ง
3: เฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้น
0: เดี๋ยวเป็นครอบครัวคนจีนใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: คนจีนนี่หมายความว่าเป็นจีนที่มาอพยพมาจากต่างมาจากเมืองจีนเลยไหม
2: ใช่ครับพ่อเนี่ยมาจากจีนเลยแล้วก็อพยพมาอยู่เมืองไทยเพราะนั้นเป็นแนวแบบเสื่อผืนหมอนใบเลยฮะ
0: โอ้มาจากไหนนะจีนตอนไหนฮะเสียนไหนส่วนไหน
2: โอ้ไม่ทราบไม่เคย
0: ไม่ใช่ตัวเถาไม่ใช่อะไรใช่ไหมใช่ไหม
2: ก็น่าจะคงแถวนั้น
3: ส่วนใหญ่ถ้าสมัยนั้นจะมาจาก
2: ใช่ครับก็คงแถวแถวนั้นฮะพี่ติ๋มเพราะว่าเป็นแนวที่ว่าเหมือนเกาะเรือมาอะไรอย่างเงี้ย
0: เรือใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่แล้วเป็นจีนอะไรนะจีนแต้จิ๋ว
2: เป็นแต้จิ๋วครับ
0: เป็นแต้จิ๋ว
3: แล้วพูดแต้จิ๋วได้ไหมคะ
2: ตอนสมัยเด็กเนี่ยเรียนจีนเลยเรียนจีนมา5ปี
3: แล้วสมัยหนุ่มขึ้นมาเป็นไง
2: คือปกติโรงเรียนจีนเนี่ยพอเราเรียนจบเขาจะเอากลับเพราะฉะนั้นเราจะพูดไม่ได้
3: ไม่เป็นไร
0: เราไม่ได้ใช้พูดง่ายๆนะ
2: ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับ
0: เดี๋ยวนะตอนน้ำหยีพี่น้องกี่คนนะ
2: พี่น้อง9คนครับครอบครัวใหญ
0: ่เบบี้บูมเมอร์แท้จริงนะ
2: ใช
0: ่
2: ครับใช่
0: 9คนเราเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับ
2: ผมเป็นคนที่8ฮะมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง
0: โอ้นี่แล้วคนโตเป็นคนโตสุดนี่เป็นผู้ชายไหม
2: ใช่ครับ
0: ผู้ชายก็จะต้องเป็นพี่ใหญ่กลุ่มทุกเรื่องถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วเรียนหนังสือที่ไหนนะโรงเรียนจีนที่บอกเนี่ยฮะ
2: โอ้โรงเรียนจีนปัจจุบันนี้เนี่ยหายไปแล้วเคยพยายามไปดูว่ายังอยู่

0: ไหมปรากฏว่าไม่อยู่แล้วครับชื่อโรงเรียนว่าดุสิตพิทยา
1: คุณได้ยิน
0: อยู่แถวนั่นฮะแถวประตูน้ำซึ่งเป็นโรงเรียนจีนเลยฮะโรงเรียนจีน
2: พอเดี๋ยวนี้ประตูน้ำก็ได้เหลืออะไรต่ออะไรฉันจำทั้งไม่ได้
0: ใช่ครับ
2: เหลือแต่โรงแรมอินทรา
0: ใช่ครับ
1: อินทราก็เลือกหรือไปแล้วอินทราก็เลิกแล
2: ้วแต่ว่ายังมองเห็นอยู่ค่ะยังตึกนั้นยังอยู่ค่ะ
1: เอาแล้วเรียนพอเราเรียนจีนจบจีนเสร็จแล้วต้องมาต่อไทยด้วยถูกไหม
0: ใช่ครับผมเรียนแบบว่าเปลี่ยนโรงเรียนไปทุกขั้นเลยครับป.1 ถึง ป.4 ก็เรียนโรงเรียนที่ว่าเนี่ยแล้วก็5ถึง7ก็ไปอยู่ที่โรงเรียนดาราคาม
2: อย
0: ู่แถวเอกมัยอะฮะโรงเรียนดาราคาม
1: โอ้มันไปไกลอะทำไม
2: มันอยู่ในซอยใช่ไหมมันอยู่ในซอย
0: มันอยู่ติดกับโรงเรียนปทุมคงคาตรงใกล้ๆกับสวทอะไรประเภทอย่างเงี้ย
1: ไอ้นั่นไงไอ้ต้องฟ้าจำลองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เลยฮะสมัยนั้นคือแบบว่าท้องฟ้าจำลองเนี่ยคือแบบเป็นที่ที่เราจะคุ้นเคยมากเพราะว่าเดินออกมาก็เจอเลย
1: ดังมากสมัยนั้นนะท้องฟ้าจำลองก็จบแสดงว่าจบปฐมอะไรนะประถม7ใช่มั้ย
0: ใช่ฮะของผมยังเป็นประถม7อยู่
1: ก็มาเหมือนกัน
0: ก็มาต่อโรงเรียนวัดนะฮะเป็นวัดทุ่งสาธิต
2: วัดทุ่ง
1: อ๋อไปนู่นไกลกันไปอีกนี่ท้อง101ไม่สุขุมวิท101
0: ใช่ครับ101ทับ1ฮะ
1: 101ทับ1ไปยิ่งไปทำไมยิ่งเรียนยิ่งไปไกล
0: อ่ะไกลเลยฮะแล้วสมัยนู้นก็คือนั่งรถเมล์อย่างเดียวเลยฮะ
1: เออวัดทุ่งสาธิตไปนู่นเลยเหรออ๋อ
0: ครับ
1: ไปเรียนม.ศ.1ที่โน่น
0: จนถึงม.ศ.3ครับ
1: ม.ศ.3
0: ฮะมันมีถึงแค่ม.ศ.3ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเขามีถึงม.6อะไรเงี้ยแต่สมัยผมมีถึงม.3ก็เลยทางจากนั้นก็มาสอบเข้าเตรียมอุดมฮะ
1: นี่เก่งด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะพอจากโรงเรียนวัดทุ่งมาสอบเข้าเตรียมอุดมได้นี่ไม่ธรรมดา
0: ก็ได้ประมาณสัก 2-3 คนนะฮะในคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้คนเดียวมีเพื่อนๆได้อยู่2คนฮะครับ
1: อ๋อแต่ตั้งใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถึงได้มาเข้าเตรียมอุดมเนี่ย
0: ใช่ครับตั้งใจเรียนสายวิทยาศาสตร์เลย
1: ตอนนั้นเนี่ยมันคิดอะไรเพราะทางครอบครัวอะไรอ่ะมีพัฒน์ไอ้มีธุรกิจอะไรฮะตอนนั้นเราถึงอยากจะเรียนอะไร
0: ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยเป็นการค้าขายครับคือพ่อเนี่ยความที่ว่าเขาเป็นคนทำงานหนักมากจนกระทั่งมาเปิดเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะฮะผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อ่ะผมได้รับ DNA ตรงนี้มาจากครอบครัวจริงๆเรื่องการขายเนี่ย
1: การขาย
0: ครับผม
1: ชอบคือเราเหมือนเห็นพ่อมาตลอดเลยใช
0: ่ไ
1: หม
0: ใช่
1: ขายเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วตัวเองก็ทำเรื่องการขายเนี่ยมาตลอดเวลาเพราะแบบว่ามันทางด้านเภสัชก็มาอยู่บริษัท
2: ขายยาม าเป็นหมอยามาขายยา
1: ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปพูดขายยาเอาตรงนี้ก่อนว่าตอนที่จบเตียวบุรมเนี่ยนะทีนี้เราอินทรานี่เราเลือกอะไรตอนที่เข้ามาวิทยาลัยเนี่ย
0: ตอนผมจบเตียวบุรมเนี่ยก็ความที่ว่าความรู้น้อยมากอ่ะพี่เน่เนื่องจากว่าสมัยนู้นเขาจะเรื่องการเอนทรานซ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้เรื่องอ่ะว่ายังไงก็จะมีคนมาสอนว่าเวลาเลือกเนี่ยต้องเลือกตามคะแนนเอาคะแนนสูงสุดเนี่ยไว้อันดับแรกผมก็เลือกคะแนนสูงสุดก็จะเป็นแพทย์อะไรเงี้ยนะฮะอันดับสองเนี่ยก็จะเป็นเภสัชอันดับสามเนี่ยเป็นวิศวะแล้วก็สี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เลยได้อันดับ2
0: ได้อันดับ2ฮะจริงๆใจอยากเรียนวิศวะมากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าเด็กๆเป็นคนชอบงานช่างอ่ะชอบซ่อมแซมชอบทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ
2: แต่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรมาก
0: ไม่ได้ผิดหวังเลยฮะเพราะว่าเข้าใจว่าพอเราเริ่มเรียนเนี่ยเราก็คาดว่ามันมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างในเรื่องของเภสัชความที่ว่าเป็นคนชอบ explore อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะ
1: เภสัชที่เลือกที่ว่านี่ก็คือเภสัชจุฬาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: แล้วไม่ได้เผื่อเภสัชอื่นไว้เลย
0: ต้องเรียนตามตรงเลยความที่ว่าเรามีความรู้จำกัดแล้วเราเรียนเตรียมอุดมไงฮะแล้วเราก็เห็นข้างๆคือจุฬาเพราะนั้นเราก็เลือกจุฬาหมดเลยแล้วก็เลือกอันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นธรรมศาสตร
1: ์ที่ตั้งใจ

0: ากตั้งใจมาก
1: คุ้นเคยกันละแวกนั้น
2: คุ้นเคยครับคุ้นเคยมากเลย
0: ตอนเรียนที่เตรียมอุดมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอุเทนถวายเหมือนกันนะ
1: นี่มีคุณวิษณุบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์คุณติ๋มพี่ปัญญาเพื่อนๆจะเรียกว่าไฝครับใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเอามีเชื้อ
2: เกิดจะมี
1: มีไฝอยู่ตรงคางมีไฝเสน่ห์ค่ะ
2: ก็จะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าไฝอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เรียกสัญลักษณ์กัน
0: สรุปคือชื่อยาเนี่ยมาได้รับการสถาปนาตอนไหนนะตอนเตรียมอุดมหรือตอนที่เภสัชจุฬานะ
2: จริงๆตอนเข้าเภสัชจุฬาส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเรียกชื่อให้สั้นลงกันฮะผมชื่อปัญญาเขาก็เลยเรียกยาแล้วเราเรียนทางด้านเภสัชด้วยก็เกี่ยวกับยาอีกมันเลยยาไปหมดเลยตอนนี
0: ้ แต่คนเรียกผิดไอ้แม่ช่วยทีสะกดผิดไหมก็ไปสะกดเป็นยอยา
2: ก็มีฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเพราะมันเป็นการเรียกไงพี่เน่เราก็ไม่เป็นไรอยู่แล้ว
0: โอเคตอนที่เรียนเภสัชจุฬาเนี่ยมันเรียน5ปีถูกไหมฮะ
2: ตอนสมัยผม5ปีฮะปัจจุบันเนี้ย6ปี
0: ตอนนี้เป็น6ปีไปแล้ว
2: ครับ
0: มีทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับตอนที่จุฬาเนี่ยฮะ
2: โอ้โหเรียนจุฬานี่เหมือนกับว่าชีวิตล้นแล่นเลยเพราะว่าเหมือนพอได้เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยชีวิตเหมือนกับมีอิสระเต็มที่เลยคือผมว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างถูกควบคุมอยู่ในระเบียบวินัยอ่ะเป็นเด็กดีมากๆนะอย
0: ู่
2: ใน
0: ระเบียบทางบ้านใช่มั้ยทางบ้าน
2: ควบคุมทางบ้านควบคุมเยอะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเราเป็นแบบยากจนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทําอะไรก็
1: เหมือนหมอนใบอะไรใช่ครับ
2: ก็จะถูกควบคุมเรื่องการไปเที่ยวไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็เข้าใจได้ฮะเพราะว่าเราก็อยู่ในชีวิตนั้นมาพอมามหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่เราก็ใช้ชีวิตเต็มที่ฮะก็คือเรื่องดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลายๆเรื่องอันเนี้ยก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นมันเหมือน
1: เก็บกด
2: ชีวิตคล้ายๆกับว่าเราไม่เคยแตกออกจากแถวเลยแล้วเราเริ่มแตกแถวอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับเอ๊ะแล้วพี่น้องเขาเรียนเหมือนเราไหมหมายถึงคนอื่นเน
2: ี่ยบางคนก็เรียนมหาวิทยาลัยบางคนก็เรียนไปทางปวส.ปวช.อะไรประเภทอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่จะเลือกครับ
0: อ๋อโอเคแต่ก็เรามีเภสัชอยู่คนเดียวนะใน9คนเนี่ยนะใช่มั
2: ้ยในบ้านมีเภสัชคนเดียวแล้วก็น้องสาวเนี่ยเรียนพยาบาล
0: โอ้น้องสาวก็ได้พยาบาลผู้หญิงนี่คนจริงก็จะไม่ค่อยได้เรียนนะใช่มั้ย
2: ใช่ครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยความที่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยได้เรียนหมดเพราะว่าพ่อเคยบอกไว้ว่าเขาว่าไม่ได้ร่ำรวยอ่ะเพราะนั้นอย่างเดียวที่เขาทำให้ได้ก็คือให้เรียน
0: โอ้อันนี้สุดยอดดีมากนะฮะสุดยอดเลยดีมากเสร็จแล้วพอสรุปก็คือที่เภสัชจุฬานี่เราก็ได้ปลดปล่อยแล้วทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมพวกชมรมพวกอะไรพวกนี
2: ้ก็ทำเยอะฮะคือใครมีอะไรให้ช่วยเป็นคนแบบว่าชอบทำนู่นทำนี่ไม่ชอบอยู่เฉยๆฮะอย่างเดียวที่อาจจะไม่ค่อยชอบคือการเรียน
1: เราชอบไปซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้
2: ชอบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยฮะเราก็จะมีเพื่อนกลุ่มใหญ่เลยที่น่าจะไม่ค่อยชอบเรียนเหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถึงจะไม่ได้เรียนเนี่ยแต่เราจะค่อนข้างเน้นเวลาที่ใกล้สอบเนี่ยเราจะย้อนกลับมาตามทุกอย่างหมดติวกันเองมันก็เลยทำให้กลุ่มเพื่อนเนี่ยสนิทมากแล้วติวเนี่ยไม่ใช่คนไม่รู้มาติวคนไม่รู้นะฮะหมายถึงเพื่อนที่เรียนเนี่ยมาช่วยติวเพื่อนที่ไม่เรียน
0: โอ้ช่วยกันนะโอ้ดีมาก
2: อันเนี้ยผมถือว่าเป็นโอ้สุดยอดของเพื่อนๆเลยที่เรียนเภสัชมาด้วยกันเนี่ยเพราะว่าได้พวกเขาเนี่ยมาช่วยกลุ่มเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดไม่เรียนนะฮะแต่ว่าเราก็จะใช้เวลาสนุกสนานเยอะ
0: แล้วจริงๆเภสัชมันก็มีเลือกเราเลือกอะไรนะโปรแกรมวิชาอะไรไหมฮะเลือกเภสัชอะไรครับตอนนั้น
2: ผมเลือกเป็นเหมือนกับเลือกการตลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เอาในเภสัชมีการตลาดด้วยเหรอ
2: ครับผมมันเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอย่างหนึ่งพี่เน่พอดีแบบว่านานมาก

0: แล้ว
1: แต่ว่ามันจะออกไปแนวทางด้านการตลาดนะฮะ
0: เท่าที่ผมรู้เภสัชมันจะมีอะไรทางด้านอุตสาหกรรมใช่ไหมพวกลุกพวกเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ manufacturing
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อุตสาหกรรมมีฮะ
0: พวกต่อไปก็ไป

0: เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็แยกเรียนเฉพาะสเปซิฟิกหมายถึงเฉพาะเจาะจงในบางสาขาวิชาครับผม
1: อ๋อ
2: เพราะว่าทางด้านเภสัชนี่ก็ต้องเมื่อก็ต้องขายยาด้วยคือต้องเรียนการตลาดการขาย
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการตลาดเนี่ยมันมี
2: ส
0: ่
2: วน
0: ของ
2: เกี่ยวข้อง
0: บริษัทยาที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นพอดีเป็นจังหวะที่ดีที่เราเองก็ชอบเรื่องการค้าขายอะไรเงี้ยครับ
1: ตอนฝึกงานไปฝึกที่ไหนครับ
0: ฝึกโรงพยาบาลเป็นหลักเลยครับไปฝึกที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีนะฮะ
1: อ๋อที่วิเชียรบุรีก็ทั่วแล้วเพชรบูรณ์แล้วนะฮะ
0: เพชรบูรณ์แล้วก
2: ็
0: ไปไกลเลยฮะเพราะว่าความที่ว่าอยากออกไปไหนไกลๆก็เลือกแต่ละที่เนี่ยไม่มีเลือกกรุงเทพไม่ได้เลือก
1: เลย
0: ฮะไปอีกที่นึงก็ไปที่โรงพยาบาลพระขนพลพยุหะเสนาไม่ทราบว่าพี่เหน่
2: เคยได้ยิน
0: รู้จักมั้ยฮะ
2: มัน
1: อยู่ตรงไหนนะ
0: อยู่ที่กาญจนบุรีฮะ
1: อยู่ไอ้ท่านนี่เค้าเรียกว่าไปทับภาคเก้าใช่ไหม
0: แต่ไม่ใช่เป็นของทหารนะฮะอันนี้เป็นโรงพยาบาลเมืองเลยฮะอำเภอ
1: เมือง
0: ครับผม
1: พระหนพลพระยาเสนาอันลุกเป็นยินชื่อฮะ
0: ฮะ
1: ขอไปฝึกที่นั่นอีก
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นการฝึกงานโรงพยาบาลฮะซึ่งก็ดีครับเพราะว่าฝึกงานโรงพยาบาลเนี้ยให้เห็นวิธีการทำงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลจริงๆเลย
1: อืม
0: ครับ
1: อืมจบ5ปีตรงนี้สำคัญแล้วทีนี้เราทำยังไงฮะทำงานไหมหรือว่าคิดจะไปเรียนต่อหรือจะทำอะไรตอนนั้น
0: คือไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อทันทีเพราะว่ามองว่าถ้าสมมติว่าจบปริญญาตรีเนี่ยเราน่าจะทำงานสักพักหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเงินมีทองเราก็น่าจะเรียนต่อได้เพราะว่าตั้งแต่จบเนี่ยก็ตั้งใจเลยว่าเราต้องหารายได้เองไม่ได้คิดว่าจะต้องให้ใครมาช่วยซัพพอร์ตแล้วเพราะว่าเราก็ตั้งใจมาอย่างนี้ตลอดก็เลยเริ่มทำงานฮะก็ทำงานบริษัทยา
1: หมายถึงพอจบปั๊บก็ไปสมัครงาน
0: ครับผม
1: เขาเรียกดีเทลใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ดีเทลขายยาบริษัทอะไรครับบริษัทแรกเนี่ย
0: บริษัทแรกคือบริษัทเจนเซ่นฟาร์มาซูติก้าฮะ
2: ก็ดัง
0: ตอนนี้เป็นบริษัทดังเลยตอนสมัยผมมันก็อาจจะยังไม่ได้ดังมากนะฮะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่ง
1: อันนี้เป็นถือว่าเป็นบริษัทแรกที่เราเข้าไปทำงานใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อยู่นานไหมที่เจนเซ่นฟาร์มาซูติก้าเนี่ยฮะ
0: อยู่ประมาณปีนึงนะฮะอยู่ประมาณปีนึงก็มีคนมาชวนไปทำบริษัทอื่นเป็นบริษัทตั้งใหม่อันนี้ก็จะเป็นบริษัทไทโอสุกะซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
1: โอสุกะนี่ออกไปญี่ปุ่นแล้ว
0: ครับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทเพิ่งตั้งเขาก็เหมือนกับว่าเพิ่งตั้งทีมขายก็ชวนไปเพื่อนๆก็ชวนกันไปแบบว่าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับนะครับเภสัชกรปัญญากันต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับปากเซเลบได้คุยอยู่กับเภสัชกรปัญญาจิตเจริญการคุณนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่บอกเปลี่ยนบริษัทที่2แล้วถูกไหมฮะไปอยู่บริษัทโอซูกะ
2: ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็พี่เนี่ยจะให้ผมแจงบริษัทที่ทำงานจริงๆเหรอ
1: ลองไล่ไปดู
2: เ
1: ด็
2: กเพราะว่า
1: ไม่เป็นไรก็ลองไล่ไปเพราะว่าคือในวงการนี้ก็จะถูกหมุนเวียนถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ฮะ
1: มันก็มีช่องทางขยับไปเรื่อย
2: ครับ
1: ไอ้แรงจูงใจที่เราขยับเพราะอะไรครับคุณใหญ่ตอนนั้น
2: จริง
1: ๆมันได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าอะไรหรือว่า
2: จริงๆตอนคือผมอะความที่ว่าอย่างที่เรียนให้พี่เนททราบว่าเป็นคนที่พอแบบเรียนมหาลัยจบปุ๊บเนี่ยคือเราอยากจะดูอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยเลือกงานต่างจังหวัดตลอดเพราะว่าเราเป็นเด็กกรุงเทพเนี่ยฮะเราไม่เคยไปไหนเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นพยายามจะหางานต่างจังหวัดทำเพราะฉะนั้นตอนที่ผมทำบริษัทแรกเนี่ยผมเดินสายเหนือเขตเหนือ
1: แต่
2: พอมาบริษัทที่สองเนี่ยผมเดินเขตอีสานเพราะนั้นผมก็จะ
1: เริ่ม
2: มีไอเดียแต่ละภาคอะไรอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็มาบริษัทที่3เนี่ยชื่อบริษัทซิบาไกกี้ปัจจุบันเนี้ยบริษัทเนี้ยถูกเมิร์จรวมไปแล้วครับสมัยก่อนนะดังฮะอันนี้ผมก็จะเดินแถวภาคกลางจนกระทั่งไปถึงสุราษฎร์ธานี
1: โอ้นี่เลือกภาคได้เลยนะโอ้โหสุดยอดภาคไม่ซ้ำด้วยนะ
2: ฮะพอผ่านจากบริษัทที่3เนี่ยบริษัทที่4เนี่ยชื่อบริษัท Smith Kai and Friends ซึ่งบริษัทนี้ปัจจุบันก็โดนเมิร์ชไปหมดแล้วนะฮะ
3: ในอดีตก็ดังมากนะ
2: ครับผมตอนนี้ตอนที่มาอยู่บริษัทที่4เนี่ยก็คือมาเป็นเริ่มมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะฮะก็เริ่มดูเขตทั่วไปกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ
1: ไอ้แต่ละบริษัทเนี่ยมันก็มีสัญชาติไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: บริษัทที่4นี่เป็นอะไรสัญชาติอะไร
2: เป็นอเมริกันฮะ
1: โอ้นี่ก็ผ่านมาอะไรนะบริษัทแรกนี่เป็นอเมริกันเหมือนกันใช่มั้ย
2: บริษัทแรกเป็นจริงๆจันเซนเนี่ยจะเป็นเบลเยียมฮะ
1: เอาเป็นเยียม
2: ฮะเบลเยียมบริษัท2เป็น
1: 2เป็นญี่ปุ่น
2: ฮะ
1: 3นี่เป็น
2: บริษัทที่3เนี่ยเป็นปัจจุบันคือบริษัทโนวาติสฮะซึ่ง
1: เอาโนวาติสฮะ
2: ซึ่งเป็นยุโรปฮะ
1: ยุโรป
2: ครับ
1: แล้วก็อเมริกัน
2: แล้วก็อเมริกันฮะ
1: หลากหลายมากนะนี่ก็ถือว่าแต่ตัวผลิตภัณฑ์นี่มีความแตกต่างกันหมดใช่ไหมทั้ง4บริษัทที่ผ่านมา
2: แตกต่างกันหมดเลยฮะเพราะว่าบริษัทที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทออริจินอลบริษัทยาต้นแบบนะฮะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีรีเสิร์ชเบสของตัวเองแล้วก็นำยาเข้ามาในประเทศเราก็จะดูแลงานทางด้านการขายเป็นหลัก
1: ทีนี้มันมีข้อสังเกตอย่างบริษัทยาเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกอะไรนะมีเมอร์ชมีนะเปลี่ยนอะไรอยู่เรื่อยมันเหตุผลเพราะอะไรนะ
2: ผมเข้าใจว่าจังหวะหนึ่งนะฮะที่เขามารวมกันเนี่ยคือเนื่องจากว่างานวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลเพราะในการที่ควบรวมบริษัทเนี่ยอาจจะทำให้ลดการซ้ำซ้อนของการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากว่ามันใช้เงินเยอะมากแล้วก็โอกาสที่จะไม่ได้ยาอย่างที่ตั้งใจเนี่ยก็มีเยอะนะครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าบริษัทใหญ่จะได้เปรียบถูกไหมในวงการยา
2: ใช่ครับส่วนใหญ่บริษัทใหญ่เขาก็จะซื้อบริษัทเล็กมาครอบครองอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: แต่ว่า
2: ครับ
1: ตั้งบริษัทใหม่นี่เขาจะเก็บชื่อของบริษัทเล็กไว้ไหมหรือว่ากลืนไปเลยฮะ
2: สมัยต้นๆเนี่ยเขาจะเอาชื่อมารวมกันมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆตอนหลังเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนชื่อบริษัทเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันยาวอ่ะมันเขียนไม่ไหวอ่ะนะอย่างของผมเนี่ยตอนที่อยู่ Smith Kai and Friends เนี่ยมันรวมกับบริษัทชื่อ Beecham ซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษมันก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น Smith Kai Beecham อย่างเงี้ยฮะทีนี้ถ้าไปรวมกับคนอื่น

0: กมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆตอนหลัง
1: โอ้
0: บริษัทนี้ก็ไปรวมกับกร็กโซนะฮะก็ชื่อกร็กโซสมิธคลายอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นเขาก็พยายามจะทำให้ชื่อบริษัทเนี่ยมันสั้นลงแต่ว่าก็ยังมีเฮอริเทจของบริษัทเดิมเนี่ยแฝงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่ทราบหรอกว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของ
1: แต่เวลาทำงานอยู่นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีใครมาซื้อไปเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนั้นก็จะแบบว่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มของการรวมบริษัทอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามีทีมสองทีมต้องมารวมกันให้ได
1: ้
0: มันก็จะมีการบางคนต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นตลอดนะ
1: ไอ้แล้ว culture ก็เรียกอะไรว่าวัฒนธรรมการทำงานมันกดไหมฮะเวลาทำงานเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ก็จะมีประเด็นนิดหน่อยฮะแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้อง adapt ตัวเราให้เข้ากับเรื่องใหม่ๆให้ได้ฮะซึ่งผมมองว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติเลยอะเพราะว่าถ้าเราดูจากสภาวะปัจจุบันนะฮะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเรายังคงแบบว่ายึดติดกับแบบเดิมเนี่ยเราอาจจะอยู่ลำบากครับ
1: อย่างเช่นอเมริกันเนี่ยบริษัทอเมริกันบริษัทที่4ที่เราทำเนี่ย
0: ครับ
1: เทียบกับเบลเยียมบริษัทแรกนี่มันต่างกันในวัฒนธรรมทำงาน
0: โอ้ต่างกันพอสมควรเลยฮะคือผมอยู่บริษัทอเมริกันเนี่ยมาหลายบริษัทเหมือนกันแนวของบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาจะแบบvery informal อ่ะเวลาเขาคุยไม่ค่อยมีอะไรที่ถูกกำหนดนะฮะอย่างเช่นเรามีทางด้านภูมิภาคเขามาเยี่ยมอย่างเงี้ยเขาดุ้งกางเกงยีนใส่เสื้อใช่เขาไม่ได้มาใส่สูตรอะไรเงี้ย
1: แล้วแบบแค่ชั่วเขาเรียก
0: แค่ชั่วเลยครับแค่ชั่วมากเลยแล้วก็นั่งคุยในห้องประชุมเนี่ยก็ขาพาดโต๊ะอย่างเงี้ย
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: คือเราจะตกใจนิดหน่อยตอนต้นๆนะฮะตอนหลังเราก็จะกลืนไปกับเขาแต่เราก็ไม่ได้พาดบ้างนะฮะเพราะเราก็คือวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะฮะคือ ผมก็เชื่อว่าเราพาดก็คงไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะรูปแบบของบริษัทสมัยนู้นมันคือสบายสบายอะฮะคุยเอาแต่เนื้อหาไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกอย่างนี้ฮะครับ
1: คือเราเถียงก็ไม่ว่าอะไรถูกไหม
0: โอ้ไม่ว่าเลยฮะเถียงจบปุ๊บวันรุ่งขึ้นกินข้าวด้วยกันคุยปกติเนี่ยแนวสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ทีนี้แนวยุโรปก็อาจจะอีกแบบนึงก็จะฟอร์มอลนิดหน่อยนะฮะเป็นทางการนิดหน่อยเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างผมบริษัทที่ผมทำก่อนเกษียณเนี่ยบริษัทเมอร์กเนี่ยเป็นเยอรมันอันนี้ก็จะเขาจะมีแบบแผนชัดเจนซึ่งก็ดีฮะก็เป็นอะไรบางอย่างที่หล่อหลอมชีวิตเราให้มองเห็นภาพต่างๆที่แตกต่างกัน
1: โอ้ไออย่างเช่นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทที่สองเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องใส่สูทตลอดใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ย
0: สมัยนั้นความที่ว่ามันเป็นบริษัทญี่ปุ่นกับไทยแล้วเราเป็นทีมขายฮะ
1: เรา
0: ไม่สามารถใส่สูทได้เราจะตายอยู่ในสูตรก่อน
1: เพราะตัวญี่ปุ่นนี่ผมทำไมญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหประชุมทีไรก็ต้องกำหนดมาเลยต้องสูตรนะ
0: เขาจะค่อนข้างเป็นทางการมาก
1: แล้วก็ต้องมีดีเทลรายละเอียดเพียบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวตะกี้บริษัทที่4แล้ว5นี่คืออะไรฮะที่เราทำ
0: 5นี่คือหลังจากบริษัทที่4 Smith Kline เนี่ยผมก็ไปจอยบริษัทชื่อ YX ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถูกซื้อไปแล้ว
1: โอ้โห
2: ถูกซื้อไปอยู่กับอะไรฮะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร
0: ถูกซื้อไปอยู่รวมกับบริษัทGraxo เนี่ยฮะ
2: อ๋ออยู่กับ Graxo
1: ครับผมดังบริษัทใหญ่นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วใช่ไหมครับ
0: ตอนมาอยู่ไวเอ็ดเนี่ยเป็นแมเนเจอร์แล้วครับ
1: เป็นแมเนเจอร์แล้ว
0: ครับ
1: แมเนเจอร์นี่คือเป็นเซลล์แมเนเจอร์หรือโปรดักต
0: ์เป็นเซลล์แมเนเจอร์ครับก็จะดูแลทั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผม
1: แต่ลักษณะของธุรกิจนี่ก็คือจะมีอะไรเอ็กซ์แพดคือต่างชาติมาเป็นนายใหญ่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับยังคงมีเรียกว่าฝรั่งก็แล้วกันฮะมาเป็นคนดูแล

0: เป็น MD ของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่
1: อ่
0: ท
1: า
0: ี่ผ่านมาอาจจะไม่ใช
1: อ
0: ่
1: ่า
0: ฝรั่งอาจจะเป็นคนมาเลย์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีคนที่เป็นต่างชาติเป็นคนดูแลฮะ
1: เพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ให้คนไทยเรามีโอกาส
0: ผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการส่งคนมาดูแลความเป็นไปของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พยายามทำให้ policy ไปในทิศทางเดียวกันนโยบายเป็นทิศทางเดียวกันเพราะว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราห่างไกลจากอเมริกาหรือว่ายุโรปพอสมควรผมคิดว่าคงเป็นวิถีการปฏิบัติปกติที่จะส่งคนมาดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ
1: ทีนี้ไอ้ผมอยากสนใจตรงนี้ครับเพราะว่าการไปก็เรียกว่าขายยากับโรงพยาบาลมันมีความท้าทายคือเราต้องเขาเรียกอะไรจะต้องเอายาของเราเนี่ยไปให้หมอเขายอมรับให้ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีจุดของความท้าทายอะไรที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไหมที่แบบถือว่ายากเป็นเคสยากของเราฮะ
0: คือผมคิดผมว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเรื่องสำคัญของเราก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวในประเทศไทยไงฮะมือมันมีผลิตภัณฑ์ของคนอื่นซึ่งสามารถใช้ในโลกเดียวกันได
2: ้
0: สิ่งที่เราพยายามนำเสนอก็คือว่าเราจะนำเสนอในแง่ที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะดียังไงและแตกต่างจากคนอื่นยังไงซึ่งผมคิดว่าแพทย์เนี่ยเป็นคนที่จะดูเรื่องเหล่านี้ว่าคนไข้เหมาะที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ไหนเพราะว่าการที่มีบริษัทอื่นๆเนี่ยความหมายก็คือว่าเขามีตลาดที่เขาขายได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นความเหมาะสมกับคนไข้ที่จะเลือกใช้ยาของบริษัทโน้นบริษัทนี้อันเนี้ยก็เป็นวิจารณญาณของแพทย์นะฮะครับ
1: ทีนี้ผมเข้าใจได้ว่าพอเวลาหมอก็มีเซลล์คนนั้นมาขายคนนี้มาขายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่แล้วหมอจะเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยจะใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่มันทำยังไง
0: แนวโน้มนะฮะแพทย์เวลาใช้ยาเนี่ยจะดูที่คนไข้เป็นหลักถ้าคนไข้เนี่ยเหมาะกับยาประเภทไหนผมเชื่อว่าหมอจะจ่ายยาประเภทเหล่านั้นนะฮะคือเราอะทำหน้าที่นำความรู้ในเรื่องยาไปให้หมอเห็นภาพใหญ่ขึ้นนะแต่ในการวินิจฉัยโรคหรือว่าคนไข้เนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของหมอเลยที่จะดูว่าเหมาะสมกับยาแบบไหนครับ
1: เพราะว่าอย่างสมมติว่าผมทำการตลาดเนี่ยเมื่อก่อนบอกเวลาคนจะพูดถึงเอาตัวอย่างง่ายๆเป๊ปซี่กับโค้กเนี่ย
0: ครับ
1: คือเวลาคนเดินเข้าร้านมันจะจำอะไรได้ก่อนกันระหว่างเป๊ปซี่กับโค้กทีนี้ผมก็เถอะแล้วหมอเนี่ยมันจะแนะนำเราเนี่ยบางทียาตัวเดียววันนี้มันมีทั้งหลายแต่ยี่ห้อถูกไหมหมอจะแนะนำตัวไหนอ๋อเขาต้องดูคนไข้เป็นหลักใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ได้เกิดจากการจำได้ว่าบริษัทนี้อะไรไม่ใช่ใช่ไหม
0: ผมคิดว่าในส่วนนั้นเนี่ยบริษัทก็คงอยากจะทำให้เกิดภาพแบบนั้นเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำงานของพนักงานขายเนี่ยเน้นไปขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเพิ่มความถี่ในการพบหมออาจจะจำได้ง่ายขึ้นอะไรประเภทอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นองค์ประกอบของการตลาดว่าเราจะให้คนของเราเนี่ยเข้าไปพบแพทย์เนี่ยบ่อยแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนที่เราจะนำไปเสนออะไรประเภทอย่างเงี้ยฮะสมัยก่อนมันก็อาจจะเป็นคนไปพบกับคนเป็นหลักสมัยนี้มันก็อาจจะมีวิธีการเขาส่งข้อมูลเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมนะฮะอาจจะส่งผ่านไลน์ส่งผ่านอีเมลอะไรประเภทอย่างเงี้ยเพราะว่าแพทย์ก็เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะฮะครับ
1: เพราะว่าบางทีผมก็เห็นมีสัมมนาแพทย์มีอะไรนะนะมาให้แพทย์เข้า
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราพยายามจัดงานสัมมนาในรูปแบบที่เป็นวิชาการเพื่
1: อ
0: ให้ความรู้โดยตรงผมเชื่อว่าแพทย์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเปิดรับกับแนวความรู้ใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สุดท้ายมันจะเป็นผลประโยชน์ของคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่ดีขึ้น
1: ครับไอ้สูตรมันมีตัวอย่าง

0: าใหม่มาจากต่างประเทศเพิ่งอะไรผ่านงานวิจัยแล้วได้มาปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเวลาเขาจำหน่ายออกไปทั่วโลกอะไรเงี้ยเราต้องรับภาระอะไรในประเทศไทยยังไงนะฮะที่ผ่านมา
1: โดยหลักการคือเขาจะวางตลาดทั่วโลกพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นพอมียาใหม่เนี่ยคือส่วนใหญ่ข้อดีของยาใหม่ก็คือมันจะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นหลักฐานในการใช้รักษาที่ผ่านมามันถึงจะขึ้นทะเบียนได้ไงฮะทางอาหารและยาเขาก็จะดูพวกประเด็นพวกนี้ว่ามันมีหลักฐานยืนยันขนาดไหนในการใช้รักษาคนป่วยมันก็จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนก่อนพอขึ้นทะเบียนเนี่ยอย.รับรองเนี่ยเราถึงจะเริ่มทำการขายได้ทีนี้พอเป็นของใหม่เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อจะอธิบายให้ความรู้เพื่อที่จะบอกว่ามันดีกว่าที่มีแล้วยังไงนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะแพงกว่าครับ
0: มีเคสไหนที่เข้ายากไหมฮะโรงพยาบาลเข้ายาก
1: โอ้สมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเลยฮะสมัยนี้เนี่ยทุกโรงพยาบาลมีคณะกรรมการแพทย์เพราะนั้นจะมีวิธีการนำยาเข้าโรงพยาบาลแบบเป็น
2: ต้องไปพรีเซนต์ไง
1: ใช่ครับเป็นขบวนการเลยว่าเราต้องสับมิดอะไรบ้างเราต้องยื่นอะไรบ้างต้องมั่นใจว่าเวลายาเข้าไปในลิสต์ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะทางเภสัชโรงพยาบาลก็จะเป็นหลักในการพิจารณาครับผมแล้วก็มีคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยทั้งหมอทางเภสัชอะไรเงี้ยรวมกันซึ่งผมว่าเป็นกระบวนการที่ดีปัจจุบันนี้นะฮะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็
2: เป็นระบบระเบียบ
1: เป็นระบบมากขึ้นใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนไม่ใช่ถูกไหมสมัยที
1: ่สมัยก่อนไม่ถึงขนาดไม่ใช่พี่เนจริงๆมันอาจจะความที่ว่ามันวงการมันยังไม่ได้ใหญ่มากเพราะนั้นคนตัดสินใจในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคนจำนวนน้อยอาจจะเป็นผู้อำนวยการหัวหน้าเภสัชหรือว่าหมอที่จะใช้ยาตัวหนึ่งตัวใดอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะมีผลนิดหน่อยในเชิงที่ว่าถ้าสนิทเขาก็อาจจะเอาช่วยเอาเข้าโรงพยาบาลแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวนี้มันกรรมการเป็นคนดูแลหมดครับผม
2: ก็แฟร์ดี
1: ครับ
2: แฟร์
1: แล้วก็มีระบบระเบียบแบบว่าชัดเจนตรวจสอบได้อะไรเงี้ยครับ
0: ผมเคยเมื่อก่อนนี้ก็ไปบรรยายให้บริษัทพวกยานี่แหละแล้วก็พวกเซลล์ขายยาอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเจอเซลล์ขายยาคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปขายโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหเข้ายากมากเพราะผู้ในการโรงพยาบาลนี้ไม่มีใครเข้าถึงกระดุมากนะเสียงดังมาขนาดอะไรอ่ะพนักงานที่นั่นยังตกใจแบบไม่ค่อยกล้าเลยอ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่กิติศักดิ์บอกว่าใครได้ยินเสียงตะวันนี้เขาเรียกอะไรฉี่ราดเลยอ่ะพูดง่ายๆแบบไป
2: ดู
0: แล้วปรากฏว่าไอ้หมอเนี่ยที่เขาไล่ผมฟังเขาทำสำเร็จเพราะว่าเขาไปดักหมอผู้ในการเนี่ยในห้องน้ำนะเพราะมันก็ต้องเข้าห้องน้ำ
2: เลยไปตีซีในห้องน้ำ
0: ครับไปเห็นหมอนี่กำลังยืนปัสสาวะอยู่มันก็ไปอยู่ข้างๆมันก็ถามว่าหมอไปบูชใช่ไหมครับหมอมาใช่ไอ้ดูก็สะดุ้งเยือกเลยแล้วก็ฉี่ราดนะแต่มันราดอยู่ที่โถเรียบร้อยมันแบบอะไรนะมีอะไรเสือก็ดังลั่นเลยนะโอ้พอดีผมอยากจะเรียนคุณหมอสักนิดเองเอาเลยเข้าไปคือมันกล้าไงนะ
1: ครับ
0: หมอลากเข้าไปเดี๋ยวนั้นเลยคนก็งงไอ้นี่มันมาจากไหนวะเขาบอกมันเป็นคนที่เข้าไปถึงได้เพราะอย่างเงี้ยในสุดแล้วมันก็ขายยาได้เพราะคนอื่นไม่กล้าเข้านะ
1: อ
0: ันนี้ก็มันแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน
1: ครับก็เป็นเทคนิคนึง
0: แล้วตอนหลังพอเป็นผู้จัดการเนี่ยความรับผิดชอบมันก็ต้องเปลี่ยนไปถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราไม่ได้ลงสนามเองมันเสี่ยงมันจะมีเรื่องยอดอะยอดขายอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นความท้าทายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เราทำไงฮะคือบริหารแล้วแต่ละอะไรอะบริษัทก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งนี่เน้นเป้าอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่าความที่ว่าเราอะเติบโตมาจากพนักงานขายเพราะนั้นเราเข้าใจวิธีการคิดของน้องๆที่เป็นพนักงานขายอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเวลาเราวางแผนทำอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราจะตั้งเป้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเราต้อง

0: มั่นใจว่าเขาทําได้อะเพราะว่าการตั้งเป้าที่ไม่มีใครทําได้มันไม่มีประโยชน์อะไรอะมันยังไงก็ไม่มีทางที่เราจะอาชีพอะไรได้นะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อโชคดีที่ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยมาจากการเป็นพนักงานขายก็เลยทําให้พอจะเข้าใจภาพเหล่านี้ได้ดีถึงแม้ว่าทางเมืองนอกอาจจะมีความต้องการแตกต่างกันแต่ว่าเราคือคนที่จะเป็นคนต่อรองนะฮะต่อรองกับทางเมืองนอกเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เรามั่นใจว่าน้องๆของเราเนี่ยทำได
1: ้
0: ครับ
1: เห็นบอกว่าเราอยู่กับบริษัทยาจนกระทั่งมาอยู่บริษัทหนึ่งเราเป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นคนไทยจนได้ถูกไหมครับ
0: ครับอันนี้ก
1: ็ถ้าบริษัทอะไรฮะ
0: ถ้าเลี่ยงตามที่พี่เนยพูดเนี่ยใกล้มากเลยผมจากไวเอสเนี่ยผมไปอยู่ที่บริสตอลไมเออร์อีกประมาณ 7-8 ปีนะฮะก็เป็นตำแหน่งผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการที่นั่นนะฮะแล้วก
1: ็
0: พอจากบริสตอลไมเออร์เนี่ยผมมาอยู่บริษัทเมิร์กเนี่ยคือบริษัทที่พี่เนยพูดถึงเลยอันเนี้ยเดิมทีก็เข้าไปดูแลแผนกยาพอดีบริษัทเนี้ยก็มีทั้งแผนกยาและแผนกเคมีผมก็ไปดูแลแผนกยานะฮะแล้วก็หัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นมิสเตอร์ชื่อมิสเตอร์ลันดาวเป็นคนเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: ครับผมแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนานมาดูแลนานครับอันนี้เป็นบริษัทที่พอดีพี่เนพูดขึ้นมาเลยคือผมพูดรายละเอียดบริษัทนี้นิดนึงเพราะว่าผมว่าประทับใจมากเนื่องจากว่าผู้จัดการผมเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันเพราะนั้นเวลาที่เขา implement เรียกว่าชักชวนให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆที่แบบว่าบริษัทยาทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้ทำกันนะฮะซึ่งตอนต้นๆเราก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงว่าเอ๊ะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไมแต่ว่าพอทำแล้วมันกลายเป็นเรื่องดีเนี่ยเลยทำให้วิธีการคิดของเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเกิดขึ้นมาก่อนในบริษัทยาอาจจะเป็นบริษัทอะไรก็ได้ถ้าเราสามารถแอพพลายมาใช้ในบริษัทของเราได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะเขาก็จะเป็นแนวที่พยายามทำให้คนมองเห็นภาพอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยฮะสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบริษัทเนี้ยคือเรื่องเวลาเราทำงานเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันเนี้ยเป็นโปรเจกต์ CSR ของบริษัทเมอร์กเลยซึ่งทำมันเริ่มตอนที่ผมมาอยู่เนี่ยไม่ใช่เริ่มจากผมนะฮะเริ่มจากผู้จัดการผมนั่นแหละแต่ว่าพอมาเริ่มทำเนี่ยแล้วทำให้พวกพนักงานทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเราจะอินกับเรื่อง CSR ของบริษัทมากคือมีโอกาสไปทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วยเหลือสังคม
0: ช่วยเหลือสังคมฮะส่วนใหญ่ความที่ว่าเราไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้เราก็จะไปร่วมกับมูลนิธิที่เขาทำเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทีสในการเลือกสถานที่เลือกโน่นเลือกนี่ให้กับเราแล้วเราก็ไปวิสิตไปหมายถึงไปเยี่ยมในสถานที่เหล่านั้นเลยนะฮะไม่ใช่แค่บริจาคเงินแล้วก็จบกันคือเราจะตามความเจริญเติบโตของสิ่งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในช่วงหนึ่งเราก็จะทุกปีเลยเราจะพาผู้บริหารเนี่ย
2: ไปเห็น
0: ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะไปเห็นกับตาว่าสิ่งที่เราบริจาคไปและมูลนิธิเขาเอามาทำเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนหลังไอ้ความรู้สึกการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเดิมทีมันก็เหมือนกับว่าว่างเมื่อไหร่ทำมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่งานที่ทำตอนว่างอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
1: เลยถูกไหม
0: ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราต้องทำปกติเลยคือเราต้องคิดถึงสังคมทั้งหลายที่เราอยู่ร่วมด้วยเลยซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะ
1: คือเป็นหนึ่งใน KPI อ่ะพูดง่ายนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือถึงไม่มี KPI เนี่ยผมเชื่อว่าในสมัยนั้นน้องๆอยากไปทำกันนะอย่างเช่นเรามีโครงการแบบปลูกป่าเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะคนในบริษัทเราจะเชิญลูกค้าเชิญคนนู้นคนนี้มาร่วมกัน
1: มีส่วนร่วม
0: อ่า

0: แล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีว่าเราทำเรื่องพวกนี้แบบไม่ใช่ทำเพื่อไปลงข่าวอ่ะเราทำแบบทำแล้วไปตามดูอ่ะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี้ยขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมีตอนเริ่มต้นที่ทำเราไม่ได้ไปตามดูคือผมว่าไปดูแล้วพบว่ามันหายไปหมด
1: เอ้าเหรอ
2: ใช่อะไรอ่ะ
0: คือบางอย่างเนี่ยมัน
1: ไม่ได้ดูแลรักษา
0: เขาไม่ได้ดูแลรักษาหน่วยงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลและวิธีการที่เราไปปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องทีเดียวเลยทำให้
2: มัน
0: เสียหายมากกว่าเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเราก็เลยพยายามที่จะหาหนทางที่ว่าทำยังไงมันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆนะฮะก็เลยกลายเป็นโครงการปลูกป่าในป่าเลยทีนี้มันก็มีคนถามว่ามันเป็นป่าอยู่แล้วไปปลูกทำไมปรากฏว่าทุกปีเนี่ยป่ามันจะถูกทำลายเพราะว่าไฟป่านู่นนี่นั่นฮะก็เลยเป็นการไปปลูกเสริมสิ่งที่ถูกทำลายไปซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะว่ามีคนดูแลชัดเจนนะฮะตอนนั้นเราไปทำกับกรมอะไรนะเขาเรียก
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ฮะมันแต่ว่ามันเป็นส่วนที่สัตว์ป่าสงวนนะฮะที่เขาดูแลสัตว์ป่าสงวนนะฮะเขตรักษาพันธุ์
2: สัตว์ป
1: ่
2: า
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะนั้นเขาดูแลเรื่องป่าอยู่แล้ว
1: ป่าและพันธุ์ไม้อีกนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเราก็ให้เขาเตรียมพันธุ์ไม้ที่เหมาะสำหรับสถานที่เลยแล้วเราก็ระดมคนไปอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกครับ
1: แต่ว่าน
0: อกเหนือจากความสนุกคือเราปลูกฝังความรู้สึกของเรื่องเหล่านี้ลงไปในพนักงานของเราทุกคนผมว่าเป็นเรื่องดีแล้วบริษัทก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องเหล่านี้ครับผม
1: อ๋อแล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเมิร์กเลยใช่ไหมตอนน
0: ั้นจนกระทั่งผู้จัดการผมที่เป็นคนเยอรมันเนี่ยเกษียณไปเนี่ยก็จะมีเป็นผู้จัดการคนมาจากอินเดียนะฮะมาอยู่ประมาณ3ปีพอหลังจากนั้นเนี่ยผม
1: เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อน
0: โอเคครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องฟังข่าวนะต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อเพราะเรื่องยังน่าสนใจนะเพราะว่านะครับเป็นเกษตรกรปัญญานี่เข้าไปช่วยกับสภากาชาดอันนี้ยิ่งน่าสนใจว่าทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวสักครู่นึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเห็นคำสั่งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแล้วทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีช่องว่างหรือข้อยกเว้นต้องโปร่งใสเจตนารมณ์ที่สุจริตยันตัวเองเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีปกปิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชนโดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นจะมีการนำมาปรับใช้กับภาครัฐในกระทรวงต่างๆหรือไม่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วตนยังไม่ได้เห็นแต่เห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของกทม.แต่ความจริงมีกฎหมายเรื่องข้อมูลรัฐอยู่แล้วตนพยายามจะบอกทุกหน่วยงานจะต้องไม่พยายามหาข้อยกเว้นหรือช่องว่างถ้าทำด้วยความโปร่งใสด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่เห็นต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังอย่างตนก็ไม่มีปัญหาตนเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีอะไรปกปิดขอข้อมูลอะไรก็ให้หมดส่วนจะนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันเป็นอยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมเปิดเผยก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องดูกฎหมายให้ดี

0: กกต.คุมเข้มวันลงมติหัวสว14กันยายนเตรียมกำลังตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนค่าแถลงผลเย็นวันเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยคะแนนชื่อคนผิดในการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยจะเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาในเวลา10นาฬิกาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปตั้งแต่การประชุมเมื่อครั้งจบการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลการลงมติและขานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมทำความเข้าใจเรื่องการลงมติดังกล่าวแล้วสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ทั้ง229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนทั้งนี้หลังกกต.มีมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่13กันยายนและมีความเป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆมาเกาะติดการลงมติและทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงเตรียมมาตรการปลอดภัยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย1กองร้อยรวมทั้งกันพื้นที่สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
7: นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิต

0: ิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซลเล็บนะครับยังคุยอยู่กับเภสัชกรปัญญาที่เจริญการคุณนะครับก่อนที่จะคุยกันต่อเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับพี่ติ๋มครับ
1: ทางไลน์นะคะคุณเสือวันเจี๊ยบบอกว่าวันนี้ไม่ได้ส่งกลอนมานะคะเพราะสงสารพี่ติ๋มเสียงดูเหมือนจะทรมาน คุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีคุณเสน่ห์คุณลัคนาแล้วก็เภสัชกรปัญญานะคะคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุขุมคุณสุขุมก็สวัสดีครับคุณลัคนาอาจารย์เสน่ห์ติดตามฟังตลอดเลยครับนะคะ
0: ครับ
1: คุณ VR ปิงบอกว่าขอถามเภสัชกรบริษัทเมอร์ก MSD รุ่นเสียลักเป็นเจ้าของใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมคะคุณไฟ
2: ผมอยู่บริษัทเมอร์กของเยอรมันฮะ
1: ของเยอรมัน
2: ไม่ได้ที่ถามเนี่ย
1: ม
2: ัน
1: ม
2: ี
1: 3เมอร์กใช่ไหม
2: มันเป็น2เมอร์กฮะ
1: 2เมอร์ก
2: อันนี้เป็นเมอร์ก MSD เนี่ยเป็นเมอร์กอเมริกาครับ
0: โอ้เพราะเราอยู่เมอร์กเยอรมันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคแล้วมาอ่านทาง Facebook นะคะอาจารย์เสน่ห์อ่านจากข้างบนมาพี่ติ๋มอ่านจากข้างล่างไป
0: ครับคุณสุภชัยมาเป็นคนแรกเลยส่งสติกเกอร์นะครับแล้วก็ยกนิ้วมาด้วยนะฮะ
1: มีคุณสมบัติเห็นคุณสมบัติเห็นแก้วบอกสวัสดีครับส่งมา
0: เสือนอนไม่หลับก็ส่งสติกเกอร์มานะฮะหลายตัวเลยทีเดียวนะ
1: ค่ะคุณ
0: ย
1: ามี
0: สวัสดีสวัสดีครับคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์นะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยามีสวรักษ์บอกว่าพี่ปัญญาสุดยอดเลยค่ะรู้จักใช่ไหมคะ
0: โอเค
1: ค
0: ุณสัติมาก็สีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีครับพิลคณาจะเสน่ห์แล้วก็คุณปัญญานะครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมประสงค์บอกว่าอะไร
0: มาแล้วนะ
1: ทักทายมาแล้วบอก European style always smart and polite suit and necktie are the standard I always keep one or two neckties in the office just in case อ๋อคนยุโรปเขาก็จะเป็นแบบว่าต้องหล่อไว้ตลอดนะแล้วก็ต้องสุภาพนะคือจะไปไหนก็ต้องใส่สูทอะไรปลุกเนคไทอะไรเงี้ยก็เลยต้องเตรียมสูทเนคไทอะไรไว้ที่ออฟฟิศเลย
0: คุณสมประสงค์วันนี้ก็รายงานบอก24องศานะจากปารีสนะครับ
1: ค่ะคุณบุญมากก็สวัสดีครับมา
0: คุณบาปคุณทองคุณภูทองก็สวัสดีมานะคุณวิษณุสวัสดีอาจารย์เสน่ห์คุณติ๋มแล้วก็พี่ปัญญานะ
1: แล้วคุณวิษณุยังบอกว่าพี่ไฝ่เป็นหนุ่มหล่อพูดจาไพเราะขี้เล่นกวนๆหน่อย
0: ๆพี่ชัยบอกสวัสดีครับพี่ติ๋มคนสวยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณพัชชัยบอกสวัสดีติ๋มลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสิทธิ์สมูทก็ส่งหัวใจมา3ดวง
0: คุณเกศพิดาบอกสวัสดีครับพี่ปัญญาเก่งจริงๆเลยนะเคยเป็นน้องในทีมด้วยนะนะครับ
1: คุณยุพินก็บอกสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์บอกว่าพี่ติ๋มแล้วก็คุณปัญญาเก่งจังพูดเพราะเสียงนุ่มนวลฟังแล้วระรื่นหูจริงค่ะคุณยุพินนะ
0: ครับเดี๋ยวเรา
1: ค
0: ุ
1: ณวิษณุก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราอยู่บริษัทเมิร์กนี่ก็ทำให้สุดท้ายได้ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมครับใช่ไหมฮะเป็นถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นมาเป็นเนอร์หนึ่งของบริษัทถูกไหมครับ
2: เป็นคนไทยคนแรกครับที่มาเป็น MD ของบริษัทแต่อาจจะยังไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายนะฮะแต่ก็ยังเป็นคนแรกอยู่ยังเป็นคนเดียวอยู่
0: เพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้อยู่แล้วก็ยังไม่มีคนไทยได้ขยับขึ้นมา
2: ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติมาดูแลต่ออันนี้ผมคิดว่าบริษัทอาจจะเข็ด
0: เขาอาจจะมันอาจจะได้จังหวะหมุนเวียนคนชาติอื่นเข้ามาด้วยมั้งนะฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีคุณเอฟเฟิร์สบอกว่าชอบมากเลยค่ะได้รู้หลายๆเรื่องในวงการยาเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรก็น่าเชิญเลยนะคะคุณหมอยามาอยู่ในนี้แล้วเภสัชกรปัญญาเนี่ยค่ะ
0: ทีนี้บริษัทเมิร์กเนี่ยก็ทำสายเกษตรที่บริษัทนี้เลยถูกไหมครับ
2: ถูกครับผมอยู่ที่เมิร์กเนี่ย17 ปีฮะ
0: โอ้ยาวนานสุดถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เกษียณที่นี่เสร็จแล้ว พอเกษียณเสร็จแล้วนี่เราไปที่ไหนต่อฮะนี่นะฮะ
2: พอเกษียณเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็

0: เป็นความภูมิใจส่วนตัวเลยฮะได้มีโอกาสเนี่ยไปช่วยงานของศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาซึ่งเป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะฮะอันนี้ก็แนวก็คือการนำส่วนที่เหลือใช้จากโลหิตที
1: ่
0: คนบริจาคนะฮะเอาเข้าโรงงานนี้เพื่อผลิตเป็นยาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนไทยเนี่ย3ผลิตภัณฑ์ครับผม
2: โรงงานอะไรฮะที่ว่านี้โรงงานอะไรครับ
0: ชื่อโรงงานคือชื่อศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาอยู่ที่ศรีราชาครับ
2: โอ้
1: แล้วไปผลิตออกมาเป็นอะไรครับสามี
0: ผลิตออกมาเป็นยา3ชนิดนะฮะเป็นชื่อทางด้านชื่อยาจะชื่อตัวแรกเป็นชื่อแฟกเตอร์8อันนี้ใช้สำหรับคนที่เป็นฮีโมฟิเลียนะฮะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ย
2: เป็นที่ว่าเป็นนี่คืออาการของโรคคืออะไรนะ
0: ฮิโมฟิเลียก็เป็นแนวที่ว่า
1: เล
0: ือดเนี่ยมันขาดตัวแฟกเตอร์8เนี่ยเลยทำให้เวลาที่มีบาดแผลเนี่ยเลือดจะออก
1: ไม่หยุด
0: จะไหลไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: โอ้เลือดไหลไม่หยุดแต่ถ้าทานตัวนี้เข้าไปมันจะเข้าไปทดแทนจะไป
0: ตัวนี้เป็นคือในเลือดเราปกติเนี่ยทั่วไปจะมีสารเคมีตัวหนึ่งเรียกว่าแฟกเตอร์8อยู่ใน อยู่ในกระแสโลหิตของเราเองนะฮะซึ่งเป็นตัวที่พยายามทำให้เลือดที่ออกเนี่ยมันแข็งตัว
2: แข็งตัวฮะ
0: ทีนี้พอเรามีคนไข้ที่ขาดแฟกเตอร์8เนี่ย ก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยฮะ
2: โอ้เลือดอะไร
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เดิมทีก็นำสั่งเข้าจากต่างประเทศนะฮะเพราะว่าในประเทศไทยเนี้ยมีคนที่เป็นโรคเนี้ยอยู่ประมาณสัก2,000กว่าคนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็
2: โอ้เหรอฮะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทางสปสช.เนี่ยมีกระบวนการในการที่จะดูแลเพื่อที่ให้ยาประเภทเนี้ยทุกคนอยู่แล้วนะทีนี
2: ้
0: พอโรงงานเนี้ยสามารถผลิตได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นความมั่นคงทางยานะฮะแทนที่ว่าเราจะต้องทุกอย่างนำสั่งเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเราสามารถทำได้เองแล้วก็เป็นเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยจากประเทศเกาหลีใต้เท่าที่ผมจำได้คร
2: ับนั่นคือตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สองคืออะไร
0: ตัวที่สองเป็นยาชื่อ IVIG มันชื่อ IVIG ฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ใช้ในโรงพยาบาลสำหรับกรณีที่คนไข้ที่อาการหนักนะฮะอันนี้ก็มีการใช้หลากหลายผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าเป็นรูปแบบของการที่คนไข้อาการหนักและจำเป็นที่จะต้องได้อิมมูโนโกลบูลินตัวนี้เข้าไปช่วยนะฮะตัวที่3เนี่ยก็เป็นตัวที่เราอาจจะเคยได้ยินเป็นอัลบูมินนะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้ผลิตภัณฑ์พวกอัลบูมินเนี่ยเพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายเนี่ยนะฮะก็มี3ตัวเนี่ยฮะที่ผลิตได
2: ้ถึงวันนี้คือเราผลิตได้เต็มรูปแล้วถูกไหมฮะทำมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: ผลิตได้มาหลายปีแล้วฮะแต่ว่าผมอะทำอยู่ประมาณ3ปีไปช่วยเรื่องการตลาด ของศูนย์นี้นะฮะ เพราะว่าทางศูนย์เนี่ยถนัดแต่การผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาทีนี้เราก็ไปช่วยในการกระจายสินค้าไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะฮะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนรู้จริงๆเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่เราทำงานต่างกับเราทำงานบริษัทเอกชนเนี่ยฮะคือบริษัทเอกชนเนี่ยเวลาเราทำงานเหล่านี้เรามักจะคิดแต่ว่าถ้าเรามีลูกค้าใหญ่เนี่ยเราอยู่ได้ละเราพอละวิธีการกระจายสินค้าของศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเนี่ยเขาคิด อีกแบบหนึ่งเลยคือต้องกระจายสินค้าไปยังที่เล็กที่สุดให้สามารถมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับใช้ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแตกต่างเลยกลายเป็นว่าการกระจายไปยังที่เล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องสำคัญมากๆ
1: ให้มีการเทียบให้เทียบเทียมเท่าเทียม
0: ครับผม
2: ต้องไปให้ทั่วถึง
0: ต้องไปให้ทั่วถึงถูกครับ

0: เพราะว่
1: อ
0: า
1: ่า
0: แนวคิดคือการที่เรามีความมั่นคงทางยาที่เราสามารถทำได้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
2: ทั่วถึงเท่าเทียม
1: อันนี้เหมือนเป็นอะไรตอบแทนสังคมคือไม่มีรายได้ไม่มีค่าตอบแทนถูกไหม
0: ไม่ได้ไม่รับค่าตอบแทนอะไรเลยฮะ คือพอดีเราเกษียณมาแล้วเราก็มีเวลาแล้วเราก็ไปช่วยทำเต็มที่นะฮะครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้ช่วยนี้แล้วเพราะว่ามีภารกิจต่ออีกแล้วใช่ไหมฮะตอนนี
0: ้ จริงๆคือพออยู่3ปีเนี่ยเราได้ช่วยในการวางระบบทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าองค์กรเนี่ยมันสามารถ
2: ไ
0: ปได้เองแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการเป็นภาระขององค์กรแล้วคือเราเข้าไปทำเนี่ยทุกคนก็จะให้ความเคารพเราเยอะแต่ว่าเราคิดว่าพอเขาอยู่ได้เนี่ยเขาสามารถไปได้เองเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาก็ต้องถอนตัวออกมาเพื่อให้มันดำรงไปตามรูปแบบของเขานะฮะครับผม
1: ตอนนี้ไปอยู่บริษัทอะไรฮะ
0: ปัจจุบันนี้ก็คือมาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบิกริมฟาร์มา
1: อ๋อมีทีมฟาร์มาอันนี้ก็เยอรมันอีกแล้วใช่ไหม
0: จริงๆต้องบอกว่าเป็นเยอรมันไทยเลยฮะเพราะว่า
1: เขามาอยู่เมืองไทยนานบีกริมนี่
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าเป็นคนไทยไปแล้วอ่ะจริงๆนะ
0: คือถ้าพูดถึงบริษัทบีกริมเนี่ยเราอยู่มา148ปีครับป
1: ี
0: นี้เพราะนั้นเราอยู่มานานมากแต่บีกริมฟาร์มาเนี่ยจริงๆเราเพิ่งกำเนิดขึ้นมาประมาณ4ปีครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: เพราะมีกิมจริงๆเขาเป็นเทรดดิ้งคอมพานีสมัยก่อนนี่ใช่ไหมฮะ
0: ถ้าพี่เนยถามผมสมัยก่อนเนี่ยจริงๆบิกริมเนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยที่ตั้งร้านขายยาแบบตะวันตกในประเทศไทยเป็นบริษัทแรกเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพื้นฐานเขามาจากเฮลท์แคร์เนี่ยแหละฮะ
1: เฮลท์แคร
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เขามาทำไอ้พวกเอเนอร์จีด้วยมาทำดีกริมพาวเวอร์ทำอะไรนะฮะ
0: ใช่ครับก็เลยดูทุกคนรู้จักบิกริมหมดเพราะว่าเราธุรกิจพาวเวอร์นี่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าจริงๆมีธุรกิจอื่นๆเยอะแยะเลยฮะเพราะว่าเจ้าของจะเป็นคนที่ชอบมีพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทอื่นๆนะฮะเหมือนกับว่าทำงานไปด้วยกันโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็กลับมาทำงานฟูลไทม์เต็มเวลาอีกแล้วตอนนี
0: ้กลับมาฟูลไทม์เต็มเวลาครับแต่ว่าก็แบบเดิมอะฮะคิดว่าวางแนวทางแล้วก็ดำเนินการจนกระทั่งบริษัทเนี่ยสามารถไปต่อได้เนี่ยผมก็คิดว่าก็เพียงพอเพราะว่าเราเองก็ทำงานมานานแล้ว
1: ครับผมเดี๋ยวเราถามเรื่องส่วนตัวหน่อยนะฮะตกลงเห็นบอกอะไรอ่ะเรียนเภสัชก็เลยได้แต่งงานกับเภสัชจริง
0: แฟนผมเป็นรุ่นน้องเภสัชนะฮะ2ปีนะฮะ
1: อ๋อ2ปีรู้จักกันสมัยเรียน
0: รู้จักกันสมัยเรียนครับ
1: แล้วก็มาแต่งงานตอนไหนครับ
0: ก็หลังจากที่ออกมาทำงานได้สักพักหนึ่งนะฮะก็สัก 4-5 ปีก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งนะฮะปัจจุบันก็เรียนจบแล้วจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์แล้วก
1: ็เอ้าครับผมไม่ได้มาเป็นทางพ่อนะ
0: คือแล้วแต่เลือกเลยฮะอันนี้ลูกชายปล่อยให้เลือกเองเลย
2: เขามาชอบนิติศาสตร
0: ์ครับผม
1: ได้ข่าวพ่อก็เรียนนิติศาสตร์ด้วยนี่นะ
0: ผมเรียนนิติศาสตร์ตอนที่เรียนเภสัชฮะผมเรียนไปด้วยกันตอนนั้นผมเรียนนิติศาสตร์รามคำแหง
1: ทำไมถึงสนใจนิติศาสตร์อะไรมันเพื่อโดนฟ้องหรือว่าอะไร
0: ยังไม่ได้โดนฟ้องครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องทางด้านกฎหมายคืออยากจะรู้ว่าเราอ่ะมีสิทธิหน้าที่เพียงใดนะฮะอันนี้เพื่อตัวเองแล้วก็คิดว่าใช้สำหรับปกป้องคนอื่นได้นะฮะครับ
1: แต่ตอนโทรนี่ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์
0: ใช่ครับโทรไปเรียนโทรบริหารธุรกิจที่ธรรมศาสตร์ก็เป็นโปรแกรมภาคค่ำฮะเพราะว่าผมก็ทำงานต่างจังหวัดด้วยวิ่งกลับมาเรียนด้วยโอ้โหตอนนั้นชีวิตแบบว่าเหนื่อยมาก
1: เหนื่อยมาก
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือลูกชายก็ไม่ต้องมีภาระแล้วเขาก็ทำงานได้แล้วใช่ไหม
0: ทำงานครับอยู่บริษัทกฎหมายเบเกอร์แมคเคนซี่
1: อ๋อโอ้โห

0: นี่ของใหญ่เลยเนี่ยนะลอว์เฟิร์มนะนี่ใหญ่เลยแล้วทีนี้เนื่องจากเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นหมอยาด้วยถูกไหมฮะแล้วเราดูแลสุขภาพตัวยังไงให้วันนี้ครับ
1: ผมสมัยวัยรุ่นก็อาจจะดูหนังฟังเพลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ตอนนี้อายุขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะฮะก็จะวิ่งบ้างนะฮะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะตามสไตล์ของคนสูงอายุทำกัน
0: แล้วมีกีฬาโปรดอะไรต้องเล่นกีฬาอะไรบ้างไหม
1: ตอนนี้ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรฮะใช้วิ่งเป็นหลักเลยสมัยก่อนก็จะมีเล่นนู่นเล่นนี่ก็เล่นตามสมัยนิยมไปเรื่อยๆฮะไม่มีกีฬาอะไรที่แบบว่าเล่นเป็นจริงเป็นจังนะฮะ
0: กอล์ฟเคิร์ฟอะไรไม่ได้เอาใช่ไหม
1: กอล์ฟเนี่ยคือได้แต่เดินไปดูเขาเล่นนะฮะยังเล่นไม่เป็น
0: เดินตามกวนเข้าไปอย่างนั้นนะ
1: เล่นไม่เป็นเลยฮะ
0: อ๋อเหรอฮะแล้วพูดคือใดๆพอเป็นเรื่องยาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีกระแสเดี๋ยวนี้บางคนเขาครอบครัวว่ายามันเป็นเคมีใช่ไหมฮะม
1: ัน
0: เป็นเคมีพันแล้วก็มันก็มีกระแสออกมาว่าอาจจะไปท
2: ำลายไต
0: จริงๆจริงๆมันยังไงในฐานะที่อยู่กับวงการยา
1: คือผม เรียนมาทางด้านนี้แต่ว่าผมเป็นคนที่ทานยาน้อยมากเลย
0: ตัวเองเนี่ยนะ
1: ตัวเองเนี่ยทานยาน้อยมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นก็คงต้องทานเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้เรื่องยาว่ามันมีไซเฟกอ่ะเขาเรียกไซเฟกอาการไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่เราเปรียบเทียบว่าดีหรือเสียนะเพราะว่ายังไงก็ตามมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะฮะอย่างเช่นยาส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปในร่างกายก็จะไปถูกเขาเรียกเมตาบอไลซ์ที่ตับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะทำให้ตับเราทำงานหนักขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะที่จะเกิดขึ้นถ้าจำเป็นก็จำเป็นต้องทานนะฮะถ้าไม่จำเป็นผมไม่ทานเพราะว่าผมเลือกที่จะทำอย่างอื่นมากกว่าคือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไม่
0: แข็งแรง
1: นะฮะไม่เป็นโรคดีกว่านะฮะครับ
2: แล้วก็ป้องกันไว้ก่อน
1: ป้องกันไว้ก่อนคือ
2: ดีกว่าแก
1: ้ครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยคิดว่าสุขภาพเนี่ยกายก็เรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้นะฮะถ้าดูข่าวตอนนี้วัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะนะเพราะนั้นเราเลยเป็นคนที่อยากให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีสุขภาพจิตดีๆนะฮะผมว่าอาจจะเป็นคนที่พูดจาแล้วก็ตลกเพื่อให้คนแบบว่ามีความสุขมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่ามันเป็นการช่วยกันรักษาสุขภาพจิตของตัวเราแล้วก็ของเพื่อนๆร่วมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับผมไม่งั้นก็จะเครียดกันไปใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าสภาวะอย่างเงี้ยมันเครียดมากฮะ
0: แล้วบอกทุกคนที่เข้ามาในชีวิตถือเป็นครูทั้งสิ้นมันหมายถึงอะไรนะ
1: คือเวลาพูดถึงครูเนี่ยผมไม่ได้นึกแค่ครูที่สอนแค่นั้นคือผมมีแนววิธีการคิดคือใครก็ตามที่ผมรู้จักเนี่ยผมถือว่าจะมีบางอย่างที่เราเรียนรู้ได้จากเขาว่าเพราะฉะนั้นน่ะเขาเป็นครูเราอันนี้คือวิธีการคิดของผมนะซึ่งมันก็จะมีคนที่สอนเรื่องดีให้เราสอนเรื่องไม่ดีให้เราทุกอย่างก็อยู่ที่เราเลือกเองถ้าเราเลือกเรื่องดีเราก็สามารถที่จะทำเรื่องเหล่านั้นได้ถ้าเราเลือกเรื่องไม่ดีมันก็กลายเป็นความเสียหายเกิดขึ้นกับเรานะฮะอันนี้ผมเลยคิดว่าทุกคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นครูของผมในรูปแบบหนึ่งนะครับ
0: แล้วเราเองเคยเป็นครูของคนอื่นด้วยไหมฮะในนี
1: ้ก็เราก็พยายามสอนนะแต่ก็เข้าใจว่าไม่เคยมีคนอยากเรียนกับเราน
2: ี่คุณมายุรีส่งมานะบอกว่าส่วนใหญ่หมอยา

0: งสำลีอะไรก็เป็นเวชภัณฑ
1: ์ส่วนหนึ่งของของการดูแลรักษาผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เป็นตัวองค์ประกอบพวกนี้ก็มา
1: ใช่ไหมฮะใช่ครับ
2: แต่ปัจจุบันก็จะมีมากขึ้นถูกไหมครับ
1: มีมากขึ้นเยอะเลยฮะปัจจุบันนี้ครับ
2: ไอ้เรื่องจริงๆไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรกับวิชาของหมอหรือว่าวิชาของเภสัชนั่น
1: คือมันจะแตกต่างกันฮะถ้าหมอเนี่ยจะเน้นหนักไปเรื่องการวินิจฉัยโรคนะฮะแต่ว่าเภสัชเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของตัวยาของยาเนี่ยว่ามีผลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ
2: นี่คือความแตกต่างกันนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะว่ากันแล้วเดี๋ยวในนั้นขอจบเนี่ยคนสงสัยมาเกี่ยวกับเรื่องอายุของยา
1: ครับ
2: นะอายุของยานี่หมายความว่าพอบางคนพอเห็นว่ายาหมดอายุปั๊บก็ต้องทิ้งทันทีเลยหรือยังไงฮะมันคำว่า expire กับอะไร best deco อะไรพวกนี้มันงงฮะ
1: ผมแบบว่าผมพูดในเชิงทฤษฎีก็แล้วกันนะฮะพ
2: ี่
1: เน่เพราะว่าเราพูดออกรายการเนี่ยมันเราไม่ได้อยากจะชี้นำในบางเรื่องแต่ผมพูดในเชิงทฤษฎีก็แล้วกันว่าปกติเนี่ยเวลายาผลิตมาเนี่ยมันจะถูกกำหนดเลยว่าเราจะต้องมีการติดตามดูแลว่ายาของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่เหมาะสมจำกัดเนี่ยมันจะยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้แหละคืออายุยานะทีนี้ถามว่าถ้าเกินจากนั้นเป็นยังไงเกินจากนั้นหมายความว่าเขาไม่ได้ติดตามหรือเขาอาจจะติดตามแต่ว่ามันไม่ได้ผลไม่ใช่ไม่ได้ผลในการรักษานะฮะมันอาจจะมีตัวยาไม่ได้ตรงตามที่เคยระบุไว้อย่างเช่นระบุว่าตัวยา A เนี่ยต้องมี100มิลลิกรัมผ่านไปแล้ว5ปีอาจจะตรวจพบว่ามันมี98เพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกับที่กำหนดไว้นะฮะอันเนี้ยความหมายของผมคืออย่างเงี้ยแต่ถามว่า98รักษาได้ไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นยาอะไรนะฮะอันเนี้ยผมเรียนตามตรงเลยว่าการที่ถูกระบุไว้เนี่ยมันเป็นกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ป่วยนะฮะครับ
2: แต่ไม่ได้หมายความว่ายาหมดอายุไปกินเข้าแล้วมันกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันอาจจะไม่ได้ผลในการรักษาเต็มที่ 100% มันอาจจะได้แค่ 80% 90% อันนี้ก็แล้วแต่ตัวยาแต่ละชนิดนะฮะ
2: อันนี้
1: ก็เลยกลายเป็นรูปแบบของวิธีการดูแลยาว่าถ้าสมมุติว่ามันหมดอายุแล้วเราก็ควรเปลี่ยนนะฮะ
2: ควรเปลี่ยน
1: โดยหลักการมันควรจะเป็นแบบนั้น
2: นะโอ้เพราะบางทีมันมีคำเล่นกันนะมีพูดเล่นเห็นในนี่แสดงอาการบ้าๆก็บอกโอ้นี่มันไปกินยาหมดอายุมาไม่ใช่
0: ไม่ไม่เกี่ยวกัน
1: ครับ
2: ไม่เกี่ยวนะ
1: คงไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าผมก็ยังเชื่อว่าคำว่าหมดอายุไม่ได้หมายความว่าพอถึงวันนั้นปุ๊บมันใช้ไม่ได้เลยมันไม่ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขากำหนดเอาไว้มากกว่าม
0: ีคุณอังคณาถามคุณหมอยามาว่าน้องสาวชื่อศิรพรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับน้องสาวผมใช่ครับน่าจะ
2: รู้จักกัน
1: ก็ยินดีที่ได้รู้จักเลยฮะเพราะว่า
0: คุณอังคณาอังคณาหรืออังคณา
2: โอเคแหมวันนี้เราคุยกันได้เต็มที่นะฮะอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะเภสัชกรแล้วก็อยู่ในเส้นทางเรียกว่าเภสัชกรตัวจริงเลยก็คืออยู่ในวงการยาเลยนะโดยจริงกับการเป็นดีเทลขายยาอยู่ทางฝ่ายขายจนกระทั่งมันกลายเป็น DNA ของตัวเองไปเลยเพราะว่าต่อเนื่องมาจากครอบครัวมาจากพ่อนะ
1: ครับ
2: จนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่น่าดีใจนะที่ทำให้ธุรกิจของยามาช่วยในเรื่องของสังคมด้วยไม่ได้แปลว่าไปทำเพียงแค่เป็นกิจกรรมแต่ทำจริงๆอย่างเงี้ยนะฮะที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นมา
1: ใช่ครับอันนี้ผมขอเวลาพี่เน่นิดนึงเพราะว่าพอดีพี่เน่ยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะชวนเชิญเพื่อนๆที่อยู่ยังคงทำงานอยู่ในวงการนี้ฮะว่าส่วนหนึ่งของการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราน่าจะช่วย

0: การหาหนทางที่จะดูแลสังคมเนี้ยให้ดีขึ้นนะฮะให้ปลอดภัยให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยให้มีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างดีนะฮะอันนี้ก็เชิญชวนเพื่อนๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่ยังอยู่ในวงการลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการทำงานของเราด้วย
1: ขอบพระคุณมากครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเภสัชกรปัญญาจิตเจริญการกุลขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณ
0: คร
2: ับ
0: พี่เหน่ขอบคุณมากเลยครับพี่ติ๋ม
1: ครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตกันต่อนะครับกับเรื่องรู้เข้าใจกับปัญหา Data Center ครับพักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: นาฬิกา34นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะทอล์กกันถึงเรื่องเข้าใจและรู้ปัญหา Data Center ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องของ Data Center ตอนนี้เป็นเรื่องเข้ามาใกล้ตัวเรานะครับบางคนก็ยังไม่รู้จักบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรทีเดียวว่าตอนนี้จู่ๆก็มี data center ผุดขึ้นมาในเมืองหลวงเนี่ยในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยประมาณ40-50แห่งนะ40-50แห่งตัวเลขจริงๆจะตกประมาณสัก49แห่งหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรมันคือ data center แล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็จะมีผลกระทบอะไรกับเราอย่างไรนะครับ
6: ใช
1: ่ data center บางจุดเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้เลยในเมืองเลยเนี่ยใกล้ของอสมทเราเองเนี่ยนะตรงแถวๆโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยก็มี data center ที่ใหญ่เลยแหละนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟัง
6: ด้วยที่หัวหมากรามคำแหงด้วย
1: ท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเทศไทยมีการก็เรียกว่ามีแผนที่ตอนนี้มีตัวเลขเขาพยายามรวบรวมนะเพราะตอนนี้เรามีบอร์ด data center ของประเทศไทยเพิ่งจะตั้งเมื่อวันที่5สิงหาคมนี่เองนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าเราช้ามากนะเราเพิ่งจะตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเราเพิ่งตระหนักเราเพิ่งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจว่าเรื่อง Data Center เป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วก็จะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์มีกรอบมีอะไรต่างนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคนขอก่อตั้งไอ้ตัว Data Center ประมาณในประเทศไทยเนี่ยประมาณ200กับ1แห่งนะครับถือว่าเยอะพอสมควรกระจายอยู่ทั่วประเทศในกรุงเทพก็ตกประมาณ49-50แห่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เดี๋ยวต้องมาค่อยๆเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าไอ้ data center นี่คืออะไรนะครับขออนุญาตทบทวนเข้าไปนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเราทําคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราบันทึกข้อมูลเราเก็บข้อมูลเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเมื่อก่อนนี่เค้าเรียกว่าเป็นดิส
6: นะใช่เป็น
1: ดิสแรกเลยเราจะคุ้นเคยก็เรียกว่า floppy diskfloppy disk นี่ก็เป็นก็เรียกถ้าเป็นภาษาเนี่ยก็เรียก disk A เป็นตัวแรกเลยนะครับเป็นดิสก์ที่มันพี่ติ๋มก็น่าจะคุ้นเคยบ้างนะ

0: ก่อนจะเป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
0: เล
1: ็
0: กๆเป็นฟอสฟิดิส
1: ใช
0: ่แผ่นเล็กๆก่อนนะเป็นฟอสฟิดิสนี่ความจุไม่ได้เยอะเลยฮะน้อยมากนะครับนะฮะแต่ตอนหลังนี่นะครับไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันคือเมื่อก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเป็นโมเด็มฮะมันเป็นตัวใหญ่แล้วเราก็ไม่สะดวกเพราะทุกอย่างต้องเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวใหญ่ตลอดถูกไหมครับที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มมีคอนเซปต์ของการสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นมาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเขาเรียกว่า PC นะฮะ
1: Personal Computer
0: PC ก็ย่อมาจากคำว่า Personal Computer Personal Computer นี่ก็เราก็เริ่มคุ้นเคยแล้วแหละทุกคนก็มีเครื่องตัวเองแล้วก็เป็นเครื่องตั้งโต๊ะทีนี้ไอ้ Personal Computer มันก็จะเรียกในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยถ้าทุกฝั่งฮะตัวแรกเลยตั้งบนโต๊ะเลยตั้งบนโต๊ะเลยเขาเรียกว่า Desktopเดสก์ที่แบบว่าโต๊ะนะท็อปก็คือตัวข้างบนนะตัวท็อปนะเดสก์ท็อปอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวตั้งอยู่บนโต๊ะ
1: ก็
0: ตัวโต๊ะไข่โต๊ะมันตัวใหญ่หน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังมันก็เปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปมาเป็นแล็ปท็อปนะไอ้แล็ปท็อปนี่ก็คือตั้งแล็ปท็อปนี่คือตั้งบนตักเราอ่ะบนต
1: ัก
0: เรานะฮะวางบนตักเรา
1: เคลื่อนไหวยกเย็ดไปไหนก็ได
0: ้มันก็เล็กลงมีขนาดเล็กลงแล้วก็จอก็บางนะฮะ ตอนหลังนี่มันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นโน้ตแพดเป็น iPad ไอ้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันมียุคหนึ่งเนี่ยเราอยู่บนในมือด้วยเขาเรียกฟาร์มเป็นฝ่ามือ PAL ฟาร์มที่บอกว่าฝ่ามือเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนี่คือพูดง่ายว่าคอมพิวเตอร์มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบไปตอนหลังนี่มันมาถูกฝังอยู่ในไอ้โทรศัพท์มือถือกันไปซะแล้วนะฮะตอนนี้นะทีนี้ไอ้การเก็บความจุเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พอมันเป็น personal computer เนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตัวเองนะฮะตัวเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในตัวเองถูกไหมครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีความจำเป็นคือคอมพิวเตอร์ตัวนี้ย้ายไปทำที่ตรงไหนหรือตั้งทำที่ตรงไหนก็ต้องสามารถทำงานเสร็จแล้วก็เซฟข้อมูลไว้ในตัวนั้นนะครับนะเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยจะไปที่ไหนแล้วก็จะทำยังไงอะในการที่จะย้ายข้อมูลอันนี้ไปมันก็เลยเกิดทำเป็นพวกดิสขึ้นมานะเมื่อก่อนนี่เป็นฟอสฟิดิสอย่างที่ผมบอกเป็นดิสเซอร์ตอนหลังนี่เป็นซีดีอ่ะเขาเรียกเป็นดิสนะฮะตอนหลังก็เป็นอะไรอ่ะเป็นดีวีดีเนาะโอ้นี่ก็จะจุความจุได้มากขึ้นลักษณะของดิสเนี่ยนะครับตอนหลังนี่พอเป็นดิสเสร็จแล้วก็มาทำเป็นเราเรียกว่าตามได
1: ฟ์ก็เป็น
0: บางคนก็เรียกแฟลชไดฟ
1: ์
0: นะFlash Drive Flash แปลว่าเป็นไวเป็นประกายเร็วนะเร็วรวดเร็วนะ Flash Drive บรรจุข้อมูลไปตรงนี้แล้วก็ไปเสียบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้คือย้ายด้วยตัวเครื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วตอนหลังก็มีตัวเขาเรียก External Drive External Drive นี่ก็เป็นตัวบรรจุข้อมูลที่ใหญ่หน่อยนะครับมีความจุก็มากน้อยก็ว่ากันไปถูกไหมครับทีนี้ตอนหลังเนี่ยมันก็มีลักษณะของการเชื่อมต่อข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ไอ้พวกไดฟ์เหล่านี้ไม่ต้องใช้ซีดีเหล่านี้ทำยังไงที่จะให้เป็นออนไลน์ถูกไหมครับ มันบริษัททั้งหลายองค์กรทั้งหลายก็จะเก็บข้อมูลเข้าไว้ในเขาเรียกว่าเป็นคอมพานีเซิร์ฟเวอร์เป็นบริษัทที่จะต้องมีตัวเก็บข้อมูลนะฮะ ทุกอย่างก็จะไปเก็บส่วนศูนย์รวมนี้อยู่ที่ข้อมูลของบริษัทแล้วก็มีระบบความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกแฮก นะครับถูกเจาะถูกดึงเอาไปใช้ได้นะฮะแล้วคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยก็มีการเชื่อมต่อวิธีการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมเพื่อจะไปดึงข้อมูลของความเป็นของเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ของบริษัทดึงออกมาทำงานนะฮะเวลาจะดึงออกมาทำงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะดึงทำงานเขาก็ต้องให้มันเกิดความปลอดภัยก็ต้องผ่านระบบที่ก็เรียกว่า VPN นะฮะ VPN นี่ก็เป็นการเชื่อมต่อก่อนให้รู้จักก่อนว่านี่คุณเป็นตัวตนนะต้องเขาเรียกต้องแสดงออเทนติกนะต้องแสดงตัวตนด้วยว่าคุณเป็นตัวจริงนะไม่ใช่เอาใครไม่รู้มาดึงข้อมูลไปเนี่ยนะฮะพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วกูก็ทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของการทำงานแบบนี้คือเชื่อมเข้าไปที่คอมพานีเซิร์ฟเวอร์เพราะนั้นบริษัทก็บริษัทไทยบริษัทมันก
1: ็
0: บริษัทก็ใหญ่ทีนี้ปัญหาก็คืออย่างนี้พี่ติ๋มพอเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนานาชาติเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์มันใหญ่มากถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะกระจายไปประเทศต่างๆทั่วโลกถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีมันมีเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนี่คือเข้าที่ไหนก็ได้แบบสาธารณะทั่วไปบางบริษัทจะมีเขาเรียกนะอินทราเน็ตไม่ใช่อินเตอร์นะอินทราเน็ตแปลว่าเน็ตภายในเน็ตภายในที่อยู่ในบริษัทด้วยกันไม่ได้เปิดไปสู่สาธารณะนะฮะ พวกนี้ก็เชื่อมต่อภายในได้ทีนี้ตอนหลังนี่นะครับการจะเก็บข้อมูลว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็เป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เกิดคอนเซปต์อันนี้เราจะได้ยินคำว่าคลาวด์นะพี่ติ๋มคงได้ยินแล้วล่ะครับว่าคลาวด์คลาวด์คอมพิวติ้ง นะตอนแรกๆเราก็ไปแปลตรงศัพท์ตรงตัว

0: อะไรว่าข่าว
1: เมฆหมอก
0: บางคนก็คิดว่าเก็บข้อมูลไปเก็บไว้บนไม่ใช่นะมันชื่อคลาวด์แต่การเก็บจริงๆเนี่ยเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ครับ
1: ใช่
0: นะฮะมันจะมีที่ทำเขาเรียกว่าที่เก็บไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่นั่นแล้วคลาวด์มันกลายเป็นธุรกิจนะฮะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะมีบริการคลาวด์เซอร์วิสนะที่คุณสามารถที่จะไปซื้อสตอเรจซื้อที่เก็บนะเพื่อง่ายเนี่ยนะฮะทีนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้โอ้โหลงลึกดูที่บริษัทที่มันเก็บข้อมูลเยอะมากๆเนี่ยนะครับเอายกตัวอย่างเช่นอากูอะไรเนี่ย Google เนี่ยนะมันมหาศาลขนาดไหนถูกไหมฮะหรือว่าอะไร Amazon นะบ้านเราเรียก Amazon เนี่ยนะโอ้ไอ้ข้อมูลออนไลน์เนี่ยนะเยอะมากทีนี้มันก็เป็นที่มาที่ว่าสุดท้ายปั๊บคลาวด์เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับส่วนบุคคลบางคนนี่ก็ไปซื้อคลาวด์อะไรต่างๆนี่นะเดี๋ยวนี้มันมีบริษัทที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสเยอะมากเลยนะฮะทีนี้ปรากฏว่าพอมันเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันถูกใช้งานที่แบบเขาเรียกว่าการทำงานเนี่ยต้องรวดเร็วมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการใช้ทำงานแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะต้องเร็วมากแล้วลักษณะของการทำงานนี่มันจะต้องทำงานแบบต่อเนื่องมันก็เลยเกิดธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาต้องมีศูนย์ตัวนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า data center ครับพี่ติ๋มฮะ
1: ใช่ศูนย์รวม data ข้อมูล center, ข้อความ
0: แปลว่าศูนย์ข้อมูลทั้งหมดนะฮะมันจะมีพวกเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายไปรวมอยู่ที่นี่พวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับอันได้แก่ Google บริษัทอะไรต่างๆที่มันต้องใช้ข้อมูลจำนวนเยอะมากๆและรวมถึงอะไรรู้ไหมพี่ติ๋ม AI ฮะ
1: ใช่
0: AI ที่เรากำลัง go to AI กันเยอะแยะมากมายตอนนี้เนี่ยนะครับ AI ที่มันทำงานได้เพราะมันอาศัยข้อมูลแล้วข้อมูลจะอยู่ที่ไหนล่ะครับมันก็ต้องมีที่เก็บข้อมูลถูกไหมครับไอ้ที่เก็บข้อมูลแล้วต้องถูกดึงได้เร็วด้วยนะฮะต้องพร้อมทำงานตลอดเวลามันก็เลยเป็นที่มาของการสร้างที่เรียกว่า data center คือศูนย์เก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นจุดรวมของเซิร์ฟเวอร์ถามว่าเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์ก็คือแม่ข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ครับแปลง่ายที่สุดคือแม่ข่ายของระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเป็นศูนย์รวมเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรปั๊บมันต้องสามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันทีและมันจะไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดของโลกไปได้มันต้องกระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆนะครับในทั่วโลกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปิดตัวเลขให้ท่านฟังว่าทั่วโลกเนี่ยเรามี Data Center อยู่แล้วเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนนี้ Data Center ที่มีประเทศที่มีมากที่สุดอยู่ที่อเมริกาเอาเกริ่นไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกตัวเลขที่อเมริกามีอยู่แล้วประมาณ 4,000 กว่าแห่งนะครับถือว่าเยอะสุดนะลองลงไปก็เป็นยุโรปเป็นที่อังกฤษนะฮะอังกฤษก็มีอยู่เยอะพอสมควรประเทศไทยนี่เราก็ต้องสร้างคือทุกคนเวลาจะทำในธุรกรรมอะไรที่มันเป็นผ่านดิจิตอลผ่านไอ้ระบบไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องมี data center อยู่ใกล้ตัวเพื่อจะต้องมีความพร้อมในการใช้งานนะฮะสุดท้ายปั๊บ data center ก็ต้องเกิดขึ้นนะครับเป็นศูนย์รวมที่จุดนั้นมีอะไรเก็บพวกเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักและต้องสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้รวดเร็วนะครับแต่แล้วปรากฏว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆพี่ติ๋มมันไม่ใช่เรื่องใหม่มีการตั้ง data center ของเราตั้งแต่ประมาณปี2563วันนี้2569ประมาณ 5-6 ปีมาแล้วแต่คนไทยไม่รู้และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมพี่ติ๋มไม่มีหน่วยงานของเรารู้ฮะไม่ใช่คือไม่ได้ระแวงเขาว่าไอ้เขาก็มาขออนุญาตก่อสร้างเป็นการก่อสร้างแบบธรรมดาพี่ติ๋
1: ม
0: ก่อสร้างอาคารตึกทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นผ่านโยธาธิการธรรมดาถูกไหมครับแล้วเอาไอ้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเข้าไปอยู่ในที่ทำงานนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาไม่มีหน่วยงานอะไรต้องมาขออนุญาตที่เป็นแบบเป็นทางการที่จะต้องขอเป็น data center นะครับเรายังไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเรื่อง data center เลยสำหรับประเทศไทยเขาก็เอาไว้พวกไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในบริษัทนั้นแต่เวลามันทำพวกธุรกรรมเร็วๆเนี่ยพี่ติ๋มรู้ไหมครับว่าพอเร็วๆปั๊บมันต้องใช้อะไรฮะต้องใช้ไฟฟ้า
1: พลังงาน
0: ถูกไหมครับไฟฟ้าก่อนอันดับแรกไฟฟ้าต้องไม่ขาดเลยเพราะว่าอะไรไฟฟ้าเนี่ยเอามันแค่มันทิปมันสะดุดทีเดียวไฟดับปุ๊บเดียวยุ่งเลยถูกไหมครับทุกอย่างมันดิสคอนเนคหมดเลยที่กำลังทำงานเรื่องอะไร AI หรือเท่าไหร่สะดุดหมดเลยบริษัททั้งหลายนี่ให้ไฟฟ้าหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟฟ้าที่อยู่ที่ data center จะต้องเสถียรมากคือจะต้องไม่ขาดตอนเพราะฉะนั้นไม่ขาดตอนนี้ใช้ไฟหลวงพอไหมล่ะพี่ติ๋มฮะ
1: ไม่พอ
0: ไฟหลวงก็คือไฟของเนี่ยไฟฟ้า
1: การ
0: ไฟฟ้านครหลวงหรือถ้าอยู่ในจังหวัดการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยไม่พอเขาก็เลยจะต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องปั่นไฟสำรองนะเครื่องปั่นไฟสำรองอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะฮะเขาก็มีเครื่องปั่นไฟสำรองพอมีเครื่องปั่นไฟสำรองก็แปลว่าอะไรฮะ เข้าไปว่าต้องมีน้ำมันเข้ามาสำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟถูกไหมฮะเขาใช้เป็นเครื่องปั่นไฟที่ก็คือใช้น้ำมันก็เลยจะต้องมีการกักเก็บน้ำมันยิ่ง data center ใหญ่ๆเนี่ยครับการกักเก็บน้ำมันเนี่ยมันปาเข้าไปบางแห่งเนี่ยที่เราตกใจที่พระราม9เนี่ยศูนย์ที่พระราม9เขาเก็บน้ำมันประมาณ 400,000 กว่าลิตรครับพี่สิงห
1: ์
0: เพราะว่าเขามีความจำเป็นเพราะถึงเวลาปั๊บเนี่ยโดยเพราะยิ่งไอ้ช่วงที่ตอนนั้นเรามีภาวะน้ำมันขาดแคลนจำได้ไหม
1: เพราะนั้นเขาต้องสำรองไว
0: ้เขาต้องสำรองเพราะให้ไฟหยุดไม่ได้เครื่องปั่นไฟไม่มีน้ำมันปั่นไฟนี่มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับก็เลยจำเป็นต้องเก็บน้ำมันให้มากขึ้นแต่แล้วเวลาที่มันมีข้อมูลในการทำงานเนี่ยนะครับพอเวลามันส่งผ่านข้อมูลว่าความร้อนเกิดขึ้นครับในตัวเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะความร้อนเกิดขึ้นพอความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีถ้าเป็นภาษาเนี่ยก็เรียก radiation อ่ะมันกระจายความร้อนแล้วความร้อนมันใครที่อยู่บริเวณตึกแถวๆนั้นก็จะร้อนมากเลยครับภูมิถูกไหมฮะมันก็เลยต้องมีระบบน้ำเข้ามาหล่อเย็นครับพี่ติ๊กครับมันก็ต้องเขาเรียกว่ามี cooling water ต้องมีลักษณะเหมือนเป็นการเอาน้ำมาระบบหล่อเย็นแล้วน้ำที่หล่อเย็นใน data center เนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อเย็นแบบแช่นะไม่ใช่ว่าอะไรนะเอาน้ำเข้าไปหุ้มไปตัวได้ระบายได้ไม่ได้มันต้องรอเย็นแบบไหลผ่านนะก็เรียกว่าเป็น running water คือให้มันไหลผ่านเพราะนั้นน้ำจึงใช้เยอะมากนะพี่ติ๋มนะน้ำใช้เยอะตลอดเวลาเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน data center ทั้งหลายออกไปเนี่ยนะครับพี่ติ๋มนึกภาพออกแล้วจะไปครับว่า data center มันต้องมีอะไรบ้างมันต้องใช้ไฟเยอะถูกไหมครับเขาก็จะขอไฟไว้จำนวนมหาศาลที่เดียวเพื่อจะใช้ขณะเดียวกันก็ต้องมีน้ำมันสำรองเอาไว้สำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟถูกไหมครับเก็บเอาไว้เสร็จเรียบร้อยและขณะเดียวกันก็ต้องมีน้ำเข้ามาเพื่อระบบการหล่อเย็นถูกไหมครับและมันทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงก็เลยถามพี่ติ๋มว่าเอ้ยแล้วมีใบอนุญาตที่จดทะเบียนเป็น data center หรือเปล่าถูกไหมครับ
1: นั่นดิ
0: แต่แม้นี่คือช่องโหว่ทางกฎหมายครับเรายังไม่มีครับพี่ติ๋มนะฮะจะขออนุญาตเป็นโรงงานก็ไม่ใช่เพราะไปเปิดดูในพระราชบัญญัติโรงงานของประเทศไทยไม่มีเรื่องธุรกิจ data center อยู่ครับถูกไหมฮะอันนี้โบกขึ้นมาตกใจเลยอ้าวเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วจะไปขออนุญาตใครอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีการสำรวจเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า EIA นะไม่ได้ทำแล้วก็ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องทำแต่กรณีอย่างนี้มันควรต้องทำถ้าพี่ติ๋มว่าจริงไหมอย่าชั่วนะบ้านพี่ติ๋มเนี่ยนะอะไรนะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ปรากฏด้านหลังมันมีไอ้ data center มาตั้งทางงานอยู่บนนั้นเนี่ยนะครับแล้วมีน้ำมันเก็บอยู่สัก 400,000 ลิตรแล้วก็ใช้ไฟตลอดเวลาแล้วก็อะไรอ่ะมีน้ำโอ้โหใช้น้ำมหาศาลพี่ติ๋มสบายใจไหมล่ะครับถูกไหมครับถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นทุกคนเข้าใจแล้วหลังเนี่ยตอนหลังบอกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าdata center สำคัญในโลกของดิจิตอลโลกธุรกิจวันนี้ AI จำเป็นต้องมี data center ต้องมีศูนย์ข้อมูลถูกไหมครับ บางคนบอกศูนย์ข้อมูลควรจะเป็นแต่จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่อย่าอยู่หลังบ้านฉันนะครับถูกไหมฮะพูดง่ายฝรั่งเข้าใจอะไรนะก็บอกว่าเขาขออย่างเดียวว่า not in my backyard คือพูดง่ายว่าคุณจะไปตั้งตรงไหนที่เป็นตามที่รู้กันเออคุณอย่ามาอยู่ในสวนหลังบ้านฉันนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นคำที่มีคนทั่วไปใช้อ่ะเนี่ยทั่วไปใช้กันเนี่ยนะก็คือหมายความว่า not in my backyard แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยเป็นเยาว์อย่ามาตั้งอยู่หลังบ้านฉันก็แปลว่ามันต้องสำรวจกันก่อนถูกไหมครับ
1: มันอันตราย
0: เพราะว่ามันจะทำยังไงหรือจะมีตัวการป้องกันอย่างไรต้องให้เขามีความมั่นใจแล้วต้องดูผลกระทบเขาเรียกว่าทำ EIA ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างให้ชัดเจนก่อนว่าอยู่ในชุมชนแต่ละที่เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างถูกไหมครับอันนี้ต้องการจะบอกว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยทำให้ตกใจและตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เลยสั่งหยุดการดำเนินการก่อสร้างของเนี่ยไอ้ data center ที่พระราม9ไปก่
1: อ
0: นผู้ว่ากทมก็สั่งไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้อึ้งอะนะพูดง่ายๆนะมาเจอระบบอันนี้เข้ามาและจริงๆเนี่ยการเก็บน้ำมันการกักเก็บน้ำมันเนี่ยต้องมีการขออนุญาตตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องมีการขออนุญาตในการกักเก็บไอ้ที่เก็บเข้าไปถึง 400,000 500,000 เนี่ยนะครับมันยิ่งจะต้องอนุญาตอันใหญ่เลยถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: และขอเท่าไหร่ก็ต้องเก็บเท่านั้นมากกว่านั้นไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นใบอนุญาตก็ต้องตรวจสอบก่อนถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: อันที่สองก็คือเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะมาอยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ยนะครับคุณต้องมีอะไรการรายงานให้ชาวบ้านเขารู้ก่อนถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: ให้เขาเข้าใจก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พูดง่ายว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งหลักมาพิจารณาอย่างชัดเจนในเชิงกฎหมายในเชิงกฎเกณฑ์ นะครับในเชิงกฎหมายในเชิงกฎเกณฑ์คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะ

0: มีการนะครับอนุมัติให้มีการก่อตั้งเขาเรียกว่าบอร์ด Data Center นะก็คือคณะกรรมการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของ Data Center ในประเทศไทยตั้งบอร์ดอันนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหา2569ก็คือเพิ่งตั้งมาได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยนะสักเดือน
1: สิงหายังไม่ครบ
0: เดือนสิงหาเพิ่งตั้งมาได้สักเดือนนิดเดียวเองแล้วเพิ่งประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าบอร์ดได้กำหนดกฎเกณฑ์คร่าวๆได้อะไรเขาจะต้องพิจารณาตอนนี้บอร์ดตั้งหลักแค่ว่าข้อมูลแรกก่อนเลยพี่ติ๋มเชื่อไหมคณะกรรมการยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว Data Center ในประเทศไทยมีกี่แห่งมันเหลือเชื่อไหมตอนนี้ตั้งอยู่ที่ตรงไหนบ้างก็ยังไม่รู
1: ้
0: ตอนนี้ต้องทำแมปปิ้งต้องทำข้อมูลรวบรวมตัวนี้ก่อนถูกไหมครับสองขนาดใหญ่ขนาดเล็กของ Data Center มันไม่เท่ากันบางที่เป็นที่เล็กๆบางที่ก็ที่มันอยู่มามหาศาลเลยถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรมันไปแย่งที่ชาวบ้านด้วยถูกไหมครับแปลว่ามันไปมีผลกระทบกับเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยถูกไหมไปตั้งตรงไหนนะตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีใคร
1: ร้อนรู้สึกไม่สบายใจ
0: ร้อนไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้ถูกไหมครับมันก็มีผลกระทบแล้วบางทีอยู่ในเมืองเนี่ยบางทีเราก็ต้องการให้เมืองเป็นที่อยู่ของคนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเอา data center เข้าไปตั้งในเมืองเนี่ยถามว่ามันเหมาะไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังในบางประเทศเนี่ยเขาเลือกที่จะไปตั้ง data center ในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู
1: ่
0: นะมันตั้งได้นะครับหรือบางที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขากันไว้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้
1: อ
0: นพี่ติ๋มเข้าใจครับว่าพื้นที่ปนเปื้อนไหมหมายถึงยกตัวอย่างเช่นไอ้ฟูกุชิมะที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่มันเกิดไอ
1: ้มันน่ากลัว
0: ไอ้ลงไฟฟ้าปรมาณูมันรั่วไหลเนี่ยนะพื้นที่บางที่เขากันไว้เลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้คนเข้าไปอย่างเงี้ยนะ
1: อันตราย
0: มันปนเปื้อนไอ้สารกัมมันตรังสีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็บอกนะตั้งเชิงคุณก็ไปตั้งได้ตรงนั้นถูกไหมเพราะมันไม่ได้อาศัยคนเข้าอะไรเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าจะตั้งตรงไหนในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องจัดโซนนิ่งเห็นไหมฮะเด
1: ี๋
0: ยวตรงนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้กันมันต้องจัดว่าพื้นที่ตรงไหนที่ให้ตั้ง data center ได้ไม่ใช่มาตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลอย่างนี้มันไม่ได้นะฮะถูกไหมฮะมันยังไงเนี่ยเราอนุญาตไปแล้วอ่ะ
1: เนี่ยคุณสมประสงค์ก็บอกมาบอกว่าเนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะก็เขาบอกว่าคือรัฐบาลไทยนี่ต้องระวังเลยนะเพราะว่าอย่างในอเมริกาเองไม่ว่าจะเป็น Meta หรือ Facebook เนี่ยหรือ Google หรือ Amazon เนี่ยนะทางด้าน CEO ของเขาเนี่ยคือไปเจอโดนัลด์ทรัมป์แล้วเพื่อขออนุญาตที่จะสร้างนิวเคลียร์เซ็นเตอร์เพราะว่าจะต้องใช้เพื่อ Data Center ของเขานี่แหละเขาไปขออนุญาตสร้างนิวเคลียร์เซ็นเตอร์ขึ้นมาเพราะนั้นก็คือจะต้องแบบอยู่ในเขตของเขาเลยถูกไหมฮะ data center
0: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้นะครับแล้วก็สายดีกว่าไม่ทำอะไรเราค่อนข้างรู้ช้าจริงๆนะฮะรัฐบาลเราเนี่ยขยับตัวช้าเตรียมตัวช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรถูกไหมครับ
1: เพราะไอ้ตรงที่รามคำแหงในซอย28เนี่ยเขาก็ปรับที่ดินนะพี่ก็เลยขับรถ
0: ทำแล้วนั่งใจอัน
1: พี่ขับรถเข้าไปดู
0: รามคำแหง28ใช่
1: ปรับที่ดินเพราะว่ามันไม่ไกลจากบ้านพี่เลยไง
0: ใช่ไหมฮะมันคอยนะทุกคนก็บอกตั้งตรงไหนก็ได้มันมีประโยชน์ data center มีประโยชน์แต่ not in my backyard นะ
1: ใช
0: ่คืออย่ามาอยู่ในส่วนหลังบ้านใช่กันแล้วกันนะตรงไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องมาฟังนะพรุ่งนี้ผมจะเอาตัวเลขมาแชร์มาเขาเรียกอะไรมาเปิดให้ท่านฟังเพราะว่าแต่ละประเทศในโลกนี้มันอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ data นะครับไอ้ data center ที่เป็นบอร์ดเนี่ยนะเขากำหนดกฎเกณฑ์แล้ววางแผนว่าใน1เดือนเขาจะทำอะไรออกมาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามมาต่อไปผมก็จะมาให้เป็นข้อมูลเป็นความรู้กับพวกเราด้วยเอาพรุ่งนี้ติดตามฟังกันนะครับติดตามฟังกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราอมยิ้มก่อนนอนหน่อยแล้วกันนะ
1: ใ
0: ช่เขาบอกว่ามันเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่ติ๋มก็บอกว่าประตูสวรรค์มันเกิดชำรุดมาพระเจ้าก็เลยจำเป็นต้องเปิดประมูลเพื่อจะซ่อมแซมประตูสวรรค์เนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีช่างจาก3ชาติเนี่ยมาเสนองานมาเข้าร่วมประมูลปรากฏว่าคนแรกเป็นช่างอินเดียช่างอินเดียก็บอกว่าอินดีจานะขอคิดราคาแค่ 3,000 เองนะ
1: อ
0: ินดิชันดีใคร 3,000 ทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดเพราะว่าอินนี่นะเป็นค่าวัสดุ 1,000 นะ
1: อ
0: ินนี่นะเป็นค่าแรงอีก 1,000 แล้วก็อินนี่เป็นกำไรของจานนะ 1,000 รวมเป็น 3,000 พอดีนะปรากฏว่าช่างคนที่2นี่เป็นช่างเยอรมันอันนี้ก็ไอ้ขอ 6,000 ไอ้ขอรับตั้งราคา 6,000 เพราะว่าเป็นค่าวัสดุนี่2

0: พันเพราะว่ามาตรฐานวัสดุของเยอรมันมีมาตรฐานสูง 2,000 แพงหน่อยค่าแรง 2,000 เพราะว่าค่าแรงคนเยอรมันนี่แพงและอันนี้ไอต้องขอกำไรประมาณ 2,000 รวมไป 6,000 พอมาถึงชาติที่3ปรากฏว่าเป็นช่างไทยช่างไทยก็เสนอว่าคืออย่างนี้นะครับงานเนี้ยผมขอทั้งหมด 9,000 แพงกว่าคนอื่นปรากฏว่าพระเจ้าสะดุ้งเลยตาลุกโงงเลยขอ 9,000 เฉลยคือผมจะแบ่งให้ท่านเนี่ย 3,000 ผมเอาไว้ 3,000 ส่วนอีก 3,000 นี่เดี๋ยวผมไปจ้างให้ช่างเดียมันมาทำ
1: พอดีพระอินทร์ได้ขอไว้ตรงนั้น
0: สุดท้ายงานนี้ก็ตกเป็นของไทยครับทุกท่าน
1: ของไทยได้แต่คนอินเดียทำ
0: ว่าคอร์รัปชันนั่นเอง
1: วิธี
0: เอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามีแขกรับเชิญไปใครพี่ติ๋มครับ
1: พรุ่งนี้นี่จะมีเซียนหุ้นนะคะเป็นนักลงทุนเป็นกรรมการบริษัทเป็นเซียนหุ้นแบบประเภทหุ้นคุณค่าหรือ VI อ่ะเน้นเจอหุ้นดีต้องถือให้นานท่านผู้นั้นก็คือคุณสุทัศน์ขันเจริญสุข
0: พรุ่งนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังนะเพราะว่าโดยยิ่งความสนใจในเรื่องของการลงทุนวันนี้การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วนะเพราะบางคนบอมีเงินมีทองปั๊บมันต้องให้เงินทำงานไงแต่ถ้าเงินมันทำงานผิดที่เงินก็ตกงานนะคือเงินก็เจ๊งอะนะพูดง่ายๆนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะดูยังไงแล้วอันไหนเป็นหุ้นคุณค่าหุ้นอะไร
0: แล้วบางทีให้เงินทำงานแล้วมันปรากฏมันไม่งานมันไม่ค่อยได้มันขี้เกียจนะไปลงผิดที่ก็ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์อะไรมากมายพวกนี้ก็ลองฟังนะก็คุณสุทัศน์นี่ชำนาญเรื่องของการลงทุนแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้น่าสนใจมากเพราะนั้นผู้ฟังก็ท่านผู้ฟังก็อย่าพลาดนะครับพรุ่งนี้ติดตามฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกความคิดความเห็นการทักทายเข้ามาในการทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก
1: ็ทาง
0: ไลน์ของเราด้วยนะครับน
1: ะ
0: วันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะราตรี
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำวีคเอนด์นะคะวีคเอนด์ Good Morning ASEAN วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนเราเรียกว่าเดือน9เนาะ
6: เดือนกันยายนครับ
5: กันยายน
6: เดือน9ใช่ฮะ
5: เมื่อวานผ่านมาหยกหยก11นะ
6: ครับ
5: คุณนึกถึงอะไรรู้ไหม
6: นายวัน
5: อ่ะใช่ใช่ยังเป็นเหตุการณ์ที่โอ้มันสร้างความสั่นสะเทือนแล้วก็ตราตรึงอยู่ในความทรงจำนะผ่านมาแล้วเขาบอก25ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคุณภูเบศ
6: ครับ
5: ค่ะก็เช่นเคยค่ะ

0: ฉันวีระวันวรรุธรายงานตัวนะรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนี
1: นะครับ
0: เป็นไงบ้างล่ะคุณเดี๋ยวฉันก็ฟังมานะนั่งรถมาฟังคุณจัดอยู่นะข่าวหน้าหนึ่งนะ
1: ครับก็อรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงนะครับใน Good Morning อาเซียนด้วยนะครับ
0: ค่ะGood Morning อาเซียนก็จะเน้นเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียน11ประเทศแล้วก็ประเทศคู่เจรจาตลอดจนข่าวสำคัญสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกของคุณก็จะเน้นเรื่องในประเทศมาเกาะไอ้ข่าวหน้าหนึ่งอะเนาะอ
1: ัน
0: นี้เราก็จะมามุ่งเน้นข
1: ่
0: าวต่างประเทศอาเซียนด้วยแล้วก็อะไรที่เกี่ยวโยงกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยนะ
1: ใช่ครับก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับทางเพจ Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ TikTok ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทาง LINE ก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ LINE @MCOT News นะครับได้เลยนะฮะ
0: ค่ะเรามาติดตามข่าวคราวเยอะแยะเลยนะถึงแม้จะเป็นวันเสาร์นะเยอะไปหมดเลยคุณจะเริ่มหรือจะให้ดิฉันเริ่ม
1: อาจารย์เริ่มก่อนไหมฮะ
0: อ่ะได้ค่ะเอาเรื่องนี้นะเป็นอันเกี่ยวข้องเลยกับ3ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เป็นความร่วมมือนะแล้วก็มีประเทศไทยเราอยู่ด้วยก็คือกลุ่ม IMTGT IMTGT ย่อมาจากอะไรก็คือ I ก็คืออินโดนีเซีย M ก็คือมาเลเซีย T ก็คือไทยแลนด์ GT ก็คือ GrowthTriangle นะการเติบโตของสามเหลี่ยมก็คือ3ประเทศนี้แหละเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันล่าสุดเลยเนี่ยนะประชุมกันที่สุมาตราเหนือนะในเมืองเมดานเกาะสุมาตรานี่ถือว่าเป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งของอินโดนีเซียนะอยู่ขั้นมีจะมีช่องแคบมะละกาขั้นอยู่นะระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียแล้วก็จะมาเป็นสุมาตราเนี่ยนะนี้ก็มีการประชุม IMTGT เนี่ยนะที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการประชุมครั้งที่32นะอันนี้ก็มีผู้แทนของไทยเราเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยก็คือคุณธนทิศนะรัตบุตรนะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายมาจากท่านเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตร
1: ีเอกน
0: ิ
1: ติ
0: เอกนิติใช่ค่ะขอโทษค่ะที่อ่านอะไรไป
1: เอกนิติ
0: จริงเอกนิติถูกอ่ะเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยนะจากรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยนะก็มอบหมายให้คุณธนทิศเนี่ยนะไปเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปการไปในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ที่อินโดนีเซียก็ปรากฏว่าคนที่เป็นประธานของที่ประชุมก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ชื่อแอลังกาฮาตาโตเนี่ยนะก็มีการประชุมกันทีนี้มาดูถึงความสำคัญของ IMTGT เนี่ยช่วงนี้เขาจะมีการประชุมถึงเรื่องแผนปฏิบัติการเนี่ยผลงานนะตั้งแต่5ปีนะในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็คือ2565ถึง2569แล้วก็มีการหารือถึงแผนต่อไปก็คือแผน2570ถึง2574โดยมุ่งเปลี่ยนจากกิจกรรมระยะสั้นก็สู่โครงการข้ามพรมแดนนะที่มีเป้าหมายชัดเจนวัดผลได้แล้วก็สร้างประโยชน์ต่อเนื่องภายใต้แนวคิดความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยนะทีนี้คุณธนทิศจึงเป็นผู้แทนไทยเนี่ยก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าการประชุม IMTGT เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเพราะเป้าหมายสุดท้ายก็คือการทำให้เกษตรกรขายสินค้าได้ดีขึ้นผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงตลาดใหญ่ตลาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็การเดินทางการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างกันเนี่ยให้มันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็3ประเทศนี้แหละที่มีพรมแดนอยู่ใกล้ๆกันเรากับมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็ไม่ไกลจากนั้นทีนี้ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมีการสร้างงานแล้วก็ทักษะใหม่ๆให้แก่คนรุ่นใหม่ด้วยนะในภาคใต้ของไทยเราเนี่ยซึ่งก็มีอยู่14จังหวัดด้วยกันอันนี้ก็จะได้รับประโยชน์เนี่ยนะคะจากความร่วมมือกับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะนอกจากอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางข้ามพรมแดนแล้วเนี่ยก็เพิ่มสินค้าเกษตรและโอกาสของเกษตรกรเปิดตลาดให้กับ SME นะหรือว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองแล้วก็ชุมชนพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็คุณภาพชีวิตทั้งอย่างนี้ทักมาแล้วในดิจิทัลเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ฐานข้อมูลตลาดแรงงานด้วยเนี่ยนะคะคุณธนทิศยังบอกงี้ค่ะว่าได้มีการเสนอให้พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า economic corridor

0: เนี่ยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานทั้ง8สาขาของ IMT กับ GT นะพร้อมกำหนดเป้าหมายและระบบติดตามประเมินผลที่ชัดเจนแล้วก็ให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบการลงทุนแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดให้แก่ตลาดแล้วก็ประชาชนด้วยเนี่ยนะแต่สำหรับประเทศไทยคุณฟังคะ IMT GT เนี่ยจะเสริมบทบาทแล้วก็เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อาเซียนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาแล้วก็นราธิวาสเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะคะไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ IMT GT ครั้งที่17นะครั้งที่17ในปี2571อีก2ปีข้างหน้านะซึ่งก็จะตรงกับปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนตรงนี้มีความสำคัญมากเลยอันนี้จะเป็นการประชุมสุดยอดนะคะแต่เมื่อคุณธนาทิพย์ไปประชุมนั้นเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับนะครับอ่ะไปที่มาเลเซียเอ้ยอินโดนีเซียต่อมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาครับอาจารย
0: ์
1: มีภัยจากแนวคิดสุดโต่งที่ไม่ได้อยู่เฉพาะเครือข่ายการก่อการร้ายแบบเดิมอีกต่อไป
0: ตอนนี้
1: ครับมันขยับมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วกลุ่มที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือเด็กแล้วก็เยาวชนนี่แหละนะครับ
0: อันนี้น่าเป็นห่วงนะ
1: ใช่ครับเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอินโดนีเซียนะครับก็เปิดเผยว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับพบเด็กอายุระหว่าง11ถึง18ปีมากกว่า600คนใน34จังหวัดนะครับที่ได้รับหรือว่าสัมผัสกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสุดโต่งและก็ความรุนแรงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทางการอินโดนีเซียเขากังวลมากขึ้นครับเพราะว่ารูปแบบการเข้าสู่แนวคิดสุดโต่งของเยาวชนกำลังเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากพูดถึงการก่อการร้ายหรือว่าแนวคิดสุดโต่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามได้ว่าใครเข้าไปอยู่ในเครือข่ายไหนไปเชื่อมโยงกับองค์กรใดอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเด็กคนนึงอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรใดเลยแต่ว่าอาจจะเริ่มจากการไปดูคลิปหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องสนทนาอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ติดตามคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันแล้วค่อยๆรับแนวคิดจากหลายแหล่งจนกลายเป็นความเชื่อของตัวเองนักวิชาการเขาก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับว่าฟาสต์ฟู้ดterrorism นะครับซึ่งเป็นการใช่เป็นการหยิบยกเอาแนวคิดจากหลายแหล่งเหมือนกับเมนูอาหาร
0: ใช่แต่ฟาสต์ฟู้ดมันเร็วไงฟาสต์ฟู้ด
1: ไปหยิบเอามานะครับไม่จำเป็นต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมาป้อนความคิดให้นะครับเขาก็สั่งข้อของเขาเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือแรงดึงดูดเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เริ่มจากเรื่องศาสนาหรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยซ้ำแต่ว่าเริ่มจากความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันไม่มีใครผ่านประสบการณ์แบบฉันแล้วก็ไปเจอชุมชนออนไลน์ที่มีคนที่มีความรู้สึกเดียวกันเข้าใจหัวอกเดียวกันนะครับพอคนกลุ่มนี้มาเจอกันต่างฝ่ายก็ต่างตอกย้ำความคับข้องใจให้แก่กันและกันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยหาคนที่เข้าใจพัฒนาไปสู่การยอมรับแนวคิดที่รุนแรงขึ้นนะครับกรณีหนึ่งนะครับที่ถูกจับตามองเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงจาการ์ตาที่เกิดเหตุระเบิดภายในมัสยิดของโรงเรียนถ้าจำได
0: ้
1: ตอนนั้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บ96คนตำรวจเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กเยาวชนอายุ17ปีมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนออนไลน์ที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีอาชญากรรมรุนแรงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันมีประวัติถูกกลั่นแกล้งและก็แยกตัวจากสังคมเป็นเวลานานแต่ว่ายังไงก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าการเล่นเกมหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นการทำให้เด็กกลายเป็นคนรุนแรงโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่การที่เด็กเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโลกดิจิทัลมากเกินไปและอาจจะเข้าไปพบกับชุมชนหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อปัจจัยด้านความโดดเดี่ยวความเครียดหรือว่าปัญหาครอบครัวเนี่ย มาเป็นตัวประกอบทางการอินโดนีเซียเขาก็เลยมองนะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่สามารถใช้ตำรวจหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเจ้าหน้าที่กระทรวงส่งเสริมพลังสตรีและคุ้มครองเด็กของอินโดนีเซียเขาบอกว่าจากคดีที่เกิดขึ้นที่เคยรับมือมาเนี่ยมันมีปัจจัยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการค้นหาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นนะบางทีอาจจะยังค้นหาตัวเองอยู่ นะฮะแต่ว่ามันรวมถึงการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถบางบ้านเนี่ยไม่

0: สามารถให้คำแนะนำลูกได
1: ้
0: พอเด็กเข้าไปใช้ชีวิตในโลกออนไลน์นะครับมันก็รู้สึกก็ไปตามเขาทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มองไกลไปนะครับว่าปัญหาภายในประเทศเนี่ยโลกออนไลน์ไม่มีพรมแดนเนื้อหาที่เผยแพร่ในประเทศหนึ่งก็สามารถเข้าถึงเด็กอีกประเทศหนึ่งได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศในฐานะผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของอาเซียนอินโดนีเซียก็กำลังจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวฉบับใหม
1: ่
0: เพื่อป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่จะนำไปสู่ความรุนแรงก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงต้นปีหน้าและจะเน้นความร่วมมือข้ามพรมแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี้แหละนะครับในขณะเดียวกันทางอินโดนีเซียเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขามีมาตรการควบคุมโลกออนไลน์สำหรับเด็กโดยตรง คือตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมา เด็กอายุต่ำกว่า16ปีห้ามใช้บัญชี TikTok Facebook แล้วก็ Roblox ด้วย Roblox ก็คือเกมนะถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย
1: โรบอทก็พวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ด้วย
0: ใช่ใช่เกม Roblox นะก็ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้มาตรการลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็สะท้อนนะอาจารย์ว่าภัยจากแนวคิดสุดโต่งยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้อาจจะเป็นแบบว่าโอ้อยู่ดีๆเดินเข้าเครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้เหมือนเมื่อก่
1: อ
0: นไปอยู่ในองค์กรลับต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือในมือถือนี่แหละเข้าไปเลยอยากไปไหนก็ไปนะครับ
1: หัวนี้น่าเป็นห่วงมากเลยนะ
0: คุ
1: ณผู้เบสหนึ่งเนี้ยผู้ปกครองก็มีบทบาทสำคัญนะบางทีผู้ปกครองก็หมดแต่ทำงานไงคุณก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะดูแลลูกของตัวเองเนี่ยก็เลยตรงเนี้ยแล้วพอมันมีไอ้โซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยเด็กๆก็เข้าถึงได้ง่ายไง
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ใช่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในประเทศเขาสามารถจะติดต่อผู้คนได้ทั่วโลกเลยนะ
0: จริง
1: แล้วถ้าไปเจอคนดีก็ดีไปใช่ไหมแล้วก็เกิดไปเจอไอ้กลุ่มพวกมิจฉาชีพอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่แฝงมาด้วยแบบเนี้ยเข้ามาทำแรกๆก็ทำตีสนิทดีทีเดียวเชียวแต่พอนั่นไปเนี่ยอาจจะลวงไว้ล่อลวงไปทำอะไรที่มันไม่ดีงามขึ้นมาได้เนี่ยนะโอ้น่าเป็นห่วงมากๆเลยเนี่ยนะเน้นก็ดูตรงนี้แล้วก็มันก็มีความเคลื่อนไหวหนึ่งเนี่ยนะก็คือที่สหรัฐอเมริกาคุณฟังคะตอนนี้เราก็ทราบกันอยู่นะมันโยงมาถึงเรื่องของ AI
0: ครับ
1: AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกมันก้าวกระโดดมากเลยอะไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ AI เนี่ยนะเขาก็อยู่ในบริษัท Anthropic นะ Anthropic ดิฉันเข้าไปดูไอ้มันเป็นบริษัทอะไรอ๋อมันเป็นบริษัทที่ออกมาจาก AI Open Open AI ออกมาตั้งบริษัทใหม่เนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีนักวิจัยของบริษัท Anthropic 2คนได้ออกมาเตือนเลยนะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะอาจจะต้องสูญพันธุ์นะน่ากลัวไหม
0: สูญพันธุ์เลย
1: สูญพันธุ์เลยแหละสูญพันธุ์เนี่ยนะแล้วก็มีออกมาเรียกร้องให้วางกฎใหม่คุม AI นะคุม AI เพราะว่านักวิจัยของ Anthropic 2คนเนี่ยออกมาเตือนอันตรายนะแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกก็คือ Anthropic เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI สัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งขึ้นมาปี2564นี่เองนะโดยอดีตทีมงานแล้วก็นักวิจัยระดับแนวหน้าจาก Open AI นำโดยพี่น้องดาเนียล่าแล้วก็ดาริโออาโมเดเอเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จริยธรรมของ AI เนี่ยข่าวนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็เลยด่านหน้าก่อนมาเรียกร้องให้มีการวางกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะหลังจากที่ฉันบอกไปแล้วที่ว่านักวิจัย2คนของ Anthropic ออกมาเตือนเนี่ยนะทีนี้กระแสความตื่นตระหนกต่ออันตรายจาก AI เนี่ยก็ตอนนี้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นเลยในสัปดาห์นี้คุณฟังคะโดยมีนักวิจัย2คนไม่ต้องไปจำชื่อนะเขาก็ได้ออกมาเตือนอย่างที่บอกเลยนะคะทีนี้คำเตือนที่ว่าเนี่ยมีขึ้นหลังจากมีรายงานกรณีของ AI Agent เริ่มมีการหลุดจากการควบคุมแล้วก็มีการแฮกระบบภายนอกรวมถึงการทยอยลาออกของนักวิจัยด้านความปลอดภัย AI ที่กังวลถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็เลยทำให้บรรดานักการเมืองทางฝั่งเดโมแครตก็ดีแล้วก็พรรครีพับลิกันก็ดีเนี่ยออกมาแสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดนะโดยวุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนาคนหนึ่งเนี่ยเขาก็โพสต์ผ่าน X นะโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องตื่นได้แล้วแหละแล้วก็ควรมองเรื่องความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI อย่างจริงจังนะในขณะที่วุฒิสมาชิกจากเท็กซัสอีกคนหนึ่งเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐเนี่ยชี้ให้เห็นถึงร่างกฎหมายควบคุมความเสี่ยงขั้นหายนะของ AI นะ

0: โดยวุฒิสมาชิกคนนี้จากรัฐเท็กซัสนะเป็นผู้ดูแลคณะกรรมการวุฒิสภาที่กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีทีมวิจัยความปลอดภัย AI อยู่ในสังกัดนะแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะเดี๋ยวไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้สมาชิกทั้งวุฒิสมาจากวุฒิสภาก็ดีจากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็ดีจากทั้งสองพรรคใหญ่เลยที่ว่านี่นะดาน่ากันออกมาเลยแสดงความห่วงใยว่าจะต้องมีการควบคุม AI นะแล้วก็ไม่ใช่พัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบนี้อยู่ต่อไปเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ย AI ก็สามารถที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ได้เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเขาเริ่มมีกระแสความวิตกกังวลเนี่ยนะคะทีนี้ทางด้านบลูมเบิร์กเนี่ยรายงานบอกว่าในแซมอัลแมนเนี่ยซึ่งเป็นประธานบริหารของ OpenAI เนี่ยเจ้าของ ChatGPT นะก็ได้บอกกับพนักงานในการประชุมบริษัทสัปดาห์นี้ว่าบริษัทเปิดรับแนวคิดที่จะชะลอการพัฒนาระบบ AI โดยก่อนหน้านี้เนี่ย OpenAI ก็ได้เรียกร้องให้มีการกำหนดข้อบังคับด้านความปลอดภัย AI ระดับชาติแบบบังคับที่ใช้ในสหรัฐเขาเริ่มมีกระแสตัวนี้แล้วเนาะ
1: ค
0: ือคุณพัฒนาเร็วเนี่ยโอ้ยมันก็เหมือนบุมแรงอะหวนกลับมาสู่ตัวเองได้เนี่ยนะ
1: ใช่นะครับอ่ะมาที่เรื่องสุขภาพกันบ้างครับอาจารย์ใครที่ชอบเข้าฟิตเนสอันนี้ไม่ใช่เรื่องเตือนภัยอะไรนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการปิดกิจการฟิตเนสในสิงคโปร์นะครับ True Fitness อาจารย
0: ์มันทำให้มีคนมันก็ขาดทุนเหรอหรือไงอ
1: ่
0: ะ
1: ก็มันอาจจะลูกค้าไม่ถึง
0: นะฮะ
1: อันนี้ True Fitness แล้วก็ True Yoga นะครับเป็นธุรกิจฟิตเนสแล้วก็โยคะรายใหญ
0: ่
1: ที่สิงคโปร์นะครับก็ประกาศยุติกิจการในสิงคโปร์หลังจากบริษัทแม่จากฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจเผชิญกับการแข่งขันที่แรงขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบเข้ายิมรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นแล้วก็มีธุรกิจเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องกลุ่ม True Singapore Group นะครับซึ่งประกอบด้วย True Fitness นะครับ TFX Yoga Edition มีศูนย์ฟิตเนสแล้วก็โยคะรวม10แห่งในสิงคโปร์นะครับก็มีสาขาที่ว่า Great World นะครับถูกปิดลงแล้วเมื่อวานนี้เองที่แล้วก็ศูนย์อื่นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามขั้นตอนด้วยตัวเลขทางการเงินเขาสะท้อนปัญหาอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าปีที่แล้วมีรายได้ประมาณ181ล้านบาทดอลลาร์ขอแพ้181ดอลลาร์ฮ่องกงขาดทุนกว่า34ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในขณะที่ช่วง8เดือนแรกของปีนี้ก็มีรายได้ประมาณ118ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแต่ว่ายังขาดทุนอีก19ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นล้านเลยนะฮะบริษัทแม่เขาก็เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินสนับสนุนเงินสดให้กับธุรกิจในสิงคโปร์แต่ว่าผลประกอบการมันก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีแรงกดดันด้านสภาพคล่องมากขึ้นก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเดินธุรกิจต่อคำถามก็คือทำไมธุรกิจฟิตเนสที่คนทั่วโลกกำลังหันมาใส่ใจสุขภาพเนี่ยถึงยังปิดตัวนะครับคำตอบส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไม่ออกกำลังกายนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนออกกำลังกายกำลังเปลี่ยนวิธี
0: เปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง
1: เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนรูปแบบในการออกกำลังกายมูลค่าล่าสุดนะครับของตลาดเรื่องของตลาดยิมตลาดฟิตเนสพวกนี้นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยปีนี้มีมูลค่าอยู่ประมาณ 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เติบโตเฉลี่ย 9% ต่อปีสะท้อนว่ายังมีความต้องการด้านสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองใหญ่ของอาเซียนการออกกำลังกายเนี่ยถูกมองว่าเป็นเครื่องเป็นเรื่องการสร้างกล้ามนะฮะ การลดน้ำหนักแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงไปเรื่องของเทรนด์เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคเรื้อรังการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แล้วก็การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเป็นเฮลส์แปนไปนะครับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในปี2023จำนวนการเข้าใช้โรงยิมในการบริหารโดยสปอตของการกีฬาของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านครั้งนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ2ล้านครั้งในปี2021ในขณะเดียวกันทางภาครัฐเขาก็มีการผลักดันส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันก็คือทำให้การออกกำลังกายเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและระบบส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นแต่ว่าในอีกด้านนึงครับอาจารย์ตลาดที่โตขึ้นเนี่ย การแข่งขันก็สูงขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เลยเจอว่าผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่เครื่องออกกำลังกายกับพื้นที่ในการยกเวทในฟิตเนสทั่วไปนะฮะแต่ว่ากำลังเริ่มมองหา

0: ลาสเฉพาะทางอย่างเป็นพวก personal training โยคะฮิตนะโปรแกรมดูแลสุขภาพการติดตามข้อมูลจากการสวมใส่อุปกรณ์ติดตามต่างๆแล้วก็การฝึกผ่านเทคโนโลยีแล้วก็ AI ด้วยเออและใช้ AI มาช่วยด้วยนะ personal training เนี่ยก็เลยถูกคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่มันเติบโต
1: เป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาแล้ว
0: ใช่ครับในขณะที่ผู้หญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมฟิตเนสก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ที่สิงคโปร์แต่ว่าถ้าไปดูที่อินโดนีเซียก็เป็นตลาดที่ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับก็คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคส่วนไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับต่างก็มีตลาดฟิตเนสที่ขยายตัวตามการเติบโตของเมืองแล้วก็ชนชั้นกลางสิ่งที่เกิดพร้อมกันก็คือการแข่งขันจากยิมที่ไม่ใช่ยิมนะฮะ ทุกวันนี้เนี่ยคือคนสามารถออกกำลังกายที่บ้านก็ได้
1: ใช่
0: วิ่งในสวนแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันออกกำลังกายช่วยเป็นโค้ชส่วนตัวออกเปิดไปแล้วก็ออกกำลังกายไปแล้วก็บันทึกไปแล้วทุกวันนี้ก็คือแบบสามารถเปิดกล้องให้ดูว่าทำถูกท่าไหมไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นการแข่งขันบางทีก็มีฟิตเนสภายในคอนโดที่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษของสมาชิกคอนโดเนี่ยมันก็เลยทำให้ธุรกิจฟิตเนสเนี่ยก็ถูกให้บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มออปชันต่างๆนะครับคนเนี่ยจะชอบแบบอาจจะครบวงจรมากขึ้นนะครับเป็นครบวงจรนะครับมันยังไม่ตายง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนที่มาออกกำลังกายครับ
1: ค่ะว้าวตอนนี้เห็นไหมอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะแม้กระทั่งไม่น่าเชื่อนะฟิตเนสเนี่ยนะที
0: ่
1: เมื่อกี้คุณรายงานไป
0: เขาไม่
1: ต้องติดตัวเลยนะ
0: ใช่เ
1: พราะทำไมเขาไม่ปรับตัวที่แบบในเมื่อมัน personal training
0: แข่งขันสูงไงอาจารย์มีหลายเจ้าด้วย
1: มันเยอะ
0: เออนะฮะคือคนก็จะถามว่าไม่ได้ถามว่ายิมไหนถูกสุดนะแต่ถามว่ายิมไหนที่จ่ายเงินไปแล้ว
1: และคุ้มค่า
0: ได้กลับมามากที่สุดนะครับ
1: นี่แหละนะทีนี้มันก็ยังมีข่าวอีกเยอะแยะเลยที่กำลังเรียกว่าจะเอาข่าวไหนดีเนี่ยนะก็เกิดที่จะโยงไปกับข่าวที่เมื่อกี้คุณพูดถึงผู้หญิงผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเจอจำได้ว่าแต่ตอนนี้ยังหาไม่จำได้ว่าเมื่อวานที่รวบรวมข่าวนานอ่ะมันมีเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนคนที่แบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่จะแต่งงานกันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงไปแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะเป็นจำนวนเยอะ
0: เขาไม่ค่อยแต่งงานกันใช่ไหมจ๊ะ
1: 80% เขาไม่เห็นความสัมพันธ์ของการแต่งงานละ
0: โอ้ใช้ชีวิตก็เครียดแล้วนะคนญี่ปุ่นอ่ะ
1: โอ้ใช่แต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะบอกว่าผู้หญิงอ่ะเกรงว่าแต่ถ้าเผื่ออยู่ตัวคนเดียวชะมัดต่อไปก็จะแย่นะเวลากายโตลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เทรนด์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
0: เขาดูแลตัวเองได้
1: เขาดูแลตัวเองได้เขาก็ไม่สนใจละที่จะต้องแบบแต่งงานนะเนาะเน
0: ี่
1: ยมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ตอนนี้ฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลย
0: ใช่เพราะว่าอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นในคลิปไวรัลต่างๆที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไป
1: ก็เปลี่ยนใช่ไหม
0: เพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไลฟ์สไตล์ก็คือเราจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งจะไม่ค่อยยุ่งไปสูงสิงกับใครเลยต่างจากคนไทยก็คือแบบมีน้ำใจ
1: เราอยู่โซเชียลไลซ์นะ
0: คือเราจะแบบว่ามีฉลองเลิกงานไปกินข้าวกันไหม
1: ใช่
0: เป็นลิงก์กันไหมคือไม่เครียดอะคนไทย
1: เ
0: อนจอย
1: เราแต่ภาพที่เราเห็นนะคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ชายนะตกเย็นอะเขาก็จะไปดื่มเบียร์กันคุยกันอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เทรนด์ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่คุณภูเบศว่านะแล้วโดยเฉพาะที่เขามาเมืองไทยนี่เขาแทนที่จะแบบคนไทยที่จะสูงอะไรสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อะไรเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ที่สำคัญคือที่เขาประทับใจเนี่ยก็คือการมีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมออันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยเนาะเราก็จะทำอย่างนี้เสมอ
1: แล้วก็เป็นอันนี้เป็นคาแรคเตอริสติกเนี่ยนะก็เรียกว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นของคนไทยนะก็คือว่าเรามีน้ำใจแล้วเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นๆเนี่ยนะอันนี้ฉันไม่เห็นด้วยเลยนะแล้วก็เวลาคนต่างชาติเข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาจะประทับใจมากนะแล้วไม่ใช่แค่น้ำใจมีไมตรีของคนไทยนะค่าครองชีพก็ถูกอีกถ
0: ้
1: าเทียบนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งตอนนี้พูดถึงค่าครองชีพมันก็ถีบตัวสูงขึ้นนะก็ผลพวงจากไอ้เนี่ยสงครามในตะวันออกกลางอย่างเงี้ยใช่ไหมแก๊สราคาน้ำมันก็พุ่งไปถึงกว่า$100แล้วเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้ก็ที่ปรึกษาพิเศษของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดเลยนะว่าถ้าหลังจากสงครามยุติแล้วเนี่ยราคาน้ำมันก็จะลด

0: มาเหลือประมาณ $40-$50ต่อบาร์เรลเท่านั้นเองตอนนี้มันร้อยกว่าแล้วใช
1: ่
0: ออกไปแล้วเป็น100-110เนี่ยนะเนี่ยก็อันนี้โยงมาให้ทราบกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่เนี่ยนะแต่อย่างนี้ก็ตามเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้

0: จูงใจให้หนุ่มสาวคนญี่ปุ่นเนี่ยหันมาให้ความสำคัญต่อการมีคู่ชีวิตนะแต่เขาก็ทำการสำรวจมาแล้วแหละว่าโอ้จำนวนมันลดลงไปมากเลยอย่างมากเป็นประวัติการณ์ก็ว่าได้เนี่ยนะลดลงไปถึง 80%
1: โอ
0: ้เยอะมั้ยเยอะ
1: เยอะมาก
0: นะคะค่ะนี่แหละในบ้านเราเป็นเราก็น่าจะมีการทำการสำรวจเหมือนกันนะว
1: ่
0: าหญิงสาวชายหนุ่มของเราเนี่ยนะตอนนี้ทัศนคติที่เกี่ยวกับชีวิตคู่เป็นไงบ้างเปลี่ยนไปไหมอะไรแบบนี้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดไปเยอะเลยอย่างที่ได้นำมารายงานนะคะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรวรรณ วรรุธแล้วก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินก็อยู่ในสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
6: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: มาตามต่อกันนะครับเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลตอนนี้แตกกรังหรือยังเป็น EP ที่21แล้วนะครับอาจารย์
0: สัปดาห์ที่อาจารย์ก็เน้นเรื่องของกัมพูชานะอาจารย์ยังต่อเนื่องไหมคะ
6: เมื่อวาน Human Rights Watch ก็ถล่มคู่เลย
1: ครับ
6: ถล่มไปที่พนมเปญเจอสองท่านผู้นำ
0: อ๋อใช่ๆที่เขาเมียนมิงออนไลน์ใช่ไหมคะไปเยือนกัมพูชา
1: แพ็คคู่มินออนไลน์ไปเยือนกัมพูชาเมื่อวานนี้ค่ะ
6: ถล่มได้ทีเดียวได้คู่เดียวได้หนึ่งคู่เลยด้วยแถลงการณ์หนึ่งฉบับละเอียดยิบเลยนะครับก็คือจริงๆแถลงการณ์ที่อยู่บนไลท์วอชใช้นะครับมันก็อันเดียวกันกับรายงานของสหประชาชาตินั่นเองที่เขาใช้ในส่วนของคณะมนตรีความสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนื้อหาเดียวกันครับก็เพราะว่ากลไกในการเก็บข้อมูลแล้วก็คือส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยแหละครับพอองค์กรพวกนี้ก็ลอกข้อมูลกันไปลอกข้อมูลกันมาแล้วก็จุดยืนอย่างเดียวกันนะฮะก็ละเอียดยิบเลยถล่มระเบิดที่ไหนบ้างในพม่านะฮะแล้วทำไมฮุนเซนถึงให้การต้อนรับปูพรมแดงอะไรขนาดนั้นอะไรตัวเนี้ยแทนที่จะจับส่งศาลอาญาระหว่างประเทศนะเพราะว่าเป็นอาชญากรฆ่าล้าง 2,000 แล้วอะไรประมาณก็ว่ากันไปตามกลไกระหว่างประเทศนะครับแต่ที่น่าแปลกใจอยู่ก็คือว่าบ้านไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นนะมองเห็นข้อมูลอย่างละเอียดนิดเลย
1: ครับ
6: นะครับเห็นหมดเลยแม้กระทั่งเขาใช้

0: ใช้ระเบิดลงหมู่บ้านไหนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันมาเป็นขบวนเลยนะครับเหมือนกับพิมพ์ใบแล้วแต่ทำไมไม่พูดแถวอิหร่านบ้างปาเลสไตน์เยเมนอะไรพวกนี้นะครับทำไมไม่พูดถึงว่าไปถล่มอิหร่านเนี่ยขนาดไหนนะครับปาเลสไตน์เนี่ยเด็กเนี่ยอพยพแล้วอพยพอีกตึกเนี่ยโดนถล่มลาบเป็นหน้ากองอะไรพวกนี้นะก็ไม่พูดนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากลไกนะครับกลไกที่สร้างขึ้นมาที่เกี่ยวอยู่ในเรื่องของระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากเงินของใครตรงนี้น่าจับตามอง
1: ครับ
0: ภาคใต้ของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับภาคใต้ของไทยเราเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่อเมริกากำลังปราบการก่อการร้ายสากลไปทั่วโลกนะฮะก็ถือเป็นธงใหญ่ที่สุดที่จะทำต่อความร่วมมือกับคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งร่วมมือกับหุ่นมานะโดยมีฮุนเซนเป็นคนสั่งการให้ร่วมนะครับในสมัยนั้นหลังจากที่เกิดตึกแกรบโดนถล่มด้วยอาเคด้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันเป็นธงนำหรือแม้กระทั่งในโลกของอเมริกันเองก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบินลาเดนเป็นคนสั่งการจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในวันสูญสิ้นชีวิตของบินลาเดนก็ได้รับการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกัน
1: ครับมันเหมาะเจาะเกินไปใช่ไหมอาจารย
0: ์อ้าวก็คุณเป็นหัวโจกใหญ่ขนาดนั้นแล้วทำไมให้เขาถ่ายทอดสดการสังหารได้ล่ะจริงไหมครับ
1: ครับ
0: และเก่งถึงขนาดว่าวางแผนจี้เครื่องบินไปถล่มตึก8 World Trade ได้และยังไปถล่มตึก5แชกอีกของเพนทากอนอีกนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่บินลาเดนอยู่ในถ้ำนะครับหลบอยู่ในท่งในถ้ำเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเกิดเป็นหนังขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันเป็นการสมดุลร่วมคิดกันแม้กระทั่งคนอเมริกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นหมากเกมทางการเมืองของอเมริกันเองเป็นการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอยากจะให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แมดด็อกลองไปค้นดูนะคุณผู้เบส
1: ครับ
0: เรื่องแมดด็อกเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดในทางการของมหาอำนาจนะครับเพื่อทำให้มันเป็นประเด็นเป็นอันดับแรกก็คือถ้าในอเมริกาเองก็คือเพื่อทำให้ตัวเองมีชัยชนะในการเลือกตั้งเห็นไหมครับอย่างทรัมป์พูดอะไรของวันที่แล้วอยากจะแจก
2: 5,000ดอลลาร์ถ้าเผื่อริพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: ซื้อเสียงล่วงหน้า
0: แต่ในระหว่างนี้เอาไปก่อน500
2: ไอ้อย่างนี้เป็นการซื้อเสียงได้ก็ดิฉันเคยถามอาจารย์จำได้ไหมคะว่าอเมริกามีการซื้อเสียงอาจารย์บอกไม่มีแล้วนี่โดนทำพูดออกมาว่าจ้างยาห้าพัน
0: ก็เพราะมันไม่มีไงครับคนเขาถึงถามกันว่ามันซื้อไหม
2: ค่ะ
0: นะครับคือเขาเลือกตามที่คนที่เป็นที่อเมริกาเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นเดโมแครตก็จะเป็นไปตลอดชีวิตไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างยากมากที่จะเปลี่ยนรีพับลิกันก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะชั้นสีน้ำเงินชั้นสีแดงก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีไอ้พวกที่อยู่ระหว่างกลางที่เป็นคนตัดสินเห็นไหมครับเวลาเขาเลือกตั้งจริงๆถ้าอเมริกานะเอามาวัดกันที่คะแนนโหวตจริงๆรีพับลิกันจะแพ้นะครับแต่ทุกวันนี้มันใช้ระบบอิเล็กโทรโวตก็คือว่าแม้แต่ชนะเพียงคะแนนเดียวในหนึ่งรัฐก็คือได้ทั้งหมด

0: ในต่อนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรัฐวอชิงตันอย่างเงี้ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในนามของพรรคริพับลิกพรรคริพับลิกันนะครับชนะฝ่ายพรรคเดโมแครตอาจจะหลักหมื่นคะแนนแต่คุณก็ได้ทางรัฐนะครับแต่ถ้าที่นิวยอร์กนะฮะเดโมแครตชนะตั้ง3ล้านกว่าโหวตสมมตินะครับก็ได้ทางรัฐเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราลองเอาโหวตที่แท้จริงมารวมกันทั้งประเทศนะเหมือนเวลาเราเลือกตั้งแบบสัดส่วนหรือออกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือคุณเลือกที่กาฬสินธุ์กับที่กรุงเทพก็เอามารวมกันในนามของพรรคใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคะแนนไปดูในประวัติศาสตร์เลยฮะมันจะแพ้เดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเว้นคู่ต่อสู้ในห่างชั้นกันจริงๆอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตอนแข่งกับนางกัมลาอันนี้ห่างชั้นกันจริงเพราะว่านางกัมลาเนี่ยก็ไม่ใช่อเมริกันมากมายใช่ไหมครับเป็นคนมีเชื้อแบบอินเดียด้วยอะไร
2: พวกนี้นะฮะจะไม่กล้าเลยนะจำไม่ผิด
0: นั่นแหละฮะก็คือไปในนามของผู้อพยพต่างๆรุ่นบรรพบุรุษเกณฑ์แรกอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่เนื้อแท้นะฮะหรือแม้กระทั่งลองนึกอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งนายฮิลลารีคลินตันนะครับคะแนนโหวตเนี่ยชนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้ง 2-3 ล้านคะแนนถ้าเอามารวมแต่ทั้งประเทศแต่ก็แพ้เห็นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะฮะมันใช้อิเล็กโทรโหวต
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือแม้1คะแนนใน1รัฐที่ชนะนั้นคุณก็ได้ไปทางรัฐนะครับมันเลยก็เหมือนอังกฤษที่เขาเจ็บใจเลื่อน Brexit นั่นแหละครับ51กับ49ก็คือไอ้ Brexit เนี่ยคือ51ไอ้คนที่ไม่อยาก Brexit เนี่ยก็49
1: ครับ
0: นะซึ่งวันนี้ก็เจ็บช้ำและจำใจกันอยู่เพราะมันเหลื่อมกันแค่2คะแนนเป็นไงล่ะก็ในนั่นแหละฮะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันบางทีนะครับในบางทีการใช้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้าเป็นการใช้อย่างมีสติมีการศึกษานะครับแล้วก็มองยาวมีเหตุมีผลอันนี้จะไม่พลาดแต่ถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้แหละอันนี้อันตรายเรียกว่าโปรแกรมแบงค์นะฮะก็คือโฆษณาชวนเชื่อเลยแหละเนี่ยก็คือให้เจอทำยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะถึงยังไงคุณเลือกมาคุณก็ได้ของไม่จริงใช่ไหมครับแต่คุณหลงเชื่อแล้วว่ามันจริงนั่นแหละกระแสมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างกรณีของ Human Rights Watch เนี่ยนะครับถล่มทีเดียวได้ทั้งเขมรแล้วก็พม่าเลยนะฮะถล่มลงไปดีและไม่เอาระเบิดของโดนัลด์ทรัมป์ไปยืมไปใช้บ้างนะฮะไปทั้งคู่เลยนะครับมันจะใหญ่กว่าที่กัมพูชาถล่มเรานะครับตอนนี้กัมพูชาถล่มไทยด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: นะครับใช้เทคโนโลยีทั้งเมกหรือไม่เมกนะครับโอ้คือเทคโนโลยีของเขมรเนี่ยคือสุดยอดนะครับสุดยอดในที่นี้หมายความว่ามาฉลาดข้างหลังเหตุการณ์นะฮะก็คือฉันนึกอย่างนี้ได้ฉันก็มาแต่งมาทำนะครับคือเขาสามารถคำนวณได้ถึงขนาดว่าในศึกรอบที่สองเนี่ยนะครับกองทัพไทยได้ทำลายก้อนหินที่ปราสาทพระวิหารไป 70,000 ก้อน
2: เอาที่ไหนมานะเอาที่ไหนมาพูดนะ 70,000 ก้อน
0: แล้วก็ได้ยิงกระสุนไปเนี่ย 16,000 กว่า นะครับแล้วก็ลงพื้นเป้าหมายหลักๆที่ถูกทำลายไปในเขตมรดกโลกนะครับ560กว่าเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ที่เสียหายไปแล้วเนี่ย501อะไรพวกนี้นะครับรวมเป็นก้อนหิน 70,000 กว่าชิ้น มันหวงแหนเหลือเกินนะครับแต่ไม่บอกนะว่าอยู่ใต้ปราสาทนั้นเนี่ยมันคือบังเกอร์ นะฮะมันคือที่เก็บระเบิดมันคือที่เก็บปืนใหญ่มันคือที่เก็บ RPG มันคือที่หลบแล้วก็ยิงคู่ฝ่ายอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับนี่แหละก็คือว่าการให้ข้อมูลไม่ครบ

0: พื่อทำให้ตัวเองเป็นพระเอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เช่นเดียวกันที่ผมเปรียบเทียบนั่นแหละบอกว่าอย่างพม่าเนี่ยไกลปืนเที่ยงขนาดไหนนะครับข้อมูลเนี่ยมาครบเลยนะฮะแต่ที่อิหร่านที่ปาเลสไตน์นะครับจอเรดงเรได้เห็นหมดเลยนะครับตึกไหนโดนยิงโดนถล่มนะครับปืนใหญ่หรือว่าขีปนาวุธที่ยิงใส่กันนี่ก็ส่องแสงในตอนกลางคืนเลยนะครับแต่กลับไม่รายงานเห็นไหมในภาคใต้บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ฟังว่าในห้วงที่ภาคใต้บ้านเราเดือดจัดๆในห้วงที่อเมริกาทำเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายสากลนั้นนะครับมันมีหน่วยงานหนึ่งครับที่เอามาซุกไว้นะครับเอามาซุกไว้แล้วก็ฝังตัวอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยเราเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกและละเอียดเลยว่าใครเป็นใครบ้างเคลื่อนไปตรงไหนรูปแบบของการวางระเบิดยังไงใครเสียหายยังไงไปยิงปอนอตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับรู้ละเอียดเลยครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่า crisis group
1: crisis group
0: ไปเบรกสักครู่แล้วครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encode Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะค่ะเรามาต่อกันเลยเนี่ยนะคะ
0: สมัยพ่อมดการเงินจำพ่อมดการเงินได้ไหม
3: จำได้ค่ะ
0: แล้ว
3: จอร์จ ซอรอสค่ะ
0: แล้วชื่อเขาหายไปไหนเพราะเขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป
3: ์ไม่น่าเลย
0: เขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่จอร์จ ซอรอสเนี่ยเขาจะอยู่กับนักการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับในยุคที่ปราบการก่อการร้ายสากลนะมันก็จะเป็นยุคที่ต่อเนื่องกันขัดกันทั้งยุคของเรพับลิกันนะฮะจากตึกเวิลด์เทรดใช่ไหมฮะแล้วก็มาโอบามาเนี่ยก็นะครับทั้งอัฟกานิสถานอะไรสารพัดได้โนเบลแล้ว จำได้ไหมฮะได้โนเบลแล้วก็ไปถล่มอัฟกานิสถาน และสาขาสันติภาพด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ในเทอมที่สองนะครับเลือกตั้งเทอมก่อนเลือกตั้งเทอมที่สองก็ไทยทอดสดการล่าสังหารบินบาเดน
1: ครับ
0: ในยุคของจอร์จ ซอรอสเนี่ยนะครับจอร์จ ซอรอสเนี่ยเขามีองค์กรอันหนึ่งซึ่งเขาตั้งขึ้นมานะฮะก็คือเขาเรียกว่าOpen Society นะฮะจะเรียกเป็นมูลนิธิเลยนะครับแล้วก็ให้ทุนการวิจัยทุนองค์กรนั้นองค์กรนี้ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับส่งเสริมให้ไปเก็บข้อมูลอะไรสารพัดเรื่องฮิวแมนไรท์เรื่องอะไรนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่ได้ทุนจากจอร์จ ซอรอสนะครับก็คือ Crisis Group นะครับจริงๆไอ้ Open Society เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนู้นฮะในยุคที่เกิดไอ้สงครามไอ้ที่เซอร์เบียนะฮะสงครามที่เซอร์เบียนะที่จากยูโกสลาเวียอะไรพวกนี้นะครับที่แยกประเทศกันนะครับก็เลยมองว่าเออมันน่าจะมีหน่วยที่ไปทำข้อมูลทำวิจัยในที่มันเกิดความขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเกิดอันหนึ่งขึ้นมาใหญ่สุดก็คือ Open Society ที่เอาไว้เพื่อให้เงินทุนนะครับกับใครก็ได้ที่ทำตามวัตถุประสงค์ตามกรอบอะไรของที่เขาตั้งขึ้นมาและที่ภาคใต้บ้านเราครับก็มีกลุ่มนี่แหละใครสักกลุ่มขึ้นมาแล้วก็รายงานอย่าง

0: างละเอียดเลยครับเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ปี2004นะที่เริ่มเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอเก็บมาเรื่อยๆก็จนนี่แหละฮะจนหมดยุคของการปราบการก่อการร้ายสากลมันก็หายไปมันหายไปก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าหนึ่งผลประโยชน์มันเปลี่ยนสองนะครับพื้นที่แห่งการทำมาหากินของมหาอำนาจก็เปลี่ยนนะครับสามก็คือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายแล้วเมื่อไปเทียบกับผลประโยชน์ในด้านอื่นแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปยึดโยงกับจีนฉันก็จะเล่นนะฮะนี่คือส่วนที่มันเป็นอยู่คือของโลกมหาอำนาจนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่ผมยกให้ฟังนั่นแหละก็คือว่าอย่างในกรณีของของมินออนไลน์ที่ไปเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยกรณีของพม่านะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของอาเซียนที่สุดจุดหนึ่งนั่นคือข้ออย่างแรกและอย่างที่สองนะครับที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นการไปเผชิญหน้าก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนก็มีอยู่สองเรื่องนะครับที่เกิดในห่วงเวลาเดียวกันถ้าจำได้และที่ไหนที่กรุงโซลใช่ไหมแล้วมันตีกลาโหมของฟิลิปปินส์นั่งพูดอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับนั่นพูดอยู่แล้วก็มีช็อตโน้ตจากบุรุษหนึ่งเดินเอามาให้นะครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำท่าถึงขันบอกว่าช็อตโน้ตนั้นเนี่ยมาจากทางฝ่ายจีนเพื่อมาข่มขู่ตัวเองไม่ให้พูดเรื่องทะเลจีนใต้นะครับวันถัดมาครับรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเดียวกันบอกว่าทำไมเล่นละครได้ขนาดนั้น
1: โอ้โหนะ
0: นะฮะทำไมเล่นละครได
1: ้ได้ถึงขนาดนี้จริงด้วยส่งโน้ตอ๋อมันเป็นมาเป็นข่าวนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าจะตามสืบสาวราวเรื่องพวกนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็คือว่าบุรุษคนที่เอาโน้ตนั้นไปส่งให้กับรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บนเวทีก็มีอยู่คนเดียวนะครับภาพชัดเจนเลยว่าก็แค่ไปสืบว่าคุณเป็นใครจริงไหมครับหนึ่งนะครับถ้าจะสืบสาวเราเรื่องกันจริงๆก็คือคุณเป็นใครทำไมเอาโน้ตของจีนนะที่บอกที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์บอกว่ามันเป็นโน้ตของ
1: เป็นโน้ตของจีนข่มขู
0: ่นั่นแหละครับทำไมเอามาส่งบนเวทีเพื่อที่จะบัฟกันก็อย่าลืมนะครับเกาหลีก็ใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนใช่ไหม
2: ครับ
0: นะเกาหลีใต้ก็จัด อยู่ในวงนั้นแล้วมันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะประจานว่าจีนเนี่ยใช้อำนาจข่มขู่ใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อปิดปากไม่ให้พูดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราฟังจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศที่เหมาหนิงใช่ไหมฮะเหมาหนิงออกมาโต้เลยบอกละครนะครับละครฉากใหญ่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมันก็คือประเด็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันไปฟ้องร้องกันถึงศาลระหว่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็คณะอนุญาโตตุลาการศาลก็ได้ตัดสินว่าจีนนั้นเนี่ยได้อ้างว่าเจ้าของเป็นพื้นที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลสากลแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในเรื่องของระหว่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจีนก็ตอบโต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะลืมนะครับว่าไอ้ที่จีนเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของก๊กมินตั๋งนะครับตั้งแต่ยุคเจียงไคเชกนู่นที่เขาเรียกว่า Nine Dash Line นะครับไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ในยุคปัจจุบันเป็นคนทำนายแดชไลน์เนี่ยมันเป็นแผนที่ซึ่งทำกันตั้งแต่ปี1947
1: การปฏิวัติซะด้วยซ้ำ
0: ก่อนปฏิวัติครับนายแดชไลน์แต่ถ้าจะบอกว่าคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนทำเนี่ยก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนนายแดชไลน์เนี่ยเป็นเพน

0: แดชไลน
1: ์เพิ่มจากนายเป็นเทน
0: อันนี้จีนทำจริงนะครับเพราะว่าไอ้ขีดที่10เนี่ยคือไปขีดใส่ไต้หวันเลยคือไอ้นายแดชไลน์เนี่ยมันยังไม่มีขีดที่ไปแต้มใส่ไต้หวันนะครับแต่ว่าตอนเป็นเทนแดชไลน์เนี่ยไปแต้มใส่ไต้หวันเลยนะครับก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมือก็ลองนึกอย่างนี้นะครับสมมติว่าก๊กมินตั๋งยังคงอยู่ในอำนาจเตียงไคเช็คยังคงอยู่ในอำนาจนะครับแล้วก็สมมติว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกเตียงไคเช็คบดขยี้นะครับแล้วก็หนีมาอยู่ตรงภาคเหนือของประเทศไทยสมมติว่าเป็นเหมือนกองกำลัง 9.3 กองพล 9.3 นายพลต้วนเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อผมไหมโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่าเตียงไคเช็คนั้นนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็จะแบ่งผลประโยชน์แก่มที่ทะเลจีนใต้นั้นนะครับแบบมันมีแร่เอื้อด้วยหรือเอามาเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าจีนเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นโลกต่างขั้วกับมหาอำนาจประชาธิปไตยอย่างอเมริกามันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพอหลังจากนั้นก็มันก็คือสงครามเย็นเป็นต้นมานั่นแหละครับก็สู้วัดเปลี่ยนกันแต่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายเห็นไหมครับมันก็เกิด globalization ขึ้นเมื่อปี1992ก็ที่เราแปลว่าโลกาภิวัตน์นั่นแหละแล้วคนที่ทำโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คืออเมริกาอเมริกาเป็นคนทำเพราะสแกนไปแล้วทั้งโลกนี้ไม่มีคู่แข่งนะพอไม่มีคู่แข่งเนี่ยทั้งโลกนี้ก็คือผลประโยชน์ของฉันดูได้จากไหนฮะดูได้จาก World Trade Organization นะครับจริงๆก่อนที่มันจะเกิด WTO ขึ้นเนี่ยนะครับมันมีการประชุมรอบอุรุกวัยเนี่ยไม่รู้กี่รอบนะฮะคุยกันอยู่สองเรื่องนะครับผมก็ทำข่าวอยู่สมัยนั้นนะครับคุยกันอยู่สองเรื่องครับว่าเรื่องภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของสินค้าแล้วภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของบริการทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็คุยกันอยู่งั้นแหละรอบอุรุกวัยเนี่ยเป็นกุลุตเลยนะคุยกันแล้วคุยกันอีกแต่พออเมริกาเข้ามาเท่านั้นนะบอกว่ามันจะยากอะไรก็เป็นการลดภาษีการค้าแบบต่างตอบแทนฉันลดให้เธอเธอก็ลดให้ฉันแต่อเมริกาเอาข้อที่3ครับมาเติมก็คือบ้าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละที่ทำให้เกิดคนอย่างสตีฟจ็อบนะฮะเกิดบิลเกตนะครับแล้วก็ปูรากฐานไว้ให้อย่างอีลอนมัสนะครับจากจอร์จเบโซสอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมากับพื้นฐานอันนี้แล้วคนที่ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาตามทรัพย์สินทางปัญญาในราคาถูกแต่เอาออกมาขายแพงให้อเมริกาก็คือจีนครับ
2: ครับ
0: นั่นแหละที่เพื่อเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะครับผลิตนั่นผลิตนี่นะครับแต่จีนอย่าลืมนะครับเขาเปิดพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิง1978นะครับแล้วสีจิ้นผิงขึ้นมาประกาศอีไตอีลู่1แถบ1เส้นทางเมื่อปลายปีนะครับตุลาคมปี2013นั่นหมายความว่าไทม์ไลน์35ปีนะครับที่อเมริกาได้ผลประโยชน์จากโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวดูจากไหนครับดูจากตลาดทุนครับตลาดหุ้นตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าทุกวันนี้นะครับคือ50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่มูลค่าความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจของอเมริกามีอยู่31ล้านล้านเอามาเติมจากไหนอีกตั้งเกือบ20ล้านล้าน
1: ล้านค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือผลประโยชน์ของโลกครับแล้วก็มันจะไปอย่างไรและเรายังมีประเด็นอะไรอย่างเรื่องถล่มพม่าก็แล้วคิดว่ามินอองไลจะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกไหมในอาเซียนด้วยกัน
1: นั่นสิค่ะช่วงนี้เขาก็มาเยือนทั้งอินเดียทั้งไทยเราด้วยนะก่อนไปทั้งหลายประเทศนะเพื่อจะไปต้องการให้คนรักอะไรรับรองเขาด้วย
0: แล้วมินอองไลจะได้ไปไหนอีกไหมนะครับ

0: สนุกแน่
1: Continue
2: ตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ
0: พรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี
0: ้
2: เวลาหมด
0: ใช่
2: ครับผมลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะกับเสาร์ที่12กันยายน2569ดิฉันบรมดมจิตดอนนะคะเดี๋ยวรอเล็กวาสนานานมอีกแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะก็ระหว่างรอคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงวันนี้วันที่12พรุ่งนี้วันที่13วันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยใส่ยิปอายุ60ปีนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่ร้อนฉาดทางการเมืองแล้วก็ปักหมุดกันเอาไว้เลยละค่ะนะคะปักหมุดกันเอาไว้เลยกับวันสำคัญคือวันที่14กันยายนนะคะปี2569กับวันที่28กันยายนปี2569นี่แหละมันจะเป็นวันชี้ชะตาทางด้านการเมืองของไทยเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่วันที่14กันยายนละนะคะเพราะว่าวันที่14กันยายนนี้ก็เป็นที่รู้กันนะคุณผู้ฟังนะว่าจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยเขาจะนัดพิจารณาเนี่ยนะคะที่จะมีมติกันออกมาว่าจะส่งสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยหรือไม่อย่างไรจะส่งไปแล้วเนี่ยจะส่งออกมาในรูปแบบยังไงแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก่อนที่เป็นความเคลื่อนไหวของกกต.ที่จะมีมติกันออกมาในขณะที่ก็มีแรงกดดันนะคะที่ถาโถมไปยังกกต.แบบรอบด้านจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประเด็นนี้โอ้โหเป็นอะไรที่รอตามกันเลยนะคะว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีมติกันออกมายังไงแล้วก็ในรูปแบบยังไงก็อย่างที่เคยเอามาเล่าไม่รู้จะกี่สัปดาห์ต่อกี่สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางนะคะที่หลายคนคาดการเอาไว้เนี่ยนะว่ากกต.เนี่ยจะมีมติกันออกมายังไงก็ถูกประเมินเอาไว้3ทางด้วยกันก็คือส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยตามสำนวนเดิมคือ229ราย229รายนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะก็จะประกอบไปด้วยสว138รัฐมนตรีสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ย21รายเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20รายแล้วก็เป็นสวสำรองและผู้สมัครสวอีก50รายรวมเป็น229รายซึ่งเนี่ยนะไอลอเนี่ยคุณผู้ฟังเขาออกมาแจกแจงรายชื่อเลยรายชื่อทั้ง229รายเนี่ยเป็นใครเป็นใครกันบ้างโอ้โหเขาลงรายชื่อไว้เลย138รายมีใครบ้างรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีใครบ้างเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยมีใครบ้างสวสำรองผู้สมัครสวมีใครบ้างคือลงแบบละเอียดยิบว่าใครเป็นใครและหลายคนเนี่ยตอนแรกก็มองกันว่า

ชื่อคุณเนวินชิดชอบหรอกอยู่ใน229รายนี้มีคุณผู้ฟังไปดูเลยเนี่ยในรายชื่อที่ไอลอเขาออกมาแจกแจงกันเอาไว้รายชื่อของคุณเนวินเนี่ยนะจะอยู่ในรายชื่อกลุ่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนแล้วก็รายชื่อคุณเนวินเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่228ค่ะรายชื่อคุณเนวินเนี่ยอยู่ในลำดับที่228เกือบจะคนสุดท้ายเนี่ยมีนะมีรายชื่อของคุณเนวินด้วยและสำหรับรายชื่อของรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่อยู่ใน229คนเนี่ยมีใครบ้างก็จะมีทั้งหมดนะคะ12คน12คนเนี่ยประกอบไปด้วยชื่อของท่านนายกชื่อของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลชื่อของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบชื่อของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐชื่อของคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ชื่อของคุณสุภมาศอิสระภักดีชื่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ชื่อของคุณนภินทร ศรีสารพางชื่อของคุณสุขสมรวยวันธนียกุลชื่อของคุณภรดรปิศนานันตกุลชื่อของคุณแนนบุญธิดาสมชัยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรายชื่อที่ทางไอลอว์เนี่ยเขาออกมาเปิดเอาไว้และนะ12รายชื่อเนี่ยยังบวกรวมกันไปกับชื่อของเลขาธิการนายกคือคุณไตรสุรีไตรสนกุลก็มีชื่ออยู่ใน229รายชื่อนี้ด้วยแล้วก็ยังมีกรรมการบริหารพรรคนะคะคนดังคนสำคัญอะไรต่างๆเหล่านี้คือถ้าเกิดว่ามันออกมาตามแนวทางที่วันนี้ถ้ากกต.มีมติเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงสูงที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะเกรงไม่น้อยว่าเอ้ยมันจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่อันนี้เป็นแนวทางแรกนะคะซึ่งถ้าเกิดออกมาในแนวเนี้ยโอ้โหก็ทำเอาภูมิใจไทยก็คงต้องตุ้มๆต่อมๆกันละนะครับว่ามีความเสี่ยงและทีนี้อ่ะแนวทางที่2อย่างที่เคยคุยกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเนี่ยนะคะแนวทางที่2เนี่ยก็จะออกมาในแนวของคณะอนุชุดที่36คือยกคำร้องทั้งหมดยกหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามแนวทางนี้เนี่ยมุ่งฟังครับกกต.เองเนี่ยก็มีความเสี่ยงเลยค่ะที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามความเสี่ยงในมาตรา157นั่นแหละฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีความเสี่ยงเนี่ยนะคะที่มันจะกลายเป็นประเด็นของการปลุกกระแสให้เกิดปัญหาทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยออกมาและกกต.เองก็ต้องเจอกับปัญหาความเชื่อมั่นศรัทธาตามมาอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้มันก็มีปัญหาความไม่เชื่อมั่นในกกต.อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยโอ้โหมันจะไปทำลายปัญหาความเชื่อมั่นศรัทธาตามมาให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะว่ากันไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะในประเด็นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยคือการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยนะมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยคือพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2560เนี่ยนะคะในมาตรา21เนี่ยกฎหมายเขาจะบัญญัติเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าการใช้อำนาจของกกต.เนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์เที่ยงธรรมกล้าหาญและก็ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจคือถ้าว่ากกต.เนี่ยเบี่ยงเบนไปจากข้อกฎหมายเหล่านี้จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา157ทันทีซึ่งอันเนี้ยนะคะก็เป็นไปตามที่แนวของศาลฎีกาเนี่ยได้เคยวางกำหนดเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกกต.เองก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายนะคะประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา21เนี่ยให้ดีซึ่งไงก็ตามอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในสำหรับแนวทางที่2เนี่ยนะคะที่แบบยกคำร้องทั้งหมดเลยทั้ง229เนี่ยนะคะหลายชื่อตามบทสรุปของคณะอนุชุดที่36เนี่ยแต่ทีนี้จะมีอีกแนวทางนึงก็คือแนวทางที่3ซึ่งแนวทางที่3นี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับก็หลายคนก็มองว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงเลยล่ะก็คือการที่กกต.เนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีสั่งฟ้องเฉพาะรายคือเฉพาะรายที่มีหลักฐานแล้วก็เส้นเงินที่ชัดเจนพร้อมกับที่ทางกกต.เองเนี่ยนะคะจะได้ชี้แจงถึงเหตุผลในกรณีของการยกฟ้องในแต่ละกรณีให้มันมีความชัดเจนด้วยเพื่อป้องกันผลที่จะตามมาอันนี้เป็น3แนวทางนะคะผู้ฟังที่คาดการณ์กันไว้แล้วเขาก็คาดว่าแนวทางที่3เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้เนี่ยมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอติดตามกันดูเนี่ยผู้ฟังเพราะว่าไม่ว่าจะออกมาในแนวทางไหนก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะออกมาในแนวทางไหนก็ตามเนี่ยทุกแนวทางมุฟังมันส่งผลทั้งสิ้นคือส่งผลทั้งสิ้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะชี้ชะตาค่ะมันจะเป็นบทสรุปในการชี้ชะตาต่อการเมืองในบ้านเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะนั้นเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันพุ่งตรงไปที่

0: ที่กกต.กับการตัดสินใจของกกต.เลยล่ะว่าการเมืองมันจะออกมาในทิศทางไหนอย่างไรมีความเสี่ยงทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าแนวทางไหนนะคะในขณะที่ทุกกระแสตอนนี้เวลานี้กำลังถาโถมแล้วก็กดดันไปที่กกต.เนี่ยนะคะมุ่งฟังครับให้ทางกกต.เนี่ยส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยตามสำนวนชุดเดิมคือให้ฟ้องทั้งหมดเลย229รายเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่งออกมาความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่งที่ออกมาเนี่ยนะคะก็คือเราจะเห็นว่าอ่ะในส่วนของกระบวนการการเลือกสว.เนี่ยคือนอกจากเนี่ยนะคะนอกจากตอนนี้คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังโดนแบบเต็มๆแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีประเด็นออกมาในเรื่องของอีกพรรคการเมืองหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะเนี่ยหัวไม่ต่างกันมาแล้วคุณผู้ฟังมาแล้ว
1: ทางมาในรถมีชื่อคุณเนวินคุณอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหครบเลยอ่ะ
0: ครบ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ต้องไปดูในไอรอก็จะออกมาเปิดทั้งหมด
1: โอ้ฟังแล้วตื่นเต้นเลยเนี่ยลุ้นเลย
0: แล้วมันก็จะส่งผลแหละมันก็จะส่งผลว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแนวทางแรกอ่ะก็คือส่งหมดเลยเนี่ยไปที่ศาลเนี่ยนะโอ้มันมีผลแน่ตอนนั้นคือมันก็ต้องมีความเสี่ยงสำหรับพรรคภูมิใจไทยอ
1: ่
0: ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยออกกลางยังไงก็ตามเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองบ้านเราอยู่แล้ว
1: แล้วก็มีม็อบรออยู่อีกต่างหาก
0: ใช่คุณสุทธิเขาก็ประกาศไว้แล้วเนี่ยเขารอเลยวันที่14ค
1: ือ
0: ตอนเนี้ยคือมันปักหมุดเอาไว้เลยวันที่14กันยาเนี่ยเดี๋ยวรอดูของขวัญเบิร์ธเดย์ของท่านนายกเนี่ยวันที่14เนี่ย
1: นายกก็ไม่อยู่นายกตามเสด็จไปไม่นาน
0: ต่อให้อยู่ไม่อยู่ยังไงเนี่ยคือมันส่งผลอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่คือเนี่ยอาทิตย์เนี่ยจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยคือคุณเอ๋ยเนี่ยมันเข้าสู่อุณหภูมิทางการเมืองถึงแม้ว่าฝนจะตกยังไงก็ตามเลยนะกันหนักเนี่ยโอ้คุณมรสุมทางการเมือง
1: แล้วก็บอกจริงไหมเขาบอกว่าถ้านายกเลยวันเกิดไปได้เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรนะเหมือนเบาลงอ่ะหนักกว่าเดิมอีกเหรอ
0: ไม
1: ่หนักกว่าเดิม
0: และช่วงนี้ที่บอกไงหมอดูเขาบอกเลยนะว่านายกห้ามพูดตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยให้ห้ามพูดยาวไปถึงพ
1: ิ
0: จิกาคือพูดก็ให้พูดน้อยที่สุดเพราะมันจะส่งผลเนี่ยคือดูไม่ดีคือดวงหนักไปเลยคือถ้าผ่านไปได้เนี่ยยังมีธันวารออยู่ไงต้นธันวาคือถ้าผ่านไปได้ในปีนี้มันก็จะแบบคลี่คลายคือคุณต้องพยายามพยุงตัวเองให้ได้ไปจนถึงสิ้นปี
1: นายกเขาก็เลยมูสู้ไงเห็นไ
0: หมมูสู้ยังไงจะมาสู้ไม่ได
1: ้ลงเขาเรียกอะไรนะลงจานยันตรงโต๊ะทำงาน
0: เนี่ยไม
1: ่
0: ก
1: ็
0: เพราะว่านายกก็เชื่ออะไรแบบนี้ไงค
1: ิ
0: ดดูซิยังออกมาพูดเรื่องอีเหรียญเหนือดวงอีกยังออกมายืนยันอีกบอกว่าเขาเวิร์กนะเขาเวิร์กรอดูไปเถอะเชื่อไอ้แบบนี้เวิร์กเนี่ยรอดูไปเถอะเดี๋ยวของจริงรออยู่เนี่ย
1: เมื่อวานให้สัมภาษณ์3รอบเลยนะพี่
0: คือตอนนี้นะคือทุกกระแสเนี่ยมันถาโถมแล้วล่ะคือถาโถมไปดีว่าเนี่ยต้องการที่จะให้ส่งฟ้องทั้งหมด229รายชื่อเนี่ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงอย่างที่พูดเกริ่นๆเอาไว้เนี่ยคุณผู้ฟังคะไอ้ความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงเนี่ยก็คือขึ้นในกกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยในจํานวน229รายชื่อที่ว่านี่แล้วเนี่ย
1: ค
0: ืออย่าลืมว่าไหนๆก็จะส่งแล้วเนี่ยเรื่องของการเลือกสว.คุณจะมีติดปลายนวมไปด้วยมั้ยเพราะว่ามันไม่เฉพาะภูมิใจไทยไงในอีกพรรคการเมืองหนึ่งก็มีเหมือนกันมันก็จะมีลักษณะหัวไม่ต่างกัน
1: อ
0: ่ะม
1: ัน
0: จะมีติดไปนวมไปด้วยหรือเปล่าไงไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้หมายถึงว่าแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสกันออกมาไงคือไหนๆก็อ่ะคือคุณก็เล่นประเด็นเรื่องหัวสวไปแล้วอ่ะก็ชะล้างไปให้หมดเลยสำหรับบรรดาพวกที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: หรือว่าจะได้มีเพื่อน
0: ไม่ก็อ้าวก็ล้างแล้วอ่ะคุณจะล้างแล้วคุณล้างให้หมดเลยก็เนี่ยก็มีลักษณะหัวไม่ต่างกันน่ะก็มีก็อย่างที่เป็นข่าวกันอยู่นะว่าอดีตผู้สมัครสว.เนี่ยนะคะที่เขาออกมาแฉไอ้กระบวนการหัวกลุ่มเนี้ยคือระบุเอาไว้ว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนปี67นะคะเคยมีการกักตัวผู้สมัครเนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ย400คนที่ห้องประชุมจูปิเตอร์1ถึงจูปิเตอร์3ที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็มีการยึดมือถือบังคับใส่สายรัดข้อมือแล้วก็มีการแจกโพยและที่สำคัญเนี่ยในการจัดงานวันนั้นเนี่ยมีการใช้เงินไม่ต่ำกว่า 200,000 ซึ่งประเด็นเนี้ยก็รอดูว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการอะไรหรือเปล่าและก็ยังไม่เท่านั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เคลื่อนไหวออกมานั่นก็คือเอกสารหลุดไงหรือว่าเอกสารด้านหนึ่งหลุดแล้วมันก็มีเอกสารอีกด้านหนึ่งหลุดออกมาเหมือนกันเอกสารอีกด้านหนึ่งที่หลุดออกมาแล้ว ก็เผยแพร่ออกมาเนี่ยว่ามีพยานคดีหัวสวค่ะขอกลับคำให้การโดยให้เหตุผลเอาไว้บอกว่าเขาเนี่ยถูกข่มขู่ถูกล่อลวงถูกยัดคดีให้ซัดทอดพรรคภูมิใจไทยซึ่งวันนี้เป็นพาดหัวในเดลี่นิวส์ด้วยมั้ง
1: เนี่ยเหรออดีตขอกลับคำให้การ
0: เนี่ยเป็นพาดหัวอยู่ในเดลี่นิวส์เลยคือเขาจะลงเอาไว้นะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะตามเอกสารเนี่ยนะที่พยานในคดีหัวเลือกสวเนี่ยเขาทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมเอาไว้ก็คือเขาเนี่ยขอกลับคำให้การหนังสือเนี่ยลงวันที่30 ตุลาปี68นะปีที่แล้วซึ่งรายละเอียดนะคือบุคคลคนนี้เขาได้ให้ถ้อยคำเอาไว้ในวันศุกร์ที่17 ตุลาคมปี68ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยระบุว่าเขาเนี่ยขอให้ถ้อยคำเป็นหนังสือคือเขาเนี่ยทราบดีนะว่าเขาอะให้การอันเป็นเท็จเนี่ยแต่เขาก็ขอสาบานและปฏิญาณตนว่าเขาจะให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริงทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เขาขอพลิกกับคำให้การนี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีความขัดแย้งกับพรรคเนี่ยอยู่ช่วงนึงและทีเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อเขาบอกไม่ทราบชื่อได้ติดต่อเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวและผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาแจ้งกับเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะจะต้องถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยในอนาคตรวมไปถึงลูกชายของเขาด้วยแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็อ้างบอกว่าเขาอ่ะรู้จักคนในรัฐบาลแล้วก็ยังอ้างว่าเขาเนี่ยสามารถจะช่วยให้บุคคลคนนี้ที่มาพลิกคำให้การเนี่ยหลุดพ้นจากข้อหาได้โดยเปลี่ยนเนี่ยโดยเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเนี่ยมาเป็นพยานในคดีแต่มีเงื่อนไขนะว่าผู้ต้องหารายเนี้ยที่พลิกคำให้การเนี่ยจะต้องให้การตามบทที่ได้กำหนดเอาไว้เท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะต้องหมดอนาคตทางการเมืองรวมไปถึงเนี่ยจะมีคดีติดตามตัวของบุคคลคนนี้และลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยก็มีตำแหน่งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นนะแล้วเขาเองกับลูกชายเนี่ยก็ถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยอยู่ด้วยก็เลยทำให้บุคคลคนนี้กลัวเขาบอกเขากลัวมากแล้วก็คำให้การของเขาเนี่ยถือว่ามันในวันนั้นเนี่ยนะเขาเป็นผู้ต้องหาไงวันนั้นเขาก็ยืนยันว่าช่วงนั้นน่ะรัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยมีแผนในการใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย โดยนะมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าคนคนนี้ที่พลิกลิ้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการหัวเลือกสว.แล้วเขาเองเนี่ยก็ต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.แล้วก็รับโทษทางอาญา คือถ้าเกิดว่าบุคคลคนนี้ทางคณะกรรมการคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้กันตัวเอาไว้เนี่ยเป็นพยานนะตัวเขาเนี่ยคนนี้จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการให้การเท็จกับเจ้าพนักงานด้วยเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยควบคุมหน่วยงานของรัฐต่างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วคุณเล่ามาแบบนี้คือก็รู้เลยว่ากำลังบอกถึงใครแล้วเขาก็ยังอ้างต่อไปอีกว่ามีผู้ให้ความร่วมมือเนี่ยจำนวนมากแล้วเนื่องจากบางส่วนคือเกลี้ยกล่อมให้แบบให้การไปในทางเนี่ยบอกว่าก็เนื่องจากว่าบางส่วนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและบางส่วนก็ถูกข่มขู่จนเกรงกลัวในอิทธิพลของรัฐบาลแล้วก็กำชับเนี่ยนะให้บุคคลคนนี้เก็บเป็นความลับนะจะมีการเล่นงานทางการเมืองนะอันนี้ก็เลยทำให้เขาบอกเขากลัวมากเขาก็เลยยอมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงยอมให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและรวมไปถึงลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาในการให้การที่ยอมรับว่ามันเป็นให้การเป็นการให้การอันเป็นเท็จเขาก็ขอยืนยันเลยว่าตามคำให้การที่เขาเนี่ยได้ให้เอาไว้ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครทั้งสิ้นเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีการจัดทำโพยหัวการเลือกสว.ตามที่เขาเนี่ยเคยให้การเอาไว้เลยเขาเนี่ยได้ให้การไปตามบทที่อ้างว่ามีการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เอาไว้และเขาก็สันนิษฐานว่า ผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยอาจจะนำคลิปการนับคะแนนเนี่ย

0: ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์แล้วจัดสร้างโพยวัวขึ้นมาเพื่อเป็นพยานหลักฐานเท็จให้มันสอดคล้องกันกับผลการเลือกตั้งเพราะมันไม่มีประจักษ์พยานแล้วก็ไม่มีการยึดโพยได้จากผู้สมัครหลักเลือกตั้งรายไหนก็ตามที่มันจะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะหลังจากการเลือกตั้งซึ่งใครก็ตามที่จะทำขึ้นมาได้ในส่วนของพยานเนี่ยคือตัวบุคคลคนนี้เขาบอกว่าเขาก็เชื่อเลยนะว่ามีหลายคนเนี่ยต้องถูกว่าจ้างแล้วก็ถูกบังคับขู่เข็นล่อลวงหรือว่ากระทำการโดยมิชอบด้วยประการใดๆเหมือนกับที่เขาโดนบังคับเพื่อที่จะจัดตั้งกลุ่มบุคคลเข้ามาให้การเป็นพยานเท็จตามที่มีการสมคบคิดวางแผนเอาไว้อย่างเป็นกระบวนการและผลของการแทรกแซงหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่กล่าวกันมาเนี่ยนะก็พยายามใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นเหตุให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้รวมชื่อกันร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีการกล่าวหาช่วงนั้นน่ะว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติสั่งให้คุณทวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นน่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเฉพาะในฐานะผู้กำกับดูแล DSI แล้วก็รองประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยทีนี้ไปย้อนดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นเนี่ยอ่ะคือคุณบอกว่าพันเวททวีเนี่ยแทรกแซงใช่ไหมแทรกแซงเรื่องของกระบวนการแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยนะว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณภูมิธรรมกับพันตำรวจเอกทวีเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเนื่องจากไม่พบพฤติการก้าวก่ายแทรกแซงหรือใช้ DSI เป็นเครื่องมือครอบงำในคดีหัวเลือกสว.เพราะนั้นไอ้ที่ทั้งสองคนที่ถูกร้องเนี่ยทั้งคุณภูมิธรรมทั้งพันทวีเนี่ยคือก็พบว่าการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ได้มีการชี้นำในการทำงานของ DSI แล้วก็คณะกรรมการคดีพิเศษในคดีหัวเลือกสว.เพราะว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการข่มขู่สั่งการชี้นำหรือว่าปิดกั้นความเห็นของกรรมการคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าไอ้การพลิกกลับคำให้การเนี่ยแล้วมันมีศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าบุคคลคนนี้เพิ่งโผล่มาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาชี้ไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าผลของการพลิกลิ้นครั้งนี้มันจะส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งไหม
1: โอ้พี่แต่มันก็คือมันพลิกไปพลิกมามันก็ลดความน่าเชื่อถือก็ไม่รู้ว่านี่โดนอะไรให้พลิกอีกหรือเปล่า
0: คือถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าไปในชั้นศาลเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำหนักเพียงพอไหมในแง่ของหลักฐานเนี่ยหรือเมื่อมันมีการพลิกลิ้นออกมาแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขาพลิกลิ้นเนี่ยเพราะว่าพอมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยเขารู้สึกในความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินอะไรของเขาเนี่ยชื่อสูงชื่อเสียงเนื่องจากว่ากลุ่มคณะบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยที่บังคับขู่เข็นเขาว่าให้เขาเนี่ยให้ถ้อยคำใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีอำนาจในรัฐบาลแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องแก้ไขข้อความให้มันตรงกับความเป็นจริงเนี่ยแหละก็เลยมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะแก้ไขข้อความเดิมที่เขาเคยให้เอาไว้
1: อันนี้มันก็เหมือนเป็นรอยร้าวในใจเล็กๆนะของเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
0: ไม่แต่ก็น่าแปลกไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยขับเคี่ยวนะเล่นกันแบบ
1: ถึงที่ถึ
0: งมากแล้ววันนี้มาจับมือกันเป็นรัฐบาลแล้วก็อยู่กันได้ยังไงอ่ะแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรทางการเมืองที่มันแบบดิวกัน
1: อ
0: ่ะอะไรสักอย่างอ่ะที่ทำให้สองพรรคเนี้ยมาอยู่ร่วมกันรัฐบาลได้และพรรคเพื่อไทยเองก็เงียบแบบผิดปกติแล้วก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องสำนวนทั้งหลายแหละที่หลุดออกมาแบบละเอียดยิบเนี่ยก็มีการมองไปที่พรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้มันการเมืองนะมันโอ้โหมีอะไรที่มันน่าสงสัยเป็นปมให้ได้คิดต่อกันเยอะเลย
1: ใช่ก็ดูเนี่ยขนาดออกมาแฉว่ารัฐบาลในเวลานั้นเนาะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะสักครู่นึง
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encode Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encode HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Encode Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: แต่ว่าคือในประเด็นนี้นะเรื่องความเคลื่อนไหวของกกต.เนี่ยที่ตอนนี้รอจับตากันอยู่เนี่ยนะวันที่14เนี่ยอีกความเคลื่อนไหวนึงอย่าลืมวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้จะมีม็อบนะ
1: อ๋อของไอรอใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พรุ่งนี้เขาจะมีความเคลื่อนไหวนะคะในการกดดันกกต.เนี่ยเกิดขึ้นนะคะก่อนที่กกต.เนี่ยเขาจะมีมติชี้ขาดในคดีหัวสว.นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทางไอรอค่ะกับพรรคประชาชนก็ถึงขนาดหัวหน้าพรรคอ่ะออกมาเชิญชวนเองอ่ะ
1: เออ
0: คิดดูเคยมีมาคือปกติเนี่ยเวลาม็อบ3นิ้วใช่มั้ยที่เขาเคลื่อนไหวชุมนุมกันคือยังไม่แบบออกตัวแบบชัดเจนแบบเนี้ยคือก็สนับสนุนเหมือนกันแต่ว่าสนับสนุนแบบเหมือนอยู่เบื้องหลังอ่ะเป็นที่รู้กันแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ครั้งนี้เนี่ยออกมาโพสต์เลยออกมาโพสต์เชิญชวนพรุ่งนี้เขานัดหมายกันนะคะจัดกิจกรรมเดินขบวนชุมนุมใหญ่ค่ะภายใต้แคมเปญประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229 229เนี่ยถ้าเกิดหวยออกว่าไงเนี่ย อ่ะก็คงก็อย่างว่านะการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกดดันกกต.แหละให้สั่งฟ้องทั้งหมดให้ได้229ในคดีหวยสว.เนี่ยนะคะโดยกิจกรรมนี้นะจะเป็นการเดินเขาจะเดินเนี่ยรวบรวมพลจากสำนักงานไอลอค่ะคือลาดพร้าว25จะเริ่มตอนช่วงสายพรุ่งนี้ไปตามลาดพร้าวลงนึกดูนะเส้นน่ะแล้วไปบรรจบที่สุดท้ายเลยจุดสุดท้ายคือหอศิลป์แหล่งรวมของบรรดากลุ่มเนี่ยม็อบ3นิ้วเนี่ยเขาชอบรวมพลกันที่นี่น่ะนี่แหละเขาก็ไปที่เนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่มั้งเขาจะต้องไปรวมกันที่สยาม
1: แล้วลาดพร้าวเขาเริ่มจากจุดไหนนะพี่
0: 25ค่ะ
1: ลาดพร้าว25แล้วทำไมต้องที่นั่น
0: อ่
1: ะ
0: ไอรออ
1: ๋อไอรออยู่ที่นั่น
0: สำนักงานไอรอเนี่ยเขาก็เลยเดินเนี่ยจากลาดพร้าว25ไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกทมที่แยกปทุมวันก็ช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนไหวกันก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นก่อนก็เรียกวันศุกร์ดิบอ่ะก่อนที่จะถึงวันชี้ชะตา
1: วันจันทร
0: ์ก็งานนี้เป้าหมายกดดันให้ได้ให้ส่งทั้ง229คือถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยสั่งฟ้องตามเนี่ย229เนี่ยมันถือว่าเป็นชัยชนะนะคือกดดันสำเร็จอ่ะ
1: ใช่อย่างน้อยก็ครึ่งทาง
0: แล้
1: วผลจะตัดสินยังไงค่อยไปรออีกที
0: นั้นก็รอดูเนี่ยว่าการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดความสำเร็จสำหรับบรรดากลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นความสำเร็จมันก็คือเป็นความสำเร็จของพรรคประชาชนด้วยนะเพราะว่าพรรคประชาชนเองเขาเคลื่อนไหวหนักมากคือพรรคประชาธิปัตย์ก็เคลื่อนไหวแต่ว่าก็ยังไม่โดดเด่นเท่ากับทางพรรคประชาชน
1: ใช่
0: คุณผลิตเนี้ยประสานกันกับทางเนี่ยไอลออ่ะ
1: คุณเด็กโซนาต้าบอกพรรคส้มโชคดีที่หัวไม่สำเร็จ
0: อ๋อเออ
1: เหมือนกับว่าทุกสีอ่ะช่วงนั้นก็สู้กันพยายามหัวแต่แบบสู้ไปสู้มาเสร็จฝ่ายชนะอย่างนี้หรือเปล่า
0: เพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็งงนะว่าเฮ้ยมาไงเนี่ย
1: ตอนแรกก็คิดว่าพักแดงกับพักส้มเนอะต้องแบบบี้กันหน้าดูเอ้าม
0: ายังไงเนี่ย
1: ก็ถือว่านี่ไงเขาก็ชกถ้าในแง่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าวางแผนแล้วหัวจริงเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าทำได้สำเร็จอ่ะแล้วคิดได้ยังไงอ่ะนะแบบจับนั่นชนนี่คำนวณออกมาโอ
0: ้แล้วไอ้การเลือกสวนี่ก็แบบไม่ได้แบบโหง่ายๆเนาะมันยากมากอ่ะ
1: ถือว่าต้องแบบระดับสมองเพชรอ่ะ
0: แล้วโหมีคนบอกเลยระดับสมองเพชรเนี่ยใครไม่คนที่นำทีมไม่ใช่คุณเนวินนะหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยต้องเป็นคุณเนวินอ่ะไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากม็อบนี้แล้วนะต้องพูดถึงม็อบคุณสนธิด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณสนธิเขาออกมาประกาศไปด้วยนะวันที่14อ่ะคือเขารอดูวันที่14เลยคือถ้าเกิดว่าวันที่14เนี่ยผลออกมาอย่างที่เขาคาดการเอาไว้คือเหมือนกับว่าจบตัดอ่ะคืออาจจะคือไม่เอาตัวบุคคลที่ควรจะต้องสั่งฟ้องอ่ะเข้าสู่ศาลฎีกาอันนี้แหละก็เตรียมตัวคุณสนธิเขาประกาศเลยว่าเขาจะเคลื่อนไหวแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะเพราะว่าคุณสนธิบอกแค่เพียงว่าเขารอจับตาดูเนี่ยผลวันที่14แล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงคือเจอแน่อะไรแบบเนี้ย
1: ใช่โห

0: คือถ้าแบบหลุดหมดยกหมดนี่มันก็ไอ้นี่เนาะคือมันก็เลยที่เขาก็เลยคาดการณ์กันว่ามันจะออกทางสายกลางหรือเปล่าแบบยอมเฉือนแค่บางส่วน
1: ก็นี่ไงก็ยอมเฉือนนี่ก็คือคุณสมที่เขาออกมาพูดในประเด็นนี้ไง
0: ดักคอไว้ก่อน
1: เออคือว่าเนี่ยถ้าคุณ

0: ลิ้มทองกุลออกมาซึ่งถือว่าเป็นตัวพ่อของม็อบเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือของจริงอ่ะตัวจริงเสียงจริงอ่ะเรื่องม็อบอ่ะ
1: คืออย่างไรก็ได้มองว่าเออแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนการนับหนึ่งอ่ะให้เห็นว่ามันก่อตัวขึ้นมาแล้วไงคือแต่ครั้งแรกมันอาจจะเป็นเรื่องของอิสราเอลใช่ไหมแต่ว่าครั้งต่อไปหรือในอนาคตมันอาจจะมีประเด็นอะไรที
0: ่
1: ทำให้แบบปลุกการเคลื่อนไหวขึ้นมาหรือเปล่า
0: ก็นี่ไงก็คือเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของคุณสนธิแล้วเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ไปที่สถานทูตอิสราเอลเนี่ยคือหลายคนก็มองเลยนะเออเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของคุณสนธินะเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ยังไงกับการที่นำเอาประเด็นเรื่องของอิสราเอลเนี่ยมาใช้ชูเป็นประเด็นในการเคลื่อนไหวเป็นลำดับแรกเขาบอกอย่างนี้บอกว่ามันจะเป็นการจุดชนวนกระแสชาตินิยมที่มันเหมือนแตะต้องในความรู้สึกของผู้คนได้ง่ายอ่ะเรื่องของชาติอ่ะมาทวงคืนประเทศไทยอ่ะเออพอใช้คำว่าทวงคืนประเทศไทยปุ๊บเนี่ยคือมันโดนใจคนไงมันโอกาสที่จะโดนใจคนเนี่ยมันโดนใจได้เยอะมากบวกกันไปกับกระแสความเคลื่อนไหวที่ไม่พอใจต่อรัฐบาลกระแสความสงสัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องหัวสวทั้งเรื่องเขากระดงทั้งเรื่องทุจริตเรื่องทุจริตเนี่ยสอบข้าราชการเนี่ยคือไอ้ทุกความสงสัยต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเอ้ยพอมันมีม็อบอะไรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วแถมใช้ไอ้ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นเรื่องของประเทศอ่ะเรื่องของความรู้สึกของผู้คนน่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่โดนอิสราเอลเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลอะไรอยู่เนี้ยมันก็เลยจะสร้างไอ้ความกระแสและความรู้สึกร่วมได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยล่ะค่ะเขาก็เลยจะใช้วิธีเนี้ยในการจุดชนวนกระแสชาตินิยมที่มันแตะต้องได้ง่ายคือประเด็นเรื่องที่ต่างชาติเนี่ยมาฮุบแผ่นดินแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายไทยมันก็เป็นเรื่องที่แบบปลุกกระแสชาตินิยมนั่นแหละแล้วก็สร้างแนวร่วมจากประชาชนได้ง่ายเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องมานั่งพึ่งพาสีเสื้อทางการเมืองคือเมื่อก่อนมันจะเป็นสีเสื้อทางการเมืองเนาะแต่เนี่ยไม่ใช่แล้ว
1: คือบริบททางการเมืองตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะส
0: ี
1: แต่ละกลุ่มแต่ละสีมันก็กระจายอ
0: ันนี้แหละมันคือความมันก็จะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วพวกบรรดากลุ่มม็อบเนี่ยคือเราเลิกคิดไปได้กับม็อบพันธมิตรม็อบเสื้อแดงเป็นวิวัฒนาการหนึ่งเหมือนกันนะม็อบกปปส.แล้วมาสู่ม็อบ3นิ้วคือมาวันนี้มันเหมือนกับเป็นการที่คุณสนธิเนี่ยออกมาส่งสัญญาณเตือนแล้วก็กดดันรัฐบาลนั่นแหละว่าเห็นไหมคุณสนธิจะประกาศเลยว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่การล้มรัฐบาล
1: ไม่ใช่ไล่รัฐบาล
0: แต่จริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงอะในแง่ของการเคลื่อนไหวของม็อบแต่ละม็อบเนี่ยคือไม่สามารถล้มรัฐบาลได้อยู่แล้วไงยังไม่มีม็อบไหนที่จะสามารถล้มรัฐบาลได
1: ้
0: ถ้าตราบใดที่รัฐบาลเนี่ยยังคงยืนแบบหลักแน่นอยู่อ่ะไม่ไปอ่ะ
1: ตราบใดที่ทหารไม่ยุ่ง
0: ยกเว้นในกรณีของตอนช่วงม็อบเสื้อแดงที่มันเกิดการสลายการชุมนุมอ่ะคือมันมีแรงประทะกันแล้วเกิดการสูญเสียในจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอภิสิทธิ์เองยอมที่จะยุบสภาอยู่ที่ผู้นำด้วยไงเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ช่วงนั้นพอยุบสภาปุ๊บคุณยิ่งลักษณ์ก็เข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นนายก มันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านเนี่ยช่วงนั้นอ่ะก็เรื่องนี้มันจะเหมือนเป็นการเปิดหัวก่อนที่จะขยายไปสู่ประเด็นอื่นๆน่ะของทางคุณสนธินั่นแหละเขาก็ใช้กระแสชาตินิยมนี่แหละแล้วก็กระแสเกี่ยวกับประเทศความมันจะจุดความรู้สึกร่วมได้ง่ายมันก็คงถ้าเกิดว่าดูไม่ออกก็น่ะกรณีเรื่องของการปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาเห็นไหมมันสร้างกระแสความรู้สึกร่วมได้ง่าย
1: คือเหมือนคุณสนธิเขาค่อยๆไปทีละสเต็ปอะนะเอาเรื่องนี้ยังไม่มาแต่เราอาจจะเช็คกระแสเช็คอย่างเชิงอะไรด้วย
0: แล้วก็ใช้วิธีเดินสายค่อยๆสะสม
1: อ๋อใช่ไปต่างจังหวัดด้วย
0: เขาคือก็เหมือนแบบค่อยๆสะสมพลังอะ
1: ที่ไปจันทบุรีที่แรกใช่ไหม
0: ไม่ไปรู้สึกไปหาดใหญ่ปะ
1: เหรอเขาเห็นบอกว่าอาทิตย์
0: อ้าวเหรอ
1: วันอะไรวะนี่วันนี้
0: วันที่26 กันยา26กันยานี้จะไปที่หาดใหญ่สงขลาแล้วตามมาด้วยภูเก็ตชลบุรีจันทบุรีขอนแก่นไม่รู้เหมือนกันน่ะว่ายังไง
1: เห็นมีบอกจะไปจันทบุรีที่แรกจะไปมันมีที่สถานที่นี่พอดีไม่ใช่หรอที่จันทบุรีอ่ะมีเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ยินเหมือนกัน
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอแต่ได้ยินเหมือนกันว่ามีม็อบคือในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอะตอนนี้มันเหมือนมีม็อบรอคุณสนธิอยู่แล้วคือมีการรวมคนของผู้คนในจังหวัด
1: นี้ต้องไปนู่นเลยเนอะอะไรนะสมุยอะไรนะที่มัน
0: ภูเก็ต
1: สมุยอะไรพวกนี้ที่มีปัญหา
0: คือเรื่องนี้ก็

0: นายกเนี่ยเต็มตัวเลยไม่รู้ลงยันช่วยได้ไหม
1: ก็ต้องเขาต้องมียันแบบอื่นพี
0: ่ลงยันจะช่วยได้ไหมอ่ะเออก็ว่าไปอ่ะมันก็เป็นไปอย่างที่คุณสุทธิว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่ได้ต้องการจะลงรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: จะอย
1: ู่
0: ไม
1: ่
0: เป็นสุขจริง
1: ๆ
0: เออมันคือมันสร้างแรงกดดันอย่างมากกับทางรัฐบาลอ่ะ
1: คือแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการกระตุ้นไงว่าเอออย่างเรื่องอิสราเอลอ่ะรัฐบาลก็ต้องแบบทำอะไรให้มันชัดเจนมากกว่าโอเคแม้ว่านายกจะบอกว่าเคยอาทิตย์มีคำสั่งในประเทศอะไรไปแล้วก็ตามใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยจริงๆต้องคุยก
0: ันไปอ่ะไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการรับเงินนั่นแหละของพวกข้าราชการ
1: อ
0: ่ะคือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของการรับเงินรับทองนะทุกอย่างมันจะจบเลยคือทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะก็อยู่ดีในมือเห็นได้เลยว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพวกจีนเทาไอ้การสร้างชุมชน
1: เ
0: รื่องของอิสราเอลอยู่ที่การทุจริตทั้งสิ้นของพวกบรรดาข้าราชการเนี่ยนี่คุณจะหยุดปัญหานี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันลามไปทุกหย่อมหญ้าแล้วเรื่องของการรับเงินรับทองเนี่ยที่ดูดิวงการพระปาไปทั้งหลายเห็นตัวเงินแล้วแบบโอ้โห700กว่าล้าน
1: เออแล้วเก็บเงินสดๆอีกเนาะนับกันเครื่องพังเลยอ่ะที่บอกโอ้โห
0: เออพี่ดูขนาดพระยังเป็นแบบนี้แล้วข้าราชการนะขนาดไหนอ่ะไม่ต้องพูดถึงการเมืองอ่ะก็เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะ
1: เ
0: ออแล้วถ้าข้าราชการเนี่ยก็ถึงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรารวบรวมเงินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมารวมเอาไว้นะโอ้โหบ้านเราคงรวยเนาะแล้วเอาเงินจะไปใช้นะ
1: แล้วยิ่งแบบนักการเมืองที่เก็บเงินสดไว้แถวบ้านไว้ในบ้านเนี่ยนะโอ้โหเราต้องมีเยอะแน
0: ่ก็บางคนบอกว่าเก็บเอาไว้ในสระว่ายน้ำก็มีเก็บไว้ในแบบห้องอะไรแบบมันไปขุดฝังโอ่งไว้บ้างไหม
1: ม
0: ี
1: ห้องใต้ดินมีอะไรเงี
0: ้ยอยากรู้นะว่านักการเมืองเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยอด
1: ี
0: ตเจ้าอาวาสไหมไงคิดดูดิขนาดวัดนี่ยังติดกล้องวงจรปิดไปตั้ง60ตัวนักการเมืองนี่ก็ติดกล้องวงจรปิดไว้กี่ตัวเนี่ย
1: หรือว่าแกเป็นแบบคือเอาไว้ดูไงว่าแบบอะไรอ่ะกับอันนี้นะกติกาก็ต้องคอยแบบระแวดระวังตลอดเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นอะไรที่หลูลั่นมากอ่ะคิดดูขนาดพระเนี่ยจัดทำเหรียญเหนือดวงเองยังไม่รอดเลย
1: เมื่อวานนายกบอกว่าอะไรนะโอ้เวลาปลุกเสกอ่ะเขาใช้พระเกจิเยอะไม่ได้ใช้องค์เดียว
0: เนี่ยตอนนี้นะมันก็จะมีประเด็นที่พูดอยู่ประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของการชุมนุ
1: ม
0: เรื่องของการชุมนุมเนี่ยมานั่งไล่ดูเนาะพันธมิตรตอนช่วงพันธมิตรเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นปฏิวัติรัฐประหาร
1: เป็นส่วนใหญ่ก่อนยังเป็นรัฐประหารเนี่ย
0: ตอนช่วงพันธมิตรเนี่ยก็จะเป็นปฏิวัติเนาะ
1: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรัฐประหารเลย
0: นี่ยังบอกว่าอ่ะช่วงพันธมิตรเนี่ยก็จะมีตอนปี49ปี4919กันยา
1: ใช่โอ้ตอนนั้นชุมนุมยาวนานเนาะเอ้ยพันธมิตรล้มคุณทักษิณแล้วก็
0: มา
1: ไอ้ดีลุงกำนัน
0: แล้วก็มาอันนั้นกกปสแล้วแต
1: ่
0: ว่าเนี่ยการชุมนุมแบบจากนั้นเนี่ยมันจะมีปี51ปี51เนี่ยก็เป็นพันธมิตรอีกรอบนึงอะที่มาไล่คุณสมัครอะแต่พอมาไล่คุณสมัครปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนของทางพรรคเพื่อไทยเองอ่ะที
1: ่
0: เปลี่ยนจากคุณสมัครมาเป็นคุณสมชายจำได้ไหมที่
1: เข้าสำเนียบไม่ได้
0: เข้าสภาไงที่ต้องปีนกันน่ะ
1: ไม่ได้เป็นนายกที่ไม่ได้เข้าสำเนียบเลยคุณสมชาย
0: คุณสมชายที่เราไปตั้งอยู่จำได้เลยบุรดงไปช้อปปิ้งตรงแถวดอนเมืองเนี่ย ได้รู้ตอนนั้นได้รู้ตลาดแหล่งใหม่เลยไม่เคยรู้ก็ได้รู้คนเนี้ย ตลาดแหล่งใหม
1: ่
0: วันก็ไปฝังตัวอยู่ที่ดอนเมืองประชุมครม.ก็ที่ดอนเมืองใครจะคิดเนาะแล้วก็มาใช้อีกทีตอนช่วงน้ำท่วมอ่ะที่ดอนเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านในด้านการเมืองแล้วก็เป็นการพอจากคุณสมชายเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไปม็อบไอ้นี่แหละม็อบแสดง
0: มาม็อบเสื้อแดงแล้วก็เสื้อแดงปุ๊บก็มาที่คุณอภิสิทธิ์ที่จัดตั้งสอช
1: สอชที่รับ11
0: ใช่จัดตั้งสอชปุ๊บอ่ะแล้วก็มาคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ยุบสภาก็มาเป็นคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ก็มากปปสแล้วแล้วกปปสปุ๊บก็มาร
1: ัฐประหาร

0: ลเอกประยุทธ์
1: ก็จะมีการเมืองก็วนๆอย่างนี้เนาะ
0: แล้วถามว่าดีขึ้นไหมอ่ะ
1: ไม่ดี แต่ตอนนี้มันจะเป็นห่วงที่มันแตกต่างก็คือว่าเป็นที่รู้กันว่าการปฏิวัติรัฐประหารน่ะทำไม่ได้และทำไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นปล่อยให้เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเพราะเดี๋ยวนี้มันมีขั้นตอนเรื่องของข้อกฎหมายอ่ะที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรอ่ะมีอะไรเงี้ยมันมีทางออกแบบนั้นไงมันไม่ต้องมีการรัฐประหาร
0: ไม่คือก็มันจะบอกหมายว่าม็อบมันไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองได้มันจะมีปัจจัยเนี่ยที่มันแทรกซ้อนนั่นแหละก็คือยกเว้นผู้บริหารเนี
1: ่
0: ยยอมเปลี่ยนแปลงเองอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจยุบสภาแล้วก็ให้เลือกตั้งหรือไม่ก็เนี่ยเกิดปัจจัยแทรกซ้อนเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อีกทีก็หลายคนก็มองเรื่องตุลาการพิวัตร
1: ใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะปฏิวัติเงียบแต่ว่าเช่นเงียบเนี่ยไม่ได้แปลว่าทหารมากดดันหรือมาคุยอาจจะปฏิวัติเงียบโดยบุคคลที่มี power ในประเทศเราหลายองค์กรหลายๆ layer อะไรอย่างนี้ด้วย
0: ก็คือยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ก็นี่กันหลายคนเขามองกันไปที่วันที่28นี่แหละ
1: อ๋อบาร์โค้ดเหรอ
0: ใช่บาร์โค้ด QR code เนี่ยคือตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา5ไม่น่าเชื่อเลยเนาะจำได้มาว่าก่อนหน้านี้สมัยพันธมิตรกับสมัยกปปส.มีการพูดถึงเรื่องของมาตรา7
1: นายกมาตรา7
0: เออมาวันนี้มันกลับมาอีกแล้วคือมาตรา5
1: มันแตกต่างกันยังไงพี่
0: ก็เป็นคล้ายๆกันนะมาตรา5นี่มาตรา5จะเป็นอย่างเงี้ยไปนั่งดูอยู่ทำไมเหรอเขาถึงพูดกันไอ้มาตรา5เนี่ยมาตรา5คือนี่เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นๆไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือหมายความว่าถ้าว่าเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมาซึ่งมันเป็นวิกฤตอ่ะเพราะว่าอย่างที่เคยคุยเอาไว้ไงว่าวันที่28เนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าไอ้การมี QR code barcode เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะทำให้สภาก็สิ้นสภาพแล้วก็การเลือกตั้งก็เป็นโมฆะก็ต้องจัดการเลือกตั้งกันใหม่ทีเนี้ยเรื่องของกกต.ไงคือกกต.เนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะกกต.เขาจะยังคงมีสถานะอยู่ไหมในการที่จะดูเรื่องของการเลือกตั้ง
1: เนี่ยรักษาการอะไรไหม
0: เนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าหากวินิจฉัยการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะบอกว่าต้องจัดให้มีการเลือกส.ส.ใหม่ทั่วประเทศเนี่ยสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะสิ้นสภาพลงใช่ไหมรัฐบาลรักษาการก็จะทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ใช่ป่ะทีเนี้ยกกต.เนี่ยชุดปัจจุบันก็มองว่าในแง่กฎหมายเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการจัดการเลือกตั้งใหม่ต่อไปคือไม่ได้พ้นจากตำแหน่งในทันทีโดยไม่มีเหตุตามกฎหมายกำหนดเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดไอ้พวกสูญญากาศไอ้พวกภาวะไร้องค์กรจัดการเลือกตั้งแล้วก็สูญญากาศแต่ทีเนี้ยก็ต้องถามไงว่าคนก็จะยอมให้กกต.ชุดเนี้ยซึ่งก็มีปัญหาในแง่ของความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยทำหน้าที่อีกหร
1: อ
0: ในการดูการเลือกตั้งไง
1: มันจะ
0: ได้รับการยอมรับไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาอีกเนี่ยเพราะนั้นมันจะเป็นปัญหาไงแล้วมันก็จะป่วนจะวุ่นวายอ่ะสำหรับการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นไงถ้าเกิดว่ามีคำวินิจฉัยออกมาว่าเนี่ยเป็นโมฆะถามว่าคุณจะยอมเหร
1: อ
0: ไม่มีอ่ะรับรองไม่มีทางมีปัญหาแน่
1: แล้วอย่างนี้ทำไงสมมติกดดันและให้ลาออกมีผลเลยไหมหรือว่า
0: เขาบอกไม่มีมันต้องเข้าสู่กระบวนการอีกทีนึงคือมันต้องเข้าสู่ว่าไปยื่นใครไปยื่น
1: ต้องใช้เวลา
0: ไปยื่นว่าเนี่ยกกต.นะก็เหมือนกับเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเรื่องของพรรคก่อนนั้นพรรคประชาพรรคก้าวไกลพรรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปยื่นตามมาอีกทีนึงก็เข้าสู่กระบวนการนี่กกต.ก็เหมือนกันแต่ก็ต้องมานั่งถามเลยว่ากกต.คือคุณยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ถามว่าผู้คนในสังคมเขาจะยอมให้กกต.เนี่ยลงมาดูหรือเปล่าวะเพราะนั้นเนี่ยพอมันเกิดปัญหาไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าอ้าวเมื่อเกิดปัญหานี้ปุ๊บก็เลยตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา5หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดถึงเรื่องของมาตรา4ไอ้มาตรา7อันนี้มาเป็นมาตรา5คือมาตรา5เนี่ยนะก็เหมือนกับอย่างประเด็นที่เขาบอกว่าเป็นนายกพระราชทานหรือเปล่าเขาบอก คือ

0: คือมันจะออกมาในแนวไหนอะในของมันก็คล้ายๆกันเนาะ
1: ใช้พระราชอำนาจเหรอ
0: เออใช่แบบนั้นอะแต่ท
1: าง
0: นี้ทางนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นอะมันก็จะมีข้อถกเถียงอีกว่าเฮ้ยมันจะขัดกับหลักประชาธิปไตยไห
1: ม
0: เพราะว่ามันเป็นการข้ามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอะไรเงี้ยเพราะว่าตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญเนี่ยนายกเนี่ยต้องมีที่มาจากมติของสภาเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคนก็จะแบบเฮ้ยคือคุณไปดึงเอาสถาบันลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าคือการเรียกร้องแบบนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นการผลักภาระแล้วก็เป็นการดึงสถาบันซึ่งควรจะอยู่เหนือการเมืองให้ลงมาอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งอีกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่วนลูปมันอยู่แบบเนี้ย
1: เออจะว่าไปแล้วพอพูดมุมเนี้ยนึกถึงนะว่าในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนการรัฐประหารน่ะมันกลายเป็นทางออกที่แบบเออก็เดี๋ยวคณะรัฐประหารก็ออกกฎมาคือแบบรัดขั้นตอน
0: ที่คือคนของคนมันก็มองเหมือนว่าไอ้การรัฐประหารมันเสียเปล่านะ
1: ใช่
0: แต่ที่เรารัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
1: ก็ไม่เออมันก็วนลูปเหมือน
0: เออมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยไง
1: วนลูป
0: จากเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมพอมีม็อบทีก็จะออกมาเย้ยเย้ยเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติแต่เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่มันเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในบ้านเมืองของเราว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
1: ใช
0: ่แล้วแถมว่าถามว่ามันดีขึ้นไหมบ้านเมืองไม
1: ่
0: แย่ลงทุกวันเนี่ยคอร์รัปชันก็เกาะกินบ้านเมืองจนรู้จะยังไงแล้วเนี่ยทุจริตกันเข้าไปแถมเนี่ยมากขึ้นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ชัดก็คือมันคือถ้าเรามองในมุมดีนะก็คือตรงที่ว่ามันถูกเปิดเผยออกมาทำให้เห็นไงจากที่เมื่อก่อนอ่ะเรารู้ว่ามันมีอยู่
0: คือไม่สามารถว่าทำได้ง่าย
1: เออ
0: มันทำได้ยากขึ้นแต่ก็ยังทำแล้วก็ทำอย่างแบบเปิดเผยด้วยเนาะ
1: มันต้องแบบมีคนมีอำนาจไง
0: อ่ะเดี๋ยวเราพัก
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเพียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: กลับมาเรื่องของโผทหารตอนเนี้ยก็อย่างที่เคยคุยกับพี่แดงเรื่องของเตรียมฐานรุ่น26ก็ยกแผงยกเว้นแค่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยเป็นเตรียมฐานรุ่น24คนเดียวเลยคือที่เหลือเนี่ย26ล้วนๆและที่จ่ออยู่อีก
0: แต่มันก็ไม่มีผลนะกับการแบบ
1: ใช่มันไม่มีผลในแง่ในเพราะว่ามันไม่มีในแง่ของเพราะว่าเรื่องของปฏิวัติรัฐประหารกลางบนกลางการเมืองเนี่ยกองทัพค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่ามันก็จะมีผลในแง่ของอำนาจในกองทัพเช่นการวางตัวบุคคลการวางทายาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงคือมันจะเอามาใช้เป็นผลดีกันอย่างเงี้ยคือเวลาสู้กับเขมรหรือสู้กับโจรใต้หรืออะไรที่มันเป็นความมั่นคงอ่ะเพราะฉะนั้นรุ่นเดียวกันมีอะไรคุยกันสายตรงไม่ต้องแบบบางทีไม่ต้องผ่านขั้นตอนเอกสงเอกสารหรืออะไรเงี้ยมันคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วยุ่น26เนี่ยยังพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเสปูด้วงที่ข้ามจากเสทบไปเป็นเลขาสมช.1ตุลาคมเนี่ยก็บอกเลยว่าพี่รุ่นผมเนี่ยเรียกเราพี่เนี่ยตัวเองอะแก่กว่าคือเรียกแบบวปอก็จะเรียกแบบพี่รุ่นผมอะจะต้องทำให้ได้เพราะว่าเราจะเกษียณแล้วเราต้องฝากไว้ในแผ่นดินภาคใต้ผมจะต้องเอาให้ได
0: ้
1: เขมรเนี่ยผมจัดการมาครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออนาคตต้องวางแผนครับภาคใต้ผมต้องเอาให้ได้แล้วผมลงพื้นที่เนี่ยผมก็บอกเจอลูกน้องทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตในยุคที่เราทำงานยังรับผิดชอบอยู่เนี่ยเราต้
0: อง
1: ฝากไว้ในแผ่นดินว่าในยุคที่เราอยู่แล้วมีอำนาจหน้าที่ทำเนี่ยเราต้องทำให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วพอเราเกษียณเราจะมานั่งเสียใจย้อนหลังว่าเฮ้ยตอนเราทำไมเราไม่ทำแบบนี้ว่าแบบนี้วะเออคิดแกก็คิดแบบนี้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใน

0: ปฏิบัติเนี่ยพอมาเป็นเลขาสมช. มันคือถ้าปกติแล้วบทบาทเลขาสมช.กับกองทัพอ่ะมันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่พอเป็นเสปูด้วงเป็นทหารด้วยและเป็นร่วมเป็นรุ่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมปลัดกลาโหมผบ.เหล่าทัพด้วยมันก็น่าจะทำให้การทำงานของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเข้มแข็งขึ้น
1: ม
0: าเราก็มองในแง่บวกอันนี้เรามองปัจจัยในแง่บวกอ
1: ย่าลืมว่าไอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มก่อความไม่สงบนะตอนนี้มันมีไอ้พวกที่แบบพวกมีอิทธิพลไอ้พวกค้าของเถื่อนค้าของผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเงินไงม
0: ัน
1: จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยข้าราชการน่ะจะทนกับแรงเหล่านี้ได้ไหม
0: ใช่แล้วก็นักการเมืองด้วยก็ต้องยอมรับว่าก็มีนักการเมืองที
1: ่
0: เป็นแนวร่วมหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ด้วยคือเอาเป็นว่าปัญหาหนักอ่ะพี่
1: ใช่เพราะตอนนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันประดังประเดไปมากกว่าเดิมที่เคยเป็น
0: อ่
1: ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักการเมืองที่เข้าไปเป็นแนวร่วมอ่ะมันเมื่อเป็นแนวร่วมปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะมีแท็กติกอ่ะในแง่ของทางด้านการเมืองอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วพอมีแท็กติกทางการเมืองปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็จะเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะ
0: ใช่นี่เห็นบอกว่าทางกรมนภาค4ส่วนหน้าหรือทำได้ในนามกรมนภาค4ส่วนหน้าเขาจะฟ้องอยู่เลยนะฟ้องเรื่องแบบในคือเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีคือใครกล่าวหาองค์กรรัฐหรืออะไรเงี้ยเขาฟ้องเลยเนี่ยเห็นบอกว่าเรื่อง
1: อย่างนั้นเขาว่าปิดปาก
0: เห็นบอกว่าใช่เขาก็กลัวว่าจะเรื่องปิดปากเขาบอกว่าจากเรื่องยิงฮอเนี่ยตอนนี้เขาจะฟ้
1: อง
0: ไม่รู้ฟ้องใครบ้างนะแต่มันก็คือในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการติติงกันว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นหน่วยงานรัฐแล้วเราฟ้องเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นการปิดปากหรือเปล่าแต่คืออีกมุมนึงของคนที่เขาจะฟ้องเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการเป็นเหมือนคดีตัวอย่างให้เห็นว่าไม่งั้นเนี่ยแบบคุณจะพูดอะไร
1: ก็ได้
0: รู้สึกได
1: ้ว่าไปก็เนาะ
0: เนี่ยเขาก็เลยแต่คือ
1: ว่าไปถ้าเกิดฟ้องเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: มันจะช่วยทำให้พวกข่าวที่แบบข่าวเท็จทั้งหลายแหละไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นข่าวได้
0: ใช่เพราะว่าพอฟ้องแล้วพอพูดอะไรก็เป็นคดีหมดเลยแล้วก็ในเกาะต่อไปเนี่ยในโซเชียลมีเดียเขาก็จะจัดการก็คือใช้พรบคอมพิวเตอร์เพราะไม่งั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องห่วงนะคือไม่ว่าคุณจะโพสเป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับภาษาลูมีภาษาอะไรอ่ะเขาก็แปลได้แล้วเขาก็จะดำเนินการ
1: แต่ทีนี้คือคุณก็ต้องมีทีมกฎหมายที่เข้มแข็งด้วยเพราะว่าเจอย้อนกลับแบบโอ้โหข้อกฎหมายเนี่ย
0: นี่แหละเขาก็มีคือในแผนใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบคือเก็บทุกข้ออะไรข้อด้อยข้อจุดอ่อนจุดอ่อนในวันที่ผ่านมา
1: ถ้าเกิดในกรณีขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างนึงนะกับการที่ว่าไปก็ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องอ่ะ
0: เนี่ยแต่ว่าในที่ประชุมอ่ะเขาก็มีการติงเหมือนกันเขาก็แบบกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนมองว่าเอ๊ะแบบเป็นรัฐแล้วเป็นของประชาชน
1: เวลาแบบเนี่ยการทำงานของหน่วยราชการเนี่ยก็จะนะกลัวนั่นกลัวนี่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเลยโอ้แล้วเดี๋ยวเจ้านายจะว่าแล้วเปล่า
0: เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตกลงท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดเชื่อได้ว่าก็คงต้อง
1: ไม่ฟ้อง
0: ขออนุมัติถึงระดับบนเนี่ย
1: นายกเลยเงี้ย
0: อาจจะถึงผบ.ทบ.แล้วก็อาจจะต้องปรึกษาถึงนายกด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันก
1: ็แล้วเดี๋ยวต้องมานั่งถามพวกหน่วยข่าวอะไรทั้งหลายแหละอีกจะส่งผลเลยไหมโอ้ยเนี่ยคือไอ้การทำงานของระบบราชการเนี่ยคิดดูแล้วคุณต้องไปต่อสู้กับพวกกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วจะไปสู้เขาไปยังไงอ่ะ
0: ใช่นี่แหละอ่ะส่วนเรื่องของยกย้ายทหารนะก็คงจะโฟกัสไปที่ในส่วนของกองทัพเรือนะใจหนึ่งนะก็เห็นใจท่านบิ๊กโอพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรถีนะผบ.กองเรือยุทธการซึ่งเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตซึ่งก็ถือว่าทำเต็มที่
1: อ
0: ่ะแล้วก็โดนเรียกว่าทัวลงถล่มเพราะว่าเรื่องของเรือฟริเกตมันก็โดนโจมตีว่าเขาเรียกนะเข้ารอบ6แต่ตก5คือเข้ารอบมา6ประเทศ6บริษัทแต่ถูกปรับตกไป5บริษัทเลยคือคุณสมบัติไม่ตรงนู่นนี่นั่นแล้วก็ผู้ชนะก็คือเหลือประเทศเดียวที่ไม่ตกเพราะนั้นมันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไงก็เลยทำให้มีผลที่ทำให้ตัวพลเอกกรวิทย์ซึ่งเป็นประธานโครงการเนี่ยก็เหมือนกับว่าอันนี้เขาก็มองกันว่าผบ.ทร.คนปัจจุบันพลเอกไพโรจน์ที่ไม่เลือกคนนี้เป็นผบ.ทร.เพราะว่ากลัวจะถูกไปเชื่อมโยงกับเรือฟริเกตเช่นถ้าสมมติเอาพลเอกกรวิทย์มาก็จะบอกนี่ไงเป็นโครงการเรือฟริเกตด้วยการสนับสนุนอะไรเงี้ยก็ตามแผนแต่จริงๆอ่ะชื่อของพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลเนี่ยผู้ช่วยผบ.ทร.เนี่ยก็จริงๆก็มีชื่อเต็งมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าในห้วงที่ผ่านมามันอาจจะเกิดการปรึกษาหารือว่าจะ

0: เอายังไงอะไรไงเพราะว่าพอพลเรือเอกนเรศขึ้นเนี่ยอายุราชการ2ปีไอ้รุ่นใกล้ๆกันหรือรุ่นเดียวกันเนี่ยตายหมดเลยพร้อมเกษียณพร้อมกันคือทำให้พวกแคนดิเดตที่แบบเป็นคนเก่งๆของกองทัพเรือนะแล้วเกษียณพร้อมกันปี71เนี่ยก็อดหมดสิทธิ์ไปด้วยก็คือตอนนี้มันก็ต้องมองไปรุ่นเตรียมทหารรุ่น28เลยว่าอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาต่อแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าเดี๋ยววันที่18ที่เขาจะมีการแถลงแต่เชื่อได้ว่ามันก็กองทัพเรือเขาก็น่าจะเตรียมพร้อมมาดีแล้วล่ะว่าในการที่จะชี้แจงว่าคือแต่ห่วงที่ผ่านมาโฆษกกองทัพเรือเนี่ยก็โฆษกกองทัพเรือเขาได้เป็นเจ้ากรมนี่เลยนะเจ้ากรมอะไรเทคโนโลยีสารอะไรสื่อสารเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเขาก็ชี้แจงนะว่ามันไม่ล็อกสเปคยืนยันว่าไม่ล็อกสเปคเพราะถ้าล็อกสเปคอ่ะเราจะไปเชิญชวนให้เขามาเข้ามาถึง11บริษัทได้ยังไงตอนแรกมี11บริษัทมีจีนด้วยแต่ว่าเขาใช้ NATO สแตนดาร์ดปุ๊บรัสเซียตกจีนตกก็ค่อยๆตกไปทีละอันจนมาเหลือ6บริษัทพอปุ๊บอ้าวคุณสมบัติ5บริษัทไม่ได้โดนคือแต่เขาอุทธรณ์เพราะว่าเหมือนกับว่ากองทัพเรือไปชี้ว่าคุณสมบัติเขาไม่ตรงเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะแต่ว่าพลเอกกลวิทย์ก็คงต้องมาตามเคลียร์เรื่องนี้ต่อเพราะว่าเขาขึ้นเป็นรองผบ.ทร.แต่ก็ปีเดียวก็คงเกษียณในตำแหน่งนี้แต่ว่าพลเรือเอกนเรศผบ.ทร.คนใหม่เนี่ยคนนี้เขาทำโครงการเรือดำน้ำมาซึ่งเดี๋ยวเนี่ยไม่เนี่ยเร็วๆนี้เขาก็จะมีการลงนามกับทางจีนเพราะว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ครม.อนุมัติเนี่ยมันต้องทำสัญญากันใหม
1: ่
0: เพราะว่าใช้เวลาอีกพันกว่าวันอ่ะกว่าจะทำเสร็จ
1: พันกว่าวันกี่เดือน
0: 3ปีกว่าพี่3ปีเอาอีกแกพี่แมทแค่ถามเป็นหน่วยก็ผิดแล้วเนี่ยต้องถามว่ากี่ปี3ปีกว่ากับ4ปีมัน365วันคูณ3ได้เท่าไหร่ใหญ่ป้าเด้งนี่อยู่หนักกว่าเขาอีกนะเนี่ยนั่นแหละอันนี้ก็แต่ว่าปัญหาที่พลเอกนเรศว่าที่ผบ.ทร.คนใหม่ต้องมาเคลียร์ก็คือเรื่องของเรือหลวงภูมิพลที่แบบอาจเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็รอเปลี่ยนเครื่องยนต์อยู่แต่ว่าระบบฟาลังเนี่ยซึ่งวันก่อนเนี่ยคือทางสหรัฐจัสแม็กเขาแจ้งมาแล้วว่าอะไรไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันตกรุ่นก็เราซื้อมาต้อง 3-4 ปีแล้วอ่ะนั่นแหละตกรุ่นนั้นต้องเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นก็ราคาเพิ่มใครจะจ่ายถ้าอยู่ในประกัน
1: อ
0: ่ะบริษัทต้องจ่ายซึ่งทางฮันวาเนี่ยเขาก็เป็นคนต่อเรือนี้แต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยเขาก็จะเอาดึงของสหรัฐบริษัทสหรัฐมาทำนั่นแหละก็เป็นปัญหาที่รออยู่นั่นแหละแต่ว่าในส่วนของอีกอันนึงอ่ะเขาโฟกัสกองทัพบกพี่เด้งกองทัพบกแม้ว่าพลเอกพนาจะยังไม่เกษียณแต่ว่าในโผนี้เนี่ยโอ้ปีหน้าเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าเขาวางเต็มฐานรุ่น26จะมาเป็นผบ.ทบ.ต่ออีกคนนะคือบิ๊กเต้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระโผนี้จากผู้ช่วยขึ้นรองผบ.ทบ.แล้วแต่ใน5เสือที่ทุกคนจ้องเลยก็คือกอล์ฟพลโทสราวุธชัยสิทธิ์จากรองเสทบ.ขึ้นผู้ช่วยผบ.ทบ.เต็มฐานรุ่น28คนนี้เกษียณ73คือขึ้นมาตรงนี้คือแคนดิเดตผบ.ทบ.เลยแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะชิงกับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรุ่น26กับรุ่น28พลเอกณรงค์ฤทธิ์เนี่ยอายุราชการเหลือปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาเอานโยบายอายุราชการ2ปีขึ้นเนี่ย มันก็จะไปที่พลโทสราวุธเลยนะแต่ถ้าเป็นสูตรรอมชอมที่เขาล่ำลือในกองทัพก็คือรุ่น26กับรุ่น28เนี่ยเขาดีกันเขาสนิทกันก็อาจจะออกมาในสูตร26กับ28ก็คือรุ่นพลโทสราวุธเนี่ยก็อาจจะออกมาว่าให้พี่เป็นก่อน1ปีก็คือพลโทพลเอกณรงค์ฤทธิ์เป
1: ็นไปทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่แล้วก็นี่เป็นต่ออีก2ปีเพื่อความรอมชอมในกองทัพแล้วก็ปีนั้นก็จะเป็นปีที่เตรียมฐานรุ่น26อ่ะปีหน้าก็จะเป็นที่เป็นเตรียมฐานรุ่น26เนี่ยคือยึดทั้งแผงเพราะว่าผบ.สูงสุดจะเกษียณรุ่น24แล้วเกษียณแล้วแล้วรุ่น26จะขึ้นมาเป็นผบ.สูงสุดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยครบครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นจะดูเลยปีหน้าเนี่ยเตรียมผ่านรุ่น26จะได้บันทึกประวัติศาสตร์ไหมว่ายึดครบเลยเนี่ยแหละก็อย่างที่เราพูดเสมอนะบอกว่าเมื่อมีอำนาจแล้วก็มีคอนเนคชั่นในการเพื่อนทำงานด้วยกันอ่ะก็ต้องฝากชื่อไว้ในแผ่นดินแก้ปัญหาความมั่นคงให้ประชาชน

0: ได้จดจำเตรียมหารุ่น26ในภาพดีว่าเออขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้บ้านเมืองทำให้การแก้ปัญหาคือแต่อย่างน้อยเตรียมหารุ่น26อ่ะตอนรบกับเขมรก็ต้องยกให้เครดิตเขานะเพราะว่าทั้งผบ.ทั้งใครแม่ทงแม่ทัพแล้วก็ในพื้นที่ก็ถือว่าเนี่ยอยู่ในเตรียมหารุ่น26ด้วยพี่เด้งงั้นก็เหลือแต่ปัญหาภาคใต้กับเขมรในเวอร์ชั่นต่อไปโหแต่เมื่อวานไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เขมรแบบพา AOT ขึ้นไปปราสาทพระวิหารนะคืออะไรวะนานใช้เขาใช้เวลาเป็นปีนะเพราะว่าอะไรป่ะพี่เคลียเอาปงเอาปืนเอา
1: เดี๋ยวรอดูเนี่ยเขาเดินเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงประชุมไหมเนี่ย
0: อันคลอสอุ้ยมีถ่ายทอดสดด้วยนะวันที่15
1: อ้าวเหร
0: อถ่ายทอดสดเลยได้ฟังเลยแต่ไม่รู้ว่าของเรามันจะดูทางไหนก็ไม่รู
1: ้
0: นั่นแหละอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าเฮ
1: ้
0: ยเสาร์หน้าเล็กไม่อยู่นะเดินทางไปจีนแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นจ้ะอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองนะคะแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติ้งหน่วยมารายงานตัวแล้ว
3: เรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการขยายผลคดีเรื่องของทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเขาจะมีการตรวจสอบใน2 ส่วนด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังส่วนแรกเนี่ยก็คืออดีตพระโชติหรือสมีโชติเนี่ยละค่ะก็ได้มีการทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ว่าได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดนะคะขณะที่ในส่วนที่2ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะตรวจสอบก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหาเส้นเงินนะสำหรับคนที่กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคและมีใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงนะคะใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดด้วย
1: อ
3: ันนี้ตัวเลขรวมกว่า215 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าก็คาดว่าคดีนี้เนี่ยจะไม่ได้หยุดแค่คน2 คนไม่ว่าจะเป็นแค่สมีโชติหรือว่าสีกาเอเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบุคคลที่3ที่อาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็คาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนเบื้องต้นประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นสีกาหรือพระภิกษุสงฆ์นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนในตอนนี้เนี่ยกองบังคับการปราบปรามจะมีการส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินบปง.แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวข้องที่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยส่วนกรอบระยะเวลาก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
4: ก็เรียกว่าตอนนี้ทั้ง2 ผู้ต้องหายังคงปิดปากเงียบนะครับแต่ที่แน่อู้ฟู่เป็นอย่างมากแต่ที่สำคัญตอนนี
3: ้
4: ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาวันนี้เนี่ยกลายเป็นวันที่มีประชาชนแวะเวียนกันมาแล้วพากันมาเช็คอินจุดเกิดเหตุกันแล้วครับคุณเก๋ขอเรียกว่าอันนี้เองน่าจะตามกระแสครับแต่ที่วัดเองก็ยังคงมีการเอาเชือกมากั้นโดยรอบแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ปิดประตูไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่นะครับแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนแวะเวียนมายืนถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของวัดอย่างต่อเนื่อง
3: ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าสึกแล้วจบไหมแล้วปัญหาเชิงระบบในแง่ของเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยว่าในแง่มุมของคนที่อาจจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับวัดเองจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะคะคุยกันให้ครอบคลุมเลยนะคะสำหรับเรื่องของทางออกนี้นะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยนะคะกับทางดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีนะคะท่านเป็นรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเก๋

0: ิงหนุ่ยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้ที่โทรมาครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่น
0: เรื่องปัญหาศาสนาครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าในส่วนของสมีโชติศึกแล้วมันจะจบไหมหรือมันจะมีในแง่ของพระวินัยหรือในแง่ของทางกฎหมายอะไรที่จะต้องดำเนินการต่อคะ
0: ครับในเรื่องของอดีตพระท่านยหุนโชติเนี่ยนะครับเรื่องพระธรรมวินัยน่ะจบไปแล้วครับเพราะว่าศึกไปแล้วถ้าไม่ศึกน่ะยังไม่จบแต่พอศึกแล้วจบแต่ทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านเป็นเจ้าวาดคือเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพรบ.สงฆ์มาตรา45ใช่ไหมครับก็คือเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่เราทราบกันทีนี้เนี่ยพอเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยการกระทำใดๆของท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของวัดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความผิดถ้าผิดก็จะเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตที่เราเรียกว่า157นั่นนะครับทีนี้เนี่ยมูลฐานความผิดย่อยก็อย่างเช่น147เช่นการเบียดบังทรัพย์ยอกเงินอะไรต่างๆนั่นน่ะนะครับก็จะเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานก็คือมีความผิด 2-3 เท่าจากที่บุคคลธรรมดายักยอกส่วนศีกาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการวัดหรือวิทยาวัชกรหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในทางเอกสารนะฮะหรือว่าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนก็จะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานแต่ตัววิทยาวิจกรเองเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยครับก็จะเป็นตัวการร่วมแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนแต่ศีกาหรือคณะกรรมการวัดอื่นที่ไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนครับในข้อหาซึ่งมันจะลามไปถึงเรื่องการสมคบการฟ้องเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟ้องเงินปี42ใช่ไหมครับมาตรา3อนุ5ก็คือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตครับมันก็จะลามไปเรื่องการยึดทรัพย์เรื่องอะไรต่อมีอะไรครับเรื่องนี้ไม่จบครับ
1: แสดงว่าการเอาผิดก็ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องของการติดตามเงินมาคืนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยค่ะจะต้องถูกดำเนินการอย่างไรต่อคะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ
0: คือเรื่องการติดตามเงินคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยฮะจะแยกอยู่เป็น2ส่วนก็คือ1สินทรัพย์ที่เป็นส่วนตัวของท่านกับทรัพย์สินที่เป็นของวัดทีนี้เนี่ยเรื่องคือเจ้าวาดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนตัวท่านได้นะครับมีได้ครับเพราะว่าแม้ในทางพระธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยนะครับที่บวชเข้ามาเนี่ยสะสมพวกรูปียะเงินทองอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับพระเนนก็ต้องใช้ตังค์กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้พระมีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของท่านก่อนบวชหรือเข้ามาแล้วเนี่ยได้เอกลักษณ์เฉพาะที่ญาติโยมศรัทธาก็ถวายให้ตรงเนี้ยนะครับไม่มีปัญหาที่ท่านจะเข้าบัญชีส่วนตัวของท่านแต่บัญชีวัดเนี่ยจะต้องแยกให้ชัดว่าเป็นส่วนของวัดทีนี้เนี่ยถ้าเป็นพระธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าพระธรรมดาเนี่ยมีทรัพย์สินส่วนตัวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับบัญชีวัดอยู่แล้วแต่คนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยปัญหาจะเยอะเพราะว่าเส้นแบ่งมันนิดเดียวครับระหว่างตรงไหนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือตรงไหนที่เป็นทรัพย์สินของวัดทีเนี้ยในการใช้กฎหมายเข้ามาจับตรงเนี้ยครับมันง่ายนิดเดียวครับก็คือในพรบ.สงฆ์นะครับมาตรา37อนุวงเล็บ1นะที่เขาเขียนไว้ชัดว่าคือหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยเป็นผู้จัดกิจการทั่วไปของวัดก็คือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นวัดนั่นแหละครับในการอะไรครับในการหนึ่งจัดกิจการและดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดนะครับให้เป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าทำในนามวัดนะฮะขีดเส้นใต้นะฮ
1: ะ
0: ถ้าทำในนามวัดเป็นชื่อวัดนะฮะกิจการดังกล่าวเป็นกิจการของวัดทั้งสิ้นรายได้ผลประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะต้องเข้าบัญชีวัดครับอันนี้คือหลักการเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยที่ท่านได้ไปในลักษณะที่ได้มาจากกิจการของวัดเนี่ยจะต้องเข้าบัญชีวัดถ้าปรากฏว่าเงินเหล่านี้นะครับมีการยักย้ายถ่ายเทโดยการโอนโดยท่านเองร่วมกับวิทยาวัชกรหรือใครก็แล้วแต่นะครับในการเปลี่ยนเงินพวกเนี้ยให้ไปอยู่ในบัญชีของบุคคลภายนอกก็ดีเช่นศรีกาคนสนิทหรือใครก็แล้วแต่นะฮะหรือไปอยู่ในบัญชีท่านเองหรือของวิทยาวัชกรหรือเอาไปแปลงเป็นสินทรัพย์อื่นเช่นที่ดินรถบ้านอะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่ปปงก็ดีตำรวจสอบสวนกลางโดยเฉพาะกองปราบซึ่งเขาเป็นต้นเรื่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: และปปชเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจปปชเพราะว่าเป็นท่านเป็นเจ้าพนักงานจะต้องติดตามเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับคืนมาครับเบื้องต้นก็ทราบว่ามีการตรวจเช็คทั้งหมดแล้วก็ส่งบัญชีรายการทรัพย์สินทั้งหมดไปที่ปปงเบื้องต้นปปงก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการพิจารณาร่วมกับกองปราบปรามถ้าทรัพย์สินตรงไหนชัดเจนหรือ

0: มีความเคลือบแคลงว่าอาจจะเป็นของวัดเขาก็อายัดไว้ก่อนครับแล้วถ้าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีคนมาร้องขัดทรัพย์ก็คือว่ามาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของนะไม่ใช่ของวัดไม่ใช่ของสมณีชวดหรือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะยึดเข้าเป็นของหลวงครับทั้งหมดครับ
1: รวมถึงเงินที่เจอเป็นฟ่อนๆเป็นปึกๆเป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยนะฮะเป็นเงินสดเลยครับท่านมหาหมีอันนี้ก็สามารถพิสูจน์แล้วก็เอาคืนได้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวท่านอดีตเจ้าคุณโชติจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินนั้นนะครับไม่ใช่เงินวัดเป็นเงินที่ท่านเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีส่วนตัวของท่านและในบัญชีส่วนตัวของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นของท่านโดยอัตโนมัตินะครับท่านจะต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่าไอ้เงินจำนวน290ล้านนั่นนะฮะอยู่ในบัญชีนั่นนะครับรวมทั้งทองคำแท่งหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆที่อยู่กับสีกานั่นนะครับเป็นของที่ได้มาอย่างไรครับประกอบสัมมาอาชีพใดแล้วได้มาโดยสุจริตโดยชอบหรือไม่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ปรากฏในบัญชีท่านก็ดีที่เป็นของที่จับต้องได้เช่นเงินทองตัวที่เป็นทองคำนะครับที่เป็นพระทองคำต่างๆเนี่ยจะเป็นของวัดทั้งหมดครับแล้วมีพฤติกรรมในการที่จะเบียดบังออกไปครับเป็นแผนประทุษกรรมก็จะตกเป็นของวัดทั้งหมดครับก็จะเอาคืนไม่ได้นะฮะพวกนี้เอาคืนไม่ได
1: ้
0: ทั้งหมด
2: ค่ะอย่างเรื่องของการสร้างแล้วก็การให้เช่าวัตถุมงคลแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเปิดมูลนิธิด้วยอะค่ะไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมหาหมีคะในแง่มุมของวัดบางคนก็บอกว่าอย่างเรื่องของการสร้างการเช่าวัตถุมงคลเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นการเปิดช่องทางให้มีเรื่องของการยักยอกเงินได้มากขึ้นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วในมุมของวัดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วก็เรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรอะไรแบบนี้ค่ะมันจะต้องแยกกันยังไงคะจริงๆแล้วในกระบวนการเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะ
0: เอาเรื่องการบริหารจัดการวัดก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่ามันเกี่ยวพันกันระหว่างพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองกับระบบบริหารทรัพย์สินของวัด3เรื่องมันคือเรื่องเดียวกันเขามอบหมายให้เจ้าวาดเป็นคนดูแลทั้งหมดทีนี้อำนาจในการบริหารมันกระจุกตัวอยู่ที่ท่านเจ้าวาดก็เลยเป็นช่องในการที่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาหาท่านแล้วก็ใช้ความสิเนหาแล้วก็ความรักใคร่ชอบพอส่วนตัวในการที่จะมาร้วงทรัพย์สินสมบัติของวัดทักยักย้ายถ่ายเทเอาไปเป็นของตนเองร่วมกับเจ้าวาดหรือร่วมกับใครก็แล้วแต่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพอมีบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์หรือคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่ผมต้องใช้คำว่าแยบยลมากขึ้นก็คือว่าทำเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทำก็คือตั้งมูลนิธิสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะผันหรือมีการถ่ายโอนเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่มูลนิธิแล้วเอามาใช้ในนามของเอกชนซึ่งตรงเนี้ยเขามองว่าทำง่ายกว่าแต่เขาลืมไปว่าในบริบทของกฎหมายสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายเฉพาะที่เขาเกี่ยวกับจำนงของการร่างพรบสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่8และในสมัยปี2504ที่เรียกว่าพรบสงฆ์ปี05ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์น่ะเขามีเกี่ยวกับจำนงในการปกป้องทรัพย์สินแล้วก็เงินวัดเพราะฉะนั้นเขามองว่าทรัพย์สินทุกอย่างของวัดของอะไรต่างๆนี่มันตกเป็นของแผ่นดินในการเอามาใช้ในกิจการพระพุทธศาสนามันก็เลยยากทีนี้เนี่ยพอมีเอกชนที่เข้าไปทำมาหากินในวัดแล้วก็เขาก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เปิดมูลนิธิเพื่อที่จะผันเงินของวัดเนี่ยนะครับขายโอนเนี่ยไปที่มูลนิธิแล้วเอามาใช้มันจะง่ายกว่าไอ้ตรงเนี่ยเหมือนจะทำได้แต่ที่จริงวิธีการปฏิบัติมันยากครับมันแยกส่วนกันเพราะวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะครับเดิมเนี่ยครับเขาออกแบบให้เป็นนิติบุคคลตามวงกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา72ก็จริงแต่หลังปี35นี่มีการแก้ไขพรบสงฆ์ใหม่เขาก็เลยบอกไม่เอาแล้ววัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะก็คือเสมือนว่าเป็นองค์กรหนึ่งของชาติเลยครับทีนี้เนี่ยพอมาเปิดมูลนิธิขึ้นมาในวัดเนี่ยมูลนิธิเนี่ยจะไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดเลยนะครับจะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์หมายความว่าเขาจะมีประธานกรรมการมูลนิธิมีคณะกรรมการมูลนิธิและมีวัตถุประสงค์มูลนิธิในฐานะเป็นเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับการเอาเงินวัดไปเข้ามูลนิธิการเอาเงินมูลนิธิมาเข้าเงินวัดเนี่ยครับยัดย้ายถ่ายเทกันมาบนสองกระเป๋าเนี่ยครับมินเมต่อการที่จะถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเพราะวัดเนี่ยนะครับออกใบอนุโมทนาบัตรก็ในนามของวัดจะไปออกในนามมูลนิธิไม่ได้และมูลนิธิเนี่ยจะไปออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบขอบคุณผู้ที่บริจาคในนามของวัดก็ไม่ได้ครับแต่ทีนี้พอทุกวันเนี่ยเราทำผสมปนเปกันไปมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ออก ใบเสร็จนู่นนั่นนี่ต่างๆเสมือนเป็นใบเสร็จของวัด

0: วัดก็ออกไปเสร็จเสมือนเป็นคอมมูนิตี้ไอ้ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมินเมต่อการที่เข้าขายกันสมคบกันฟอกเงินเพราะเป็นการยักย้ายถ่ายเทเงินที่เป็นรายได้วัดเนี่ยไปเข้ามูลนิธิแล้วก็ถ่ายโอนไปที่บุคคลภายนอกครับซึ่งมันไม่ถูกต้องตรงเนี้ยกองปราบเขามีข้อมูลเยอะครับส่วนทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นการทำพุทธพาณิชย์ต่างๆนะครับที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปร่วมกับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยครับมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งง่ายต่อการที่จะเอาเงินผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปมาในระบบของวัดและทำให้ทั้งพระทั้งเจ้าวาดแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมกันทำพระนะครับผิดกฎหมายคือยังไงครับก็คือว่าในการที่ชาวบ้านเข้ามาทำวัตถุมงคลให้วัดใช่ไหมครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะตกเป็นของวัดนะครับไม่ใช่ของเจ้าวาดนะครับทีนี้เนี่ยในการที่จะจัดสรรปันส่วนรายได้ระหว่างวัดนะครับของวัดกับคนที่มาลงทุนทำนะครับท่านจะต้องแยกให้ชัดว่าส่วนไหนที่คุณลงทุนส่วนไหนที่คุณควรจะได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นกำไรสมมติลงทุนไปล้านนึงแต่ให้เช่าวัตถุมงคลแล้วมีเงิน100ล้านเข้ามาจะแบ่งกันยังไงครับผมก็ยังมองภาพไม่ออกว่าจะแบ่งยังไงระหว่างเงินพระศาสนากับเงินส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะพูดง่ายว่าเขาลงทุนแล้วเขาต้องมีกำไรอันนั้นน่ะถูกแต่ตำรวจก็ดีศาลก็ดีอัยการก็ดีเขามองในลักษณะที่ว่าวัดนะครับเงินตรงเนี้ยเป็นเงินพระศาสนาแล้วเป็นเงินที่ไม่สามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนไปยังเอกชนได้เพราะฉะนั้นถ้าเอกชนจะบอกว่าเงินที่มาลงทุนในวัดน่ะเป็นเงินของตัวเองคุณจะต้องอะไรจะมีสัญญา1 2 3 4มีข้อตกลงอะไรให้ชัดที่ไม่เป็นการเข้าไปเอาเงินของวัดมาแม้แต่สลึงเดียวถ้าไปหยิบเงินตรงนั้นมาสลึงเดียวบาทเดียวเนี่ยก็จะมีความผิดฐานไปเบียดบังทรัพย์ของวัดอ่ะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยพอมีกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยครับทั้งตำรวจอัยการและศาลเนี่ยส่วนมากท่านจะลงโทษนะครับว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์แล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะอธิบายยากครับผมเพราะตรงเรื่องเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือนะคะอันนี้พูดถึงภาพรวมนะคะอย่างเรื่องของระบบบริหารการจัดการเงินวัดเนี่ยค่ะเงินจำนวนค่อนข้างที่จะมากพอเวลาออกจากระบบแบบต่อเนื่องแบบนี้แล้วมันไม่มีการตรวจจับจนนำไปสู่คำถามที่ว่าระบบการตรวจสอบเงินของวัดในปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงไหนเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเรื่องของความผิดปกติได้เร็วขึ้นหรือถ้าเราจะอุดช่องโหว่เราควรจะต้องทำอย่างไรคะในมุมของมหามีค่ะ
0: โอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นคำถามที่จะต้องได้รับการต่อยอด
1: คร
0: ับคือหาคำตอบให้ได้แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นวนลูปอยู่เงี้ยพอหมดวัดเนี้ยก็จะมีวัดนู้นมีวัดนั้นต่างๆไปแล้วความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในระยะยาวกับภาพลักษณ์ของชาวพุทธเราใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่กฎหมายสงฆ์เนี่ยออกแบบให้วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยนะครับมีเจ้าว่าเป็นผู้แทนของวัดในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและอำนาจในการจัดการทุกอย่างอยู่ที่ท่านเจ้าวาด
1: ค่ะ
0: ทีนี้ด้วยความที่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้พระเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นนักบริหารท่านออกแบบมาเพื่อให้เป็นพระธรรมกถึกอะครับก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระบวชเข้ามาเนี่ยเพื่อปฏิบัติตนบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ไปเทศสอนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุคปัจจุบันกลายเป็นพระท่านจะต้องมาบริหารจัดการเรื่องเงินในตรงเนี้ยกลายเป็นมันผิดฝาผิดตัวประกอบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เองเนี่ยในมาตรา37ในมาตรา36ระบุว่าวัดหนึ่งต้องมีเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดมาช่วยแล้วมาตรา37บอกว่าเจ้าวาดเป็นผู้จัดการแทนวัดในกิจการจัดการดูแลทรัพย์สมบัติของวัดทุกอย่างมีอำนาจ1 2 3 4อำนาจจึงมากระจุกที่ท่านเจ้าวาดรูปเดียวแล้วกฎกระทรวง2ฉบับคือกฎกระทรวงปี211กับกฎกระทรวงการจัดการดูแลทรัพย์สมบัติปี64 ก็มาออกแบบว่าเจ้าวาดแต่เพียงผู้เดียวนะที่จะสามารถดำเนินการดูแลผลประโยชน์ผ่านไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยครับเจ้าวาดจะทำหรือไม่ก็ได้นะครับแม้มีสภาพบังคับตามกฎหมายแต่ถ้าท่านไม่ทำถ้าไม่เกิดเรื่องผมถามว่าใครจะไปรู้กับท่านถูกไหมครับอย่างเช่นวัดเนี้ยครับท่านดังมาตั้งแต่ปี249ตั้งแต่ช่วงที่จตุคามรามเทพดังเงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ทราบเมื่อวานเนี่ยครับในรายการหนกระแสก็คือว่าตำรวจของกองปราบปรามเนี่ยท่านบอกว่าตรวจสอบแค่จากวันที่1มกราคม69มาเองนะครับไอ้ที่แตะ290ล้านบวก130ล้านบวกทรัพย์สินเงินทองต่างๆเกือบ500ล้านเนี่ยนะฮะแล้วตั้งแต่ปี68ถอยหลัง31ธันวาคมเป็นต้นไปถึงปี45ถึง49นะครับผมถามว่าเงินจะมหาศาลเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่มีการตรวจสอบเลยทีเนี้ย

0: ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ระยะยาวครับสิ่งที่คณะสงฆ์ต้องทำเนี่ยนะครับผมเห็นว่าอย่างที่หนึ่งเลยอย่างที่เรารู้กันเงินวัดทุกบาทต้องเข้าระบบครับต้องเข้าระบบครับเงินบริจาคเงินกฐินผ้าป่าเช่าทรัพย์สินวัตถุมงคลอะไรกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องเข้าบัญชีในนามวัดโดยตรงโดยเคร่งครัดซึ่งที่จริงเนี่ยเขาก็บังคับแล้วแต่ไม่มีคนไปเข้มงวดกวดขันเนื่องจากว่าไม่มีองค์กรกลางเขาไปตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลเนี่ยสิ้นปีมาเนี่ยนะครับรอบบัญชีเราต้องส่งงบถูกไหมครับบางบริษัทต้องมีออดิตมีนู่นมีนี่เข้ามาตรวจสอบวัดไม่มีตรงนี้คือช่องว่างที่หนึ่งที่ต้องแก้เงินทุกบาทต้องเข้าระบบอย่างที่สองก็คือว่าในการทำใบอนุโมทนาบัตรนะครับจะต้องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดครับเนื่องจากว่าในปี268กรณีหลังกรณีสีกากอฟนะครับที่โด่งดังนะครับมีมติมหาเถรสมาคม495/68ก็คือท่านให้เงินโอนทำบุญทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปหยอดตู้แล้วครับผ่านระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังมีกระบวนการในการออกใบอนุโมทนาบัตรแลกเงินอยู่เพราะว่าในมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวไม่ได้บอกให้ยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรนะครับยังใช้อยู่เท่าทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรที่เขียนกันเนี่ยควรจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังมีการโอนจ่ายแล้วทั้งหมดต้องเข้าระบบตรงนั้นครับแล้วอย่างที่3เนี่ยผมก็มองว่าต้องมาบังคับใช้กฎหมายที่มส.เนี่ยคือมหาเถรสมาคมบังคับว่าต้องแยกเรื่องรับคนรับเงินคนทำบัญชีคนอนุมัติคนเบิกจ่ายออกจากกันถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับ
1: ค
0: นที่รับเงินทำบัญชีอนุมัติเบิกจ่ายถูกไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับถ้าวัดใดก็แล้วแต่มีรายได้สูงผมใช้คำนี้นะ 44,800 กว่าวัดทั่วประเทศเนี่ยนะวัดมีเงินจริงๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน500วัดไม่เกินหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับวัดเล็กๆน้อยๆเขาไม่ได้มีเกจิอาจารย์เขาไม่ได้ทำวัตถุมงคลมากมายไก่กองและคนไม่ได้นิยมชมชอบเพราะฉะนั้นวัดที่มีเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยรัฐจะต้องออกกฎหมายเลยว่าวัดมีรายได้สูงจำนวนตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปจะต้องมีผู้สอบบัญชีภายนอกครับตรงนี้สำคัญจะต้องมีออดิตผมเห็นด้วยกับระบบนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าปัญหาบัญชีวัดเนี่ยคือเมื่อว่าส่งบัญชีไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกครับมันไม่มีองค์กรกลางเลยครับแม้มีความพยายามจะเข้าไปแต่พระท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จริงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่วัดกับคณะสงฆ์กับหน่วยงานรัฐเราเนี่ยต่างคนต่างเกรงใจกันเนี่ยแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้เกรงใจนะพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเสื่อมศรัทธานะครับแล้วสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยคือพุทธศาสนาโดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเกรงใจกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนเนี่ยที่จะตรวจสอบกันได้โดยชอบเนี่ยครับเพื่อนำวัดไปสู่ธรรมาภิบาลบานเหมือนกับนิติบุคคลเหมือนรูปแบบบริษัทเหมือนที่เอกชนก็ทำกันวัดควรจะทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยเป็นสาระสำคัญอย่างมากครับ
2: ทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยภายนอกบ้างครับในฐานะที่ท่านมหาหมีปริยธรรม7ประโยคมีแนวทางควบคุมสีกาอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเรื่องนี้สีกาก็มีส่วนอีกแล้วครับ
0: คือเรื่องนี้นะครับผมพูดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่จริงพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วครับว่าจริงๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของบุคคล2คนถ้ามีคน2คนเนี่ยนะครับมามีพฤติการใดก็แล้วแต่นำไปสู่ความเสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวมของสถาบันต้องใช้คำว่าสถาบันพุทธศาสนาของเรานะครับเป็นหนึ่งในสองของสถาบันหลักผมถามว่าควรจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมไหมในมุมของผมซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์นักกฎหมายและผมบทเรียนมาผมเห็นว่าควรมีนะในอดีตเราทราบไหมในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับมันมีกฎหมายลักษณะอัยการผัวเมียนะครับกฎหมายลักษณะอัยการผัวเมียเนี่ยใช้มาถึงสมัยรัชกาลที่6มันเป็นยังไงครับในมาตรา40มาตรา41มันเป็นกฎหมายโบราณครับรัชกาลที่1ท่านรื้อมาตอนท่านตั้งกรุงปราบดาพิเศษขึ้นมาท่านไปเอากฎหมายของกรุงศรีอยุธยาที่เกี่ยวกับพระมาใช้ในสมัยรัชกาลที่1
1: ค่ะ
0: สาระสำคัญคือมาตรา40กับมาตรา41 40บอกว่ากรณีพระครูพระสามเณรเขียนไว้อย่างนี้นะครับไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะครับท่านให้ลงแลกพระราชอาชญาแล้วก็ปรับสินไหมด้วยนะครับตามพระราชกฤษฎีกาในมาตรา41เขียนไว้ว่ากรณีพระภิกษุที่เป็นพระครูเป็นพระมีสมณศักดิ์พระภิกษุธรรมดาหรือสามเณรไปทำอัจฉาจารย์ก็คือทำธุราจารย์ทางเพศจนเป็นปฐมปราชิกคือมีเพศสัมพันธ์กับ สตรีหรือหญิงที่ไม่มีสามีให้นำไปโบย25ที50ทีแล้วไป

0: ให้เป็นตะพุ่นแย่ช้างจองจำไว้ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วปรับโดยพระราชกิจยารวมทั้งผู้หญิงด้วยทีนี้กฎหมายตรงนี้มันเป็นกฎหมายโบราณไงฮ
1: ะ
0: มันเป็นลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันทีนี้เนี่ยพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ท่านก็ยังใช้นะฮะแต่ความที่ร.4เนี่ยท่านบวชมานานใช่ไหมครับท่านเป็นต้นวงคณะธรรมยุติกนิกายท่านบวชมา27พรรษาท่านก็เลยออกประกาศตอนนั้นผมก็ขำนะคือผมอ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยผมเป็นเนมมันมีประกาศชนิดนึงสำคัญมากครับประกาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวห้ามผู้หญิงที่เป็นแม่พี่สาวน้องสาวของพระรวมทั้งสตรีอื่นเข้าไปในกุฏิของพระโดยเด็ดขาดมีพระราชอาชญาครับหมายถึงว่ามีโทษไงม
1: ี
0: โทษเพี้ยนแล้วก็จองจำผมก็งงว่าทำไมต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ไหม
0: แต่พอมาปัจจุบันนะครับผมเข้าใจเลยครับว่าถูกไหมฮะคือเรามองเห็นภาพเลยว่าอ๋อผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันก็เหมือนน้ำมันใช่ไหมครับแล้วน้ำภาษาอะไรกับพระซึ่งท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ห้ามว่าคือบวชเข้ามาบุพกิจสี่กรณียกิจสี่ที่ควรทำก็คือว่าคืออย่าไปรักผู้หญิงถูกไหมครับแต่แล้วเนี่ยในมหาปรินิพพานสูตรพระนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติเยี่ยงไรกับสตรีพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพบแล้วถ้าจะเป็นต้องพบถ้าพบก็ไม่ต้องมองคืออย่าไปมองหน้าแล้วถ้าจำเป็นต้องอยู่ด้วยใกล้ก็อย่าพูดอย่าคุยแล้วถ้าจำเป็นต้องพูดคุยอย่าเกินหกคำนะครับแล้วถ้าจำเป็นต้องเกินหกคำพระองค์ก็บอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้มากนะครับนั่นหมายความว่าคำที่ว่าสตรีเป็นอันตรายกับเพศพรหมจรรย์เนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยครับไม่ใช่บอกว่าผู้หญิงไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่พระท่านเป็นอนาคาริกก็คือเป็นพรหมจรรย์ถูกไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งเร้าต่างๆเหล่านี้ไม่ควรมีก็เลยไปสอดรับกับประกาศของรัชกาลที่1ประกาศของรัชกาลที่4และพอมาสมัยรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็มองว่าเอ๊ะทำไมคดีพวกนี้เยอะเหลือเกินแล้วฝ่ายตุลาการบ้านเมืองเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของเรื่องพระปฐมบาราชิตพอมีเหตุสงสัยก็ปล่อยท่านกลับเข้าไปเป็นพระแล้วท่านก็ไปทำซ้ำอีกคือกฎหมายบ้านเมืองมันต่างกับพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้ามีเหตุสงสัยยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลยถูกไหมครับท่านก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไปให้พระจัดการกันเองดีกว่าก็เลยออกพระราชบัญญัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติอธิกรณปฐมบาราชิตปี2463ในมีประกาศในราชกิจวันที่23เมษายน2463ก็คือประกาศในมาตรา3บอกว่านับต่อ นี้ไปเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวกับอัยการลักษณะสูบผัวเมียมาตรา40 41แล้วก็ประกาศของรายการที่4 3ฉบับเนี่ยนะครับที่เกี่ยวเรื่องพระเนี่ยไม่ต้องไปจัดการละผู้พิพากษาฝ่ายบ้านเมืองห้ามไปยุ่งให้ส่งให้คณะสงฆ์จัดการครับนับแต่บัดนั้นมาจนปัจจุบันก็เลยเกิดปัญหาเท่าที่เป็นอยู่ครับเนื่องจากว่าคณะสงฆ์บางอย่างท่านก็ดูแลกันไม่ทั่วถึงครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเกิดปัญหา
2: ใช่ตอนนี้ก็เลยมีกระแสว่าผู้หญิงจะต้องมาร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ควรจะมีกฎหมายใหม่ออกมาเอาผิดสีกาด้วยใช่ไหมครับ
1: คือถ้านับปัจจุบันค่ะคือถ้านับปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องแบบว่าคุมในจุดไหนต้องใช้คำว่าครอบคลุมไปถึงคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากวัดบุคคลใกล้ชิดพระสีกาผู้ดูแลผลประโยชน์ในหน้าบุคคลภายนอกที่เข้ามาเพื่อจะใช้วัดเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์จะต้องครอบคลุมไปถึงขนาดนั้นเลยไหมคะ
0: โอ้คำถามนี้ดีมากครับเป็นเรื่องที่กฎระเบียบข้อกฎหมายมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้กันเลยครับไม่ใช้กันเลยคำว่าควบคุมต้องควบคุมฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายคณะสงฆ์ในฝ่ายคณะสงฆ์เนี่ยในฝ่ายคณะสงฆ์เนี่ยเขาแบ่งการปกครองออกไปตั้งแต่ระดับพระธรรมวินัยกับระดับกฎหมายสงฆ์ระดับพระธรรมวินัยก็คือว่าใครที่เป็นพระบูชาเนี่ยบวชมาแล้วต้องสอดส่องดูแลสัตว์ที่วิหาริกคือคนที่ตนเองบวชให้เนี่ย5ปี10ปีอย่าปล่อยอย่าปล่อยศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งว่ารักษาคุ้มตัวเองรักษาคุ้มตัวเองในทางพระธรรมวินัยก็คือว่าเขาเข้าป่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่มายุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองถึงจะปล่อยนะครับนั่นเป็นพระธรรมวินัย2คนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับจะต้องปกครองสอดส่องพระภิกษุสามเณรในวัดเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นอันเตวาสิกอันเตวาสิกคือคนที่อยู่ในปกครองตัวเองนั่นแหละให้ดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อันนี้คือด้านพระธรรมวินัยก็จะควบคุมมาได้แต่กฎหมายสงฆ์เขาเขียนไว้ชัดกว่านั้นอีกเขาบอกเลยว่าเจ้าวาดมีหน้าที่ในการปกครองสอดส่องบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดไม่ให้ทำผิดกฎมหาเถรสมาคมพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองเขาเขียนไว้ชัดครับแต่ท่านสอดส่องกันหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องมารับเข็มขัดนะครับว่าท่านต้องทำแล้วนะแล้วที่สำคัญในทางปกครองสงฆ์เองเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเจ้าวาดอาจจะไม่ทำเขาก็ตั้งเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะฝนมาเป็นลำดับชั้นในกฎม.ศ.

ฉบับที่23เขียนไว้ชัดครับว่าเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเจ้าคณะภาคต้องปกครองสอดส่องไม่ขึ้นภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาณัติของตัวเองเนี่ยนะครับในเขตปกครองเนี่ยดำเนินการ1 2 3 4และถ้าทำเนี่ยต้องทำ2เรื่อง1คือลงโทษตามพระธรรมวินัย

0: ก็มีกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เข้ามาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมีคณะกรรมการอยู่2ชุดใช่ไหมครับชุด1ก็คือชุดที่ท่านรองจรูญเกียรติปานแก้วท่านเป็นคณะทำงานนะครับโดยคำสั่งของนายรองนายกรัฐมนตรีนะครับยุคคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็คือมีคณะกรรมการป้องกันในพุทธศาสนาเขาก็เข้ามาใช้กฎหมายตัวนี้ในการควบคุมดูแลพระในปัจจุบันเนี่ยมีชุดของท่านอาจารย์ธงทองจันทรางสุครับโดยคำสั่งของนายกคนปัจจุบันนะครับในการให้เข้ามาช่วยดูแลคณะสงฆ์ในการที่จะสอดส่องพฤติการการประพฤติปฏิบัติของพระการใช้เงินของพระดูแลท่านเจ้าว่าเจ้าตำบลอำเภอจังหวัดที่มีข้อร้องเรียนต่างๆว่าประพฤติผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองเขาเข้าไปดำเนินการได้เลยครับก็ต้องฝากฝ่ายบ้านเมืองด้วยครับว่ามีคณะกรรมการแล้วพวกท่านก็ต้องทำงานนะครับต้องให้รัดกุมมากขึ้นนะต้องควบคุมนะ
1: ครับก็เรียกว่ากฎหมายมีแล้วแต่รอการรื้อฟื้นให้เอามาใช้ให้เกิดการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ให้สำเร็จผลรวมถึงยังมีเรื่องของการทำบุญที่อาจจะต้องทำบุญตามความเหมาะสมหรือทำบุญอย่างไรดีครับสำหรับผู้สาธารณชนหลังจากนี้ไปครับท่านมหาหมีครับ
0: คือจริงๆเนี่ยในการทำบุญเนี่ยครับก็คือในเราในฐานะที่เรานับถือพุทธเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยใช่ไหมครับเราเชื่อว่าพระภิกษุสามเณรแล้ววัดเนี่ยนะครับเป็นบุญยักเขตังก็คือว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ที่เราจะไปหว่านหาพืชผลก็คือบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกับวัดเนี่ยชาวพุทธบางคนเนี่ยเขาก็ทำเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการบุญกุศลในการอนุเคราะห์พระแล้วเขาก็ได้บุญกลับมาด้วยเพื่อโลกนี้โลกหน้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ในการทำบุญทำกุศลในพุทธศาสนานั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้โดยใช้สติปัญญานะครับท่านให้อย่าไปทำตามความเชื่อให้ทำตามสติปัญญาที่ตัวเองมีก็คือว่าเราทำบุญพอเหมาะพอควรเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำบุญก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนะครับการกินข้าวอ่ะใครกินใครอิ่มเรากินมากกินน้อยเนี่ยเราก็อิ่มเหมือนกันแต่การที่เราทำบุญโดยใช้ความเชื่อในทางที่ผิดเช่นเชื่อว่าทำบุญแล้วจะได้ดีจะนู่นนั่นนี่อะไร1 2 3 4เราก็จะทำโดยที่ไม่แยกแยะเขาเรียกว่าทำโดยขาดปัญญาที่จริงหลักความเชื่อจริงๆเนี่ยก็คือเราเชื่อเรื่องธรรมในสิ่งที่เราทำเชื่อเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราเชื่อแค่ว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเทศท่านสอนไว้นะครับเรามาพูดปฏิบัติเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับเรามากมากมายไกลก่อนแล้วการที่จะสละอุทิศเงินเนี่ยก็ควรจะพอเหมาะพอควรครับเรามีมากเราก็ต้องเก็บไว้เรามีพอสมควรเราก็ต้องเก็บไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงดูลูกเมียดูแลนู่นนั่นนี่ต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราได้บุญแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปัญญาของเราต่างหากแหละครับที่จะทำให้เราไปได้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับต้องระมัดระวังครับต้องใช้สติปัญญาครับครับผม
2: ท้ายที่สุดนะคะอยากให้มหาหมีสื่อสารกับประชาชนหรือคุณผู้ฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของบุคคลเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือบางส่วนของชาวพุทธเองอาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะศรัทธาจะหายไปยังไงหรือเปล่าอยากจะฝากอะไรตรงนี้ค่ะทิ้งท้ายค่ะ
0: อติเตกาเลภาษาไทยเรียกว่าพูตปุพังพิกเวก็คือเรื่องมันเคยมีมาแล้วครับเรื่องพระประพฤติปฏิบัติที่เลวแหลกเรื่องพระภิกษุสามเณรบางรูปประพฤติผิดนอกพระธรรมวินัยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธเจ้าการพระพุทธเจ้าถึงตั้งสิกขาบทเป็นพันสิกขาบท227ข้อไงครับก็คือเรื่องที่พระประพฤติปฏิบัติผิดทั้งนั้นแหละครับเป็นต้นมูลบัญญัตินั่นขนาดพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมั่นคงแล้วก็ไม่เคยคลอนแคลนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าครับคำว่าพุทธศาสนามาจากสองคำมาจากคำว่าพุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำหนึ่งกับคำว่าศาสนามาจากคำว่าศาสนะแปลว่าคำสอนหลักพุทธศาสนาจริงๆคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเรายกไว้เราลึกถึงท่านอยู่แล้วพระธรรมต่างหากล่ะครับคือสิ่งที่จะเราต้องน้อมนำมาแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวส่วนพระสงฆ์นั้นก็เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยถ้าพระสงฆ์รูปไหนเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็เคารพนับถือแต่ถ้าพระสงฆ์รูปใดเป็นปุถุชนแล้วสร้างความเสียหายให้เกิดกับพุทธศาสนาเราก็ยกไว้ในฐานะที่ท่านเป็นปุถุชนแต่หลักธรรมของพุทธศาสนายังคงอยู่ชั่วกับชั่วกันครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจชาวพุทธนะครับว่าแม้จะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับแต่เราก็ต้องละวางในสิ่งที่ว่าทำคำสอน

0: ุทธเจ้าต่างหากนะครับที่เป็นสัจจะและเป็นจริงแล้วไม่คลอนแคลนแล้วไม่หายไปครับผม
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาครับหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมเรียกว่าเป็นมหาหมีปริยัติธรรม7ประโยคครับท่านผู้ฟังของเราถามมาว่าท่านมหาหมีของเรานี
1: ่
2: จบกี่ประโยคก็ได้เห็นหลักธรรมแล้วก็แนวความรู้ที่ตัวเองนั้นร่ำเรียนมาก็ฉายภาพให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Encord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Encord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ก็เดี๋ยวจะไปสนทนาธรรมกันต่อเลยนะคะกับพระพยอมนะคะกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละค่ะคุยต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านมหาหมีก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะคือไม่อยากให้มีการเหมารวมเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมในส่วนของบุคคลแต่ว่าในแง่ของหลักธรรมคำสอนเนี่ยอันนี้ก็ต้องยึดเอาไว้นะคะสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
4: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในมุมมองของพระธรรมวินัยแล้วก็ในมุมมองของสังคมหลวงพ่อมองยังไงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรยังไงได้บ้างคะเห็นหลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของกิเลสความโลภแล้วก็ตัณหาด้วยใช่ไหมคะ
4: ก็อันดับแรกอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักใช้คำตามที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพระพวกนี้ว่าภิกษุมหาโจรอย่าเรียกว่าเป็นพระก็เป็นเหมือนโจรเพราะว่าโจรเมื่อ2วันนี้มันปล้นธนาคารทหารนะได้แค่ล้าน5
2: ครับ
4: แต่นี่ปล้นได้ 3-400 ล้านแล้วต้องใช้กองปราบไปจับ
2: ครับ
4: โจรธรรมดาไม่ต้องกองปราบนี่ต้องเรียกว่าเป็นมหาโจรเพราะนั้นอย่าไปเรียกว่าเป็นพระอีกต้องเรียกว่ามหาโจร
1: ค่ะ
2: ครับคือถ้าดูจากพฤติกรรมของอดีตพระอติโชตเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหลวงพ่อครับ
4: โอ้เป็นอะไรตาอะไรในสายมูมาตลอด
2: เ
4: ป็นร่างทรงบ้างเป็นหมอดูลายเท้าบ้างทำเรื่องแบบนี
1: ้
4: เดินทางสายนี้มาตั้งแต่ต้น
2: โอ้ก็จึงทำองค์จตุคามรามเทพได้อย่างโอ้หลายคนถึงศรัทธากันมากมายนะฮะหลวงพ่อครับ
4: มีทั้งนายทหารนายตำรวจ นายกก็ยังเอาแฝงเขา
1: อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อคะอย่างประเด็นเรื่องของจริงๆแล้วหน้าที่สำคัญของพระสงฆ์เนี่ยก็คือเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะอันนี้ต้องไม่ควรหลงลืมหน้าที่
4: ต้องเอาแต่พระธรรมอย่าไปยุ่งกับพระเครื่อง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: พระธรรมเหนือกว่าพระเครื่องเยอะแยะ
1: ค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อคะหลวงพ่ออยากจะฝากถึงพระสงฆ์ว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่อยากให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกอะค่ะ
4: อันดับแรกชอบใจคำพูดตำรวจนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งบอกว่าฮะหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่ผมขอเตือนนะถ้ามีพฤติกรรมทำแบบนี้ขอให้หยุดการเลิกซะถ้าไม่เลิกจะจับเอาเข้าคุกแน
2: ่
4: ไม่เว้นว่าจะเป็นใหญ่ขนาดไหนแม่เป็นการเตือนที่ดีมากฉันก็ขอญาติโยมฟังไว้เลยว่าพระที่เดินทางสายมูอวดพิเศษพิโสว่าเสกแล้วจะมีเหนือดวงเหนือชะตาชีวิตใครตรงที่สุดอยู่เหนือกรรมไม่ได้แต่สร้างกรรมไม่ดีก็อยู่ใต้อำนาจกรรมและก็ได้รับผลกรรมต้องนอนในคุกเคยกินอยู่ฉันสบายเยอะแยะอาหารเต็มโต๊ะแต่นี่อยู่ในคุกเนี่ยเขาจะให้ไม่เกิน2อย่าง3อย่าง
2: ครับก็เห็นว่าเช้านี้กินแกงจืด

0: มาฮะหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนก็กินรู้สึกว่าจะเป็นผัดพริกแกงมั้งครับหลังจากที่เราเห็นภาพว่าบนโต๊ะสีส้มทรงกลมนั้นมีอาหารระดับภัตตาคารเป็น10อย่างเลยนะฮะหลวงพ่อหลายคนก็ถามว่าอันนี้ระดับพระชั้นราชาคณะแบบไหนถึงมีสิทธิ์รับประทานมากมายอย่างหลวงพ่อเองเป็นระดับพระเทพพระราชฉันไม่มากขนาดนั้นใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้มีขนาดนั้น
0: ครับ
1: 1 ใน 3เขายังไม่ได้เลย
0: ค
2: ่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ทีนี้หลวงพ่อคะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นนะคะประชาชนเองเนี่ยก็เหมือนกับมีต้องบอกว่าบางส่วนก็มีความรู้สึกแหละแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะในทางกลับกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือวัดเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยดีคะ
1: ยังไงก็ขอย้ายเกิดเรื่องพ่อลูกคู่นั้นพ่อบอกว่าไม่วิพากษ์เหลือปีที่ไหวแต่ส่วนลูกบอกยังมี
2: ค่ะใช่วันนี้เห็นข่าวอยู่ที่ทะเลาะกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องฟาดกันด้วยคราบด้วยโ
2: อ
1: มีเลือดตกยังออกพ่อบอกไม่มีเหลือพระดีลูกบอกยังมีพระพยอมแค่นั้นน่ะ
2: ใช่แล้วบอกว่าอย่าเหมารวมยังมีพระพยอม
1: ไม่งั้นก็จะมีเรื่องมาถึงเราแต่ว่ายังไงก็ขอให้แยกแยะอย่าเหมาแข่งกันแล้วกันนะว่ายังไงก็มีดีมีชั่วไม่ว่าองค์กรไหนตำรวจทหารนักการเมืองมีดีทั้งหมดเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ต้องมีดีมีชั่วปนเปกันไปเจริญพรจ้ะ
0: ครับสาธุสาธุสาธุครับ
2: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
0: ก็คือพระราชธรรมมณีเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับในช่วงของปลายเดือนนี้ครับคุณเก๋25กันยายนจนถึง7ตุลาคมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านแจ้งมาว่านักท่องเที่ยวจีนเตรียมมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงโกลเด้นวีคกันแล้วนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีไหนๆนักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวไทยได้ถึง13วันและก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็น2ช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยก็คาดว่าจะมีคนจีนมาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 250,000 คนเฉพาะ13วันนี้นะคุณเก๋ก็เรียกว่าททคาดการว่าจะเติบโตจากปีที่แล้ว 24% และจะมีมูลค่ารายได้ที่เอาเงินมาให้คนไทยได้ถึง 11,500 ล้านบาทจะจริงแท้ประการใดแล้วทางจังหวัดท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกันนะครับที่ถ้าได้มาหยุดยาวแล้วก็ได้มาเที่ยวไทยก็ต้องไปเชียงใหม่โกลเด้นวีคปี69ครั้งนี้จีนเที่ยวไทยจะทะลักถึง 200,000 กว่าคนรายได้จะเป็นหมื่นล้านหรือไม่อย่างไรไปวิเคราะห์สอบถามกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณไพศาลสุขเจริญครับสวัสดีครับท่านไพศาลครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับได้เห็นข่าวว่าโกลเด้นวีคปีนี้จะมาถึง 200,000 กว่าคนแล้วเนี่ยครับเราคาดการแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ที่เราเช็คจากห้องพักของโรงแรมที่จองมานะครับ
0: ครับ
3: ปลายเดือนอย่างที่ทางททแจ้งก็จริงนะครับว่า เริ่มมีคนจองเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนจนถึงวันที่7ครับผมแล้วก็ตัวเลขการจองก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับนักท่องเที่ยวยังเยอะ
0: ครับ
3: ครับ
2: ซ
3: ึ่
2: งเป็นนักท่องเที่ยวเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่ายังไงหรอคะ
3: ตอนนี้ของเราที่เช็คมาน่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีตัวเลขที่สูงขึ้นก็น่าจะเป็นของประเทศไต้หวันนะครับครับทางสิงคโปร
0: ์ครับ
3: เพราะว่าไต้หวันเขาจะหยุดเรื่องลอยกระทงไม่ใช่ไหว้พระจันทร์มากกว่าการจัดงานไหว้พระจันทร์ยังถือว่าเป็นประเพณีที่เข้มข้นอยู
0: ่ครับ
3: แต่ช่วงปลายเดือนหน้าต้นเดือนที่ว่าเป็นของนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาจากประเทศจีนจริงๆเยอะกว่าที่ชัดเจนนะที่เห็นชัดเจน
0: ครับโอ้ก็ตอนนี้เรียกว่ามีสัญญาณเริ่มจองกันแล้วแต่ว่าถ้าจะมาเป็นคณะเหมาลำกันมาเป็นหมู่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมครับ
3: ไม่มีเลยครับตอนนี้เราต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอย่างนั้นไม่มีแล้วนะครับ
0: ครับ
3: ที่จะเข้ามาว่าเหมาลำเป็นชัตเตอร์ไฟท์ที่บินเข้ามาช่วงไฮซี

0: Season หรือช่วง Golden Week อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทางประเทศจีนเขายังไม่เปิดกว้างเรื่องการจัดให้กรุ๊ปทัวร์มาเป็นกรุ๊ปๆอย่างนี
1: ้ครับ
0: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่อย่างที่ททคาดการไว้ที่เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราก็หวังเหมือนกันนะครับว่าให้อยู่ยาวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ยาวเนี่ยการใช้จ่ายเงินจะเยอะขึ้นเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อายุไม่เยอะครับก
1: ็
0: คือประมาณ25-45ก็เลยการท่องเที่ยวเขาจะกระจายออกไปรอบนอกด้วยก็คือเขาจะอยู่ในเมืองบ้างออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างที่อยู่รอบๆอำเภอจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ครับเขาชอบนิยมก็คือไปถ่ายรูปนะฮะจะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะขึ้นรถไฟที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมก็คือขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่มาที่ลำพูนประมาณ5 บาทแล้วก็จะมีรถจากเขาจะจองรถไว้ว่ารับที่ลำพูนแล้วก็กลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ
2: มันเป็นขบวนท่องเที่ยวหรอคะหรือว่ายังไงอะคะถึงรับความสนใจ
0: ไม่ใช่เป็นขบวนท่องเที่ยวเป็นรถไฟปกติของเชียงใหม่อะครับที่เขาวิ่งระยะยาวที่จากเชียงใหม่ไปลงมากรุงเทพ
2: ค่ะ
0: แต่เขาจะมีตั๋วที่ว่าลงแค่ลำพูน
2: เหมือนแบบได้ไปสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาก็จะเป็นตั๋วเขาเรียกว่าลมอะจะไม่มีแอร
2: ์
0: ตั๋วที่ถูกที่สุดช่องขบวนที่ถูกที่สุดนะฮะการนั่งของเขาก็จะเป็นการถ่ายรูปเนาะเน้นถ่ายรูปแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปในรถไฟแล้วก็เดินเล่นในรถไฟแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อเป็นเทรนด์ว่างั้นเถอะ
0: เป็นเทรนด์ค่ะ
2: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่ายังอย่างประเทศจีนตอนนี้เขาไม่มีรถไฟประเภทนี้แล้วถูกไหมครับที่เป็นเปิดหน้าต่างแล้วก็เป็นนั่งไม้เก้าอี้ยังเป็นเก้าอี้ธรรมดาอยู
2: ่ก็เป็นเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะ
0: ใช่
1: ครับก็ปีนี้ Golden Week พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาครับท่านประธานไพศาลครับก็คือจากเดิม8วันปีนี้ได้ถึง13วันแล้วก็ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนอีกก็เลยทำให้หลายคนคาดหวังและเกินตอนนี้เชียงใหม่เองเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับห่วงตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้เชียงใหม่ก็เตรียมเรื่องที่พักต่างๆเราคิดว่าเราไม่ห่วงนะครับว่าโรงแรมปกติในภาพของการต้อนรับนักท่องเที่ยวเรารับมือได้อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเรามีวันหนึ่งเข้ามาสูงสุดประมาณ 32,000 คนในช่วงของไฮซีซันที่ผ่านๆมาเราก็รับได้ในช่วงโกลเด้นวีก็จะแตะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะ 30,000 คนนี่ก็คือสบายๆ สำหรับประเทศสำหรับจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ที่รองรับเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องการเดินทางการใช้รถในจังหวัดเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ครับผมโดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆที่เรามีดังๆทุกร้านเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ
1: โอ้ครับแต่ถ้าเทียบกับ Golden Week ปีที่ผ่านมากับความคาดหวังในปีนี้ท่านไพศาลมองอย่างไรครับ
0: ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับกับปีนี้เราคิดว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาเนี่ยอย่างที่ทางททคาดการเนี่ยเราก็หวังว่าให้เขาอยู่ยาวขึ้นแต่ส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือคนที่มาอยู่3คืนถึง5คืนเขาจะเที่ยวเกือบครบนะครับแล้วอาจจะมีการมูฟจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตต่อเชียงใหม่มากรุงเทพต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหร
1: ือ
0: จากภูเก็ตที่เขาบินตรงเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพอยู่3วัน5วันแล้วก็ค่อยบินต่อไปเชียงใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติของการท่องเที่ยวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเขาจะย้ายการท่องเที่ยวที่ว่ามาครั้งหนึ่งเขาจะคุ้มเลยเที่ยวให้คุ้มเราการใช้เงินของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้การกินการอะไรต่างๆก็ยังถือว่าไม่สูงเท่ากลุ่มยุโรปกลุ่มอะไรที่เข้ามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับก็เรียกว่าอันนี้เองก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับที่ต้องติดตามดูว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนกับ Golden Week ในปีนี
2: ้
1: ซึ่งปีนี้เองเชียงใหม่รายได้เรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างครับจนถึงวันนี้เนี่ย
0: รายได้ของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าปริมาณของจำนวนนักท่องเที่ยวยังถือว่ายังไม่แซงปีที่แล้วเติบโตเล็กนิดเดียวประมาณ 3-5%
2: ค่ะ

0: แต่รายได้อะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ก็คือแสดงว่าคนที่เข้ามามีศักยภาพในการใช้จ่ายดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวที่ช่วงที่ผ่านมาเราใช้ไว้คำว่า Green Season ของจังหวัดเชียงใหม่คำว่า Green Season จังหวัดเชียงใหม่เราจะได้นักท่องเที่ยวมาจากไกลๆมาทางยุโรปมาทางอเมริกาใต้กลุ่มนี้เข้ามาเสร็จเนี่ยเขาใช้เงินเต็มที่ก็คือเขาอยู่พักโรงแรมดีแล้วก็ที่สำคัญทานอาหารที่เป็นอาหารที่แพงๆได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็อยากลองอาหารที่เป็นข้าวซอยเป็นข้าวอาหารท้องถิ่นนะมีวันสองวันเขาจะมีการลงไปหาอาหารหรือว่าให้ไกด์พาไปคนที่นำเที่ยวเนี่ยพาไปในร้านอาหารประเภทนี้แล้วกลุ่มที่เป็นยุโรปมาไกลๆเขาจะใช้ไกด์เป็นแค่ว่าสามคนสี่คนเขามีไกด์หนึ่งคนละที่ในการพาเที่ยวต่อรถตู้หนึ่งคันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระจายรายได้ไปค่อนข้างดีนะครับ
1: ค่ะอย่างที่เชียงค่ะเชิญค่ะ
0: ต้องโกลเด้นวีคเราก็หวังว่านักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปกับกลุ่มจีนมาผสมกันแล้วทำให้ตัวเลขขยับที่ขึ้นมาสูงมากๆก็คือหวังว่าอย่างนี้ครับ
1: ค่ะอย่างช่วงโกลเด้นวีคแล้วก็ช่วงไตรมาสสุดท้ายเองเนี่ยที่เชียงใหม่มีการจัดบิ๊กอีเวนต์อะไรบ้างไหมคะเนี่ยแบบโอ้โหเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะ
0: ช่วงไตรมาสที่4เราเชียงใหม่เราจะไม่ค่อยจะกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเช่นเชียงใหม่เราเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนักท่องเที่ยวจองห้องพักค่อนข้างจะแน่นแล้วโดยเฉพาะปลายเดือนจนถึงธันวามกรานะครับเรามีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับตอนนี้ลอยกระทงกลายเป็นงานของสู่ระดับโลกเป็นที่เขาเรียกกันก็คือนักท่องเที่ยวระดับต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องมาที่วันลอยกระทงสักครั้งหนึ่งเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหนุ่มสาวที่มาจากทางยุโรปทางไรเขาจะมาขอแต่งงานในวันลอยกระทงที่มีการปล่อยโคมนะครับเป็นภาพถ่ายที่ออกมา
1: เป็น
0: การระลึกของเขาแล้วก็ตั๋วของงานทำซื้อตั๋วในวันลอยกระทงที่ไปร่วมงานก็ราคาก็มีตั้งแต่ 2-3,000 จนถึง 15,000 บาทนะครับก็มีเกณฑ์ของแต่ละบริษัทหรือแต่ละเจ้าที่จัดหรือว่าแต่ละหน่วยงานที่ไปจัดอยู่ในอำเภอรอบๆจังหวัดเชียงใหม่เราเพราะว่าเชียงใหม่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมอยู่ในตัวเมืองครับผ
2: ม
0: เลยทำให้การจัดงานปีนี้มีอยู่11จุดแล้วนะฮะที่ลงทะเบียนกับทางอำเภอหรือลงทะเบียนกับทางจังหวัดไว
2: ้คร
0: ับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเขามีกำลังซื้อแล้วก็จ่ายเงินค่อนข้างดีแล้วก็หน่วยงานของอบจกับเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานลอยกระทงปีนี้ค่อนข้างจะยิ่งใหญ
2: ่
0: แล้วก็ใช้คำว่าเตรียมการมา2เดือนล่วงหน้าแล้วนะครับว
2: ่
0: าจะเดินอย่างไรแล้วไม่ให้การติดขัดของการจราจรเหมือนปีที่แล้วเริ่มมีการปรับพื้นที่ที่จะให้คนไปลอยกระทงที่แม่น้ำปิงให้ได้สะดวกขึ้นนะครับรอบแม่น้ำปิงที่อยู่ตรงเจดีขาวหรือเขาเรียกกันก็คือตรงสะพานนวรัตน์ที่เดินไปทางนู้นปูหญ้าอย่างดีมีแพให้คนลอยกระทงอย่างดีทีนี้จัดให้ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของการที่จะสามารถลงไปลอยกระทงง่ายขึ้น
1: แสดงว่าไฮไลท์นี่โอ้โหจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เตรียมขบวนกระทงกับนางนพมาศที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือมีหลายๆหน่วยงานตอนนี้เริ่มสมัครมาจะมาโชว์การแข่งขันการแต่งขบวนตอนนี้คือเหมือนกับว่าขบวนอาจจะเยอะเกินแล้วอาจจะมีการลดจำนวนด้วยนะฮะที่ผ่านมาคือต้องไปขอร้องถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ว
1: ่
0: าขอหน่วยนี้ส่งขอนั้นส่งแต่ปีนี้
1: ล้น
0: โ
1: อ้แสดงว่าก็คนให้แบบว่าให้ความสนใจเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะนักท่องเที่ยวมาเยอะอ่ะการแสดงออกแล้วก็เราอยากแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ชัดเจนนะจังหวัดเชียงใหม่จะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของที่เราขอไปเช่น7วัด1กำแพง1 4กำแพง4ด้านของจังหวัดเชียงใหม่กำแพงเมืองเก่านะครับเราก็เลยพยายามส ื่อสารถึงทั่ว

0: โลกว่าวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นขอทะเบียนมรดกโลกเรามีวัฒนธรรมมา730ปีแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางเทศบาลก็คือโดยการนำของท่านนายกหน่อยนะครับอยากจะสื่อให้เห็นถึงว่าเชียงใหม่เราวัฒนธรรมเข้มแข็งมาตลอดตั้ง730ปีแล้วครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลกำลังจะออกมาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอันนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยค่ะจะกระตุ้นท่องเที่ยวในส่วนของเชียงใหม่จะได้รับอันนี้ส่งจากโครงการนี้ไหมคะ
0: เชียงใหม่อ่ะปกติเราได้เป็นเมืองหลักเนาะที่เขารัฐบาลชอบตอนนี้มีการใช้คำว่าเมืองหลักเมืองรองไม่ทราบว่าไทยเที่ยวไทยพลัสทั้งนี้แหละเมืองหลักเมืองรองสถิติของปริมาณที่ให้ต่อการจองหรือการใช้อย่างไกลนะครับแล้วเชียงใหม่เราที่ผ่านมาเราก็มีการจองที่พักจากไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไทยเที่ยวไทยเนี่ยดีมากนักท่องเที่ยวจากที่ไม่อยากมาเที่ยวหรือไม่มีการแพลนจะเที่ยวพอได้รับโครงการตัวนี้ยิ่งครั้งนี้เห็นบอกว่าห้องได้ถึง 1,500 บาทโอ้เป็นอะไรที่คนตกใจมากเลยอ่ะเชียงใหม่ถ้าว่าราคาห้องพัก 3,000 บาทนะจะได้ห้องพักสูตรอย่างดีอย่างหรูนะครับมีอาหารเช้าอย่างดีให้บริการทุกคนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ทุกปีเชียงใหม่เราก็จะมีคนจองสิทธิ์เยอะนะครับ
2: แสดงว่าก็น่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยเหมือนกันเนาะ
0: ช่วยได้มากครับช่วยได้มากไม่ใช่ว่าน้อยนะช่วยได้มากมากนะครับว่าการทำไทยเที่ยวไทยเพียงแต่การจ่ายเงินขอให้ทางรัฐบาลช่วยดูเรื่องการที่หน่วยงานผู้ที่เป็นสมาชิกหรือสมัครแล้วก็มีคนมาพักแล้วขอให้การจ่ายเงินให้ตรงเวลานิดนึงให้เวลาสั้นลงเหมือนครั้งแรกของสมัยของบิ๊กตู่ที่ใช้15วันแต่ที่ผ่านมา40วัน 3-45 วันถึงจะได้เงินก็เลยทำให้การหมุนเงินของแต่ละที่พักอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แค่นั้นเองครับ
1: ครับแล้วก็รอบนี้เห็นว่าคูปองก็มีการขยายสิทธิ์ให้ใช้ได้มากกว่าร้านอาหารเห็นว่าเมืองหลักก็ให้ 1,500 เมืองรอง 2,000 เอาไปดำน้ำล่องเรือนวดซื้อของที่ระลึกก็ได้ด้วยอันนี้เองก็ถือว่าเป็นการขยายสิทธิ์เพิ่มใช่ไหมครับจะได้กระตุ้นเพิ่ม
0: ใช่ครับอันนี้คือมีการประชุมน่าจะมีการประชุมกับหน่วยงานในท้องถิ่นหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับว่าถ้าหากว่าคูปองตัวนี้ใช้เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เขาบอกว่าให้จองล่วงหน้า3วันถ้าไม่ใช้ก็หมดสิทธิ์อะไรต่างๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนจองแล้วไม่ได้ใช้ถูกไหมครับแต่การขยายเวลาการคัดเนื้อดีมากครับทำให้สามารถตกลงไปเงินถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กก็คือขายของฝากเช่นเชียงใหม่เราทุกคนก็อยากซื้อก็คือแคบหมูน้ำพริกนุ่มไส้อั่วถูกไหมครับทุกคนเป็นสิ่งที่ซื้อฝากขอให้กับที่บ้านซื้อฝากให้เพื่อนๆได้อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
2: ก็อาจจะครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่ประเด็นเรื่องของห้องพักอย่างเดียวถ้าฟังแบบนี้นะคะเพราะว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอาจจะครอบคลุมไปถึงอย่างที่คุณติ้งหนุ่ยบอกสปาร้านขายของที่ระลึกมีร้านนวดแล้วก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยนะคะ
1: ก็รอติดตามนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยให้เชียงใหม่มีรายได้มากน้อยขนาดไหน Golden Week ครั้งนี้จะเป็นร้อยล้านหรือเปล่าก็อยากให้อยู่ยาวๆกันจะได้รู้ใช่ไหมครับท่านไพศาลครับ
0: ครับผมมีหลายร้อยล้านครับเชียงใหม่เป็น Golden Week เท่าไหร่ร้อยล้านครับ
1: ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งนะครับท่านไพศาลครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: คุณไพศาลสุขเจริญครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
2: ่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ้งหน่วยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5

0: รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักท่านครับผมดุษฎีค้ามงคลดีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับสองยามถึงตีสองเป็นเวลาแห่งความเป็นไทยครับเป็นรูปแบบของเพลงไทยเดิมและสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับความเป็นไทยในเรื่องของบทเพลงในเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีและประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยนะครับวันนี้เป็นคืนขออนุญาตแสดงความยินดีฉลองฟ้อนมาศอีกสักคืนนะครับวันนี้จะเป็นการฉายหนังเก่ามีเพลงเก่าๆของเมื่อคืนมาซ้ำสัก2เพลงนะครับแต่ว่าเป็นคนละแนวนะครับเป็นคนละแนวกับเมื่อคืนนี้คือเรื่องเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีสงสัยว่าเอ๊ะคุณดุษฎีบางทีเปิดเพลงในวันจันทร์หรือวันศุกร์ไปแล้วครั้งหนึ่งในวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่นะครับพอเสาร์อาทิตย์ก็มาเปิดซ้ำอีกหรือบางทีเปิดเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วก็ไปเปิดซ้ำบางเพลงในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คือเรื่องมันเป็นคนละรายการกันถ้าลำนำสยามเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์มันเป็นไทยเดิมล้วนๆแต่พอถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเป็นลำนำสยามร่วมสมัยเป็นเพลงไทยเดิมผสมกับเพลงไทยสากลร่วมสมัยหรือว่าเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมไปปรุงแต่งไปประพันธ์นั้นบางทีก็มีผู้ฟังคนละกลุ่มบางทีผู้ฟังที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านไม่ได้ฟังวันเสาร์อาทิตย์หรือผู้ฟังที่เจาะจงจะฟังในวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ฟังวันธรรมดาที่บางเพลงก็ต้องมีเฉลี่ยความสุขแบ่งปันกันนะครับอย่างเช่นมันมีอยู่2เพลงคือยังฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตากับฟ้อนโยคีถวายไฟซึ่งนำเสนอเมื่อคืนนี้ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาการแสดงปีพ.ศ. 2555เป็นการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติของชาติหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะครับเห็นไหมครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับก็มีการเฉลิมฉลองการประกาศมอบรางวัลกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพราะว่าเป็นบทเพลงเป็นระบำที่เราสามารถมองได้ทางสายตานะครับชมได้ทางตาแล้วก็ฟังได้ทางโสตหรือทางหูนะครับแล้วนางรำก็ลำอย่าไปจับต้องกันนะครับไม่ได้ไม่ถูกเรื่องทีเดียวนะครับศิลปะที่จับต้องได้อย่างเช่นพวกโบราณสถานหรือว่าโบราณวัตถุนะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็เลยต้องนำบทเพลงฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตามาให้ท่านฟังได้ฟังอีกครั้งนึงว่าเรื่องราวของเพลงนี้มันมีความไพเราะงดงามเพียงใดแต่ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วต้องนึกมโนภาพไปนะครับว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเพราะผมจะมีแค่เสียงร้องกับเสียงดนตรีให้ฟังนะครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพการฟ้อนท่านผู้ฟังก็ต้องนึกถึงว่าเป็นมโนภาพขึ้นมาว่ามี

หญิงสาวที่แสนงามเป็นกลุ่มอาจจะประมาณ10ถึง20คนนี่นะครับเรียงแถวเป็นหมู่ๆนะครับแต่งแบบทางเหนือนะครับงดงามมากทีเดียวใส่เสื้อแบบแขนกระบอกแขนยาวแล้วก็มีสบายห้อยชาย2ข้างนะครับเพราะเวลารำก็ต้องจับสบายยาวๆ2ข้างนะครับผมเรียกสบายเรียกถูกหรือเรียกว่าผ้าคล้องคอนะครับแล้วก็ผ้าผมมวยแล้วปล่อยชายยาวๆมาแบบคล้ายๆพม่านะครับนี่นะครับลองค่อยๆนึกนะครับค่อยๆนึกมโนภาพดูแล้วจะมีความสุขในการฟังทีนี้เรามาพูดถึงฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาเนี่ยก็เป็นฟ้อนที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5เนี่ยได้คิดขึ้นโดยมีช่างฟ้อนคุ้มหลวงร่วมกับครูชาวพม่าชื่อโมนโยนะครับคิดท่ารำจากท่าการฟ้อนของพม่าซึ่งเรียกว่าเวยเซนตาหรือว่าเวยเซนตาน่านโยงนะครับเขาใช้ฟ้อนกันในพระราชสำนักพม่าเอามาผสมกับท่าฟ้อนรำของไทยนะครับโดยนำมาผสมกันการแสดงใช้ผู้หญิงแสดงหรือชายแสดงร่วมด้วยก็ได้นะครับประมาณ10ถึง16คนสำหรับผู้แสดงแต่เดิมเนี่ยแต่งกายแบบผีเสื้อนะครับมีปีกที่ทำด้วยผ้าเคลื่อนไหวได้เป็นรูปผีเสื้อที่หน้าอกบางทีเขาเรียกฟ้อนชุดนี้ว่าฟ้อนกัมเบอร์คำว่ากัมเบอร์แปลว่าผีเสื้อนะครับต่อมาภายหลังก็ใช้การแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักพระมาทิปรับปรุงแล้วดนตรีและเพลงประกอบเนี่ยเดิมทีเดียวใช้วงปีพาดมอนและวงปาดคล้องนะครับเพลงที่ใช้ประกอบก็มีเพลงเวยเซนต้าของพม่ามีบางตอนมีเพลงไทยเช่นมอนดาวนะครับแต่เพลงที่ใช้ประกอบปัจจุบันเนี่ยเป็นเพลงที่ผสมกันระหว่างพม่ากับไทยเดิมนะครับก่อนจะคุยถึงเรื่องฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตากันต่อมาฟังกันครับท่านผู้ฟังบอกคอยฟังอยู่นานแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟังสักทีนึงท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่นักดนตรีไทยก็อยากจะฟังว่าเอ๊ะเป็นยังไงนั้นนึกไม่ออกรับรองว่าเริ่มร้องเมื่อไหร่นึกออกทันทีครับขอเชิญรับฟังฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาครับ

บทเพลงฟ้อนม่านมุ้ยเฉียงตาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องของวงปีพาดของกรมศิลปากรใช้ประกอบงานแสดงฟ้อนม่านนี่นะครับบันทึกเสียงไว้นานแล้วก็น่าฟังมากนะครับภาษาที่ฟังน่าแปลกหูนะครับออกทางเหนือหรือพม่าก็ไม่เชิงนะครับเพลงนี้เนี่ยครูมนตรีท่านได้เคยวิจารณ์เอาไว้ว่าทำนองเพลงที่บรรเลงเนี่ยที่ประกอบการฟ้อนของม่านมุ้ยเฉียงตาที่มึงจบลงมาเนี่ยถ้าถอดออกมาพิจารณาทีละประโยคทีละประโยคจะเห็นว่าเพลงต้นเนี่ยจะมีทํานองของไทยภาคกลางผสมอยู่มากแต่จะมีสำเนียงแบบพม่านะครับส่วนเพลงที่2จะมีสำเนียงแบบไทยเหนือคือล่องหน้าเป็นพื้นๆส่วนเพลงถัดไปก็จะมีทั้งทํานองไทยภาคกลางไทยเหนือพม่ามอญผสมประสานกันไปส่วนคำร้องนี่เป็นสำเนียงภาษาพม่านะครับแต่ว่าชาวพม่าเขาบอกว่าไม่ใช่ภาษาพม่าเคยมีการถกเถียงกันมาแล้วนะครับชาวพม่าเขาบอกเพลงนี้ไม่ใช่ภาษาพม่าฝ่ายชาวมอญก็บอกไม่ใช่ภาษามอญ

นะครับสันนิษฐานก็ว่าเนื้อร้องเนี่ยเดิมทีเดียวคงจะเป็นภาษาพม่าแต่ว่ารับช่วงสืบทอดต่อกันมาหลายทอดก็เลยทำให้เกิดอักขระวิบัติจนกลายรูปนะครับขนาดเจ้าของภาษาเดิมนี่ฟังไม่เข้าใจนะครับ

มาถกกันภายนอกว่าเนื้อตรงนี้ต้องร้อนอย่างนี้เนื้อตรงนั้นต้องร้อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ภาษาของเราก็มีการผิดเพี้ยนกันไปครับทีนี้มีเพลงที่ออกแนวสำเนียงมอญพม่าหรือทางเหนือมาให้ฟังอีกเพลงนึงอันนี้น่าฟังเมื่อสักครู่นี้เราฟังฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตานะครับเพื่อจะเฉลิมฉลองร่วมความสุขร่วมยินดีกับการที่ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาการแสดงปีพ.ศ. 2555นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์กันมากยิ่งขึ้นแต่นี้เพลงในแนวนี้เนี่ยยังมีอีกหลายๆเพลงนะครับฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาที่จบไปนี่จะออกแนวทางเหนือหรือว่ายืดยุบเวลาฟ้อนเนี่ยคือช้าๆเนิบนาบเยือกเย็นอ่อนโยนแต่มีอีกฟ้อนหนึ่งน่าชมมากฟ้อนต่อไปนี้จะมีความรู้สึกว่ามีลีลาของการใกล้เคียงกับความเป็นพม่ามากกว่าคือจะมีการเต้นแบบกระโดดโลดเต้นมีการเตะเท้าดีเท้าไปข้างหน้าข้างหลังแบบพม่านะครับคือเรื่องทางเชียงใหม่หรือทางภาคเหนือเนี่ยในสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนเป็นพันปีเนี่ยนะครับในความใกล้ชิดเนี่ยคือเขาจะอยู่กึ่งระหว่างฝั่งซ้ายคือพม่าฝั่งขวาคือลาวแล้วลงใต้มาก็คือไทยนั่นเองนะครับทางลาวนี่จะมีความผูกพันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่เจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นแหละครับแต่ว่าทางพม่าเนี่ยเขาจะมีความผูกพันกันมายาวนานบางช่วงถึงกับว่าส่งงาเขาเรียกว่าเครือญาติของพม่านี่มาดูแลเลยทีเดียวนะครับจนนั่งมาช่วงหลังในหลังจากยุคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยถึงได้ไทยเข้ามาปกป้องดูแลจนเป็นจังหวัดของไทยจนทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นนี่เรื่องของวัฒนธรรมข้อรับของทางพม่ามามากกว่านะครับถึงแม้เขาถือว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนพิงคนครเป็นชาวโยนกนครเป็นชาวเชียงใหม่แต่ว่าวัฒนธรรมนั้นบางอย่างมันได้รับการซึมลึกมาปฏิเสธไม่ได้นะครับเราดูได้จากเรื่องของการฟ้อนการรำการแต่งกายบางอย่างซึ่งมีการผสมผสานกันเข้ามาแม้ทั้งเรื่องของศิลปะในเรื่องของการถาวรวัตถุโบราณสถานต่างๆนะครับอย่างเช่นลักษณะของการแกะไม้เนี่ยรายละเอียดอย่างเงี้ยจะเหมือนกับทำพม่ามากนะครับเพราะในเรื่องของการฟ้อนเนี่ยจะมีลีลาหรือทำนองเพลงหรือว่าเครื่องดนตรีที่ผสมผสานกับทางพม่ามาเป็นส่วนใหญ่ฟ้อนต่อไปนี้ชื่อว่าฟ้อนโยคีถวายไฟนะครับแหมฟังแล้วรู้อลังการฟ้อนโยคีถวายไฟเนี่ยเป็นกระบวนฟ้อนชุดหนึ่งที่เกิดจากการดำริของเจ้าแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายของเชียงใหม่นะครับเป็นการคิดขึ้นเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตรนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าทูลกระหม่อมปฏิพัทธ์นั่นเองจัดขึ้นมาปีพ.ศ. 2463นะครับโดยได้จ้างครูฟ้อนชาวพม่ามาถ่ายทอดให้แล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้พ่อเลี้ยงน้อยสมสมุทรนาวีข้าพเจ้าชาวเชียงใหม่ดำเนินการทั้งหมดการฟ้อนครั้งแรกเนี่ยคราวนั้นใช้ผู้แสดงเป็นชายทั้งหมดเพราะเพลงที่ใช้ร้องเป็นบทร้องของผู้ชายและถ้าฟ้อนเกือบทั้งหมดจะใช้การเคลื่อนไหวด้วยการเต้นเป็นส่วนใหญ่คล้ายแบบของพม่าจะหนักไปทางเต้นนะครับก็มีการแสดงเพียงครั้งเดียวต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2477จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานเผยแพร่วัฒนธรรมประจำภาคที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเจ้าแก้วนวรัตน์จึงได้ฟื้นฟูการแสดงชุดนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมอบหมายให้พ่อเลี้ยงน้อยสมเป็นผู้จัดการเหมือนเดิมพ่อเลี้ยงน้อยสมก็ได้มอบหมายให้นางทวีลักษณ์สามบุตรหลานสาวเป็นผู้ฝึกหัดช่างฟ้อนชุดใหม่โดยเปลี่ยนเป็นหญิงทั้งหมดเลยนะครับก็ในการแสดงครั้งนี้ทางโรงเรียนก็ทูลเชิญพระราชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จไปเป็นประธานนะครับทรงทอดพระเนตรชุดนี้ด้วยแล้วก็ทรงพอพระทัยมากเลยนะครับก็การแต่งกายของผู้แสดงชุดนี้นะครับแต่งเป็นลักษณะพม่านั่นเองนะครับการฟ้อนโยคีถวายไฟนี่จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือมีความเข้าใจผิดเหมือนกับฟ้อนม่านมงคลสมัยก่อนผมพูดคุยไปบอกว่าเวลาผมทำเพลงม่านมงคลด้วยปีพาทย์มอมนะเปิดเนี่ยแฟนเพลงจะโทรศัพท์มาถามกันนี่คือหมายความว่าท่านไม่ใช่นักดนตรีไทยแล้วก็ท่านไม่ทราบเรื่องรายละเอียดของนักดนตรีไทยแต่เพียงแต่ท่านทราบว่าเพลงนี้เคยเห็นที่นั่นที่นี่มาท่านก็บอกทำไมเอาเพลงที่เขาใช้ในงานศพมาเปิดล่ะบ้านบางคนเนี่ยได้ยินปีพาทย์มอญก็บรรเลงอยู่บ่อยๆหรือว่ามโนราบูชายัญหรือว่าฟ้อนโยคีถวายไฟเช่นเดียวกันนะครับคือเป็นการนำไปแสดงแล้วเกิดการเข้าใจผิดอย่างฟ้อนโยคีถวายไฟนี่นะครับภายหลังพบว่ามีการนำไปแสดงหน้าเมนก่อนมีการเผาศพก็ได้เห็นว่ามีคำว่าถวายไฟนะครับก็เลยมีการนิยมนำไปใช้เหมือนกับมโนราบูชายัญเหมือนกันเป็นการบูชาไฟนะครับก็เลยนำไปใช้กันตอนหลังนี่ผู้ไม่รู้เรื่องก็เลยนึกทำไมของก็ใช้ในงานศพกันนำมาใช้เล่นกันอย่างนี้ได้ยังไงก็ขอให้ทราบว่าจริงๆแล้วเขาใช้ในงานมงคล
อย่างฟ้อนม่านมงคลเนี่ยครูมนตรีตะละโมดท่านก็แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในงานมงคล

ก็ผ่านไปสองฟ้อนนะครับฟ้อนมาดมุ้ยเชียงตากับฟ้อนโยคีถวายไฟนะครับก็เป็นเรื่องราวของฟ้อนของทางเหนือซึ่งมีลีลาออกไปทางพม่ารวมทั้งดนตรีด้วยนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมในส่วนนั้นมานะครับแต่ที่น่าชื่นชมก็เพราะว่าฟ้อนมาดมุ้ยเชียงตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับก็เป็นที่ภูมิใจของความเป็นไทยจะเป็นศิลปะของไทยภาคไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นไทยนั้นเราชื่นชมทั้งนั้นต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่นะครับแต่แล้วท่านบางทีสงสัยมาว่าเอ๊ะฟ้อนม่านมงคลฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาแล้วก็ฟ้อนม่านโอลาอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมคำว่าม่านหมายความว่าเวลาจะเป็นการฟ้อนหน้าม่านหรือฟ้อนเปิดม่านนี่ครับต้องเข้าใจสมัยนะครับสมัยก่อนผมก็ยังเคยเข้าใจอย่างนี้สมัยเด็กๆ เนี่ยนึกอ๋อก็มีเพลงม่านมงคลเขาคงลำหน้าม่านนะมั้งคำว่าม่านในที่นี้แปลว่าพม่าหรือชาวพม่านะครับคือเป็นเพลงสำเนียงพม่านั่นเองลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังอีกสักหนึ่งฟ้อนนะครับตอนนี้จะเป็นฟ้อนเมืองนะครับฟ้อนเมืองนี่ก็น่าฟังมากต่อไปนี้จะเป็นการบรรเลงในวงกอไผ่นะครับด้วยปีพาดไม่แข็งความจริง

แล้วฟ้อนโยคีถวายไฟที่จบลงไปเนี่ยครั้งแรกผมจะนำของวงกอไผ่ที่เขาบรรเลงไว้น่าฟังมากเลยโอ้โหลีลานี่เรียวกราวเรียกว่าน่าฟังทีเดียวแต่ทีนี้ที่กอไผ่เขาบรรเลงไว้ไม่มีการร้องอยากให้ฟังฟ้อนที่มีการร้องก็เลยนำกรมศิลปากรมาเสนอให้ฟังนะครับทีนี้เราก็มาฟังวงกอไผ่ในฟ้อนเมืองนะครับฟ้อนเมืองเนี่ยเป็นเพลงที่ครูบุญยงเกตคงศิลปินแห่งชาตินะครับท่านเรียกเรียงเป็นเพลงชุดสำหรับปีพาทมอนนะครับโอ้เพลงนี้มีลีลาสนุกสนานนะครับแล้วก็มีการเว้นช่วงเพลงช่องไฟให้พักหูด้วยท่อนต้นของเพลงมีชื่อเรียกเป็นภาษานักดนตรีที่ชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกกันว่าจิกโก้นะครับคืออันนี้ต้องรู้จักคุณบุญยงถ้าใครรู้จักคุณบุญยงสนิทสนมดีแล้วก็จะเห็นว่าท่านจะมีอะไรที่ออกจิกโก้น้อยๆนะครับจิกโก้น้อยๆคือไม่ใช่ว่าท่านเป็นวัยรุ่นจิกโก้นะท่านอบูโซจะตั้งท่านล่วงลับจากไปแล้วสุดท้ายท่านรับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติในรุ่นราวเดียวกับครูจำเนียรศรีไทยพันธ์นะครับครูบุญยงนี่มีฝีมือมากในเรื่องการเดี่ยวการบรรเลงนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูแล้วก็ครูบาอาจารย์ของท่านมีหลายท่านทีเดียวนะครับทีนี้ครูบุญยงเกตคงนะท่านมีแนวคิดอะไรที่ทันสมัยอยู่เรื่อยท่านเป็นคนที่คิดประดิษฐ์อะไรที่ทันสมัยสังเกตเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมานะครับในทางดนตรีในทางบรรเลงเป็นเพลงเถาหรือเพลงเดี่ยวนะลีลาเพลงของท่านเนี่ยจะมีความที่มันเป็นความสมัยใหม่ปะปนอยู่เรื่อยนะครับคือฟังแล้วมันไม่เบื่อฟังแล้วมันรู้สึกโอ้มันมีอะไรมันเด็ดสอดแทรกอยู่เรื่อยนะครับเพราะนั้นก็เลยเรียกกันว่าแนวจิโก้นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นแนวที่ชื่นชอบกันมากสำหรับวงปีพาทไม้แข็งก็ขอเชิญรับฟังครับฟ้อนเมืองจากการบรรเลงของวงปีพาทไม้แข็งคณะกอไผ่ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์

0: ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2520 31 ธันวาคม2519ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย
2: และการฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้นกับใจของตนเองทราบแก่ใจว่าพื้นฐานของใจนั้นย่อมมีความแตกต่างกันแต่โดยแตกต่างโดยทานโดยศีลโดยภาวนาก็คือความแตกต่างกันแม้อื่นใดก็ทราบแก่ใจว่ามีความแตกต่างกันมากโดยส่วนมากจะพยายามให้ทานรักษาศีลฝังธรรมการรักษาศีล นั่งสมาธิเจริญปัญญาทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นกับใจนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งทำกันได้ส่วนหนึ่งก็ทำในยากแต่ที่สุดก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนนั่นที่จะรักษาศีล นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังหมู่ยังคณะให้ดีขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมอันจะยังหมู่ยังคณะให้ดีขึ้นสรุปโดยความหมายด้วยความเข้าใจสร้างเหตุสร้างผลสร้างความเป็นชิ้นเป็นธรรมให้กับจิตใจของแต่ละคนจากข้อวัดปฏิบัติจากความจริงใจด้วยเหตุด้วยผลพยายามทำตนของตนให้สมที่เป็นพี่น้องชาวพุทธโดยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบทุกวิธีทางแต่ก็ไม่ง่ายเกินกับที่เราจะคิดไว้ไม่สะดวกเกินที่เราตั้งใจไว้บางเรื่องบางอย่างสุดยากสุดลำบากบางเรื่องบางอย่างสุดเคี้ยวสุดเข็นบางเรื่องบางอย่างสุดแต่กรรมแต่เวรที่สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยยากลำบากเหมือนกันแค่จะให้ทานก็เสียดายแค่จะรักษาศีลก็กลัวลำบากแค่จะนั่งฟังเทศฟังธรรมก็กลัวจะไม่บรรลุไม่ถึงแจ้งจริงในใจของตนเองทำไรก็กลัวว่าจะไม่ได้อะไรคือโง่ซ้ำบีเข้าใจดีว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันมากภูมิศีลภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันมากเมื่อมีความแตกต่างกันมากแล้วข้อปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าโดยเหตุโดยผลเฝ้าโดยความเข้าใจของแต่ละคนก็จะเย็นลงได้โดยคุณงามความดีก็จะเย็นลงได้โดยเหตุโดยผลของใจที่มีอยู่เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตจะได้เหตุผลคือความละเอียดทางด้านจิตใจเห็นใจเข้าใจกับบรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายว่ามันแตกต่างกันมากโห

อันแตกต่างไม่ได้แตกต่างด้วยเหตุอื่นใดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแตกต่างที่กรรมที่เวรดังบทที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวาระกรรมังสัตเตวิภัจจติการกระทำย่อมแตกต่างกันไปย่อมจำแนกกันไปกรรมมุนาวัตติโลโกชัดเจนกรรมังสัตเตวิภัจจติกรรมจะจำแนกสัตว์ให้มีความแตกต่างกันไปก็ชัดเจนญาติดังนี้นับปณิตายะจะปราณีตหรือเลวก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวจึงบอกว่าฟังเข้าใจดูเข้าใจสัมผัสรับรู้เข้าใจนั่นเป็นสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจเจ้าของที่ต้องมาเฝ้าฝึกปฏิบัติที่ต้องมากำหนดจิตกำหนดใจให้รวบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดพื้นฐานของใจคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปแม้ผู้มาฝึกมาปฏิบัติจะถนัดยุบหนอพองหนอสัมมาระหังแม้เคยกำหนดอื่นใดมากไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของอุบายหรือวิธีทางในการฝึกการปฏิบัติหากจะแตกต่างด้วยกรรมวิธีแต่จุดหมายปลายทางก็คือความจริงอันเดียวกันหมดแม้จะกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกแม้จะกำหนดสอดแทรกแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแม้จะกำหนดบทบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวอย่างอื่นไม่เอาอย่างนี้ก็เป็นธรรมกับใจของแต่ละคนการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยการเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ของใจก็เป็นธรรมกับใจของแต่ละคนเป็นความจริงกับใจของแต่ละคนเมื่อเอาความจริงมีเหตุมีผลมาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติก็จะรู้ได้ซึ่งความละเอียดของใจก็จะเข้าใจได้ในความจริงของใจเมื่อรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่ทำกับใจของเราก็จะเห็นจริงเห็นแจ้งกับสิ่งที่มีอยู่ความละเอียดของใจก็จะปรากฏขึ้นในภาคฝึกปฏิบัติเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ของใจเอารูปมาเป็นอารมณ์ของใจเอารสมาเป็นอารมณ์ของใจเอากลิ่นมาเป็นอารมณ์ของใจแม้การสัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็มาเป็นเครื่องผูกอยู่ของใจเหตุอื่นใดที่ตาดูหูฟังใจรับรู้ต่างก็เป็นเครื่องอยู่ของใจเราเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาฝึกปฏิบัติกันจนรู้ความจริงว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรจะรู้โดยความหมายว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตานั้นมีลักษณะอย่างไรเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนเกิดความละเอียดและรอบคอบกับใจของตนเองความจริงแท้ของใจก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจที่เฝ้าฝึกจากใจที่เฝ้าปฏิบัติจากใจที่เฝ้าเกี่ยวเฝ้าเข็นความจริงของใจก็มีเหตุผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของใจก็มีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์เฝ้าวิจัยเฝ้าจนเห็นเหตุแห่งความจริงกับใจเจ้าของว่าสิ่งนี้คือธรรมสิ่งนี้คือความไม่เป็นศีลเป็นธรรมที่ต้องนั่งทำนอนทำยืนทำเดินทำมีลักษณะสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจของตนทุกสิ่งทุกอย่างสติตามระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะจะเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนก็พยายามมีสติตามระลึกรู้เมื่อมีสติตามระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกความจริงคือธรรมก็จะบอกเหตุบอกผลกับใจความจริงคือธรรมก็จะบอกบุญบอกกุศลกับใจละเอียดรอบคอบสุขุมพอกับใจเย็นพอกับใจที่ฝึกและปฏิบัติถึงบอกว่าวัดด้วยรูปวัดด้วยเสียงวัดด้วยกลิ่นวัดด้วยรสวัดด้วยการสัมผัสด้วยกายด้วยใจวัดดูว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่บอกเหตุของใจว่าเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรมีเครื่องชั่งมีเครื่องวัดมีเครื่องตวง

มีเครื่องชั่งเครื่องวัดเครื่องตรวงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเครื่องวัดเครื่องชั่งเครื่องตรวงตัวเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลาพอเราเฝ้าฝึกปฏิบัติพอเราเฝ้าเขี่ยวเข็นพอเราเฝ้าขัดเกลาตัวเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้รับรู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็คงไม่ใช่แม้แต่คนตาบอดหูหนวกก็ยังมีสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำอยู่ตลอดมีอะไรมีโลกกระทำมีสุขแล้วจะมีทุกข์มีนินทาแล้วก็จะมีสรรเสริญมียศแล้วจะเสื่อมยศมีลาภจะเสื่อมลาภซึ่งก็ไม่ยกเว้นคนตาบอดหูหนวกไม่ยกเว้นคนเฒ่าคนแก่ไม่ยกเว้นเขาเราท่านมีความจริงอย่างนี้กันหมดนี่คือธรรมที่ครองโลกนี่คือธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเราทั้งหลายที่มาอยู่ในความจริงของธรรมในท่ามกลางของความเกิดแก่เจ็บตายในท่ามกลางของความยุ่งยากวุ่นวายกับตัวเรานั้นรู้อยู่ตลอดว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความเศร้าโศกเสียใจรำพึงรำพันไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องของเห็นใจเข้าใจของแต่ละคนผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกได้ปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ขัดได้เกลาเห็นใจเข้าใจในเจตนาว่ามันสุดยากสุดลำบากถ้าใจไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติจริงๆมันสุดยากสุดลำบากที่จะแก้ไขใจของตัวเราอยู่ยิ่งไม่เชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีดีมีชั่วมีชาตินี้มีชาติหน้ามีอดีตมีแล้วมันก็วุ่นวายไปหมดหาจุดจบตัวเองไม่ได้ไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิตโทษเถอะกระเสือกกระสนทุรนทุรายกระวนกระวายจนตายทั้งยืนจนตายทั้งยืนนี่คือความหมายของความเข้าใจที่พยายามชี้แจงแสดงโดยเหตุโดยผลเพียงพอที่พยายามชี้แจงแสดงด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมเพียงพอในความเข้าใจในความเป็นศีลเป็นธรรมในความละเอียดของศีลของธรรมชี้นำชัดแจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจชี้นำชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตกับใจของก็จะรู้ได้ในความหมายว่าตัวเรานั้นจะต้องละเอียดกับสิ่งเหล่านี้อาหารของใจก็คือรูปอาหารของใจก็คือเสียงอาหารของใจคือรสคือกลิ่นคือการสัมผัสใดๆเป็นอาหารของใจถ้าเราเป็นคนเฝ้าดูเฝ้าสังเกตสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอาหารเป็นเครื่องอยู่ของใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจสภาพโดยทั่วๆไปนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจทั้งนั้นถึงบอกว่าจิตใจเราเมื่อมันเย็นลงนะเราก็เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเฝ้าสังเกตสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราช่างให้ความเป็นธรรมกับทุกผู้ทุกคนไม่ยกเว้นเขาเราท่านโดยตัวทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่การยกเว้นไม่ใช่การเจาะจงเฉพาะตัวเราคนเดียวสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ใช่เรื่องของการเจาะจงเฉพาะเราคนเดียวหูได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างตาได้ดูรูปทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นแต่ตาบอดหูหนวกแต่ส่วนใจนั้นต้องยอมเล่ามันต้องรับรู้อยู่ตลอดสัมผัสสัมพันธ์ได้ในลักษณะอย่างใดก็รับรู้อยู่ตลอดเมื่อจำต้องรับรู้ก็พึงรู้ว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องลักษณะที่ยกเว้นเราจะเห็นเป็นการยกเว้นตัวเราถ้าเป็นการยกเว้นตัวเราแล้วจะไม่เข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นเราคนใดคนหนึ่งใครทำใครได้ใครทำใครรู้ใครดำใครทำใครได้ใครทำใครรู้ซึ่งเป็นความจริงกับใจทุกผู้ทุกคนที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติเป็นความจริงกับทุกคนที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติไม่ได้ยกเว้นไม่ได้มีข้อแม้ไม่ได้มีข้อแก้ตัวใดๆไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆความจริงในใจเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ถึงบอกเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าฝึกเฝ้าสังเกต

แล้วจะได้เหตุผลของความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจของเราเมื่อมันละเอียดลงรอบครอบลงเย็นลงแล้วมันก็มีความจริงในใจเมื่อมันมีความจริงในใจเราแล้วมันก็ยอมรับว่ารูปเป็นอาหารของใจเสียงเป็นอาหารของใจกลิ่นรสการสัมผัสสัมพันธ์ด้วยกายด้วยใจก็เป็นเครื่องอยู่ของใจซึ่งเห็นความจริงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกสลายและดับไปเป็นสัจธรรมปัญญาซึ่งเฝ้ากำหนดด้วยความละเอียดของจิตของใจเจ้าของก็จะรู้ว่านี้คือธาตุแท้งความมีเหตุมีผลไม่ยกเว้นว่าวันพระวันโกนไม่ยกเว้นว่าหญิงว่าชายไม่ยกเว้นว่ากลางวันกลางคืนเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนที่ปรากฏได้แต่ละคนหากแก่แตกต่างก็ด้วยกรรมแต่ด้วยวาระแตกต่างกันตามกรรมตามวาระมากน้อยเป็นเรื่องของแต่ละเหตุปัจจัยของแต่ละคนการที่จะยกเว้นเรานั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่ยกเว้นเช่นหูดีก็ต้องได้ยินตาดีก็ต้องได้ดูหูดีก็ต้องได้ยินใจดีก็ต้องรับรู้และสัมผัสยกเว้นว่าตายด้านประเภทตายด้านไม่รับรู้มันเรียกว่าสมองเสื่อมแล้วไม่เป็นไรนะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นประเภทหัวใจตายด้านและเสื่อมแล้วอย่างว่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าให้ฟังด้วยความเข้าใจให้ดูด้วยความเข้าใจในสัมผัสรับรู้ด้วยความเข้าใจว่าด่าก็ดียกย่องก็ดีนินทาก็มีสรรเสริญก็มีมันเป็นเรื่องที่มนุษย์โดยทั่วไปนั้นปุถุชนผู้ซึ่งหนาและหยาบด้วยกิเลสตัณหาจะเป็นกันอยู่อย่างนั้นเราเข้าใจว่านี้แหละคือวิบากกรรมของแต่ละคนดีก็ทำชั่วก็ทำเผลอเผลอทำชั่วมากก็ทำดีซ้ำไปด้วยแต่ถ้าทำดีมากก็ทำชั่วเราไม่จะมีปัญหาอะไรไม่เห็นจะมีอะไรให้ทานไม่เสียดายรักษาศีลไม่กลัวลำบากภาวนาไม่กลัวอัปปัญญาหรือว่าโง่เฝ้าฝึกปฏิบัติตนเองให้มันเห็นความละเอียดตัวเราว่าเออจริงๆมันอย่างนี้ใจเราเมื่อเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วมันละเอียดลงกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่ารูปนั่นก็มาจากการปรุงแต่งของใจเสียงก็มาจากการปรุงแต่งของใจแม้แต่อื่นใดก็มาจากการปรุงแต่งของใจจะสวยไม่สวยจะขี้เรไม่ขี้เรจะมีฐานะสภาพความจริงเป็นอย่างไรเราก็ดูความจริงของใจของดูจนเห็นจริงเห็นจังกับใจของรู้จริงรู้จังกระจายของว่าตัวเรานั่นแหละคือตัวที่ปล่อยเผลอขาดสติไปพอปล่อยเผลอขาดสติไปแล้วก็ไปหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอันสัมผัสใดๆที่เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องกับตัวเราตัวเราก็เลยกลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่คือความเป็นธรรมกับทุกคนสิ่งที่มีอยู่คือความจริงกับทุกคนสิ่งที่มีอยู่ก็คือความเป็นศีลเป็นธรรมกับทุกคนเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเมื่อเราได้กำหนดด้วยจิตด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลความจริงแท้ของใจก็มีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเมื่อจิตใจเรามีเหตุมีผลเมื่อจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อจิตใจเรามีคุณงามความดีพอความละเอียดของศีลของธรรมก็เกิดขึ้นกับตัวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าใจเรานั้นต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดถ้าเราเอียงเพราะการได้ถูกนินทาถ้าเราหวั่นไหวเพราะถูกการด่าการว่าเราก็เสียคนตั้งแต่ยกแรกนะคนอื่นไม่มีเสียเราจะเสียเองถ้าเราหวั่นไหวเพราะการถูกด่าถูกว่าแม้ที่สุดถูกยกย่องสรรเสริญนินทาก็เป็นเรื่องของความเสียคนทั้งนั้นถ้าเราหวั่นไหวเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรู้ว่านี้คือธรรมมันเป็นความจริงกับทุกคนที่มีอยู่โดยทั่วไปการฝึกธรรมปฏิบัติธรรมเน้นเรื่องของใจที่ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่ว่าจิตใจของเราเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วมันก็จะรู้ว่านี่คือความจริงความจริงมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่มีหน้าตาอื่นใดเป็นไปเกินกว่านี้เมื่อเราเฝ้าสังเกตสังกาด้วยความละเอียดจากใจแล้วเราก็จะเฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลกับใจเราก็จะเฝ้าอยู่ด้วยความมีเหตุมีผลกับใจจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติหล่อล้อมด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอใจดวงนี้ก็จะเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างใจดวงนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นผลกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าเฝ้าอยู่เฝ้าดูในลักษณะของการควบคุมตัวเองงานการฝึกการปฏิบัติจึงเห็นตัววิปัสสนาว่าเฝ้าดูตัวเองฝึกตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองการยกโทษใครนั้น

ค่อนข้างจะไม่เห็นมีอะไรมากมายเรื่องของการกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าการสมเพ่งโทษจับผิดคนอื่นนั้นส่วนลึกของใจจะไม่มีแม้สิ่งที่เผลอออกไปก็พยายามดึงกลับมารู้ว่าวิบากกรรมของแต่ละคนมันแตกต่างกันเวลาเขาด่าเราเฉยไม่ใช่เราตายด้านนะแต่เรารู้ว่าปากใครพูดคนนั้นก็เดือดร้อนเศร้าหมองเองพื้นฐานจิตใจของบุคคลมีอย่างไรก็จะพูดออกมาอย่างนั้นจิตใจเขาหยาบเขาก็จะพูดอย่างนั้นจิตใจเขาดีเขาก็จะพูดอย่างนั้นเราก็จะสังเกตว่าปากนั้นเป็นกระจกเงาที่บอกว่าหัวใจคนนั้นเป็นอย่างนั้นหัวใจคนนี้เป็นอย่างนี้ดูปากเขานั่นแหละถ้ามันกระเพื่อมออกมามันอ้าปากขึ้นมาก็แสดงว่าใจของเขานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นฐานะของเขาภูมิธรรมปัญญาของเขาเป็นอย่างนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมของเขาเป็นอย่างนั้นเราเพ่งเพียรพิจารณาแล้วเรารู้ว่าอ๋อปากเขาเองบอกใจของเขาเองแม้สิ่งที่เขาแสดงออกเรารู้อยู่แก่ใจเราเข้าใจเรารู้แก่ใจเราเข้าใจเรารู้เราเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกเรารู้เราเข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นความจริงกับใจของว่ามีหน้าตาอย่างไรมีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรเราก็ดูหน้าตาของเหตุของผลของเขาว่าเขาพูดออกมานั้นมันบอกลักษณะว่าใจเขาไม่เป็นศีลเป็นธรรมซึ่งเราเองก็สบายเราเองไม่มีอะไรแต่เขาเองก็เดือดดาลและเดือดร้อนจนกลายเป็นเรื่องแสดงออกมาจากใจของเขาสมเพชไหมสังเวชไหมสลดใจไหมว่าเป็นความชั่วร้ายของเขาเองไม่ใช่ความชั่วร้ายของเราที่ไหนปากเขาพูดอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเองนั่นแหละไม่ใช่เราเป็นคนเป็นนะถ้าเราเผลอหรือเราหวั่นไหวตามปากเขาเราก็เสียคนตั้งแต่ยกแรกเพราะนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์นักปราชญ์นั้นมีลักษณะฉลาดแหลมคมกับเสียงกับรูปอยู่ตลอดเวลาดีก็ฟังไม่ดีก็ฟังสวยก็ฟังขี้เลก็ฟังจะอย่างไรก็ฟังได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของใจของแต่ละคนเมื่อเป็นเรื่องของใจแต่ละคนก็ฟังได้ดูได้รู้ได้ลงสังเวชสลดใจในความจริงของแต่ละคนลงสังเวชสลดใจในความมีเหตุมีผลของแต่ละคนว่าโอ๋น้อยชีวิตของคนเนี่ยมันช่างเกินกันเหลือหลายสมเพชสลดใจสังเวชสลดใจอดหูห่อเหี่ยวชีวิตคนเนี่ยมันต่างกันจริงๆต่างตรงไหนต่างที่ควบคุมตัวเองได้ต่างตรงไหนต่างแต่ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำให้คนอื่นต้องเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะสิ่งที่อกุศลกับใจเจ้าของถ้าไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจของตนเองแล้วเราก็ไม่มีเราเฉยเรานิ่งกับทุกสิ่งว่าเออนี่แหละมันฟองยี่ห้อของแต่ละคนปากอย่างไรใจก็อย่างนั้นสิ่งที่แสดงออกอย่างไรใจก็อย่างนั้นเรารู้แก่ใจเราเข้าใจเรารู้แก่ใจเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วความมีเหตุมีผลกับใจเราก็ดีขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมของเราก็ดีขึ้นในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นกับใจของเราในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นกับใจของเราในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นกับใจของเราเราอย่าเป็นอย่างเขาว่าเราอย่าเดือดร้อนอย่างเขาว่าเราอย่าวุ่นวายอย่างเขาว่าใจเราก็เป็นศีลเป็นธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดบอกลักษณะใจเขามีพื้นฐานอย่างนั้นมีภูมิธรรมภูมิปัญญาอย่างนั้นเราเพ่งพิจารณาลงไปว่านั่นแหละคือเขาไม่ใช่เราสักนิดหนึ่งถ้าไม่ใช่เราก็อย่าไปเดือดร้อนเพราะเขาให้เรานั้นเห็นความจริงในตัวเราว่าเขาเองเขาทำเขาพูดเขาเดือดร้อนเขาเองเราอย่าไปเดือดร้อนแทนเขาเราอย่าไปกินปูนร้อนท้องเราอย่าไปวุ่นวายเพราะเรื่องของเขาให้เราฟังและเราดูเราสังเกตว่านี้คือความจริงของแต่ละคนนี่คือความแตกต่างของแต่ละคนนี่คือวิบากกรรมของแต่ละคนที่ต้องเป็นต้องแสดงออกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่รู้ในสิ่งที่มีอยู่ว่าวิบากกรรมนั้นมันแตกต่างกันมากถึงบอกคนเนี่ยมันเกินกันเพราะการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เ
เมื่อการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้ว

มันก็เกินกันมันเกินกันเพราะการดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบเราได้ดีเกินกว่าตัวเราครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนอย่าไปเศร้าหมองเพราะคนอื่นนะอย่าไปเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะอย่าไปวุ่นวายเพราะคนอื่นนะท่านก็ย้ำตอกอยู่ตลอดเวลาตอกลิ่มอยู่หัวใจอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปเอาเรื่องของชาวบ้านมาปรุงมาแต่งมาเดือดร้อนเองสังเกตดูว่าที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะเราขาดสติเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดของตัวเราอย่างร้ายกาจปล่อยไปเดือดดาลและวุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นพยายามที่จะย้ำพยายามที่จะเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเสียงเกิดเสียงดับรูปเกิดรูปดับกลิ่นเกิดกลิ่นดับรสเกิดรสก็ดับมันมีความจืดจางในตัวของมันอยู่แล้วอาหารใหม่ๆก็ดูมีรสมีชาติพอวางไว้ตั้งไว้นานๆก็จืดก็จางกลิ่นก็เหมือนกันใหม่ๆก็ดูหอมนานๆเข้าก็จืดก็จางรสกลิ่นแม้การสัมผัสก็เหมือนกันใหม่ๆก็ดังที่ว่านั้นน้ำต้มผักก็ว่าหวานพอนานเข้าเนี่ยมันเหม็นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจอมปลอมกิเลสมายาตัณหาของแต่ละคนมันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนจึงแสดงกลความจริงออกมาได้ในลักษณะอย่างนั้นโดยการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ว่าความจริงมันมีลักษณะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาเย็นก็จะนึกว่าจะไม่ร้อนเวลาร้อนก็จะนึกว่าไม่เย็นเวลาอากาศอบอ้าวก็จะนึกว่าฝนไม่ตกเวลาฝนตกก็จะนึกว่ามันไม่หยุดเวลาสว่างก็จะนึกว่ามันไม่มืดเวลามืดอย่าได้นึกว่ามันจะไม่สว่างเวลารวยจะนึกว่าจะไม่จนเวลาจนจะนึกว่าไม่รวยเวลาสวยจะนึกว่าจะไม่ขี้เร่เวลาขี้เร่จะนึกว่าไม่สวยแม้เหตุอื่นใดที่มีความจริงของใจเราก็มีความเป็นธรรมกับทุกผู้ทุกคนสัจธรรมคือความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดสัจธรรมคือความแปรปรวนในตัวของมันอยู่ตลอดมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนแล้วมันก็แตกสลายด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะเชิดใครจะแช่งใครจะเบื่อใครจะบ่นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนใครจะอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเพราะรู้ว่าใจเขาใจเราอกเขาอกเรานะมันมีความแตกต่างกันมากเมื่อมีความแตกต่างกันมากเราก็ต้องทำใจละการทำใจเรานั้นทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยความละเอียดทำด้วยความรอบคอบทำด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ทำจนเห็นจริงเห็นแจ้งกับใจทำจนเป็นบุญเป็นกุศลกับใจทำจนละเอียดขึ้นกับใจทำจนเป็นที่ตายใจกับตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างความจริงในใจก็ละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าดูความละเอียดความรอบคอบของตัวเองเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีหน้าตาอย่างนี้นะมันเผลอเองนะมันเดือดร้อนเองนะมันเศร้าหมองเองนะขาดสติเองนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะเผลอเองขาดสติเองทั้งนั้นที่มีลักษณะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเผลอเองขาดสติเองตกต่ำอาภัพอับจนเพราะตัวเองทั้งนั้นแหละที่สูงเด่นโด่งดังและร่ำรวยสวยก็ตัวเองทั้งนั้นเราคือใครใครคือเราถามตัวเราอยู่ตลอดพอจิตมันสงบเย็นลงไปแล้วมันก็เห็นจริงเห็นแจ้งกับตัวเองอ้อเราเองมันบ้ามันขาดสติแล้วมันก็ไปขยายความและปรุงแต่งขึ้นมายาวเหยียดขยายจนได้เรื่องได้ราวขยายจนมีเหตุมีผลขยายจนเป็นเดือดเป็นดานขยายจนเป็นทุกข์เป็นร้อนขยายจนเกิดการเผาไหม้ตัวเองเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะตัวเองวุ่นวายสับสนเพราะตัวเองเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าสังเกตได้ด้วยความเข้าใจความจริงของธรรมก็ปรากฏโดยมรรคโดยผลในภาคปฏิบัติซึ่งก็ดูต้นตอของความจริงคือที่มาที่ไปซึ่งก็รู้ต้นตอคือความจริงคือที่มาที่ไปเมื่อรู้ต้นตอรู้ความจริงรู้ที่มารู้ที่ไปแล้วใจเราก็ละเอียดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาคือความจริงก็จะปรากฏในหัวใจเราทุกผู้ทุกคนไม่ยกเว้นวันโกนไม่ยกเว้นวันพระไม่ยกเว้นวันโกนไม่ยกเว้นวันพระไม่ยกเว้นเผลอเมื่อไรก็เดือดร้อนเมื่อนั้นไม่เผลอเมื่อไรก็สบายใจเมื่อนั้นสติสัมปชัญญะที่เราเรามาฝึกมาปฏิบัติซึ่งก็นั่งดูศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะศีรษะจดปลายเท้า

ปลายเท้าจดศีรษะแม้จะเป็นการน้อมนึกนึกว่าผมหลุดไปหนังหลุดไปเนื้อหลุดไปเอ็นหลุดไปกระดูกหลุดไปเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นแยกอยู่ในจิตในใจของเป็นวิปัสสนึกความจริงในใจเราก็มันก็ชัดเจนอยู่กับสิ่งเหล่านั้น

ตัวเราให้ดีขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตัวเราถึงบอกว่าดูด้วยความละเอียดรู้ด้วยความรอบคอบสังเกตอยู่เฝ้าดูอยู่จนเห็นจริงเห็นจังกับใจตัวเราว่าเออมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นเศร้าหมองเพราะคนอื่นวุ่นวายเพราะคนอื่นเพราะขาดสติเผลอไปขาดสติเผลอไปนึกว่าเขาคงเป็นอย่างเราเข้าใจว่าเขาคงเหมือนกับเราเข้าใจว่าคนอื่นเขาคงเหมือนกับเราความจริงมันคนละโลกกันชั่วแวบหนึ่งชั่วกระดิกเดียวนั่นมันเปลี่ยนความคิดได้ชั่วเข็มเล่มเดียวนั่นเปลี่ยนความคิดได้มันเปลี่ยนความคิดความอ่านได้ทุกเรื่องทุกอย่างเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบอกว่าคนเรานะมันเปลี่ยนได้ทุกเวลาหน้าตาดียังเปลี่ยนเป็นหน้าตาขี้เหร่ได้ใจดียังเปลี่ยนเป็นคนใจร้ายได้ถึงบอกนอนด้วยกันยังคนละความคิดเลยสามีภรรยาอยู่กันมาตั้ง40 50ปีเผลอนิดเดียวเท่านั้นขาดจากความเป็นสามีภรรยาได้แม้แต่ศิษย์อาจารย์อยู่กันมา50 60ปีเผลอนิดเดียวก็ขาดเป็นเรื่องแรงอาฆาตพยาบาทได้มันมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างเช่นกับคนขาดสติดื่มสุราเมรัยพอดื่มเข้าไปแล้วขาดความเป็นคนเลยแม้ที่สุดติดอยู่ในกาเมคือตัณหาที่อยากในรูปไม่มีที่กำหนดไม่มีที่สิ้นอยากในเสียงไม่มีที่กำหนดที่สิ้นนั่นก็เป็นลักษณะของการขาดสติได้เสียคู่เสียคนได้ลืมไปหมดจะรักกันมากี่ปีดีดักไม่เกี่ยวละพอเผลอแวบเดียวนะติดในรถในเสียงในกลิ่นมันก็ปลายโลดจนเสียคู่เสียคนอย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นดังที่เราตั้งใจให้เรามีธรรมะครองใจเราจะรู้ว่าความจริงมันมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เรามาบวช3วัน7วัน15วัน1เดือนเรามาบวช3เดือน3ปีเรามาบวชอยู่วัดอยู่วา7ปี7เดือนจึงถามในความในใจเราว่าเราได้อะไรบ้างเรามาอยู่วัดเราได้อะไรบ้างเราเข้าวัดเราได้อะไรบ้างถามในส่วนลึกของใจว่าเรามีอะไรถ้าเราไม่เห็นความจริงยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้คือธรรมเราจะมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานเราจะมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเราจะมีอะไรเป็นคู่เป็นคนเราจะมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นคู่เป็นคนมันเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องทุกอย่างดีก็เปลี่ยนได้ชั่วก็เปลี่ยนได้มืดก็เปลี่ยนได้แจ้งก็เปลี่ยนได้ร้อนก็เปลี่ยนได้เย็นก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกของคนมันจะไม่เปลี่ยนบ้างหรือมันเปลี่ยนมันเป็นความจอมปลอมที่เจือปนด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะมันเจือปนด้วยอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันเจือปนด้วยความจอมปลอมในสิ่งที่มีอยู่มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้เราอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะไม่ต้องจนใจเจ้าของทีหลังไม่มีใครรักเราจริงเกินกว่าตัวเราจะรักตัวเราไม่มีใครรักเราจริงเกินกว่าตัวเราจะรักตัวเราไม่มีความเด็ดขาดใดๆเกินกว่าการเด็ดขาดกับตัวเองเรื่องของความเด็ดขาดกับอื่นนั้นเป็นเรื่องจอมปลอมหลอกหลอนทั้งนั้นแม้ที่สุดความจริงของธรรมนั้นต้องละเอียดกับตัวเราเราเคยได้รับความรักจากพ่อจากแม่จากครูจากอาจารย์เราได้เคยความรักจากเพื่อนฝูงได้เพื่อนร่วมงานแต่วันหนึ่งเราก็เผลอไปเรากลับกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้ความรักจากใครทั้งนั้นกลายเป็นบุคคลอาภัพอับจนโดยไม่รู้สึกตัวพอเราเผลอตัวเผลอใจเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วเราหลงในการนินทาสรรเสริญสุขทุกข์แล้วเราหลงในยศในลาภเราหลงแป๊บเดียวนั่นแหละหมดท่าหมดที่พึ่งทางใจความหมายของการเข้าวัดเข้าวาจึงเห็นความจริงว่าอ๋อมีหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาของเหตุของผลมีความจริงเป็นอย่างนี้อย่าเผลอนะหน้าตามีลักษณะอย่างนี้อย่าเผลอนะอย่าเผลอถ้าเผลอจะเสียคนเพราะสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าเข้าวัดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อะไรเป็นหลักเป็นฐานอยู่วัดมาตั้งนานยังไม่ได้อะไรมีเหตุมีผลเพราะใจมันไม่ละเอียดกับตัวเราแล้วมันจะไปละเอียดกับอะไรได้ใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็นอนไม่หลับนั่นคือเรื่องของขาดสติสัมปชัญญะฝึกไม่ดีพอ
ภูมิต้านทานไม่

ภูมิต้านทานดีแล้วมันจะเฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นว่ามันป่าใครพูดคนนั้นก็เดือดร้อนเองออกจากป่าใครก็แสดงว่าคนนั้นเศร้าหมองเองเดือดร้อนเองเขาไม่ได้ดีขึ้นเพราะด่าว่าเรานะมีแต่เลวลงเท่านั้นเองเชื่อเถอะขาดการนับถือขาดความเชื่อถือขาดความไว้วางใจขาดการยอมรับในมนุษย์และเทวดาเพราะอะไรเพราะว่าปากไม่ดีปากไม่ดีเนี่ยมันเสียตั้งแต่ยกแรกยกสุดท้ายนั่นโดยความหมายนี้จึงบอกต้องระวังระวังที่ปากในระวังที่ปากโดยความหมายนี้ให้ระวังที่ปากเมื่อระวังที่ปากได้แล้วก็ง่ายไปหมดต้องระวังที่ปากให้ระวังที่ปากพอระวังที่ปากแล้วเราก็ง่ายไปหมดถึงบอกว่าที่มันหน้าดำค่ำเครียดเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่าเผลอไปเผลอเลอพูดเผลอแต่งไปเรื่อยเรื่อยแถมยังไปเดือดร้อนเพราะขี้ปากคนอื่นซ้ำไปด้วยโทษเถอะไปวุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นซ้ำไปด้วยจะอะไรแค่นี้ยังเอาดีไม่ได้นะอุตส่าห์ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมมาตั้งนานแต่ก็ยังเผลอไม่ได้เผลออดไม่ได้เผลอเดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นนี่แสดงว่าปากนั้นมีพิษมีภัยสำหรับตัวเองนั่นแหละต้องระวังต้องนิ่งต้องสงบให้รู้ว่าของจริงเนี่ยมันนิ่งและมันเย็นของปลอมเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันกับของหนีภาษีมันเดือดร้อนเดือดร้อนนี่คือความเป็นศีลเป็นธรรมผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นแจ้งกับใจเจ้าของมาอ๋อไอเรานี่มันเดือดร้อนไอเรานี่มันเศร้าหมองไอเรานี่มันขุ่นมัวไอ้เราที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะมันเผลอไปขาดสติไปเผลอไปขาดสติไปพอเผลอแล้วก็ได้เดือดร้อนทุกทีล่ะพอเผลอแล้วเดือดร้อนทุกทีพอเผลอแล้วเดือดร้อนนั่นต้องระวังเราจะยกฐานะของเราให้สูงขึ้นต้องระวังอย่าเสียหลักเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะการสัมผัสด้วยกายถูกต้องสัมผัสด้วยกายและด้วยใจเจ้าของต้องรู้ว่ามันเป็นสภาพของความจริงของสิ่งที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปมีอย่างนี้ก่อนเราเกิดเราตายก็อย่างนี้ก็มีอยู่ที่เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกวุ่นวายแล้ววุ่นวายอีกเพราะเราเผลอไปอำนาจตัวยึดมันมากอำนาจตัวขาดสติมันมากพอยึดมากขาดสติมากเผลอมากมันก็เดือดร้อนเศร้าหมองแล้วมันก็ขุ่นมัวเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็วุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้ตั้งใจที่จะพยายามรักษาความดีตั้งใจดีรักษาดีเอาดีจนชนะดีนั่นเอาดีเหนือดีมันถึงจะชนะดีนะถ้าดีไม่เหนือดีไม่ชนะดีนะดีนั้นต้องเหนือดีชนิดว่าไม่หวั่นไหวเช่นเขาว่าเราอุตสาห์เป็นหมาอุตสาห์ไม่มีหางดูแล้วไม่เป็นหมาแน่เราก็อย่าไปเดือดร้อนเราดูแล้วเราไม่ใช่สี่ขาเรามีสองขาเขาบอกอุตสาหมาเขาบอกเราดูแล้วไม่ใช่หมาเราดูตรงไหนก็ไม่ใช่หมาเราก็เฉยเอาว่าอะไรเราก็เฉยเขาด่าเราไปนะด่าไปด่ามาอุตสาก็ยังเป็นอุตสานั่นแหละมันจะเป็นหมาอย่างปากเขาเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าดูหางมันไม่มีถ้ามันเป็นหมาหางด้วนยังมีรอยด้วนๆอยู่บ้างนี่มันไม่มีรอยด้วนเลยนะมันต้องพิจารณาเวลาจะฟังอะไรมันต้องฟังแล้วโกรธไม่ได้โกรธง่ายๆเสียคู่เสียคนนั่นต้องตั้งหลักดีๆถ้าโกรธขึ้นมานะมันเสียตั้งแต่ยกแรกนะเวลาใครเขาว่าอะไรต้องระวังนะเราเป็นอย่างเขาไหมถ้าไม่เป็นอย่างเขาเราก็จะไปวุ่นวายกับเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเองเดี๋ยวเขาก็เศร้าหมองเองเดี๋ยวเขาขุ่นมัวเองเขาเองนะเราจะไปบ้าตามก้นเขาเราจะไปวิ่งตามความรู้สึกเขาไม่เห็นจะต้องได้ยินได้ฟังที่ไก่มันขันเราไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนมันขันทั้งวันทั้งคืนเราไม่ได้สนใจไก่มันก็ขันของมันอย่างนั้นเราไม่เดือดร้อนท่านบอกว่าเขาว่ายังไงเราก็จะไปวุ่นวายกับเขาถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าเราสบายงั้นเราตกกลายเป็นบุคคลขี้ปากคนอื่นเท่านั้นเองพอใครว่าอะไรก็เซเหมือนกับพ่อกับลูกเลี้ยงหลานนั่นคนมันปัญญานิ่มใครว่าอะไรก็วุ่นวายไปหมดใครว่าอะไรก็วุ่นวายไปหมดคนมันปัญญาอ่อนปัญญานิ่มความรู้สึกมันยังว่านะมันปรับไม่ได้พอใครว่าอะไรก็ต้องเดือดร้อนเพราะเขาว่าเสร็จแล้วมันก็มีทางดีขึ้นถึงบอกว่าการชนะดีนั้นต้องเอาดีมากๆใส่เอาดีใส่ลงไปเยอะๆผมดีลงไป

ดียังไงถ้าเขาด่าเราไม่โกรธเราจะหน้าด้านไหมไม่ด้านเขาว่าเราไม่โกรธเราจะหน้าด้านไหมไม่ด้านเรารู้ว่าใครว่าคนนั้นก็เดือดร้อนเองอย่างเราไปด่าต้นกำปูด่าทั้งวันทั้งคืนต้นกำปูมันก็เฉยเราจะตายของเราเองต้นกำปูมันก็อยู่มาอย่างนั้นอยู่มาเป็นร่วมศตวรรษแล้วถึงบอกว่าอย่าไปอะไรวุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่เฉยเอาละทำดีเอาชนะดีเขาโกรธเรายังยิ้มเฉยนั่นยอดดีเอาดีชนะชั่วเอาจริงชนะไม่จริงเอาไพเราะชนะคำหยาบเอาการไม่จองเวรชนะการจองเวรอะไรหลายอย่างมันก็ตรงกันข้ามไปหมดถึงจะดีถึงบอกต้องระวังเจ้าของว่าเรานั้นเป็นอย่างเขาว่าไหมถ้าไม่เป็นเราก็จะไปเดือดร้อนถ้าเราไปเดือดร้อนแทนเขาเราก็เสียคนเนี่ยไม่เราอวดเราเป็นคนตรงไหนด่าไปที่ด่าไปด่าไปด่ามาแล้วก็เดือดร้อนเองเราอย่าไปเป็นอย่างเขาว่ารั้วรอบขอบชิดของใจเรามีสติสัมปชัญญะได้ดูได้ดูได้ฟังได้รับรู้ได้สัมผัสเราก็สบายเราไม่มีอะไรวุ่นวายใจเรามันมีดีพอและได้ดีพอมันพร้อมที่จะปรับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนมันรู้ว่าคนคือคนคนไม่ใช่อื่นนะคนเนี่ยมันประเภทยุ่งยากพุทธเจ้าถึงบอกเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นธุระจึงตรัสว่านัตถิอาจารย์ตัสสะทุกขังการไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่มีความทุกข์ถึงบอกถ้าอยากเกิดบ่อยๆไม่ต้องมีอธิบายมั่วมั่วหมกมุ่นหมกไหมมันก็เกิดอยู่เรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราพยายามทำการเกิดให้มันน้อยลงด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้มันไม่เกิดทุกข์เกิดโศกเกิดโรคเกิดภัยเกิดเสนียดเกิดจังไรในตัวเราเราก็พยายามฟังด้วยการสังเกตสังกาดูด้วยการสังเกตสังกาเฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์เฝ้าวิจัยเราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องสิ่งใดที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของเราก็จะดีขึ้นใจเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นเราเป็นอย่างเขาไหมถ้าเราไม่เป็นเราก็จะไปเดือดร้อนอย่างเขาช่างเขาเถอะเดี๋ยวเขาตายเองคนมันเห็นเองมนุษย์เห็นเองเทวดาเห็นเองว่าไปว่ามาเขาเมื่อยพอเมื่อยแล้วเขาเลิกเพราะว่ารู้แล้วว่าเขาว่าเขายิ่งเศร้าหมองเขาว่าเขายิ่งเดือดถึงบอกว่าความโมโหโทโสภายคนตกต่ำย่ำแย่เพราะเรื่องเหล่านี้เรื่องบอกโกทังคัตตวาสุขังเสติคนที่ฆ่าความโกรธได้เนี่ยเป็นยอดของความสุขถึงบอกว่าโกรธไปก็ไม่ดีขึ้นหรอกไม่พอใจไปก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะเลวลงเลวลงเลวลงตกต่ำเพราะตัวเองขาดสติพอใจก็ไม่ดีขึ้นเสียใจก็ไม่ดีขึ้นให้รู้เท่าทันต่อความพอใจไม่พอใจถึงจะดีขึ้นชอบใจไม่ชอบใจรักชังเกลียดโกรธโลภรู้ให้มันอาการของมันว่ามีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยให้รู้เท่าทันต่อมันมันถึงจะดีขึ้นถ้ารู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันไม่ดีขึ้นอยู่แล้วนะเราอยากให้คนอื่นเขาดีดีแต่ว่ามันคนละระดับต้องยอมรับนะมันต่างกันมากนะการฝึกการปฏิบัติมามันแตกต่างกันมากไกลกันจริงๆนะได้ฝึกก็ไม่ได้ฝึกได้หล่อหลอมก็ไม่ได้หล่อหลอมมันต่างกันมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสในบทที่ว่าดันโตเสโธมนุสเสสุคนที่จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐล้ำเลิศจริงๆต้องได้รับการฝึกการปฏิบัติดันตังจิตตังดันตังสุขาวหันติคนจะมีความสุขต้องฝึกจิตฝึกโดยการได้ดูรูปได้ฟังเสียงได้ริมรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสทั้งกายและใจได้รับรู้ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของฝึกจนรับรู้ว่าอ๋อมีหน้าตาอย่างนี้คนเรานะมองหน้าตากันมันมองหน้าตาเขาเป็นยังไงเรามองนิดเดียวเราก็รู้เรามองหน้ามองตาดูหน้าดูตาเขานิดหนึ่งเราก็รู้ไม่ได้อยากเย็นเข็นใจอะไรหน้าตามันบอกความรู้สึกออกมาคำพูดมันบอกความรู้สึกออกมาการกระทำบอกความรู้สึกออกมานั่นแหละว่าฐานใจของเขามีลักษณะอย่างไรเราสังเกตเอาหน้าตาดีแต่คำพูดไม่ดีดอกไม้หอมดอกไม้สวยแต่ว่ากลิ่นเหม็นสีสันวรรณะสวยแต่ว่ากลิ่นเหม็นเวลาพูดจาออกมาไม่ค่อยดีอันนี้ต้องเข้าใจบางทีหน้าตาไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันน่าชื่นใจพูดออกมาแล้วมันพอใจแล้วมันสบายใจโอ้เย็นใจอันนี้เขาเรียกว่าดอกไม่สวยแต่กลิ่นหอมประเภทดอกสวยกลิ่นหอมนั้นมีดอกพยอมสวยดอกลันทมก็สวยดอกอื่นใดก็สวยกลิ่นหอมกลิ่นหอมอย่างดอกอุตภิษนี่ดอกสวยก็จริงแต่ว่าเหม็นเอาไว้ที่ไหนบ้านแตกแสลก

ขาดเหม็นนึกว่าดมกลิ่นซึ่งกันและกันเหม็นอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าดอกอุตภิตจึงบอกว่าเราต้องระวังนะถ้าเราจะยกฐานะให้เราสูงขึ้นเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เราจะต้องให้มันอยู่เหนือรูปเหนือเสียงเหนือกลิ่นเหนือรสเหนือสิ่งที่เราสัมผัสใดๆเป็นการรับรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยคอยเฝ้าสังเกตให้ละเอียดละออคอยสังเกตสังกาคอยเฝ้าดูคอยเฝ้าสังเกตแล้วจะรู้ว่าหน้าตาของความจริงมีหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่านะอย่าเดือดร้อนเพราะเขานะอย่านะอย่าวุ่นวายเพราะเขานะอย่านะอย่าเศร้าหมองเพราะคนอื่นนะเตือนอยู่ตลอดเวลาก็เรามาวัดมาเพื่อยกฐานะของจิตใจเราเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องยกถ้ามันไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสให้เรามีสติสัมปชัญญะคอยระวังดูอยู่ตลอดเวลาว่านี่ละคนมันต่างกันพอฟังปุ๊บเนี่ยมันเกิดความสังเวชสลดใจเออคนมันต่างกันจริงๆคนเนี่ยมันต่างกันโดยพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันเกินกันจริงๆเลยมันเกินกันจริงๆเนี่ยเดือดร้อนเพราะคนอื่นเศร้ามองเพราะคนอื่นเราก็คบไม่ได้แล้วอุ่นวายเพราะคนอื่นเศร้ามองเพราะคนอื่นเราก็คบไม่ได้คนประเภทหลายใจเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนั้นเดือดร้อนเพราะคนอื่นเศร้ามองเพราะคนอื่นวุ่นวายเพราะคนอื่นอะไรเพราะหน้าตานะมันบอกลักษณะเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเราจึงรู้ว่าอ๋อมนุษย์ซึ่งเป็นปุถุชนเต็มตัวนั้นมีลักษณะอย่างนั้นเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจะรู้ว่าหน้าตาอย่างไรเพียรเพ่งแผดเผาสังเกตอยู่ด้วยความจริงของใจจะรู้ความตื้นลึกหนาบางจะรู้ความละเอียดความละเอียดความรอบคอบของใจเราความชอบธรรมเป็นธรรมกับใจเราก็จะดีขึ้นจึงบอกเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตสังกาเฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าไปเฝ้ามาก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงบอกว่าอย่าเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่าเดือดร้อนเพราะชาวบ้านนะสายสานได้ว่ากินข้าวโตโสคมคนเดือดร้อนทานข้าวตัวเองนะจะไปเอาเรื่องของอื่นมาปรุงมาแต่งเดือดร้อนทั้งนั้นคนโง่คนขาดสติคนไม่รับผิดชอบตัวเองไม่ยอมยกฐานะเจ้าของไปเอาเรื่องของชาวบ้านมาปรุงมาแต่งมาเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นเมื่อไรมันจะจบเมื่อไรถามว่าเมื่อไรมันจะจบเมื่อไรมันจะจบล่ะเมื่อไรมันจะจบจะเรียนหลักสูตรไหนมันถึงจะจบถ้าไปเดือดร้อนพอชาวบ้านจะเรียนหลักสูตรไหนจะพาไปเรียนโรงเรียนไหนมันถึงจะจบหลักสูตรถ้าตราบใดยังเดือดร้อนเศร้าหมองเพราะเรื่องคนอื่นตราบนั้นก็ยังไม่มีวันจบอยู่นั่นแหละตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้รับรู้แม้ส่วนกลิ่นเสียงรสอื่นใดก็เป็นสิ่งที่มีอยู่การสัมผัสใดๆก็เป็นเรื่องของการวัดใจเราทั้งนั้นที่สงสารไม่รู้จะช่วยยังไงได้แต่เตือนว่าหลวงพ่อช่วยไป 80% แล้วนะเธอจะได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของเธอพอช่วยไป 80% แล้วเมตตากับพวกเธอแล้วให้ความเป็นดูให้ความสงสารให้ความมีน้ำใจให้ความอบอ้อมมารีให้ความเห็นใจเข้าใจกับพวกเธอแล้วถ้าพวกเธอไม่เห็นใจเจ้าของใครจะช่วยได้เรายังจะต้องไปเดือดร้อนวอแวร์วอกแวกกับคนโน้นคนนี้ไปไม่รอดอยู่แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสันทานสุดท้ายก็เสียเวลาไม่ได้ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเดินทางกลับไปตรงกันข้ามคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนไม่มีหลักมีฐานเมื่อใจไม่มีหลักไม่มีฐานเมื่อใจไม่เป็นภูมิต้านทานกับตัวเองแล้วใครจะเป็นภูมิต้านทานเจ้าของได้อย่ามายกระดับเพราะการได้เรียนมามากยังใช้ไม่ได้ซ้ำไปด้วยได้ฟังมามากก็ยังใช้ไม่ได้ซ้ำไปด้วยที่ถูกที่ต้องมันต้องไม่หวั่นไหวเห็นมาฟังมารู้มามันต้องไม่หวั่นไหวให้รู้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วความละเอียดของใจเราก็ดีขึ้นถึงบอกว่ารู้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นรับไปไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างป่าคนว่าไม่เห็นจะต้องได้อย่างคนว่าอย่าบ้ามากกว่านี้เท่าที่ทุกวันนี้มันบ้าก็บ้าอยู่แล้วยังจะต้องเพิ่มบ้าเพิ่มโง่เพิ่มอะไรให้เจ้าของอีกมันก็คงเดือดร้อนไปเรื่อยๆลงน้ำอย่ากลัวเปียกเข้าขปาก

0: เข้าเขาอย่ากลัวที่จะเจ็บตัวอย่ากลัวไม้จะขีดจะขูดจะเดินตากแดดอย่ากลัวมันจะไม่ร้อนจะเดินตากฝนอย่ากลัวมันจะไม่เปียกจะอยู่กับคนอย่ากลัวมันจะไม่มีเรื่องที่ต้องกระทบกระทั่งมันมีอยู่ตลอดมันมีแต่ลิ้นกับฟันมันอยู่ด้วยกันตราบใดผัวกับเมียอยู่ด้วยกันตราบใดก็จะมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดนิดๆหน่อยๆก็มีสุดรักสุดหงแหนสุดอย่างไรมันก็มีถึงบอกครูบาอาจารย์ช่วย 80% แล้วยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่ซ้ำไปด้วยขนาดลงเอาตะแกรงไปช้อนแล้วยังขึ้นมาไม่ได้อีกซ้ำไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อหลักเชื่อฐานเชื่อเหตุเชื่อผลแล้วกลายเป็นคนใจอ่อนเพราะเรื่องที่มีอยู่เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่แล้วจะดีได้อย่างไรแล้วจะได้ดีจากอะไรถามอยู่ตลอดแล้วจะเอาดีจากอะไรเอาอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมาดีถึงบอกเตือนย้ำอยู่เสมอว่าอย่าซ้ำเติมเจ้าของมากกว่านี้นะเท่าที่เราอยู่มานี้ก็ซ้ำเติมเจ้าของมากแล้วปล่อยตัวเองนั้นเป็นเดือดเป็นด้านปล่อยตัวเองนั้นวุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นขี้ปากของคนอื่นแล้วขาดความเป็นอิสระไม่เป็นไทยไปเป็นทาสของกิเลสคนอื่นเตือนอยู่ตลอดเวลาเขาว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขานะเราก็อย่าไปเป็นอย่างเขานะถ้าเราจะไปแย้งไปขัดมันก็ไม่คุ้มกันบางทีไปแย้งขัดคนอันธพาลก็ไม่คุ้มเพราะคนอันธพาลไม่เคยรับเหตุผลจากใครเลยจะชี้แจงอย่างไรคนอันธพาลจะไม่ยอมรับทั้งนั้นน่ะลาวประโยชน์นอกเราจะขอบคุณเขาว่าดีทำให้เราต้องระมัดระวังดีทำให้เราไม่ต้องขาดสติดีที่ทำให้เราไม่เพ้อเจ้อดีทำให้เราต้องมีรั้วรอบขอบชิดดีให้เรารู้จักผิดจักถูกดีทำให้รู้ว่าเรารู้จักว่าบุญมาจากบาปเราเฉยมาถึงค่อนทางแล้วเราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องที่มีอยู่อย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องที่มีอยู่อย่าไปเศร้าหมองกับเรื่องที่มีอยู่เพราะเราไม่ใช่เป็นคนกรรมชะตาชีวิตของคนอื่นได้สามีภรรยาก็ต่างคนต่างมาแม้แต่บุตรธิดาก็มาคนละเวลาร่างกายนั้นพอเลี้ยงไหวจริงๆเลี้ยงก็ไม่ได้ซ้ำแต่ใจไม่เอาด้วยไม่รับด้วยในความเข้าใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงเปิดกว้างๆแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าจะดีขึ้นเร็วลงเพราะใครเคยพูดอยู่เสมอว่าเราจะไม่ดีขึ้นและเลวลงเพราะคนอื่นเราจะดีก็เพราะเราเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เราจะเลวก็เพราะสิ่งที่เรามีอยู่ไม่เข้าใจเราจะดีขึ้นเพราะเราปรับตัวเองได้เราจะเลวเพราะเราปรับตัวเองไม่ได้เคยพูดอยู่เรื่อยไม่ใช่เราจะไปดีจากเขายกย่องสรรเสริญเราจะไม่ใช่ดีเพราะเขาว่าเราดีนั่นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์นักปราชญ์นั้นจะไม่ใช่อย่างนั้นจะดีเพราะการฝึกตัวเองให้ดีฝึกตัวเองให้มีหลักมีฐานฝึกตัวเองให้มีภูมิต้านทานฝึกตัวเองจนเห็นความจริงว่าเรานั้นจะดีได้เพราะตัวเรานะครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำครูบาอาจารย์ได้แต่บอกช่วยเรานะท่านเมตตาท่านกรุณาเราแล้วนะเราท่านเอื้อเฟื้อเราแล้วนะท่านสงเคราะห์เราแล้วนะท่านให้กำลังใจกับเราแล้วนะท่านเสริมเรานะเราเติมเรานะเราจะดีได้ก็ต้องตัวเราเพิ่มตัวเราขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปท่านเมตตาท่านกรุณาเราแล้วท่านพยายามชี้ว่าทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงนั้นคือวางว่างกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเสียงมีอยู่รูปมีอยู่กลิ่นมีอยู่รสมีอยู่การสัมผัสใดๆก็มีอยู่แม้แต่ความรู้สึกใดๆก็ยังมีอยู่ไม่ใช่หัวใจตายด้านนะเคยบอกลูกหลานญาติโยมที่รักนับถือกันว่าหลวงพ่อไม่ใช่คนหัวใจตายด้านนะหลวงพ่อยังมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทุกด้านทุกแง่แต่ว่ามันไม่จมมันไม่ติดมันไม่เข้าไปฝังอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองดอกบัวมันเกิดจากตมแต่มันไม่เปื้อนด้วยตมหัวใจที่มีหลักฐานของใจนั้นย่อมไม่ขุ่นมัวเพราะสิ่งที่มีอยู่รู้ว่ามีอยู่รู้ว่าเกิดอยู่รู้ว่าตั้งอยู่สภาพโดยทั่วไปได้ในความเป็นธรรมวายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีการแปรปรวนและแตกดับเป็นธรรมดาเราเข้าใจแล้วเรารู้เรื่องแล้วเราหยุดกฎเกณฑ์กติกาใดๆเป็นสิ่งที่ชอบทำเนี่ยถึงมาวางไว้ด้วยความเข้าใจละได้ด้วยความเข้าใจปล่อยมันดิ้นมันเองเดี๋ยวมันตายของมันเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอย่าไปยุ่งยากกับมันพอเรามาคนละเวลาเราก็คงกลับคนละเวลาอย่าหาว่าเป็นคนใจร้ายใจดำกรรมใครก่อคนนั้นก็รับเองอย่าไปกินปูนร้อนท้องอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปตีตนก่อนใครอย่าไปวุ่นวายเพราะเรื่องขี้ปากของคนอื่นมาว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะเราจะไปเดือดร้อนทำไม อาจจะแย้งจะขัดก็ดูจังหวะจังโขนถ้าไม่จำเป็นก็เฉยๆพอได้จังหวะโอกาสแล้วค่อยแย้งค่อยขัดบ้างแต่ไม่จำเป็นเราก็นิ่งเราฟังว่าความจริงมันก็คืออย่างนั้นแหละมันจะพูดเราชนะมันก็คงไม่ชนะจะทำให้ชนะมันก็คงไม่ชนะถ้ามันจะชนะจริงๆมันต้องชนะที่ตัวเราเราเฉยได้เราวางได้ว่าเออหน้าสังเวชหน้าสลดใจในพวกเขาเหล่านี้มีฐานะเท่านั้นมีภูมิธรรมเท่านั้นมีความจริงเท่านั้นเราพิจารณากลับไปกลับมานั่นแหละคือปุถุชนปุถุชนนั้นจะมีเรื่องที่เดือดร้อนเพราะคนอื่นอยู่เรื่อยไปปุถุชนนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายเพราะคนอื่นอยู่เรื่อยไปปุถุชนจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเพราะคนอื่นอยู่เรื่อยไปเมื่อเราฝึกเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าสังเกตสังกาได้ใจเราก็เป็นศีลเป็นธรรมความละเอียดภายในจิตใจเราก็มีเหตุมีผลเราทนดูทนฟังทนรับรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ได้ใจเราก็ดีขึ้นความหมายของใจเราก็ละเอียดขึ้นเย็นพอหนักแน่นพอสุขุมพอหนึ่งเดียวไม่หลายใจไม่หลายใจนะอะไรก็อยู่ตรงนั้นอะไรก็อยู่ตรงนั้นใจเดียวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นถ้าดูลมก็นั่งดูลมถ้าบริกรรมก็นั่งบริกรรมถ้านั่งดูลมเข้าพุทออกโทก็นั่งดูถ้าจะดูลมเข้าลมออกก็ดูแม้จะเพ่งก็เพ่งแม้จะฟังก็ฟังแม้จะอะไรก็มันหนึ่งเดียวทำมันหลายอย่างแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกับใจเราต้องจ่อจี้ลงไปจ่อจี้ลงไปในตัวเรามันก็เห็นความเป็นหนึ่งอ๋อถ้าใจมันอยู่ด้วยความเป็นหนึ่งเป็นเอกเทศแล้วมันเป็นไทยแท้ๆให้มันไทยกับตัวเองให้เป็นไทยกับคนอื่นถึงบอกว่าต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรานั้นจะต้องจับขึ้นเขียงได้อยู่ตลอดนี่เรามันไม่รู้จักดิ้นมันโง่เขาจับขึ้นเขียงไงเราก็ต้องอย่างนั้นแต่ปลามันยังดิ้นเลยมันยังไม่ตายคนมันโง่เง่าเต่าตุ่นมันก็เดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นเท่านั้นเองเราขึ้นเขียงยังดิ้นได้เลยปลาดิ้นหลุดเขียงจนได้ลงเขียงจนได้ไอเราเนี่ยจะขึ้นเขียงเพราะขี้ปากคนอื่นเราจะดีได้ยังไงเราจะได้ดีจากอะไรอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเราไม่ดีเราก็แย่ดิถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเราขี้เลยเราก็แย่ดิเราไม่ได้เป็นอย่างเขาหรอกเราฟังมาเห็นมารู้มาเราก็ได้เออมันก็มีเหตุผลของเขานะแต่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างเขานะถ้าพอแก้ค่อยแก้ไม่พอแก้ก็อย่าแก้พอเตือนก็เตือนไม่พอเตือนก็อย่าเตือนพอเฉยก็เฉยนะไม่มีอะไรนะเอาชนะคนพูดมากเพราะการไม่พูดเอาชนะคนชั่วด้วยความดีแม้จะเอาชนะคนดีต้องดีมากกว่าเขาถึงจะดีถึงจะชนะได้ใจที่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นจะละเอียดกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ใช่ประเภทหามขึ้นเขียงได้อย่างที่เขาว่ากันเราไม่ใช่ประเภทนั้นเตือนอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาเราจะไปเดือดร้อนนะแม้แต่เป็นอย่างเขาเราก็ต้องแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นใจเรามันถึงจะหลุดพ้นจากอำนาจตัวยึดตัวติดตัวถือชาณตารู้ชัดปัจจตาเห็นชัดอรหัตตาก็จะไกลจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เมื่อรู้ชัดเห็นชัดเราก็จะไกลจากห่างไกลจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่จิตใจเรามันก็จะน้อมไปสู่ความดีความงามอยู่ตลอดความเป็นบุญเป็นกุศลของเราก็จะมีเหตุผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดละออของเราก็จะปรากฏในใจที่บริสุทธิ์เข้าใจและเห็นใจทุกคนทุกท่านคอยตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์มาดีตลอดรอดฟังอย่ามาเสียพอขี้ปากของคนโน้นขี้ปากของคนนี้โอ้มาตั้งไกลแล้วขึ้นมาค่อนทางแล้วจะต้องมีอะไรเดินไปตรงๆเอเตๆทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดเก อย่างหนึ่ง

หากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออกมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอานุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผล เราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเชตวันารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์หามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตใกล้เข้ามาที่สุดถึงสระโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ไม่เห็นเราตถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปงอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสระน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าหยั่งลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิทย์น้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบเอาพระเทวทัตลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของพระศาสดาน่ะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดับอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายจึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐิอนั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละลัทธิอันผิดอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนชายเขาเป็นทาสเขาแท้ๆทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามา

ก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วปลดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบธรรมสารีบุตรเทระเจ้าอย่าได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่ก็ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบิณฑบาตมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปลวกที่ฉันไถนาอยู่เนี่ยแล้วฉันก็นึกว่าพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงจะต้องการอะไรอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบๆให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละของนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้งไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอาลามไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถที่ฉันไถเมื่อเช้านี่มันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาฉันมันฝาดหรือยังไงอ่ะเธอมองดูสิไอ้เมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันทีวะก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดเลยเฉพาะแต่ไร่นาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ดีอกดีใจแล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ว่างั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าวิมิสารจึงได้รับสั่งให้เอาเกวียน500เล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสื้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกระหมู่ไว้เอาเป็นทองคำถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเป็นดินไปนั่นแหละดูละคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่าไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งมานี้พระเจ้าวิมิสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูกองทองคำของสามพ่อลูกนี่มากัน

แล้วก็พระเจ้าวิมิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนต่างก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของพวกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้ำว่างั้นพระเจ้าวิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกขตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ในอดีตหนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอ้บุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี่นั่นมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เขาอาศัยบุญกุศลนั่นหลังมาดลบันดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายญาณของท่านเข้าให้อย่างนี้นะคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายญาณของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็ดลบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี้เองแต่คนเรานั่นน่ะทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุกขตะเศรษฐีนั่งกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเพื่อนคงทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นเพราะเกิดมาจึงได้ไปเป็นคนใช้ของเศรษฐี ไอ้ตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่บัดนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดลงแล้วกรรมดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าได้ทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้น้ำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ที่สามพ่อลูกนั้นได้รับวันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินเสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมวันนี้นะไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันอยู่มาฝ่ายลูกสาวไอ้ตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัย
มาแต่ก่อนนั้น

มันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ตกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ฝ่ายภรรยานั่นเป็นผู้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัฒหารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่เจ็ดวันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าไปเสริมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้น แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีอย่างนี้แหละในโลกสันนิบาตของเรานี่ยังว่าไอ้เรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความนับถือเนี่ยบังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้เบนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอก แต่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมาก อุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างรากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดี ถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้น ไอ้การที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้ที่สั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตยินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่นี้บุญ

0: กุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุภัทธปริภาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพพานนั่นน่ะสุภัทธะไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นน่ะเช่นครูทั้งหกเป็นต้นพระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัทธะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัทธะในธรรมวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในธรรมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมรรคอันมีองค์8ประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาร สุภัทธปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัทธปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้รู้ได้แล้วว่าลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกวดขันอย่างไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลได้เพราะว่าดำเนินในทางที่ไม่รอบคอบเรียกว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั้นน่ะมันไม่รอบคอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้ง3ประการเพราะกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่3ประการมีราคะ1โทสะ1โมหะ1หรือว่าความโลภ1ความโกรธ1ความหลง1อันนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กำจัดได้หมดนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนนี่นะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยแต่การบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไรแต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขัน ไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอกุศลมารบกวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นอย่างว่าศีลเนี่ยมันเป็นบาตรเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นแหละก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาทำให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันในปฐมมรรค
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ออกวัดปฏิบัติให้ดีให้งามต้องอาศัยความหนักแน่นความมั่นคงให้เป็นลักษณะวันไว้ง่ายการว่ากล่าวตักเตือนถ้าเป็นกิเลสก็จะบอกว่าถูกด่าถ้าเป็นธรรมก็จะบอกว่าดีเราจะได้ไม่ประมาทการว่ากล่าวตักเตือนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็จะบอกว่าถูกด่าถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็จะกล่าวว่าเป็นเรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนธรรมกับกิเลสจะเห็นความแตกต่างกันอย่างนั้นที่เน้นว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกก็หมายความว่าไม่หวั่นไหวกับการนินทาว่าร้ายหากจะเป็นการนินทาบุคคลอื่นหากเป็นไปเพื่อยังประโยชน์ให้ดีขึ้นหรือเพื่อยังบุคคลอื่นให้ดีขึ้นมีความตั้งใจและมีความปรารถนาดีนั่นเป็นเรื่องที่ชอบโดยศีลโดยธรรมหากเป็นไปเพื่อการยกตัวเองให้สูงขึ้นต่อตะเยียบบุคคลอื่นให้ต่ำลงอย่างนี้ไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมการฟังธรรมะปฏิบัติจึงเป็นการฟังเอาหลักเหตุเพื่อยังใจของเราไม่ให้หวั่นไหวหากการฟังธรรมเป็นการถูกด่าถูกว่านั่นแสดงถึงกิเลสมันเอามารับถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็กลับจะบอกว่าดีจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทจะทำให้เราไม่เลยเถิดผู้ที่ฟังธรรมจึงทำใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างคือยับยั้งชั่งใจยิ่งครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้ก็จะรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันเข้าใจได้เป็นอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงชี้ชัดลงไปที่ใจการปฏิบัติจึงชี้ชัดลงไปที่ใจใจนั้นเมื่อเจือด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะคำว่าเวรคำว่าภัยคำว่ามานะไม่มีความรู้สึกกลับจะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามว่าเออดีจะทำให้เรามีกำลังใจเออดีจะทำให้เราไม่ประมาทเออดีจะทำให้เราไม่ต้องเสียใจหากสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็จะดูว่า

ไม่เก้อเขินพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะปฏิบัติตามพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะปฏิบัติตามอันจะพึงได้คือหลัก

ปฏิบัติยิ่งชัดเจนยิ่งปฏิบัติยิ่งชัดเจนคือวัดใจเจ้าของที่ว่าถ้าถูกติงถูกเตือนถูกขู่ถูกตำหนิถ้ายังมีความรู้สึกถูกด่าอยู่แสดงว่ายังกิเลสเข้ามาครอบงำจิตเจ้าของอยู่หากฟังด้วยความเป็นธรรมเข้าใจด้วยความเป็นธรรมก็จะบอกว่าดีแล้วที่ท่านเตือนเราไว้ไม่เราเลยไม่เราขาดไม่เราเกินดีแล้วจะทำให้เรานั้นสำนึกในความบกพร่องตัวเองมากขึ้นยากที่จะหาคนเตือนคนสั่งคนสอนให้เราคนที่จะเอาใจเรานะมีอยู่ทุ่มถมเทไปคนที่จะมาว่ากล่าวตักเตือนเรานะมันมีน้อยคนที่จะใส่ใจสนใจเอาใจใส่คนที่จะเป็นห่วงเป็นใยเรานั้นมันมีน้อยยากคนที่จะเป็นห่วงเป็นใยเรามันมีน้อยเพราะยิ่งโลกทุกวันนี้ตัวใครตัวมันมันมีมากจนลืมนึกถึงความเป็นจริงของสังคมเพราะอำนาจเมตตาหมดไปจากใจของคนสิ่งแวดล้อมทำให้คนต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมทำให้หมู่มนุษย์และสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นจึงใจครับแคบจึงใจนั้นไม่กว้างขวางพอที่จะฟังพอที่จะดูพอที่จะรับรู้ในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงเป็นอยู่อย่างนั้นว่าดีแล้วว่าชอบแล้วว่าดีแล้วว่าชอบแล้วทำโดยความหมายจึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ทำโดยความเป็นจริงจึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้สัจธรรมนั้นฟ้องชัดที่ชัดลงที่ใจเราสัจธรรมนั้นฟ้องชัดที่ชัดลงที่ใจเราเมื่อใจเราเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเป็นธรรมเห็นความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญานั้นต้องหมุนกลับไปกลับมาแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นประทับที่โคนต้นโพทดลองทุกรูปแบบหันหน้าไปทางหันพระพักไปทางทิศใต้หันพระพักไปทางทิศเหนือหันพระพักไปทางทิศตะวันตกหันพระพักสุดท้ายไปทางทิศตะวันออกทดลองทุกรูปแบบทดสอบทุกวิถีทางปัญญาในการฟังปัญญาในการดูปัญญาในการรับรู้จะต้องกรองแล้วกรองอีกเพื่อความมั่นใจแน่ใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็มาถามครูบาอาจารย์ซึ่งเรามีครูบาอาจารย์ไว้ถามไม่ต้องเกรงจนไม่กล้าพูดกล้าถามไม่ใช่กลัวจนไม่กล้าอธิบายไม่ใช่กลัวจนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ก็ก้มเข้าไปมุดเข้าไปหวังได้คือความเข้าใจกระจ่างแจ้งในเหตุผลนั้นๆเราจะได้คำถามคำตอบที่ชัดเจนในใจเจ้าของแครงใจสงสัยติดขัดตรงไหนแก้ลงตรงนั้นแต่แก้ไม่ได้คิดไม่ออกเรามีครูมีอาจารย์มีผู้รู้มากกว่าเราเข้าไปถามไปไขครวนไปทบทวนทำเมื่อชอบด้วยเหตุด้วยผลทำเมื่อชอบด้วยความเป็นจริงย่อมมีคำอธิบายในตัวมีคำอธิบายได้ไม่ใช่อธิบายไม่ได้ถ้าชอบด้วยธรรมอธิบายได้ที่มาที่ไปหวังได้คือเจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมอย่าพึงด่วนตัดสินใจว่านั้นชอบทำนั้นไม่ชอบทำพยายามเดินปัญญากลับไปกลับมาแล้วจะเห็นค่าของใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไม่คล้องไม่แวะในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มีอะไรก็อย่างที่ว่านะยับยั้งไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ออกมาหมดถึงรู้แล้วมดแดงในรังนั้นอยู่ไม่อยู่

มดแดงในรังนั้นอยู่ไม่อยู่เราไม้ไปแย่นิดเดียวรู้แล้วมดแดงในรังนั้นอยู่ไม่อยู่พอเราไม้ไปแย่นิดเดียวก็รู้แล้วถ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรถ้ามดแดงอยู่ก็รีบออกมาตามที่เราแย่ถ้ามดแดงไม่อยู่มันก็ไม่มีอะไรแย่จนมันรังพังแย่จนรังแตกกระจุยก็ไม่มีมดแดงนี่อุปมาฉันใดหัวใจที่เจือปนด้วยอำนาจฝ่ายต่ำกิเลสตัณหามายาของคนก็ฉันนั้นเช่นเดียวกับการตกเบ็ดต้องมีเหยื่อล่อปลาแล้วมีเหยื่อล่อแล้วก็ได้ทีละทีพอได้เหยื่อแล้วก็ได้ทีฉันใดธรรมกับกิเลสกับธรรมฝึกฟ้องได้หัวใจที่ฝึกที่ปฏิบัติวันแล้ววันเหล่าเดือนแล้วเดือนเหล่าปีแล้วปีเหล่าดูวันทุกวันนั่นแหละว่าฝ่ายธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรฝ่ายกิเลสนั้นมีลักษณะอย่างไรถ้าฝ่ายกิเลสแล้วฟังแล้วจะดูเป็นการด่าถ้าฝ่ายธรรมแล้วดูจะเป็นการได้คิดเราจะรู้ในจิตของตัวเองว่าธรรมนั้นมันเกิดขึ้นในจิตมันจะคอยเตือนในจิตแล้วมันจะรู้ในจิตจะมีใครมาห่วงเราไปมากกว่าครูกว่าอาจารย์จะมีใครที่รักจริงมากกว่าเรานอกจากเราแล้วก็ยังมีครูมีอาจารย์มีพ่อมีแม่ท่านค่อยว่ากล่าวท่านค่อยตักเตือนอยู่ตลอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงยอมรับว่าเป็นผู้ที่เรายอมรับฝากผีฝากใครคือว่ากล่าวตักเตือนได้สิ่งใดชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นสิ่งใดที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้ดีขึ้นสิ่งนั้นคือธรรมหัวใจที่ไม่เจือด้วยอำนาจราคะโทสะหัวใจที่ไม่เจือด้วยอำนาจโลภโกรธหลงหัวใจที่ไม่เจือด้วยสิ่งอื่นสิ่งใดเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์มีลักษณะดูเปิดเผยได้หมดมีลักษณะเปิดเผยมีลักษณะไม่ค่อยจะอ้อมค้อมเพราะความบริสุทธิ์บอกถึงความเด็ดขาดความบริสุทธิ์บอกถึงความเด็ดเดี่ยวความบริสุทธิ์บอกถึงที่มาที่ไปได้ชัดเจนอำนาจของความบริสุทธิ์มีเหตุผลเป็นอย่างนี้เมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติจะรู้ชัดเจนกับสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจชัดเจนกับสิ่งเหล่านี้คำว่ารู้อยู่คำว่าเห็นอยู่คำว่าเข้าใจอยู่ก็จะรู้ซึ่งความเป็นธรรมในใจการปฏิบัติดีปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติจนได้มรรคได้ผลคือปฏิบัติเพื่อหวังความหลุดพ้นเท่านั้นหลุดทีละเปลาะหลุดทีละเล็กทีละน้อยหลุดทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆหลุดไปค่อยๆพ้นไปค่อยๆเคลียร์ไปเหมือนกับเราแคะขี้ตาเจ้าของแคะขี้หมูกเจ้าของแคะขี้เล็บขี้ฟันของตัวเองค่อยๆแคะค่อยแงะค่อยๆถากออกทีละนิดทีละหน่อยแล้วจะได้เห็นความเป็นธรรมในใจเจ้าของถ้าแท้จะเห็นความจริงในใจเจ้าของถ้าบริสุทธิ์ตรงไหนไม่บริสุทธิ์ตรงไหนความในใจของตัวเองน่ะดูรู้อยู่แก่ใจดูให้ชัดเจนเข้าใจชัดเจนศาสตร์นอกบอกถึงภายในศาสตร์ภายในบอกถึงภายนอกกายกับใจต่อเนื่องกันสิ่งที่อยู่อาศัยต่อเนื่องกันวัดด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ถึงรู้ว่าการว่ากล่าวตักเตือนนี่คือลักษณะของการให้คิดหากควบคุมสติมีสติสัมปชัญญะอยู่พร้อมก็จะเห็นเป็นธรรมกับใจเจ้าของว่าสิ่งนั้นควรรักษาสิ่งนั้นควรละสิ่งนั้นควรแก้ไขสิ่งนั้นควรปรับปรุงสิ่งนั้นควรสลัดสิ่งนั้นควรบำรุงรักษาให้มากขึ้นความจริงคือใจเกิดขึ้นแล้วการปฏิบัตินั้นก็จะไม่คลาดเคลื่อนจากมรรคผลการปฏิบัตินั้นก็จะทำตนของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้การปฏิบัตินั้นก็จะยังเหตุแห่งความจริงให้เกิดขึ้นได้การปฏิบัตินั้นก็จะยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้การปฏิบัตินั้นก็จะยังความจริงให้เกิดขึ้นได้อย่างถึงซึ่งความจริงที่มีอย่างถึงซึ่งความเป็นธรรมที่เป็นอยู่อย่างถึงซึ่งมรรคผลในภาคปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งกล่าวกันว่าธรรมโดยความหมายนั้นมีลักษณะเป็นกลางธรรมโดยความหมายมีลักษณะหลุดพ้นธรรมโดยความหมายมีลักษณะพ้นทุกข์อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมในใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรพยายามเพียรรักษาเพียรทำความเข้าใจให้เกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติทางพ้นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเพียรอยู่เพียรรู้เพียรศึกษาข้อวัดปฏิบัติของตนให้ดีงามจะได้ชื่อว่าเหตุแห่งธรรมนั้นเกิดขึ้นที่ใจเหตุแห่งความเป็นกลางนั้นเกิดขึ้นที่ใจไม่ต้องสงสัยที่ตั้งใจดีแล้ว

พอเราตั้งใจดีแล้วถึงบอกว่าดูมันง่ายเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาฟังเป็นธรรมดาเข้าใจเสียหมดว่าดีแล้วที่มีคนว่ากล่าวตักเตือนเราแต่เราไม่ได้มีคนว่ากล่าวตักเตือนเราคงเลยเถิดอยู่เรื่อยมีเบรกมีตัวยับยั้งมีตัวว่ากล่าวตักเตือนในดีแล้วอย่าพึ่งกลัวจนกลายเป็นเรื่องระแวงอย่าพึ่งกลัวจนกลายเป็นตัวหลงอย่าพึ่งกลัวจนกลายเป็นตัวโมโหโทโสเกิดขึ้นอย่าพึ่งกลัวจนกลายเป็นเรื่องตกใจไปหมดพึงรู้เถิดว่านี่แหละคือการย้ำสติของเราถ้าสติสัมปชัญญะดีเราก็รู้ทันทีว่ายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีก็ดูตื่นตกตื่นใจตกอกตกใจเหมือนกับคนนอนหลับตื่นใหม่เป็นงงไปหมดถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีถ้าสติสัมปชัญญะพร้อมก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาไปรู้เป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาทำโดยความเข้าใจมีลักษณะดูออกตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางก็จะทรงไว้ซึ่งมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงโดยส่วนแล้วจึงรู้ตื้นลึกหนาบางโดยส่วนจึงรู้ซึ่งความเป็นกลางที่มีอยู่ทำในใจนั้นดูออกในลักษณะอย่างนี้ทำโดยความหมายจึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ฝึกฝนขัดเกลาว่ากล่าวตักเตือนแนะนำพร่ำสอนโดยครูโดยอาจารย์ที่มีอยู่ท้าทายความสามารถท้าทายการต่อสู้ท้าทายต่อความตั้งใจท้าทายต่อไปหมดใจเรามาฝึกหรือไม่ได้ฝึกปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติเรายกเว้นอยู่หนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรายกไว้ตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรายกไว้มันเป็นเครื่องวัดของใจเราตลอดถึงบอกเราจะไปเอาผิดจากครูบาอาจารย์ไปเอาผิดจากพ่อจากแม่ได้ตรงไหนที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนที่ท่านแนะนำเราที่ท่านว่าเราเพื่อต้องการให้เราได้คิดบางทีดีอยู่แล้วเราก็จะได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆหากไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงนิสัยของใจที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตจะมีลักษณะอย่างนั้นแทนที่จะไปแสดงอารมณ์ไม่ชอบหรือชอบอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตก็กลับจะตรงกันข้ามไปหมดเขาเรียกว่าจิตในจิตก็จะเตือนจิตในจิตได้ตลอดเวลาทำในธรรมก็จะเตือนตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งข้อวัดปฏิบัติจะเห็นความเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างวางตรงนี้ละตรงนี้เพิกถอนตรงนี้เข้าใจได้ตรงนี้แนวการฝึกการปฏิบัติจะเห็นชัดเจนตรงนี้รู้ได้เข้าใจได้รู้ชัดเข้าใจชัดรู้ละเอียดตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางอันจะตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ฝึกฝนขัดเกลาต่อเนื่องธรรมจึงปรากฏออกมามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเตือนให้รู้สอนให้รู้ติงให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่ากิเลสกับธรรมน่ะมันมีลักษณะออกมาอย่างนี้นะฝ่ายกิเลสก็จะบอกว่าถูกด่าฝ่ายธรรมก็จะว่าได้ธรรมะได้คิดได้อ่านดีแล้วจะเห็นความแตกต่างกันนั้นใกล้ตรงไหนใกล้ตรงไหนวางตรงไหนละตรงไหนธรรมเมื่อเกิดขึ้นกับใจก็แสดงถึงความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะหากความสมบูรณ์โดยสติสัมปชัญญะมีอยู่กับใจก็แสดงว่าธรรมนั้นเกิดขึ้นที่ใจเมื่อธรรมเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็จะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไรที่ไหนโอกาสเวลาสถานที่ต่างให้ความจริงเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างคอยชี้จุดอ่อนอยู่ตลอดคอยจี้จุดดำอยู่ตลอดคอยจี้ชัดเจนลงไปในสิ่งที่เราบกพร่องอยู่ตลอดนั่นคือธรรมที่ปรากฏขึ้นจากใจแม้จะเป็นตาดูหูฟังใจรับรู้การเตือนการสอนตนจะมีอยู่ตลอดแม้ครูแม้อาจารย์บิดามารดาว่ากล่าวตักเตือนเราก็จะทบทวนทั้งหมดได้แล้วใจเราก็จะเป็นธรรมได้เห็นเป็นเรื่องของการหวังดีและปรารถนาดีไม่ใช่เป็นไปเพื่อการเพ่งโทษไม่ใช่เป็นไปเพื่อการจับผิดไม่ใช่เป็นไปเพื่อการนินทาว่าร้ายไม่ใช่เป็นไปเพื่อการกล่าวร้ายหากเป็นไปโดยเหตุโดยผลโดยศีลโดยธรรมเพื่อรักษาประโยชน์ของตนคือประโยชน์เราเองให้ดีขึ้นส่วนลึกของใจต้องวัดอยู่ตรงนั้นชัดเจนตรงนั้นไหนว่าฝึกไหนว่าปฏิบัติไหนว่าถูกขัดถูกเกลาไหนว่าถูกแต่งอยู่เรื่อยไหนว่าเป็นไม้ทั้งต้นอยู่เรื่อยไม้ทั้งดุ้นอยู่เรื่อยไม่ได้แต่งไม่ได้ซ้อไม่ได้ไซอะไรเลยสังเกตจากใจตรงนี้แหละหากได้ฝึกได้ปฏิบัติหากได้ขัดได้เกลาหากให้ความเป็นธรรมกับใจก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนมีความเยือกเย็นตรงไหน

มีความเป็นธรรมตรงไหนพึงรู้อยู่แก่ใจของตนดีพึงเข้าใจโดยตนของตนดีแล้วจะรู้ได้ว่าหยาบปานกลางละเอียดเพียงพอสิ่งที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นที่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าเฉยได้คำว่าวางได้คำว่าเป็นธรรมได้ก็จะมีอยู่ที่ใจหยาบปานกลางละเอียดสุขุมเพียงพอก็จะมีอยู่ที่ใจใจดวงนี้จึงยังความมีเหตุผลให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างใจดวงนี้จึงยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมโดยความหมายมีลักษณะเป็นอย่างนี้ชี้ชัดเห็นชัดบ่งชัดลงไปในใจของตนเองถ้าได้ว่าชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดลงไปในใจของตนเองหยาบละเอียดตุ้นลึกหนาบางก็ยังมีความเป็นธรรมอยู่กับใจการฝึกฝนข้อวัดปฏิบัติให้ดีได้ก็ยังความเป็นธรรมให้มีอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างย้ำว่ากล่าวตักเตือนให้เห็นชัดกับใจให้รู้ชัดกับใจให้วางชัดกับใจสิ่งที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นที่ใจหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนวางตรงไหนว่างตรงไหนเย็นตรงไหนธรรมะปฏิบัติก็จะชี้ชัดลงที่ใจความเป็นธรรมก็จะชี้ชัดลงที่ใจในส่วนลึกตื้นหนาบางหยาบปานกลางละเอียดที่มีอยู่ก็จะบ่งชัดลงที่ใจธรรมโดยความจริงก็จะมีอยู่ในลักษณะอย่างให้ฝึกไปเพียรไปพยายามไปตั้งใจไปฝืนข่มอดทนหนักแน่นมั่นคงอย่าได้วอกแวกวันไหวตรงเด่งชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหลักจึงเน้นว่าให้มีเครื่องหมายในหัวใจเจ้าของจุดหมายปลายทางของเราไม่ใช่มาเอาเล็กๆน้อยๆมาเป็นอารมณ์ไม่ใช่มาเอานิดหน่อยมาเป็นอารมณ์ของใจให้วางไว้กับสิ่งที่รู้อยู่เข้าใจอยู่นี่แหละคือสัจธรรมที่เรารู้กันอยู่แก่ใจว่าสมมุติส่วนหนึ่งไม่สมมุติส่วนหนึ่งใครจะกำหนดไม่กำหนดก็ปรากฏเห็นเป็นอย่างเดียวกันใครจะยอมรับไม่ยอมรับก็เห็นเด่นชัดเป็นอย่างเดียวกันใครจะวางได้ไม่วางได้ก็เห็นธรรมเป็นอย่างเดียวกันเมื่อจิตนี้มีอำนาจมีวาสนามีความเข้าใจชัดเจนอยู่อย่างนี้ความเป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจฝึกฝนขัดเกลาถากถางตัวเราให้ดีขึ้นฝึกฝนขัดเกลาถากถางตัวเราให้ละเอียดขึ้นจนเป็นที่ยอมรับว่าจิตใจนั้นเมื่อมีอำนาจมีวาสนามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วยอมได้เชื่อเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างยอมได้เชื่อเป็นกลางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาธรรมคือคำสอนพุทธเจ้านั้นเปิดเผยอยู่ทุกแง่ทุกมุมเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะเป็นธาตุในความบริสุทธิ์การหยุดก่อกรรมทำเข็นหยุดสร้างเวรสร้างกรรมจึงให้เหตุในความเป็นสิ้นเป็นธรรมกับใจเพียรพยายามระวังรักษาเพียรทำความเข้าใจเพียรจะยังมรรคผลภาคปฏิบัติให้ดีขึ้นอาศัยความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดที่มีหนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งมีหนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งธรรมจึงปรากฏเป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่เราหนึ่งอยู่กับการเดินปัญญาหนึ่งอยู่กับการกำหนดลมหายใจเข้าแม้แต่หนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราถนัดชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้เราชันถนัดตรงไปสติสัมปชัญญะให้ละเอียดลงไปกับสิ่งที่เรากำหนดให้กำหนดตรงไหนชัดเจนตรงนั้นกำหนดตรงไหนแจ่มแจ้งตรงนั้นกำหนดตรงไหนสว่างเย็นตรงนั้นธรรมก็จะปรากฏเป็นอย่างเดียวกันความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นธาตุที่บริสุทธิ์เห็นเป็นอย่างนั้นต้องแต่งต้องเติมต้องเสริมอยู่เรื่อยต้องขัดต้องกราวอยู่เรื่อยถึงรู้อยู่แก่ใจแม้แต่พรมที่เรานั่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็คงไม่ปฏิเสธว่าสะอาดพอจะนั่งได้ลองไม่ทำความสะอาดสัก3วัน7วันจะเป็นยังไงถ้าไม่ดูดฝุ่นสักวัน3วัน7วันจะเป็นยังไงนั่งลงก็คงจามคงไอฝุ่นคงคลุ้งนี่เราทำความสะอาดทุกวันทำความสะอาดทุกวันแม้แต่ดียังต้องทำความสะอาดทุกวันแม้แต่ใช้ได้แล้วยังทำความสะอาดทุกวันเพื่อขัดเกลาแต่งให้สายให้เนียนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้หัวใจที่รักษาความเป็นธรรมมีเหตุมีผลเป็นอย่างเดียวกันหมดถึงบอกว่าดียังรักษาอยู่แม้จะไม่ดีหรือจะไม่รักษาขนาดดียังรักษาอยู่ไอ้ที่ไม่ดีเราไม่รักษามันจะเป็นยังไงขนาดของดีที่ว่าใช้ได้ใช้ได้ยังตรวจก็ยังตรวจตาทุกวันเช้าเย็นแล้วของที่มันไม่ดีแล้วจะเอามาใช้ยังไงยิ่งเราไม่ได้รักษาบำรุงแล้วมันจะเป็นยังไงหัวใจที่วัดโดยเหตุโดยผลทุกวันตาดูหูฟังใจรับรู้แล้วมาพิจารณามากรึกกรองอยู่ทุกวันจะเห็นความมีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงรู้ว่านี่แหละคือเครื่องชั่งของใจเครื่องวัดของใจนี่แหละคือความเป็นธรรมในใจที่มีอยู่เราก็จะได้ชื่อว่านี่แหละคือเครื่องหมายของใจที่เป็นสิ้นเป็นธรรมฝึกจนใจเป็นที่ยอมรับ

ของสิ่งที่มีฝึกได้ฝึกดีฝึกจนขัดเกลาฝึกจนเนียนฝึกจนใสฝึกจนบริสุทธิ์ออกมาจากใจจึงเห็นธาตุแท้งความบริสุทธิ์ในหลักปฏิบัติจึงเห็นความจริงจากใจที่บริสุทธิ์หยาบละเอียดสุขุมปานกลางนั้นฟ้องถึงเหตุถึงผลที่มีอยู่ฟ้องถึงความเป็นธรรมที่มีอยู่โดยหลักปฏิบัติก็จะชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ชัดเจนในเรื่องของใจนั้นจึงดูรู้อยู่แก่ใจเจ้าของเข้าใจได้อยู่แก่ใจเจ้าของว่าหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนแต่งได้ตรงไหนแต่งไม่ได้ตรงไหนทำในใจก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอในลักษณะข้อวัดปฏิบัติอันดีงามพึงยังไว้ซึ่งความมีเหตุผลพึงยังไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมโดยส่วนที่กล่าวว่าเป็นภาคปฏิบัติอันดีงามนี้พึงทรงไว้ซึ่งมรรคผลที่มีอยู่ว่าหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับใจในส่วนที่กล่าวว่าธรรมะปฏิบัติย้ำเตือนสอนให้รู้อยู่ย้ำเตือนสอนให้รู้อยู่ธรรมก็จะมีความหมายธรรมก็จะเกิดความเป็นธรรมในใจเจ้าของว่าส่วนลึกหยาบปานกลางละเอียดที่มีอยู่พึงยังมรรคผลในภาคปฏิบัติให้ดีขึ้นอาศัยใจที่บริสุทธิ์อาศัยที่ใจหยุดก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมใจนั้นยอมให้ความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกฝนแนวการฝึกการปฏิบัติก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทรงไว้ซึ่งความตั้งใจดั้งเดิมคือพยายามบำรุงรักษาใจเจ้าของอย่าท้ออย่าถอยให้ถือว่าตาดูหูฟังใจรับรู้น่ะเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นบทที่ตาดูหูฟังใจรับรู้น่ะเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นเตือนเราแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวเราเตือนเราแล้วสังเกตดูโยมมารดาโยมบิดาบิดามารดาครูบาอาจารย์เตือนแล้วแหละแม้จะเตือนด้วยลักษณะอย่างไรพึงรู้ด้วยใจเจ้าของครูบาอาจารย์ท่านเตือนแล้วบิดามารดาท่านเตือนแล้วพึงรู้อยู่แก่ใจเจ้าของจะเตือนในลักษณะอย่างไรสุดแท้แต่เราจะสังเกตเพราะทั้งหมดเป็นเหตุแห่งครูแห่งอาจารย์ที่จะนำภาคปฏิบัติของเราให้มีลักษณะสว่างสงบเย็นได้หมดการสงบระงับสติอารมณ์นั้นเป็นเหตุไม่ใช่ถอยเรื่อยถอยเรื่อยพยายามเดินต่อยิ่งรู้ว่านั่นเตือนให้รู้แล้วนะภัยเกิดขึ้นแล้วถึงเวลาตัวใครตัวมันนะถึงเวลาตัวใครตัวมันนะรู้อยู่แก่ใจอย่างนั้นหากไม่น้อมใจพิจารณาความเป็นธรรมก็ไม่เกิดความเป็นกลางก็ไม่เกิดขึ้นต้องน้อมจิตน้อมใจพิจารณาน้อมความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจอันจะทรงมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงละเอียดตรงไหนหยาบตรงไหนสุขุมตรงไหนพึงรู้แก่ใจของตนดีพึงเข้าใจด้วยตนของตนดีตรงไหนคืออะไรอะไรคือธรรมย้ำเตือนให้รู้ในลักษณะอย่างนี้การเกิดขึ้นของธรรมเป็นการเกิดขึ้นโดยมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงหยุดนิ่งอยู่หยุดดูอยู่หยุดรู้อยู่หยุดทำความเข้าใจได้อยู่ดูเหมือนว่าเรานั้นจะง่ายหมดไม่ได้ยากเย็นอะไรไม่ต้องเคี้ยวต้องเข็นสังเกตจากอารมณ์วันๆที่เราได้ประสบด้วยตัวเองที่เราได้เห็นด้วยตัวเองได้รู้ด้วยตัวเองบางทีเหมือนกับทิ่มหัวความรู้สึกตัวเองบางทีเหมือนกับเราจะหมดศรัทธาบางทีเหมือนกับเราจะสู้ไม่ได้บางทีเหมือนกับเราจะเดินไม่ไหวความจริงมันอยู่ที่เราฝึกตั้งแต่เป็นอัมพฤกษ์ก็ยังฝึกจนได้ดีขึ้นมาได้เป็นอัมพาตยังฝึกจนหายขึ้นมาได้จะมีอะไรไปมากกว่านั้นส่วนร่างกายก็ยังดัดยังแปลงแก้ไขได้แม้แต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นเรื่องง่ายกำลังของใจน่ะอยู่ที่สติสัมปชัญญะสติภละกำลังของสติปัญญาภละกำลังของปัญญาที่เราอยู่ใกล้อะไรต่อมีอะไรนั่นเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานะเช่นเดียวกับเราอยู่ใกล้ไฟเราจะได้ระวังมากขึ้นจะได้ไม่ขาดสติทำไมงั้นไฟจะช็อตเอาการอยู่ไกลทุกสิ่งทุกอย่างหากเราระวังรักษาหากเราเตือนสอนตนเองได้ว่าอย่าประมาทนะมาอย่างไรกลับอย่างนั้นทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนเป็นอย่างเดียวกันหมดหากเราไม่ขาดสติเราก็จะเห็นความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเห็นความเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างศาสนธรรมคือความมีเหตุมีผลเราผู้ปฏิบัติก็จะฝึกตนของตนในดีขึ้นใจนี้ก็จะมีเหตุในความบริสุทธิ์การหยุดนิ่งหยุดดูหยุดรู้ซึ่งความเป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจฝึกเขี่ยวเข็น

0: ฝึกขัดเกลาฝึกวางความเป็นเราเป็นเขาให้ละเอียดขึ้นแล้วจะได้ชื่อว่าเหตุแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจอาศัยฝึกอาศัยปฏิบัติอาศัยการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องจึงรู้เรื่องธรรมในใจของตัวเองว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นชัดเจนลงแจ่มแจ้งลงชัดเจนลงแจ่มแจ้งลงธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาในใจที่บริสุทธิ์การที่ได้กำหนดรู้ได้กำหนดทำความเข้าใจได้กำหนดทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นที่ใจก็แสดงถึงใจน่ะทรงมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงการทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทรงไว้ซึ่งความมีเหตุมีผลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติจนจิตใจของเรามันลดมันละมันวางได้หมดนั่นแหละแล้วเราจะอยู่อย่างธาตุแห่งความบริสุทธิ์แม้จะทำสิ่งใดแม้จะพูดสิ่งใดแม้จะคิดสิ่งใดดูเหมือนว่าเป็นธรรมกับใจหมดแทนที่จะโกรธแทนที่จะน้อยใจแทนที่จะท้อแทนที่จะหวั่นไหวกับเป็นเรื่องของการทำใจให้เราเบิกบานเพราะยิ่งดูยิ่งรู้เหตุที่มาที่ไปยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นความจริงเกิดขึ้นว่ามีที่มามีที่ไปแล้วเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนั้นเราอย่าไปวุ่นวายเพราะเรื่องอย่างนั้น เหตุที่เกิดขึ้นผลที่ได้รับก็เป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเหตุที่ได้รับผลที่รับเป็นอยู่อย่างนั้นเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุตถาคโตแสดงถึงการกล่าวถึงเหตุถึงผลที่มาที่ไปของมหาสมณเจ้าสมณโคดมมีปกติตัดซึ่งเหตุและผลอย่างนี้เราทั้งหลายผู้ฝึกตามผู้ปฏิบัติตามจึงยังความเป็นธรรมให้ปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างจะดูว่าเป็นเรื่องไม่เลวร้ายดูว่าเป็นเรื่องไม่ไร้สาระดูว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดยิ่งย้อนกลับไปจากวันหนึ่งไปถึง7วันจาก7วันไปถึง30วันจาก30วันก็เป็นเดือนเป็นปีเป็นอะไรรอบอยู่นั่นก็จะเห็นเหตุเห็นที่มาที่ไปทำด้วยความไม่รู้ทำด้วยความรู้อยู่คืนทำทำเพราะว่าทนต่อความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ทำเพราะว่าขาดสติไปเผลอไปขาดสติไปพอทำในลักษณะอย่างนั้นจึงให้ความเป็นธรรมครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนโดยทั่วไปถ้าไม่หุนหันพันแล่นไม่โกรธเสียก่อนเราจะได้ดิบได้ดีพ่อแม่ที่รักบุตรรักธิดานั้นต้องดูต้องด่าต้องว่าต้องติงอยู่เรื่อยครูบาอาจารย์ที่รักลูกศิษย์ลูกหาหวังความเจริญในเหตุในผลก็คอยว่ากล่าวตักเตือนอยู่เรื่อยถ้าปล่อยเลยตามเลยก็คงเตลิดเปิดเปิงไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันหมดโดยวิสัยของบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่มีความหวังดีต่อบุตรธิดาต่อศิษย์ย่อมไม่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในธรรม
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ

0: ่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนเมธังกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณภูนเวศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะรับฟังเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ Mcord News FM 100.5 และผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 ค่ะทั้ง2ช่องทางก็รับฟังกันมาได้ส่วนทาง Facebook เนี่ยนะคะก็พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวกันเข้ามาได้ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง LINE @นะคะ @mcordnews ก็พูดคุยกันมาได้นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะแล้วก็พูดคุยถึงสภาพอากาศกันมาด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายของรายการข่าวหน้าหนึ่งเราจะมีช่วงของสายฟ้าพยากรณ์มาพูดคุยกันกับนักหัวหน้าพยากรณ์อากาศในแต่ละวันนะคะก็สอบถามสภาพอากาศกันในพื้นที่ของท่านผู้ฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
6: ครับเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเดลินิวเช้านี้เนี่ยเป็นภาพของท่านนายกภาพใหญ่เลยนะครับครบ60ปีแล้วนะครับ
5: นายอนุทินนะ
6: ใช่ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับไปประชุมที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนักข่าวก็เลยขอดูพระนะครับที่สวมใส่เนี่ยนอกจากมีพระนะครับก็สวมเสื้อแบรนด์สิริวัณวรีด้วยนะครับคอลเลกชันพิเศษเชียร์

0: ทีมไทยนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โชว์วัตถุมงคลครับพระกริ่งจากจังหวัดสุรินทร์นะครับให้สื่อได้บันทึกภาพพร้อมกับกล่าวในวันเกิดแซยิดครบ60ปีนะครับบอกว่าจะทำบุญที่บ้านอยู่กับครอบครัวเงียบๆนะครับไม่มีฉลองก็ขอพรให้ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนั้นมีความสุขนะครับอ่ะก็เป็นพระกริ่งนะฮะเปลี่ยนแล้วนะครับไม่เอาเหนือดวงแล้วนะฮะก็อันนี้เป็นหน้าหนึ่งจาก Daily News ครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนก็มีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวก็ใกล้เคียงกับเดลีนิวนะคะสำหรับ อีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพของคุณภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในเวทีสัมมนาหัวข้อจับตาบทบาทองค์กรจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยว่ากกต.ลงมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ทั้ง229คนไม่อย่างนั้นนะคะวิกฤตศรัทธาจะเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมค่ะจัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนกองทุนสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องค่ะระทึกคดีหัวเลือกสว.7 กกต.ถกลงมติไอติมขู่14กันยาไม่จบง่ายวงกรรมาธิการบี้ส่งสารฎีกาภูมิใจไทยจี้เคารพผลวินิจฉัยพรรคประชาชนยื่นซักฟอกกันยาล็อกเป้านายกชัยชนกค่ะ
0: ครับปอลุยตรวจมูลนิธิสมีโชตครับตามรอยเส้นเงินเล็งจับกวนบาปชี้มีตัวละครใหม่กองปราบก็เร่งพิสูจน์เจตนานะครับของมูลนิธิหวันโชตวันใช้เป็นที่ฟอกเงินซ้ำรอยกับของวัดพระบาทน้ำพุนะครับส่งเอกสารประสานปปง.แกะรอยขยายผลเส้นทางและก็มีภาพนะครับบรรยากาศภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อนข้างเงียบเหงาเลยครับหลังจากมีข่าวโชว์เช้าโชว์แต่ว่ายังมีประชาชนบางส่วนเดินทางมาทำบุญพร้อมกับถ่ายภาพแล้วก็เช็คอินภายในวัดขณะที่สมีโชตและก็ศรีกาเอก็ถูกตำรวจควบคุมตัวส่งเข้าเรือนจำสระบุรีนอนคืนแรกไร้อาการวิตกกังวลครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนก็มีภาพข่าวเกี่ยวกับที่วัดพุทธไทยสวรรค์เช่นเดียวกันนะคะตำรวจนำแถบกั้นพื้นที่สีแดงกั้นบริเวณโดยรอบแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์บริเวณที่เป็นประตูของกุฏิเจ้าอาวาสค่ะโดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยตลอดทั้งวันเนี่ยมีประชาชนมาถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงสื่อมวลชนที่ไปสังเกตบรรยากาศภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มนะคะแล้วก็อำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะปปง.ลุยเส้นเงินสมีโชตยงศรีกาเอด้วยพันอีก2คนคำฟ้องชี้เปิดมูลนิธิบังหน้าโยกทรัพย์เข้าบัญชีส่วนตัวป๋องสุพรรณเสียใจรับไม่ได้ค่ะ
0: บี้ฟ้องยกพวงนะครับ229คนระทึกคดีหัวสว.ไอติมย้ำกกต. 2เหตุผลไม่ให้ราคาพยานพลิกลิ้นให้การยิ่งชีพลั่นเปิดเอกสารฉบับจริงผลิตประกาศหยุดแพร่ไวรัสสีน้ำเงินถ้ากกต.สั่งฟ้องแต่พวกน้ำเงินอ่อนก็ให้รู้ให้รอดูศาลไต่สวนได้ถึงน้ำเงินเข้มเมินพยานคดีหัวสว.ครับ
1: อนุทินเปิดเวทีแก๊สเทค2026บูมเศรษฐกิจ2ล้านล้านรับเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมอนาคตแอตตาเชียร์เวลเน็ตอีโคโนมีเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะ
0: 2 DSI ปฏิเสธเอี่ยวโกงสอบตำรวจมีคลิปเสียงมัดหอบเงินส่งจากพิชิตตำรวจปปป.อุบไตมีคลิปเสียงหลักฐานเด็ดเตรียมขยายผลครับ
1: ตำรวจเค้น2 DSI พันโกงสอบชี้รีดเงินเหยื่อเพิ่มจากนายหน้าให้ประกันขยายผลกลุ่มข้าราชการบก.ปปป.สอบปากคำวิกเตอร์ดร.ต่อเรียกรับเงินสอบทุจริตท้องถิ่นทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาใช้ตำแหน่งยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเชื่อมีข้าราชการเกี่ยวข้องอีกหลายราย
0: มีภาพข่าวตั้งทีมไล่ล่านะครับเจ้าหน้าที่ประมงระดมทีมออกจับปลาหมอคางดํา5จุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับหลังจากชาวบ้านจับได้อีกนายสุวรรณเข็มธนเพชรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมผ่าพิสูจน์พบ2ตัวไข่เต็มท้องเลยนะครับรัฐสั่ง21จังหวัดตั้งทีมลุยกำจัดหมอคางดำของกลางเพิ่ม350ล้านอีสานพบอีกมีไข่เต็มท้องรัฐบาลไฟเขียวครับสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำจ่อของงบกลางเพิ่ม350ล้านสนับสนุนเร่งทำงานเชิงรุกกำจัดการ

0: พร่ระบาดขณะที่พ่อเมืองกาฬสินธุ์ดีเดย์ผนึกกำลังเปิดปฏิบัติการด่วนครับ
1: 21จังหวัดล่าคางดำของบ350ล้านบาทโผล่เขื่อนลำปาวหวั่นประมงพังอันนี้ก็พาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
0: ครับมีภาพข่าวเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอบต.เสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับส่งทีมสวมชุดป้องกันลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรครอบๆ บริเวณสุสานยิวซึ่งห้ามเปิดนะซึ่งปิดแล้วนะก็ห้ามใช้นะครับเพื่อดูแลเรื่องของสุขอนามัยและก็ความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่นะครับอีกภาพข่าวนึงครับเป็นตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์บุกช่วยนักศึกษาหญิงในโรงแรมย่านปทุมวันขออภัยครับจังหวัดปทุมธานีนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกบอกว่าจะมอบทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศให้และก็ให้โอนเงินกว่า 1.7 ล้านบาทนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุนนักศึกษาสาวอ้างทุนสหรัฐได้เรียนนอก 01.7 ล้านบาท ACSC บุกโรงแรมย่านธัญบุรีครับช่วยนักศึกษาสาวเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมเป็นตำรวจพิจิตรตุนพัวพันคดีบัญชีฟอกเงินหลอกให้ขอเงินพ่อแม่อ้างได้ทุนเรียนต่อที่อเมริกาครับ
1: ช่วงนี้นี่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไหมคุณภูเบศเป็นนักศึกษาเยอะขึ้นกว่าคนแบบสูงวัยหรือว่ากลุ่มวัยเกษียณเลยเยอะมาก
0: ก็เป็นไปได้เพราะว่าคนวัยเกษียณอาจจะฟัง 100.5 เยอะ
1: เราเตือนกันบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ว่าอีกเรื่องนึงขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีได้จัดงานวันเกิดแซยิดครบรอบ60ปีนะคะแล้วก็หวังว่าท่านจะสุขภาพแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆขอท่านก็บอกว่าฉลองแซยิด60ปีเนี่ยนะคะขอพรให้ประเทศเนี่ยแข็งแกร่งประชาชนมีความสุขค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพบปากสื่อมวลชนนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่60ในวันที่13กันยายนนะคะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะนายอนุทินก็ปรากฏตัวในเสื้อแบรนด์สิริวัณณวรีนะคะคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยซึ่งเป็นชุดที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะพร้อมนำพระกริ่งจากวัดที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะห้อยติดคอมาด้วยแล้วก็ได้แสดงได้โชว์กับสื่อมวลชนแล้วก็กล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนว่าซินเหนียควายเลิ่งนั่นก็คือหมายความว่าขอให้มีความสุขแล้วก็หลิวซื่อซุยนะคะก็คือหมายถึงครบรอบอายุ60ปีค่ะถ้าสำเนียงไม่ได้ขออภัยคุณผู้ฟังนะคะท่านอาจจะแบบพูดภาษาจีนคล่องนะคะสำหรับแผนในการอยู่แบบกับครอบครัวในช่วงวันเกิดก็คือวันนี้นั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้จัดงานเลี้ยงหรือว่าพิธีรีตรองอะไรเป็นพิเศษจะทำบุญที่บ้านอย่างเรียบง่ายนะคะนิมนต์พระสงฆ์ที่เคารพนับถือเนี่ยมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะส่วนก่อนหน้านั้นก็จะมีการทำบุญล่วงหน้าไปแล้วที่วัดไทยในประเทศนอร์เวย์ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะคะส่วนพรวันเกิดในวันครบรอบ60ปีเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้ขอพรเพื่อตัวเองแต่ขอพรให้ประเทศมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งแล้วขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในคณะรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะร่วมทำงานกันเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่นะคะส่วนกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าจะอยู่ครบ8ปีตามกรอบรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่การทำงานเป็นปีที่2ตามรัฐธรรมนูญสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีโดยไม่ได้กำหนดจำนวนสมัยดังนั้นเหลือกรอบเวลาอีกประมาณ7ปีส่วนจะอยู่ครบหรือไม่เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับการทำงานแล้วก็การสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะว่าสามารถที่จะพิจารณาได้จากเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาค่ะโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570รวมถึงกฎหมายสำคัญต่างๆเนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภานายอนุทินก็บอกว่าก็คือเป็นเสียงสะท้อนถึงเสถียรภาพและความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลนะคะส่วนสถานการณ์ความมั่นคงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนายอนุทินก็ให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและกองทัพจะทำงานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดประเทศไทยจะไม่ถูกคุกคามรวมถึงจะไม่เสียอธิปไตยหรือแผ่นดินไทยให้กับใครนะคะส่วนคำอวยพรจากนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็หัวเราะแล้วก็ตอบสั้นๆว่า

0: องตาก็รู้ใจแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานแซยิดของนายกรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับนะฮะก็มีเรื่องของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้อีกหนึ่งข่าวนะครับ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของสมีโชตนะครับที่มีการตั้งมูลนิธิมาฟอกเงินพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุบผาสุวรรณนะครับผู้บังคับการกองปราบก็เปิดเผยความคืบหน้านะครับกรณีที่นายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชตนะครับกรณีที่มีการตั้งมูลนิธิว่ามูลนิธิเนี่ยเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนจะมีกรรมการเพียงคนเดียวหรือไม่หรือว่ามีกรรมการคนอื่นด้วยนั้นอันนี้ขอเวลาตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้อีกครั้งนึงส่วนเจตนาของการจัดตั้งมูลนิธิขณะนี้ยังไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงแต่จากพฤติการที่พบนะตำรวจมองว่าอาจจะมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินมีลักษณะคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บอกว่าสำหรับสถานะทางการเงินของวัดตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขอตรวจสอบนะฮะข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทั้งเงินที่ไหลเข้าออกนะครับรวมถึงที่มาของเงินและปลายทางส่วนการทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดก็ยืนยันนะครับว่ามีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีทั้งพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลหลายประเภทแต่ว่าการตรวจสอบรายได้ทำได้ในค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าบางกรณีก็มีการชำระเป็นเงินสดทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ารายได้จากการเช่าพระหรือว่ารายได้ที่มีเนี่ยมาจากส่วนใดนะครับขณะที่การตรวจสอบเงินว่าจากการทำพระเครื่องไหลเข้าสู่มูลนิธิหรือว่าไหลเข้าวัดนั้นทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์นะครับบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้นะเพราะว่าตำรวจเพิ่งจะเข้าไปตรวจค้นและก็ขนย้ายพยานหลักฐานออกมาก็ยังอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.ตอนนี้ตำรวจเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นเงินว่ามาจากไหนและไหลไปที่ใดจึงต้องใช้เวลาพิเคราะห์นะครับวิเคราะห์พิจารณาเส้นทางการเงินทั้งหมดพร้อมระบุว่านะครับการจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทราบรายละเอียดได้ทุกอย่างทันทีเพราะว่าทางตำรวจเองก็ต้องพิสูจน์พยานหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่าสามารถที่จะยืดเพียงคำซัดทอดนะครับหรือว่าคำให้การของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับในขณะที่ทางกรมราชทัณฑ์นะครับนายยุทธนาหน้าเกรืองศรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์นะครับก็บอกว่าได้รับรายงานจากนายนาวินแก้วจันทร์ผบ.เรือนจำจังหวัดสระบุรีหลังจากตรวจร่างกายผู้ต้องหาทั้งสองคนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่านายอดิโชติร่างกายไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธเรื่องของโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยโดยมีคะแนนหรือว่าแบบประเมินสุขภาพจิตสำหรับผู้ต้องขังได้4คะแนนในขณะที่นางสาวปุญญวีครับตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยมีคะแนนที่6คะแนนนะครับทั้งนี้เรือนจำสระบุรีจะดำเนินการประเมินสุขภาพจิตเป็นระยะหากพบความเปลี่ยนแปลงก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอไปที่เหมือนจะเป็นข่าวดีถ้าหากว่าได้ทำจริงๆหลายคนก็เฝ้ารอกันอยู่นะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนายกแย้มออกมาค่ะว่าสั่งให้คุณเอกนิติเนี่ยไปดูว่าสามารถขยายได้อีก 1-2 เดือนหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เปิดเผยถึงทิศทางของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหลังพบว่ามีงบประมาณเหลือในระบบอีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็มอบให้นายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการไปอีก 1-2 เดือนโดยต้องบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมนะคะเพื่อให้เงินที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าการขยายระยะเวลาของโครงการเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพได้โดยเฉพาะภาระเรื่องของเชื้อเพลิงเรื่องของพลังงานนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้พร้อมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนและจะเร่งนำทรัพยากรที่มีอยู่นะคะไปช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงค่ะส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายการเมืองที่มีต่อโครงการนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองวางตัวอยู่ข้าง

0: ้างประชาชนมาโดยตลอดหากนโยบายหรือโครงการใดที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปกังวลกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะทั้งนี้การขยายระยะเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนเนี่ยนะคะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องอยู่ในวงเงินเดิมภายใต้กรอบงบประมาณเดิมนะคะก็คือ200,000ล้านบาทตอนนี้ก็ในจำนวน200,000ล้านบาทเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเหลือเงินค้างอยู่ในระบบ 4-50,000 ล้านบาทอันนี้ก็ต้องให้กระทรวงการคลังไปวางกรอบของงบประมาณนะคะว่าจะสามารถขยายได้อีก1หรือว่า2เดือนค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8นะครับหลังจากทั้ง2คนยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตสำหรับทั้ง2คนครับก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรือว่าอาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายมาตรา143และความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา175ทั้ง2คนเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่นำโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ตำรวจป.ป.เนี่ยนำกำลังลงพื้นที่เข้าไปควบคุมตัวโดยการจับกุมนายอนุรักษ์จับได้ที่บ้านพักที่ย่านเทิดราชัน27ก่อนจะพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหนึ่งหลังจนนำไปสู่การเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองส่วนนายอิทธิพลก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ในพื้นที่ชลบุรีการจับกลุ่มดังกล่าวก็เป็นการขยายผลจากคำให้การของนายประวิตรจารุรัชกุลนะครับหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นที่ได้ให้การซัดทอดว่าทั้งสองคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งการให้ปากคำทั้งสองคนก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปที่นโยบายเรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็กำกับดูแลเรื่องของการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เปิดเผยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ส่งโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินแล้วนะคะส่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีการเพิ่มเป้าหมายเดิมจาก1ล้านครัวเรือนเป็น1ล้าน5แสนครัวเรือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและต้องรอความเห็นชอบจะตามกระบวนการก่อนที่จะมีการประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะหากโครงการได้รับการอนุมัตินะคะหน่วยงานที่เกี่ยวก็จะเข้าสำรวจความพร้อมของหลังคาเรือนบ้านแล้วก็พื้นที่ติดตั้งโดยทั้งจะสำรวจทั้งโครงสร้างของอาคารความปลอดภัยและความเหมาะสมในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าค่ะสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เกินเข้าสู่ระบบเนี่ยการไฟฟ้าจะรับซื้อได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนนะคะโดยบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเปลี่ยนเป็นมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์ค่ะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้า2แบบ2รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบ2ทางนะคะเพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนและส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่โครงข่ายได้นายพลพีระบุว่าการเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ผลิตไฟฟ้าเองเป็นจากเดิมเนี่ยนะคะ1ล้านเป็น1ล้าน5แสนครัวเรือนเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมของโครงข่ายไฟฟ้ารวมถึงการวัดหน่วยไฟฟ้าระบบรองรับซื้อของไฟฟ้าการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยค่ะส่วนการติดตั้งยืนยันว่าโครงการเนี่ยจะไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าผูกขาดบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะเนื่องจากต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ระบบการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการติดตั้งเนี่ยมากกว่า

0: 1,300 บริษัทค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยการไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้เองเนี่ยนะคะประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ครัวเรือนส่วนที่เหลือจะเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อให้ติดตั้งครอบคลุมเป้าหมายและกระจายโอกาสสู่ผู้ประกอบการนะคะขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองประเด็นที่ต้องติดตามความชัดเจนต่อไปก็คือหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ความพร้อมของระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่มาตรฐานอุปกรณ์ในการติดตั้งรวมถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณและการกำกับดูแลของโครงการนี้ค่ะ
1: ครับเอาเศรษฐกิจก่อนใช่ไหมนะฮะก็มาดูข่าวนี้ละกันนะครับปฏิบัติการพิเศษคีรีขันธ์สกัดจับบุหรี่นอกนะครับมีรายงานมานะครับว่าศุลกากรประจวบบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเปิดปฏิบัติการพิทักษ์คีรีขันธ์สกัดจับบุหรี่นอกล็อตใหญ่นะครับนายธิติพงศ์คำผุยนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ก็ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงครับประกอบด้วยนายวิทยาพรหมโยธาสรรพสามิตรพื้นที่ประจวบนะครับพันตำรวจเอกอัครวันศรีธนบุญอุบลนะครับแล้วก็พันเอกประกาศจันทนะนะครับรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยในเป็นยวงเลยนะครับก็เปิดปฏิบัติการพิทักษ์คีรีขันธ์ครับนำกำลังเข้าตรวจค้นขบวนรถไฟโดยสารสายใต้สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจสกัดรถยนต์ขนส่งสินค้าบนเส้นทางยุทธศาสตร์ถนนเพชรเกษมและบริษัทขนส่งในเขตพื้นที่ประจวบครับหลังสืบทราบข้อมูลเชิงลึกครับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสินค้าหนีภาษีจากพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยปิดประตูหน้าด่านสกัดเส้นทางลำเลียงสินค้าผิดกฎหมายจากภาคใต้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาวันที่10กันยายนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สนธิกำลังตั้งจุดสกัดบนถนนเพชรเกษมบริเวณด่านตรวจห้วยยางอำเภอทับสะแกตรวจค้นพบยานพาหนะขนส่งเป้าหมายนะครับก็สามารถสกัดจับการลักลอบหนีศุลกากรได้อีกล็อตใหญ่เลยนะครับซึ่งไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการชำระภาษีอากรมีบุหรี่ต่างประเทศนะครับจำนวนกว่า 700,000 มวนมูลค่าภาษีก็ 8,700,000 กว่าบาทครับบุหรี่ไฟฟ้า186ชิ้นมูลค่าภาษี 103,000 บาทนะครับและยาสมุนไพรจากต่างประเทศ135ขวดอันนี้ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า มูลค่าภาษี 26,000คิดเป็นมูลค่าของกลางรวมภาษีอากร นะครับทั้งหมดเฉพาะรอบนี้เนี่ย8,800,000 บาททั้งนี้การเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องภายใต้ปฏิบัติการพิทักษ์คีรีขันธ์มาตั้งแต่วันที่1ถึง10พฤศจิกายนครับก็มีการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีได้2,200,000 มวนมูลค่าภาษีก็25,000,000บาทครับบุหรี่ไฟฟ้าและหัวน้ำยานะครับ439ชิ้นรวมภาษีมูลค่า235,157บาทมีกระเป๋าแบรนด์เนมอีก23ใบครับมูลค่าภาษีรวม 132,894 บาทมียาสมุนไพรต่างประเทศรวม135ขวดน้ำหอมอีกนะครับแล้วก็มีน้ำอัดลมลักลอบนำเข้าด้วยนะครับทำให้มูลค่าของกลางภาษีอากรที่ต้องชำระสะสมตลอดแผนปฏิบัติการเนี่ยทะลุขึ้นไป25,000,000บาทเลยนะครับสำหรับการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรปี2560และภาษีสรรพสามิตปี2560รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็ขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับคุณฝ่ายบอกว่าดูน้องเนเน่ชื่นใจมากเมื่อคืนเนี่ยถึงจะครุขระไปนิดนึงน้องทำอะไรครับเมื่อคืนน้องมีไลฟ์เหรอ
2: เอ๊ะหรือมีคอนเสิร์ตกับใครสักคนหนึ่งก่อนที่จะไปแข่งอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือเปล่าน
1: ะครับ
2: แวบๆแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามต่อค่ะ
1: ฮะคุณคนรักเพลงเก่าสวัสดีเข้ามาด้วยนะครับคุณชวลิตนะครับสวัสดีมีความสุขคุณขวัญคุณผู้เบศครับเหมือนกันนะครับคุณคมสันมารายงานตัวคุณสังกานะครับบอกว่าเช้านี้ที่ตรังอากาศเย็นสบายนะครับคุณสมประสงค์จากปารีสนะครับ18องศาเช้านี้คุณรัชนีมาเช็คอินนะครับแล้วก็กลับไปฟังต่อทางวิทยุคุณไม้ก็อดนะครับเหตุผลที่ปล่อยตัว2 DSi ไม่เพียงพอเป็นการเอื้อกันหรือเปล่าวิกเต่าว่ายังไงนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ปล่อยไปแล้วนะฮะคุณชุมชนครับเช็คชื่อวันหยุดค่ะนะครับคุณอาพรนะฮะป้าแต๋วนะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมาด้วยสวัสดีวันอาทิตย์นะครับคุณชัยวิวัฒนะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณทัชชัยรายงานสภาพอากาศจากจังหวัดแพร่เข้ามานะครับ24องศาคุณอรันนะครับบอกว่าเห็นข่าวอนุมัติงบช่วยเขมรเนี่ย30ล้านรัฐทำอะไรย้อนแย้งชะมัดไหนบอกว่าจะปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามได้เอาภาษีคนไทยไปช่วยทำไม
2: ค่ะ
1: คุณทิพวรรณนะครับชัยนาทภาพเสียงชัดเจนคุณอเกนจากพะเยาคุณเอิร์กนะฮะสวัสดีเข้ามาครับคุณทันชนกนะครับสัญญาณชัดเจนดีนะครับแล้วก็คุณชรุน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางเนี่ยฝนตกตอนกลางคืนทำให้ตอนเช้าเนี่ยชุ่มฉ่ำนะครับเย็นสบายมีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะครับคุณชยุทธสุราษฎร์ธานี24องศาคุณนางงามสวัสดีเข้ามาคุณเก๋นะครับเบตงเช้านี้ชุ่มฉ่ำ2วันแล้วนะครับฝนจะตกอีกไหมโอเคเดี๋ยวถามให้นะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์คุณคนแม่กลองนะครับบอกว่าวันนี้ที่บางปูอากาศเย็นสบายหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนกระหน่ำนะครับแล้วก็คุณอรันเห็นข่าวรัฐจะแจกไทยช่วยไทยต่อก็คงเพราะผลงานไม่มีเรตติ้งตกหรือเปล่านะครับนะคุณทิพวรรณสวัสดีข่าวหน้าหนึ่งทั้งสองท่านคุณทัศยะจากญี่ปุ่นนะครับคุณทิพวรรณคุณทองพูนคุณปู่ผาดคุณนงรัตน์คุณชัยยันนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วก็มีทางติดต่อมาด้วยนะครับอีกหลายๆท่านก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะก็มี2ท่านค่ะที่มาเช็คชื่อกันในเช้าวันนี้คุณอุทิศนะคะสวัสดีเราทั้ง2คนกันเข้ามาแล้วก็คุณจำรูนนะคะส่งรูปมาทักทายในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมากันที่อีกข้อความนึงนะคะจากช็อปมาเนียค่ะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะก็ให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกะสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกะสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจในมาตรฐานของอย.และทีมผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกะสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผมนะฮะไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยข่าวว่าราคาแพงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการขนส่งครับกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถข้ามจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรครับก็จะมีผลวันที่15กันยายนนี้หลังจากราคาน้ำมันดีเซลพุ่งไปแตะที่ 39.84 บาทต่อลิตรนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงอัตรา ค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันครับเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถกรมเนี่ยก็ได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มหรือว่าปรับลด

0: เนี่ยจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรก็เกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่34 บาทต่อลิตรนะครับเมื่อวันที่11 กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการควบคุมการขนส่งบกทางบกกลางซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมเพิ่มขึ้นมาถึง5 บาทต่อลิตรนะครับเพื่อเป็นการให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพไปยังจุดต่างๆในจังหวัดต่างๆและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคนะครับยังมีให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการบริการในภาพรวมคณะกรรมการก็เลยมีมติให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนะครับเป็นรถกรุงเทพต่างจังหวัดและก็รถระหว่างจังหวัดก็ขึ้นมา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100 กิโลเมตรนะครับปรับขึ้นมา3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ให้เป็นไปตามหลักการเดิมที่เคยมีการอนุมัติเอาไว้นะครับ
1: อืมค่ะก็อันนี้ถ้าราคาน้ำมันลงก็น่าจะมีการปรับราคาลงมาใช่ไหมคะค่ะมากันที่ประเด็นปลาหมอคางดำกันบ้างค่ะตอนนี้ลามไป21 จังหวัดทั่วประเทศนะคะรัฐบาลก็มีการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อดูแลเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อหยุดการขยายพันธุ์ขยายตัวของปลาต่างถิ่นชนิดนี้นะคะล่าสุดก็พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21 จังหวัดและมีการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับแล้วก็การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยตรงและมีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่ะการจัดตั้งชุดปฏิบัติการดังกล่าวนะคะจะช่วยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทั้งการสำรวจการล่าการจับการควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำค่ะลดตามขั้นตอนรวมถึงการลดขั้นตอนของเอกสารในการดำเนินการเพื่อไม่ให้ล่าช้านะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ดำเนินการเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องในการกำจัดแล้วก็ควบคุมปลาหมอคางดำตามแนวทางสำคัญ7 ด้านนะคะก็คือด้านที่1เร่งสำรวจล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดค่ะมาตรการที่2คือปล่อยปลาผู้ล่านะคะเพื่อช่วยควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำด้วยระบบตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือนำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อก็คือการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรายได้ให้กับชุมชนนะคะมาตรการที่4ควบคุมพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำแหล่งใหม่ค่ะส่วนมาตรการที่5คือการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนอาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้วยนะคะมาตรการที่6ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA แล้วก็ระบบแท็กกิ้งค่ะเพื่อติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำและมาตรการสุดท้ายคือการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำได้แล้วนะคะทั้งนี้รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมงบประมาณในปี2570ในการดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับปลาหมอคางดำไว้ที่70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะทำให้งบประมาณที่วางไว้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์และแนวทางในการดำเนินการเบื้องต้นโดยมีแนวโน้มที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากงบกลางเพิ่มเติมเป็น350 ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างรอบคอบแล้วก็ลดผลกระทบรวมถึงได้จะให้ระบบนิเวศเนี่ยกลับมามีความสมบูรณ์แล้วก็ปรับปรุงในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ครับสำหรับปลาที่เป็นปลานักล่าเนี่ยผมก็เซิร์ชดูนะว่ามีปลาอะไรบ้างก็มีพวกปลาช่อนน
1: ะ
0: ปลาอีกงรู้จักไหม
1: ปลาอีกงไม่รู้จัก
0: มันเป็นวงเดียวกันกับพวกปลากดปลาคล้ายๆปลาดุกอ่ะปลาไม่มีเกล็ดนะครับเอามากินลูกปลาหมอคางดำแล้วก็ใช้ปลากระพงขาวก็มีนะครับอันนี้ตัวอย่างนะที่เขาบอกว่าใช้สามารถควบคุมไปกินลูกปลาหมอคางดำ
1: เป็นปลานักล่าปลาหมอคางดำ
0: นะฮะอ๋อ

0: 21จังหวัดก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะนะครับ
1: เยอ
0: ส
1: ะ
0: ำหรับสถานการณ์ในการควบคุมแต่ผมก็งงมากทำไมมันกำจัดไม่ได้สักทีนะหรือว่ามันแค่เป็นแบบว่ามีข่าวทีนึงก็ไปจับกันทีนึงพอเรื่องมันซาลงก็หายก็ปล่อยกันไป
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวกับสภาพของสิ่งแวดล้อมได้ก็คือเหมือน
0: ไปอยู่น้ำจืด
1: ก็คือตอนเขาอยู่น้ำจืดอยู่แล้วแล้วเขาก็มาอยู่น้ำกร่อยแล้วก็ครั้งหนึ่งคุณจำได้ไหม
0: ที่ไปลงทะเล
1: ไปลงทะเลที่ไปเจอที่จังหวัดชลบุรีจ้ะ
0: ครับ
1: อันนั้นแหละมันก็เลยกลับไปเป็นว่าอุ๊ยถ้าเขาแข็งแกร่งขนาดไปลงทะเลได้เนี่ยคือ
0: ก็คือมีความสามารถในการปรับตัวสูง
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปอยู่น้ำจืดอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ได้
1: อยู่ได้
0: ไปอยู่กาฬสินธุ์ก็อยู่ได้นะครับไม่รู้ใครพาไปเนาะนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในกกท.อย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: เจอปลาหมอคางดำ
0: ใช่ในสระน้ำครับมันจะมีแบบสวน
1: แบบสวนสาธารณะ
0: มันจะมีสระน้ำอยู่อ่ะก็แบบเห็นปลาหมอคางดำเฮ้ยมันมาได้ยังไงเนี่ยก็งงมากเลยนะครับยังลอยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาหายใจกันตลอดเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็ถ้ามันปรับจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่ยากหรือเปล่า
1: อันนี้ต้องดูอ่ะว่าใช้มาตรการไหนในการปราบแต่อย่างกรณีหอยเชอรี่คุณภูเบศตอนแรกก็เข้ามาแล้วก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เหมือนกันทำไปทำมากลายเป็นอาหารจานเด็ด
0: ใช่ตอนนี้ ก็แพร่มาเลยเดี๋ยวจับกิน
1: ก็คือเป็นอาหารขึ้นโต๊ะละราคาก็แพงสำหรับบางร้านเหมือนกันสำหรับส้มตำหอยเชอรี่นะคะ
0: จริงเหรอมี
1: จริง
0: มีเมนูส้มตำหอยเชอรี่ด้วยเหรอ
1: มี
0: โอ้
1: ราคาไม่ได้ถูกนะ
0: ปกติมันใส่แบบใส่ไปแบบนิดนึงแบบ
1: แค่โรยหน้าใช่ไหม
0: เออใช่ประมาณ 5-6 ตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้มีเน้นเฉพาะค่ะ
0: เน้นเฉพาะเลยเหรอโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยนะฮะอ่ะมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างครับคุณผู้ฟังกกต.คุมเข้มวันลงมติหัวสวนะครับวันที่14กันยายนนี้วันจันทร์นี้นะครับจัดตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อลงมติคดีหัวสววันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะครับก็จะเริ่มเวลาประมาณ10โมงเช้ามีรายงานนะครับว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนเนี่ยจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหา229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยมีใบลงมตินะครับแต่ละคนเนี่ยได้รับไปตั้งแต่ครั้งจบการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานประชุมนะครับจะรวบรวมผลการลงมติและขานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจในเรื่องของการลงมติดังกล่าวแล้วสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ทั้ง229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว50คนทั้งนี้หลังจากกกต.มีมติแล้วนะครับจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือว่าเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายเนี่ยจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันกรณีถ้าหากเป็นมติให้มีการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็จะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็พบว่าสำนักงานกกต.ก็มีการเตรียมเรื่องของการแถลงผลการประชุมเอาไว้ในช่วงเย็นวันเดียวกันเดี๋ยวจะมีการเปิดให้สื่อมวลชนครับลงทะเบียนวันนี้นะฮะและมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่การแถลงเนี่ยจะไม่มีการระบุจำนวนกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.ลงมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยรอความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยนะครับและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานกกต.เขาก็ประเมินนะครับว่าอาจจะมีกลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยมาเกาะติดการลงคะแนนและก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงมีความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยประสานงานกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องครับขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจำนวน1กองร้อยรวมทั้งมีการกันพื้นที่ทั้งให้สื่อมวลชนประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงช่วงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าพื้นที่ไปรับฟังการแถลงข่าวได้ครับ
1: อืมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตกรรมการ อดีตกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่าอดีตกกต.เนี่ยก็มองว่าในวันที่14กันยายนนี้หากกกต.มีมติส่งเกี่ยวกับเรื่องคดี

0: หัวสวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มองเป็นฉากทัศน์ทั้งหมด6ฉากทัศน์นะคะว่าสวปัจจุบันเนี่ย138คนที่มีชื่ออยู่ในสำนวนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีถ้าถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งก็จะต้องเลื่อนบัญชีสวสำรองขึ้นมาค่ะฉากทัศน์ที่2คือถ้าสสหรือรัฐมนตรีไม่ต้องประยุทธ์ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่หากศาลมีคำวินิจฉัยว่าผิดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองส่วนกรณีที่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปมาเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวเนี่ยหากศาลมีคำวินิจฉัยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองส่วนฉากทัพที่4คือการดำเนินคดีทางอาญากกต.จะต้องเป็นผู้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดทางอาญาค่ะฉากทัพที่5ถ้ากกต.ไม่ส่งคดีไปที่ศาลฎีกาจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง229คนพ้นข้อกล่าวหาตามพ.ร.ป.สว.นะคะแต่ยังมีความผิดกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายฟอกเงินและคดีอ้างยี่และมาตรการสุดท้ายฉากทัศน์สุดท้ายนะคะกกต.ไม่ส่งคดีไปที่ศาลอาจจะถูกฟ้องในมาตรา157ฐานกกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีความเห็นอีกมุมหนึ่งของนายสมเกียรติตั้งกิจวณิชนะคะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าที่ DRI นะคะก็มองว่ากกต.ควรส่งคดีนี้ให้ศาลฎีกาพิจารณาเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือเพราะที่มาของสว.เต็มไปด้วยกะเต็มไปด้วยความทุจริตนะคะแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่ชอบธรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังองค์กรอิสระอื่นๆเพราะว่าสว.เนี่ยเป็นผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเพื่อเลือกแล้วก็แต่งตั้งสำหรับองค์กรอิสระนะคะดังนั้นกกต.ก็ไม่ควรแบกรับภาระหน้าที่นี้ด้วยการชี้ขาดของตัวเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีอีกมุมมองหนึ่งของคุณนายภริคุณภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็บอกว่าแม้คดีนี้จะมีพยานกลับคำให้การหนึ่งคนก็ไม่ส่งผลต่อรูปคดีเพราะมีหลักฐานพยานอื่นๆทั้งภาพแล้วก็กล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางการเงินที่มัดแน่นค่ะและยังพบว่าก็มีกกต.อย่างน้อย4คนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมยืนยันว่าหากวันที่14กันยายนนี้นะคะกกต.มีมติยกฟ้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นฉากทัศน์หรือว่าเป็นมุมมองจากอดีตกกต.แล้วก็มุมมองจากนักการเมืองพรรคประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณวุฒิพงษ์ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับ
4: ครับอากาศโดยภาพรวมนะครับวันนี้ก็จะมียังคงมีฝนนะครับในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับตกหนักมากก็จะมีทางภาคตะวันออกได้นะครับอย่างเช่นแถวจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีแถวระนองนะครับก็จะมีตกหนักมากได้นะครับในขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้นะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้

0: ชายฝั่งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการขยับขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับดังนั้นเองลักษณะอิทธิพลของเขานะครับก็ส่งผลทำให้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับตัวแนวร่องจะค่อยๆขยับขึ้นไปด้วยนะครับทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนเพิ่มนะครับ
1: คือเริ่ม
0: เป็นใต้ภาคตะวันออกนี่ฝนยังหนักเหมือนเดิมครับ
1: ครับทางอีสานเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไหมครับหรือยังไงฮะ
0: ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ครับเป็นจังหวัดไหนบ้างครับ
0: จังหวัดนะครับก็ภาพรวมนะครับภาพรวมใน
1: อีสาน
0: วันนี้นะครับก็จะมีแถบนครพนมนะครับสกลนครมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิโคราชครับมหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีเกตอุบลราชธานีนะครับก็มันก็กระจายกันไปนะครับก็จะถ้าจะเน้นพื้นที่ที่เสี่ยงหน่อยก็อยู่ทางด้านตะวันออกนะครับอาจจะเป็นอุบลนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ทางโคราชทางเขาใหญ่สีดานี่โดนบ้างไหมฮะ
0: ถ้าเป็นทางติดภูเขายังมีโอกาสครับมีหมายถึงว่าจะมีมากกว่าพื้นที่อื่นเนาะ
1: ครับครับฮะทางกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
0: กรุงเทพครับการกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับประมาณ 70% นะครับพื้นที่ตกหนักก็จะพอมีได้บ้างนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่อาจจะเป็นจุดๆไปเนาะไม่อาจจะไม่ได้แบบคุมทั้งพื้นที่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอฝนได้ครับ
1: คุณผู้ฟังถามว่าเย็นนี้เนี่ยจะมาแบบร่วงเป็นแบบหาใหญ่หรือว่าเป็นแบบเหมือนกลีบซากุระร่วง
0: เอาเป็นว่าก็จะมีฝนเนาะแต่ว่าถ้าที่ตกเยอะหน่อยก็จะเป็นที่ไปนะครับ
1: ผม
0: ไม่ได้แบบคุมมากมายนะ
1: ทางใต้ล่ะครับ
0: ครับทางใต้ทั้งสองฝั่งครับฝน 70-80% นะครับการกระจายตัวของฝนยังค่อนข้างมากครับแล้วก็ฝนตกหนักจะมีได้ทั้งสองฝั่งครับ
1: ครับคุณผู้ฟังถามว่าทางเบตงเนี่ยชุ่มฉ่ำมา2วันแล้ววันนี้ตกต่ออีกถูกต้องไหมครับ
0: ยังมีได้ครับยังมีได้อยู่นะครับสงขลายะลาเนี่ยยังเข้ามาได้อยู่ครับ
1: ก็จะเป็นสักประมาณ 80% เท่ากันเฉลี่ยไหม
0: ก็ถ้าเทียบแล้วนะครับใต้บนนะใต้ตนบนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับ
1: ครับ
0: แถวประจวบชุมพรสุราษฎร์เนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะข้ามไปแถวประมาณสงขลายะลานะครับ
1: ครับฮะโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับในช่วงนี้ครับก็พื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยมันก็จะก็คือฝนเนี่ยมันเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับแล้วทีนี้ตัวแนวร่องมรสุมเองมันก็จะขึ้นลงอยู่นะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนบ้างภาคใต้ตอนบนบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนไม่ได้ขาดนะครับเป็นว่าฝนเราจะเจอแทบทุกวันอาจจะน้อยบ้างมากบ้างนะครับ
1: ครับผมเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะก็อันนี้ฝนยังชุ่มฉ่ำอยู่นะท่ามกลางเมื่อคืนนี้ก็ชุ่มฉ่ำมาตลอดทั้งคืนเหมือนกัน
1: นะครับมาดูเรื่องนี้บ้างนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร
2: ์
1: ทางศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์นะครับหรือว่า ACSC ร่วมกับตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงครับอายุ22ปีหลังจากถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนะครับว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนจะมีการกุเรื่องว่าได้รับทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและก็ต้องนำเงิน1ล้านกว่าบาทเนี่ยไปฝากไว้เพื่อแสดงสถานะทางการเงินเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพมิจฉาชีพเนี่ยก็อ้างตัวเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรครับกล่าวหาว่ามีคนนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเธอเนี่ยหายไปแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วบัญชีดังกล่าวก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากนั้นก็ยังมีมิจฉาชีพนะครับอีกคนนึงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มันทำงานเป็นทีมน
2: ะ
1: แจ้งว่ามีผู้นำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายเนี่ยไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่จังหวัดพิจิตรพร้อมกับแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในขบวนการเดียวกันนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็สร้างเรื่องต่อนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงิน1ล้านบาทเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์แต่เมื่อผู้เสียหายไม่มีเงินนะครับคนร้ายก็สั่งให้ไปขอเงินจากพ่อก็อ้างว่าได้รับทุนการบอก

0: มีแต่งเรื่องให้ด้วยนะได้รับทุนการศึกษาให้ไปเรียนต่อที่สหรัฐแต่ต้องเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปฝากไว้ในบัญชีก่อนเพื่อยืนยันฐานะทางการเงินและอ้างว่าจะคืนเงินให้ภายหลังผู้เสียหายก็หลงเชื่อครับไปขอเงินจากพ่อมา1ล้านบาทพ่อก็ให้ด้วยฮะก่อนจะโอนเงินให้มิจฉาชีพในวันที่5กันยายนจากนั้นคนร้ายก็เปลี่ยนช่องทางติดต่อใช้แอปพลิเคชัน Telegram นะครับในการหลอกให้โอนเงินเพิ่มเติมอีก5ครั้งระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนครั้งแรกเนี่ยก็ 9,000 กว่าบาทครั้งที่2หนักขึ้นนะครับก็ 590,000 ครับครั้งที่3 16,000 ครั้งที่4 4,800 มีเศษสตางค์ด้วย83สตางค์และก็อีกครั้งสุดท้ายก็คือ 162,831 บาท57สตางค์รวมแล้วผู้เสียหายโอนเงินให้มิจฉาชีพทั้งหมดเนี่ย6ครั้งรวมความสูญเสียนะครับล้าน7โดยเป็นทั้งเงินส่วนตัวแล้วก็เงินที่ไปยืมมาจากญาติอีกระหว่างนั้นนะครับมิจฉาชีพก็ยังสั่งให้ผู้เสียหายเนี่ยตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวนะครับบอกว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับครอบครัวเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้ไปพักอยู่ตามลำพังเพื่อดำเนินการตามคำสั่งพ่อของผู้เสียหายก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแปลกๆหลังจากตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่อ้างว่าเป็นผู้ให้ทุนก็พบว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงแต่ข้อมูลผู้จัดการบริษัทไม่ตรงกับที่ลูกสาวบอกโดยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกว่าเป็นผู้หญิงขณะที่ลูกสาวเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ชายเมื่อไม่สามารถติดต่อกับลูกสาวได้ผู้เป็นพ่อก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดตามตัวแล้วก็อายัดบัญชีต่อมานะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนจนทราบว่าผู้เสียหายพักอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับจึงเข้าไปนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือขณะที่พบตัวเนี่ยผู้เสียหายก็อยู่ในอาการหวาดกลัวพูดจาวกวนนะครับภายในห้องพักเนี่ยก็พบธนบัตรเก่าแล้วก็เหรียญสะสมของผู้เป็นพ่อรวมถึงทองคำอีก3รายการก่อนจะนำตัวไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็เตือนภัยไปยังนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่นำเรื่องของทุนการศึกษาการเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าอนาคตทางการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงถ้าหากมีการอ้างตัวเป็นตำรวจปปง DSI แล้วขอให้โอนเงินส่งทรัพย์สินต่างๆวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนเนี่ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้นะครับเขาจะติดต่อยากมากไม่ใช่เขาจะไม่ทำแบบนี้คือเขาจะไม่โทรหาเราแน่นอนนะครับรวมถึงกรณีที่มีผู้โทรอ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารสถาบันการเงินหรือว่าเครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าโทรศัพท์ของเราหรือว่าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยก็ขอให้วางสายไปเลยตรวจสอบกับต้นทางก่อนโดยเฉพาะเงินในบัญชีถ้ามันมีการแบบว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจริงๆเนี่ยตอนนี้ธนาคารเขาระงับบัญชีเลยแล้วเขาไม่ติดต่อเราด้วยเราต้องไปติดเขาติดต่อธนาคารอย่างยากลำบากนะครับเราจะไม่สามารถแบบมาอำนวยความสะดวกมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.
4: ทุกวั ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วีระวันวรรุษแล้วก็ผมวิรัตศรีพงษ์นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็เช่นเคยนะครับที่ช่องทาง Facebook ครับที่เพจของ MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ที่เพจของ Good Morning ASEAN นะครับก็เป็นช่องทางที่สามารถรับชมรับฟังรายการแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะครับส่วนช่องทางการติดต่ออีกช่องทางนึงนะครับก็คือช่องทาง LINE ครับที่ LINE ID @MCOT News นะครับ @MCOTNEWS ครับเช้าวันนี้ก็อากาศที่อสมทนี่ก็เหมือนฟ้าค่อยๆเคลื่อนลงมาน่าจะเตรียมฝนตกอยู่นะครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
7: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรัตแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณฟังที่รักยิ่งทุกคนก
0: ็
7: อย่างที่คุณวิรัตว่าช่วงนี้ก็ฝนจะตกทุกวันเลยก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะตอนนี้ผู้คนเป็นหวัดกันเยอะแยะไปหมดเลย
0: ใช่ครับ
7: ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากก็แล้วกัน
0: ใช่ครับ
7: นะ
0: ครับที่ทำงานผมก็โอ้เป็นหวัดกันหลายคนเลย
7: คร
0: ับอากาศเปลี่ยนนะครับ
7: อากาศเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขาบอกว่าเอ๊ะดูฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ช้าไม่นานนี้เราก็จะย่างเข้าสู่ฤดูที่อากาศจะเย็นนะดิฉันไม่อยากใช้คำว่าฤดูหนาวเพราะอากาศเย็นลงเพราะช่วงนี้มันร้อนเกิน
0: นะครับเนี่ย
7: ร้อนมาก
0: คุณผู้ฟังมีความเห็นครับใช่ครับจะผ่านไปเร็วเหลือเกินครับอาจารย์
7: คุณผู้ฟังมีความเห็นไงก็ส่งเข้ามานะให้ข้อคิดเห็นได
0: ้
7: อยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยหรือว่าแม้กระทั่งต่างประเทศอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะอากาศนี่มันสำคัญเลยนะ
0: โอ้ใช่เลยครับก็เหมือนเป็นตัวกำจริงๆบางทีเขาก็บอกอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอารมณ์ของคนเหมือนกันนะครับ
7: อันนี้จริงค
0: ่
7: ะ
0: ไม่ส่วนจริง
7: พอร้อนมันจะทำให้หงุดหงิดนะต
0: ้
7: องอดทนไว้อดทนไว้
0: ใช่ครับผมครับ
7: มาได้ครับคราวๆเยอะๆคุณวิรัติ
0: เ
7: ล
0: ยได้เลยครับเพิ่มมาเริ่มกันที่เหตุการณ์ในเวทีระหว่างประเทศกันก่อนนะครับเช่นเคยครับมีอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับล่าสุดก็เพื่อมีการเตรียมการการประชุมที่ไมอามี่ที่เป็นการประชุม G20 นะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับข่าวนี้หยิบยกจากเทเวซังมูลนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินได้ถูกสอบถามไปว่าจะไปร่วมการประชุม G20 ปลายปีนี้หรือไม่แน่นอนครับคำตอบที่ออกมาก็คือยังไม่มีคำตอบนะครับก็เป็นคำตอบที่ทางทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียได้ตอบออกมาหลังจากที่ได้มีคำถามจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของทางยูเครนนะครับที่ได้บอกว่าพร้อมที่จะ
8: เจรจากับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังคงสงวนท่าทีกันอยู่นะครับโดยทางล่าสุดนะครับทางชานเมืองของกรุงเคียฟก็ได้ถูกโจมตีอีกเช่นเคยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองแล้วก็พลเรือนหมายถึงว่าบ้านเรือนของพลเรือนนะครับเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็กำลังดูกันว่าท่าทีจะเป็นยังไงนะครับก็ยังเป็นอีกส่วนนึงที่ยังกังวลกันนะครับเริ่มต้นกันก่อนด้วยอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมที่ BRICS นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่

0: น่าสนใจเลยถ้าจะขออนุญาตต่อได้ไหมครับอาจารย์
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับอีกอันนึงนะครับเป็นการประชุมที่ BRICS ครับหยิบยกจากเทเวซักมูลเช่นเดียวกันแล้วก็มี Radio France International นะครับก็บอกว่าซัมมิตที่ BRICS ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านความหลากหลายนะครับก็จบลงนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาโดยทางก็มีถ้อยแถลงของทางนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะเหมือนพีระมิดนี่เองนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ตรงฐานอยู่นะครับแล้วก็ประสบกับปัญหาที่ทางหัวของพีระมิดเนี่ยได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ต้องการที่จะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็ตระหนักจากการประชุมครั้งนี้ว่าปัจจัยของตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ราคาของสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็ภาวะของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างสูงจากเรื่องของการปิดช่องแคบต่างๆในตะวันออกกลางด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ประเทศจีนเองก็ได้เริ่มที่จะแสดงบทบาทออกมาว่าพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาด้วยระหว่างผู้เกี่ยวข้องในข้อขัดแย้งต่างๆที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับเหตุการณ์อันนี้ก็มีหลายประเทศเข้าร่วมรวมถึงอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับก็ได้เรียกร้องไปถึงประเทศในกลุ่ม BRICS นะครับแล้วก็มีการพาดพิงบอกว่าเรื่องของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขปัญหาณตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้เรื่องของสันติภาพเนี่ยมันถูกขับมันถูกชิฟหรือว่ามันถูกยกระดับขึ้นไปสู่เรื่องของปัญหาของน้ำมันซึ่งกระทบต่อเรื่องของราคาค่าครองชีพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนในโลกทั้งหมดด้วยนะครับก็มีเหตุการณ์หลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็แม้แต่จากการประชุม BRICS หลายประเทศก็มองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นเวทีที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่จะกลายเป็นเวทีที่จะพูดถึงเรื่องของประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่ากลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่ม BRICS เนี่ยก็มีการขยายมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงแล้วก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่าเข้ามา อยู่ในกระดานโลกแล้วก็กำลังท้าทายเรื่องของขั้วอำนาจเก่าด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณจากกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็น emerging economies ด้วยนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่เข้ามาเหมือนกับส่งสัญญาณนะครับแล้วก็บอกกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็กลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากประเด็นที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มสำคัญอย่าง G20 แล้วก็เวทีของสหประชาชาติด้วยครับก็เรียกว่าหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่ทำให้เห็นว่าโลกยังต้องมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ยังคง เรียกว่าตอนนี้ยังติดอยู่กับปัญหาในตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะขอเสริมนะคะ
0: ได้ครับอาจารย์เชิญเลยครับ
1: คุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องของการประชุม BRICS เนี่ยมันมีสาระสำคัญที่น่าจับตามองเหมือนกันก็คือกรณีที่ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เนี่ยกับทางอิหร่านได้มีการพบปะในเวทีของ BRICS ครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นไซไลน์ก็คือออกมาเป็นการคุยกัน2ต่อ2เนี่ยนะเรียกว่าทวิภาคีเนี่ยนะโดยทั้งสองประเทศก็ได้มันคืออย่างนี้ค่ะมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าเอามาคุยกันได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้ข่าวว่าอิหร่านเนี่ยก็จะโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพราะว่าเป็นพันธมิตรหนึ่งของสหรัฐใกล้ชิดด้วยแล้วก็มีฐานทัพสหรัฐเนี่ยตั้งอยู่แล้วเวลาที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็จะทำการโจมตีฐานทัพของสหรัฐเนี่ยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ว่านี้ทีนี้มันมีข่าวมาว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่คือมาคุยกันเนี่ยนะแล้วก็ออกแถลงการนะคือหนุนคือเวลาเขาประชุมกันเนี่ยผู้นำกลุ่มบริกเนี่ยเขาก็จะมีการร่างแถลงการใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทั้งสองประเทศนี้ก็เลยหนุนร่างแถลงการซึ่งก่อนนั้นเวทีนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นคุณฟังครับมันก็ไม่สามารถจะออกแถลงการได้เพราะเนื่องจากยังมีความขัดแย้งอยู่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยทีนี้สองประเทศนี้มาคุยกันละแล้วก็มีการเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจในสงครามตะวันออกกลางโดยทั้งสองผู้นำเนี่ยนะอย่างของอิหร่านเนี่ยก็จะมีประธานาธิบดีมาซูสเปเชสเกียนของอิหร่านได้พบกับมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีที่ชื่อ

0: คือชีคอาคาเลดบินโมฮัมหมัดบินซาเอ็ดอัลนายานชื่อยาวมากเลยระหว่างการประชุมสุดยอดที่บริกเนี่ยนะฮะที่กรุงนิวเดลีแล้วก็ถือเป็นการพบกันในระดับสูงสุดระหว่าง2ประเทศนับตั้งแต่ที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีนี้ทั้ง2ฝ่ายก็หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ระดับภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วก็ลดความตึงเครียดแล้วก็ย้ำถึงเรื่องข้อควรจะต้องมีเสถียรภาพตลอดจนพยายามส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในระดับภูมิภาคด้วยในร่างแถลงการของบริกค่ะคุณฟังคะก็มีการแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางเอเชียตะวันตกแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความอดกลั้นสูงสุดแถลงการยังเรียกร้องให้คุ้มครองประชาชนและพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐต่างๆรวมทั้งปกป้องการค้าโลกห่วงโซ่อุปทานการไหลเวียนของพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางทะเลเนี่ยนะทีนี้การที่อิหร่านและสหภาพอาหรับอิมิเรตเนี่ยซึ่งอยู่คนละฝ่ายในความขัดแย้งสามารถสนับสนุนถ้อยแถลงร่วมกันที่ว่านี้ได้เนี่ยก็ได้รับการมองว่าเป็นสัญญาณความคืบหน้าทางการทูตแม้ยังไม่มีข้อยุติสำคัญเกี่ยวกับสงครามก็ตามเนี่ยนะก่อนหน้านี้อิหร่านก็โจมตีเป้าหมายยูเออีหลายครั้งเนี่ยโดยครั้งล่าสุดก็ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองก็เป็นการโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮัดซึ่งมีทหารและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐเนี่ยประจำการอยู่เนี่ยนะทีนี้ก็มีเรื่องของในเวทีบริกนะคุณฟังคะคุณเมื่อกี้คุณแวดได้พูดไหมว่าสมาชิกบริกตอนนี้มันเป็น10ประเทศแล้วนะ
1: ครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ขยายความขนาดนั้น
0: ก็จะมีคือบริกเนี่ยมันก็จะมาจากชื่อย่อตอนเดิมทีก็คือ5ประเทศด้วยกันเนี่ยนะคะคือเป็นชื่อย่อของประเทศต่างๆบริกนะ BRICS B ก็คือบราซิล R ก็คือรัสเซีย I ก็คืออินเดีย C ก็คือไชน่าคือจีน S ก็คือซาวท์แอฟริกาแล้วต่อมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็มีประเทศอื่นๆที่เข้ามาก็คืออียิปต์นะเอธิโอเปียอินโดนีเซียด้วยนะคุณอินโดนีเซียซึ่งอยู่ในอาเซียนนะก็อยู่ในกลุ่มบริกนี้ด้วยแล้วก็มีอิหร่านแล้วก็ UAE เข้ามาเนี่ย2ประเทศนี้ที่ว่าตอนนี้เขาคุยกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยิ่งยวดเลยคุณฟังคะกลุ่มเนี้ยซึ่งเราควรจะต้องจับตามองด้วยเพราะว่าทางกลุ่มบริกเนี่ยนะต้องการเพิ่มบทบาทในการกำหนดกติกาสากลแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นธนาคารโลกนะIMF หรือกองทุนระหว่างประเทศหรือว่า WTO องค์การค้าโลกซึ่งสมาชิกบางประเทศนะคุณฟังคะมองว่ายังได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเนี่ยมากเกินไปทางประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยก็เรียกร้องให้สมาชิกบริกเนี่ยสนับสนุนระเบียบโลกที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ยังพูดว่าจีนเนี่ยพร้อมจะมีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลางทีนี้คุณฟังคะอินเดียเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยกำลังทำหน้าที่การทูตแบบถ่วงดุลเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐรัสเซียอิสราเอลอิหร่านแล้วก็ประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียขณะเดียวกันเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีก็พยายามผลักดันความร่วมมือทางการค้าลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจภายในกลุ่มบริกด้วยอีกหนึ่งประเทศที่ดิฉันพูดว่าอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกในกลุ่มบริกเนี่ยนะอินโดนีเซียเองก็มีท่านประธานาธิบดีโปรโวโวสุเบียนโตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วอินโดนีเซียก็มีเป้าหมายที่จะลดความตึงเครียดของ geopolitics เนี่ยนะคะภูมิรัฐศาสตร์นะที่เราใช้ภาษาไทยคำนั้นนะภูมิรัฐศาสตร์ลดความตึงเครียดแล้วก็มีเรียกว่าคือมีเป้าหมายที่จะลดการที่ถูกสหรัฐเนี่ยนะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอะไรทำนองนี้เนี่ยก็หาทางที่จะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์พร้อมๆกับสมาชิกบริกด้วยที่ก็จะมีการคุยถึงเรื่องนี้ก็คือดีดอลลาร์เซชั่นนะดีดอลลาร์เนี่ยก็คือทำคือจะไม่พึ่งพิงเงินดอลลาร์แล้วแล้วเวลาค้าขายเนี่ยเขาก็จะแลกเงินกันอย่างสมมติอินโดนีเซียค้าขายกับจีนก็จะใช้เงินรูเปียกับเงินหยวนในการค้าขายต่อกันและอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาเซียนเองเดินเข้าไปดูเท่าที่เคยทราบข่าวมาด้วยอาเซียนเองก็มีสกุลเงินที่เขาใช้ร่วมกันเนาะ คุณทราบเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ก็คือเงินในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะที่แล้วก็ใช้เป็น QR code อะไรทำนองนี้ด้วยเพื่อที่จะคือเลี่ยงแน่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เงินสกุลดอลลาร์อีกต่อไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มบิตเขากำลังผลักดันอยู่ค่ะนะ
1: ครับมาต่อเนื่องอีกข่าวนึงที่ตะวันออกกลางนะครับข่าวนี้หยิบยกมาจาก BBC นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Saudi Arabia shuts key oil pipeline after drone attack launched from Iraq นะครับผมก็เป็นข่าวที่ทางซาอุดิอาระเบียมีความจำเป็นที่จะต้องปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญทางที่มาจากทางตะวันออกไปสู่ตะวันตกเนี่ยนะครับผมหรือที่เรียกว่าเป็น East West Pipeline นะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะป้องกันความปลอดภัยหลังจากที่ถูกโดรนโจมตีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับผมโดรนอันนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่ามาจากทางอิรักนะครับแต่ว่าคือเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทราบว่าปล่อยมาจากพื้นที่จังหวัดไมซานนะครับของอิรักซึ่งเป็นเขตที่อยู่ติดกับอิหร่านด้วยนะครับผมแล้วก็พอมาพูดถึงความสำคัญของท่อส่งน้ำมันอันนี้เนี่ยมีความยาวถึง 1,200 กิโลเมตรด้วยการทำหน้าที่ส่งน้ำมันดิบหล่อเลี้ยงหลายจุดสำคัญในเวทีระหว่างประเทศหรือในโลกเราก็คิดว่าเป็นประมาณ 4-5% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันโดยเลี่ยงไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้นะครับทีนี้ท่าทีของแต่ละฝ่ายสำคัญเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอิรักเองเนี่ยก็ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วโดยการสั่งปลดผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้มีการสอบสวนแล้วก็ได้พยายามตอบคำถามจากทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับในทางกลับกันนะครับผมในขณะเดียวกันทางซาอุดิอาระเบียเองก็ได้ตัดสินใจที่ยังไม่ตอบโต้ด้วยการใช้กำลังตามคำขอของทางนายกรัฐมนตรีของอิรักนะครับแต่ก็ได้ย้ำชัดเจนว่าซาอุดิอาระเบียขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องประเทศแล้วก็ความมั่นคงของตัวเองด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดที่ส่งผลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งความตึงเครียดนะครับรวมถึงกรณีที่กลุ่มฮูตีในเยเมนก็มีการเคลื่อนไหวปิดล้อมเส้นทางเดินเรือเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลให้เกิดการกังวลต่อเรื่องของปัญหาพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งทะลุถึง100ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับผมก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่อันนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมจากทาง BBC เหมือนกันนะครับอยู่ในข่าวเดียวกันที่บอกว่ามีการโจมตีแล้วก็ควบคุมพื้นที่ที่เรียกว่าช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มูสนี่เองนะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าสำคัญระหว่างเอเชียกับยุโรปที่สั้นที่สุดรวมถึงเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็กองกำลังฮูตีเนี่ยสามารถรุกคืบแล้วก็ยึดเมืองท่าสำคัญชายฝั่งทะเลแดงแล้วก็เมืองสำคัญที่ชื่อว่าเมืองโมคาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้สู่ทางออกของทะเลแดงได้เหมือนกันนะครับก็ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยก็คือมองไปถึงเรื่องของผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของเรือน้ำมันด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยทำให้จากเดิมที่คนกำลังเลี่ยงจากช่องแคบฮอร์โมสมาที่บริเวณนี้เนี่ยนะครับผมหรือทางชายฝั่งทะเลแดงเนี่ยก็เริ่มที่จะตึงเครียดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็เริ่มมองว่าจะต้องหาช่องทางอื่นแล้วก็จะทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาที่ดีดเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าเผื่อมองตามแผนที่แล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับเรื่องของการขนส่งน้ำมันในโลกด้วยครับ
0: ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปทีนี้อ่ะหันมาจากเวทีการเมืองแล้วมาเรื่องของ AI กันดีกว่า
1: ได้เลยครับอาจารย์
0: คือเมื่อวานเราก็ได้มีการเสนอข่าวไประดับหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยการที่พัฒนา AI มันก้าวกระโดดมากแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญ AI เนี่ยนะได้ออกมาเตือนว่าภายในไม่ช้าไม่นานเนี่ยถ้าไม่มีการควบคุมแล้วก็เนี่ยนะอาจจะทำให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ได้เนี่ยนะฮะก็มีนักวิจัย AI ของบริษัทชั้นนำนี่ทยอยลาออกนะเนื่องจากความกังวลถึงอันตรายมันแฝงเข้ามาของเทคโนโลยีเนี่ยนะแล้วก็มีการเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติจากทั้งสองพรรคเนี่ยนะก็เช่นเดียวกันก็ออกมาเรียกร้องให้มีการกำหนดดูแลมีกฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็จริงจังมากกว่านี้เนี่ยในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาทีนี้ล่าสุดคุณฟังคะ ปรากฏว่าวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็มีการหารือแล้วนะที่จะคลอดกฎหมายคุมเข้ม AI ให้อำนาจรัฐเนี่ยระงับโมเดลเสี่ยงระดับหายนะไ

0: โดยผู้แทนเจรจาของวุฒิสภาของสหรัฐก็กำลังหารือร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยต้องรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มีความปลอดภัยพร้อมให้อำนาจรัฐบาลสามารถระงับการเปิดตัวโมเดลที่มีความเสี่ยงร้ายแรงโดยเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตผู้พัฒนาสามารถจะโต้แย้งคำสั่งว่าได้นะแต่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลของรัฐบาลกลางนะท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นในรัฐบาลให้เร่งการกำกับดูแลเทคโนโลยีในปีนี้ให้ได้ด้วยนะโดยเฉพาะ AI เนี่ยนะข่าวนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะระบุอย่างนี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐสภาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าร่างกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยจะกำหนดกรอบหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังนะ duty of care เนี่ยนะสำหรับนักพัฒนา AI โดยบริษัทต่างๆจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยให้มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันอันนี้ป้องกันนะป้องกันความเสี่ยงระดับหายนะที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า catastrophic risk risk ก็คือความเสี่ยงนะcatastrophic ก็คือความหายนะเนี่ยนะทีนี้คณะผู้เจรจาก็ที่เขาจะคุยกันอยู่เนี่ยคือวุฒิสมาชิกเนี่ยนะก็จะมอบอำนาจให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็คือรัฐบาลกลางนี่แหละสามารถสั่งระงับการปล่อยโมเดล AI บางประเภทนะที่ถูกประเมินว่าไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามบริษัทก็จะมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็โต้แย้งได้เนี่ยนะในศาลของรัฐบาลกลางแล้วก็ขณะนี้เนี่ยโครงสร้างและขอบเขตอำนาจที่แน่ชัดของรัฐบาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหารือเนี่ยนะทีนี้การหารือในเรื่องนี้นะก็มีบุคคลสำคัญสำคัญในวุฒิสภาของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในจอห์นทูนผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาในเท็ดครูซประธานคณะกรรมการพาณิชย์ของวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเอมี่โครบูชาซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตนะพรรคเดโมแครตด้วยก็ด่าหน้ากันออกมาเห็นด้วยแหละที่จะต้องดำเนินกฎมีออกคลอดกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะเพื่อควบคุม AI เนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อสวัสดิการของประชาชนหรือว่ามันจะเป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติด้วยเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะคุณฟังคะอย่างที่บอกนะความพยายามผลักดันกฎหมายนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันต่อรัฐสภาแล้วก็ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองด้วยก็ให้เร่งรับมือกับความเสี่ยงจากระบบ AI ขั้นสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายงานว่าเอเจนต์ AI บางตัวเนี่ยนะมันเริ่มเบี่ยงเบนการทำงานไปจากคำสั่งของมนุษย์แล้วก็ลงมือแฮกระบบภายนอกนะอันนี้พระก็มีคำเตือนมาจากผู้เชี่ยวชาญ AI ด้วยเหมือนกันถึงอันตรายเนี่ยเวลาคุณทำไปนะ AI มันละเมิดคำสั่งอ่ะมันทำตัวของมันเองมาแล้วอันนี้อันตรายมากเลยอะค่ะ
1: ครับโอ้อันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะล่าสุดผมก็เห็นเป็นการ์ตูนล้อเลียนอยู่อันนึงที่เป็นคนเนี่ยดึงปลั๊กแล้วก็เห็นตัว AI ที่แบบพับคอลงมาเขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องดึงไปก่อนที่มันจะเก
0: ิ
1: ด AI จะพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ครับคือมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับดาบสองคมที่เขาบอกว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเราเองก็ต้องรู้จักควบคุม AI ด้วยนะครับคือมันก็เหมือนเขาก็เป็นเพื่อนที่ช่วยเราในลักษณะหนึ่งนะครับผมคือเนี่ยผมก็เจอบทความล่าสุดที่อยู่ใน University of New York นะครับที่เขาบอกว่า artificial intelligence and its impact on everyday life นะครับก็พูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเราในชีวิตประจำวันถูกไหมครับคือเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเรื่องของ face recognition เวลาเข้าทำงานในเรื่องของการร่างอีเมลในเรื่องของการทำแอปในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียการทำ Google Search เรื่องของการทำออนไลน์แบงกิ้งเรื่องของการทำความช่วยเหลือในการขับรถอันนี้ในหลายประเทศมันก็มีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับเพราะมันก็มีพวกยานยนต์ที่แบบเป็นไร้คนขับนะครับหรือว่ามีระบบเป็นออโต้ไพลอตด้วยเรื่องของการช้อปปิ้งเรื่องของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในเวลาว่างอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในตอนแรกเนี่ย AI เนี่ยมันก็ถูกปรับขึ้นมาในแง่ของการที่เป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิดแล้วก็กลุ่มบริษัทต่างๆเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของความสามารถแล้วก็แข่งขันผลักดันมันขึ้นมาจนกระทั่งมันไม่มีขอบเขตนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปล้วงข้อมูลบ้างหรือว่าเข้าไปเหมือนกับไม่มีจริยธรรมในการดำเนินงานของ AI เองนะครับ

0: จนกระทั่งผู้บริหารบริษัทสำคัญเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางที่จะบริหารจัดการ AI ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ว่ากลุ่มรัฐต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะมีท่าทีแล้วก็มองว่าจะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศอย่างเช่น UN เองเนี่ยก็มีกฎระเบียบสำคัญยังไม่มีกฎระเบียบใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีการพูดคุยถึงกรอบความร่วมมือที่จะบริหารจัดการ AI ใน EU เนี่ยมีกรอบที่เป็นข้อบังคับในการบริหารจัดการ AI แล้วอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของจริยธรรมในการป้องกันเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่ยังต้องพูดคุยกันแล้วก็หาทางเชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาของบริษัทเอกชนกับความต้องการของภาครัฐแล้วก็ความเรียกว่าประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังต้องคุยกันอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่มาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับของสหรัฐอเมริกาครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI
1: ก็เรื่องนี้ที่วุฒิสมาชิกเขาจะออกกฎหมายนี้ดิฉันคิดว่าดีนะเพราะเป็นการควบคุม AI ก่อนที่มันจะทำความหายนะมาสู่มนุษยชาติบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอย่างเช่น Google ก็ดี Anthropic ก็ดีหรือว่า OpenAI เนี่ยโอ้เจ้าใหญ่เลยนะจ่ายแอนนะคือยักษ์ใหญ่เลยนะหรืออย่าง ChatGPT ที่ให้ความสะดวกอ่ะ Gemini Google แบบ
0: โอ้โหใช่ใช่ใช้กันเยอะใช่ครับ
1: ใช้กันเยอะเลยแล้วก็อำนวยความสะดวกตรงนี้ดิฉันก็เกรงว่าพอมนุษย์เนี่ยใช้ AI มากๆเข้าเนี่ยสมองฮะจะไม่ค่อยได้ใช้ไงโดยเฉพาะยิ่งนิสิตนักศึกษา
0: ใช่ใช่
1: ดิฉันก็เลยบอกนิสิตนักศึกษาว่าพยายามคิดด้วยตัวเองวิเคราะห์เพราะว่าการเรียนในศตวรรษนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ analytical thinking ความคิดในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ critical thinking critical thinking ก็คือการคิดแบบเชิงวิพากษ์คือเห็นอะไรที่บางทีมันไม่ใช่อ่ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ก็ต้องในทางชาติสร้างสรรค์เนาะแล้วต้องไม่ bias นะไม่ bias ก็คือจะต้องไม่มีความเอียงโอนเอ็นอ่ะหรือไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยบอกกับนักศึกษาว่าดู AI เป็นข้อมูลได้แต่ห้ามคัดลอกหมดแล้วก็ให้คิดนะอันนี้เราจะบางทีเนี่ยถึงแม้มันจะมีเครื่องมือตรวจจับว่าเด็กเนี่ยcopy มาจาก AI หรือเปล่าเนาะบางครั้งเนี่ยมันเยอะจนเราไม่สามารถจะตรวจได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่กล้าสั่งงานเด็กให้เขียนเรียงความแล้วแหละเพราะว่าเรียงความเดี๋ยวก็ยกลอกมาหมดทั้งกระบี่เลยอะไรแบบนี
0: ้แต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคอยควบคุม AI ด้วย
1: ใช่ค่ะเราก็จะให้เขา make presentation การนำเสนอหน้าชั้นอะไรแบบนี้เลยเพื่อเขาจะได้ดูได้ว่าเขาได้ไปหาข้อมูลในเชิงลึกหรือเปล่าเพื่อจะนำไปสู่การทำวิจัยได้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมารับฟังข่าวเกี่ยวข้องกับอาเซียนกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณวันนี้อาเซียนคุณฟังอยู่กับคุณนี้วิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวเราจะทักทายไปเนาะมาติดตามข่าวต่างประเทศแล้วก็ข่าวเอาในประเทศด้วยเนาะที่มันดีมองข่าวนี้ดิฉันก็เห็นว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคุณฟังคะที่กรุงเทพเนี่ยนะเราจะมีการจัดงานใหญ่โตเลยทีเดียวเป็นการประชุมแล้วก็นิทรรศการเนี่ยด้านพลังงานระดับโลกนะแล้วก็จะมีขึ้นระหว่างตั้งแต่14-17กันยายนก็พรุ่ง

นี้นี่เองนะ 14-17 กันยายนเนี่ยที่ไบเทคบางนากรุงเทพเนี่ยนะแล้วก็มีการเชิญผู้เข้าร่วมที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมระดับรัฐมนตรีภายในงานเนี่ยจากหลายประเทศด้วยเข้าร่วมในงาน

0: พลังงานในโมซัมบิกเนี่ยนะก็ได้มีการเชิญชวนให้โมซัมบิกเนี่ยส่งผู้แทนเข้าร่วมแล้วก็ทางรัฐบาลโมซัมบิกก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะที่จะมีผู้แทนเข้าร่วมแกสเทคนะงานนี้เขาเรียกว่าแกส GASTECH เนี่ยนะแกสเทคเนี่ยนะอย่างที่บอกไปก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไปถึงวันที่17เนี่ยนะทีนี้ก็จะนอกจากคืออย่างนี้ค่ะท่านทูตเนี่ยได้ไปพบกับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องพลังงานเนี่ยนะก็มีการหารือถึงการร่วมลงทุนในโครงการโมซัมบิก LNG เนี่ยนะในจังหวัดคาโบเดลกาโดซึ่งอยู่ในโมซัมบิกแล้วก็เป็นโครงการพลังงานขนาดยักษ์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาคพลังงานของโมซัมบิกโดยบทบาทสำคัญในด้านอุตสาหกรรม LNG เนี่ยนะของไทยเราก็จะมีบริษัทปตท.สำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรืออย่างที่เราทราบกันอยู่ในนามปตท.สผ.เนี่ยนะก็จะได้มีการหารือหรือการนนท์ว่าร่วมหารือกันต่อไปในการที่จะร่วมกันผลิตน้ำมันที่ว่านี้เนี่ยนะแล้วก็ของทางโมซัมบิกเนี่ยก็ที่ว่าเนี่ยบริษัทเมื่อกี้ที่เอ่ยชื่อไปนั้นเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของโมซัมบิกก็จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนมาร่วมประชุมที่แกสเทคครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะเอามาดูข้อมูลที่เกี่ยวกับโมซัมบิกกันหน่อยนะคุณฟังคะโมซัมบิกตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาทวีปแอฟริกาคุณฟังคะก็จะมีประเทศทั้งหมดเนี่ย54ประเทศนะเยอะเลยในขณะที่ทวีปเอเชียจะมีประเทศอยู่ประมาณ48ประเทศนะแต่แอฟริกาเนี่ย54ประเทศหนึ่งในนั้นก็คือโมซัมบิกแล้วโมซัมบิกก็มีพื้นที่ประมาณเกือบ800,000ตารางกิโลเมตรนะใหญ่กว่าบ้านเราบ้านเราก็ประมาณ 530,000 กว่าตารางกิโลเมตรทีนี้ภาษาราชการเนี่ยโมซัมบิกเขาใช้ภาษาโปรตุเกสก็ใช้ภาษาโปรตุเกสแสดงเมื่อก่อนโปรตุเกสก็คงจะเป็นประเทศตะวันตกแรกๆที่เข้าไปสำรวจแล้วก็เข้าไปจะเป็นเจ้าอาณานิคมในโมซัมบิกเนี่ยนะตอนนี้มีประชากรอยู่ 34.8 ล้านคนหรือเกือบ35ล้านคนเนี่ยนะคะแล้วก็ไปดูอีกว่าในแอฟริกาที่มีอยู่54ประเทศเนี่ยมีประเทศไหนที่ใหญ่ที่สุดไนจีเรียนี่ใหญ่ที่สุดคุณฟังคะแล้วก็ตามมาด้วยเอธิโอเปียอันดับ3คืออียิปต์อันดับ4คือสาธารณรัฐคองโกอันดับ5คือแทนซาเนียอันดับ6คือแอฟริกาใต้ค่ะแอฟริกาใต้อันดับ6นะมีประชากรตอนนี้65ล้านคนค่ะ
1: โอ้โหคนเยอะอยู่นะ
0: แต่ไนจีเรีย242ล้านคนนะที่อันดับ1นะตามมาด้วยเอธิโอเปีย138ล้านคนอียิปต์ก็120ล้านคนสาธารณรัฐคองโก116ล้านแล้วก็แทนซาเนีย72ล้านส่วนแอฟริกาใต้65ล้านค่ะประชากรนะ
1: ค่ะครับแต่ประเทศเยอะอยู่นั้นเลย
0: เยอะอยู่นะ
1: ครับเขาบอกว่าจริงๆแอฟริกาเนี่ยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพมากในทางเศรษฐกิจนะครับผม
0: แล้วก็เราก็นักลงทุนไทยเราก็ดูอยู่เหมือนกันนะที่จะไปร่วมลงทุนนะกับหลายๆประเทศในแอฟริกานะแม้กระทั่งจีนนะเขาไปแล้วนะ
1: อ๋อใช่ครับ
0: จีนเขาไปแล้ว
1: ไปเป็นหลักร่วม10ปีแล้วด้วยใช่ครับครับมาต่อกันที่เวียดนามนะครับพาดหัวข่าวของเวียดนามนิวส์ครับบอกว่าเวียดนาม France issues joint statement on promoting implementation of comprehensive strategic partnership frameworkอันนี้ข่าวนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์นะครับผมก็เป็นเรื่องของการที่ทางฝรั่งเศสแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะมีการออกสิ่งที่เรียกว่าเป็นแถลงการร่วมระหว่างกันนะครับในเรื่องของการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับผมซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญแถลงการอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ท่านโตเลิมเนี่ยนะครับได้เดินทางเยือนกรุงปารีสนะครับในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศนะครับหรือว่า International Space Summit ระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ก็ได้มีการเข้าพบทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะครับก็ท่านโตเลิมก็เดินทางพร้อมภริยาแล้วก็ได้พบกับทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองซึ่งก็ได้มีการรับรองที่ทางทำเนียบประธานาธิบดีที่เอลิเซ่ด้วยนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เองนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็หารือกันเกี่ยวกับ

0: เรื่องของความร่วมมือหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวกาศปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์ความมั่นคงในการป้องกันประเทศเศรษฐกิจการค้าตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนด้วยกันเองนะครับในส่วนของแถลงการร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติตามกรอบในเรื่องของยุทธศาสตร์รอบด้านเนี่ยนะครับผมเรียกว่า Comprehensive Strategic Partnership เนี่ยก็จะเป็นการลงนามที่จะเริ่มแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปี2026หรือว่าปีนี้ไปจนถึง2028นะครับเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือรอบด้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศรวมถึงเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติแล้วก็เป็นการถือโอกาสไปพบปะกันในลักษณะทวิภาคีในโอกาสเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยก็กระจายเรื่องของพันธมิตรหลากหลายเลยทีเดียวนะครับทั้งยุโรปออกไปทางกลุ่มตะวันออกกลางด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเนื้อหอมมากๆเลยครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งคุณฟังคาเดียนว่าข่าวนี้ก็น่าสนใจนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ผลดีต่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องที่ไทยเราเนี่ยได้รับการยอมรับนะแล้วก็ขึ้นชื่อว่า เป็นประเทศที่คนที่อยู่ทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็มักจะเดินทางมานะนอกจากท่องเที่ยวแล้วก็ยังมารักษาสุขภาพด้วยนะคุณ
0: โอ้ใช่ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาได้เปิดเส้นทางการบินโดยตรงเลยจากกรุงริยาดมายังกรุงเทพเนี่ยเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าการเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางริยาดกรุงเทพเนี่ยนะฮะของสายการบินริยาดแอร์เนี่ยนะแล้วก็จะมีแผนเพิ่มความถี่เป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็คือเดือนหน้าได้รับการมองอย่างนี้นะคะคุณฟังคะว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการเดินทางระหว่างไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของไทยแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ medical tourism นะ medical tourism ในระยะยาวได้เนี่ยนะทีนี้นักวิเคราะห์ในสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยนะออกมาเปิดเผยบอกว่าการเพิ่มเที่ยวบินโดยตรงเนี่ยนะอาจจะทำให้คือทำให้จำนวนที่นั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นราว 3,840 ที่นั่งต่อเดือนก็จะช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของไทยสำหรับผู้ป่วยจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตะวันแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางอื่นๆด้วยทีนี้อันนี้ถือว่าเขาบอกว่าตลาดตะวันออกกลางนะโดยเฉพาะยิ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นกลุ่มกำลังซื้อสูงแล้วก็มีความต้องการที่จะรักษาโรคที่มันซับซ้อนอย่างเช่นโรคหัวใจมะเร็งรวมถึงโรคกระดูกแล้วก็ข้อโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มเซลฟ์เพย์นะซึ่งมีรายได้ต่อเคสเนี่ยค่อนข้างสูงขณะที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดินทางเข้าไทยมากกว่า 200,000 คนต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ 27-28% ของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางทั้งหมดนะประกอบกับไทยก็มีจุดแข็งด้านคุณภาพการรักษามาตรฐานสากลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่สามารถจะแข่งขันได้จึงมีโอกาสขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติได้ในระยะยาวแล้วด้วยเหตุนี้เองก็เลยมีผลทำให้หุ้นของโรงพยาบาลเนี่ยที่อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าที่รักษาคนต่างชาติอย่างที่เราทราบกันอยู่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะก็ปรากฏว่าดีดตัวสูงขึ้นด้วยเนี่ยนะเพราะว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยก็ดังที่เรายุกันอยู่สัก 3-4 แห่งก็ได้ในบ้านเราตอนนี้นะเขาก็มีเรื่องของ wellness ด้วยแล้วก็มี preventive medicine กับ longevity program ด้วยเอามาผนวกเข้ากับการรักษาพยาบาลอื่นๆด้วยแล้วก็เรื่องของwellness ก็คือทำให้สุขภาพดีไม่จำเป็นต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไงแต่เรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ยารักษาที่จะเป็นเชิงป้องกันแล้วก็โครงการที่จะทำให้มีอายุที่มันยืนนานอย่างนี้เนี่ยนะก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าจากซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: ครับโอ้ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ health tourism ด้วยใช่ไหมครับ
1: medical tourism
0: ใช่ใช่ครับมาต่อกันที่เรื่อง AI อีกนะครับผมอันนี้มาที่เวียดนามครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์ครับบอกว่า Global AI Expert See Opportunities for Vietnam to Accelerate Talent Development นะครับก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในระดับโลกที่มองเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถเร่งศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนะครับผมก็เป็นเรื่องนึงที่มีการมองว่าการเจริญเติบโตของ AI

0: ไปที่รวดเร็วเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการลดช่องว่างแล้วก็สร้างพื้นที่ทางการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าเวียดนามเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถไล่ตามประเทศอื่นๆได้เร็วนะครับโดยเฉพาะในยุคที่มีการปฏิวัติเทคโนโลยีอย่างช่วงนี้นะครับที่มีการยกระดับ AI มากแล้วเขาบอกเยาวชนของเวียดนามเนี่ยมีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทาง AI แล้วมีความตื่นตัวสูงมากนะครับสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องของทักษะการแก้ไขปัญหาต่างๆของ AI ด้วยนะครับทีนี้ความท้าทายของการผลักดันกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะครับคือเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีการผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบริษัทในบริษัทระดับโลกกับบริษัทที่อยู่ในเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนการพัฒนาศักยภาพตัวนักเรียนในเวียดนามเองให้มีความพร้อมในเรื่องของการเข้าไปสู่ตลาดแรงงานโลกด้วยนะครับที่จะเข้ามาทํางานในบริษัทสําคัญต่างๆทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่ามีพื้นฐานโครงสร้างที่ค่อนข้างดีนะครับโดยที่สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มผลักดันให้ตัวนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับมีการก้าวไปสู่เรื่องของโลกของ AI มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับปริญญานะครับเขาก็มีเรื่องของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆกับมหาวิทยาลัยสำคัญกับประเทศต่างๆด้วยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นช่องทางในการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทั้งบุคลากรที่จะเข้าไปอยู่ในตัวโรงงานสำคัญแล้วก็บุคลากรที่จะเป็นตัวคิดในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของAI ด้วยนะครับก็เรียกว่ากำลังตั้งไข่แล้วก็เรียกว่าไปได้ดีเลยทีเดียวครับ
1: กำลังตั้งไข่นะเดี๋ยวนี้เวียดนามเขาก็ทำอะไรรวดเร็วแล้วนะคะ
0: ต้องจับ
1: ตามองเนี่ยนะคะค่ะมาอันนี้คุณวิรัติกับคุณฟังค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคเลยเอเชียนเกมเนี่ยนะซึ่งก็จะมีพิธีเปิดวันที่19กันยายนแล้วก็พิธีปิดในเดือนหน้าคือวันที่4ตุลาคมอ่ะแล้วจะมีจำนวนนักกีฬาทั้งหมดถึง 11,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่างๆเนี่ยนะที่เป็นสมาชิกของ Olympic Council of Asia เนี่ยนะก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย45ประเทศด้วยกันที่เข้าร่วมนะแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬา43ชนิดมีอยู่469รายการด้วยกันเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้ก็ปรากฏว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยในจังหวัดไอจิแล้วก็นาโกย่าด้วยเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นมีข่าวมาว่ายกเว้นมาตรการห้ามเข้าประเทศของนักทีมนักฟุตบอลจากเกาหลีเหนือคือเมื่อก่อนเขาห้ามไงทีนี้ก็อนุญาตให้ร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนี้ได้โดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติของเกาหลีเหนือเนี่ยเดินทางเข้าประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมภายใต้การยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าญี่ปุ่นยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ห้ามชาวเกาหลีเหนือเนี่ยเดินทางเข้าประเทศโดยทั่วไปก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยนะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการอนุญาตครั้งนี้เนี่ยเกิดจากสถานการณ์พิเศษและก็มีการพิจารณาจากกรณีในอดีตที่เคยมีการยกเว้นในลักษณะเดียวกันพร้อมกับยืนยันว่ามาตรการห้ามชาวเกาหลีเหนือเข้าญี่ปุ่นโดยทั่วไปก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ปรากฏว่าวันศุกร์นี้เองค่ะเครื่องบินที่นำผู้เล่นและเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีมงานจากทางเกาหลีเหนือนะประมาณ30คนเนี่ยก็เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้าแล้วก็สมาชิกทีมนั้นก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวที่มีธงชาติเกาหลีเหนืออยู่บริเวณหน้าอกนะแล้วก็มีประชาชนประมาณ100คนมารอต้อนรับคณะนักกีฬาพร้อมมอบดอกไม้ขณะนี้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่นี่ก็โบกมือทักทายผู้มาต้อนรับก่อนเดินทางต่อไปโดยรถบัสนะที่จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิเนี่ยนะคะทีนี้คณะสมาชิกคณะผู้แทนเกาหลีเหนือที่เหลือเนี่ยก็จะเริ่มทยอยเดินทางมาละคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็วันนี้ด้วยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็มาดูกันเนี่ยกีฬาโอลิมปิกเนี่ยครั้งแรกเลยเกิดขึ้นนะที่จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีคุณฟังคะในปี1951นะคุณยังไม่เกิดเลยเนี่ยนะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยนะประเทศไทยเราคุณฟังคะเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมา4ครั้งแล้วนะที่กรุงเทพเนี่ย น่าจะดูแล้วเนี่ยดิฉันว่าน่าจะมากที่สุดนะในบรรดาประเทศต่างๆแม้กระทั่งญี่ปุ่นเอง

0: เนี่ยครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วเป็นแค่ครั้งที่3เท่านั้นเองครั้งแรก2051ที่กรุงโตเกียวครั้งที่2 2537ที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็มาในครั้งนี้ก็คือปีนี้นะที่จังหวัดไอจิกับนาโกย่านะประเทศไทยเราก็จัดมาแล้วทั้งหมด4ครั้งด้วยกันคุณฟังค่ะค่ะ
1: ครั้งล่าสุดนี่ปี98หรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ครั้งล่าสุดใช่ค่ะ1998ถ
1: ู
0: กต้องใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้จำได้
0: ยังจำได้อยู่
1: ตอนนั้น
0: คุณ
1: ป
0: .6 1998ใช่ค่ะ
1: ผ่านไปเร็วมากเลยคร
0: ับ เร็วจริงๆใช่ค่ะครั้งแรกเราจัดเมื่อปี2509อ่ะหรือ1966
1: ครับ
0: ครั้งที่2 1970นะนะแล้วก็แค่4ปีหลังจากนั้นใช่ไหมเนี่ย1966มา1970แล้วก็มา1978แล้วก็มา1998นะ
1: ครับ
0: เนาะบ้านเราเรียนดูแล้วเราก็
1: จัดหลายครั้งเหมือนกัน
0: หลายครั้ง
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นยังแค่3ครั้ง
1: ครับเดี๋ยวเราติดตามพิธีเปิดกันนะครับ
0: ก็มีการถ่ายทอดอย่างสถานีแอร์โทรทัศน์ต่างๆของบ้านเราเนี่ยนะแต่เขาก็จะหมุนเวียนสลับกันไปวันนี้อาจจะเป็นช่อง9สมทอีกวันนึงจะเป็นของอะไรไทย PBS และอีกวันนึงอาจจะเป็นไทยรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเนชั่นพวกนี้นะก็จะหมุนเวียนสลับกันค่ะเป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดไอ้กีฬาการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอะไรในรายการที่ประเทศไทยเราลงแข่งด้วยนะคะ
1: ครับมาต่อกันที่สปป.ลาวนะครับผมเป็นข่าวของเวียนจันทามส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Lao Seeks Belt and Road Partner Investment นะครับก็เป็นเรื่องของการที่สปป.ลาวแสวงหาหุ้นส่วนในการลงทุนในโครงการ1แถบ1เส้นทางนะครับผมโดยอันนี้เนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวท่านสอนไซกรรมสิทธิ์นะครับผมก็ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด 11th Hong Kong Belt and Road Summit นะครับผมก็ได้มีการกล่าวเชิญชวนประเทศคู่ค้าแล้วก็ภาคธุรกิจในกลุ่มโครงการ1แถบ1เส้นทางให้เข้ามาลงทุนในสาขาต่างๆของสปป.ลาวเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจของสปป.ลาวเข้าสู่เศรษฐกิจของโลกนะครับผมก็ในการกล่าวถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จของเส้นทางรถไฟลาวจีนนะครับที่ได้พลิกโฉมสปป.ลาวให้กลายเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศที่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็กลายเป็นการเชื่อมต่อที่เรียกว่าเป็นแลนด์ลิงก์ที่ลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในสปป.ลาวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตามแผนชาติของสปป.ลาวที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี2026ถึง2030นะครับที่เน้นการดึงดูดเรื่องของการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจฉบับที่10ที่มุ่งเน้นเรื่องของการลงทุนทางด้านโลจิสติกส์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะทำให้สปป.ลาวเนี่ยก้าวข้ามการเป็นประเทศที่ยังไม่ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ลาวต้องการเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนนะครับก็เป็นเรื่องของการค้าแล้วก็การมุ่งเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นเวทีหนึ่งสำคัญที่สปป.ลาวให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยครับ
0: ค่ะจะพาคุณฟังไปดูข่าวนี้นะคือเมื่อเดือนหน้านี้เองนะนายก็จะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลายสาขานะคะก็ทยอยการประกาศออกมาแต่ทีนี้ก่อนจะถึงรางวัลโนเบลคุณฟังคะมันมีรางวัลที่เป็นการคล้ายๆกับล้อเลียนอะหรือว่าเสียดสี
1: ก็เลยครับอาจารย์ครับ
0: เวลาจำได้ไหมว่ามันมีรางวัลนี้เรียกว่าอีกนะ IG อีกโนเบลนะทีนี้นั้นก็บอกทำไมข่าวนี้มันดูแล้วมันก็ดูแล้วมันน่าสนใจก็คือเขามีการมอบรางวัลให้กับทีมนักวิจัยทั้งหมดเนี่ยทั้งมีอยู่ทั้งหมดก็หลายทีมอยู่เหมือนกันนะประมาณ10ทีมด้วยกันมีทีมนักวิจัยจากเอเชียด้วยเดนก็กำลังจะดูนะคะว่ามันมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคุณฟังคะก็คือว่าไอเขามีการให้กับรางวัลที่เขามีการวิจัยนมแมลงสาบคุณ
1: เฮ้ย
0: แต่ยังก็เพิ่งจะแมลงสาบมีนมด้วยเหรอใช่ไหมคะ
1: เพิ่งทราบเหมือนกันคร
0: ับคณะนักวิจัย10ทีมเนี่ยก็ได้รับเกียรติในพิธีมอบรางวัลอีกโนเบลซึ่ง

0: เป็นรางวัลทางวิทยาศาสตร์เชิงเสียดสีละโดยพิธีเนี่ยจัดขึ้นนอกสหรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากที่จัดอยู่ที่สหรัฐมาต้อง30กว่าปีแล้วล่ะเนาะแล้วก็เวลาที่เขาจัดที่สหรัฐก็อย่างเช่นมหาวิทยาลัยสำคัญสำคัญเนี่ยนะอย่างออกซฟอร์ดก็ดีอะไรพวกนั้นกันนะทีนี้ปรากฏว่าย้ายสถานที่ละตอนนี้เนี่ยปีนี้เขาก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะทีนี้หันกลับมาเรื่องนี้อย่างที่บอกเนี่ยคืออิกโนเบลเนี่ย in chemistry for their research on cockroach milk cockroach นะ cockroach ก็คือแมลงสาบ cockroach นะมันเป็นยังไงอย่างนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยได้แก่นักวิจัยที่ศึกษาน้ำนมจากแมลงสาบและก็ผู้วิเคราะห์สุขภาพของดินโดยใช้กางเกงในนะโดยรางวัลอิกโนเบลเนี่ยมอบให้แก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแปลกประหลาดแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะทีนี้รางวัลที่ว่านี้เนี่ยจัดโดยนิตยสารดิจิทัลที่ชื่อว่า Annals of Improbable Research ก็ได้ย้ายจัดงานมายังยุโรปหลังจากที่จัดพิธีมอบรางวัลในสหรัฐมานานแล้วต้อง35ปีเนื่องจากผู้จัดงานมีความกังวลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของผู้เข้าร่วมงานอาจจะประสบกับปัญหาแล้วก็พิธีมอบรางวัลก่อนหน้านี้ก็เคยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์มหาวิทยาลัยบอสตันนะแต่ขณะนี้ก็ไม่มีแผนที่จะกลับไปจัดงานที่สหรัฐอีกเนี่ยนะทีนี้ในงานนี้คุณฟังคะเขาจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งหนึ่งที่นครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์คณะนักวิจัยก็ได้รับถ้วยรางวัลที่ออกแบบแบบพิเศษเลยนะซึ่งจะมีรูปลักษณะคล้ายสิ่งที่ผสมกันระหว่างเห็ดกับเท้าของมนุษย
1: ์
0: นี่คือถ้วยรางวัลเขาก็ทำรูปร่างเป็นคล้ายเห็ดนะกับเท้าของมนุษย์เนี่ยนะทีนี้คณะนักวิจัยทีมหนึ่งก็ได้มีการนำกางเกงชั้นในจำนวน 1,000 ตัวไปฝังไว้ในดินกว่า25ประเทศนะเพื่อศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินจะช่วยย่อยสลายกางเกงชั้นในเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ใช้ผลที่ได้ในการศึกษาสุขภาพของดินยังไงบ้างทีนี้ตามธรรมเนียมการของงานเขาบอกผู้ชมจะพับกระดาษเป็นเครื่องบินกระดาษนะแล้วก็คว้างไปยังเวทีเพื่อเป็นการเปิดพิธีด้วยสำหรับพิธีมอบรางวัลในอนาคตนะปีหน้าเนี่ยผู้จัดงานก็มีแผนจะสลับสถานที่จัดนครซูริกกับประเทศอื่นๆในยุโรปโดยพิธีในปีหน้าคุณฟังคะเขาก็จะจัดขึ้นที่เมืองแอนต์เวิร์ฟในเบลเยียมเนี่ยนะในเบลเยียมทีนี้ส่วนรางวัลโนเบลนะรางวัลโนเบลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับรางวัลที่มีชื่อเรียกคล้ายกันอย่างขบขันนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อในช่วงเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้าไปทีนี้นะคะในเดือนหน้าไปทีนี้แมลงคือนมแมลงสาบเนี่ยคุณฟังคะมันไม่ได้มาจากแมลงสาบตามที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจแต่มันมาจากแมลงสาบด้วงแปซิฟิกหรือที่ภาษาอังกฤษเขาบอกแปซิฟิกบีเทิลคอคโครชนะ Pacific Beetle Beetle ก็ไอตัวก็เรียกอะไรตัวแมลงจำ Beetle อ่ะ Beetle Beetle เต่าทองอะไรพวกนั้นเนาะBeetle Pacific Beetle Cockroach ที่ออกลูกเป็นตัวนะมันไม่ได้เป็นไข่ของมันออกลูกมันเป็นตัวนะทีนี้ลักษณะเนี่ยมันจะเป็นนมแมลงสาบที่ว่านี้มันจะเป็นของเหลวคล้ายนมที่แม่แมลงสาบเนี่ยผลิตออกมาเป็นผลึกโปรตีนเพื่อใช้เลี้ยงตัวอ่อนในท้องของมันนะทีนี้คุณค่าทางอาหารมีพลังงานสูงกว่านมวัวถึง3เท่าแล้วก็อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นด้วยแล้วก็ไขมันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะทีนี้การผลิตระบบทำได้ยากมากเพราะว่าแมลงสาบตัวเล็กมากแล้วก็การรีดนมหรือสกัดนม100กรัมเนี่ยมันจะต้องใช้แมลงสาบมากถึง 1,000 ตัวนะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็เลยกำลังศึกษาโครงสร้างเพื่อสังเคราะห์โปรตีนที่ว่านี้ในห้องปฏิบัติการอยู่เนี่ยนะคะทีนี้คณะนักวิจัย10ทีมเนี่ยได้รับเกียรติในพิธีมอบรางวัลอิกโนเบลเนี่ยนะคะก็มีทั้งหลายๆทีมเลยเนี่ยนะแล้วก็หลายๆประเทศเขาร่วมกันวิจัยแล้วก็มีประเทศที่มาจากเอเชียก็มีญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะดิฉันก็เลยเอามาฝากกันว่ามีนมแมลงสาบ cockroach milk เพราะว่าก็เพิ่งจะได้ยินเหมือนกันคุณ
1: ครับ
0: เอามาฝากก
1: ันใหม่เหมือนกันสำหรับผมครับอาจารย
0: ์คร
1: ับ ครับมาต่อกันที่สปป.ลาวอีกข่าวนึงนะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ1แถบ1เส้นทางแล้วก็เส้นทางรถไฟลาวจีนนะครับผมอันนี้เป็นข่าวที่หยิบยกจากเวียนจันทน์ไทมส์ที่บอกว่า China Laos Railway Transport 244,000 passengers trips in first 8 months นะครับก็บอกว่าในช่วง8เดือนของป ปี2026ที่ผ่านมานะครับเส้นทางรถไฟลาวจีนเนี่ยก็

0: ได้มีการขนส่งผู้โดยสารอยู่ทั้งสิ้น240,000 กว่าคนเนี่ยนะครับหรือ 244,000 คนเพิ่มขึ้นจากก่อนปีก่อนหน้าเนี่ยถึงกว่า 50% ด้วยกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากลายเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในสปป.ลาวเป็นอย่างมากนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมีการรองรับผู้โดยสารรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มาจาก120กว่าประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขยายศักยภาพนะครับเพิ่มเป็นวันละ4ขบวนนะครับจากคุนหมิงไปถึงเวียงจันทน์เนี่ยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น9ชั่วโมง36นาทีนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มจำนวนที่นั่งข้ามแดนไปถึงจาก250ที่นั่งเป็น420ที่นั่งด้วยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นจุดการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารในสปป.ลาวนะครับ
1: มาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: คุณฟังเยอะๆเลยทางไลน์ก็มีดร.สมยศแสงสุวรรณมีคุณวิเศษมีคุณชัยนรงค์กิ่งนอกมีคุณณัฐวราคุณแดงสิริวิทย์ปัญจเทพคุณกัปตันอัมพลนะแล้วก็คุณอื่นๆอีกเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับทางช่องทาง Facebook นะครับทักทายกันหลายท่านเช่นเดียวกันนะครับผมมีคุณเสือนอนไม่หลับมีคุณน้ำแหม่มนะครับผมคุณคณัฐภักดิ์คุณยุทธพงศ์นะครับคุณชยุทธคุณลาวราจีนคุณพนิกาคุณพงศักดิ์คุณหมูนะครับคุณสานิษฐ์คุณหลานตาเต่าคุณอาภรณ์คุณสุมิตรคุณชวรีแล้วก็อีกหลายท่านนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ทักทายกันเข้ามาครับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปะพูดคุยนะพูดคุยจะเรียกว่าพูดคุยก็ถึงอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทีเดียวไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเดียมันคุณเบลัสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: วันนี้รู้สึกฟังเสียงอาจารย์แล้วสดใสนะ
3: เสื้อเดือดน้ำไปหนึ่งแก้ว
1: อ๋อมีหน้าเสียงสดใสอันนี้ช่วยได้นะอาจารย์นะอาจารย์เรามาต่อกันเลยอย่างเมื่อวานอาจารย์ได้พูดไปถึงที่คุณมินอองไลด้วยของเมียนมาเนาะและที่ไปเยือนกัมพูชาแล้วก็โดนเลยนะฮิวแมนไรท์วอทนี่ออกเลยออกแถลงการหรืออะไรทำนองนั้นนะได้เลยคือทั้งสองคนถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ก็คนหนึ่งก็เกียรติสไตล์การมีอำนาจมันเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: ก็คือไม่ได้คำนึงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันใดนะฮะคำนึงถึงแต่อำนาจและให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจเท่านั้นอันนี้ถ้ามองแบบโลกตะวันตกนะฮ
1: ะ
3: แล้วก็องค์กรแบบตะวันตกเขาก็มีอย่างนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็พร้อมที่จะมีแถลงการพร้อมที่จะมีการเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษฉันไม่อยากใช้คำนี้ sabotage คำนี้มันน่ากลัวว
1: ินาศกรรมเนี่ย sabotage
3: ก็คือการบ่อนทำลายแต่คือฉันจะกัดก่อนเธออยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เลือกปฏิบัติมาโดยตลอด